0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเครื่องย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: ุดแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์ครบรถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
4: เจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นะครับช่วงนี้เรื่องราวที่อยู่ในความสนใจที่ประชาชนคนไทยคงจะติดตามกันและก็ให้น้ำหนักให้ความใส่ใจก็คงจะมีอยู่ประมาณสัก 3-4 เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องพ.ร.บ. SEC นะครับร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้นะครับหรือว่า Southern Economic Corridor นะครับซึ่งก็เป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่4จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ครับก็คือชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกและการค้าขายชายแดนนะครับเชื่อมโยงฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทยนะครับหรือว่าแลนด์บริดจ์ที่รู้จักกันโดยทั่วไปนั่นแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ตอนนี้ร่างของพ.ร.บ. SEC เนี่ยก็อยู่ในระหว่างที่มีการเผยแพร่นะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าก็มีบางมุมนะฮะบางคนก็มีการหยิบยกร่างพ.ร.บ. SEC ออกมานะครับจะตรงไม่ตรงอย่างไรนี่ต้องเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายของรัฐบาลนี่ต้องมีการชี้แจงแจกแจงนะครับซึ่งในช่วงเมื่อวานนี้ก็เห็นทางทีมโฆษกของรัฐบาลก็พยายามแจกแจงนะครับบอกว่าร่างพ.ร.บ. SEC เนี่ยจะไม่มีเรื่องบ่อนคาสิโนนะครับหรือว่าคาสิโนเสรีนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีความสำคัญเหมือนกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลกำลังพยายามที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนอยู่ซึ่งในระหว่างนี้ก็จะต้องมีการนำไปสู่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์นะครับข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นความจริงนะครับเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจแต่วันนี้อีกด้านหนึ่งก็มีปฏิกิริยาจากประชาชนในพื้นที่รวมไปจนกระทั่งถึงภาคส่วนต่างๆครับที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตต่อสภาพแวดล้อมรวมไปจนกระทั่งถึงแหล่งดำน้ำระดับโลกของประเทศไทยรวมทั้งแนวปะการังที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่จะนำไปสู่ การเริ่มพัฒนานะครับสำหรับแบรนด์บริดจ์นี่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ยังต้องฟังมุมมองของทั้งสองฝ่ายกันต่อไปนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยความโปร่งใสความชัดเจนนะครับและความเข้าใจของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการยกเลิก MOU 44ครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสได้เจอกับสมเด็จคุณมาเน็ตซึ่งก็เป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับในการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์นะฮะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับนายกเนี่ยก็ได้มีการกล่าวต่อหน้าของสมเด็จคุณมาเน็ตนะครับว่าทางรัฐบาลไทยตัดสินใจยกเลิก MOU 44ครับนี่ฮะแล้วก็จะนำไปสู่การใช้UNCLOSครับก็คือกฎหมายทางทะเลนะครับที่ทั้งไทยแล้วก็กัมพูชานี่ก็เป็นภาคีอยู่นะครับในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นที่นะครับทางทะเลนะครับไหลทวีปนะครับไหลทวีปหรือทะเลเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าทางกัมพูชานี่ทางสมเด็จคุณมาเน็ตเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกผิดหวังนะฮะกับทางที่รัฐบาลไทยตัดสินใจยกเลิก MOU 44แต่ว่าทางฝ่ายไทยก็มีเหตุผลนะครับเพราะว่า MOU 44เนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี2544แต่มีการประชุมหารือกันจริงๆไม่กี่ครั้งเองนะครับแล้วก็ไม่มีความคืบหน้าสำหรับเรื่องของการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทรวมทั้งแนวชายฝั่งทางทะเลนะครับหรือว่าไหลทวีปเนี่ยไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยถัดมานี่ก็จะเป็นเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรครับอดีตนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าเกณฑ์พักโทษนะครับยังไม่พ้นโทษนะครับพักโทษวันที่11พฤษภาคมนะฮะก็จะได้ออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับก็มีการเตรียมในการไปต้อนรับคุณทักษิณออกจากเรือนจำเนี่ยของมวลชนคนเสื้อแดงแล้วก็น่าจะมีสสน่าจะมีแกนนำในพรรคเพื่อไทยอีกส่วนเนี่ยครับนอกเหนือจากคนในตระกูลชินวัตรที่ก็คงจะไปรอต้อนรับนะฮะทางเรือนจำเนี่ยก็ได้มีการกันพื้นที่เอาไว้นะครับสำหรับให้มวลชนคนเสื้อแดงแล้วก็คนจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับได้มีโอกาสไปต้อนรับคุณทักษิณนะครับแต่ว่าทางเรือนจำเนี่ยก็ยังเปิดบริการให้มีการเยี่ยมญาติตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะไปเยี่ยมญาติก็ยังสามารถเดินทางไปได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยครับก็เข้าใจว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะให้ความสนใจอยู่ตอนนี้เช่นเดียวกันก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนะครับนะฮะหลายคนก็บอกว่านี่มันเป็นสัญญาณที่เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการหรือเปล่าก็ยังไม่มีประกาศจากทางกรมอุตุนะครับว่าจะเป็นสัญญาณเปลี่ยนผ่านไปสู่ช่วงฤดูฝนหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะต้องรออีกระยะหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ปรากฏการณ์เรื่องฝนฟ้าคะนองกระจายนะครับลมกระโชกแรงนะฮะลูกเห็บตกฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับรวมไปจนกระทั่งถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หลายพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยก็เจอกับสภาพฝนฟ้าคะนองกระจายและลมกระโชกแรงเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับมีฝนตกหนักหลายต่อหลายพื้นที่เนี่ยหลายจังหวัดก็ยังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องมานะครับวันนี้ถ้าไปดูจากกรมอุตุนิยมวิทยานี่ก็ยังคงพยากรณ์นะครับว่าสภาพอากาศในบ้านเราเนี่ยยังจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายนะครับมีฝนตกหนักบางแห่งมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกนะครับในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ปริมาณฝนเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยดูจะมากกว่าหลายวันที่ผ่านมาเพราะว่าลักษณะของฝนฟ้าคะนองกระจายเนี่ยนะครับมีอยู่ในทุกภาคของประเทศนะครับแม้แต่ในพื้นที่ภาคใ ทั้งสองฝั่งนี่ก็ประมาณสัก 60% ได้นะครับในพื้นที่ภาคเหนือนี่ฝนฟ้าคะนองกระจายประมาณร้อยละ60ของพื้นที่ครับนะฮะมีลมกระโชกแรงนะครับอุณหภูมิสูงสุดของพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ37องศาเซลเซียสนะครับ60%ของพื้นที่นะครับสำหรับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ40%ของพื้นที่ครับตอนกลางวันอากาศร้อนแต่ว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ครับนะฮะอุณหภูมิสูงสุดนี่37องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางนะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงนะครับมีฝนตกหนักในบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสครับภาคกลางปีนี้เนี่ยอุณหภูมิเนี่ยร้อนกว่าภาคเหนือด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักนะครับอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ38องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันนะฮะส่วนภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับนะฮะอันนี้ภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ 60% ของพื้นที่ฝั่งตะวันตกก็ 60% ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับอุณหภูมิสูงสุดอย่า38องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 60% ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนี่กรุงเทพกับปริมณฑลนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเดินทางไปไหนมาไหนก็เตรียมร่มนะครับเตรียมเสื้อกันฝนไว้หน่อยก็ดีนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับในช่วงนี้นะฮะนี่ก็ว่ากันไปนะครับสำหรับ4เรื่องประเด็นสำคัญนะครับที่น่าจะอยู่ในความสนใจของประชาชนโดยทั่วไปนะครับคราวนี้เราไปดูข่าวคราวบนหน้าสื่อกันหน่อยครับเราจะได้เห็นภาพนะฮะเราจะได้เห็นภาพว่าข่าวคราวนะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าสื่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่เป็นสื่อกระดาษเนี่ยนะครับที่ยังมีวางจำหน่ายอยู่บนแผงหนังสือเนี่ยนะครับนะฮะของยักษ์ใหญ่ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับมีประเด็นเรื่องผลของการประชุมสุดยอดอาเซียนนั่นแหละที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็นำคณะไปร่วมด้วยนะครับดันโครงข่ายพลังงานหนูโชว์วิชั่นบนเวทีอาเซียนจับมือเป็นหนึ่งเดียวศิริศักดิ์จอถกรัฐมนตรีเขมรสองฝ่ายส่งอุปทูตมาประจำประชาธิปัตย์อัดขออภัยประชาธิปัตย์อ้อนกล้าทำคว่ำเงินกู้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องพรบพรกเงินกู้200ล้านนะครับที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานะครับทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ส่งสัญญาณนะครับไปถึงพรรคกล้าทำให้มาร่วมกันในการที่จะคัดค้านพรกเงินกู้ดังกล่าวนะครับดร.โจลงพื้นที่ฟังปัญหาดร.โจนี่ก็คือคุณชัยวัฒน์ครับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนนะครับก็ลงพื้นที่ไปพบปะรับฟังปัญหาของคนในกรุงเทพมหานครครับอันนี้เป็นข่าวเบอร์หนึ่งนะฮะของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐนะครับส่วนเบอร์สองนี่นะฮะความจริงเนี่ยของไทยรัฐเนี่ยก็มีภาพการเปิดประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็มีพิธีเปิดนะครับบรรดาผู้นำนะแล้วก็ตัวแทนผู้นำของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยก็ร่วมกันคล้องแขนจับมือนะครับในพิธีเปิดนะก็ถือว่าปีภาพข่าวปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐเช้าวันนี้ด้วยครับข่าวรองครับพคทลายบ่อนรวบ83นักพนันเปิดในสวนมะพร้าวสอบ5เสือโพธารามนี่งานเข้าครับสำหรับตำรวจเจ้าของพื้นที่ครับเพราะว่าพคนี่ก็คือฝ่ายปกครองครับไปบุกทลายบ่อนรวบนักพนันได้83คนนี่อยู่ยากนะครับสำหรับห้าเสือนะครับของท้องที่โพธารามอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวเบอร์สองครับนะ ส่วนเรื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับนะฮะก็มีข่าวปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งเหมือนกันนะครับยิงถล่มเดือดฮอร์มุซอิหร่านเปิดฉากโจมตีเรือพิฆาตสหรัฐ3ลำช้ำสกัดได้หมดนะครับอันนี้เป็นตัวข่าวนะครับช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเดือดอีกครั้งอิหร่านสหรัฐผลัดกันยิงถล่มหอมปากหอมคอนะครับต่างฝ่ายต่างกล่าวหาถูกโจมตีก่อนนะครับนี่ฮะอันนี้ก็ถือได้ว่ายังสะท้อนเห็นว่าช่องแคบฮอร์มุซนั้นยังเป็นปัญหาอยู่นะครับยังไม่สามารถที่จะกลับคืนสู่สภาพปกติได้นะครับซึ่งแน่นอนมันจะส่งผลไปถึงเรื่องสถานการณ์น้ำมันครับทั้งเรื่องของการผลิตทั้งเรื่องของการขนส่งทั้งเรื่องราคานะครับรวมไปจนกระทั่งถึงสินค้าชนิดอื่นๆครับที่อาจจะต้องได้รับผลพวงผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสินค้าอีกหลากหลายประเภทเนี่ยก็เป็นผลผลิตจากโรงกลั่นน้ำมันนะครับแล้วก็ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญของการขนส่งพวกปุ๋ยยูเรียนะครับนะสินค้าอีกหลากหลายชนิดครับที่ได้รับผลกระทบนะครับอันนี้ของไทยรัฐนะครับส่วนถ้าไปดูอีกฉบับหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะครับอันนี้ข่าวนำเป็นเรื่องชาวบ้านอย่างยิ่งเลยนะครับนะฮะเป็นเรื่องชาวบ้านอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าความเดือดร้อนของประชาชนนะครับในช่วงเปิดเทอมเนี่ยมันหนักหนาสาหัสแค่ไหนอย่างไรนะครับนะฮะของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะครับนะฮะประเด็นข่าวนำเนี่ยฮะก็ยังอยู่กับเรื่องการเปิดเทอมนะครับนะฮะการเปิดเทอมนะของบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เจอผลกระทบกันโดยทั่วหน้านะครับตอนนี้นะฮะถ้าไปดูจากข่าวหน้าหนึ่งเนี่ยนะครับของหนังสือพิมพ์นะฮะเดลี่นิวส์นะครับพ่อแม่ดิ้นสู้ฟัดเปิดเทอมแห่ทบโรงตึงทองคำอันดับหนึ่งพุ่ง 65.7% คำว่าพุ่ง 65.7% หมายถึงว่าเป็นสินค้าเป็นข้าวของนะใช้คำว่าข้าวของดีกว่าที่บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายนะครับก็นำไปจำหน่ำนะครับนะพฤษภาคมเดือนเดียวทะยาน 8.26 พันล้านบาท

วัฒนธรรมนะนี่คือวัฒนธรรมคือภาพสะท้อนความเป็นไทยอย่างแท้จริงเลยครับก็คือมีการนำข้าวของอย่างเขาเรียกขันตักบาตรนะขันที่ตักข้าวนะครับแล้วก็นำไปถวายพระนำไปตักบาตรพระนั่นคือถ้าเป็นคนรุ่นสักกลางเก่ากลางใหม่หน่อยนะครับหรือว่าบรรดาสวนะครับผู้สูงวัยเนี่ยก็น่าจะรู้จักมักคุ้นนะครับกับบาตรแบบนี้กับบาตรใส่ข้าวนะครับคือเป็นขันใส่ข้าวไม่ใช่บาตรใส่ข้าวขันใส่ข้าวครับแบบรุ่นโบราณเลยนะครับแบบทองเหลืองก็มีนะครับแล้วก็แบบรุ่นใหม่ๆนะครับทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ก็นำภาพมาให้เห็นครับเยอะนะครับไม่ใช่ใบสองใบนะครับก็ประมาณสัก7-8 ใบได้นะครับทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ครับสะท้อนให้เห็นนะครับว่าประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเนี่ยคือขัดสนจริงๆครับไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครก็ต้องเอานี่แหละครับสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยขันตักบาตรเพื่อนำไปตักบาตรใส่บาตรตักข้าวใส่บาตรพระเนี่ยนะครับต้องนำไปจำนำครับวันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นถึงความยากลำบากจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข่าวที่ชวนเศร้านะครับสำหรับประชาชนโดยทั่วไปนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยพ่อแม่นี่นะครับยังไงเสียความสำคัญของลูกความสำคัญของการศึกษาก็ต้องมาอันดับหนึ่งเสมอนะครับนะฮะก็ต้องยอมนะครับข้าวของอะไรที่พอมีราคาก็นำไปจำนำกับโรงรับจำนำก่อนแล้วค่อยหาโอกาสในการที่จะไถ่ถอนต่อไปนะครับนี่ฮะเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าเรื่องของการดูแลสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ทางรัฐบาลนะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องดำเนินการนะครับเพื่อที่จะเอาชนะความยากจนเนี่ยให้ได้นะครับมันยังคงดำรงอยู่แล้วก็นับวันเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้สถานการณ์ถึงแม้ว่าน้ำมันเนี่ยมันจะกลับคืนสู่สภาพปกติแต่ว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคหลายชนิดเนี่ยนะครับที่มีการขยับกลับขึ้นพอขึ้นแล้วขึ้นเลยครับมันไม่ได้ลดลงเรื่องเกี่ยวข้องกับต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็อาศัยการเป็นคนที่คุมกลไกเศรษฐกิจธุรกิจนะครับนะฮะกลายเป็นประเด็นใหญ่นะครับคือบ้านเราเนี่ยก็ปล่อยปละละเลยเรื่องนี้กันมานานนะครับตั้งแต่กรณีของปายใช่ไหมกรณีของปายกรณีของสมุยพังงานอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับทางฝ่ายรัฐบาลโดยฝ่ายปกครองก็บอกว่าเอาอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่เนี่ยมันเป็นกรณีที่มันแตกต่างไปจากสิ่งที่พูดนะครับมันบางทีมันก็สวนทางนะครับความจริงมันต้องผลักดันเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยประชาชนคนไทยนะครับที่มีอำนาจเหนืออธิปไตยเหนือดินแดนของประเทศไทยนะครับสำหรับคนต่างชาติเนี่ยจะร่ำรวยมหาศาลแค่ไหนเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับในการเอื้อประโยชน์สำหรับการลงทุนของต่างชาตินะครับไม่ใช่ปล่อยให้เข้ามามีอิทธิพลนะครับกลายเป็นกลุ่มกลไกธุรกิจเศรษฐกิจเอาไว้เนี่ยนะครับมันส่งผลไทยด้วยนะครับเนี่ยฮะเช้าวันนี้ของ Daily News เนี่ยนะครับก็มีเรื่องประเด็นยึดสมุยพังงานดันวาระแห่งชาตินะครับพน.เช็คบินนอมินีต่างชาติเกินหมื่นนะครับนะฮะอันนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับดันเป็นวาระแห่งชาตินะครับสำหรับเรื่องกรณีของต่างชาตินะครับที่มาใช้นอมินีของประเทศไทยนะครับนะครับก็มีพบทั้งที่สมุยทั้งที่พังงานเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องมันสะเทือนถึงวิถีชีวิตและความเป็นคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น

0: ที่เกาะสมุยเกาะพะงันหรือที่ปายเนี่ยนะครับนะฮะตอนนี้การขับเคลื่อนธุรกิจในพื้นที่มันกลายเป็นชาวต่างชาติที่เข้าไปขับเคลื่อนของคนไทยก็อาจจะได้อานิสงส์บ้างนะครับแต่ว่าค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งเขาไม่ได้แตกต่างจากบรรดาศูนย์การค้าหรือห้างสินค้าใหญ่ๆณปัจจุบันครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยปรากฏว่าร้านรวงธุรกิจนะครับที่เปิดให้บริการโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญชาติต่างชาตินะฮะแม้แต่ร้านอาหารนะครับเดี๋ยวนี้ก็เต็มไปด้วยร้านอาหารจากสัญชาติจีนสัญชาติเกาหลีสัญชาติญี่ปุ่นนะฮะเข้ามาเยอะมากนะครับส่วนร้านอาหารแบบไทยๆเนี่ยนับวันก็น้อยลงไปทุกทีนี่คือสิ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้ครับสำหรับเรื่องของการดูแลเรื่องของการใส่ใจเพื่อที่จะเป็นหลักประกันนะครับว่าการขับเคลื่อนธุรกิจเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดหรือระดับท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องอาศัยนะครับการขับเคลื่อนโดยภาคส่วนธุรกิจของคนไทยเป็นสำคัญด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากกันเอาไว้นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับข่าวคราวยังมีเรื่องราวที่จะต้องติดตามต้องตรวจสอบกันอยู่นะครับของ Daily News นะครับก็มีเรื่องราวกรณีการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับนะฮะสีหสักยันอนุทินหารือสาฝ่ายปกป้องชาติพกสุดยอดอาเซียนนายกบูมพลังก็คือนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยก็ได้แสดงวิสัยทัศน์นะครับเรื่องที่ทางอาเซียนต้องร่วมไม้ร่วมมือนะครับในการที่จะขับเคลื่อนเดินหน้านะครับในเรื่องของพลังงานนะฮะเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานซึ่งก็จะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับในการขับเคลื่อนนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเป็นหุ้นส่วนนะครับในกลุ่มอาเซียนด้วยนี่ก็คือเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นที่ปรากฏอยู่บนหน้าสื่อเช้าวันนี้นะครับเวลามีจำกัดครับคงไปต่อไม่ได้นะครับยังไงขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมครับวันนี้เดินทางไปไหนมาไหนให้ระมัดระวังเรื่องฟ้าฝนกันให้ดีนะครับผมจากโมบังสาและทีมงานสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนคุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี

0: 7:36 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ 96.5 อัปเดตนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นะครับผมชันเดชบัวหันแล้วก็คุณเต้ยสุภชาติสุภเมธีนะครับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับไปจนถึง9โมงเช้าส่วนช่องทางการติดตามนะครับ YouTube Thinking Radio FM 96.5 แฟนเพจคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สื่อสารมาพูดคุยกันได้นะครับเรา2คนก็อยู่บนหน้าจอก็เห็นข้อความทุกข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับสวัสดีครับคุณเต้ยครับผม
1: สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแหมวันนี้ก็อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากันนะฮะ7:30นิดๆนะครับก็มาเจอกันใน 96.5 ต้องใช้คำว่าไม่ใช่แค่วิทยุแล้วเนาะเราใช้คำว่าทุกแพลตฟอร์มแล้วนะพี่บอย
0: ใช่ทุกแพลตฟอร์มนะฮะเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาถามทำไมต้องขานเวลาด้วยเพื่อบอกให้รู้ว่าเป็นรายการสดครับ
1: ถูกต้องครับนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ขานรายการคำเวลาเนาะมันจะแบบกลายเป็นว่าอุ๊ยบันทึกเทปหรือเปล่านี่เราติดตามรายการแบบสดๆนะครับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านคุณเจอกับเรา2คนแบบสดๆคุยกันได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางข้อความก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจเนาะเค้ายังมีโทรศัพท์มั้ยยังมีโทรมั้ยพี่บอยย
0: ุคนี้ก็มีโทรมาสอบถามอะไรที่เป็นเรื่องเร่งด่วนอาทิคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยอยู่ระหว่างขับรถใช่มั้ยเห็นการนำเสนอของผู้ดำเนินรายการแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเลขมันจะคาดเคลื่อนไปหรือเปล่าก็เลยยกหูโทรศัพท์มาเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้
1: นะฮะก็นี่แหละครับถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งเนาะเป็นเสน่ห์ของการจัดรายการสดนะครับอันนี้ก็เหมือนที่พี่บอยชันเดย์บอกนะครับผมว่านี่แหละถ้าเป็นรายการสดที่สามารถคุยกันได้แบบเรียลไทม์นะผมว่ามันก็จะสามารถทำให้เราเห็นว่าอุ้ยนี่คุณจัดรายการสดๆให้ข้อมูลแบบสดๆแบบนี้ได้ด้วยนะครับยังไงก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ไม่ว่าใครที่จะกำลังจะออกเดินทางเนาะขับรถอยู่บนท้องถนนนะครับก็ใช้การเดินทางด้วยความระมัดระวังรวมถึงใครที่อาจจะเพิ่งตื่นเช้ามานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมีสาระความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนะที่เราเจอกันนะครับก็มีหลายท่านก็ถามว่าเอ๊ะเผื่อสัปดาห์นี้นะถ้าจะมีข้อมูลเนาะเพราะว่าผมเพิ่งไปที่จีนมาอะไรเงี้ยอาจจะมาเป็นเกร็ดระหว่างทางมาเล่าให้ฟังเรื่องการเดินทางหรือบางคนอาจจะรอดูภาพงานออโต้ไชน่าเนาะหรือเบจิงออโต้โชว์ของเขาเนี่ยเดี๋ยววันนี้อาจจะมีภาพขึ้นให้ดูสักเล็กน้อยเป็นน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มเนาะเพราะว่าไหนๆไปถึงงานที่ปักกิ่งไปแล้วเนี่ยหลายคนอยากเห็นว่าอุ๊ยตอนนี้นวัตกรรมรถยนต์เขาไปกันถึงไหนแล้วนะเดี๋ยวเบรกที่2นะฮะเนี่ยรอติดตามกันนะครับ
0: ครับก็คล้ายๆกับว่าคุณเต้ยก็ยังอยู่ที่จีนอยู่นะฮะเหมือนเป็นควันหลง
1: ผมเล่าได้ทั้งเดือนครับนะฮะผมไป2เมืองนี
0: ้ผมเห็นแล้วทำคอนเทนต์น่าสนใจมากครับหลังจากไปมาก็เห็นในเพจของคุณสุภเต้ยนะฮะ
1: นะครับผมนะฮะอาจารย์เต้ยที่ขับรถไฟฟ้านะครับยังไงก็เสิร์ชคำนี้ง่ายสุดครับมันขึ้นแม่นอน
0: อาจารย์เต้ยที่ขับรถไฟฟ้านะ
1: ใช่ครับผมหลายคนก็แบบทำไมต้องใช้คำยาวขนาดนี้อ๋อน้องๆนักศึกษานิสิตที่เป็นลูกศิษย์เขาตั้งให้นะครับคือต้องเข้าใจว่ายุคนี้อัลกอริทึมหรือว่าเขาเรียกยังไงนะเหมือนกับทุกแพลตฟอร์มเนาะมันต้องมีคำอะไรแบบนี้นะครับจริงๆอ่ะมันง่ายๆเลยครับคอนเซปต์ง่ายๆคืออาจารย์ที่คณะชื่อเต้ยเหมือนกันคนหนึ่งเขาขับรถเขาขับรถแบบรถหรูๆเนาะส่วนผมมันขับรถไฟฟ้าคันน้อยๆนะฮะนักศึกษาเวลาจะส่งงานส่งอาจารย์เต้ยคนไหนอ๋ออาจารย์เต้ยที่ขับรถไฟฟ้าเนี่ยแหละครับเป็นที่มาแค่นี้เลยหลังจากนั้นก็กลายเป็นชื่อเพจก็ทำคอนเทนต์จริงๆก็ไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าอย่างเดียวครับก็มีเรื่องราวระหว่างทางอะไรเงี้ยก็จะมาเล่าให้ฟังเหมือนเมื่อวานก็เพิ่งลงเรื่องของรถไฟความเร็วสูงฟู่สิงไปนะครับ
0: ฟู่สิง
1: ใช่ครับมันเป็นรถไฟความเร็วสูงที่มันยกระดับคุณภาพชีวิตของจีนขึ้นไปแบบเขาเรียกว่าเป็นจีนสมัยใหม่ที่แบบโอ้ตอนนี้ก็อย่างที่เรารู้ลุดหน้าไปไกลถ้าบ้านเราก็โอ้เราอย่าไปอะไรกับเขาเลยครับ
0: ไปไกลจริงครับไฟฟ้าของเขาเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องวิ่งอยู่บนรางแล้วก็อยู่บนพื้นดินอย่างเดียวนะ
1: ถูกต้องครับนะเขามีทุกที่เลยนะฮะคือเขามีแบบเป็น G train D train หรือมีแบบรถเป็นรถไฟแบบเหมือนบ้านเราทั่วไปก็มีแต่ว่าที่ไปเห็นไปสัมผัสมาเนี่ยผมบอกว่าคือมันเป็นเทคโนโลยีที่มันสามารถเชื่อมโยงภูมิประเทศของเขาที่เขาต้องบอกว่าประเทศเขาใหญ่เนาะแล้วเขาใช้เวลาการเดินทางถ้าแบบลองคิดดูว่านั่งรถไฟแบบเดิมอ่ะมันไม่สามารถจะเดินทางภายในแค่แบบ1วันเท่านั้นน่ะถ้าเป็นในมุมมองของคนที่ไปเห็นรถไฟความเร็วสูงอ่ะปักกิ่งกับหางโจวห่างกันเป็นพันกว่ากิโลครับใช้เวลาเดินทาง 3-4 ชั่วโมงเองครับโอ้แป๊บเดียวนะฮะเพราะว่าเขาวิ่ง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะรถไฟความเร็วสูงเขานะฮะก็เดี๋ยวมีเผื่อไว้แบบคุณผู้ฟังผู้ชมอยากจะรู้เรื่องอะไรแบบนี้ฮะคุยกันได้ครับเพราะเรารายการสดเนาะพี่บอยเราจะได้แบบเผื่อได้คุยกันนะครับ
0: ครับ ตั้งโจทย์ไว้ก็ได้นะถ้าพูดถึงรถไฟไทยจากประสบการณ์ของคุณของคุณเต้ยของคุณผู้ฟังของกับของผมด้วยเนี่ยคือจะนึกถึงอะไรนะบางคนนึกถึงข้าวผัดรถไฟบางคนนึกถึงอะไรนะเสียงนายสถานีใช่ไหมนายเก็บตั๋วครับพนักงานเก็บตั๋วจะมีเสียงดังแก๊บแก๊บแก๊บแก๊บแก๊บแก๊บ
1: อ๋อเสียงหนีบเสียงเครื่องหนีบ
0: เครื่องหนีบใช่เครื่องหนีบตั๋วไอ้เครื่องหนีบตั๋วซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตั๋วรถไฟเนี่ยเป็นบัตรแข็งๆเล็กๆถูกไหม
1: นะถูกต้องนะฮะก็บ้านเราก็ยังมีเสน่ห์แบบนั้นแต่ถ้ามองในมุมที่สมมติมองก้าวไปสู่อนาคตข้างหน้าเนาะอย่างที่แบบถ้าเรามีรถไฟความเร็วสูงเนาะอันนี้ในมุมมองของคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านคิดเห็นอย่างไรนะครับหรือว่าใครที่เคยแบบไปสัมผัสนะรถไฟความเร็วสูงแบบนี้อาจจะเป็นในพื้นที่อื่นก็ได้นะครับส่วนตัวผมไปที่จีนมาเนาะผมแล้วเหมือนผมว่ามันก็เป็นหนึ่งสิ่งที่มันสะท้อนเรื่องของการที่เขามีความตั้งใจจริงในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศของเขานะครับก็คือถ้าเรามองแบบยุคในเชิงประวัติศาสตร์นะตั้งใจพัฒนาตั้งแต่เขาเรียกว่าเปลี่ยนจากจีนที่เป็นยุคราชวงศ์มาเป็นยุคที่เป็นจีนสมัยใหม่เนาะเป็นสังคมนิยมใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็พัฒนาต่อเนื่องมาจนก้าวเข้าสู่แล้วตอนนี้โอ้โหเป็นประเทศที่ต้องยอมรับว่านวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเขาไม่แพ้อเมริกาไม่แพ้ต่างชาติหรือแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหจีนเขาไปไกลจริงๆนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอาจจะมีช่วงเบรกที่สองจะเล่าเรื่องที่เขาพูดถึงการทำวางแผนนโยบายการคมนาคมของเขาอะไม่ใช่แค่การทำแนวรถไฟฟ้าอย่างเดียวเขาจะทำแบบเป็นคมนาคมที่เป็นแบบที่เล่าไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าโรโบแท็กซี่คือไม่ต้องมีการที่แบบมีคนขับรถยนต์แท็กซี่ให้มีปัญหาปวดหัวอีกต่อไปคือการมีมันดีไหมมันดีครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นการยกระดับการคมนาคมขนส่งที่มันทำให้การขนส่งคนได้เยอะขึ้นขนของได้เยอะขึ้นแล้วก็ความปลอดภัยรวมถึงเขาเรียกนะการจ่ายเงินน่ะมันยุติธรรมมากขึ้นเนาะมันไม่มีแบบเขาเรียกนะมันไม่มีการมาเรียกเก็บเพิ่มอะไรเงี้ยมันผ่านแอปพลิเคชันมันผ่านอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเนี้ยเดี๋ยวเบรกที่สองจะค่อยๆเล่าให้ฟังแล้วก็ไปเห็นโรโบแท็กซี่เข้ามาแล้วบอกโอ้โหของอเมริกาบอกว่าฉันเจ๋งแล้วนะเจอของจีนก่อนเจอของจีนก
0: ่อนในเบรกแรกนะครับเบรกแรกเนี่ยคือจะเป็นช่วงของการสรุปข่าวเศรษฐกิจธุรกิจเนาะเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเหมือนเป็นช่วงที่รับไม้ต่อจากข่าวเข้มประเด็นข้นจากคุณประจักษ์แต่ของคุณประจักษ์เนี่ยจะเป็นเรื่องของบ้านเมืองแล้วก็เรื่องของการเมืองนะฮะซะส่วนใหญ่แต่ว่าของเราเนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจนะครับอย่างเรื่องของราคาทองคำหลังจากปิดตลาดเมื่อวานเนี่ยนะครับพบว่าราคาทองเนี่ยปรับลงถึง100บาทนะครับในระหว่างวันเนี่ยก็ผันผวนถึง22ครั้งในการปรับราคานะฮะก็ส่งผลให้หลังจากปิดตลาดเนี่ยนะฮะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 71,700 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่ 71,900 บาทที่ขายออกนะครับแล้วก็รับซื้ออยู่ที่ 71,700 บาทครับนะฮะส่วนราคาทองคำรูปพรรณเนี่ยรับซื้ออยู่ที่ 72,66 บาท60สตางค์นะครับขายออกอยู่ที่บาทละ 72,700 บาทนะครับก็เรียกว่าพลิกกลับมาปิดปรับลงนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ราคาทองคำส่วนตลาดหุ้นไทยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยปิดอยู่ที่ 7.17 จุดนะครับนะฮะ 7.17 จุดนะครับโดยหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าขายสูงสุดนะฮะอันดับ1เลยคือ True นะฮะราคาปิดที่14.40 บาทนะครับไม่เปลี่ยนแปลงส่วนอันดับ2 Delta นะครับราคาปิดที่311บาทลดลง4บาทนะอันดับ3 Advance นะครับราคาปิดที่350บาทนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะฮะซึ่งนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะฮะค่อนข้างพักฐานหลังจากทยอยฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็สอดคล้องกับทิศทางหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหุ้นสหรัฐนะฮะที่ยังคงแรงขายทำกำไรเรียกว่าฉุดไม่อยู่นะส่วนปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยก็ยังคงเข้ามากดดันนะครับหลังจากอิหร่านก็โจมตีเรือของสหรัฐบริเวณช่องแคบเฮอร์มุสนะครับส่วนปัจจัยภายในประเทศเนี่ยยังมีแรงซื้อสลับขายในหลายกลุ่มนะฮะในกลุ่มไฟแนนซ์ก็ได้ปัจจัยบวกจากงบไตรมาส1ที่ออกมาดีกว่าที่คาดส่วนทางด้านค้าปลีก นะ CPO ก็มีแรงขายออกมามากนะแต่ว่าประเมินยังมีอัพไซด์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่เข้ามาหนุนในระยะต่อไปส่วนแนวโน้มในสัปดาห์หน้านะครับที่เป็นคุณผู้ฟังที่เป็นนักลงทุนเนี่ยก็ต้องจับตาผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส1และการพบกันของประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็จีนนะคาดว่าดัชนีจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแนวรับที่ 1,450 จุดแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ 1,540 จุดครับ
1: นะฮะก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ดูเหมือนหลังจากที่สถานการณ์การสู้รบเนาะในตะวันออกกลางนะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็ตอนนี้ดูสถานการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจต่างมันค่อยๆขยับขึ้นเนาะทองมันอาจจะมีปรับขึ้นแหละครับก่อนหน้านี้ทองก็ลงไปเยอะเหมือนกันนะโอ้70,000เลยนะแล้วก็
0: ลงมา
1: ก็ขยับขึ้นมา
0: ใช่ปลาย 60,000 นะ 69,000
1: ถูกต้องครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือขยับขึ้นมาตอนนี้เหมือนที่พี่บอยอัปเดตไปเนาะแม้ว่าจะลดลงไป100แต่วันนี้คือขยับขึ้นมาแล้วแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะมีการปรับขึ้นไปอีกเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวทางทรัมป์ใช่ไหมเขาจะไปเจอทางท่านสีที่จีนใช่ไหมผมว่าน่าจะมีการปรับตัวอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของหุ้นเนี่ยอย่างเงี้ยผมแอบเปิดเข้ามาดูพอดีนะฮะเมื่อคืนนี้เนี่ยหุ้นของสหรัฐอเมริกานะครับโอ้โหนี่หุ้นขึ้นกันทุกตัวเลยครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
0: โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีนะฮะ
1: ใช่นะฮะอันนี้ผมดูในเฉพาะแบบตัวอย่าง AMD นี่โหขึ้นมาเกือบ 12% เนี่ย
0: ครับ
1: โอ้ใครซื้อ AMD ไว้นะฮะโอ้ตอนนี้ก็ยิ้มหวานๆเลยหวานเจี๊ยบเลยนะครับส่วน Nvidia นะครับ NVDA เนี่ยก็ตอนนี้อาจจะแบบเรื่องชิปต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีข่าวเนาะแล้วเชื่อมโยงกับประเทศไทยด้วยนะ
0: ใช่
1: ถ้าใครเห็นข่าวใช่มั้ยว่าแบบประเทศไทยเหมือนเป็นทางผ่านในการส่งต่อชิปจากอเมริกาไปสู่จีนอะไรเงี้ยแต่ว่าตามข้อเท็จจริงนะฮะ
0: ก็มีผลสังเกตมันมีผล
1: ตั้งข้อสังเกตใช่แต่มีผลนิดหน่อยมีผลนิดหน่อยแต่ว่าราคาหุ้นของชิปต่างๆก็ถือว่ายังขึ้นอยู่นะแต่ว่าอย่างของ Nvidia เนี่ยอาจจะไม่ได้ขยับเท่ากับ AMD แต่ว่าก็อยู่ประมาณสัก 2% ครับร้อยละ2นะครับก็ใครที่ตอนนี้กังวลว่าเรื่องของหุ้นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเทคโนโลยีต่างๆผมว่ามันก็อาจจะมีผลพวงจากข่าวอยู่บ้างแหละแต่ทีนี้ผมว่าด้วยความที่ปัจจัยต่างๆของความต้องการของตลาดบนโลกใบนี้ในการใช้ชิปนะครับคือยังไงยังไงบอกว่าใครที่มีหุ้นอะไรแบบนี้ครับผมว่าน่าจะถือไปยาวๆอยู่แล้วแหละนะฮะเพราะว่ามันขาดแคลนเนาะยังไงหุ้นเหล่านี้มันก็ต้องขยับไปตามตัวปัจจัยต่างๆที่มันเป็นปัจจัยแวดล้อมอย่างเงี้ยนะครับ
0: มัน
1: ก็ดูตัวเลขได้เลย
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ก็ยังจะมีแค่2ประเทศนี่แหละครับนะฮะที่จะต้องขับเคี่ยวแล้วก็เป็นมหาอำนาจที่ส่งผลกระทบต่อประเทศแวดล้อมอื่นๆก็คือจีนกับอเมริกาน
1: ะใช่ครับนะฮะ
0: ก็คงปฏิเสธไม่ได้นะฮะ
1: ถูกต้องนะฮะแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วอ่ะทางรัสเซียเขาก็เรื่อยๆนะเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่เงียบๆนะลองติดตามข่าวอยู่นะถ้าใครดูข่าวต่างประเทศนะเพราะว่าตอนนี้สงครามอะไรต่างๆนะผมว่าในฝั่งของยูเครนรัสเซียเองเนี่ยก็ยังมีข่าวอยู่เรื่อยๆนะฮะถ้าใครติดตามข่าวต่างประเทศนะแต่ทั้งนี้นั้นผมว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยณตอนนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางมันเริ่มจะก็เรียกว่านิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีข่าวว่าแบบเรือน้ำมันใช่ไหมเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านที่ออกมาจากอ่าวแบบตรงเฮอร์มุสเนี่ยก็โดนเรือของสหรัฐอเมริกาที่เหมือนก็สังเกตการอยู่นั้นเนี่ยก็เหมือนกับยิงทำลายไป 2-3 ลำเหมือนกันนะ
0: ครับใช่ก็ดูการขยับท่าทีจริงๆจะจบก็จบได้นะ
1: ใช่
0: จะเข้าสู่โหมดการเจรจาเพื่อหาข้อยุติก็ทำได้แต่ว่าเหมือนกับเขาเล่นเกมกันนะอันนี้เราพูดโดยภาพรวมนะเขาเล่นเกมกันพอเหมือนจะนิ่งจะดีแล้วนะฮะแต่อีกฝ่ายนึงเนี่ยกลับมาหาประเด็นเพื่อที่จะยังให้คงความเรียกว่าคงความได้เปรียบอยู่นะซึ่งเราก็มองไปที่เรื่องของกลยุทธ์ของทั้งสองฝ่ายนะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเราจะใช้คำว่าจบก็คงไม่ได้นะคือสถานการณ์มันจะเป็นไปอย่างนี้แหละครับแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยจุดยืนของประเทศไทยในเวทีอย่างเงี้ยเราจะรักษาสมดุลของเรียกว่าของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วทั้งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ยังไงเนี่ยอันเนี้ยนะฮะสำคัญมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าห่วงคุณเต้ยฮะปัจจัยภายในประเทศของเราเนี่ยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับคำว่าไม่ค่อยสู้ดีนักเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางแบงค์ชาตินะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยนะคุณชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขามาเปิดเผยถึงหนี้ครัวเรือนไทยฮะเขาบอกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นหนี้เร็วมากขึ้นแล้วก็นานขึ้นโดยปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีปัญหาหนี้สินซึ่งถือเป เป็นปัญหาระดับประเทศเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยไหนเนี่ยรายจ่ายของคนไทยเนี่ยก็มีมากกว่ารายได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจากข้อมูลเนี่ยพบว่านะฮะอันนี้เป็นการเปิดเผยเมื่อวานนี้เลยนะฮะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็ 50% ของคนที่อายุต่ำคนที่อายุน้อยเนี่ยคือต่ำกว่า30ปีฮะอันเนี้ยก็เริ่มที่จะเป็นหนี้แล้วนะครับแล้วในจำนวนนี้เนี่ยเป็นหนี้เสียด้วยแล้วก็1ใน5เนี่ยในคนไทย21ล้านคนที่เป็นหนี้เนี่ยพบว่าเป็นหนี้เสียถึง3ล้านคนหรือว่าคิดเป็น 16% ที่เป็นหนี้เสียแล้วก็พบว่าคนที่อยู่ในวัยเกษียณแล้วเนี่ยก็ยังคงมีหนี้อยู่โดยในกลุ่มที่อายุนะฮะ60ถึง69ปีมีหนี้เฉลี่ยคนละ 453,438 บาทครับและคนที่อายุ70ถึง79ปีมีหนี้เฉลี่ยคนละ 287,932 บาทครับนะฮะซึ่งภาพรวมหากมองไปที่ภาพรวมในหลายประเทศเนี่ยที่มีหนี้ครัวเรือนสูงเนี่ยส่วนหนี้ของคนไทยเนี่ยจะเป็นหนี้ที่สร้างรายได้สินทรัพย์ดังนั้นเนี่ยการเป็นหนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะอันนี้มาจากที่แบงก์ชาติเขาบอกนะครับถ้าสามารถบริหารจัดการได้เช่นการซื้อบ้านหนี้บ้านเนี่ยมีอยู่ที่ 30% แต่ประเทศอื่นเนี่ยอยู่ในระดับสูงกว่าไทยครับส่วนการเป็นหนี้ที่น่ากังวลคือหนี้อุปโภคบริโภคหนี้บัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลหนี้รถยนต์อันนี้ขึ้นอยู่ที่วัตถุประสงค์ของการก่อหนี้ด้วยนะครับส่วนในประเทศอื่นเนี่ยจะไม่จะมีไม่มากดังนั้นเนี่ยจึงทำให้ปัญหาหนี้ของคนไทยเนี่ยแก้ไขได้ยากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ไม่ได้สร้างรายได้หรือไม่ได้เป็นหนี้จากการซื้อสินทรัพย์สำหรับวิธีการแก้หนี้ทางแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็ให้ไว้เหมือนกันครับเขาบอกว่าวิธีแก้หนี้เนี่ยจะต้องเริ่มด้วยตนเองนะด้วยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขายทรัพย์สินหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่เป็นดอกเบี้ยที่ต่ำกว่านะครับมาโปะหนี้ดอกที่สูงนะครับเช่นหนี้นอกระบบก็ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ให้ติดต่อเจ้าหนี้โดยตรงเช่นการปรับโครงสร้างหนี้ขยายเวลาชำระหนี้การเปลี่ยนประเภทหนี้จากหนี้หมุนเวียนเป็นหนี้ที่มีระยะเวลาขอลดดอกเบี้ยขอผ่อนแบบขั้นบันไดหรือว่าขอส่วนลดปิดบัญชีหรือว่าจะหาตัวช่วยเพิ่มเติมเช่นมาตรการแก้หนี้ของแบงก์ชาตินะฮะก็สามารถติดต่อช่องทางแก้หนี้ร่วมกับมหากรรมแก้หนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ผมก็สรุปแบบมัดรวมเลยนะครับ
1: ครับนะฮะก็โอ้ฟังตัวเลขแล้วเนาะแต่ว่าก็มันก็มีจริงๆมันมีเหมือนกับข่าวหรือว่างานสำรวจงานวิจัยก่อนหน้านี้นะที่บอกว่าตอนนี้คนไทยคือเป็นหนี้กันได้ง่ายๆเลยนะตั้งแต่แบบเรียนแบบมหาวิทยาลัยอายุ10เริ่มต้นเลยนะฮะ18 19นี่ก็แบบเริ่มแบบเรียกนะกู้ได้แล้วอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็แบบคือมันอาจจะมองในมุมนึงว่าเออเราวิถีชีวิตเราแบบไม่เป็นไรเราเอาเงินกู้มาก่อนแต่ลืมว่าบางครั้งเนี่ยวินัยทางการเงินต่างๆนี่มันสำคัญเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเราเห็นแล้วล่ะว่าคนที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็ถือว่าในกรณีตัวอย่างที่เราเคยเห็นมาแล้วหลายคนเนี่ยในอายุยังน้อยเนาะพอเจอเรื่องปัญหาเรื่องของแบบพอมันโตเร็วอ่ะแล้วเรื่องระบบการจัดการหลังบ้านเนี่ยมันมีปัญหาคือมันทำให้บางครั้งเนี่ยเราเห็นแล้วว่าอุ๊ยเนี่ยเพิ่งสำเร็จอย่างรวดเร็วเลยสำหรับนักลงทุนคนนี้หรือนักธุรกิจรุ่นใหม่คนนี้หรืออินฟลูเอนเซอร์คนนี้แต่ปรากฏว่าผ่านไประยะเวลาสักแบบปีนึงหรือแบบไม่กี่ปีอย่างเงี้ยปรากฏว่ากลายเป็นว่าอุ๊ยเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวมาจากหลังบ้านที่อาจจะจัดการไม่ดีอันนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องนึงเนาะที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องแบบทบทวนในเรื่องของการจัดการเรื่องการเงินดีๆโดยเฉพาะเมื่อเราแบบเขาเรียกอะไรนะรวยเร็วอะเราต้องจัดการเรื่องนี้อย่างรวดเร็วนะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยผมว่าอาจจะมี mindset บางอย่างนะอันนี้คือมันเป็นเรื่องไม่ผิดนะครับคือเรื่องแบบของการที่แบบทุกคนอยากมีสตุ้งสตางค์แต่ว่าการจัดการหลังบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องหาความรู้เยอะๆเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าย้อนเวลาได้นะผมว่าผมกับพี่บอยเนี่ยถ้าย้อนเวลาได้เนาะถ้าสมัยก่อนเขามีเรื่องการเรียนการให้ความรู้เรื่องการเงินนี่เราจะลงเรียนเลยนะถูกไหมพี่บอย
0: ถ้าย้อน
1: มันสำคัญมากนะ
0: แต่ถ้าย้อนเวลาได้เนี่ยเราจะต้องคิดได้ตอนนั้นมันคิดไม่ได้ตอนนั้นมันยังคิดไม่ได้ไง
1: ใช่ไหมแต่ว่าถ้าแบบมีแบบเหมือนให้ความรู้เหมือนแบบเรามีรายการแบบอะไรนะแบบชวนคุยชวนคิดอาจารย์วีระอะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือแบบอาจารย์ธัญวัฒน์หรือแบบอะไรเนี่ยรู้ใช้เข้าใจเงินอะไรที่เรามีแบบในรายการของ 96.5 เนี่ยโอ้ถ้ามีสมัยก่อนตั้งแต่เรา แหมเด็กๆมัธยมนะหัวดีเลยนะได้ความรู้เรื่องการจัดการเงินนะ
0: ตัวอย่างอย่างนักการเงินนะฮะนักการเงินที่มีวินัยทางการเงินที่ดีหลังจากที่ตัวเองเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์การเป็นหนี้มานานแล้วล่าสุดเนี่ยนะก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการที่จะช่วยคนเหมือนช่วยคนเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นหมอแก้หนี้อ่ะนะฮะอย่างคุณหนุ่มจักรพงษ์เนี่ยจักรพงษ์ไม่
1: ใช่คนหนุ่ม
0: ครับคนหนุ่มหรือแม้แต่ทางแอปแพลตฟอร์มของฟินโนมิน่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาเริ่มที่จะไป2ท่านเนี้ยที่เห็นชัดว่าเริ่มไปจับที่กลุ่มคนที่เป็นเด็กแล้วก็เยาวชนเพื่อกระตุ้นให้พ่อแม่เนี่ยสอนให้ลูกเนี่ยรู้จักคำว่าเงินรู้จักการใช้เงินรู้จักออมเงินตั้งแต่เล็กๆนะครับ
1: ครับนะครับ
0: ผมว่าเรื่องนี้เกี่ยวเรื่องการเงินมากขึ้นนะครับ
1: ใช่นะครับแต่ตอนนี้ผมว่าเรื่องของความรู้เรื่องการใช้เงินหรือว่าเรื่องการแบบลงทุนอะไรต่างๆว่าบ้านเราเยอะนะฮะดีเลยนะแต่ว่าอาจจะต้องเลือกหน่อยเนาะว่าอาจจะมาจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือหรือมีใบรับรองอะไรอย่างนี้ต่างๆเพราะว่าตอนนี้คำว่าโค้ดมันเยอะจริงๆนะฮะเหมือนที่พี่จริงๆเนี่ยพี่โค้ดหนุ่มเคยบอกกันนะว่าไม่อยากใช้คำนี้เหมือนกันนะเพราะว่ามันดูแบบเป็นโค้ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบไลฟ์โค้ดอะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะเราก็ต้องตั้งอยู่บนการทำงานด้วยการมีจริยธรรมจรรยาบรรณนะบางทีแบบถ้าเราคิดแต่แบบจะเอาตังโกยตังอย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็จะแบบมองข้ามตรงนี้ไป
0: สิ่งหนึ่งอ่ะนะครับบางทีที่เราประมาทนะครับประมาทนะฮะคือคนรุ่นใหม่เนี่ยจากตัวเลขที่มีสถิติหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเนี่ยคือสังเกตได้ว่าคือในช่วงวัยที่เขาเนี่ยไม่ใช่ไม่มีข้อมูลนะเขามีข้อมูลนะครับเขาก็ศึกษาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวที่ว่าตัวจุดเปลี่ยนนะฮะจากที่เขาวางแผนไว้แล้วเนี่ยสมมติว่าเขาไปกู้เงินมา1ล้านบาทจะใช้เวลาประมาณ5-10 ปีในการผ่อนหมดอยู่ๆใครจะรู้ว่ามันมีสงครามระหว่างอิหร่านกับอเมริกาเกิดขึ้นนะฮะมันก็เลยกลายเป็นผลกระทบในทางอ้อมนะที่อยู่ๆทำให้จากวินัยทางการเงินที่เราผ่อนเป็นประจำนะครับที่เราฟิกแล้วว่าเงินเท่านี้ต่อเดือนเนี่ยเราจะใช้แล้วก็เพียงพอแล้วก็หักเงินส่วนนี้เพื่อที่จะเข้าบัญชีผ่อนนะทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกนะฮะกลายเป็นว่าอยู่ๆมาต้นทุนของสินค้าเนี่ยอยู่ๆปรับตัวสูงขึ้นจากค่าพลังงานของการสู้รบของ2ประเทศเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าเงินที่ใช้ประจำอยู่มันไม่พอมันก็เลยทำให้กระเบียดกระเสียนทีนี้ใช่ไหมกระเบียดกระเสียนจากเงินที่มีอยู่มันก็ไปกระทบกับเงินที่ถูกส่งในช่วงต้นเดือนทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยอาจจะไปเบียดเบียนส่วนนั้นซึ่งตรงนี้อย่างล่าสุดเนี่ยแบงก์ชาติเขาก็ส่งหนังสือเวียนถึงสถาบันการเงินเพื่อที่จะช่วยกลุ่มลูกหนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะเขาส่งหนังสือเวียนเพื่อที่จะให้ช่วยสนับสนุนพวกสินเชื่อผ่านกลไกในการชำระหนี้เดิมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของลูกหนี้นะครับนะฮะคุณเต้ยตอนนี้เจ้าหน้าที่นะฮะส่งสัญญาณแล้วเวลาหมดนะฮะในช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรองโฆษกกระทรวงต่างประเทศแถลงสรุปนายกศิริศักดิ์ประชุมอาเซียนครั้งที่48ผลักดันจับมือปราบสแกมเมอร์นางมารตีนลิตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปภายหลังนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และการประชุมที่เกี่ยวข้องณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ทั้งนี้ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเน้นย้ำ3ประเด็นคือ 1. ความจำเป็นที่อาเซียนจะต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแสดงบทบาทเชิงรุกในฐานะองค์การระดับภูมิภาครักษาและส่งเสริมระเบียบระหว่างประเทศตามกติกาสากล2. บทบาทและความสำคัญของความเป็นแกนกลางของอาเซียนรวมถึงความสำคัญของการกำหนดและแสดงจุดยืนในประเด็นที่มีผลกระทบต่อภูมิภาคและ 3. ส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเช่นการตอบสนองต่อสถานการณ์และความท้าทายรูปแบบใหม่ทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลางปัญหาออนไลน์สแกมความมั่นคงทางอาหารพลังงานรวมถึงติดตามสถานการณ์ในเมียนมาภายหลังการเลือกตั้งส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งมีทั้งการประชุมเต็มคณะและการประชุมแบบไม่เป็นทางการสำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้มีกำหนดหารือทวิภาคีกับนายเฟรดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์หนุ่มบุกยิงอดีตผู้ใหญ่บ้านพี่ชายสสดังพรรคภูมิใจไทยแต่ปืนด้านก่อนขับรถไปมอบตัวกับตำรวจสภ.ท่าศาลาช่วงเย็นวันนี้เกิดเหตุการณ์ยิงกันในพื้นที่หมู่3ตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีรถเก๋งสีดำขับมาจอดบริเวณหน้าร้านค้ามีชายลงมาจากรถจากนั้นชักปืนออกมายิงใส่นายภูรชัยพิมเสนอายุ65ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลท่าขึ้นซึ่งนั่งอยู่ในร้านดังกล่าวและกระสุนปืนด้านยิงไม่ออกหลังจากนั้นชายคนดังกล่าวรีบวิ่งขึ้นไปที่รถที่จอดไว้และขับรถไปมอบตัวกับตำรวจที่สภ.ท่าศาลาในเวลาต่อมาทราบชื่อผู้ก่อเหตุนายสาครชูสุวรรณอายุ41ปีเบื้องต้นนายภูรชัยอยู่ในอาการตกใจเล่าว่านั่งอยู่ในร้านมีชายคนหนึ่งวิ่งมาหาและใช้ปืนจะยิงตนแต่กระสุนด้านทำให้ชายคนดังกล่าววิ่งขึ้นรถขับออกไปส่วนสาเหตุที่มาก่อเหตุนั้นยังไม่ทราบว่ามาจากเรื่องอะไรเป็นหน้าที่ของตำรวจในการสอบปากคำสำหรับนายภูรชัยพิมเสนหรือผู้ใหญ่คูมีศักดิ์เป็นพี่ชายของนางอวยพรศรีชวริตส.ส.เขต8พรรคภูมิใจไทยภรรยาของนายอภินันท์ชวริตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าศาลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
8: มาคุยกันต่อในเบรกที่2นะครับ
9: ครับผมนะฮะมาแล้วฮะก็ทักทายคุณผู้ฟังก่อนไหมพี่บอย
8: ได้เลย
9: มีหลายท่านวันนี้ทักทายกันยามเช้านะฮะมีคุณสัชิมานะฮะอันนี้ทาง Facebook นะครับคุณสัชิมาก็ทักทายกันมาอุ้ยวันนี้วันพระ
8: เหรอวันนี้วันพระเหรอ
9: วันพระวันพระเหรอนี่ผมก็เลยว่าเอ๊ะวันนี้วันพระใช่มั้ยตายแล้วนะ
8: พูดอะไรต้องระมัดระวังหน่อยนะสำรวมวาจา
9: ต้องสำรวมวาจานิดนึงนะวันนี้
8: สำรวมกายวาจาใจนะครับ
9: ไม่หรอกคนเราท่านพระท่านว่าก็ยังไงถ้าเราจะดีเราก็ต้องดีทุกวันใช่มั้ยนะงั้นสวัสดีคุณสัชิมาด้วยนะครับไม่แน่ใจที่โคราชนะวันนี้อากาศเป็นไงบ้างนะกรุงเทพวันนี้โอ้โหต้องบอกเลยอากาศเนี้ยร้อนขนาดร้อนขนาดตอนนี้โอ้โห30เท่าไหร่เนี่ย36มั้งเนี่ย34 35 36ประมาณเนี้ยฮะไม่แน่ใจที่โคราชเนี่ยอากาศร้อนแค่ไหนยังไงบ้างนะครับ
8: คุณสัชิมาเนี่ยอยู่ที่นะพลทองใช่ไหมครับบ้านพลทอง
9: ชายศรีดาแถวนู้นนะฮะแถวโคราชนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะเขาเป็นแฟนรายการทุกรายการแหละของกสมทนะครับแต่ว่าก็จะแวะเวียนมาฟังรายการของ 96.5 นะฮะจริ งๆก็หลากหลายรายการนะครับแต่ว่ายังไงก็เราก็ให้ตามมาทำมาฟังกันทุกรายการของเรานั่นแหละนะครับจะได้อัปเดตข่าวสารต่างๆของเราด้วยนะครับ มีคุณเทศิยะด้วยนะครับคุณเทศิยะ
8: อยู่ที่ญี่ปุ่น
9: จากญี่ปุ่นเนาะโอ้จริงช่วงนี้ญี่ปุ่นเห็นบอกโอ้ญี่ปุ่นนี้แบบโอ้เห็นแบบมีเจอทั้งเรื่องของอิทธิพลอากาศอะไรต่างๆด้วยเนาะแล้วก็ยังไงช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าคุณทิศยะอยู่ที่จังหวัดไหนเมืองไหนนะฮะเผื่อจะส่งมาแชร์มาบอกเล่ากันหน่อยก็ได้นะครับมาพูดคุยกันแหละครับยังไงก็จะได้แชร์ข้อความกันแบบสดๆเนาะเหมือนที่เราคุณผู้ฟังถามว่าเอ๊ะทำไมต้องอ่านตัวเลขออกอากาศด้วยนะฮะตอนนี้ 8:10 นาทีนะครับรายการสดต้องอ่านนิดนึงนะฮะ
8: ใช่นะ
9: นะครับ
8: ทาง YouTube ก็มีคุณเต้ยครับ
9: ครับ
8: นะฮะเค้าส่งข้อความมาเป็น LINE แอดนะฮะ
9: ครับ
8: เป็น LINE แอดเพราะมีแอดไซน์ตามด้วยโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับบอกว่าเด็กรุ่นนี้ต้องปรึกษาผู้ใหญ่เช่นพ่อแม่เพราะเจอมาก่อนเจอมรสุมมาก่อนน่าจะเป็นเรื่องหนี้เรื่องเงินสักครู่
9: ครับผมนะฮะก็ถือว่านี่แหละครับเราจะได้แบบมาอัปเดตกันเนาะยามเช้าๆแบบนี้ยามเช้าวันเสาร์ก่อนที่ทุกท่านจะออกไปทำธุระปะปังเนาะเพราะรายการเราก็เริ่มต้นตั้งแต่7:30 นะครับจนถึง9:00 นะครับก็จะมีประเด็นสาระความรู้ดีๆมาฝากกันนะครับในช่วงเบรกนี้เดี๋ยวเราว่าอะไรกันต่อไหมพี่บอยเราเอาเรื่องอะไรดี
8: เดี๋ยวผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักข่าวหนึ่งนะฮะ
9: ได้ครับเชิญครับ
8: นะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของอสมทนะฮะก็คือใครที่เคยเป็นร้อนในนะฮะหรือแผลในปากนะจะรู้เลยนะครับว่าเวลาพูดนะจะทานอะไรเนี่ยก็เจ็บนะพูดก็ลำบากทานอะไรก็ไม่อร่อยนะฮะคุณเต้ยเนี่ยเคยเป็นแผลร้อนในปากไหมฮะ
9: โอ้โหเป็นบ่อยครับเวลานอนไม่พอ
8: นะฮะแล้วเวลาทานเวลาพูดเวลาสอนหนังสือเนี่ยมันน่ารำคาญไหม
9: คือมันก็พอร่างกายไม่ปกติเนาะเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ยมันทรมานจังเลยอยากจะให้แบบอาการเหล่านี้มันหายไปไวๆนะครับเพราะบางทีแบบมันต้องใช้อ่ะมันต้องใช้การพูดต้องใช้เสียงมันต้องใช้อะไรแบบนี้นะครับไม่งั้นเราก็จะดำเนินชีวิตไม่ได้เนาะ
8: ที่สำคัญมันเกี่ยวกับบุคลิกภาพของเรานะ
9: ใช่ครับ
8: นะวันนี้มีตัวช่วยดีๆครับมาแนะนำก็คือขาวระอเมาส์เจลนะเป็นยาทารักษาแผลในปากของขาวระอนะก็เป็นยาสามัญประจำบ้านนะครับบรรเทาอาการแผลในปากอาการระคายเคืองแล้วก็ช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้นใช้งานง่ายนะครับทาบริเวณที่เป็นแผลเหมาะสำหรับแผลร้อนในหรือว่าอาการระคายเคืองในช่องปากนะครับยาทารักษาแผลในปากขาวระอเนี่ยก็ปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาตินะครับไม่มีสารสเตียรอยด์นะเนื้อยาก็ทาง่ายไม่เหนียวแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฮะใครที่เป็นร้อนในแผลในปากก็ให้นึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวระอนะครับปัจจุบันเนี่ยก็หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านขายยาทั่วไปหรือว่าคุณผู้ฟังจะสั่งซื้อผ่าน LINE Official ขาวระอก็ได้นะครับ SIKHAOLAOR นะฮะก็คือแอดขาวระอนั่นเองหรือโทรไปสอบถามก็ได้นะครับที่028197991 028197991-5ก่อนใช้ก็อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนทุกครั้งนะครับขาวระอใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณครับผม
9: นะฮะก็ถือว่าเรียกว่าเป็นถ้าจะให้บอกว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านอะไรกันนะก็ได้นะเอาติดบ้านไว้นะครับผมอย่างน้อยก็เป็นอาการที่ทุกคนเป็นแหละโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยอากาศเราเจอทั้งร้อนทั้งฝนเนาะบางทีแบบร่างกายเราแบบแล้วต้องทำงานในห้องที่เป็นห้องแอร์อะไรแบบเนี้ยทำให้แบบบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอากาศร่างกายมันมีผลบวกกับนอนไม่พอมัวแต่ติดโซเชียลติดซีรีส์แนวตั้งกันอยู่ใช่ไหมก็เลยทำให้นอนก็ไม่พอกลายเป็นอาการแบบนี้มันก็เกิดขึ้นมานะครับก็ติดแล้วติดบ้านไว้นะครับข่าวรอก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่อยากให้ทุกท่านก็ลองไปใช้กันดูนะผมก็ใช้เวลาที่แบบนี่แหละเจออาการที่แบบบางครั้งนอนไม่พอเจอเขาเรียกนะตื่นยามดึกเพราะว่าลูกตื่นมากวนอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องพึ่งยาอะไรแบบนี้ด้วยนะครับ
8: กลับพกพาง่ายนะครับอ่ะใครที่ติดตามอยู่ในช่วงที่2นี้นะครับอยากให้ย้ายมาฟังบนออนไลน์นะครับเพราะว่าจะได้เห็นภาพที่คุณเต้ยสุภชาติสุภเมธีเนี่ยนะฮะไปเยือนจีนนะครับแล้วได้ไปเก็บบรรยากาศ ทั้งภาพแล้วก็เสียงนะตอนนี้ก็คือในคุณผู้ฟังเนี่ยได้เห็นด้วยนะครับ
9: อ้าวเหรอฮะขึ้นแล้วเหรอนะฮะขึ้นมาแล้วใช่ไหมผมก็ยังไม่ได้ดูออนไลน์เลยนะฮะอ่ะก็บรรยากาศที่วันนี้อยากจะมาให้กันมาให้กันดูเพราะว่าอย่างที่สัปดาห์ที่แล้วเนาะมีคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็บอกว่าเอออยากเห็นภาพจังเลยงานที่ไปเบย์จิงออโต้โชว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวอาจจะให้ทีมงานค่อยๆขึ้นก็ได้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นงานที่เราได้มองเห็นเรื่องของความรุดหน้าของจีนเขาอย่างแบบก้าวกระโดดจริงๆเนี่ยก็ไองานพวกนี้แหละครับซึ่งงานเนี้ยอันนี้เราเล่าให้ฟังคร่าวๆเนาะสมัยเราแบบเป็นนักข่าวเป็นผู้ประกาศพี่บอยหรือว่าเราจัดรายการอะไรเงี้ยครับอย่างแต่ก่อนเนี่ยผมจัดรายการ Coffee Break เนาะกับอาจารย์เอกเนาะดร.เอกลินวัฒนาส่งอ่ะคุยเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังผู้ชมที่แฟนของ 96.5 น่าจะจำได้เราจัดกันตอนกลางคืนเนาะ 4:00 นอะไรเงี้ยนะครับก็อาจารย์เอกก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยงานนี้นะมันเป็นงานที่มันเป็นงานแบบใหญ่ระดับโลกเลยนะเบย์จิงออโต้โชว์แต่ก่อนเขาใช้ชื่อนี้นะครับเพราะว่าใช้ชื่อตามเมืองเขานี่แหละแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นออโต้ไชน่า
8: ออโต้ไชน่า
9: ใช่ออโต้ไชน่า2026ซึ่งผมเพิ่งไปมานี่แหละนะครับก็มันมีนวัตกรรมกันเอาง่ายจากทุกค่ายรถยนต์ที่เป็นค่ายของจีนเขานะครับไม่ว่าจะเป็นจีลี่หรือเป็นดีพอเป็นอะไรทุกอันเลยนะฮะแก๊กไอออนอะไรของเขาเนี่ยมาทุกกันยี่ห้อแหละนะครับที่เราเคยเห็น BYD หรืออะไรยังไงที่เราเคยเห็นกัน Great Wall Motor หรือจริงๆมันมียี่ห้อเยอะมากนะยี่ห้อเบย์จิงก็มีนะรถน่ะ
8: ครับ
9: ยี่ห้อเบย์จิงเนี่ยแบบที่เป็นปักกิ่งเนี่ยก็มีเหมือนกันเขาใช้ชื่อนี้เลยนะครับก็มีเหมือนกันก็ทุกค่ายก็จะขนนวัตกรรมยานยนต์ที่เขาแบบเอาง่ายรุ่นใหม่ๆออกมาหมดเลยนะครับแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าโอ้นวัตกรรมในรุ่นนี้จะเป็นรถที่เอาไปแบบสำหรับขับเพื่อจะเดินทางไกลวิ่งได้แบบเป็นพันกว่ากิโลอะไรอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นแบบเอาไว้สำหรับขับในเมืองอะไรแบบนี้นะครับแต่มันมีอันนึงที่แบบผมไม่เห็นซึ่งทุกค่ายรถ

0: ยนต์ตอนนี้คือแข่งกันเยอะมากนะครับอันนี้คือเป็นเซกเมนต์ที่ปีนี้จีนเขาให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการทำยานพาหนะแบบไร้คนขับครับพี่บอยคุณผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพให้ดูนะครับนี่เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมเห็นในภาพนะถ้าคุณผู้ฟังผู้ชมที่ดูในออนไลน์นะครับจะเริ่มเห็นว่าเนี่ยไอตัวที่มันเป็นเหมือนกับยานอวกาศกลางปีกได้เนี่ย
1: ครับ
0: นะฮะเดี๋ยวอันนี้ผมเล่าไปตามภาพที่เห็นก่อนแล้วกันก็คือนี่คือแท็กซี่นะครับน
1: ี่
0: คือแท็กซี่ที่เขาเตรียมจะเรียกว่าเป็นต้นแบบที่เปิดให้บริการกับประชาชนชาวจีนนะไม่ใช่ชาวไทย คือ
2: เขาตั้งเป้าเป็นแคปซูลเลยนะ
0: นี่ผมมีถ่ายด้านข้างมาให้ดูด้วยนะครับมีถ่ายด้านข้างมาให้ดูด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นยานยนต์ไฟฟ้านะนะครับก็ลักษณะคือมีที่นั่งเห็นไหมมีที่นั่ง2ที่นั่งปกติด้านหน้าแต่ด้านหลังก็เป็นเหมือนโซฟาเบสใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ไม่มีคนขับนะฮะสังเกตนะไม่มีพวงมาลัยนะพี่บอยคุณผู้ฟังไม่มีพวงมาลัยนะครับคือเขาใช้เทคโนโลยีเหมือนง่ายๆว่าขับโดยแบบสมมติว่าสมมติเราจะเรียกนะเรียกรถจากอสมทเอ็มคอร์ดนะจะไปเซ็นทรัลเวิลด
1: ์
0: เราก็เรียกผ่านแอปพลิเคชันเพียงอย่างเดียวนะครับเราจะทราบได้ว่ารถยานพาหนะคันไหนที่จะมารับเรานะครับแต่ปกติที่จีนเนี่ยเขาจะใช้แอปเป็นเทเลซิตี้เนาะแท็กซี่เขาอะนะครับก็คือซิตี้เนี่ยเขาจะใช้แอปนี่แหละเรียกแล้วก็จะมีบอกว่าคนขับเป็นใครระยะทางเท่าไหร่กี่บาทอะไรเงี้ยกี่หยวนใช่ไหมอันนี้มีทุกอย่างเหมือนกันแต่จะเพิ่มเรื่องของการคำนวณเขาเรียกอะไรนะคาร์บอนเครดิตไปด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อครับ
0: การแบบว่าสมมติว่าการใช้ไฟฟ้าในครั้งนี้มันช่วยลดปริมาณคาร์บอนเครดิตเท่าไหร่ยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับคือมันสามารถสะท้อนเรื่องของ sustainability ใช่มันเอสสอดแทรกของ ESG SDG เข้าไปในนี้ได้เลยนะครับ คือทั้งหมดทั้งมวลก็คือเนี่ยค่ายรถยนต์เนี่ยที่เขากำลังดำเนินการกันอยู่ณตอนนี้นะครับก็คือสิ่งที่เราได้เห็นแล้วว่าจีนเขาพัฒนาเพื่อจะทำให้เมืองทุกเมืองของเขาเนี่ยสามารถคมนาคมกันได้อย่างสะดวกสบายโดยเฉพาะเขาเน้นว่าให้ประชาชนเนี่ยที่เขาอาจจะให้การเดินทางของเขาเนี่ยนอกจากตอนนี้มันสะดวกสบายอยู่แล้วนะรถไฟความเร็วสูงอะไรต่างๆเขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์สิ่งประดิษฐ์ยุคใหม่ของเขาแล้วอันนี้ผมว่าเขาจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะมาเปลี่ยนนวัตกรรมการเดินทางของจีนเหมือนกันซึ่ง 3-5 ปีหลังจากนี้นะครับเร็วสุดเขาบอก3ปีแต่ช้าสุดประมาณ5ปีผมว่าประมาณ3ปีน่าจะได้เห็นกันแล้วแหละสำหรับตัวยานยนต์ที่เป็นเขาเรียกว่าโรโบแท็กซี่นะครับโรโบแท็กซี่จะได้เห็นกันแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะให้ดูเป็นต้นแบบไปก่อนคืออย่างไอ้ตัวที่เป็นเหมือนอวกาศที่มันไม่มีล้อเนี่ยอันนี้อาจจะยังเป็นต้นแบบอยู
1: ่
0: แต่ตัวสีขาวๆเมื่อสักครู่นี้ที่เห็น
1: อันนี้เป็น
0: แคปซูลคือต้นแบบนะครับแต่ว่าจากไอ้แคปซูลตัวเนี้ยเขาพัฒนาเป็นต้นแบบไอ้ตัวสีขาวเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวให้ทีมงานเราค่อยๆวนไปสีขาวที่จะมีล้อนะฮะที่มีล้อเนี่ยอันนี้ทางซีรีส์เขาบอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะลอนช์ออกในการที่จะลองทดลองใช้แล้วเพราะว่าระบบต่างๆเนี่ยก็เราต้องเข้าใจเนาะเพราะจีนเขาก็มีแบบพูดยี่ห้อหน่อยแล้วกันเขาก็มีหัวเว่ยเนาะเป็นเจ้าใหญ่ในการที่พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เขามีทุกอย่างเลยฮะในการที่เขาจะมารุมกันในการที่จะช่วยพัฒนาให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงนะครับแม้ว่าจะเป็นค่ายรถยนต์ค่ายนี้แต่หัวเว่ยก็จะมาช่วยทำซอฟต์แวร์ตัวนี้หรืออาจจะเป็นโทรศัพท์ยี่ห้อของจีนอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาซอฟต์แวร์มาใส่ในรถเพื่อจะให้การเดินทางมันสามารถสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนได้มากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับไม่มีปัญหากับการที่เขาจะต้องโดนแบนจากฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริกาเลยเพราะว่าเขามีซอฟต์แวร์ของเขาเองผมถึงบอกว่ามันสิ่งที่มันน่าทึ่งเหล่านี้เนี่ยในรูปตอนนี้ถ้าคุณผู้ฟังผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยนี่คือรถต้นแบบแล้วนะครับที่ผมถ่ายมาให้ดูเนี่ยนี่คือต้นแบบที่เขาแบบเตรียมจะลอนช์ออกมานะครับแล้วผมบอกว่าถ้าเราไปนั่งจริงๆนะมันคงจะสะดวกสบายดีเขาไม่ให้เขาไปนั่งนะพี่บอยคุณผู้ฟังอยากไปนั่งมากเลยแต่ว่าเห็นด้วยตาแล้วล่ะแต่ก็อยากจะแบบเอาไปนั่งอะไรแบบนี้นะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นแบบในแบบยานพาหนะส่วนบุคคลนะแบบสามารถเดินทางแบบเหมือนนักท่องเที่ยวไปที่จีนอะไรเงี้ย
1: อ้
0: าวแล้วถ้าเป็นแบบรถขนาดใหญ่ถ้าเป็นรถขนาดใหญ่ล่ะนะฮะเดี๋ยวทีมงานค่อยๆขึ้นให้เขาดูนะฮะมันจะมีเป็นรถที่เป็นแท็กซี่ที่เป็นแบบขนาดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่าเป็นรถไมโครบัสน่ะใช้คำนี้แล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวผมส่งไปแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานค่อยๆขึ้นแล้วกันนะฮะก
1: ็
0: คือเราอยากจะชวนทุกคนมองย้อนกลับมาในมุมนี้ครับว่าคือเรื่องของปัจจัยการคมนาคมการเดินทางเนาะที่มันสะดวกสบายผมอย่างน้อยเนี่ยมันทำให้ปัจจัยวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองของเขาเนี่ยมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะเอาพลังความคิดต่างๆไปสร้างสรรค์ไปพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเขาได้โดยที่แบบมันผ่านการที่เขาทดลองอะไรแบบนี้ด้วยกันนะครับซึ่งมันช่วยอำนวย

0: จริงๆมันจะมีเทคโนโลยีเนี้ยคล้ายๆนะมันไม่ใช่ IEV โดยแท้ๆเราไปเสร็จแต่คล้ายๆกับรถยนต์รุ่นนึงของค่ายญี่ปุ่นนะครับขออนุญาตพูดแล้วกัน
1: ครับ
0: Nissan Kicks พี่บอย
1: Nissan Kicks
0: คุ้นๆมั้ยคุ้นๆมั้ย Nissan Kicks
1: ครับ
0: Nissan Kicks เนี่ยเป็นรถที่เขาเรียกว่าเติมน้ำมันเพื่อเอาไปปั่นเครื่องให้เราวิ่งได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าอันนั้นมันเป็นยังเป็นมีการปล่อยไอเสียออกมาอยู
1: ่
0: แต่ REV เนี่ยเติมน้ำมันเพื่อเอาไปให้มันเป็นมอเตอร์เพื่อปั่นไปสู่แบตเตอรี่แต่มันไม่มีปล่อยไอเสียออกมานะมันคือรถไฟฟ้าครับแล้วเราก็สามารถสมมติว่าถ้าเราแบบปกติคือรถไฟฟ้าคือเอาไปจุ่มไฟใช่ไหมไปชาร์จตามรุ่นนี่ไปเสียบปลั๊กตามปั๊มรุ่นนี่ใช่ไหมครับแต่ว่า REV คือถ้าเราแบตจะหมดเราก็แค่เข้าปั๊มเติมน้ำมันแล้วมันก็จะเอาน้ำมันเนี้ยมาทำให้มันเกิดเป็นไฟฟ้าแล้วเราก็สมมติเราจะไปขึ้นเขาไปอะไรบนดอย
1: ไฟฟ้า
0: ใช่ครับเราจะขึ้นดอยอะไรอย่างเงี้ยเราวิ่งได้เป็นพันๆกิโลเมตรไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปเป็นนักสู้หน้าตู้ชาร์จเลย
1: เนี่
0: ยเทคโนโลยีเนี้ยจีนเขาใช้อยู
1: ่เรียกว่าเหมือนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการชาร์จเนาะ
0: ใช่นะครับแล้วคือมันก็จะหมดปัญหาเรื่องของการเป็นนักสู้หน้าตู้ชาร์จกันฉันจองมาก่อนนะฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้นะฮะผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมว่าเนี่ยเขาพัฒนาไปก้าวกระโดดอย่างนี้แล้วก็ได้แต่หวังใจว่านะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าเรามีโอกาสเราก็น่าจะได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้กันซึ่งบอกว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปปลายปีนี้เราน่าจะได้เห็นกันนะครับ
1: ราคาเขามีการพูดถึงราคาไหมครับ
0: ไปถึงราคาตัวเทคโนโลยีตัวรถ
1: นี่แหละ โรโบแท็กซี่เนี่ยฮะ
0: อ๋อโรโบแท็กซี่เหรอโรโบแท็กซี่ผมถามราคาเนาะเอาเป็นแบบไอ้ที่เป็นรถส่วนบุคคลที่เราดูก่อนหน้านี้นะไม่ใช่ตัวไมโครบัสที่เราเห็นในภาพนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็ราวๆนะพี่บอยเขาบอกว่าประมาณ1 ล้านคิดเป็นเงินไทยคือ1 ล้านบาท
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าในส่วนของการมาผมว่าถ้าสมมติว่ามาใช้จริงๆมันอาจจะมีเทคโนโลยีมันใส่จัดเต็มเหมือนนี้ผมว่า2 ล้าน
1: อ
0: ะเท่าที่ดูทรงนะผมว่าแบบอาจจะล้าน2 ล้านอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยคือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่ามันน่าจะเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างของรัฐบาลเขาแหละเขาไม่น่าจะเป็นเอกชนคือเอกชนจะพัฒนาสินค้าแหละแต่พอพัฒนาเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะต่อไปลอนช์นะไปแบบทดสอบให้หน่วยงานต่างๆอาจจะเป็นกระทรวงคมนาคมของจีนเขาอะไรแบบนี้นะครับจะเป็นอย่างเงี้ยในการที่เราจะอนุมัติเรื่องเหล่านี้ด้วยเพิ่มเติมไปด้วยผมว่าเนี้ยมันก็ทำให้คนที่เขาเป็นเอกชนในการพัฒนาโครงการรถเหล่านี้เขาก็พัฒนาแล้วไม่เสียเปล่าผมก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วถ้าสมมติว่ามันพัฒนาไปจนถึงขีดสุดส่งออกได้ล่ะผมว่าอันนี้น่าสนใจมากเลยนะสมมติว่าส่งออกมาในประเทศที่เขาสามารถมีเทคโนโลยีรองรับอะไรเรื่องเหล่านี้ได้เนาะนี่ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันพี่บอยคิดเห็นยังไงคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงลองคิดตามกันดู
1: ในมุมมองของผมไม่รู้ว่ามาในรูปแบบของชิ้นส่วนแล้วมาประกอบในบ้านเราหรือเปล่านะ
0: คนนี้ใช่ไหมครับถ้าตอนนี้ถ้าสมมติว่าเป็นรถที่แบบมาจากจีนจริงๆอะเข้ามาทั้งคันถ้าไม่มีโรงงานที่บ้านเรานะอย่างถ้าบ้านเราที่มีโรงงานอย่าง MG ใช่ไหมครับ
1: MG
0: BYD
1: BYD
0: Great Wall ใช่ไหม GWM ใช่ไหมครับ แล้วก็Chery มั้งใช่ไหม Chery คือ J Cool Moda อะไรเงี้ยมันจะมีเนี่ยที่เขามีชุดโรงงานที่เพิ่งเปิดอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นพวกเนี้ยครับพวกโรงงานที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ยคือเขาผลิตในบ้านเราก็อาจจะมีแบบบางอย่างที่ยกมาเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยแล้วมาประกอบในบ้านเราแต่ถ้าอย่างบางงานบางยี่ห้ออย่างเช่นแบบ Seeker อย่างเช่น Chery อย่างเช่นอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นรถแบบอย่างเงี้ยเข้ามาทั้งคันเลยพี
1: ่
0: เข้ามาเขาโรงงานอยู่นู่นเนี่ย
1: REVE เนี่ย REEV เนี่ย REEV เนี่ยอันนี้จะตอบโจทย์มาก
0: ตอบโจทย์ไหมน่าสนใจเน
1: า
0: ะ
1: น่าสนใจมากฮะ
0: ผมว่าเผลอๆเนี่ยกลางปีนี้เขาจะเปิดตัวแหละบางยี่ห้อนะเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะผมไม่บอกยี่ห้อไหนเขาจะเปิดตัวก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็คงจะดูแบบคือด้วยการทำตลาดแบบจีนเนาะเขาจะดูลักษณะฟีดแบ็กว่าอุ้ยตอนนี้ในประเทศไหนต้องการรถชั้นเยอะสุดเนี่ยฉันก็จะแบบมาประเทศนั้นก่อน
1: ครับ
0: ก็อย่างเนี่ยเรารอดูนะผมว่าสักกลางปีเนี่ยสัก2 ยี่ห้อเนี่ยน่าจะมีเปิดได้ตัว REV ออกมานะครับแล้วผมว่ามันเหมาะกับบ้านเราเหมือนกันนะเติมน้ำมันเป็นรถไฟฟ้าเติมน้ำมัน
1: อ่ะใช่เป็นรถไฟฟ้าเติมน้ำมันประเทศที่มีเงินแต่ยังต้องพึ่งพาน้ำมันอยู
0: ่ถูกต้อง
1: ใช่ไหม
0: ครับถูกต้องแล้วก็
1: พึ่งพาน้ำมันอยู่แล้วก็ผมเป็นประเทศที่ไม่สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้ด้วยตัวเองต้องนำเข้าไฟฟ้าหรือต้องซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ผมว่าเราอ่ะมีโอกาสมีสิทธิ์จะเห็น

0: รวมถึงไทยด้วย
1: ใช่
0: ครับ
1: นะฮะคือที่ลาวก็ตอนนี้เห็นพอดีว่ามีพี่ๆที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มพวกรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยเขาเพิ่งจัดทริปเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนแบบสารสัมพันธ์ EV ไทย EV ลาวอะไรเงี้ยเขาไปขับไปลาวเลยนะ
0: ครับ
1: ที่กลุ่มที่ลาวเขาก็เป็นกลุ่มที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าแสดงว่าสิ่งเหล่านี้มันก็สะท้อนมุมมองบางอย่างของคนที่แบบอ่ะส่องร้องดูแหละเพราะว่าณตอนนี้น้ำมันมันแพงเหลือเกินใช่ไหมราคาน้ำมันมันมีความไม่เสถียรอ่ะมันก็ทำให้บางทีทางเรื่องในการใช้รถอะไรแบบนี้มันก็ลองดูนะครับผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะครับอ่ะเผื่อคุณผู้ฟังผู้ชมลองเห็นภาพอยู่ตอนนี้อ่ะผมว่าแต่เรื่องนี้นิดนึงนะครับอย่างตัวที่เป็นโรบอทแท็กซี่ที่เป็นไมโครบัสอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวเขาเตรียมปล่อยปีหน้าแล้วนะพี่บอยคุณผู้ฟังนะผมว่ามันน่าสนใจมากเลยนะ
0: ครับ
1: นะแท็กซี่ที่เป็นแท็กซี่แบบไมโครบัส
0: อ
1: ่ะขนกันไปได้ทั้งสถานีเลยนะไปท
0: ั้
1: ง
0: เห็นแล้ว
1: ทั้งหัวจุดหน้าเลย
0: เห็นแล้วครับดูน่ารักมากเลยครับ
1: หรือแบบธรรมดาก็มีอันนี้เนี่ยแบบอันนี้เป็นแท็กซี่แบบธรรมดานะเป็นโรบอทแท็กซี่แบบธรรมดาเหมือนกันนะครับก็หน้าตายังธรรมดาอยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นแบบที่ผมให้ดูที่เราดูก่อนนั้นเนี่ยมันก็จะดูซิ่งๆไปเลยนี่อันนี
0: ้
1: เอาดูไว้ก่อนนะครับจะมีเป็นหน้าตาแบบ REEV แบบแนวรถแบบนี้มานี้ซื้อไหมซื้อหรือเปล่า
0: อะไรวัตถุดิบเนี่ยอะไรวัสดุเนี่ยคือทำจากอะไรพอจะทราบไหมครับ
1: ในตัวรถใช่ไหมครับผมว่าในส่วนตัวของการไปเห็นโรงงานเลยผมว่าตอนนี้รถที่มาจากจีนส่วนใหญ่นะคือจะบอกว่าเป็นเหล็กทั้งหมดไหมผมว่ามันไม่ได้เป็นเหล็กทั้งหมดมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นจะใช้ยังไงคำว่ายังไงคือใช้คำว่าอลูมิเนียมมันก็เกินไปไงมันเป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีที่เป็นเหมือนกับไฟเบอร์ผสมอะไรแบบนี้นะครับจะส่วนจัดส่วนต่างๆแต่ว่าเขาก็มีการทำสัดส่วนให้มันเกิดเรื่องของความปลอดภัยต่างๆคือผมที่ไปเห็นมาก็คือตัวโครงสร้างรถยนต์นะครับอ
0: ัน
1: นี้เฉพาะค่ายจีนนะครับค่ายญี่ปุ่นก็ผมว่าเรารู้ในเรื่องความปลอดภัยเขาอยู่แล้วแหละคือค่ายจีนเนี่ยตัวโครงสร้างที่เป็นห้องโดยสารต่างๆผมว่าเป็นเหล็กครับเขายังเป็นโครงเหล็กอยู่นะยังเป็นเหล็กอยู่นะฮะอันนี้คือไปดูตอนที่เขาทดสอบเรื่องของการชนมาเป็นเหล็กทั้งหมดแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นแบบฝาประตูฝากระโปรงหรืออะไรพวกนี้ที่เป็นตัวประกอบต่างๆอันนี้เป็นผมว่ามันเป็น
0: อันนี้โตโยต้า
1: ไฟเบอร์อันนี้คืออันนี้เป็นโตโยต้าที่จีนนะ
0: ครับ
1: เอามาให้ดูกันเดี๋ยวจะบอกว่าไปจีนมาจีนเขาขับแต่รถจีนเหรอเปล่าโตโยต้าก็ยังเป็นสัดส่วนอันดับที่3ของจีนรถยนต์จีนนะไปนี่ก็คือขับเห็นแบบรถโตโยต้าเอาง่ายคัมลงคัมรี่อะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันหมดนะฮะเหมือนบ้านเรานะครับแต่ว่าเขาก็อาจจะนิยมเนาะเขาอาจจะแบบมีความชาตินิยมนิดนึงก็จะขับรถยนต์บ้านเขาแต่ว่าโตโยต้ายังเป็นรถยนต์ที่ในจีนถือว่ายังขายดีอยู่นะครับโดยเฉพาะรถที่แบบเป็นแบบแนวแบบเขาเรียกว่าเป็นทรงเขาเรียกนะทรงลุงทรงเสียที่แบบมาเห็นกันเยอะมากเลยนะ
0: อันนี้ออกมาเป็นรถสปอร์ตซะเยอะเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับเป็นรถสปอร์ตเยอะครับอันนี้ก็จะเอาเป็นเรื่องยี่ห้ออื่นแล้วมาให้ดูกันนะครับว่าแนวสปอร์ตของเขาเนี่ยก็มีนะเป็นยานยนต์ไฟฟ้านะครับคือเขาพัฒนากันได้เห็นว่าอย่างในบ้านเราเนี่ยก็เป็นทรงแบบประมาณว่าเป็นทรงเขาเรียกว่าเป็นรถแฮชแบ็กธรรมดาทั่วไปใช่ไหมที่เรากลับกันเนี่ยหรือว่าเป็นรถแบบ SUV ที่แบบไปได้ทั้งครัวแต่ที่จีนนี่เขาพัฒนาไปจนถึงขั้นสุดแบบรถที่เป็นแนวแบบรถสปอร์ตรถอะไรหมดแล้วครับโ
0: อ
1: ้แล้วเป็นรถแบบซิ่งมัน
0: เรื่องของสีเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหนสีของรถเนี่ย
1: สีของรถใช่ไหมส
0: ่
1: วนใหญ่เขาจะอย่างนี้พี่บอยก็สีส่วนใหญ่ก็มีทั้งสีเบสธรรมดาแหละสีแต่เขาไม่ค่อยมีสีดำนะลืมบอกจีนเขาไม่ค่อยมีสีดำเขาจะเป็นแนวแบบขาวเงินทองเหลืองอะไรอย่างนี้ไปเลย
0: ส้มแดงทรายแดงเย็นอะไรอย่างนี้นะ
1: ประมาณนั้นเลยครับ แต่ดำไม่ค่อยมีเพราะดำอาจจะด้วยส่วนตัวหนึ่งดำเนี่ยเขาจะเป็นรถที่เป็นแบบรถแท็กซี่เนาะแท็กซ์รถที่แบบไว้เวลาแบบนักท่องเที่ยวเรียกตีพี
0: ่ยังไงรถเขาก็แบ่งเกรดกันอยู่ดีใช่ไหมครับที่จีน
1: แบ่งครับแบ่งด้วยแบบอย่างที่เราคุยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะว่าแบบถ้าเป็นรถที่เป็นรถไฟฟ้าก็จะเป็นป้ายทะเบียนสีเขียวใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นรถแบบใช้น้ำมันหรือรถไฮบริดก็เป็นป้ายทะเบียนสีฟ้าก็แบ่งกันชัดเจนแบบนั้นเลยนะฮะโอ้นะผมว่าก็เนี่ยได้เห็นอะไรแบบนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังผู้ชมที่เป็นแฟนรายการได
0: ้เห็น
1: ได้ติดตามกันก็ไม่ใช่ว่าแบบไปเห็นมาคนเดียวเนาะอยากจะแชร์ให้ทุกคนให้คุณผู้ฟังแฟนรายการ 96.5 อัปเดตได้ติดตามกันไปด้วยนะเดี๋ยวจะบอกว่าโอ๊ยไปเดินดูงานที่จีนเนี่ยดูเดี๋ยวพิตตี้หรือเปล่าเขาไม่มีพิตตี้นะ
0: ไม่มีเขาไม่มี
1: เขามีแต่นายแบบนางแบบไม่มีแบบมาใส่อะไรแบบเอาง่ายเขาไม่มีแบบบ้านเราที่แบบอะไรแบบนี้เลยนะฮะเขาแบบแต่งตัวแบบถ้ารถเป็นรถวัยรุ่นนายแบบนางแบบก็จะแต่งตัววัยรุ่นถ้าเป็นรถแบบลักชัวรี่คาร์ก็แต่งตัวเป็นแบบลักชัวรี่มาเลยใส่สูทผูกไท

0: อย่างนั้นเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับแล้วก็มายืนเฉยๆนะไม่มีให้ข้อมูลนะยืนเฉยๆยืนไม่ได้แบบจริงๆนะครับอ๋อแล้วก็วิธีการขายรถของเขาอีกอันนึงเนี่ยอันนี้ก็เล่าเป็นเกร็ดให้ฟังตอนแรกก็ไม่เชื่อว่ามันจะมีคนซื้อ
1: ครับ
0: มันมีคนซื้อด้วยนะคุณฟังคุณผู้ชมเพราะต้องเข้าใจว่าจีนเนี่ยเขาประเทศใหญ่การจะเดินทางมาแบบงานอะไรแบบนี้โอ้โหมันต้องนั่งรถไฟความเร็วสูงมามันต้องเดินทางมาไกลแล้วฮอลล์บ้านเขาจัดงานเนี่ยคือไม่แปลกใจสมัยอ่านข่าวเนี่ยเขาบอกว่างานเวจิงออโต้โชว์เป็นงานมอเตอร์โชว์ที่ใหญ่ที่สุดในจีนแล้วก็เป็นอันดับ2ของโลกไปมาจริงๆมันใหญ่จริงๆครับ18ฮอลล์พี่บอยคุณผู้ฟัง
1: เดินได้กี่ฮอลล์ฮะวัน
0: ผมเดินได้3ฮอลล์นี่ผมก็ขาลากแล้วครับ
1: ครับ
0: 3ฮอลล์นี่คือเดินแบบแต่ๆด้วยนะไม่ได้เดินแบบแวะทุกวันด้วยนะเดินแบบไปดูอะไรอย่างเงี้ยคืออยากดูอะไรผมก็จะปักหมุดไว้ก่อนแต่ว่ามีหลายยี่ห้อเลยที่ไม่ได้ดูแต่คือเดินแค่3ฮอลล์นี่ขาล่างอยู่ครับแล้วเวลาหมดนะเดินครึ่งวันเลยนะแต่ถ้าจะเดินแบบ18ฮอลล์เนี่ยผมเชื่อว่าโอ้โหเดินแค่6วัน
1: อ
0: ะอาทิตย์นึงอะน่าจะประมาณนั้นต้องวางแผนประมาณนั้นเพราะใหญ่จริงครับฮอลล์ที่เขาจัดเนี่ยคือบ้านเราแค่3ฮอลล์นะเดินกันหลายวันอันนี้เขา18ฮอลล์จะเดินกี่วันอะ
1: ดูจากภาพเนี่ยแล้วก็ที่คุณเต้ยบอกเนี่ยคือเขาไม่ได้ใช้พิตตี้แต่ว่าใช้นายแบบนางแบบซึ่งนายแบบนางแบบเนี่ยคือเหมือนเป็นบุคลิกนะฮะมันไม่ได้บุคลิกที่บ่งบอกแค่แบรนด์ยกระดับแบรนด์นะแต่มันบ่งบอกว่าเนี่ยรถคันนี้มันเหมาะกับวัยไหนช่วงวัยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ช่วงวัยนะถ้าใช้วัยรุ่นก็แสดงว่ารถนี้เป็นรถที่แบบเหมาะสำหรับวัยรุ่นนะ
0: ใช่มีนะฮะจริงๆก็มีภาพในบงได้แบบด้วยนะไม่รู้ทันว่านะเดี๋ยวส่งไปให้น้องๆขึ้นภาพให้คุณผู้ฟังผู้ชมดูอีกทีนึงครับคือเขายืนจริงจังมากนะครับยืนจริงจังแบบเป็นพิตตี้เป็นแบบนายแบบเลยนะครับแล้วก็ส่งไปให้ดูนะฮะเผื่อจะขึ้นทันนะมีส่งไปทั้ง6ภาพนะครับในระหว่างนี้ก็สะท้อนว่าจริงๆแล้วตัวอุตสาหกรรมของเขาเห็นไหมอย่างที่บอกเนาะประเทศเขาใหญ่แล้วนี้เขาไลฟ์แบบเขาขายกันจริงๆนะพี่บอยคือคนที่ผมก็ไม่อยากใช้คำว่าเป็นเซลล์ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นแบบคนทั่วไปที่สนใจงานยานยนต์อะไรเงี้ยแล้วก็คนมีคนติดตามอะไรประมาณนี้คล้ายๆผมแหละแต่ให้ผมไปไลฟ์ขายรถแบบนั้นคือเขามีขาตั้งกล้องจริงจังมีไมโครโฟนมีคนมาช่วยถือกล้องแล้วก็ไปไลฟ์ขายแล้วก็แบบเรียกแบบเหมือนภาษาเราก็คือ call to action นะถ้าซื้อตอนนี้นะภายใน10นาทีนี้นะเดี๋ยวจะมีเนี่ยรถคันนี้เขาจะมีแถมเขาเรียกนะเหมือนกับคุณยกตัวอย่างอ่ะอาจจะมีแถม
1: accessory เป็น accessory
0: ให้กับคุณด้วยนะอะไรแบบนี้เขาขายจริงๆคือผมเห็นเขาพูดแบบไม่หยุดเลยนะผมก็เลยถามพี่ที่เป็นล่ามไปด้วยอยากรู้ว่าเขาพูดอะไรบ้างเนี่ยเขาสรุปให้ฟังคร่าวๆว่าอ๋อเนี่ยถ้าซื้อรถคันนี้นะผ่านทางช่องทางฉันนะฉ
1: ัน
0: เนี่ยจะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยการแถมม่านบังแดดให้คุณอะไรประมาณเนี้ยเขามีขายกันอย่างนี้เลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วมีคนซื้อจริงๆด้วยคุณรถคันละ500,000ซื้อผ่านไลฟ์อ่ะอยู่ที่บ้านเองโหทีมงานขึ้นเราไวมากแหมที่พอทีมเป็นภาพพิตตี้นายแบบนางแบบขึ้นไวใช่นะแซวแซวแซวนะนี่เห็นไหมนี่ก็เขาจะมีแบบมายืนแค่นี้เลยนะพี่บอย
1: อัน
0: นี้ก็จะเป็นรถแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบผู้บริหารใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าเขาจะมีพิตตี้มายืนอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีรถรุ่นอื่นที่แบบเป็นรถเหมือนที่พี่บอยบอกว่าเป็นรถสำหรับครอบครัวเป็นรถสำหรับวัยทำงานนี่มาแล้วอันนี้ก็เป็นแนวแบบว่าถ้าเป็นภาษาเราง่ายๆเนี่ยมันเหมือนเป็นคล้ายๆกึ่งรถตู้นะครับแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นรถครอบครัวเป็นเขาเรียกว่าอย่างเหมือน SUV คันใหญ
1: ่ๆ
0: นั่งได้แบบ9คนอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยก็จริงๆก็จะมีแบบนางแบบมาสลับกับนายแบบก็จะยืนกันสลับกันนะครับในขณะเดียวกันก็ไปเรื่อยๆนะครับก็มีแบบนายแบบมาสลับบ้างสำหรับรถที่เป็นรถที่เป็นรุ่นสำหรับวัยรุ่นเนี่ยเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยกันก็จะมีเนี่ยเนี่ยรุ่นเนี้ยใช่ไหมครับ M7 อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมีนายแบบหล่อๆมานะครับหน้าตาเหมือนซีรีส์จีนเหมือนหน้าหยกไหมคล้ายไห
1: ม
0: นะฮะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมว่ามันก็เป็นบรรยากาศที่เอามาให้เห็นกันว่าณตอนเนี้ยนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะเรื่องยานยนต์เนี่ยสะท้อนมุมมองทางเศรษฐกิจของจีนก็ได้ค่อนข้างดีเลยฉะนั้นก็อยากให้คุณผู้ฟังผู้ชมก็ลองเข้าเนี่ยครับติดตามรายการเราไว้นะฮะโอ้โหผมบอกแล้วผมเล่าได้เป็นเดือนนะจะค่อยๆเก็บมาสัปดาห์นี้อาจจะเป็นเรื่องของออโต้ไชน่าเนาะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวลองดูเนาะอาจจะเป็นเรื่องการเดินทางเรื่องรถไฟความเร็วสูงอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาแชร์กันมาคุยกัน
1: ได้ครับนะฮะก่อนไปพักเบรกกันนะครับนะฮะตอนนี้ 8:38 นเนี่ยผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายในเบรกที่2นะครับ นะเมื่อสักครู่แผลในปากใช่

0: นะอันนี้ก็เป็นสุกายะเป็นยานวดคลายเส้นนะครับกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับนะคุณผู้ฟังท่านใดที่ปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถไกลๆนะครับให้สุกายะนะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะช่วยดูแลคุณผู้ฟังด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดนะสกัดเข้มข้นซึมลึกนะฮะไม่เหนียวเนินอะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองนะที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายนะฮะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะวันนี้เพียงราคา999บาทนะฮะรับขนาด12กรัมไป8ขวดนะฮะแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะครับโทรไปสอบถามได้ที่021143990นะครับ021143990นะครับมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียครับผม
1: นะฮะก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับสินค้าได้ดีจากช็อปมาเนียนะครับก็เอาเป็นว่าติดตามฟังรายการเรานะฮะได้ทั้งสาระความรู้แล้วก็ได้ทั้งผลิตภัณฑ์คุณภาพดีๆนะก็อยากจะให้ติดตามกันเอาไว้นะครับยังไงก็เอาเป็นว่ามีอะไรก็คอมเมนต์กันมานะนี่เรายังไม่ได้เช็คคอมเมนต์เลยพี่บอย
0: ครับเดี๋ยว
1: มีหลายคนก็ทักทายเข้ามา
0: เช็คคอมเมนต์ในเบรกหน้านะครับ
1: ได้ครับ
0: ตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธีเก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: Smooth 105.5ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีหลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
0: คุณเต้ยครับ
1: ครับจะอยู่กันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับ 96.5 อัปเดตกับพี่บอยชาญเดชแล้วก็ผมเต้ยสุภชาตินะครับ
0: ครับมาดูคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังสักหน่อยจะมีกี่มากน้อยนะครับในช่วงนี้นะครับมีคุณอัชราปิ่นทองครับสวัสดีทักทายมาแล้วก็คุณเอกธนัทนะครับบอกว่าถ้าใช้น้ำมันไอเสียของน้ำมันจะหายไปไหนขอสอบถามครับ
1: เอา REV ใช่ไหมครับก็มันเอาง่ายครับเราคือมันเป็นระบบที่เขาเอาน้ำมันอะเหมือนมาปั่นแบตเตอรี่ครับ
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นการกระบวนการในการที่ผมก็จะใช้คำว่ายังไงดีมันเป็นเทคโนโลยีที่เขาแบบทำมาเพื่อจะแบบให้มันกระบวนการมันจบอยู่ในนั้นนะครับตัวไอ้น้ำมันคือหลายคนก็สงสัยแหละมันจะไปไหนยังไงแต่ว่าเทคโนโลยีเนี้ยมันคล้ายกับปลั๊กอินไฮบริดลักษณะคล้ายๆกันแต่แค่ว่าเครื่องที่มีมันจะ

0: มันจะไม่ได้แบบมีถ้อยเสียปล่อยควันออกมาครับคือมันกลายเป็นว่ารถคันนี้มีเครื่องเอาน้ำมันไปปั่นไฟใช่ไหมเหมือนเราเครื่องปั่นไฟพอนึกออกไหมฮะเครื่องปั่นไฟแต่ว่ามันไม่มีการปล่อยควันเสียปล่อยไอเสียออกมามันเราไปลงในแบตเตอรี่ทั้งหมดนะฮะมันเป็นการแบบเขาเป็นการปั่นประจุไฟฟ้าประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมอธิบายคร่าวๆนะเดี๋ยวถ้าเป็นแบบรายละเอียดจริงๆเป๊ะๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาขยายความให้ได้ไหมฮะเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะแต่ว่าลักษณะการทำงานคือเขาจะลักษณะจะเป็นการทำงานแบบนี้นะครับคือเติมน้ำมันไปเพื่อไปใส่เครื่องคือรถมีเครื่องแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเครื่องที่จะแบบทำให้รถขับเคลื่อนรถจะขับเคลื่อนด้วยการที่ให้ตัวเครื่องตัวเนี้ยมันไปเป็นเหมือนเครื่องปั่นไฟแล้วลงแบตเตอรี่แล้วก็รถคันนี้ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ไฟฟ้านะฮะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: อืมครับเหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีนะครับนะฮะมาสังเกตข่าวสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะ
0: เพิ่มเติม
1: สักนิดหนึ่งพอดีล่าสุดเนี่ยทางคณะกรรมการธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ออกมาตรการใหม่ฮะควบคุมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแล้วก็ระบบโฆษณาออนไลน์เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยกำหนดให้ผู้ลงโฆษณาที่ต้องการยิงแอดนะฮะถึงผู้ใช้งานในประเทศไทยเนี่ยต้องผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนก่อนทุกครั้งแล้วก็บังคับให้แพลตฟอร์มเนี่ยเก็บข้อมูลย้อนหลังนะฮะอย่างน้อย90วันเพื่อรัฐเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ติดตามผู้กระทำผิดได้แล้วก็มาตรการใหม่เนี่ยเขามีการกำหนดให้ทุกแพลตฟอร์มนะครับที่เปิดให้ซื้อโฆษณาแบบมีค่าใช้จ่ายต้องดำเนินการ KYC นะฮะต้องดำเนินการ KYC ผู้ลงโฆษณาก่อนเผยแพร่โฆษณาเว้นแต่เคยยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาไม่เกิน1ปีโดยสามารถใช้การสแกนใบหน้าคู่บัตรประชาชนผ่านระบบผ่านระบบดิจิตอล ID นะครับที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายมารวมถึงชาวต่างชาติที่สามารถใช้หนังสือเดินทางหรือเอกสารนิติบุคคลต่างประเทศในการยืนยันตัวตนได้แล้วก็ท้ายสุดเนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยต้องจัดเก็บข้อมูลของผู้ลงโฆษณาและผู้ชำระเงินค่าโฆษณาไว้อย่างน้อย90วันหลังจบการเผยแพร่นะครับเพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลังจากหน่วยงานรัฐแล้วก็กฎหมายเนี่ยยังต้องควบคุมกรณียิงโฆษณาจากต่างประเทศด้วยหากตั้งเป้าหมายโฆษณามายังผู้ใช้งานในไทยเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยเช่นกันโดยมาตรการดังกล่าวนะครับจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายใน180วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน69นี้ครับ
0: โอ้ในมุมนี้มันก็ดีนะมันก็จะทำให้บางทีการผลิตคอนเทนต์หรือการทำอะไรเงี้ยมันมีความระมัดระวังมากขึ้นเนาะในถ้าพูดตรงๆคือมันไม่ได้เป็นการขายตรงโดยที่แบบเราเน้นแต่ขายของนะมากกว่าการที่เราจะมองถึงเรื่องของจริยธรรมในการที่เราจะขายของอะว่าเรื่องแบบนี้ถ้าควบคุมได้มันดีมากเลยนะ
1: ใช่โดยเฉพาะใครที่ต้องการยิงแอดนะครับยิงแอดคือต้องยอมรับนะคุณเต้ยคุณผู้ฟังนะไม่รู้ว่าคิดเห็นตรงกันไหมเดี๋ยวนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราทำธุรกรรมหรือว่าทำธุรกิจบนออนไลน์นะครับแอสเซทสำคัญเนี่ยคือ Data ใช่ไหมซึ่ง Data เหล่านี้มันจะกลายเป็น เรียกว่ากลายเป็นสิ่งสำคัญเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งนะที่พวกมิจฉาชีพเนี่ยถ้าเห็นว่าแพลตฟอร์มนี้นะฮะหรือว่าเห็นว่าช่องทางนี้มีคนอยู่เยอะที่ไหนมีคนที่นั่นมีเงินใช่ไหมมีคนอยู่เยอะก็จะเป็นเป้าหมายของกลุ่มนี้นะฮะซึ่งมันก็ต้องเรียกว่าถ้าเมื่อมีการสร้างตัวตนชัดเจนบนโลกออนไลน์ได้เมื่อไหร่เนี่ยนะฮะฉันมันก็ต้องมีกฎหมายมีเรื่องของกฎระเบียบเข้าไปบังคับแล้วก็รองรับเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์นะครับที่อยู่บนอีกโลกหนึ่งนะครับนะฮะ
0: ครับเพราะว่าจะแชร์ในฐานะคนที่โดนวิชาชีพเอาภาพเอาข้อมูลไปเขาเรียกว่าเอาข้อมูลไปแล้วไปสร้างโปรไฟล์ใหม่นะฮะ
1: คุณเต้ยก็โดนใช่ไหมคุณเต้ยก็โดนระยะหนึ่งใช่ไหม
0: โอ้ผมโดนเจ็ดรอบครับพี่บอยคุณตุ๊กตา
1: เจ็ดรอบเลยเหรอ
0: เจ็ดรอบเลยครับผมบอกไปคือเอาอย่างนี้ครับช่วงแรกๆครั้งแรกๆที่โดนตกใจเหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมคือตัวแรกๆมันยังไม่มีผู้เสียหายไงแต่พอมาครั้งที่ห้าครั้งที่หกนี่แหละครับเริ่มมีผู้เสียหายแล้วว่าแบบมีคนทักมาดีบล็อกผมว่าแบบใช่พี่ใช่คนนี้ตัวจริงไหมคะแล้วก็แคปหน้าจอของผมจำได้เขาตั้งชื่อผมอะไรนัทธนันในทุกอย่าง คือไม่หน้าเป็นผมนะแต่ไม่ใช่ชื่อผมเออแล้วไปสร้างโปรไฟล์เอารูปลูกผมเอารูปแม่ยายผมไปอ้างว่าเป็นแม่ผมอย่างเงี้ยคือไปสร้างตัวตนในนั้นเลยจนสุดท้ายคือดีว่าแบบเราผ่านการที่แบบเคยแบบเจอเรื่องแบบนั้นมาก่อนแล้วก็เลยอ่ะเป็นสื่อมวลชนประมาณนึงก็พอมีพี่ๆให้คำปรึกษาต้องไปลงบันทึกประจำวันต้องไปทำอะไรตามขั้นตอนต่างๆเลยเนี่ยครับจนสุดท้ายเนี่ยครั้งที่7นะครับจับได้นะฮะผมรู้สึกว่าคือพอเห็นหน้าค่าตาแล้วแบบเฮ้ยทำไมต้องทำอะไรเงี้ยคือเขาก็บอกแค่ว่าไม่รู้โหตอบแค่เนี้ยมันก็เกินไปอ่ะ
1: ฉะนั้นผมบอกว่าม
0: ันง่ายเกินไปครับผมว่าคือตอบแบบไม่รับผิดชอบสังคมแล้วคือบางทีเอาโปรไฟล์คนอื่นไปโดยที่แบบไปรอคนอื่นต่อนะฮะคือเหมือนว่าเอารูปผมอย่างเงี้ยแล้วไปตั้งชื่อใหม่นะจิตติพัฒน์อะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเป็นผู้บริหารบริษัท Import Export เสื้อผ้าเด็กอะไรเงี้ยครับแล้วคนที่เป็นแบบแม่ๆอะไรเงี้ยครับเขาก็จะแบบตกหลุมพรางเนาะอุ้ยซื้อสินค้าราคาถูกอ่ะซื้อเลย 10,000 50,000 อะไรเงี้ยปรากฏว่าพอมิจฉาชีพที่มันปลอมตัวจากโปรไฟล์ผมอ่ะหลอกเงินไปก็ปิดแอคเคาท์อย่างเงี้ยครับมันง่ายมากผมรู้สึกว่าเนี่ยแต่โชคดีว่าขั้นตอนต่างๆนะครับจริงๆแล้วตอนเนี้ยผมว่าถ้าใครเคยเจอเรื่องแบบนี้เนาะเราก็นอกจากลงบันทึกประจำวันหรืออะไรเงี้ยตำรวจไซเบอร์ด้วยนะครับหรือว่าต้องแจ้งไอ้ทาง1414ด้วยแจ้งทางกระทรวงดิจิทัลด้วยนะครับเขาจะมีทีมงานที่คอยตรวจสอบติดตามให้เรารู้จนถึง IP เลยนะว่าอยู่ที่ไหนยังไงนะครับผมว่าตรงเนี้ยภาครัฐบ้านเราก็ถือว่าเริ่มจริงจังแต่ว่าเราอาจจะต้องหาข้อมูลนิดนึงว่าเป็นขั้นตอนควรจะต้องเป็นยังไงฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้ามีไอ้ตัวนี้มากำกับเพิ่มเติมผมว่ามันจะก็อย่างน้อยๆก็ทำให้เรื่องการทำธุรกรรมต่างๆมันปลอดภัยมากขึ้นแม้ว่ามันอาจจะไม่ 100% ก็ตามนะฮะขนาดแบบเราเรียกนะยืนยันตัวตนหรือแบบอย่างผมทำอย่างเงี้ยเวลาผมทำโซเชียลมีเดียตอนนั้นผมลงวงเล็บว่าช่องจริงหมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: อะไรที่ไม่วงเล็บนี่คือไม่ใช่ตัวตนผมนะต้องอย่างนั้นน่ะพี่บอยคุณผู้ฟังซึ่งถามว่ามันน่าเบื่อครับมันน่าเบื่อจริงแต่ก็เอาเป็นว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยเจอก็ไม่อยากให้เจอแต่ถ้าใครที่เจออยู่อ่ะมันจะมีขั้นตอนอะไรบางอย่างที่มันสามารถตามจับไปถึงไอ้คนที่มันทำจริงๆอ่ะนะครับมันทำได้ครับแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็ต้องระมัดระวังการลงข้อมูลในโซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะการเปิดพับลิกณตอนเนี้ยจากประสบการณ์ที่เจอมาเนี่ยผมว่าบางอย่างที่เปิดพับลิกได้ที่เป็นความรู้อะไรเงี้ยผมก็เปิดแต่ถ้าเป็นเรื่องแบบสมมติว่าเป็นเรื่องแบบครอบครัวเงี้ยผมก็จะปิดเป็นเฉพาะเฟรมโอลิฟแบบเฉพาะเพื่อนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับครับนะฮะในช่วงท้ายรายการขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้เนี่ยคือโดยปกติเนี่ยนะฮะคลื่นความคิดเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนะฮะทั้งเรื่องของการอบรมสัมมนาให้ความรู้นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะฮะก็เป็นทริปที่จะพาคุณผู้ฟังนะฮะไปชุมพรนะฮะพาไปฟินถิ่นชุมพรนะครับนะอากับอานิงนิรุตสิริจัญญานะเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับความสนุกสุดฟินที่ทุกคนเนี่ยรอคอยในกิจกรรมบอกเล่า965สัญจรนะตอนพาฟินถิ่นชุมพรครั้งนี้เสิร์ฟความฟินให้แบบจุกๆนะฟินแรกเนี่ยกับแขกรับเชิญคนสำคัญนะก็คืออานิงนิรุตสิริจัญญาที่จะมาร่วมทริปแล้วก็พูดคุยหลังไมค์ในแบบ Exclusive นะครับฟินที่2เนี่ยกับบุฟเฟ่ผลไม้ในสวนป่าที่ยกขบวนมาเสิร์ฟแบบจุกๆทั้งทุเรียนนะครับในหลากหลายพันธุ์มังคุดเงาะสละแล้วก็มีผลไม้อื่นๆด้วยในแบบบุฟเฟ่เลยนะครับแล้วก็ฟินที่3เนี่ยธรรมชาติคลองหินดำคลองธรรมชาติที่ไหลผ่านช่องผาหินปูนสีดำสูงประหง่าน2ฝั่งโอบล้อมด้วยต้นไม้ที่เขียวชอุ่มสวยงามจนได้ชื่อว่าเป็นแกรนด์แคนยอนแห่งเมืองใต้นะครับนะฮะแล้วก็ฟินที่4นะครับกับสะพานชมกวางในโครงการแก้มลิงหนองใหญ่เปิดประสบการณ์สัมผัสชีวิตกวางอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ฟินที่5ครับกับกาแฟเขาทะรุชุมพรนะฮะเป็นกาแฟโรบัสต้าแท้ 100% ขึ้นชื่อเรื่องความหอมเข้มข้นแล้วก็มีเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวที่รับความนิยมสูงด้วยนะครับแล้วก็อีกฟินหนึ่งนะฮะกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เอาใจสายมูครับทั้งพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหาดไซรีแล้วก็สักการะพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองชุมพรที่วัดพระบรมธาตุสวีนะครับแล้วก็ฟินสุดท้ายกับที่เที่ยวอันสุดอันซีนนะของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับพาไปร่องเรือชมถ้ำเขาจูบกันนะกลางบึงบัวทุ่ง300ยอดนะครับ นะฮะอันนี้เนี่ยอยู่กับเราตลอดทั้งทริปนะครับแจ้งคุณผู้ฟังด้วยก็ชวนไปฟินกันในวันที่11ถึง13มิถุนายนนี้นะครับรับจำนวนจำกัดนะเพียง40ท่านเท่านั้นนะครับนะฮะแต่ว่าเหตุที่มาแจ้งคุณผู้ฟังในเวลานี้เนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยทันทีที่เราประกาศนะโพสต์ลงFacebook Social ของ FM 96.5 นะครับแล้วก็มีรายการบอกเล่าแล้วก็รายการของน้องนุ้ยน้องกระแตที่เขาเป็นออร์แกนไนซ์ซึ่งเป็นพนักงานอสมทนะครับที่ดูแลคุณผู้ฟังนะฮะในทุกทริปที่มีการเดินทางเนี่ยนะตอนนี้มีคุณผู้ฟังสมัครแล้วเนี่ย38ท่านนะครับเหลืออีกเพียงแค่2ท่านเท่านั้นนะครับ
0: อุ้ยเหลือ2ที่เหรอ
1: เหลือ2ที่ที่เพิ่งลงประกาศไปประมาณแค่ไม่ถึงอาทิตย์นะนะครับนะฮะท่านใดที่สนใจนะครับก็สมัครแล้วก็ขอโปรแกรมการเดินทางได้ทาง LINE @thinking radio นะครับ thinkingradio นะครับแล้วก็ตลอดทั้งทริปเนี่ยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 13,500 บาทนะครับ2คืน3วันนะฮะกับอันหนิงนิรุตนะครับนะฮะครั้งนี้เนี่ยก็อันหนิงเนี่ยก็ทำอยู่กับเรานะครับอยู่กับเราในทริปปีละ1ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3หรือ4แล้วนะฮะจำได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยไปจันทบุรีนะคราวนี้เนี่ยลงไปชุมพรนะครับน่าสนใจมากครับคุณผู้ฟังฮะนะทีมงานของเราก็จะดูแลคุณผู้ฟังอย่างเต็มที่ครับผม
0: ใช่ฟังแล้วก็อยากไปเลยพี่บอยคุณผู้ฟังนะฮะโอ้ยสองที่แล้วก็ไปกับอันหนิงด้วยนะแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนาะไปนอกจากจะไปแบบอันหนิงใกล้ชิดแล้วเนี่ยนะผมว่าไปสัมผัสเรื่องของเสน่ห์การท่องเที่ยวแบบของประเทศไทยอ่ะโดยเฉพาะแบบชุมพรเนี่ยผมว่าเนี่ยดูในโปรแกรมแล้วจริงๆนะโอ้โหนี่ถือว่าไปจุดสำคัญจุดอันซีนด้วยนะแต่ต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ทางกระทรวงจุดห้าเราจัดเอาไว้ให้เนี่ยถือว่าเป็นทริปที่เราดูรู้แล้วแหละโอ้โหที่ตรงเนี้ยถ้าไปแล้วเนี่ยโอ้มันจะต้องเป็นที่ที่แบบเราได้สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครไม่เหมือนที่ไหนแต่ที่สำคัญคือไม่เหมือนอยู่แล้วเพราะว่าไปกับอันหนิงนิรุตพระเอกตลอดการของเราโอ้โหทำไมจะไม่พิเศษล่ะถูกไหมพี่บอย
1: ใช่แล้วที่ชุมพรตอนนี้นะแหล่งนี้เนี่ยตอนนี้กลายเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงในเรื่องของสถานการณ์การเมืองเกี่ยวกับเรื่อง Southern Economic Corridor ด้วยใช่ไหม
0: แลนด์บิด
1: ใช่
0: เห็นไหมเอาเป็นว่าเราไปดูสถานที่ก่อนไปเที่ยวด้วยไปดูสถานที่ดูนี่ด้วยเราจะได้แบบไม่ตกเป็นไงอย่างน้อยอัปเดตกันด้วยใช่ไหมแล้วก็ผมว่าอากาศยังมีแวะประจวบด้วยใช่ไหม
1: อืมใช่มีแวะประจวบด้วยครับน่าสนใจมากนะครับ
0: น่าสนใจนะครับผมว่าเรื่องนี้ผมว่าก็อยากจะให้ไปครับเหลือ2ที่เท่านั้นเองนะครับย้ำหน่อยว่า2ที่นี้เท่าไหร่นะพี่บอยเท่าไหร่นะ
1: 13,500 บาท
0: โอ้ย
1: 2คืน 3,000 แต่ว่าเรื่องการกินการอยู่การดูแลเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงเลยครับนะฮะ
0: ครับ
1: ทีมงานดูแลอย่างดีครับนะฮะโรงแรมเนี่ยหรูแล้วก็ระดับเรียกว่าระดับภัตตาคารนะครับก็เดินทางด้วยรถโค้ชนะครับรถโค้ชก็นะฮะดูแลง่ายใกล้ชิด40คนเนี่ยคือดูแลสะดวกด้วยก็แบบใกล้ชิดด้วยนะครับที่สำคัญก็ได้กระทบไหล่ถ่ายรูปกับอนิงนิรุตสิริจันยาเนาะ
0: ใช่ครับนะฮะกินหรูอยู่สบายนะครับยอมรับนะฮะว่าถ้าไปกับ 9.5 ติดใจทุกคนแล้วก็กลับมาตามกันหมดนะฮะแล้วก็อยากจะให้พวกเราไปร่วมกิจกรรมกันนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนาะอาจจะห่างหายกันไปนะครับแต่กิจกรรมเหล่านี้จะทำให้คุณผู้ฟังแล้วก็นักจัดรายการต่างๆนะเราได้เจอกันเยอะมากขึ้นนะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ
1: ครับเดี๋ยวปลายปีเราก็จะมีนะไปทางใต้เดี๋ยวไปดูหาดใหญ่หลังน้ำท่วมหน่อยนะครับว่าเศรษฐกิจหาดใหญ่หลังน้ำท่วมที่พลิกฟื้นแล้วเนี่ยหน้าตา before and after เนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเชิญคุณผู้ฟังไปด้วยคุณเต้ยเดี๋ยวไปกับเราด้วย
0: ผมเนี่ยรอทิปอะไรรู้ไหมผมรอทิปแบบ 96.5 จัดไปกินทุเรียนถึงสวนอะไรเงี้ยถ้าแบบไปอย่างเงี้ยผมไปเลย ผมมาก่อนเลยผมไปแน่นอนไอเรื่องทุเรียนนี่ผมตู้แน่นอนนะฮะ
1: จริงว่าเดี๋ยวไม่แน่นะ
0: นะผมไปเนี่ยเพราะว่าตอนนี้แบบเห็นบอกว่าทุเรียนเราแบบแหมกระแสมาแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ราคาลงใช่ไหมตอนนี้เห็นบอกว่าตอนนี้ราคาขยับขึ้นแล้วนะฮะนี่เราจะได้ไปช่วยบรรดา
1: เกษตรกร
0: ด้วยเนาะแล้วก็แบบเอาง่ายทุเรียนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกและยิ่งผมบอกไปจีนมานะโอ้ไปเห็นราคาทุเรียนไทยแล้วแบบในบ้านเรามันขายถูกจังเลยอยู่นู่นเขาขายลูกเป็นพันหลายพันเลยอ่ะ
1: อืม
0: โอ้นะ จะได้ไปกินเนี่ยนะฮะ
1: อ่ะเวลาหมดแล้วนะฮะนะครับก
0: คร
1: ็
0: ับผ
1: ขอ
0: ม
1: บพระคุณคุณผู้ฟังทุก

0: ่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามานะครับวันนี้ผมกับคุณเต้ยก็ลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบิ๊กต่ายสั่งผู้การเมืองชนลุยสอบทุกมิติหวั่นกระทบความมั่นคงหลังพบชาวจีนพร้อมอาวุธครบมือความคืบหน้ากรณีการจับกุมตัวนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนขับรถเก๋งประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำก่อนที่ตำรวจจะเจออาวุธปืนพร้อมแมกกาซีนอยู่ภายในรถเหตุเกิดในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก่อนจะถูกนำตัวไปค้นบ้านพักภายในซอยห้วยใหญ่จนพบอาวุธปืนสงครามวัตถุระเบิดชนิดรุนแรงทำลายล้างสูงวัตถุระเบิดแบบสังหารบุคคลและแบบขว้างรวม10ลูกและวัตถุประกอบวัตถุระเบิดและน้ำมันจำนวนมากโดยพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเดินทางมายังบริเวณบ้านจุดเกิดเหตุที่มีการพบอาวุธสงครามพร้อมกับวัตถุระเบิดโดยมีการตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดสำหรับคดีนี้พลตำรวจเอกอิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้สอบสวนสืบสวนทั้งเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทุกมิติส่วนเรื่องของคดีรวมถึงอาวุธปืนและวัตถุระเบิดคล้ายระเบิดที่พบยังไม่ขอเปิดเผยเนื่องจากเกรงว่าจะเสียรูปคดีในส่วนกรณีการกักเก็บวัตถุคล้ายระเบิดจำนวนมากเพื่อนำไปก่อเหตุร้ายซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการตรวจพบจุดเชื่อมโยงอย่างไรก็ตามการสืบสวนสอบสวนจะทำอย่างละเอียดอีกครั้งรวมถึงหาข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดังกล่าวส่วนกรณีพบว่าผู้ต้องหาชาวจีนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในส่วนนี้จะต้องเชิญนักจิตเวชเข้ามาตรวจสอบเพื่อสรุปว่าป่วยจริงหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานและหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปเตือนอากาศแปรปรวนถึง10พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอาจพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มอีกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มเติมจากการระบาดในเรือสำราญ MV Hondius ที่ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อรวมแล้ว8รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกประเมินว่าความเสี่ยงต่อสาธารณชนในวงกว้างอยู่ในระดับต่ำและย้ำว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่เหมือนโควิด-19เพราะแม้ผลการทดสอบระบุว่าเป็นสายพันธุ์แอนดิสที่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดและต่อเนื่องแต่สายพันธุ์นี้ไม่ติดต่อง่ายและมักจำกัดอยู่ในพื้นที่ปิดหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกันเท่านั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้าเอฟเอ็มทิงกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสึกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
9: สนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
10: 9:07 น.สวัสดีครับคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision นะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมสระ2569นะครับก็เป็นประจำนะครับทุกๆวันเสาร์พูดคุยกันกับคุณเจษฎาพรหมจารย์และผมรพงษ์แจ้งจิตครับสวัสดีครับพี่เจครับ
11: สวัสดีครับคุณรพงษ์ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
10: ครับก็จะเข้าสู่โหมดเลือกตั้งอีกแล้วเอ๊ะพี่ไม่ได้มีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯใช่มั้ย
11: ผมอยู่กรุงนนทบุรี
10: ก็ไม่มีสิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.
11: ไม่มีการเลือกผู้ว่ากทม.ใช่
10: ไม่ได้ตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พี่ก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ใช่ไหมเพราะว่าพี่อยู่ที่นนท์มาตลอดหรือเปล่าโทษที
11: ผมเลือกผู้ว่าเพิ่งตอนผู้ว่าสมัครกัน
10: อ๋อตอนนั้นยังใช้ทะเบียนบ้านกรุงเทพมหานครได้อยู
11: ่ใช่หลังไม่ได้มาละ
10: ก็น่าจะเป็น10 ปีเน
11: า
10: ะ
11: โอ้นานโอ้
10: นานมากนานมากพอสมควรนะตอนนั้น
11: ก็ตามนะแต่ว่าพอเราใช้ชีวิตในกทมเยอะไปทำงานในกรุงเทพใช่ไหมในเมืองใช่ไหม
10: จริง
11: ๆแล้วก็เห็น
10: จริงๆในผู้ว่ากทมเนี่ยกรุงเทพและปริมณฑลน่าจะมีสิทธิ์เลือกตั้งได้นะ
11: ยุ่งกันใหญ่
10: เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายจังหวัดไม่ใช่หลายจังหวัดเขาเรียกนะมีเฉพาะกรุงเทพมหานครที่ใช้ระบบการเลือกตั้งผู้ว่าราชการใช่ไหมฮะจังหวัดอื่นเนี่ยเขาไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกทมใครที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยในมุมของผู้บริหารนี่เขาเรียกว่า stakeholder ใช่ไหมพี
11: ่ใช่
10: แต่เขามีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.
11: โอ้แต่มัน stakeholder ก็จะเยอะไปหมดแล้วตอนนี้เพราะว่าคนกทม.นี่ผมเข้าใจว่าคนที่มาใช้มาอยู่กทม.แล้วกันเป็น10 ล้านคนอ่ะใช่ไหมเยอะมาก
10: เคยมีคนกทม.แท้ๆผมก็ไม่ใช่คนกทม.นะผมสมุดประการบุญนะเรามีคนกทม.แท้ๆเนี่ยมันก็เพื่อนฝูงเราเยอะแยะมากมายเลยนะฮะทั้งผู้ร่วมงานเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้โหคือคนมีสิทธิ์คนใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยแต่คนที่ใช้สิทธิ์ในการใช้กทม.จริงๆเนี่ยคนกทม.จริงๆอ่ะน้อยกว่าคนที่เข้าออดกทม.ด้วยซ้ำไป
11: อ
10: ัน
11: นี้จริงนะจริงนะเพราะว่าสังเกตดูง่ายๆคือเช้าเนี่ยรถเข้าไปทำงานในเมืองเต็มไปหมดเลยนะรถติดหมดแล้วพอเย็นก็รถติดขาอ่อยก็ติดคนเข้าไปทำงานแล้วออกมาก็คนที่อยู่ในเมืองก็คงที่อยู่คอนโดบ้างหรือคนที่อยู่มีบ้านเก่าๆมีบ้านอยู่ในเมืองอะไรตัวเนี้ยนะซึ่งก็นอนไว้เลยเพราะขายที่ไปคอนโดหมดแล้วออกนอกหมด
10: ใช่ใช่นะครับ
11: ก็เป็นธรรมดานะก็เป็นเมืองหลวงก็ทุกคนก็จับจ้องแล้วก็มีสีสันเกิดขึ้นตลอดเวลารอบนี้ก็ดูไม่เบาเลยนะเนี่ย
10: ไม่เบาก็จะครบวาระไหนๆก็คุยเรื่องนี้นะเอาเรื่องนี้ซะก่อนเลยครับพี่เจคุณผู้ฟังครับจะครบวาระท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ใน21พฤษภาคมซึ่งเราเนี่ยจัดรายการวันที่9พฤษภามันก็อีกประมาณอาทิตย์ไม่ถึง2อาทิตย์นะฮะก็จะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งตอนนี้นะครับเขาบอกว่าลองดูปฏิทินเนี่ยวันที่7พฤษภาคมเดี๋ยวนะผู้ว่าจะดำรงตำแหน่งครบ4ปีอ๋อขออภัยวันนี้วันที่9เนี่ยถ้าไปดูปฏิทินจะครบวาระ21พฤษภาคมนั่นหมายความว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยตอนนี้มีมติเห็นชอบการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากทม.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอ๋อแล้วก็มีพัทยาเขาครบวาระด้วยนะสมาชิกสภาเมืองพัทยานายกเมืองพัทยาผมตามข่าวที่เขาออกมาเผยแพร่นะครับก็จะมีการครบวาระเพราะฉะนั้นเนี่ยตามมาตรา12ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากทม.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสภาสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกพัทยาระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569โอ้วันเลือกก็กำหนดแล้วนี่ใช่ไหมฮะเป็น28มิถุนายนนั่นหมายว่าอีกประมาณแค่เดือนเศษๆเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ที่เราทราบเนี่ยท่านชัชชาติเนี่ยลงสมัครรอบ2แน่นอนนะพรรคประชาชนมีดร.โจเห็นเขาว่ามาแรงเป็นใครที่ไหนยังไงพี่เจรู้จักป่ะ
11: ดร.โจอ่ะไม่ใช่คุณวิโรจน์อ่ะ
10: ไม่ใช่เดี๋ยวผมมาดูให้นะแคนดิเดตนะผู้สมัครนะแล้วเขามีคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนพี่เต้พระรามเจก็ลงนะใช่ไหมพี่เต้พระรามเจพี่เต้พระรามเจลงในฐานะกรุงเทพกลุ่มกรุงเทพบินได้เกจะพาคนกทมบินไปดาวอังคารจะบอกโอเคอ่ะผมเอา5คนก่อนศึกเสาชิงช้าระอุเปิด5แคนดิเดตนะฮะอันแน่นอนครับคุณชัชชาติสิริพันธ์ลงรอบ2นะครับ
11: ครับ
10: นี่ไงดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรครับพี่เจต
11: อ
10: ๋
11: อ
10: ดร.โจสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนผู้ได้รับการวางตัวเป็นเต็งหนึ่งในการทวงคืนเก้าอี้บริหารเมืองหลวงนะจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสงขลาวิทยาลัยคว้าวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับเรียนตีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากจุฬาแล้วก็ได้เป็นนักเรียนทุนที่ญี่ปุ่นสำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการสารสนเทศ Information Scienceที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศญี่ปุ่นอ๋อนี่จบญี่ปุ่นหมดเลยถ้าได้ทุนแล้วก็ไปจบที่ญี่ปุ่นก็โปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นนักวิจัยอาวุโสที่ NEC Corporation ญี่ปุ่นเป็นที่ปรึกษาให้สถาบันการชำระหนี้ Bank of International Settlements Innovation Hub แล้วก็ทำงานที่แบงก์ชาตินะกว่า10ปีโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มานะครับลงชิงตำแหน่งที่ไม่ธรรมดานะครับท่านที่3
11: คุณสกลทีป่ะสกลทีก็ลงนะ
10: หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ครับพี
11: ่อืม
10: หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ก่อนนะอันดับ3หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอันนี้ลงอิสระนะครับอันนี้หลายคนได้ยินชื่อเสียงท่านเรื่องเกี่ยวกับพลังงานนะนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและผู้เป็นผู้ที่มีบทบาทในการรณรงค์การปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานและความเป็นธรรมในภาคทรัพยากรไทยมาอย่างยาวนานอันนี้ท่านจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาภิญญาตรีแล้วก็ปรึกษาต่อระดับปริญญาโทบริหารการเงินที่แคลิฟอร์เนียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้อเมริกานะแล้วก็ปริญญาโทอีกใบเศรษฐศาสตร์การเมืองของเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำงานเกี่ยวกับวิศวกรที่อ่าวไทยนะครับแล้วก็เป็นกรรมการเคยเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ นะเป็นนักเคลื่อนไหวเรื่องของราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินะครับแต่ว่ารอบนี้ลงในนามอิสระนะครับคนที่4คุณมาริกาท่านเป็นด็อกเตอร์แล้วนะคุณมาริกาด็อกเตอร์มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับลงในนามอิสระเดี๋ยวใครก็ทราบดีว่าท่านอยู่สังกัดประชาธิปัตย์นะนะเป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อของประชาธิปัตย์นี่ก็น่าจะรู้จักกันมานานพอสมควรนะครับ ก็เรียกว่าฝีปากไม่ธรรมดาฝีปากไม่ธรรมดาก็มีประสบการณ์เป็นนักพูดแล้วก็เป็นนักบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาพนะครับจบสื่อสารมวลชนรามคำแหงเนตรีและจบปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจการเมืองจากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมม.รังสิตครับเขาเป็นอดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติด้วยนะที่ทุกสาขาเนี่ยนะแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็หลายตำแหน่งนะในหลายคนคงทราบดีท่านที่ห้าคุณคมสันพันวิชาติกุลนะโอ้คนนี้ก็ไม่ธรรมดาอันนี้มาที่สภากทมนะครับอดีตเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมีความโดดเด่นด้านรัฐศาสตร์วรรณศาสตร์และสาพยากรและสถาปัตยกรรมจบปริญญาตรีปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็เป็นที่รู้จักในเรื่องของสินแสไฮเทคผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยพยากรระดับเป็นนักพยากรระดับแนวหน้าของประเทศไทยเป็นทายาทของสินแสพานุวัฒน์พันวิชัดกุลสินแสชื่อดังของประเทศไทยนะฮะเมื่อกี้พี่เจตพูดถึงใครอีกท่านหนึ่งนะ
11: คุณสกลทีรู้สึกประชาธิปัตย์จะส่งคุณสกลทีป่ะ
10: เดี๋ยวผมเช็คให้นะ
11: ผมรู้สึกตอนเมื่อกี้เห็นหมด16พฤษภาจะเปิดตัวคุณสกลทีก็ไม่รู้นะลองดู
10: พี่ว่า 5-6 ท่านนี่เป็นไงก่อนเดี๋ยวผมเช็คคุณสกลทีให้
11: คือจริงๆก็มันไม่รวมดร.มาริกานะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมคิดว่ามันมีความคิดมีความรู้ในเชิงเทคนิคอลคือวิศวกรรมมาเป็นสายหลักๆนะ
10: ครับ
11: อันที่บ้างแล้วก็แต่ก็จริงๆก็อย่างที่เราทราบแบบกทม.มีปัญหาเชิงเทคนิคเยอะเหมือนกันนะเรื่อง
10: นะเมื่อกี้ทำไมถึงพูดแล้วไม่รวมดร.มาริกา
11: ก็แกไม่ใช่วิศวกรเนี่ย
10: อ๋อโอเค
11: ผมพูดถึง
10: ภาษาเออจริงที่ผมอ่านนี่ส่วนใหญ่วิศวกรหมดถูกมั้ย
11: คือตอนนี้เห็นว่ามารอบนี้มาในเชิงเทคนิคเข้าทั้งนั้นน่ะแล้วก็
10: อ
11: าจจะมีความรู้ในเชิงโครงสร้างเชิงอะไรหลายอย่างที่ต้องใช้แต่ผมคิดว่าปัจจัยสําคัญคือการทําให้เกิดขึ้นจริงอันนี้ผมว่าดร.ชาติคุณดร.ชาติดร.ชาติจับติดปากคือแล้วก็เจอปัญหานี้มาตั้งแต่ตอนแรกใช่มั้ยเข้ามาใหม่ๆก
10: ็
11: พ
10: ู
11: ดเยอะแล้วก็คนก็เอ๊ะ1เดือน6เดือนปีนึงยังเงียบอยู่เลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นซึ่งก็ต้องไปบทเรียนสำหรับท่านใหม่ที่จะเข้ามาอาจจะเป็นท่านเก่ามารอบ2ก็ได้แต่ว่ามันก็มีเวลาเตรียมตัวพอสมควรแล้วนะแล้วก็โจทย์มันจะมีอยู่ไม่กี่โจทย์แต่เป็นโจทย์ใหญ่มากใช่ไหมแล้วอันนี้ทำให้มันเกิดขึ้นได้ไหมกับเพื่อนได้ไหมซึ่งหลังๆ
10: ใช่ครับโทษทีคุณสกลทีพัทยากูลรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันความพร้อมในการลงสมัครผู้ว่ากทม 100%พอเสาร์ที่16พฤษภาคมนะเสาร์หน้าจะมีการจัดสัมมนาและเตรียมความพร้อมและเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์โอเคครับพี่เจเชิญฮะสกล
11: คุณสกลทีผมคิดว่าล่ามเนี่ยดูชื่อชั้นแล้วก็มีคนที่มีชื่อเสียง2 3ท่านที่ลงมาคนรู้จักเยอะแต่มันคือรอบที่แล้วก็แบบเนี้ยคุณชาติก็มีประเด็นเรื่องการขับเคลื่อนงานคุณสกลทีอาจจะมีประสบการณ์ในกทม.อยู่บ้างก็นี่ก็ว่ากันไปนะปัญหาคือตอนนี้คุณชาติช่วงหลังเนี่ยสักผมสิว่าปีครึ่งหลังแล้วกันปีครึ่งตอน18เดือนหลังถึงตรงเนี้ยก็มีผลงานเป็นรูปธรรมจับต้องได้พอสมควรนะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าช่วงแรกใช้เวลาลงทุนกับปรับนู่นนี่นั่นหรือเปล่าถึงออกมาช่วงหลังเยอะไปหมดเลยงานนู่นนี่นั่นก็ดูดีขึ้นก
10: ็
11: ไม่แน่เหมือนกันก็อาจจะมีโอกาสกลับมาได้เพียงแต่ว่าผมคิดว่าความต้องการคนกทม.ก็ไม่นิ่งนะค่อนข้างเร็วแล้วก็มีกระแสนิยมเขาเรียกว่ากระแสนิยมมันเทรนเป็นเทรนอะไรเป็นเทรนที่มันมีประเด็นจับต้อง
10: พร้อมเปลี่ยนพร้อมเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาจนกว่าจะถึงวันลงสมัครไม่ใช่วันลงคะแนน
11: ใช่ก็มีประเด็นหลายอย่างต้องขบคิดแต่ก็ง่ายปัญหาหลักๆเนี่ยน้ำท่วมมลพิษทางอากาศพินัยการจราจรมันเป็นสิ่งที่เจออยู่แล้วแล้วรวมถึงปัญหาที่มันเกิดจากไอ้ดีฟอลต์หรือว่าความผิดพลาดทางก่อสร้างวิศวกรรมบ้างไอ้นั่นถล่มไอ้นี่ล้มอะไรพวกนี้อันนี้ก็ต้องไปดูว่ามันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะในกทม.นะเขาเกิดขึ้นเรื่อยๆในเขตชายขอบการก่อสร้างต่างๆที่มีอยู่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยผมว่านี่เป็นสิ่งที่อย่าลืมไปแม้ว่าจะทำเรื่องอะไรนะเรื่องกรีนเรื่องขยะอยู่บ้างอันนี้ก็ดีแต่ว่ามันยังไม่ใช่สิ่งที่มีอิมแพคกับคนกทม.โดยตรงเท่าไหร่ผมว่า
10: ก่อนหน้านี้ตอนที่เลือกตั้งคุณชัดชาติมาโน่นกระแสเรื่องของความเข้มแข็งเรื่องการออกกำลังกายเรื่องผู้ว่าคนเหล็กโน่นนี่นั่นที่ท่านแบบว่ามีภาพลักษณ์อะไรนะเดินถือถุงกาแฟว่าตอนนั้นจำไม่ได
11: ้ถุงโจ๊ก
10: ถุงโจ๊ก
11: ไม่ไม่คือยิงคุณชัดชาติในภาพนี้ความหมายก็ไม่ได้เป็นผมคนหนึ่งก็พูดแซวเล่นเป็นอะไรนะเป็นซูเปอร์แมนเป็นอะไรออกกำลังกายแต่จริงๆแล้วคือความหมายคือติดดินติดดินปัญหาลงไปวิ่งไปวิ่งเห็นปัญหาทั้งหมดอันนี้ประเด็นเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นคาแรคเตอร์เป็นภาพจำซึ่งคนเลือกเอ้ยดีไว้ผู้ว่าก็เข้าใจปัญหาติดดินดีอะไรอย่างเงี้ยคำถามคือว่ากลับเคลื่อนปัญหาที่มีอยู่จบไปได้ไหมนี่คือเรื่องที่ตอนแรกก็จะมีปัญหาแหละติ๊กบล็อกละมี200ข้อเนี่ยมันก็มีประเด็นละเอาแค่กี่ข้อพอที่คนว่าประจำใช่ไห
10: ม
11: นี่อย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องเป็นบทเรียนในรอบนี้แหละว่า
10: แต่ทุกวันนี้ท่านก็เป็นคนติดดินอยู่นะผมเคยไปสวนลุมวิ่งตามสวนลุมผมก็จะเจอท่านเดินไปเดินมาอยู่คนเดียวถ้าคนนู้นคนนี้คนนั้นนะ
11: คือใช่ไม่คือแกไม่ได้เสียแซงไงแกเป็นเงี้ยเป็นนี้แต่แรกอยู่แล้วธรรมดาม
10: ันไม่ใช่แค่องค์ประกอบแค่นี้ถึงจะบริหารกรุงเทพได้ถูกไหม
11: ใช่คือการรู้ปัญหาจริงอะดีรู้ซอกซอยด้วยหมดดีคำถามคือทำยังไงจะแก้ปัญหาได้เร็วอย่างที่เรารู้ปัญหาไงใช่ไหมเพราะว่าพอส่งมามันต้องเป๊ะใช่ไม่ใช่รู้ละวันนี้มันก็ตัดสินใจได้เร็วอันนี้เรื่องกระบวนการที่บอกว่าระบบราชการระบบนู่นนี่นั่นมันช้าเนี่ยมันก็รู้ทุกคนแหละก่อนเข้าก็รู้อยู่แล้วมีปัญห
10: า
11: ก็ต้องหาวิธีการช็อตคัทหรือแก้อันนี้ได้ผมว่านี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะคนที่ไม่เคยอยู่ในระบบราชการระบบการทำงานแบบนี้จะขับเคลื่อนแล้วก็ตามมันต้องรู้ว่าจะขับเคลื่อนยังไงอันนี้เป็นประเด็น
10: เขาบอกคนที่เป็นผู้ว่ากทมเนี่ยต้องมือประสาน10ทิศอ
11: ่ะแน่นอน
10: โอ
11: ้โหเอาง่ายๆจะทำอะไรมีบางอย่างต้องใช้ความรู้มือภาคเอกชนอย่างเงี้ย
10: คร
11: ับ ก็คุณไม่ได้ประสานนะคุณไม่คุยเขานะไม่เกิดยากเหนื่อยอ่ะทำตายเลยใช่ไหมบางทีถ้าคุณประสานดีๆเนี่ยก็เอกชนช่วยหมดอ่ะมานู่นนี่นั่นซัพพอร์ตหมดอ่ะ
10: ความโดดเด่นของคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทมทาง Spring News นะ ขออนุญาตอ้างอิงเขาไปรวบรวมมาในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเอาแบบไฮไลท์สำคัญที่แบบพอพูดชื่อมาปุ๊บเนี่ยร้องอ๋อว่าท่านเด่นเรื่องอะไรปี2533พลตรีจำลองศรีเมืองอันนี้นี่จำกันได้

0: ร้อยเอกกฤษดารุ่นวงศ์นะอยุธยานะฮะนี่ก็ถือว่าเก่งนะเป็นสถาปนิกนะในท่านก็มีความรู้ความสามารถตอนนั้นก็ได้รับคะแนนเสียงเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งปี35ปี39ดร.พิจิตรรัตกุลอันนี้ก็โดดเด่นในแง่ของการบริหารราชการนะครับเป็นอดีตรัฐมนตรีแล้วเป็นทั้งอดีตที่ปรึกษาแล้วก็อดีตหัวหน้าพรรคด้วยนะครับนั้นท่านก็อยู่ประชาธิปัตย์นะจำไม่ผิดท่านพิจิตรเนาะตอนนั้นตอนนั้นพิจิตรเลือกตั้งคุณสมัครครั้งสุดท้ายปี2543นะครับคุณสมัครสุนทรเวชจากพรรคประชากรไทยนะครับก็ท่านก็เป็นผู้ที่โดดเด่นในแง่ของอะไรล่ะฮะเป็นนักคิดนักเขียนนะครับเป็นผู้ที่มีวาทศิลป์นักพูดนะก็ถือว่าเป็นผู้ที่โดดเด่นมากตอนนั้นนะครับแล้วก็มีผลงานหลายๆอย่างทั้งเขียนหนังสือทั้งออกรายการโทรทัศน์ตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องของการออกทีวีเนาะตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีปี47ถึงปี51คุณอภิรักษ์โกสโยธินจริงๆผมก็เสียดายคุณอภิรักษ์นะพี่เจนนะจริงๆอายุการเมืองท่านน่าจะอยู่ได้นานกว่านี้นะ
1: คือไม่มากสมแล้วหายไปเลยไม่ทำ
0: หายไปเลยจริงครับหายไปเลยครับตอนนั้นถ้าไม่อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะ
1: อาจจะเจ็บช้ำเรื่องรถดับเพลิงอะไรที่ผมมีกว่าจะหลุดไปเรียนเอานานมาก
0: ตอนนั้นท่านเป็นผู้ว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็มีการพูดถึงเรื่องของอดีตที่ท่านทำเรื่องของรถไฟฟ้า BDS การละเมอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการวางผังเมืองนะครับแล้วก็ว่าปี52ถึง59โอ้อันนี้ก็ทอออฟเดอะทาวน์เลยนะครับประชาชนชาวกทมก็ให้โอกาสประชาธิปัตย์ต่อเนื่องหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรอันนี้ตอนนั้นเป็นสมัยแรกนะปี52แล้วเป็นสมัยที่2ปี56แล้วก็คือฮามากคืออะไรฮะน้ำท่วมเข้าไปอยู่ดอยใช่ไหมวลีเด็ดตอนนั้น
1: คือตอนนั้นพอสมัยที่สองเนี่ยผมก็ท่านก็นะคือเบาเกียร์มากเลยไม่ใส่เกียร์อะไรก็คนก็โอ้โหอย่างที่บอกกทมนี่จริงๆเป็นคลาสสิกนะเป็นเมืองที่คือก็อยู่กับระบบอย่างนี้มาคือสี่ปีก็ไม่เคยมีอุบัติเหตุระหว่างทางนะจบนะแต่นี่อย่างเงี้ยบางทีเราก็เสียดายว่าบางอย่างทำอะไร4ปีจะว่าสั้นก็สั้นจะว่ายาวก็ยาวนะพอเราสมควรผมว่าขับเคลื่อนได้อย่างจุดเด่นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่างคุณอัศวินก็มีบางคนมาชมว่าทำบางอย่างที่มันเป็นเรื่องของเมืองสะอาดอะไรพวกนี้ก็ทำได้
0: คุณอัศวินนี่ก็ต่อจากคุณชายสุขุมพันธ์
1: แต่อันนี้ตัวเองเนี้ยผมว่าบทเรียนของคุณชาติเป็นจุดหัวเรี่ยวหัวต่อละพอคนเริ่ม
0: จัดชาติต่อจากคุณอัศวิน
1: เพราะว่าคุณเนื่องว่าในมาในเชิงใช้เทคโนโลยีสูงในการขับเคลื่อนนะหลายอย่าง
0: ครับ
1: ต้องดูอะไรวันนี้เห็นทำแล้วก็มีซึ่งคนรุ่นใหม่ก็จะชอบแล้วก็ให้กำลังใจหรือช่วยเหลือสนับสนุนทุกอย่างผมเห็นแรกๆนะทีนี้พอไม่ออกเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมว่าฟาวนิดหนึ่งเสียดายแต่ว่าแน่นอนกลับมาได้แล้วก็เนี่ย
0: หมายถึงไม่มีผลมากเท่าไหร่มีผลงานไม่ชัดเจนใช่ไหมพี่เจ
1: ก็คือหนึ่งไม่เป็นไปอย่างไม่ปังอย่างที่ตอนหาเสียง
0: ใช่
1: พอพูดแล้วเนี่ยโอ้ฟังแล้วสองร้อยข้อนี่ปั๊บแล้วเป็นคนพูดเร็วอ่ะ
0: ครับใช่
1: ก็ดูเหมือนจะคนก็มั่นใจว่าฉับไวแน่นอนอะไรแล้วมันก็ไม่ออกมาก็เป็นประเด็นตอนนี้รอบนี้รอบสองที่เข้ามาหรือว่าท่านใหม่ที่เข้ามาแข่งแคนดิเดตหรือเนี่ยก็ต้องคิดว่าอันนี้คือความยากของคนกทมเพราะเขาอยู่กับเมืองที่มันหมุนเร็วอ่ะหมุนเร็วเนี่ยเขาอยากจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นพรุ่งนี้แล้วอ่ะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบว่าค่อยๆดูค่อยทำอันนี้เป็นเรื่องที่ยากแล้ว
0: ปัญหาพื้นฐานของกทม.มันยังคงเป็นปัญหาเบสิกที่ทุกคนต้องการเช่นเรื่องรถติดเรื่องระบบขนส่งสาธารณะเรื่องน้ำท่วมก็ยังมีอยู่หลายพื้นที่มันยังคลาสสิกอยู่นะพี่เอก
1: มันเป็นไซเคิลอยู่แล้วหน้าฝนมันก็ทำท่วมแน่นอนนี่มัน
0: เรื่องต้นไม้เรื่องสวนสาธารณะก็อาจจะดีขึ้นพอสมควร
1: แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นน้ำท่วมที่มาจากสาเหตุปกติเช่นขยายเงี้ยมันไม่ควรจะเกิดอันนี้แก้ได้ถูกไหมโอเคน้ำทะเลนั้นหนุนปราบผิดปกติน้ำเหนือมาอันนี้ปกติเข้าใจแต่เบสิกเช่นขยะตามนี้นั้นอันนี้มันต้องเป็นปัญหาที่ต้องเคลียร์ได้ในเป็นฟันดาเมนทัลพื้นฐานเป็นต้นหรือการจราจรซึ่งอันนี้ปิดแล้วมีคนผิดกฎจราจรหรืออะไรเนี่ยมันต้องแก้แล้วจบมันแก้ไม่จบไม่ได้ซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็ต้องใช้หลายอย่างภาคทุกภาคส่วนเช่นเมื่อกี้ที่บอกการประสานงานเนี่ยถ้าเอกชนเจ้าของพื้นที่ก็ตาม
0: ครับ
1: ภาคตำรวจก็ตามเงี้ยมหาดไทยต้องประสานหมดอ่ะใช่มั้ย
0: ผมว่ากทม.ผู้บริหารจังหวัดกทม.หรือว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยหลายๆครั้งก็จะถูกมีการออกมาพูดถึงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

0: ไม่ได้อยู่ที่ผู้ว่ากทมท่านเดียวไงมันคือกทมเนี่ยมันถูกบริหารงานโดยส่วนกลางของประเทศด้วย
1: ถ้าเราพูดแบบนี้นะมันก็จะเป็นปัญหาที่วนไม่จบแบบที่เราพูดเมื่อกี้แหละคือสมมติบอกว่าต้องรอให้มันเสร็จเด็ดขาดก่อนที่จะแก้ได้อันนี้มันไม่จบเลยถูกไหมก็ภายใต้สิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นอย่างนี้ทำยังไงจะประสานได้แล้วหน่วยงานที่ประสานก็เป็นหน่วยงานเดิมนะประสานผู้ว่าสิบคนก็เป็นหน่วยงานเดิมนี่แหละสมมตินะสมมติโทษนะสำนักงานตรวจจราจร
0: มันมีอยู่เป็นปกติก็เห็นอยู่แล้ว
1: ใช่สมมติว่ากทมกับ
0: ไม่ใช่ข้ออ้าง
1: กองการตรวจจราจรอย่างเงี้ยก็จราจรที่อะไรจราจรแมงค่ำอ่ะ
0: ก็ไม่ใช่กทมมีอำนาจเด็ดขาดแม้แต่ทำรถสาธารณะเองรถไฟฟ้ารฟม.BTS อะไรก็กทมก็ได้ไม่มีอำนาจเด็ดขาดนะ
1: คำว่าเด็ดขาดเนี่ยหน่วยงานที่กำกับเด็ดขาดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไหมล่ะ
0: ไม่เปลี่ยน
1: กทมนอกจากผู้ว่าแล้วคนทำงานอยู่ก็กทมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนใช่ไหม
0: เหมือนเดิม
1: มันทำไมตรงนี้มันถึงจะสร้างให้มันเกิดการประสานงานอย่างถาวรไม่ได้ไม่เข้าใจ
0: อ๋อหมายถึงว่าต้นทางมันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วก็ทำให้มันได้ปรับให้มันได้ว่า
1: ผมคิดว่าตัวข้อกฎหมายตัวอะไรบางอย่างมีบ้าง
0: คร
1: ับแต่ด้วยเรื่องของ mindset เรื่องของทีมเวิร์คเรื่องของอะไรก็ตามพวกนี้มันต้องพัฒนาขึ้นมาได้เป็นระยะเวลาสิคุณประสานงานไม่ใช่ภายในปีนี้ประสานมา20ปีแล้วมันจะเป็นไปได้ไงว่าไม่รู้ปัญหาใช่ป่ะ
0: แล้วในฐานะที่ทั้งพี่ทั้งผมก็เป็นคนที่ใช้งานกทมต้องใช้คําว่าใช้งานเพราะเราไม่ได้เลือก
1: โอเคว่าเราคุณไม่ได้คนเราคุณยุ่งอะไร
0: เอ้าแม้เราไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ผมท้าเลยว่าคนกรุงเทพกี่คนที่ใช้งานกทมมากเท่าผมกับพี่เจตเอาจริงเพราะนั้นเรามีสิทธิ์ในฐานะคนใช้งานกทมวิชั่นของผู้ว่ากทมถ้าเป็นปัจจุบันเนี้ยอย่างที่เห็นแคนดิเดตเนี่ยวิศวกรซะส่วนใหญ่เนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นเหรอหรือว่ายังไง
1: ไม่ผมว่าคือด้วยความที่คนมีความเข้าใจมีความรู้มากขึ้นทุกคนทั่วไปนะเขาก็จะติดตามหรือว่าแทร็กติดหรือว่าวัดผลพวกเนี้ยเป็นในเชิงตัวเลขเป็นตัวสถิติหมดฮะงั้นในการที่ใช้เทคนิคเข้าในการที่ใช้ความรู้ในเชิงเทคนิคเนี่ยมาบริหารจัดการเนี่ยเช่นทำสถิติทำรูปนี้นั่นเนี่ยมันช่วยได
0: ้
1: มันช่วยได้แล้วมันทำให้อย่างนี้ที่คุณชาติก็ใช้อยู่หลายเรื่องนะซึ่งตอนนี้ก็ดีนะมันบอกได้ว่าเป็นอย่างนี้อันนี้โอเคจะเถียงไม่ต้องเถียงอื่นเอาตัวเลขมาวัดกันเลยอย่างเงี้ยมันได้ถ้าเราเป็นนักบริหารทั่วไปถ้านักประสานมันก็ดีในเชิงประสานแต่ว่าวัดยังไงแข่งยังไงไอ้ต้นอย่างพื้นที่สวนที่เราบอกว่าตอนนี้มีพื้นที่สวนสาธารณะในการออกกำลังกายเยอะขนาดกี่ตารางเมตรในเมืองในกรุงเทพเนี้ยเอามาวัดได้นี่เห็น
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยมันพูด
0: ได้อย่างเงี้ยช่วยในการหาเสียงอ่ะ
1: มันทำให้ควอนติฟายคือวัดผลได้ชัดเจนถูกไหม
0: โอ
1: ซึ่งอันเนี้ยคุณมีเชิงเทคนิคเนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นได้ทำไมทำนี้ได้เพราะอินพุตแก้นั้นแก้นี้เอาพูดเป็นอย่างนี้มันบอกได้ถ้าเราเป็นคนทำงานทั่วไปมันบอกไม่ได้หรอกนอกจากเอาข้อมูลเข้ามาบอกไม่เข้าใจจริงอะไรเงี้ยไม่ได้จำได้ไหมตอนนี้คุณรอบที่แล้วเนี่ยดร.เอก็มาแนวเนี้ยมาแนวนี้ชายก็มาก็ใช้ตัวเลขนู่นนี่นั่นโอ้โหเต็มหมดเลยเหมือนกัน
0: ก็ผมยังนึกว่าท่านจะลงสมัครอีกนะเนี่ย
1: ก็รอบนี้ก็ไม่แน่ใจแต่เห็นอาจจะบอบช้ำจากพักจากเล่นการเมืองรอบนี้ไม่ได้ขึ้นไม่หลบไม่ขึ้นมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนก็รอดูนะว่ารอบนี้จะมีรายเดิมกลับมารีเทิร์นหรือว่ารายใหม่ที่สดใสมาครับมันเนี่ยหลายคนนั้นหน้าตาสดใสอย่างไรน่ามาดูเนี่ยก็
0: มา
1: เช่นไร
0: มาแบบว่ามาคือเขาเรียกว่าอะไรนะฮะไม่ได้บอบช้ำทางการเมืองกันมาสักเท่าไหร่ว่าอย่างนั้นเถอะ
1: คือมีความสดใหม่ในการคิดในทางแก้ปัญหาหรือว่าอาจจะมีวิธีการก็เรียกครีเอทีฟคือการในการแก้ปัญหาได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็ลองดูแต่ว่าอย่าลืมนะบทเรียนที่ผมคิดว่าต้องทุกคนก็จะถามหาปีแรกของคุณชาติเหมือนกันแหละอันนี้เหมือนกันเข้ามาแล้วคุณพร้อมขนาดไหนที่เข้ามาแล้วทำให้มันขับเคลื่อนได
0: ้ซึ่งถ้า10ข้อ20ข้อก็พอไม่ต้อง200ข
1: ้อจริงๆเนี่ยไม่ต้องแถลงแบบคุณโทษนะคิดรู้เนี่ย4ปีทำจะทำอะไรบ้างก็ขอ2ปีแรกนี่ให้มันชัดๆว่า10ข้อเนี่ยไปมาเนี่ยโหแจ๋วเลยรับรองได้
0: แต่ก็ไม่แน่นะท่านอาจจะบอกว่า200ข้อที่ทำมา4ปีไม่พอขอผมอยู่อีกรอบนึงผมจะทำต่อ
1: นี่ประกาศ800ข้ออยู่ใน44 500
0: ก็ได้โอกาสที่ท่านจะกลับมาอีกครั้งนึงก็เป็นไปได้ผมว่าก็เป็นไปได
1: ้ก็คือจริงๆคนก็คือเดี๋ยวนี้มันมีประเด็นว่าเอ๊ะลองของใหม่ที่ไม่แน่ใจกับคนที่เอ๊ะพอทำได้มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะใช่ไหมอันนี้มันเป็นวิธีคิดซึ่งผมก็อยากจะบอกคนรุ่นใหม่เหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าหนึ่งต้องพร้อมหรืออะไรพวกนี้ก็ลงมือทำเลยมันจะต้องมีผิดถูกอ่ะไม่รู้แหละเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละวันหนึ่งคุณต้องทำอยู่ดีอ่ะใช่ไหม
0: จริงๆแล้วปัญหามันก็รูทีนอยู่แล้วนะผมว่าในกทม.แล้วก็ระบบราชการมันก็เหมือนเดิมมาตลอด20ปีที่พี่เจตพูดถึง
1: คือ
0: นั่นเนี่ยก็แค่ทำให้มันเมนเทนไปแล้วดีในบางมุมที่ควรจะดีก็พอ
1: ตอนที่คุณลุงพูดเมื่อกี้ประโยคที่บอกว่ากทม.ไม่มีอำนาจเด็ดเสด็จขาดเนี่ยผมเคยฟังเป็นเรื่องนี้มาแล้วนะใช่ผมก็เนื่อยใจเน
0: ี
1: ่ยเราชอบแบบเนี้ยกันหลายๆเรื่องนะ
0: ครับ
1: ต้องมีอำนาจเด็ดเสด็จขาดถึงจะแก้ปัญหาได้มันฟังดูเหมือนดีนะแต่บางทีคิดว่าแล้วถ้ามีแล้วทำไม่ได้มันต้องแบบต้องฟรีๆไงไม่เข้าใจเขาอาจจะมีกลไกในการวางจะมีเรื่องเขาเรียกcollaboration คือมีการทำงานและแยกหน้าที่ชัดเจนมีการแบ่งหน้าที่กันเพื่อให้มีความโฟกัสความชัดเจนในแรงงานเดียวเองแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเช็คแบลนซ์ก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะแต่ว่าคุณต้องประสานอันนี้เป็นเรื่องประสานปกติผมก็คิดว่าทุกสาขาก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งนั้นแหละจะต้องทำคนเดียวทั้งทุกหน่วยทุกฟังก์ชันเป็นไปไม่ได้หรอกอันนี้เป็นเรื่องปกตินะผมว่าก็ต้องเข้าใจบริบทนี้ก่อนงั้นถ้าเราตั้งโจทย์ว่าต้องเป็นยูนิคเอ็มพาวเวอร์เท่านั้นโอ้โหนี่มันก็จบข่าวเลยต้องรอให้จบก่อน
0: เพราะว่าสมาชิกสภากทม.ก็ไม่ใช่สายเดียวกับผู้ว่ากทม.ก็เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้จะทำงานกันได้ยังไงไหมมีคนตั้งคำถามเหมือนกันถ้าเกิดเราเป็นอยู่พรรคเดียวกันมันก็จะทำงานง่ายขึ้นทำนองนั้นนะ
1: ก็มันมีวิธีคิดหนึ่งก็มีพรรคหนุนไม่มีพรรคหนุนอิสระเป็นยังไงมันก็พิสูจน์แล้วว่ามันอาจจะไม่จำเป็นก็ได
0: ้
1: ใช่ไหมที่การงานผมว่านะ
0: รอดูให้มันชัดเจนมากกว่านี
1: ้รอบนี้ก็ผมว่าทุกคนก็รอดูตรงนี้นะไม่ใช่ว่าจะว่ากทม.
0: เขาก็ต้องมีการไฮปาร์กันใช่ไหมมีการออกมาพูดนโยบายหาเสียงผมว่าสัปดาห์หน้านะคงคึกคักมากขึ้นแล้วล่ะสำหรับเรื่องของการชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับต่อจากคุณชัชชาติซึ่งจะเป็นคุณชัชชาติหรือเป็นคนอื่นก็ว่ากันนะครับผมเดี๋ยวพักประเด็นกันก่อนครับพี่เจตปากกระป๋องพี่เจตจะคุยไหมเนี่ย
1: หมายจะคุยมุมไหนเนี่ยกระป๋อง
0: พี่เป็นเจ้าของโรงงานพี่จะกล้าทำไหมถามจริง
1: ผมเมื่อกินปลากระป๋องนะไม่ยังไม่กินนะแต่ว่าอันนี้ก็
0: ไม่เคยเจอเอาปลานิลปลาหมอข้างดำมาทำ
1: ไม่รู้ไม่เคยไงไม่
0: จะบอกก่อนเจอกระป๋องยี่ห้อนั้นแต่ว่าไม่เจอใช่ไหม
1: มันไม่ได้ไม่รู้ไง
0: ผมไม่ตั้งคำถามว่ามันเป็นวิชั่นของผู้บริหารหรือเปล่าซึ่งอาจจะไกลไว้ที่ผมจะตั้งคำถามใหญ่ขนาดนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เขาบอกเป็นการลดต้นทุนมาช่วงหลังเศรษฐกิจไม่ดีแต่ผมว่าปมมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นปมอยู่ตรงที่คุณไม่เปลี่ยนฉลากไง
1: โอเค
0: เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อครับแล้วก็ผมมีประเด็นที่จะมาสื่อสารเพิ่มเติมเดี๋ยวบ่อยทีในเบรกหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับข้อมูลผมมีเรื่องแลนด์บีชยังไม่ได้คุยพี่เจแลนด์บีช
1: ยังคู่ฝุ่นอยู่เลย
0: ถามหลายคนแล้วว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเดี๋ยวผมต้องถามพี่วันนี้อะไรช่วงหน้าให้พี่คิดนิดนึงว่าจะตอบผมแบบไหนเรื่องนี้นะครับผมเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงครับช่วงหน้าคุยกันต่อสักครู่ครับ
1: ครับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษดาพรมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจสนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
3: ก้าวสู่จุด 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ
5: เพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษดาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2 CEO Vision ประจำวันเสาร์นะครับมาชวนคุณผู้ฟังไปเจาะกลยุทธ์ปลุกพลังคิดที่นาโกย่าญี่ปุ่นกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกันก่อนนะครับ 15-20 พฤศจิกายนนี้ครับคุณผู้ฟังครับจะดีแค่ไหนครับเมื่อ 96.5 คลื่นความคิดขอเชิญท่านร่วมเดินทางในทริปสุด Exclusive นาโงย่า SME Insight ชวนไปรับคมความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจจากอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูการตลาดนะครับตลอดการเดินทางท่านจะได้ฟังการวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นและการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ดู SME ของจริงและสนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวตั้งแต่บนรถบัสยันโต๊ะอาหารครับโอกาสทองที่จะหาที่ไหนไม่ได้นะครับแต่อาจารย์ธัญวัฒน์ชัดเจนตีแตกแน่นอนคลื่นความคิดนะครับจะพาคุณไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมมองที่แตกต่างใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติชมแบบพาโนรามาลอยฟ้าเป็นอย่างไรครับไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกสร้างความมั่งคั่งให้ชุมชนได้อย่างไรชมปราสาทนาโกย่ายิ่งใหญ่และช้อปปิ้งย่านซากาเอะให้จุใจครับพิเศษสุดตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟนาบานาโนสโตนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนาโกย่าคือเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับเป็นบ้านเกิดของโตโยต้านะครับการไปดูจุดเด่นเหล่านี้จะทำให้เห็นคุณภาพการบริหารจัดการเมืองการท่องเที่ยวที่ประสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมเดินทางเหนือระดับด้วยการบินไทยครับที่พักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดรับจำนวนจำกัดเพื่อให้ทุกคนได้ใกล้ชิดและรับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์ได้อย่างเต็มที่ทริปนี้ไม่ได้แค่ความสนุกแต่คุณจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจแน่นอนจองด่วนนะครับที่ LINE @thinking radio แล้วไปเจาะลึกตีแตกกลยุทธ์กันที่ญี่ปุ่น15พฤศจิกายนนี้พลาดแล้วจะเสียดายนะครับผมก็ไปจองกันได้ที่ LINE @thinking radio นะมาแตะปลาหมอคางดำปานินปลากระป๋องกันหน่อยกันแล้วกันพี่เจษคือตอนนี้มีการแถลงข่าวแล้วเขาเปิดตัวแล้วตอนแรกไม่ได้เปิดตัวว่าเป็นบริษัทอะไรแล้วก็ยี่ห้อกระปากระป๋องยี่ห้ออะไรแต่ว่าตามข่าวเนี่ยล่าสุดเปิดตัวแล้วผู้บริหารก็ออกมาพูดแล้วว่าสิ่งที่ทำขึ้นเนี่ยก็ขออภัยเป็นบางล็อตเป็นการทดลองนำปลาชนิดอื่นมาใช้แต่สิ่งที่มันเอะใจก็คือว่ามาลองใช้แต่ว่าฉลาดมันไม่ได้เปลี่ยนไงพี่เจษคือถ้าคุณจะเปลี่ยนจากปลาแมคเคอเรลหรือปลาชนิดอื่นเนี่ยมันก็ควรจะต้องเปลี่ยนฉลากแล้วก็แปะโอเคถ้าคุณเขียนว่ามาจากปลานิลก็ว่ากันไปเขียนว่าปลามาจากปลาหมอข้างดำก็ว่ากันไปแต่นี่คือสิ่งที่สคบเองก็ดำเนินคดีกับทางบริษัทนี้โรงงานนี้ยี่ห้อปลากระป๋องอันนี้นะครับก็เลยทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงทำแบบนี้เขาก็อธิบายว่าช่วงหลังเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ต้นทุนการผลิตมันสูงขึ้นแต่เขาไม่อยากจะปรับราคาในการขายก็เลยทดลองเอาปลาชนิดอื่นที่มีต้นทุนถูกกว่ามาทำนั่นแหละแต่ประเด็นที่ผมพูดน่ะคือว่ามันไม่ได้เปลี่ยนฉลากถ้าเปลี่ยนฉลากมันจะขายไม่ได้ใช่ไหมเรื่อง
1: ผมถึงบอกว่า คอมเมนต์ไม่ถูกเลยเพราะว่าจริงๆแล้วปนินเราก็ทานอยู่ประจำนะซื้อปนินประจำ
0: กระบอกข้างน้ำก็มากินตอนหลังที่มีปัญหาเรื่องมันกินปลาชนิดอื่นเขาก็จับมากินปกติ
1: เราไม่ได้มีประเด็นเรื่องแอนตี้ปลาหรืออะไรเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกประเด็นอยู่แค่นี้เพราะว่ามันกลายเป็นดราม่าเพราะอย่างนี้แหละไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าถ้าจะเทสสลัดแล้วคนไม่ตอบรับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งธรรมดาคุณกินแม็กปลาคาเรียมาถ้าจะชั่วชีวิตมั้งเนี่ย
0: ชั่วชีวิต
1: ใช่ไหมจะทำยังไงก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องใช้เวลาคอนดักถึงข้าใหม่ใช้เวลาแต่ว่าแน่นอนราคา
0: ไม่ผิดที่เปลี่ยนวัตถุดิบไม่ผิดที่เปลี่ยนวัตถุดิบ
1: มันไม่ได้เขาเปลี่ยนทดลองทำสินค้าใหม
0: ่
1: ไม่แปลกทำได้ทุกคนทำได้หมดแหละแล้วมันเป็นปลาซึ่งคนก็กินปกติอยู่แล้วนินปลาทับทิมอะไรพวกนี้กินเป็นเรื่องพื้นฐานปกติตลาดมีขายทุกวันอันนี้ไอ้อย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องของมุมมองซึ่งจริงๆแล้วต้องยอมรับผิดอย่างเงี้ยถูกละว่าคุณผิดพลาดไปละส่วนจะผิดพลาดแล้วคนรับได้ไม่ได้จะโดนปรับยังไงแล้วคนให้อภัยหรือเปล่านี่ช่วยไม่ได้ต้องแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ทำไปแล้วนะ
0: ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นคือเรื่องการตลาดอย่างเดียวอิมแพคที่จะเป็น
1: ใช่ใช่ก็คือคน
0: ความน่าเชื่อถือของแบรนด์หรือสินค้านี่ก็จะ
1: คนรู้สึกว่าไม่ไว้ใจคุณไหนดีกว่า
0: เออ
1: มันการทำเนี่ยซึ่ง
0: อันนี้แค่กรณีหงไทยที่โดนไม่พิเศษว่า
1: หงไทยนั้นผมว่าเขาอาจจะพลาดเรื่องแหลกวัตถุดิบหรืออะไรทั้งอย่างตอนทำใช่ไหมแล้วก็พอทำไปมันมีประเด็นเรื่องที่โรงงานเถื่อนอะไรที่ว่าเนี่ยตอนกันมาเลยเป็นประเด็นได้ค่อยๆกลับมาแต่ว่าใช้เวลานานหน่อยเพื่อแบรนด์มันโดนกระแทกแรงนี้มันเอาไม่อย
0: ู่มันก็เป็นประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือของสินค้าใช่ไหม
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะผมว่าวันนี้ทำสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วกันติดตัวใช้อย่างเงี้ยไม่เหมือนเสื้อผ้านะมันโยนทิ้งไม่ได้ไม่มีกระทบเนี่ยนี่มันของกินนะใ
0: ช่ไหมเข้าไปในร่างกาย
1: อินเฮลเข้าไปในร่างในจะดมเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็มีประเด็นไงคนก็แล้วอย่างบางประเทศเขาแอนตี้มาเนี่ยก็มีเรื่องเคสที่ต้องคิดว่ากระทบกระทั่งแล้วมันเสียหายขนาดไหนไม่เหมือนกับของใช้ทั่วไปอันนี้ก็อยากเป็นบทเรียนดีกว่าแต่ว่าไอ้เรื่องข้อที่จริงเนี่ยก็ต้องไปชี้แจงแล้วก็อยู่สังคมอยู่กับข้อกฎหมายได้ว่า
0: เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ง่ายๆที่จะสื่อสารอะไรแบบเปลี่ยนแปลงแล้วไม่บอกกันนะเพราะว่าผู้บริโภคโอ้โหก
1: ็
0: ด
1: ู
0: เปิดเผยคือสมัยก่อนมันต้องไปร้องเรียนใช่ไหมผมจำได้ไปโวยวายหน้าสื่อมวลชนสถานีนู้นสถานีนี้ช่องนั้นช่องอื่นนี้มีช่องของตัวเองอ่ะก็ถ่ายไลฟ์สดเจ็ดจบเลยเห็นหมดเลยทีนี
1: ้ใช่แล้วผมต้องเรียนว่าท่านผู้ฟังก็ต้องดูอ่ะจริงมันก็ไม่แปลกแล้วถ้าเราจะลองชิมปลากระป๋องที่เป็นปลาดินอะไรนะถ้าไม่ชอบก็ไม่ซื้อแค่นั้นเองก็ไปแค่นี้ใช่ไหม
0: เดี๋ยวผมไปหาซื้อแล้วเรามาทานด้วยกันพี่เกดดูซิว่าจ
1: ะดูเขาต้องรู้ได้ไงกระป๋องไม่รู้เลยต้องเปิดมันให้รู้เลย
0: เขาไม่รู้ว่ากระป๋องไหนเออจริง
1: ใช่ไหมหมื่นรู้จำนวนหมื่นกระป๋อง
0: กระป๋องเนื้อมันยุ่ยๆอ่ะวันนั้นผมดูข่าวพี่ผู้สารยุทธบอกว่าเนื้อมันยุ่ยๆเห็นเขากินกันน้องไบรท์สองคนมันไม่
1: ไปเจอได้ไง
0: เนื้อหนึบเหมือนปลาแมคคาเรลเขาบอกนั้น
1: นั่นแหละแล้วเขาไปเจอได้ไงเหมือนว่ามีคนเอามาส่งให้เขาดูไม่ได้เจอได้
0: อาจจะเป็นล็อตคนที่ซื้อไปกินแล้วเจอไงที่คนอาจจะเป็นล็อตของคนที่โพสอ่ะ
1: ไม่ได้บอกเลยว่าไม่ได้บอกว่าเจอที่ห้างไหน
0: เออถ้าเราจะไปซื้อหาได้จะไปเจอได้ไงเออได้กลายเป็นแรร์ไอเทมไปเป็นของหายากไปอีกเอา
1: ก็เป็นบทเรียนนะผมก็พี่ก็เราบุ้มคิดคือก็อยากได้ทำอย่างนี้กับสินค้า
0: คร
1: ับพวกบริโภคซึ่งมันจำเป็นนะไ
0: ม่ได้มาเรื่องของแลนด์บริดจ์นะตั้งแต่ผมเกิดมาก็ได้ยินเรื่องนี้แล้วนะ
1: เฮ้ยไม่นะฮะ
0: มันย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคคอคอดกลางไม่ใช่หรอพี่เจ
1: เอาคอคอดกลางเรื่องหนึ่งนั่น
0: เป็นแต่รัชกาลที่5เลยนะ
1: อันนั้นขุดคลองอันนั้นก็แบบสมัยน
0: ี้แต่มันเป็นโซลูชันของการทำเรื่องการเดินเรือเหมือนกันไม่ใช่หรอครับ
1: โอเคใช่ถ้าถามว่าโดยภูมิประเทศตรงนั้นเนี่ยเส้นทางการเดินเรือเนี่ยหรือว่าการทำ transportation route ทั้งหมดเน
0: ี่
1: ยมันเป็นแนวคิดแนวอดีตใช่ไหมใช่ก็เหมือนกับคนดูแล้วรูปโลกมันเดินอ้อมไปนี่มันก็ไกลนะใช่ไหม
0: ถ้าดูตามภูมิศาสตร์ภูมิประเทศตอนนี้ประเด็นมีอย่างนี้พี่หนึ่งผลกระทบกับธรรมชาติทำลายสิ่งแวดล้
1: อม
0: ชาวประมงแน่นอนทะเลอาหารทะเลนู่นนี่นั่นนี่ประเด็นเกี่ยวกับธรรมชาติล้วนเลยสองคือผลประโยชน์สามคือใครลงทุนสี่คืองบประมาณเป็นล้านล้านบาทก็ไม่ใช่น้อยห้าคือความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจไหมแค่ห้าเรื่องนี้พี่เจพูดได้หมดเวลาเชื่อผม
1: ห้าหัวข้อเนี่ยจริงๆก็มีสองเรื่องนั่นเองถามผมนะสองเรื่องนี้คือเรื่องอะไรคือหนึ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมด
0: ครับเลย
1: มองข้อหนึ่งซึ่งอันเนี้ยคำว่าสิ่งแวดล้อมหมายถึงว่าความเป็นอยู่อะไรพวกนี้แล้วแต่นั้นแล้วก็ไอ้พวกธรรมชาตินิเวศวิทยาทั้งหมดที่พูดถึง
0: อ
1: ันที่สองคือความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจซึ่งมันจะแตกเป็นยอดว่าอ้าว ทำไงจะคุ้มค่าเช่นใครลงทุนทำยังไงบ้างอันนี้เป็นเรื่องว่าสองเรื่องกลุ่มใหญ่แค่นี้เองแต่ที่ผมจะพูดคือว่าสองเรื่องนี้เป็นปัจจัยในการประกอบการตัดสินใจแต่มุมมองผมคิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของโลกซึ่งอยู่ในมือคนไทยนะ
0: อันนี้ความดูยิ่งใหญ่มากพ
1: ี่เอาเรื่องจริงผมถามว่าอันนี้ผมถามคุณจริงนะสมมติคุณทำเรื่องนี้ขึ้นไปเนี่ยทำไม่ทำแล้วแต่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นี่นะตอนเนี้ยทำไมคนต้องสนใจทั้งโลกอ่ะเพราะมันเปลี่ยนโลกได
0: ้เปลี่ยนเส้นทางเดินเรือเปลี่ยนเส้นทางขนส่งสินค้ามันคือเรื่องนี้ถูกไหมครับ
1: ใช่คุณคงจะมีโครงการอะไรบ้างที่ทำให้แล้วมีคนทั้งโลกสนใจในบ้านเรานะเราทำEC แล้วกันโอ้ยคุณถ้าตายนะลากมาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าไม่ใช่ว่าไม่สำคัญสำคัญต้องมาดูผมไม่ได้บอกว่าจะทำไม่ทำแต่อยากให้คิดดีๆว่ามันมีสองเรื่องที่ต้องดูถึงก็คือหนึ่งเรื่องนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมทั้งหมดชีวิตคนชีวิตสัตว์ชีวิตต้นมังต้นไม้แล้วแต่ว่าได้ว่าอันที่สองคือความคุ้มค่าเศรษฐกิจก็คือลงทุนยังไงผลตอบแทนเป็นเท่าไหร่ทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยส่วนเรื่องเป็นเรื่องรายละเอียดในสองข้อหลักเท่านั้นเองแต่ว่าเราเนี่ยกำลังดูว่าเรากำลังจะเปลี่ยนรูทการขนส่งของโลกนี้ไหมในภาคนี
0: ้จริงจริงจริง
1: ซึ่งอันนี้มันก็จะบวกไปเป็นแต้มต่อให้กับสองเรื่องนี้เองเช่นผลประโยชน์ตรงนี้จะทำยังไงจะคุณให้มีสุ่มคุ้มค่ามากขึ้นคุณต้องมีคุณมี
0: ค
1: อนโทรลอ่ะอย
0: ่
1: างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับแต่นี้บางคนก็พูดไปลามไปเรื่อยเช่นมันเป็นเรื่องความมั่นคงนะคุณไปสร้างก็มีปัญหาคอนฟลิกต์อยู่ที่คุณนะมันก็ต้องบริหารจัดการสิครับธรรมดามันโทษนะวันนี้เราไม่ได้พูดถึงว่าถูกผิดนะย้อนกลับไปดูโดนัลด์ทรัมป์ทำสองลำดับเนี่ยถามว่าสุดท้ายสมมติทุกอย่างจบไปแล้วคุณยังคบกับอเมริกาอยู่ไหมก็คบ
0: ก็ต้องคบแหละคบในมุมไหนบทไหนหรือว่าระวังตัวมากขึ้นก็อีกเรื่องนึง
1: จีนต่อให้จีนมีบางคนพูดว่าโอ้จีนคุยใครก็เอาเปรียบเนี่ยทั้งลาวทั้งอะไรโดนเสียโดนนี่แล้วคุณคบเขาไหมล่ะก็คบอยู่ดี
0: ก็คบอยู
1: ่มาร์เก็ตไซส์เขาใหญ่ขนาดนั้นมีกำลังลงทุนขนาดนั้นแน่นอนคุณบอกว่าทำแล้วกลายเป็นเมืองล้างเป็นสถาบันล้างแล้วแต่มันก็อยู่ที่การจัดการทั้งนั้นน่ะ
0: ถูก
1: ใช่ไหมฮะคุณจะบอกว่าคุณทำมันต้องกำไรหมดเลยคุณต้องมาลงทุนแล้วคุณเอาให้ผมหมดเลยนะใครจะลงทุนให้คุณล่ะนี่มันเรื่องชีวิตจริงทั้งนั้นน่ะพี่แต่ว่าผมอยากให้ค่อยๆคิดดีๆแล้วโอเคค่อยดีที่มีคนส่งปัญหาส่งอะไรเข้ามาเยอะดีแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วจะมีกรรมาธิการมีชุดทำงานหรือเปล่าแล้วก็ทำดูโครงการแบบนี้ไม่ได้ทำงานกัน5ปี10ปีผมพูดถูกอยู่แล้วตั้งแต่สมัยร.5ท่านดำริหรือว่ามีแนวคิดตรงนี
0: ้ใช่
1: พอเรามีแผนที่โลกเห็นปุ๊บเรารู้เลยเส้นมีอย่างนี้ตัดนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้มีเบนฟิตแบบน
0: ี้ก็จะมันเปลี่ยนโลกจริงๆนะใช่พอวิจัยปุ๊บก็เริ่มนึกเห็นภาพกันนะ
1: คือตอนแรก
0: มีต้องไปอ้อมช่องแคบมาละกลางข้างล่าง
1: คือตอนที่เราทำแลนด์บริดจ์ที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นการลดคอนฟลิกต์และความขัดแย้งในเชิงที่เป็นเชิงเขาเรียกภูมิรัฐศาสตร์คุณจะตัดแผ่นดินโดยการขุดคลองเนี่ยมันทำให้แผ่นดินแย่
0: ครับ
1: อันนี้มันเป็นเรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรหลายอย่างซึ่งเข้าใจพอทำแลนด์บริดจ์มันก็โซ่ปัญหานี้ไปคุณก็ข้ามแบบปกติได้ใช้เรือต่อรถมาต่อเรือใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปดีไซน์เทคโนโลยีมันช่วยได้เยอะแล้วการรถไฟหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะทีนี้พวกเนี้ยมันก็ต้องเรื่องของเวลาเรื่องของความพร้อมเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของอะไรหลายอย่างมาดูกันเราบอกว่าปัญหาเรื่องมลภาวะหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีที่อื่นนะมีทุกหมดทั่วโลกอ่ะเราก็มีเยอะไม่ทำก็ยังมีเลยคุณนี่ของทะเลทิ้งอยู่เลยเอาผลของทิ้งในทะเลก็มีเยอะทำไมไม่แก้เหมือนกันงั้นตรงนี้ก็ต้องค่อยๆ คิดอย่างรอบคอบแล้วก็ดูดีแต่มันบอกว่าเรามีโปรเจกต์อะไรในโลกในมือเราในประเทศนะวันนี้ที่มันเป็นเปลี่ยนโลกได้ไม่มีเมียเนี้ยอันนี้
0: อย่างนี้พี่เจตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได
1: ้ผมคือผมจะบอกว่าโครงการแบบนี้เป็นโครงการสำคัญและมีประโยชน์ในเชิงทั้งโลกนะค
0: ุ
1: ณแน่นอนมันกระทบชาวบ้านบางคนก็เดือดร้อนเขาเสียหายลงไปอย่างสิงคโปร์ก็เดือดร้อนแล้วเขาก็ต้องปรับตัวแหละใช่ไหมครับสิงคโปร์ยังมาคุย
0: เราจะมั่นใจได้ไงเรือจะมาที่เราไม่ไปที่สิงคโปร์เพราะสิงคโปร์เขาก็พยายามทำอะไรบางอย่างอยู่นะผมจำไม่แน่ใจ
1: เรามีเราเอาไว้เบื้องต้นเนี่ยคิดง่ายๆคือมันเส้นล้นเส้นทาง4-5 วันสมมตินะ4-5 วันเนี่ยค่าดิวเมเลชั่นค่าอะไรของเรือที่ต้องใช้ในการขนส่งเนี่ยมันเปลี่ยนไหม
0: เขาบอกโอเปเรตยกคอนเทนเนอร์ขึ้นเสร็จปุ๊บวิ่งไปยกลง
1: ก็ลอง
0: มีการคำนวณอะไรจริงไหมว่ามันเซฟวันได้จริงๆหรือเปล่าเผื่อจะช้ากว่า
1: ผมดูเนี่ยผมที่วันนี้ผมดูเยอะเนี่ยมันก็จะมีคลิปขึ้นมาโผล่ว่าที่เมืองผมจำชื่อเมืองของจีนไม่ได้ไม่มีคนเลยในพอร์ตคนน้อยมาก
0: ใช้
1: ทุกอย่างเป็น AI หมดเลยสแกนปุ๊บขึ้นปุ๊บมีอัตโนมัติเทรลเลอร์ดึงอย่างเงี้ยแล้วจะบอกว่ามันช้าได้ไง อย่างเงี้ยก็ไม่แน่นะมันก็มีทุกนี้เปลี่ยนไปแล้วโลกเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่แน่แต่เราการทำนี้ไม่ใช่ว่าโอเควันนี้ปีหน้าเปิดไม่ใช่โอ้เป็นสิบสิบปี
0: ใช่ใช่เป็น
1: ซึ่งเหมือนนั้นเทคโนโลยีเปลี่ยนอีกคุณยังพูดถึงจะไปนั่งรถไฟไปดาวอังคารอยู่เลยไปนั่งรถไปดาวอังคารอยู่เลยมันเหมือนกันแหละใช่ไหม SpaceX ไปดาวอังคารไม่มีอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกันมันก็เป็นสิ่งที่คือต้องคิดเหมือนกันว่าเออเรามีโปรเจกต์แบบนี้อยู่ในมือซึ่งสามารถจะพัฒนาเป็นขึ้นจริงขึ้นมาได้แล้วก็มีประเด็นได้ผมคิดว่าเรื่องการขนถ่ายสินค้าเป็นแค่จุดเริ่มต้นของปัญหาที่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเจอใช่ไหมแต่ถ้าบทถามว่านอกจากขนถ่ายสินค้ามีอะไรบ้างเมืองเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปเราบอกว่ามีปัญหาเรื่องนิเวศวิทยาก็ถ้าเรากำกับดูแลนิเวศวิทยาได้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งลงทุนก็ได้เหมือนกันมันก็เป็นวิธีการเหมือนกันงั้นไอ้ระหว่างเส้นทางจากตรงนี้ไปตรงนี้เนี่ยมันอยากระนองไปทางชุมพรเนี่ย
0: ชุมพร
1: มันก็อาจจะมีความเจริญทางเศรษฐกิจขึ้นมาก็ได้ใครจะไปรู
0: ้
1: เป็นต้นทำไมไปทำถนนทางด่วนตัดมาที่เราทำไม่รู้ถ้ามองตรงกลางประเทศเนี่ยพิษณุโลกเขาเรียกอีสเวสต์ที่วิ่งไปยังทำถนนต้นใหญ
0: ่
1: ทำจากพม่าตัดไปนี่เลยทำได้เหมือนกันมันก็ต้องมีแบบนี้สักวันนึงอ่ะใช่ไหมผมว่าตอนนี้ก็ต้องมาดูให้ดีละเอียดแล้วผมคิดว่ามันมีมุมบวกเหมือนกันมุมลบก็มีผมไม่ได้เถียงเลยผมก็เห็นด้วยว่ามีมุมลบเรื่องข้างหน้าเป็น
0: บวกทั้งบวกทั้งลบเอามาตีแผลให้ชัดเจนแต่คนตัดสินใจมันไม่ใช่ประชาชนไง
1: ประชาชนก็มีผู้แทนไงผู้แทนทั้ง500คนไปนั่งในสภาก็นั่งคุยเดชแล้วมีพรรคที่คุณชอบเป็นคนเป็นรัฐบาลตัดสินใจก็มีนี่ใช่ไหมเราก็มีกระบวนการอยู่เราจะให้คน60ล้านคนไปนั่งโหวตคงไม่ได้ก็ต้องว่าไปแล้วที่เราบอกประชาวิจารณ์เนี่ยบางทีก็ต้องยอมรับว่าถ้าบอกพูดถึงผลกระทบเนี่ยก็ต้องให้คนในพื้นที่เป็นคนไปวิจารณ์คนอยู่เชียงใหม่วิจารณ์อะไรมันคุณใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดนะก็ต้องดู
0: คิดว่าเกิดเนี่ยถามจริงรอบนี
1: ้ยากเป็นเรื่องที่ยากมันโครงการเป็นล้านบาทมันเยอะมันใหญ่มากแล้วก็แน่ๆคือโมเดลเนี่ยยังไงก็ตามก็ลงทุนเองไม่ได้ก็ต้องลงทุนร่วมลงทุน
0: ใช่
1: ร่วมลงทุนมีข้อดีไม่ใช่ไม่เข้าเสียนะก็คือว่า1ร่วมลงทุนแล้วคุณเป็นเจ้าของพื้นที่ไม่ใช่เขาลงทุน 100% โดยเขาเองเนี่ยไม่ใช่หรอกคุณเป็นเจ้าของพื้นที่คุณลงทุนพื้นที่ไงต้องมีถูกมั้ยอันที่2คือเขามาเขาก็ต้องคิดผลประโยชน์คุณก็ต้องจัดการผลประโยชน์แล้วก็วัดผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกู้ธนาคารมาลงทุนเหมือนกันไม่แปลกไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็เป็นเรื่องของ balance of power ถ้าคุณเลือกดีสมมติ
0: ด้านในการบริหารจัดการเป็นของใคร
1: คุณใช้สมมติคุณบอกใช้จีนไม่ได้แล้วจีนคอนโซลเตียมกับอันนี้ของประเทศอื่นก็ได้ยุโรปก็ได
0: ้
1: ก็รวมไปเลยทำเยอะไปทำได้โครงการขนาดนี้ไม่มีขยับคุณคนเดียวหรอกถ้าทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของอาจจะดีก็ได้ใครจะไปดู
0: ถ้ามันจะไม่เกิดมันจะไม่เกิดเพราะอะไรพี่ว่า
1: ก็ผมว่าเราไม่ใช่ปัญหาเรื่องกระแสสังคมแล้วก็เรื่องของข้อเรียกร้องในเชิงเนี่ยอนุรักษ์วิทยาเนี่ยซึ่งผมคิดว่าม
0: ันก็โจทย์ใหญ่นะผมว่านะ
1: ใช่เกินอะไรเกินหลายเกินที่ไม่เกิดก็แบบนี้มันในบ้านเราดูไหม
0: คุ้มไม่คุ้มอาจจะเป็นเรื่องรองด้วยซ้ำไปบ้านเราอ่ะ
1: ผมคิดว่าคุ้มไม่คุ้มเนี่ยมันจัดการได
0: ้
1: ทำให้คอสต์ต้นทุนการเงินมันต่ำลงจนแบบติดดินเนี่ยมันก็คุ้มอ่ะถูกไหมทราฟฟิกไม่มีก็สร้างทราฟฟิกเนี่ยมันไม่มีทางที่คุณทำวางแล้วมีคนมาหรอกมันที่ไหนมันก็ไม่มี
0: มันมีหลายมันมีหลายโปรเจกต์ที่ลงทุนไปแล้วมันไม่คุ้มไงมันมีบทเรียนในหลายเรื่องไง
1: ครับถามผมนะผมจะโกยสิ่งที่ไม่ควรจะทำเช่นสร้างตึกนู่นนี่นั่นนะกอยมากองกลางหมดเลยลงทุนบางอย่างที่เป็นอย่างเงี้ยผมว่าผมทำ
0: ไปเคลียร์ของเก่าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำของใหม่มีคนบอกก
1: ันอย่างตึกที่ถล่มมาไม่ต้องสร้างโอ้เห็นด้วยไม่ต้องสร้างเลิกไม่ต้องใช้เงินแล้ว
0: ไม่มันคนละเรื่องกันพี่เขาบอกว่า
1: การ ใช่เรื่องเดียวกัน
0: เอาไอ้ที่ทำก็ต้องทำไปมันใช้งบประมาณคนละส่วนกันไม่เกี่ยวกันอย่ามาพ้นกัน
1: แ
0: ปลว่าหยุดทุกโครงการเพื่อทำแลนด์บิ๊กอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่
1: กำลังพูดว่าประเภทโครงการที่ทำให้เกิดรายได้กับโครงการที่ไม่ได้เกิดรายได้แย
0: ่
1: สร้างถึงสร้างการสร้างทำไมไม่เกิดรายได้หรอกถูกไห
0: ม
1: คุณทำแบบนี้มันมีโอกาสเกิดรายได้สร้างสนามบินเนี้ยมีโอกาสเกิดรายได้สร้างทางรถไฟเนี้ยมีโอกาสเกิดรายได้ผมเห็นด้วยต้องคิดอย่างนี้แลนด์บริดจ์มันใหญ่เกินกว่าที่คิดใช่มันใหญ่มากไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนคุณบอกเป็นการกุมชะตาโลกไว้ในมือได้แล้วบอกให้มันเป็นอย่างเงี้ยมันยากอยู่แล้วมันไม่ง่ายหรอก
0: ทุกคนก็จะมาใช้ถ้าทำดีทำจริงบริหารจัดการคนจะมาใช้แน่เพราะมันย่นระยะได้มากขึ้น
1: ที่บอกว่าใช้เวลา มากไปถ้าทำเวลาเวลาที่เร็วมากจริงเอฟเฟกตีฟจริงเอาคนอยากใช้มันอยากใช้สั้นลงไหมสั้นลงอ่ะค่าใจสู้ได้ไหมสู้ได้อะไรทำแล้วจะไม่ใช้ได้ไงผมอยากรู้ไง มันอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหม
0: สิงคโปร์เขาจะยอมนะ
1: ผมก็เป็นผมก็ชวนสิงคโปร์ลงทุนด้วยแหละอืม
0: อ๋อแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันเน
1: า
0: ะ
1: เอาก็ต้องผมต้องบอกว่าก็ต้องหาบริดจิ้งบางอย่างที่มันทำให้เกิดบาลานซ์ออฟพาวเวอร์
0: ในที่สุดแล้วถ้าเราต้องทำจริงๆอ่ะสิงคโปร์เขาจะเสียประโยชน์ก็ชวนเขามาร่วมลงทุนหรือมาแชร์ผลประโยชน์ด้วยกันก็น่าจะดีนะ
1: ผมว่าสิงคโปร์เข้าใจเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณห้ามโลกเปลี่ยนแปลงไม่ได้คุณต้องแปลโลกนะ เรื่องจริงเรื่องจริง
0: จบด้วยว่ารีเด็ดเลยนะวันนี้นะ
1: เรื่องจริงนะบอกให้เรื่องจริงคุณห้ามโลกไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนแปลงไปตาม
0: เราจริงๆผมได้ยินว่าเขากำลังทำขยายโครงการอะไรบางอย่างที่ตรงนั้นเหมือนกันเพราะมันค่อนข้างจะแออัดพอสมควรตอนนี้
1: ใช่อัพทูวันพอยมันพีกันไปไม่ได้คุณก็ต้องแชร
0: ์ครับผมอ่ะตอนแรกว่าจะคุยกับพี่เจเรื่องทัศนคติตอนนี้มีผลโหวตออกมาทัศนคติต่อผู้นำโลกทั้งโดนัลด์ทรัมป์ทั้งสีจิ้นผิง ทั้งปูตินเดี๋ยวว่ากันเสาร์หน้านะสามสี่ท่านนี้นะยังคงปักหลักอยู่อีกยังยืนยงพอสมควรนะครับ ผมได้มีโอกาสมาทัศนวิจารณ์กันเพิ่มเติมนะครับผมอ่ะวันนี้หมดเวลาครับพี่เจครับสำหรับวันเสาร์นะครับคุณเจษนาพงษ์จาดผมวรพงษ์แจ้งจิตและคุณฟังพร้อมกันนะครับพี่เจวันนี้ขอบคุณมากพี่
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
8: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษดาพรหมจาดดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
9: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ขยายความร่วมมือเกษตรอัจฉริยะผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์โรมูอันเดสมาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนยืนยันไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ได้โทรศัพท์และมีการแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นความร่วมมือที่สำคัญร่วมกันได้แก่ความมั่นคงทางอาหารไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์พร้อมเสนอให้จัดทำข้อตกลงด้านการค้าข้าวเพื่อช่วยสร้างความมั่นคงด้านอุปทานข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์ในระยะยาวทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะด้านเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนและอุตสาหกรรมฮาลาลผบ.ตร.สั่งกำชับรองสำราญเร่งล้างบางขยายผลคลังแสงมรณะจีนเทาลั่นห้ามใช้ไทยเป็นฐานก่อภัยเด็ดขาดผู้สื่อข่าวรายงานจากชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ขยายผลจากเหตุการณ์2คนจีนขับรถพลิกคว่ำตรวจพบปืนพกสั้นนำไปค้นย่านบางละมุงเจออาวุธสงครามเสื้อเกราะติดระเบิดพร้อมระเบิดพีชีพในพื้นที่นาจอมเทียนก่อนนำกำลังตรวจค้นบ้านพักหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่และภายในบ้านดัดแปลงเป็นคลังแสงอาวุธสงครามจำนวนมากโดยมีชาวต่างชาติเป็นผู้ครอบครองพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้รับรายงานกรณีดังกล่าวให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่กำกับดูแลคดีนี้สั่งการทีมสืบสวนภาค2เร่งรัดสืบสวนขยายผลโดยเร็วโดยให้สืบสวนขยายผลเรื่องตัวผู้ต้องหาประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศอาชีพและผู้เกี่ยวข้องกับที่มาของอาวุธว่าได้มาอย่างไรจากใครวิธีใดวัตถุประสงค์ในการครอบครองมีไว้เพื่ออะไรและจะนำไปทำอะไรเส้นทางการติดต่อในโทรศัพท์กับใครอย่างไรอะไรบ้างบัญชีและเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรโดยให้เร่งดำเนินการตามกรอบกฎหมายกำหนดอย่างเด็ดขาดพร้อมรายงานให้ทราบความคืบหน้าผลจนกว่าจะดำเนินคดีทั้งขบวนการนอกจากนี้ยังสั่งการพลตำรวจเอกสำราญรับข้อมูลจากสตม.คัดแยกบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้าออกและอยู่ในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญผิดปกติเช่นเข้าออกบ่อยครั้งลักษณะการอยู่ในประเทศไทยแต่ละครั้งอยู่นานหรือไม่เพื่อส่งข้อมูลให้กับตำรวจพื้นที่ตรวจสอบคัดแยกโดยปฏิบัติการด้านการข่าวและเอ็กซเรย์ทั้งตัวคนต่างด้าวและที่พักอาศัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อีกร้านค้าจังหวัดลำพูนแห่เพิ่มสต็อกสินค้ารับไทยช่วยไทยพลัสผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าปลีกในจังหวัดลำพูนทั้งอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอลี้และอำเภอเวียงหนองล่องซึ่งมีการเตรียมพร้อมรับโครงการชัยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้โดยพบว่าหลายร้านค้าปลีกมีการสั่งสินค้าเพิ่มสต็อกในโครงการดังกล่าวรวมทั้งมีการพูดคุยในกลุ่มชาวจังหวัดลำพูนทั้งชาวสวนผลไม้ชาวบ้านพนักงานโรงงานพ่อบ้านแม่บ้านและในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าไปในทิศทางเดียวกันว่ากำลังรอการมาถึงของโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งต่างยินดีที่จะได้จับจ่ายในราคาลาสินค้าราคาถูกของโครงการมาช่วยแบ่งเบาค่าสินค้าต่างคนต่างทำการค้าก็คาดหมายในลักษณะเดียวกันว่าการค้าจะคึกคักขึ้นขายสินค้าได้มากกว่าที่เป็นอยู่เมื่อโครงการนี้มาถึงเจ้าของร้านค้าปลีกซึ่งตั้งอยู่ในหมู่3ตำบลบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่งเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังจะมาร้านค้าเตรียมสินค้าที่ลูกค้าชอบซื้อชอบใช้ไว้แล้วเช่นน้ำปลาน้ำมันพืชผงซักฟอกและสินค้าอีกหลายรายการได้เตรียมไว้ถึง 50% หรือได้เพิ่มสต็อกไว้มากกว่าเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยซีรีส
2: ์ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
9: ์10:08 น.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสวนาเสาเสวนาเสาที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีครับแฟนๆรายการทุกท่านครับ
10: สวัสดีครับคุณสุปันสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในทุกช่องทางอากาศน่าจะผ่อนคลายลงมาบ้างแล้วนะครับ
9: ครับ
10: คุณสุปันครับหลังจากที่ร้อนระอุแล้วก็อบอ้าวมาหลายสัปดาห์เพราะว่าฝนเริ่มตกหลายที่หลายแห่งแล้วครับ
9: ครับก็มีในส่วนของแฟนๆรายการส่วนของชาวบ้านทั่วไปเนี่ยนะครับก็ถามกันว่าเอ๊มันเข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการหรือยังหรือว่าเป็นอิทธิพลของพายุฤดูร้อนนะครับผมเองจะต้องขออภัยจริงๆนะครับก็คือยังไม่ได้ติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพราะปกติแล้วนะคุณมนตรีนะถ้าพูดถึงความคุ้นเคยความเคยชินทั่วไปเนี่ยการที่จะประกาศว่าเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเขาจะเป็นคนประกาศก็จะอยู่ประมาณวันที่16-18ของพฤษภาคมทุกๆปีนี่แหละคุณมนตรีนะ
10: ครับเข้าใจว่าน่าจะยังไม่ประกาศนะคุณสุปันนะครับแต่เป็นการเตือนเกี่ยวกับเรื่องของให้ระมัดระวังเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนนะซึ่งก็เกิดขึ้นสร้างความเสียหายให้กับหลายๆพื้นที
9: ่
10: นะครับไม่ว่าจะใกล้ไกลนะเจอกันทั่วหน้าก็ทางเหนือทางอีสานอาจจะหนักหน่อยนะแต่กรุงเทพก็บางพื้นที่นะฮะก็เจอด้วยเหมือนกันประมาณสักคืนไหนคุณสุปันที่โอ้โหมันลมแรงมากเลยเข้าใจว่าจะเจอกันไปทั่วบางที่บางแห่งก็มีฝนแต่บางที่บางแห่งก็เจอหางเลขนะไม่ค่อยมีฝนสักเท่าไหร่นะแต่เอาเป็นว่าสภาพอากาศ ที่ร้อนอบอ้าวนะฮะแบบสุดๆน่าจะเริ่มผ่อนคลายลงแล้วครับคุณสุปันครับ
9: ครับต้องฝากในส่วนของพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานราชการรวมไปถึงนะครับคณะกรรมการบ้านจัดสรรต่างๆเนี่ยช่วยตรวจสอบดูเรื่องของป้ายโฆษณานะครับแล้วก็เรื่องของสายไฟสายสัญญาณสื่อสารอะไรที่มันระโยงระเยงเนี่ยคุณมนตรีหลายคนบอกว่าสุปันเอามาจากไหนพวกนี้เขาลงดินหมดแล้วนะข้างนอกเนี่ยข้างนอกเนี่ยมันลงดินคุณมนตรีแต่ในหมู่บ้านจัดสรรนี่ในแต่ละที่เนี่ยนะคุณมนตรีโอ้โหต้องใช้คำว่าสัมมาปึกนะครับมั่วนัวเนียนุงนางไปหมดนะ
10: ครับ
9: ก็เลยอยากจะฝากในส่วนของนิติบุคคลกรรมการหมู่บ้านจัดสรรต่างๆน่าจะมีการประชุมหารือกับบริษัทผู้ประกอบการหลังนี้เหล่านี้ว่าเอาลงดินได้ไหมหรือมันจัดระบบให้มันดูแลเรียบร้อยหน่อยได้ไหมไม่ใช่ว่าพอเขามีเสาไฟฟ้าของหมู่บ้านก็เอามาพาดเอามาพิงผาซึ่งเราเป็นนิติบุคคลเรามีอำนาจเฉพาะพื้นที่เราสามารถที่จะสื่อสารได้นะครับในเรื่องนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็เรื่องป้ายโฆษณาต่างๆกรุงเทพมหานครเขตต่างๆช่วยดูแลด้วยนะครับพอเวลาลมฝนมาคนมนตรีนะครับอันนี้อยากจะให้ตรวจสอบความแน่นหนาความปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงของอิทธิพลของพายุฤดูร้อนก่อนที่จะเข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการครับคุณมนตรีครับ
10: ครับมีท่านผู้ฟังคุณทองแดงนะผมเห็นเด้งเข้ามาเลยเอาละก็ถามผมว่ามีญาติชื่อสาครหรือเปล่าในนามสกุลเดียวกับผมด้วยเดี๋ยวต้องดูนะฮะคุณทองแดงนะเดี๋ยวลองส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาบางทีเนี่ยนะชื่อมนตรีเนี่ยนะนามสกุลเดียวกันเนี่ยยังมีเลยผมเคยไปเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวก็ต้องไปดูบอกพิกัดด้วยถ้าอยู่ที่ลำพูนนั้นนะก็ต้องเป็นญาติแน่ๆนะแต
9: ่
10: ถ้าเป็นที่อื่นที่ไกลเนี่ยก็ต้องมาไล่เรียงกันดูว่าเป็นใครที่ไหนอย่างไรอ้อนะพาลงข้างทางนิดนึงเห็นเด้งขึ้นมาพอดีเลยถามเกี่ยวกับเรื่องญาตินะที่ชื่อตรงนี้นะเดี๋ยวส่งเพิ่มเติมเข้ามาอีกว่ามีอะไรที่เป็นรายละเอียดมากกว่านี้ไหมครับเพื่อจะได้ให้คำตอบหรือว่าสื่อสารกันได้ครับเชิญครับคุณสุปันครับ
9: ไม่ได้ลงข้างทางหรอกครับคุณบันทีเรื่องบางทีเราก็คิดว่าลงข้างทางนะเราก็แต่บางทีต้องใส่ใจคุณบันทีเพราะว่าคุณบันทีก็ทราบผมมีประสบการณ์เท่านี้มาสองครั้งวิ่งจากห้องส่งก็ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็มีอะไรที่ช็อกความรู้สึกอยู่ในเรื่องแบบนี้เอาล่ะคุณมนตรีพูดถึงเรื่องฟ้าฝนพูดถึงสภาพอากาศก็ดูเหมือนว่าจะเบาความร้อนลงแต่สถานการณ์การเมืองตอนนี้นี่คุณมนตรี
10: โอ้โห
9: นะครับมันไม่เย็นลงสิมันมีแต่ระอุขึ้นแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเจอแต่ปัญหารอการแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจนะครับหรือว่าด้วยเรื่องของการเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นปัญหาที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ตลอดเวลาแล้วนี่คุณมนตรีล่าสุดนะที่เวทีอาเซียนนะ
10: ครับ
9: มันก็มีการแสดงวิสัยทัศน์ของท่านผู้นำนายกรัฐมนตรีของเรารวมไปถึงการพบปะผู้นำอาเซียนแล้วก็เรื่องที่นะครับที่ฟิลิปปินส์เขาเป็นเวทีนะครับจัดการพูดคุยให้ไทยกับกัมพูชานั่งเจรจาต้าอวยกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาอันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามันมีหลายเรื่องหลายปฏิกิริยาที่แสดงออกมันกลายเป็นประเด็นร้อนแล้วก็พุ่งเป้าที่ตัวนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายนะครับทางการเมืองแล้วก็นโยบายนะครับของรัฐบาลเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยครับคุณมนตรีครับ
10: ครับก็มันยังอุ่นๆอยู่คุณสุพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปจับไม้จับมือแล้วก็ไปพูดคุยในเกี่ยวกับข้อพิพาทต่างๆนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่เท่าที่นายกรัฐมนตรีได้สื่อสารนั้นเนี่ยก็เป็นไปด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งนะแต่บังเอิญนะครับคุณสุพันธ์ท่านผู้ฟังครับที่จังหวัดเดียวกันนั้นเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นที่มีคำถามตามมาอีกนะอันนี้ผมจะเอาไปต่อภาพไปเห็นนิดเดียวนั่นก็คือในขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีของเราจับไม้จับมือกับนายกฮุนเมนเด็ตที่กัมพูชาและก็มีประเด็นที่จะต้องมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กันต่อจากนี้โดยให้ทางกระทรวงการต่างประเทศให้เสนาธิการทหารบก นะก็ไปพูดคุยกันนะแต่บังเอิญว่าที
9: ่
10: ประเทศไทยเมื่อวานที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยเหตุเกิดเมื่อคืนหลายท่านก็ตกอกตกใจที่ไปเจอหนุ่มชาวจีนและคนคนนี้นั้นเนี่ยแม่คือมันช่างบังเอิญนะรถเกิดอุบัติเหตุและเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปค้นเจออาวุธปืนที่อยู่หลังรถแล้วพอตามไปที่บ้านเช่าโอ้โหเป็นคลังแสงเลยแล้วก็ยังมีข้อมูลต่างๆอีกมากมายที่ผมมาโยงกับเรื่องของกัมพูชาก็เพราะว่าเจ้าหมอนี่นั้นเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับหน่วยพิเศษนะที่อยู่อารักขาอดีตนายกฮุนเซนนั่นคือ BHQ ม
9: ัน
10: ก็เลยนะเป็นเรื่องเป็นราวในหลายมิติด้วยกันนะก็ช่างจะจับเบะพอดีด้วยเหมือนกันครับคุณสุปังครับ
9: ครับเนี่ยก็เป็นประเด็นร้อนคุณมนตรีช่วงที่คุณมนตรีพูดถึงประเด็นต่อเนื่องนะครับไหลไปเรื่องของการจับนะครับซึ่งตอนนี้หลายคนก็ฟันธงไปแล้วว่าน่าจะเป็นสายลับสปายของกัมพูชาในการที่จะเข้ามาก่อวินาศกรรมนี่ผมก็ไล่ดูข้อความนะครับก็ปรากฏว่าเริ่มระอุนะครับแต่มีคำถามหนึ่งมีประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับเอาผมว่าเดี๋ยวช่วงเปิดคำถามก็ให้คุณมนตรีดูแล้วกันนะครับเพราะผมรู้สึกว่าไม่เหมาะสมนะฮะไม่เหมาะสมแต่ว่ามันไปเกี่ยวพันกับความเป็นส่วนตัวของคุณมนตรีนะครับหรือคุณมนตรีจะสื่อสารเลยก็ได้นะผมรู้สึกว่าไม่น่ารักอ่ะทำไมสนิทสนมกับคุณมนตรีคือลืมขนาดผมเองเนี่ยถือว่าสนิทสนมมาเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะใช้คำนี้นะฮะผมคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะนะครับคร
10: ับ ต่อดีกว่าคุณสุปันครับ
9: ครับต่อผมก็จะไปต่อนะครับ คุณมนตรีมันมีหลายเรื่องเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกัน
10: ครับ
9: รู้สึกว่าเป็นประเด็นที่ดูเหมือนว่าจะเดินหน้าเต็มกำลังตับภาษาโน้ตเชิญยิ้มกับนครมชวนชื่นเขาคุยกันเนี่ยนะครับเขาบอกเดินหน้าเต็มกำลังเป้าหมายข้างหน้าวัดพญายังนะครับตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นอยู่ด้วยกันแล้วก็ไปมีปัญหานะครับกับเจ้าถิ่นเนี่ยแล้วก็เรียกรถสามล้อแล้วก็บอกว่าเดินหน้าเต็มกำลังเนี่ยเป้าหมายวัดพญายังเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมนตรีรัฐบาลแถลงการเดินหน้าเรื่องแลนด์บริด
10: จ์นะครับ
9: ก็ดูเหมือนกับว่าเดินหน้าเต็มกำลังนะครับแต่ว่าในส่วนของการออกมาแสดงความคิดเห็นที่เห็นต่างจากนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนหน่วยงานของรัฐนะครับแล้วก็ในส่วนของนักอนุรักษ์นะครับซึ่งคุณชัยวัฒน์เองก็ออกมาโต้เรื่องนี้ในส่วนของประชาคมพลเมืองภาคใต้สงตั้งแต่ชุมพรลงไปเนี่ยก็ออกมานะครับค้านนโยบายนี้ก็ดูเหมือนว่าคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีที่เคยแต่งตั้งคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับเป็นคนรับผิดชอบโครงการนี้เดือนหน้าเนี่ยก็จะถอยออกมาผ่อนเกียร์ถอยออกมาว่าตั้งคณะกรรมการศึกษานะครับโดยให้รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานแต่ตอนนี้นี่ดูเหมือนว่าผมไม่แน่ใจว่าจะหยุดกระแสหรือจะเติมเชื้อไฟนะครับเข้าไปในกองเพลิงนั่นก็คือคุณณัชนนท์เขาอ่านณัชนนท์ใช่ไหมคุณมนตรีอันนี้ขออภัยท่านผู้ฟังต้องปรึกษาคุณมนตรีผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาษาแหละ ภาษาไทยและภาษาบาลี
10: ก็อ่านณัชนนท์ศรีก่อเกื้
9: อ
10: ที
9: ่
10: เป็นส.ส.ภูมิใจไทยที่สงขลา
9: ก็ออกมานะครับพูดในสภาก็บอกว่าอยากจะให้การให้ข้อมูลที่บิดเบือนเนี่ยหยุดเสียทีหย
10: ุ
9: ดใส่ร้ายโครงการนี้ว่าเป็นโครงการที่จะซุกบ่อนคาสิโนไว้ในแลนด์บิดแล้วก็เรื่องของต่างชาตินะครับเช่าที่ดิน99ปีแล้วก็บอกว่ารัฐบาลกำลังศึกษาทุกมิติและตอนนี้ก็ฟังเสียงคนในพื้นที่แล้วก็บอกว่าถ้าใครบิดเบือนใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยจะเจอกฎหมายจัดการแน่นอนนะครับคุณณัชนนท์เนี่ยนอกจากจะเป็นส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ยังมีตำแหน่งอย่างหนทางการเมืองเป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยด้วยเนี่ยนะครับคุณณัชนนท์บอกว่าข้อมูลที่นำมาสื่อสารนำมากล่าวโจมตีกันเนี่ยนะครับมันเป็นนะครับร่างพระราชบัญญัตินะครับเรื่องของแลนด์บริดจ์ร่างของคุณนพดลแก้วสุพัฒน์ซึ่งเป็นส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไทยซึ่งเสนอมาตั้งแต่นะครับรัฐบาลเขาบอกว่าเสนอตั้งแต่ชุดที่25 2สมัยที่แล้วเนี่ยเขาบอก
10: ครับ
9: นะฮะแล้วก็ตอนนี้ตกไปแล้วตกไป2สมัยที่แล้วแล้วหมายถึงร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ตกไปแล้วการที่หยิบมาโจมตีหยิบมากล่าวหา ออกมาต่อต้านโครงการนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการเข้าใจผิดเพราะว่าร่างพระราชบัญญัติใหม่ฉบับใหม่เนี่ยเป็นของพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณณัชชนกบอกว่าร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยให้ร่างพรบ EEC เป็นต้นแบบแต่นำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทในพื้นที่และศักยภาพของภาคใต้แต่ไม่มีการกำหนดเรื่องคาสิโนกับการเช่าที่ดิน99ปีนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้พรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมายด้วยเจตนาที่ดีเพื่อที่จะต้องการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้นะครับแต่ร่างพรบตกไปแล้วเพราะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไม่รับรองและคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณตอนนี้เนี่ยก
10: ็
9: ได้ตั้งกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บิดแล้วหากผลการศึกษาเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่าและประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการก็คงไม่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตามกรอบความคิดระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เนี่ยก็คงไม่เกิดขึ้นเช่นกันก็ขอให้เป็นการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนคนภาคใต้แต่ถ้าหากใครยังใส่ร้ายกล่าวหาพรรคภูมิใจไทยด้วยความเท็จและทำให้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยทำให้พรรคเสียหายเนี่ยพรรคภูมิใจไทยจะใช้สิทธิทางกฎหมายเดินหน้าดำเนินคดีทันทีคุณมนตรี
10: ครับอ่ะก็เรื่องนี้มันมีหลายมิติอ่ะคุณสุปันธ์ฮะ
9: ค
10: ือแรกๆเนี่ยมันก็เป็นการจุดประเด็นเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะซึ่งก็ไม่มีใครปฏิเสธเพราะว่าท่านรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นคนออกมาเขี่ยลูกในเรื่องนี้แล้วแถมยังเปิดไทม์ไลน์เสร็จสับนะว่าจะทำเมื่อไหร่อย่างไรคือพอท่านเดินหน้าอย่างนั้นปุ๊บภาคประชาชนองค์กรทั้งหลายแหล่นักวิชาการเขาก็ออกมาตั้งคำถามแล้วก็ไปเปิดดูไส้ในของพรบ SEC ที่เคยเป็นร่างเดิมของพรรคภูมิใจไทยนะครับก็เอามาสำรวจตรวจสอบนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างจริงๆเนี่ยเรื่องของคำว่าคาสิโนที่ท่านรังเกียจรังงอนกันอันนั้นเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยท่านทั้งหลายแหล่เนี่ยก็เคยเห็นดีเห็นงามนะแล้วก็จนกระทั่งมันกลายเป็นประเด็นที่สังคมปฏิเสธนาทีนี้พอมีการหยิบยกเรื่องคาสิโนมาก็เลยกลายเป็นของร้อนนะที่ต้องปัดให้พ้นตัวอันนั้นน่ะมันเป็นประเด็นอันหนึ่งที่จะเป็นด้วยความคลาดเคลื่อนของข้อมูลอย่างไรก็ตามก็ไม่มีก็ดีแล้วไงคุณสุพันธ์แต่การที่ท่านนะขู่จะฟ้องเนี่ยมันดูเหมือนนึกอะไรไม่ออกก็จะต้องฟ้องปิดปากไว้ก่อนเลยลืมไปว่าท่านเป็นผู้แทนนะของปวงชนชาวไทยนะและมีประเด็นที่จะต้องดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนโยบายสาธารณะท
9: ่
10: านก็เป็นคนสาธารณะถ้าคนไปตำหนิติฉินท่านนะครับว่าหลบเลี่ยงเกี่ยวกับเรื่อง

0: ส่วนที่ออกมาปฏิเสธกันน่ะผมย้ำนะครับว่าก็ดีแล้วที่ไม่มีเพราะว่าชาวบ้านเขาก็เห็นว่ามันไม่คุ้ม
1: ครับ
0: แต่เรื่องของพรบ SEC นั้นเนี่ยที่ยืนยันว่ามันตกไปแล้วนะฮะเพราะว่าไม่ได้ถูกนำมายืนยันให้พิจารณาต่อมันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นร่างของภูมิใจไทยเดิมแต่ทีนี้พอรัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยกำลังจะขยับในเรื่องนี้นะครับคนเขาก็ต้องเอาพรบ SEC ซึ่งเป็นร่างเดิมที่ท่านเสนออยู่มาเป็นตุ๊กตาเพราะเมื่อท่านเคยเสนอไว้อย่างนั้นแล้ววันนี้ท่านมาเป็นรัฐบาลและท่านจะรื้อฟื้นโครงการนี้มาอีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยมันก็คงต้องไปหยิบของเดิมที่มันมีอยู่เพราะนั่นคือเป็นต้นเรื่องส่วนท่านจะเอามาเสนอใหม่ในนามของรัฐบาลนะจะลอกชื่อภูมิใจไทยออกแล้วมาใส่ชื่อร่างของครม.ไปก็ต้องมาดูว่าไส้ในนั้นเนี่ยมันยกมาทางดุลไหมเหมือนกับที่สว.เขาเปรียบเทียบว่าพรบ. SEC เนี่ยไปก๊อปปี้มาจากพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC มาทางดุลเลยแต่ตรงนี้ก็ต้องไปดูกันต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องของแลนด์บริดจ์ไม่ได้มีเฉพาะมิติเรื่องของคาสิโนแต่เขาข้องใจสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ที่ดินนะจะให้มาอยู่ยาวอยู่นานท่านก็บอกไม่ได้99ปี50ปีแต่บวกอีก49ปีนะฮะก็รวมกันแล้วมันก็99ปีเหมือนเดิมเขาก็ห่วงอีกหลายๆเรื่องที่มันจะทำให้วิถีของชุมชนคนท้องถิ่นที่เขาเคยทำมาหากินชีวิตมันจะเปลี่ยนเป็นหมดเพราะว่านั่นคือระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และมีเงื่อนไขพิเศษในการใช้ที่ดินทะลุทะลวงทั้งหมดนะฮะอันนี้ต่างหากที่จะต้องมาชี้แจงมาอธิบายหลังจากที่ผลศึกษามันออกมาแล้วว่าจะทำหรือไม่ทำไอ้เรื่องคาสิโนนั้นเนี่ยมันกลายเป็นปีศาจนะมันกลายเป็นอสุรกายนะที่คนเขาปฏิเสธกันมาแต่ต้นพอเอามาใส่ในเรื่องนี้ท่านก็ชี้แจงว่าไม่มีก็จบแต่ต้องไปดูในเรื่องอื่นด้วยครับคุณสุปังครับ
2: ครับก็ผู้คุณมนตรีพูดมาก็ทำให้ต้องผมกลับไปค้นข้อมูลเพราะว่าในตัวเนื้อหาสาระของข่าวเนี่ยใช้คำว่าพรบ. EEC แต่คุณมนตรีพอผมไปค้นข้อมูลก็เห็นด้วยกับคุณมนตรีว่ามันเป็น SEC นะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าท่านโฆษกพรรคท่านแถลงผิดหรือท่านพูดผิดหรือว่าสื่อจับประเด็นมาผิดนะครับแต่ประเด็นเนี่ยสาระของเรื่องนี้คุณมนตรีผมแม่ก็ไม่อยากจะไปอะไรสักเท่าไหร่คือต้องบอกว่าสื่อสารมาแบบนี้เนี่ยท่านโฆษกครับย้อนกลับไปดูข่าวที่รัฐบาลพูดเรื่องนี้ครั้งแรกมีไหมที่จะพูดถึงเรื่องนี้แบบที่ท่านออกมาพูดในสภานั่นก็คือมอบหมายเดือนหน้าแลนด์บริดจ์นะครับไม่ได้มีออกมาแจกแจงแบบนี้เลยนะครับถ้าพูดกันแบบนี้ถ้ามองกันในแบบสื่อก็หนึ่งถ้ามีประเด็นเอามาอะไรออกมาจับได้ไล่ทันก็จะบอกว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดแต่ถ้าเอาเรื่องของเฟกนิวเรื่องข่าวปลอมไปจับเนี่ยเขาจะบอกแบบพูดกันแบบที่ว่าถนอมน้ำใจเขาก็จะบอกว่าคุณมนตรี
0: ครับ
2: นะฮะเขาจะบอกแบบนี้ว่าเอ๊นะฮะสื่อสารแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสื่อสารไม่ครบข้อมูลไม่ครบถ้วนสื่อสารไม่ครบถ้วนแต่ถ้าพูดกันว่าด้วยหลักการของเฟคนิวเนี่ยที่รัฐบาลพยายามจะบอกสื่อว่าต้องระมัดระวังเฟคนิวเนี่ยถึงขนาดรัฐบาลตั้งนะครับหน่วยงานขึ้นมาตรวจสอบเฟคนิวเนี่ยเราก็จะบอกว่านี่คือเฟกนิวโดยรัฐเพราะก่อนตอนที่แถลงออกมาแถลงจากรัฐแล้วก็ไม่จะแถลงแบบนี้ผมต้องรบกวนท่านโฆษกไปดูคำแถลงหรือข่าวของคุณพิพัฒน์รัชกิจประกาศที่นายกรัฐมนตรีตั้งให้ดูแลเรื่องนี้ไม่ได้มีเรื่องเท้าความว่าจะปรับเปลี่ยนอย่างไรอะไรอย่างไรเหมือนที่คุณณัชชนกพูดแล้วก็ไม่มีเรื่องของการที่จะต้องศึกษาทุกมิติแบบที่เป็นอยู่แล้วก็ต้องบอกคุณณัชชนกเป็นส.ส.อยู่ในพื้นที่ผมคิดว่าคุณณัชชนกอาจจะไม่รู้จริงๆหรือแกล้งไม่รู้ก็คือถ้าพูดถึงภาคประชาคมคนภาคใต้ที่ออกมาค้านเรื่องนี้เขาชัดว่าเขาค้านเรื่องอะไรคุณมนตรี
0: ครับ
2: นะครับเขารู้ว่าเขาค้านเรื่องอะไรเพราะว่าก่อนที่จะเข้ารายการนี้ก็โทรไปสอบทานนะครับกับหลายคนในพื้นที่เขาก็บอกว่าค้านเรื่องนี้แหละไม่ต้องไปบิดว่าจะเป็นคาสิโนนะครับหรือเรื่องของการเช่าที่ดินเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไล่ไปให้ชัดเถอะแม้ว่าจะแปลงร่างมาจากกฎหมายฉบับไหนเนี่ยนะครับก ไปดูให้ชัดก่อนที่จะ

0: อภิปรายหรือจะแถลงนี่พี่น้องภาคใต้เขาบอกแหมคุณมนตรีเราก็ภาษาสำเนียงใต้ไม่ค่อยชัดนะเขาบอกอย่าทำข่าวอย่าทำข่าวผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะคุณมนตรีนะ
1: ก็จริงๆเนี่ยสสพรรคภูมิใจไทยภาคใต
0: ้
1: ในยุคสมัยของคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยท
0: ่
1: านเคยออกมาแถลงนะยืนยันที่จะให้เดินหน้าโครงการแลนบริดจ์เพราะว่าตอนนั้นคุณเศรษฐาเนี่ยก็เข้ามาใหม่ๆแล้วก็จะทบทวนท่านก็มายืนแถลงเป็นตับเลยนะที่ห้องโถงสภานะเพื่อที่จะให้เดินหน้าในเรื่องนี้ต่อน
0: ั่
1: นคือครั้งนั้นแต่พอมาถึงครั้งนี
0: ้
1: ภาคประชาชนเขามีจดหมายเปิดผนึกถึงสสภูมิใจไทยในภาคใต้14จังหวัดนะรายละเอียดยิบเลยนะก็ถ้าผมตกข่าวก็แล้วไปแต่จนถึงวันนี้ยังไม่ได้เห็นภาพการออกมายืนแถลงของสสภูมิใจไทย20กว่าคนที่ภาคใต
0: ้
1: กลับตอบคำถามของภาคประชาชนที่เขามีจดหมายเปิดผนึกตรงนั้นออกมาและถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ตอนนี้ได้ตกผลึกกันไปแล้วในระดับหนึ่งตัดเรื่องของคาสิโนออกหรือท่านจะมาย้ำอีกรอบหนึ่งก็ได
0: ้
1: เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยนะครับก็มาแถลงที่สภาย ืนยันที่จะเดินหน้าโครงการนี้และพร้อมที่จะตอบทุกคำถามเจอกับภาคประชาชนนักวิชาการหรือใครที่ไม่เห็นด้วยทุกเวทีแล้วก็ประกาศชัดไปเลยนะฮะถ้าเอาแลนบริดจ์นะฮะให้เลือกฝั่งนี้ถ้าไม่เอาแลนบริดจ์ก็ให้เลือกฝั่งนี
0: ้
1: ผมก็ยังไม่ได้เห็นตรงนี้ในการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นก็ไม่ได้มีนโยบายตรงนี้ซึ่งฝ่ายค้านเขาก็ไปย้อนดูกกต.ก็ไม่ได้ยื่นนะในนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภา20กว่าหน้าไม่ว่าจะระยะสั้นเร่งด่วนระยะกลางระยะยาวก็ไม่
0: ม
1: ีแต่นายกรัฐมนตรีและคนในพรรคภูมิใจไทยก็มาอธิบายในเวลาต่อมาว่าคนที่เป็นแฟนเก่าของภูมิใจไทยเขารู้ดีเพราะเป็นนโยบายที่เราได้มีการนำไปหาเสียงตั้งแต่ปี2562แต่ตอนนี้มันปี69อ่ะคุณผู้ฟังนะท่านก็มายืนยันเพื่อที่จะบอกว่าไม่ใช่ของใหม่แต่มันเป็นของเก่าแต่เป็นของเก่าที่ท่านเองก็ไม่ได้เอามาใส่ไว้ว่าเรายังยืนยันที่จะผลักดันเรื่องนี้ต่อนะมันจะได้เป็นหมุดหมายจะได้เป็นนโยบายที่ให้เห็นว่าเราจะมาทำตรงนี้แล้วมันจะได้เห็นชัดว่านโยบายของพรรคไหนใครจะทำอะไรบ้างแต่พอมาเป็นรัฐบาลนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะเอามาขับเคลื่อนก่อนเป็นลำดับแรกๆคนก็เลยตั้งคำถามก็เท่านั้นแหละคุณสุปันครับ
0: ครับเราก็ไม่รู้ว่าแฟนใหม่แฟนเก่าใครอย่าล้างกันไปใครทิ้งใครไปไม่เลี้ยงดูกันเนี่ยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องเป็นนโยบายรัฐบาลไงคุณมนตรี
1: ครับ
0: พอคุณไม่ได้เป็นพอคุณไม่ได้มาแถลงนะครับไว้ในรัฐสภาเนี่ยแล้วก็บอกว่าอันนี้นโยบายเก่านะครับก็เหมือนแฟนเก่ามันไม่ใช่อ่ะนะครับมันไม่ใช่โดยหลักการมันมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแถลงต่อรัฐสภาเนี่ยเหมือนเสมือนกับให้รัฐสภารับรองเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเรื่องนี้อย่าแม่ผมก็ขออนุญาตแล้วกันอย่าพูดพล่อยๆเอามันทางการเมืองแล้วก็เอาผ่านไปนะเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่มันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ผลประโยชน์ของประชาชนนะครับอ่ะ
1: เรื่องนี้คุณสุปันผมเติมอีกนิดนึงเอาละก็ท่านเองก็ถ้ายืนหยัดยืนยันหลังผลการศึกษาออกมาแล้ว90วันถ้าไม่มีการขยายเวลาศึกษาต่ออีกนะและยืนยันจะเดินหน้าท่านก็จะต้องสื่อสารกับสังคมในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งซึ่งตอนนี้ที่เขาต้องชะลอการเคลื่อนไหวเอาไว้ก่อนเพราะว่าท่านกำลังศึกษาอีก90วันก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องออกมาแสดงจุดยืนอะไรณเวลานี้พอครบ90วันแล้วท่านมีความชัดเจนแล้วเนี่ยผมเห็นสว.ท่านหนึ่งนะครับท่านก็บอกว่ามันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบไม่ใช่เฉพาะคน14จังหวัดภาคใต้นะท
0: ั
1: ้งประเทศไทยที่ห่างอย่างไรไม่ว่าทางตรงทางอ้อมนะสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนไปสารพัดอย่างเนี่ยมันกระทบถึงประชาชนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีก็ทำประชามติท่านเสนอประชามติ2ชั้นได้นะไม่ได้2ชั้นเหมือนกับที่กฎหมายเดิมเป็น2ชั้นที่ว่าถามทั้งคนในพื้นที่และถามคนทั้งประเทศด้วยนะ
0: ครับ
1: ตรงนั้นแหละครับมันจะเป็นหลักประกันถ้าคนทั้งประเทศก็เห็นด้วยคนในพื้นที่ก็สนับสนุน นะครับก็เป็นความชอบธรรมเป็นหลักประกันเป็นหลังพิงให้กับท่านในการที่จะเดินหน้าโครงการนี้ได้อย่างสง่าผ่าเผยแล้วก็ชอบธรรมด้วยครับคุณสุปังครับ
0: นี่ก็เป็นประเด็นคุณมนตรีเราพักกันสักครู่ไหมครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราว่า3ประเด็นหลักลวดๆเลยนะครับแล้วก็ไปประเด็นร้อนเลยนะครับไปประเด็นร้อนเลยนะครับในช่วงที่3นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อในเสาเสวนาครับ
1: ครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
0: ์กลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงที่2คุณมนตรีฮะช่วงที่2นี่ไปดูครม.เงาเขาหน่อยไหมเขาประชุมกันนัดแรกเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้นะครับตามที่พรรคประชาชนเขาจัดตั้งครม.เงาขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาก็มีการประชุมกันนัดแรกแล้วก็มีการแถลงผลการประชุมที่รัฐสภาเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานะคร
1: ับ
0: นะฮะก็ปรากฏว่าคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนเขาก็แถลงออกมาแบบนี้คุณมนตรี
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเนี่ยการตั้งครม.เงาเนี่ยวัตถุประสงค์ก็ต้องการแสดงให้เห็นว่าถ้ามีการประชุมครม.แต่ละสัปดาห์นั้นรัฐบาลตัดสินใจในการใช้รัฐบาลเป็นศูนย์กลางเพื่อที่จะดำเนินนโยบายและมีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนในแต่ละสัปดาห์จะดีขึ้นอย่างไรหรือไม่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเราก็จะตามทางเกาะติดและการแถลงเนี่ยพวกเราไม่ใช่จะเป็นการประกบแบบคนต่อคนหรือเอารัฐมนตรีเงาแต่ละคนไปประกบรัฐมนตรีตัวจริงแต่เป็นการชนวาระต่อวาระหมัดต่อหมัดโดยเอาปัญหาของประชาชนเป็นที่ตั้งอย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับภารกิจที่สำคัญของเรามีอยู่3ประการ1การตรวจสอบและสะท้อนเสียงของประชาชนที่ถูกทอดทิ้งหรือยังตกหล่นอยู่รวมไปถึงเรื่องของวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นและก็ต้นทุนค่าขนส่งกำลังกระทบกับผู้ประกอบการ2ภาคส่วนที่สำคัญก็คือภาคประมงและก็ภาคขนส่งนะครับแล้วก็รวมไปถึงการชวนคิดไปในด้านหน้านะครับคือการคิดไปข้างหน้าถึงเรื่องใหญ่เช่นแลนด์บริดจ์และคำถามที่สำคัญก็คือการตัดสินใจของรัฐบาลว่าจะเลือกข้างประเทศมหาอำนาจหรือควรเลือกผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งคุณณัฐพงศ์บอกจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเลือกประชาชนไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจประเทศใดประเทศหนึ่งรวมไปถึงการตัดสินใจเรื่องแลนด์บริดจ์นั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์ด้วยแล้วก็3 รัฐบาลเงาที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็ขอเรียกร้องมาตรการเร่งด่วนนะครับได้เรียกร้องให้รัฐบาลหยิบยกเอากฎหมายค้างอยู่ในสภาชุดที่แล้วเอามาพิจารณาใหม่ต่อในสภาชุดนี้โดยเร็วหนึ่งในข้อเรียกนั้นเรียกร้องนั้นก็คือพระราชบัญญัติพรบอากาศสะอาดนะครับแล้วก็เรื่องของพระราชกำหนดหรือว่าพรกเงินกู้400,000,000,000 บาทเนี่ยคนมนตรีสาระหลักๆแบบนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยหลักพักประชาชนเองเนี่ยนะก็กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ส่วนถ้าเรื่องแลนด์บิดที่มีการพูดถึงกันอยู่เนี่ยนะครับก็บอกว่าพักประชาชนก็อยู่ระหว่างการปรึกษากันภายในพักแล้วก็ตอนนี้เท่าที่ทราบมาพักประชาธิปัตย์จะขอเสียงในการยื่นในศาลรัฐธรรมนูญตีความด้วยนะครับว่าด้วยเรื่องของพรกเงินกู้400,000,000,000เนี่ยก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันระหว่างพักกับพักหมายถึงพักประชาชนกับพักประชาธิปัตย
1: ์
0: เพราะยังไม่เห็นตัวคำร้องพักประชาชนต้องดูว่าเห็นตรงกันหรือไม่ในแต่ละประเด็นก่อนที่จะมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าร่างพระราชร่างพรกเงินกู้400,000,000เนี่ยจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่14 พฤษภาคมที่จะถึงนี้พรรคประชาชนได้เตรียมความพร้อมเพื่อจะพิปรายในร่างนะครับพรกดังกล่าวไว้แล้วหากมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญก่อนก็อาจจะมีการขอให้ชะลอการนำพรกฉบับดังกล่าวเข้ามาขอความเห็นในสภาที่คุณมนตรีเอาเฉพาะเรื่องที่สำคัญเฉพาะหน้าตรงนี้ก่อน
1: คือไม่ต้องขอละคุณณัฐพงษ์ฮะ
0: ค
1: ือมันเป็นไฟบังคับที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วทันทีที่ท่านและพรรคประชาธิปัตย์เข้าชื่อกันครบจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ไม่น้อยกว่า1 ใน 5ก็คือ100 เสียงซึ่งไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วของท่านมี119ประชาธิปัตย์มี21นะครับและถ้าดูจากสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์เขาได้มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้คุณกรจาติกวนิชก็บอกว่าได้มีการสื่อสารได้มีการพูดคุยคุณกรยังไปไกลถึงขั้นได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมนะครับว่าจะร่วมลงชื่อด้วยหรือไม่ซึ่งได้รับโจทย์ไปและขอนำเข้าสู่ที่ประชุมพรรคก่อนและผมคุยกับพี่โก้เมื่อวานคุณรัชพลเหล่าอันนี้บอกว่าโอ้ต้องใช้คำว่าพอแล้วนะครับคือมันจะมีสองมีทั้งคือมันอาจจะได้ในแง่ของความพร้อมเพรียงกันในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับในการที่จะเข้าชื่อกันถ้ากล้าทำเข้าร่วมด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาในรายทางขึ้นมาถ้าสมมติเข้าชื่อแล้วชื่อไม่ตรงบ้างนะสะกดผิดสะกดถูกความล่าช้านะฮะในเรื่องของการจะตรวจสอบก็จะถูกนำไปเป็นปัญหาและอีกอันหนึ่งถ้าจะมาถอนชื่อถอนอะไรคือมันจะทำให้ยุ่งยากมากกว่านะครับมากกว่าที่จะเอาเรื่องของภาพใหญ่ในทางการเมืองว่าความพร้อมเพรียงของฝ่ายค้านเอาละแต่คุณกรจาติกวนิชก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทันทีที่วันจันทร์หรือว่าวันอังคารนะครับผมเห็นเขาขานไว้2วันคือ11กับ12ถ้าเข้าชื่อกันและยื่นประธานก็มีเวลาในการที่จะพิจารณาภายใน3วันเนี่ยต้องยื่นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญก็คงจะไม่ได้มีข้อผิดพลาดอันใดยกเว้นแต่ว่าไปชวนใครคนนั้นคนนี้มาแล้วมันทำให้มากคนก็มากเรื่องแล้วก็มีปัญหาที่จะทำให้เสียเวลาไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าตามที่คุณกรจาติกวนิชได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ในประเด็นเมื่อวานนะทีเนี้ยถ้าส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญปุ๊บนะครับซึ่งแน่นอนศาลท่านก็จะต้องมีกระบวนการในเรื่องของการที่จะรับหรือไม่รับแต่เรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะส่วนใหญ่เนี่ยผมพูดไปเมื่อวานกับคุณพิรักษ์ว่ากรณีที่ศาลจะไม่รับก็มี2เหตุคุณสุปันหนึ่งผู้ร้องมีสิทธิ์ร้องหรือไม
0: ่
1: สองเรื่องที่ร้องนั้นเข้าตามพรบว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลหรือไม
0: ่
1: แต่กรณีนี้นั้นเนี่ยมันเป็นการร้องเพื่อที่จะให้วินิจฉัยมาตรา172ว่าการออกพระราชกำหนดที่กำลังดำเนินการอยู่ณเวลานี้นั้นเนี่ยมันเข้าตามมาตรานี้หรือไม่นั่นก็คือมีความจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้นะพอสงสัยตรงนี้ปั๊บไปดูในมาตรา173ซึ่งอยู่ในมาตราถัดไปเนี่ยก็จะระบุเอาไว้ว่าทันทีที่มีสมาชิกเข้าชื่อกันอย่างเนี้ย นะต้องรอต้องให้รอการพิจารณาพระราชกำหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้คำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญเพราะนั้นเนี่ยการพิจารณาในวันที่14ก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้หรือนะครับถ้าท่านยื่นไปแล้วและยังไม่รู้ว่าศาลท่านจะรับหรือไม่รับ มันก็ไม่มีเหตุอันใดที่ท่านจะต้องเร่งรีบในการพิจารณาเพราะรู้อยู่แล้วว่ามีการเข้าชื่อเพื่อขอให้ศาลรับเรื่องดังกล่าวไว้วินิจฉัยนะครับมันก็จะต้องไม่มีการพิจารณาเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมยกเว้นแต่ว่าไม่สามารถยื่นเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญได้นะแม้กระบวนการจะเริ่มแล้วเนี่ยอาจจะรอดูว่ามาครบ3วันแล้วประธานอาจจะส่งไม่ส่งจะอะไรยังไงนะนั่นแหละคือคงจะต้องมีคำตอบเสียก่อนที่จะไปอภิปรายพิจารณาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนะครับที่คุณณัฐพงศ์บอกว่าขอนั้นไม่ต้องขอฮะเป็นเรื่องที่ไฟบังคับอยู่แล้วว่าต้องชะลอการพิจารณาเอาไว้ก่อนครับคุณสุปันธ์ครับ
0: ครับนี่ก็เรื่องของพรก.เงินกู้400,000,000แต่เรื่องของครม.เงาในคุณมนตรีอันนี้เนี่ยในสถานะการทำงานทางการเมืองของฝ่ายค้านที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่เป็นเอกภาพเนี่ยการมีครม.เงาขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็น่าสนใจแล้วก็เห็นด้วยแต่ด้วยหลักการมันควรจะเป็นไปได้ไหมล่ะที่มันจะต้องมีตัวแทนจากทุกพรรคเข้ามาร่วมทำงานตอนนี้มันเป็นครม.เงาที่มาจากพรรคประชาชนเขาก็เลยมองกันว่ามันเป็นฝ่ายค้านนะครับในฝ่ายเขาเรียกว่าค้านในฝ่ายค้านแต่ถ้าพรรคประชาชนมีครม.เงาแล้วค้านแบบเป็นเหตุเป็นผลต่อมติของครม.เนี่ยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะพูดถึงแนวทางในการดำเนินการได้อย่างชัดเจนเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าสนใจแต่คุณมนตรีการหยิบนะครับการหยิบว่าด้วยมติครม.มาพูดมาคุยมาพิปรายเนี่ยมันเป็นมติไปแล้วอ่ะคุณมนตรีใช่ไหมฮะมันจะไปทำอะไรได้นอกจากการชี้แนะในกระบวนการในการทำหรือถ้าจะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับมตินี้เนี่ยก็ต้องมีข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับที่สามารถจะบอกได้ว่าไม่เห็นด้วยเพราะ1 2 3 4 5แล้วมันจะสร้างผลกระทบอะไรถ้าเดินโครงการต่อไปถ้าไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นค้านทุกเรื่องนะครับแล้วก็มันไม่มีเหตุผลพอที่จะอธิบายว่าทำไมต้องค้านเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นภาพนะครับที่ติดลบทางการเมืองของพรรคประชาชนมันไม่ได้ฝ่ายค้านเนี่ยเพราะดูเหมือนว่าครม.เงาที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยคนมนตรีจะเป็นคนของพรรคประชาชนอย่างเดียวเลยเนี่ยนะครับ
1: ก็คงจะเป็นอย่างนั้นคุณสุปันคงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ประชาธิปัตย์เขาก็คงจะไม่เชิญเข้าร่วมครม.เงาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทำงานของพรรคที่เป็นแกนนำ
0: ครม.คุณมนตรีขออนุญาตนิดหนึ่งขออนุญาตแทรกครม.เงานี่เริ่มต้นตั้งแต่รัฐบาลไหนไหมรัฐบาลประชาธิปัตย์ไหม
1: ผมเท่าที่จำได้เนี่ยในยุคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็จะมีครม.เงาและจะมาร์กกำหนดตัวเลยนะว่าใครเป็นเงาที่จะตรวจสอบในเรื่องของกระทรวงเกษตรใครเป็นเงาในการที่จะตรวจสอบกระทรวงนั้นกระทรวงเนี้ยมาร์ก
0: ตัวไว้ตัวต่อตัวเลย
1: แต่ของพรรคประชาชนเที่ยวนี้เขากำหนดตัวบุคคลที่จะดูแลภาพรวมด้านเศรษฐกิจด้านการปฏิรูปด้านกฎหมายด้านอะไรต่อไม่ไรแต่ไม่ได้ลงลึกว่านี่คือว่าที่รัฐมนตรียุติธรรมเหมือนกับที่เขาจัดรูปการบริหารในช่วงของการหาเสียงที่มีรัฐมนตรียุติธรรมว่าที่รัฐมนตรีนั้นว่าที่รัฐมนตรีเนี้ยตอนนั้นจำได้ไหมคุณตุปันนะเขากำหนดตัวบุคคลชัดเจนเลยแต่เที่ยวนี้ก็จะแตกต่างไปจากเดิมก็คือไม่กำหนดตัวบุคคลที่จะเป็นว่าที่กระทรวงนั้นๆแต่ดูภาพรวมทีนี้พรรคประชาชนเนี่ยผมเห็นว่าเอาละท่านก็มีรูปแบบการทำงานของท่านนะแต่อันหนึ่งเนี่ยยกตัวอย่างจากกรณีของพรก.เงินกู้เงิน400,000,000เนี่ยนะท่านอาจจะตั้งหลักช้าไปนิดหนึ่งนะครับแม้ท่านจะเห็นว่ามันมีประเด็นแต่การกำหนดแนวทางการเคลื่อนไหวนั้นเนี่ยเช่นนี้ต้องบอกว่าท่านช้าเป็นหนึ่งก้าวเพราะประชาธิปัตย์เขามองทะลุแล้วก็เห็นถึงกลไกในการที่จะมาตรวจสอบในฐานะฝ่ายตรวจสอบเอาเป็นว่าประชาธิปัตย์มีเสียงไม่ถึงแต่อ่านขาดมองเกมทะลุแล้วก็ตัดสินใจได้ก่อน และพอท่านมาตัดสินใจทีหลังเนี่ยมันก็เหมือนกับขยับช้าไปครึ่งก้าวพอช้าไปก้าวหรือครึ่งก้าวนั้นเนี่ยยังไงเสียเนี่ยท่านก็คงจะไปประเมินดูแล้วว่าถ้าไม่ยื่นมันจะเสียหายมากกว่าถ้ายื่นแม้จะมาช้านิดหนึ่งแต่ก็เพื่อให้เกิดความรอบคอบเนี่ยท่านก็ถือว่าท่านจะขอเป็นคนยกร่างคำร้องที่จะส่งไปศาลรัฐธรรมนูญเหตุผลที่ท่านยกมาอธิบายก็เป็นเหตุเป็นผลเพื่อเป็นหลักประกันว่าการยื่นร้องไปยังศาลนั้นไม่เป็นการขยายขอบเขตอำนาจของศาลมากจนเกินไปตรงนี้พรรคประชาชนจะมีข้อระมัดระวังอยู่อันหนึ่งก็คือยังตั้งคำถามเกี่ยวกับกลไกที่ถูกออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่มาจากคสช.หลายครั้งที่ท่านไม่หยิบเงื่อนไขตรงนั้นมาตรวจสอบเหมือนกับกรณีอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณแพทองธารท่านก็ประกาศบอกว่าเดี๋ยวจะแล่เนื้อแล้วก็เอาเกลือทานะฮะนั่นคือโอ้โหดูเห็นภาพใหญ่มาก
0: กับ
1: ภาพที่ชัดที่สุดที่ท่านได้เปิดเอาไว้แต่ท่านไม่ได้เอาเกลือทาก็คือเรื่องของตั๋ว PN
0: ครับ
1: ท่านก็เรียก
0: ผ่านนะเหมือนผ่านแล้วปล่อยผ่าน
1: ปล่อยผ่านด้วยเหตุผลที่ไม่อยากจะใช้กลไกที่เป็นเครื่องมือของคณะรัฐประหารนะฮะมาประหัตประหารกันนั่นคือท่านก็ยกมาเป็นประเด็นก็เลยยื่นไปที่สัมภากรสัมภากรก็ต้องก็ไปดูว่าเอายังไม่มีคณะที่ปรึกษาที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นตั๋ว PN ที่มันยังค้างค้างคาคานั่นคือท่านไปไม่สุดนะเพราะด้านหนึ่งท่านปฏิเสธกลไกที่อยู่ในรัฐธรรมนูญว่าเป็นเครื่องมือที่คณะรัฐประหารออกแบบเอาไว้ก็ปฏิเสธนะที่จะหยิบยกมาใช้และดูเหมือนองค์กรอิสระบางที่บางแห่งท่านก็มีระยะห่างอยู่ด้วยไอ้ตรงนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นว่าด้านหนึ่งนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสแต่อีกด้านหนึ่งพอท่านไม่ใช้มันก็เลยไปไม่สุดนะผมได้คุยกับในหลายวงว่าคือถ้าเอากลไกที่อยู่ในรัฐธรรมนูญมาเป็นตัวตั้งและปฏิเสธไปซะทั้งหมดนั้นเนี่ยมันก็โอ้ถ้าอย่างนี้ก็มันก็ไม่เหมาะตั้งแต่ท่านจะเข้ามาสมัครส.ส.ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากคณะรัฐประหารถ้าท่านยอมรับตรงนั้นได้มันก็ต้องแยกแยะว่าอันไหนจัดอยู่ในหมวดหมู่ของคำว่านิติสงครามก็อย่าเอามาใช้แต่ถ้าอันไหนมันเป็นหลักประกันในเรื่องของกลไกที่ตรวจสอบที่ถูกออกแบบมาว่าให้ฝ่ายนิติบัญญัติค้าคานสร้างสมดุลกับฝ่ายบริหารอย่างกรณีอย่างนี้ไม่เห็นจำเป็นต้องใช้เวลานานในการที่จะต้องตัดสินใจแต่ถ้าท่านไปเหมาเอาไว้ทั้งหมดมันก็เลยทำให้การออกแบบในการทำหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบนั้นเน
0: ี่
1: ยมันดูเหมือนจะช้าไปอย่างครั้งนี้มันนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งครับคุณสุภาพครับ
0: ก็เรื่องนี้คุณมนตรีเราเองก็เจอคำถามกันต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งนะ
1: ครับ
0: ผมก็เลยบอกว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรยังไงเอาเป็นว่าขอยกสุภาษิตไทยมาก็แล้วกันเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงตอนเข้าสู่กระบวนการยึดก่อนตอนเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งเนี่ยคุณไม่ได้หนีอายเลยว่านี่คือรัฐธรรมนูญที่คุณบอกว่ามาจากเผด็จการเป็นผลไม้พิษอะไรเนี่ยคุณก็เข้าแถวแห่แหนนะครับตะลุงตุ้งแช่ตะลุงตุ้งแช่เข้ามานะครับในการที่จะแห่แหงกันไปจับเบอร์แต่พอจะใช้กระบวนการในการตรวจสอบดันบอกว่าโอ้นี่มันเป็นเครื่องมือของเผด็จการซะงั้นนะครับก็มีไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงนะครับก็ด้วยความเคารพต่อเพื่อนน้องๆที่แล้วก็นักวิชาการครูบาอาจารย์ที่อยู่ในพักนี้ก็คงจะบอกว่าอย่าเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงไม่เอานะครับถ้ามีหน้าที่ตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบกันไปให้สุดทางอีกเรื่องนึงคุณมนตรีที่ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นประเด็นนะครับที่อุ่นระอุขึ้นมาจำได้ไหมคุณมนตรีที่เราเคยถามกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ไม่มีเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะครับสังคมก็ตั้งคำถามขึ้นมาไม่แตกต่างจากโครงการแลนด์บริดจ์ก็ปรากฏว่าท่านนายกอนุทินบอกกับสื่อมวลชนแล้วก็ดูเหมือนว่าจะผ่านไปยังพี่น้องประชาชนว่าไม่ต้องใส่ไว้ในนโยบายหรอกเพราะการแก้รัฐธรรมนูญนั้นมันคือคำสั่งประชาชนนะครับแต่เมื่อตอนที่จะต้องยืนยัน ร่างการแก้รัฐธรรมนูญที่ค้างคาอยู่ในสภาเพราะว่ารัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยนะครับค้างไว้เนี่ยนะครับเพราะว่าสภาทำงานไม่ทันเนี่ยโดยกฎหมายก็คือจะต้องให้มายืนยันปรากฏว่าไม่มีการยืนยันก็คือร่างตกไปนี่ล่าสุดคุณนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าเรื่องที่จะแก้รัฐธรรมนูญไม่แก้เนี่ยรัฐบาลแก้อยู่แล้วและก็ต้องเซตซีโร่ใหม่นะครับเพราะว่าร่างฝ่ายค้านที่ค้างอยู่นะครับจากสภาชุดที่แล้วเนี่ยมันเป็นร่างที่ล้มซ้ำซากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำร่างใหม่แล้วก็จับเข่าคุยกับสว.ชัดเจนแล้วก็ต้องวางจังหวะก้าวว่า2ปีต้องเสร็จและได้ฉบับใหม่แน่แต่ตอนนี้รัฐบาลอาจจะนะครับไม่ได้วางไว้ที่ปัญหาเร่งด่วนคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ตอนนี้รัฐบาลมองเรื่องของปัญหาปากท้องประชาชนต้องมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเดินหน้าเรื่องของการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนส่วนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมาว่ากันใหม่ที่คุณนิกรจำนงใช้คำว่าเซตซีโร่ก็คือต้องกันใหม่ต้องร่างใหม่ต้องวางใหม่แล้วก็วางกรอบ2ปีคุณมนตรีในส่วนของโซเชียลเองก็บอกว่าเอ๊ส่วนหนึ่งก็ได้ใจนะคุณมนตรีเพราะว่าพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งก็บอกเฮ้ยจะแก้รัฐธรรมนูญอะไรกันนักหนาปากท้องประชาชนต้องมาก่อนต้องมาก่อนจะแก้ธรรมนูญนี่มันทำไมอะไรกันนักหนานะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนหนึ่งที่เขาคิดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือทางออกคือเป็นยาสามัญประจำบ้านที่จะสามารถแก้ได้ทุกโรคของประเทศนี้เนี่ยเขาก็บอกแน่เตะทวงอีกแล้วนะครับเตะทวงอีกแล้วแล้วออกมาปกป้องรัฐบาลกันอีกแล้วเนี่ยแหละครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนที่จะต้องหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันครับคุณมนตรีครับ
1: ก็ฟังดูก็เป็นเหตุเป็นผลนะครับนั่นก็คืออย่างที่คุณนิกรจำนงบอกว่ามันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้มันก็จะต้องจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังก็เป็นอะไรที่ฟังได้อยู่สองนะครับเรื่องที่ไม่นำร่างเดิมที่ค้างอยู่ในสภามายืนยันเราก็ได้เห็นว่าโอ้โหสูตร20หยิบ1มันไม่รู้สารพัดสูตรตอนนั้นเนี่ยก็จนกระทั่งมันมีหลายสูตรอ่ะก็ถ้าเอาร่างเดิมมาเนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาก็คงจะต้องยกร่างขึ้นใหม่นะดีที่สุดอันนั้นก็ได้เห็นกันอยู่แต่ทีนี้มันมีคำว่าประชามตินั้นเนี่ยมันค้ำคออยู
0: ่นะ
1: จะเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความขลังในเรื่องของประชามตินะครับว่าถ้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ประชาชนทั้งประเทศเห็นพ้องร่วมกันแล้วเนี่ยนะบังเอิญน่ะนะมันไม่มีล็อกหัวล็อกท้ายว่าหลังจากที่ประชาชนได้ลงประชามติไปแล้วมันจะต้องมีไทม์ไลน์มีกำหนดกรอบว่าจะต้องดำเนินการภายในนั้นภายในนี้มันไม่มีพอไม่มีมันก็เลยทำให้ยืดหยุ่นได้พอยืดหยุ่นได้ตรงนี้แหละครับนะฮะมันก็เลยทำไปอธิบายว่ามันมีปัญหาอื่นๆมากมายซึ่งถ้าย้อนไปดูคำนี้ในอดีตพรรคประชาชนที่เขาอยากจะเห็นรัฐนูลฉบับประชาชนเขาก็จะบอกว่าอุ้ยมันแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปฝ่ายการเมืองฝ่ายอะไรที่แยกๆกันนั่นคือสามารถทำควบคู่กันไปได้หมดนะฮะไม่ใช่จะให้คนที่ไปดูแลเรื่องน้ำมันขาดแคลนดูแลเรื่องแลนด์บริดดูแลเรื่องนั้นมาสุมอยู่ที่เรื่องเดียวคือเรื่องรัฐธรรมนูญซะที่ไหนนี่คือฝ่ายค้านเดิมเขาก็อยากจะให้ทำควบคู่กันไปเพราะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะมันก็จะไม่มีกระทรวงแยกกันทั้งศึกษายันยุติธรรมยันมหาดไทยอะไรทั้งหลายใครมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ตรงนั้นไปก็ดูเหมือนจะเป็นคำอธิบายที่เคยมีแต่มันก็อาจใช้ไม่ได้สุดท้ายเรื่องนี้มันมีมิติเรื่องของการเมืองนะฮะอยู่ข้างในถ้าเกิดว่าเร่งทำและที่คุณนิกรบอกว่า2ปีจบถ้าทำตอนนี้แล้วจบกลางทางสว.มีวาระอยู่อีกตั้งหลายปีนะฮะพอได้รัฐธรรมนูญใหม่แล้วเป็นไงครับคุณสุปันครับนะก็ต้องใช้สิครับสว.ต้องไปอยู่ไม่ได้อันนี้มิติทางการเมืองปรากฏขึ้นทันทีครับคุณสุปันครับ
0: ครับก็คือต้องบอกว่ามันต้องมีกลยุทธ์ในการวางจังหวะก้าวเดินนะครับมันต้องมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีหน่อยนี่ พูดแบบฝ่ายซ้ายเขาวิเคราะห์การเมืองนะคุณมนตรีอ้าวอีกเรื่องนึงแม่อีกเรื่องนี้เอาพาดหัวไปก่อนแล้วกันเขาบอกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแล้วก็สิ่งที่ในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้อง สอบต่อหรือศึกษาต่อก็คือเรื่องปมบัตรแบ่งเขตกับบัตรบัญชีรายชื่อไม่เท่ากันและจะนำไปสู่การละเมิดกฎหมาย PDPA หรือเปล่าเนี่ยแต่ตอนนี้มีมติส่งเรื่องของบาร์โค้ดแล้วคุณมนตรีอ่ะเด
1: ี๋
0: ยวว่ากันในช่วงที่4แต่ช่วงหน้าประเด็นร้อนเรื่องของบทบาทท่าทีนายกรัฐมนตรีต่ออาเซียนและก็ฮุนมานิตพักกันสักครู่ครับ
1: ครับ
5: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
6: ์ขณะนี้เวลา 11:00 น.
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจรับหนึ่งในปืนของกลางหมิงเฉินซันเป็นของตำรวจนครบาลสังกัดบกน.2จริงกรณีพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีขยายผลกรณีชาวจีนรถคว่ำจนได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นบ้านของนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจนพบวัตถุระเบิดและปืนสงครามรวมทั้งระเบิดสังหารชนิดกับดักเป็นจำนวนมากและยังพบเสื้อเกราะกันกระสุนสภาพถูกติดตั้งระเบิดซีโฟและยังมีระเบิดถูกติดตั้งระบบพร้อมใช้งานคล้ายกับระเบิดพลีชีพจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องอพยพชาวบ้านในละแวกดังกล่าวออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากหวั่นเกิดอันตรายมีรายงานภายหลังการจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนชุดสืบสวนบูรณาการระหว่างตำรวจภูธรภาค2กองบังคับการปราบปรามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการขยายผลเพิ่มเติมมีรายงานว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีความชื่นชอบเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษมีการสะสมอาวุธอาทิปืนและระเบิดอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าระเบิดดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานได้ส่วนจะมีแผนก่อเหตุหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบส่วนกระสุนปืนจากการตรวจพบผลิตในประเทศไทยขณะที่อาวุธปืนกระบอกที่ตรวจยึดได้พบว่าเป็นอาวุธปืนของนายตำรวจยศดาบตำรวจสน.สายไหมซื้อผ่านโครงการสวัสดิการก่อนถูกนำไปจำนำเมื่อปี2554ให้สารวัตรในสน.เดียวกันก่อนจะย้ายไปประจำที่อื่นจนหลุดจำนำไปเป็นทอดที่3ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทอดสุดท้ายว่าไปอยู่ในมือของใครของผู้ต้องหาชาวจีนได้อย่างไรล่าสุดตำรวจสภ.นาจอมเทียนนำตัวนายหมิงเฉินซันออกจากห้องคุมขังมาทำการพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนควบคุมตัวฝากขังศาลจังหวัดพัทยาส่วนการควบคุมตัวไปฝากขังศาลจังหวัดพัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบควบคุมตัวไปส่งศาลจังหวัดพัทยาหลายนายโดยมีรถตำรวจสภ.นาจอมเทียนนำหน้าและปิดท้ายนอกจากนั้นพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเดินทางไปยังสภ.นาจอมเทียนเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีและความคืบหน้าการขยายผลรัฐบาลชูระบบสุขภาพวันเฮลเฝ้าระวังภาวะดื้อยาทั้งระบบนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี58ถึง68พบว่ามีอัตราการดื้อยากลุ่มคาบาพิเนมยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายมีอัตรายื้อยาสูงกว่า170และยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญความเสี่ยงจะไม่มียาในการรักษาซึ่งเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่สามารถรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดร้อยละ35ถึง45ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อรุนแรงในอนาคตสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรลดกินการกินยาปฏิชีวนะและควรให้กินครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการดีขึ้นรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะมากินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง บรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
11: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนาก
12: ับประเด็นร้อนเสาเสวนาวันนี้ว่าด้วยเรื่องเกาะติดบทบาทนายกกับอาเซียนถึงหุ่นมันเนี่ยนี่คุณมนตรีนะครับใครบอกเอ๊มันจะร้อนเท่ากับเรื่องของปมแก้ไม่แก้รัฐธรรมนูญหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าร้อนกว่านะครับเพราะมันหมายถึงเรื่องของสถานะของประเทศในภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองแล้วก็นโยบายว่าด้วยการแก้ปัญหาความขัดแย้งแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยคุณมนตรีเขามีการประชุมอาเซียนนะครับเขาประชุมกันที่ฟิลิปปินส์ปรากฏว่าในส่วนของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรวมไปจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็คณะนี้ก็เข้าร่วมสรุปใจความสำคัญที่นายกแถลงต่อเวทีอาเซียนนั่นก็คือ3ข้อหลักนั่นก็คือความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เรื่องของความยั่งยืนทางพลังงานแล้วก็การคุ้มครองพลเมืองของภูมิภาคนายกรัฐมนตรีเนี่ยของไทยบอกว่าเรื่องนี้เองเนี่ยการประชุมอาเซียนครั้งนี้เนี่ยตนในฐานะที่ดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยขอยืนยันความมุ่งมั่นของไทยที่จะแก้นะครับเรื่องของการทำงานร่วมกันแล้วก็จะทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศอย่างเต็มที่เพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคนี่ถ้าบอกว่าภาษาการเมืองการทูตนี่ต้องลุกขึ้นปรบมือโห่ร้องกันเกลียวกราวเลยนะคุณมนตรีนะ
13: ครับ
12: แล้วท่านนายกบอกว่าอาเซียนเคยเผชิญวิกฤตมาแล้วหลายครั้งและทุกครั้งสามารถก้าวผ่านและเติบโตอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นและนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าอาเซียนจะสามารถรับมือกับความท้าทายครั้งนี้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนายกก็บอกว่าอาเซียนจำเป็นต้องคงความเป็นเอกภาพปรับตัวได้และมองไปข้างหน้า นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเราจะประชุมกันต่อไปเนี่ยก็ต้องว่าด้วยนะครับหัวข้อที่มันมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมันจะต้องสะท้อนให้เห็นการสร้างความพร้อมกับการรับมือในความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะท่านนายกบอกไว้อย่างนี้ท่านนายกพูดถึงด้านความมั่นคงทางพลังงานว่าด้วยเรื่องของโครงข่ายไฟฟ้าว่าด้วยเรื่องของน้ำมันนะครับและนอกจากนั้นว่าด้วยเรื่องของการลงทุนโครงการพลังงานหมุนเวียนที่จะมีศักยภาพเชิงพาณิชย์เช่นพลังงานแสงอาทิตย์และก็แหล่งเชื้อเพลิงชีวภาพเอ๊ะเราไม่ประกาศเป็นฮับพลังงานนะคุณมนตรีเรื่องนี
13: ้
12: นะครับแล้วก็เรื่องของการคุ้มครองประชาชนเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของความมั่นคงทางอาหารพูดถึงเรื่องพลังงานแล้วก็การคุ้มครองประชาชนเนี่ยคุณมนตรีถ้ามองวิสัยทัศน์3เรื่องนี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์ความเป็นภูมิภาคอาเซียนได้ไหมคุณมนตรี
13: คือนายกอ่ะฉายภาพใหญ
12: ่ครับ
13: เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็การรับมือสถานการณ์โดยภายใต้การทำงานร่วมกันของอาเซียนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่การนำเสนอชุดความคิดเรื่องแผนต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือสถานการณ์ด้วยกันจะได้มีพลังอะไรทำนองนั้นแล้วก็ดูเหมือนจะมีปฏิญญาเซบูหรือจะมีการแถลงร่วมหลายๆข้อรวมกันอยู่ด้วยนั่นก็คือการประชุมอาเซียนซัมมิตนะครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส
12: ์
13: แต่ทีเนี้ยในนอกจากเนื้อหาในหัวข้อของการประชุมซัมมิตในครั้งนี้แล้วเนี่ยนายกก็อย่างวันนี้เข้าใจว่าก่อนจะเดินทางกลับก็เป็นการพบปะหารือทวิภาคีกับทางฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศสุดท้ายกระมังนะเพราะเมื่อวานมีทั้งพบปะหารือทวิภาคีกับทั้งนายกเวียดนามนายกอันวายอิบราฮิมของมาเลเซียของมาเลเซียนั้นถือว่ามีปมปัญหามีประเด็นที่จะต้องสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องราวของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะรวมอยู่ตรงนั้นค่อนข้างเยอะแล้วก็บวกกับมิติในเรื่องของการพัฒนาชายแดนร่วมกันด้วยแต่เวียดนามนั้นเนี่ยก็ดูแล้วผมไปดูรายละเอียดก็เป็นเรื่องทั่วๆไปนะแต่ที่เป็นประเด็นที่ต้องหยิบยกมาพูดถึงการต่อไปก็คือกรณีระหว่างเรากับกัมพูชาซึ่งเป็นการพบปะกันในรูปของ
12: อันครอสเนี่ยนะ
13: เป็นการหารือ3ฝ่ายไม่ได้เป็นการไม่มีการพบปะหารือทวิภาคีเพราะไม่รู้ว่าฝ่ายไหนจะเป็นคนเริ่มต้นดังนั้นเพื่อให้เกียรติกับเจ้าภาพที่เป็นประธานอาเซียนหมุนเวียนคือฟิลิปปินส์ก็ขอเป็นเจ้าภาพในการไกล่เกลี่ยหรือว่าเป็นตัวกลางให้2ประเทศนะนายกฮุนมาเน็ตนายกอนุทินได้ไปพบปะพูดคุยกันซึ่งนายกอนุทินเนี่ยผมดูแล้วนะฮะมีการแถลง2ครั้งแล้วก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยนะครั้งแรกเป็นการแถลงร่วมครั้งถัดมาเป็นการแถลงในส่วนของนายกกับท่านรองนายกศรีหศักดิ์เพื่อที่จะย้ำนะครับกับคนไทยที่อาจจะยังคากันอยู่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกที่มันยังมีภาพจำนะ2ยกที่ผ่านมาความสูญเสียความเสียหายและบังเอิญว่ามันมาเจอกันในสถานการณ์ที่เขาเองก็ค่อนข้างจะประสบกับปัญหาความยากลำบากความขาดแคลนในประเทศอย่างที่เราเคยคุยกันก็คือลำพังเนี่ยไม่พบหากับเราเนี่ยเขาก็ลำบากในระดับหนึ่งแล้วพอมาเจอเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยเบิ้ลเข้ามาอีกนะความทุกข์ยากความขาดแคลนความขัดสนของเขาเนี่ยมันก็เพิ่มทวีคูณเป็นอีกเท่าตัวมันก็เลยกลายมีการติดต่อสื่อสารมาชูนิ้วก้อยอยากจะคืนดีขอให้เปิดด่านอะไรทั้งหลายแหละมันก็เลยทำให้ความรู้สึกของคนไทยเนี่ยมันยังไม่หายมันยังเป็นแผลสดๆอยู่และจะมาคืนดีอะไรกันในจังหวะเวลานี
12: ้
13: มีอยู่ช่วงหนึ่งที่นายกเองเนี่ยก็ในระหว่างการพบปะกับฮุนมาเน็ตเนี่ยก็บอกว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลประชาชนไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นนะอย่าเอาประชาชนมาเป็นปัญหาด้วย
12: ครับ
13: คนไทยที่อยู่ในกัมพูชาก็ต้องดูแลคนกัมพูชาที่อยู่ในบ้านเราก็ดูแลนะคือพยายามกันออกไปซึ่งข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะความรู้สึก มันถ้านับหนึ่งจริงๆมันมาจากเรื่องของอังเคิลเรื่องอะไรทั้งหลายแหละจนกระทั่งบานปลายมารบกันสองครั้งความรู้สึกของประชาชนเราก็พยายามว่าผู้ใช้แรงงานกัมพูชาที่เขาอยู่ในบ้านเราเขาก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะนั้นอย่าไปหยิบยกมาให้มันเกิดความขัดแย้งลงลึกไปจนถึงประชาชนต่อประชาชนตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็เข้าใจกันมาตลอดแต่เพื่อเป็นหลักประกันย้ำกันอีกรอบนายกก็ย้ำในที่ประชุมหารือ3ฝ่ายว่าเรื่องนี้ให้รัฐบาลกับรัฐบาลมาคุยกันอย่าดึงประชาชนเข้ามาร่วมในวงขัดแย้งตรงนี้ด้วยก็ถือว่าระมัดระวังน่ะแต่เพียงแต่ว่าคนไทยเนี่ยอย่างเนี่ยผมในขณะที่ผมพูดเรื่องนี้คุณธีรยุทธ สาธรลืมง่ายจังนะครับก็มีมุมนี้อยู่ด้วยครับคุณสุภาพครับเชิญครับ
12: คือมันไม่ได้ลืมง่ายหรอกครับแต่ว่าด้วยเรื่องของความจำของประชาชนกับรัฐบาลเนี่ยก็ต้องมันก็มีบางส่วนที่จะต้องซึมซับและในเรื่องของการเดินหน้าในการที่จะสร้างความสัมพันธ์แล้วก็การมีประโยชน์ร่วมนะครับที่เราไม่ต้องเสียเปรียบมันก็เดินหน้าเขาเรียกว่าเรื่องของการทูตก็ต้องว่ากันไปนะครับก็อย่างที่คุณมนตรีบอกแหละนะครับมันเป็นปัญหาของอังเคิลเขานี่ถ้าพูดแบบภาษาสุภาพหน่อยมันเป็นปัญหาของเท่าอังเคิล นี่ถ้าพูดแบบภาษาตะแหวงบ้านผมนะ มันเป็นปัญหาของไอ้เท่าอังเคิลนี
13: ่โอ้
12: หรือจะเขาบอกว่าหรือจะเอาแบบนี้ที่ชนิดว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบผมก็แล้วมันจะยังไงมันเป็นปัญหาของไอ้แก่อังเคิลนี่ผมนี่สะดุ้งโยงเลยคุณมนตรีผมต้องรีบนะครับหยิบแก้วสองซาวเนี่ยฉากหลบออกมาจากเพิงจากเพิงพักเลยคุณมนตรีเออนี่นะฮะก็ต้องบอกว่าคุณมนตรีผมเข้าใจแฟนรายการเราในบางเรื่องบางราวแล้วก็เข้าใจพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าเรื่องของไทยกัมพูชาเนี่ยมันก็มีปฏิบัติการนะครับ IO กันชนิดอุตลุดนะครับแล้วผมก็พูดแบบตรงไปตรงมานี่แหละว
13: ่
12: าบางครั้งเนี่ยปฏิบัติการ IO เนี่ยมันก็มาจากการปฏิบัติการของฝ่ายความมั่นคงเราเนี่ยแหละซึ่งทุกฝ่ายแหละนะครับก็ทำกันหมดแหละแต่กัมพูชาเขาก็ทำนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอีตอนจะเบาสถานการณ์เนี่ยคุณมนตรีถ้าพูดถึงภาษาพวกเราเวลาจะดาวม็อบนี่พูดภาษาแบบนักเคลื่อนไหวนะคุณมนตรีจะทำยังไงไอ้บางคนจุดไปพร้อมเดินพร้อมเคลื่อนพร้อมชนแล้วนี่แต่พอสถานการณ์เปลี่ยนจะดาวม็อบจะเอาม็อบลงนี่ตอนนี้เนี่ยเป็นกันหรือเปล่าน
13: ี่
12: ครับแล้วจะเบาจะเบรกอารมณ์กันยังไงตอนนี้มันยุ่งแหละ
13: เขาถึงบอกคนที่เขาทำม็อบเนี่ยเขาจะรู้เลยกว่าที่จะจุดติดไม่ใช่ของง่ายนะต
12: ้
13: องใช้เวลาบางทีอยู่กันเป็นแรมเดือนจนหมดมุกอ่ะมันปลุกไม่ขึ้นแต
12: ่
13: ท
12: ี
13: นี้พอมันขึ้นแล้วเนี่ยจะเอาลงยังไงเนี่ยมันยากกว่าตอนที่ทำม็อบว่ามันจะขึ้นจะติดไม่ติดด้วยซ้ำไปผมเคยอยู่ในมาหลายวงได้เห็นอารมณ์ตรงนี้อยู่เหมือนกันคุณสุพันธ์ครับ
12: กับที่พูดเรื่องนี้เกริ่นมาเรื่องนี้คุณมนตรีเพราะว
13: ่
12: าท่านนายกอนุทินเนี่ยออกมาร่ายยาวเลยนะเรื่องโซเชียลประโคมข่าวเท็จเนี่ยท่านนายกบอกโซเชียลเนี่ยแหละตัวดีสร้างความเกลียดชังแตกแยกนะครับแล้วก็บอกว่าตอนที่คุยกับนายกกัมพูชาเนี่ยว่าด้วยเรื่องของการยกเลิก MOU 44เนี่ยนะครับแล้วก็ใช้อันคลอสเนี่ยมันดีนะครับมันชื่นมื่นเพราะว่าเราไม่ต้องเอาเรื่องเขตแดนมาเกี่ยวข้องเราเอาเรื่องของกฎหมายทางทะเลว่าด้วยเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ยมานะครับมาคุยกันแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะเกาะกูดเนี่ยเป็นของไทยนะ
13: ครับ
12: เกาะกูดเป็นของไทยแล้วก็บอกว่าคณะกรรมการ

0: JBC GBC เนี่ยก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ขอให้มั่นใจนายกเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับยึดมั่นต่อผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยผมแม่ฟังท่านนายกแถลงแบบนี้ก็ชื่นใจแต่ท่านนายกก็จะต้องไปคุยกับฝ่ายความมั่นคงหน่อยเถอะว่าตอนนี้จะดาวอารมณ์ลงยังไงหลังจากที่ IO จุดไปเต็มที่ที่พูดแบบนี้เนี่ยคุณมนตรีเพราะเคยตั้งคำถามกลางวงที่ฝ่ายความมั่นคงพบสื่อมาแล้วโดยกสทชเป็นคนจัดเนี่ยนะครับผมก็ถามตรงๆอ่ะอันนี้ขออนุญาตกสทชนะเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเพราะตอนนั้นเนี่ยเราคุยว่าเป็นวงปิดนะครับจะมาถึงสถานการณ์นี้เนี่ยจะแก้กันยังไงล่ะตอนนี
1: ้
0: ผมก็ถามว่าจะให้พวกเราทำอะไรนะครับเราเป็นสื่อมวลชนเนี่ยเราน้อมรับเรื่องความมั่นคงเพราะว่ายกแรกเนี่ยก็มีการคุยกันกับฝ่ายความมั่นคงแต่ฝ่ายความมั่นคงชุดยุคนั้นยุคนั้นเนี่ยยกแรกหมายถึงที่ไทยกับกัมพูชาขัดแย้งกันครั้งแรกเลยนะคุณมนตรีตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเรามีทั้งทีวีดาวเทียมแล้วก็เพิ่งก่อกำเนิดทีวีดิจิตอลไงปรากฏว่าคนในแวดวงสื่อเนี่ยคึกคักอ้าวร้อนมากเราต้องนำเสนอข้อเท็จจริงกับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ละสำนักข่าวปักหลักดูขบวนการเคลื่อนพลการนะครับเปรียบเทียบสัมภาระกำลังเรื่องของกำลังพลและอาวุธไปรายงานสดในฐานที่ตั้งกองทหารของเราตามแนวตะเข็บชายแดนเนี่ยคุณมนตรีเราก็ตายแล้วพวกเราพอมีประสบการณ์กันอยู่บ้างนะก็ตายแล้วจะเบรกกันยังไงพอฝ่ายความมั่นคงขอคุยเราก็ไปคุยด้วยนะนะครับแล้วเราก็ถามตรงๆว่าใช่เราทำยังไงแต่เรื่องของการที่จะบอกว่าอันไหนควรไม่สมควรเนี่ยเราทำแล้วแต่เนื้อหาในรายละเอียดใช่เราทำไงเขาก็บอกหมดว่าสิ่งที่เราพึงกระทำจะใช้หลักพิจารณาอะไรเขาไม่ได้บอกว่าเราห้ามนู่นห้ามนี่นะคุณมนตรี
1: บ
0: อกว่าจะทำอะไรนะฮะแต่ครั้งเนี้ยคุณมนตรีเงียบกริบนะฮะแล้วไปเนี่ยไม่ใช่ปิดไอ้ปลุกในระดับความมั่นคงนะคุณมนตรีสี่เหล่าทัพแล้วก็ในส่วนของสภาความมั่นคงแล้วก็ในส่วนของอีกหน่วยงานหนึ่งเนี่ยก็ไปด้วยนะ
1: ครับ
0: ระดับรองโฆษกทั้งนั้นเลยนะคุณมนตรีระดับหัวหน้ากองทั้งนั้นเลยเงียบกริบผมก็เลยบอกว่าแม่ถ้าอย่างนี้เนี่ยพวกผมก็จะลำบากเพราะไม่รู้ว่าอะไรพึงกระทำไม่พึงกระทำเพราะนั้นเราทำหลักเกณฑ์ตามนี้ก็แล้วกันตามที่เราเคยคุยไว้แต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้การปฏิบัติการในโอนเนี่ยมันสูงมากแล้วผมก็เข้าใจได้ว่าบางเรื่องบางราวเนี่ยท่านก็มีการปฏิบัติการไอโอผ่านสื่อโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการเนี่ยคุณมนตรีก็ปรากฏว่าก็ยังเงียบอีกกสทช.เจ้าเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ออกมาขอว่าอยากจะให้สื่อก็ทำอะไรนะครับก็บอกนะครับเพราะว่าสื่อก็เปิดตัวออกมาแล้วแล้ววันนั้นเนี่ยไม่ใช่ผมเป็นตัวแทนเป็นคนเดียวนะคุณมนตรีองค์กรวิชาชีพสื่อ6องค์กรเนี่ยไปหมดเลยนะครับแม้แต่สื่อสาธารณะนี่ก็ส่งคุณก่อเขตไปเลยนะ
1: ครับ
0: นะครับก็ปรากฏว่าเงียบกริบก็มีอ้อมอ้อมแอมแอมไอกันออกแอ๊กออกแอ๊กออกมาบ้างแต่คุณมนตรีพอจบประชุมสิมันมีตัวแทนของฝ่ายความมั่นคงท่านนึงผมไม่เอ่ยชื่อยศและตำแหน่งแล้วกันปรีเข้าไปหาทีวีช่องหนึ่งแล้วบอกโอ้ผมชื่นชมคุณมากคุณทำอะไรเลยคุณทำอะไรคุณทำได้เต็มที่เลยแบบที่ทำอยู่เนี่ยถ้ามีปัญหาเดี๋ยวผมเคลียร์เองผมเลยบอกคุณพูดเองนะคุณรับผิดชอบเองนะต่อไปนี้ถ้าคุณมีเรื่องแล้วโดนร้องเรียนนะผมจะบอกให้ไปร้องเรียนที่คุณนะเนี่ยแหละฮะผมก็เลยคิดว่าตอนนี้รัฐบาลจะแก้ปัญหายังไงผมต้องบอกว่ารัฐบาลต้องกลับไปคุยกับฝ่ายความมั่นคงด้วย
1: ครับ
0: นะก็พูดกันตรงไปตรงมาแบบเสาเสวนาเราเนี่ยแหละคุณมนตรีนะฮะเพราะว่าตอนนี้ปฏิบัติการไอโอเนี่ยคืออีตอนทำเนี่ยเพื่อที่จะชิงชัยในนำไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองต้องการเนี่ยมันสนุกมันระทึกมันเล้าใจไง
1: ครับ
0: แต่ในสถานการณ์ที่มันจะต้องพูดแบบภาษาพวกเราคือดาวอารมณ์ม็อบลงเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าอยู่ดีๆก็ไปเจอภาพจับไม้จับมือกันโอ้ลงปฏิโลมดีไม่รูปหลังรูปไหล่กันด้วยเนี่ย
1: ดีมีคนอยู่ตรงกลางผมเนี่ยสารภาพเลยนะไม่คุ้นกับหน้าตาของมาคอสจูเนียร์
0: คร
1: ับ ผมดูแวบแรกเนี่ยคิดว่าท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วเพราะใส่แว่นตาละไม้คล้ายกันนะแต่เยาว์วัยกว่านะครับก็นั่นก็คือประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อยู่ตรงกลางนะครับก็หลายคนก็ไปถอดสีหน้าแววตากายภาพสารพัดอย่างแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่
0: อง
1: ก็เอาล่ะนายกก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ท่านก็ออกมาย้ำนะครับว่า

0: เรื่องเปิดด่านเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่นั้นน่ะอย่าไปรีบอย่าไปกังวลตอนนี้มีแต่คนเฝ้าสถานทูตยังไม่มีเลย
1: ครับ
0: ก็เลยมอบหมายให้ทางกระทรวงการต่างประเทศและเสนาธิการทหารบกที่ผมเรียนไปตอนต้นว่าก็คงจะเริ่มต้นนับหนึ่งที่ตรงนี้ก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยๆนะสร้างความคุ้นเคยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันก็จะไปสู่เรื่องอื่นๆอันนั้นก็คือย้ำให้เห็นภาพชัดว่ามันไม่ใช่พอคุยจับไม้จับมือแล้วก็กลับมาแล้วก็เปิดกันมันไม่ใช่อย่างนั้นอ
1: ัน
0: นี้ก็คือน่าจะทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นแต่ทีเนี้ยผมเนี่ยให้ขีดเส้นใต้หนาๆไว้เลยนะนะคือหลังจากที
1: ่ใส่ดอกจันด้วยแฟนรายการบอกคุณมนตรีต้องใส่ดอกจันเยอะ
0: ๆอันนี้ใส่ดอกจันหัวท้ายเลยนะถ้าผิดไปจากเนี้ยนะผมไม่เชื่อว่ามันจะเป็นประเด็น
1: ครับ
0: 1เราเรียกร้องให้ยกเลิก MOU 44จริงๆอ่ะยกเลิกทั้ง2เลยแต่ได้มา1ก็ถือว่ายกเลิกและนายกก็บอกว่ายกเลิกไปแล้วตอนนี้พอยกเลิกไปปุ๊บนี่แหละก็เข้าสู่กระบวนการใช้กฎหมายสากลทางทะเลที่เรียกว่า UNCLOS ซึ่งตรงนี้เราเองได้ลงนามนะรับรองเป็นภาคีก่อนหน้ากัมพูชาหลายปีกัมพูชาเพิ่งมาลงนามเป็นภาคีเอาเมื่อประมาณสักเอ๊ะในจะเดือนกุมภาที่ผ่านมาหรือว่าปี68ก็สุดแท้แต่นะฮะก็เลยยกเลิกตรงนั้นแล้วก็ใช้อาณาเขตทางทะเลตรงเนี้ยมาเป็นตัวในการที่จะพูดคุยในผมมีเอกสารในวันนี้ไม่ได้ไปลืม
1: ครับ
0: คำว่า UNCLOS ตรงนี้มันจะมีรายละเอียดที่กำหนดเอาไว้นั่นก็คือเขาเรียกว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยสมานฉัน
1: ท
0: ์กระบวนการไกล่เกลี่ยสมานฉันท์ตรงนี้ก็จะมีตัวแทนจากทั้งสองฝั่งแล้วก็ทั้งสองฝั่งผมว่าละไม้เหมือนกับอนุญาโตตุลาการที่จะต้องมีคนคนหนึ่งที่ทั้งสองฝั่งเห็นพ้องร่วมกันนะเลือกมารวมเป็น9คนนะประกอบกันเป็นนะคณะไกล่เกลี่ยสมานฉันท์ที่ว่าสิ่งที่คณะกรรมคณะไอ้สมานฉันท์เนี่ยไกล่เกลี่ยสมานฉันท์เนี่ยจะเอามาเป็นตัวตั้งหาทางออกปัญหาข้อพิพาทก็คือเขาจะกำหนดเส้นที่เรียกว่าเส้นมัธยะขึ้นมาเส้นมัธยะตรงนั้นคือเส้นสมมุติที่จะถูกกำหนดขึ้นเอาไว้ตรงกลางระหว่างเส้น2เส้นเส้นหนึ่งที่เขายึดอีกเส้นหนึ่งที่เรายึดเพราะนั้นนะถ้าเราบอกว่าเนี่ยเราต้องยึดเส้นนี้นะเราไม่เอาเส้นนั้นแต่ถ้ามีการลากเส้นมัธยะขึ้นมาอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะเป็นเส้นสมมุติในการหาข้อสรุปข้อพิพาทร่วมกันตรงนี้แหละครับมันจะทำให้มีการคิดเล็กคิดน้อยกันเกิดขึ้นอ้าวอย่างนี้เราก็เสียพื้นที่ดิ
1: เนี่ยแหละ
0: ไม่ได้ยอมไม่ไอ้ตรงนี้แหละผมใส่ดอกจันหัวท้ายไว้ว่า
1: เ
0: ดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นถ้าเราไม่สามารถที่จะยอมรับเส้นมัธเส้นมัธยะตรงนี้ได้เพราะมันไม่มีใครได้หรือเสียทั้งหมดแต่มันจะมีตรงจุดกึ่งกลางที่จะนำไปสู่การ
1: ผลประโยชน
0: ์ยุตินั่นไงคุณรูปันถ้าเราอิงเส้นเราเนี่ยนะแล้วไม่เอาเส้นอื่นเส้นอื่นไม่เอาต้องเอาเส้นนี
1: ้
0: มันก็ไม่ได้เพราะมันเข้าสู่กระบวนการที่จะต้องมีคณะที่ขึ้นมาไกล่เกลี่ยสมานฉันท์ตรงนี้อ่ะก็
1: คือผมคิดว่าตอนนี้
0: ต้องเป็นประเด็นเอาไว
1: ้ต้องเบรกอารมณ์เรื่องปฏิบัติการไอโอลงแล้วล่ะคุณมนตรีเพราะว่ายิ่งสร้างความเห็นต่างหรือนำไปสู่ความเกลียดชังมากที่ยิ่งเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาต่อการเจรจาอันครอสแล้วก็เส้นมัธยัสถ์ในคุณมนตรี
0: ม
1: ีปัญหาแน่นะครับอันนี้ก็ว่ากันแม่แฟนรายการบอกแล้วถ้าคุณสุปันอยู่ในสถานการณ์นั้นจะทำอย่างไรอย่าเก่งแต่ปากเมื่อคืนโดนแล้วเมื่อคืนโดนผู้อาวุโสถามกลางรายการออนไลน์แล้วคุณมนตรีนะครับผมก็ตอบว่าถ้าเป็นผมนะแต่ผมไม่มีโอกาสได้เป็นหรอกผมจะไม่จับมือด้วยอันนี้ถ้าเป็นผมนะต้องบอกก่อนเดี๋ยวบอกแหมเก่งจังนะก็คือโดนถามมาก็ตอบว่าผมจะไม่จับมือด้วยแต่ผมจะโค้งคำนับแล้วบอกว่าด้วยชีวิตประชาชนแล้วก็การเสียหายของทรัพย์สินพี่น้องประชาชนที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยผมไม่สามารถที่จะจับมือด้วยได้แต่ถ้าการเจรจาบรรลุข้อตกลงนำไปสู่ความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสองแผ่นดินเนี่ยผมพร้อมที่จะจับมือด้วยนะดูหล่อเลยนะแต่หลายคนก็อาจจะมองสุปันก็พูดได้แต่ถ้าถามผมว่าเป็นผมจะทำยังไงเนี่ยไม่ใช่มาโดนถามในรายการนี้หรอกเมื่อคืนนี้โดนผู้อาวุโสเราถามแล้วคุณมนตรี
0: อ๋อครับก็เอาเป็นว่าเอาละมันผ่านไปแล้วคงไปย้อนไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ด้านหนึ่งนั้นก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการให้เกียรติกับเจ้าภาพคือฟิลิปปินส
1: ์
0: เพราะว่าเขาเอง

0: ก็อยากจะมีซีนอยากจะมีบทบาทในช่วงที่เขาเป็นประธานอาเซียนไม่ต่างจากนายกอันวาอิบราฮิมที่พยายามอยู่หลายครั้งแต่บังเอิญว่าความพยายามของท่านน่ะท่านก็ถูกนักวิชาการไทยเนี่ยนักวิชาการมีชื่อเสียงหลายท่านบอกว่าเอาคุณมนตรีความเป็นกลางไม่มีอยู่จริงหรอก แต่เขาทำหน้าที่เป็นกลางเพราะเขาก็มีผลประโยชน์อยู่ในพนมเปญมากมายนั่นคือข้อกล่าวหาที่ทางนายกมาเลเซียเฝ้าพยายามที่จะเข้ามาเป็นตัวเชื่อมแต่ไม่สำเร็จเพราะเขาเองก็ถูกมองว่ามีผลประโยชน์อยู่ในพนมเปญด้วยเที่ยวนี้พอมีเวทีตรงนี้แม้มันต้องมีติดกลิ่นติดอะไรมาสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้เห็นความอลังการของความเป็นประธานอาเซียนครั้งที่48ที่ประชุมครั้งนี้เหมือนกับที่อันวาเป็นประธานอาเซียนในรอบที่ผ่านมาโอ้โหทรัมป์ต้องมาทำมาถึงไม่ฟังอีลาค่ายลมมาเซ็นเลย
1: สั่งการเลยสั่งการเลย
0: แล้วก็โชว์แล้วก็เอาไปเป็นสถิติบันทึกไว้ว่าการมาเป็นประธานาธิบดีรอบ2เนี่ยยาสึกไปแล้ว8ประเทศ9ประเทศ
1: ตอนนั้นมีแรงไฟจะเอาโนเบลไง
0: แต่ที่ตัวเองทำตูมๆอยู่เนี่ยไม่พูดถึงเลย
1: อ๋ออันนั้นเขาบอกว่าภาษาใต้เขาบอกหักศึกน้อยใจไม่ได้ถูกเสนอชื่อโนเบลไงนะครับก็เลยเมื่อเป็นคนดีไม่ได้ก็ขอเป็นฆาตกรก็แล้วกันเลยถล่มแหลกเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้นี่จะถอยยังไงเหมือนกันทางนู้นก่อนนะฮะอ่ะนี่ว่าด้วยเรื่องของประเด็นร้อนคุณมนตรีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะก็เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับแฟนๆรายการเนี่ยเราก็จะมีประเด็นที่จะมานำสื่อสารพูดคุยด้วยก็คือเปิดประเด็นคุยช่วงหน้าเนี่ยเราอยากรู้ว่าถ้าจะมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันทุก5ปีเนี่ยเอาด้วยไหมแต่ผมเองเนี่ยในฐานะคนที่คลุกอยู่กับชาวบ้านเนี่ยนะครับผมเห็นด้วยนะว่าจะต้องเลือกตั้งใหม่ทุก5ปีนะครับ
0: จริงๆเนี่ยคุณดูปันผมชอบใจที่เขาเคยมีการปรับเปลี่ยนว่าต้องมีวาระแต่ตอนหลังมาไม่แน่ใจเดี๋ยวรัฐบาลไหนต้องไปดูอีกทีนึงไปปรับเปลี่ยนว่าให้อยู่ยาวจนเกษียณ60ปีและสามารถที่จะเอาออกจากตำแหน่งได้คุณสุปันนะฮะคือถ้าอยู่2ปีแรก3ปีแรก5ปี10ปีถ้าผมคนรุ่นหนุ่มๆนะฮะ35ขึ้นไปเป็นกำนันนะอยู่ยาวถึง30ปีเนี่ยแทนตอนแรกๆอาจจะมีคนเกรงใจแค่5คน10คนแต่พออยู่นานๆไปเนี่ยนะฮะมัน
1: ฝังรากลึกบารมีมันแผ่ไพศาลแล้วก็
0: แผ่ไปแล้ว
1: คุณมนตรี
0: เพราะกับแอมยังต้องหยุดเลย
1: ขออนุญาตคุณมนตรีนะบางพื้นที่นะเอาภาษาชาวบ้านหน่อยนะขออนุญาตแม่งนะผมไม่ได้ไอ้นั่นแม่งตอนเลือกก็ซื
0: ้อ
1: ที่ตอนประเมินที่ตอนว่าต้องไอ้นั่นเนี่ยจะถอดถอนก็ซื้อผมเลยอ๋อซื้อทั้งขึ้นทั้งล่องเพราะเขาจะมีว่าถ้าชาวบ้านไม่พอใจเนี่ยสามารถที่จะเข้าชื่อโหวตถอดถอนได้ไงคือโหวตไอ้ลงได้ไงนะฮะ
0: คือเดี๋ยวจะไปรวมกันนี้ด้วยหนึ่งในร่างกฎหมายที่พรรคภูมิใจไทยได้ทำเอาไว้ในสภาชุดที่แล้วแล้วก็ได้นำกลับมายืนยันอีกครั้งหนึ่งก็คือการแก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นโอ้โหจากเดิมเขาอยู่2ปีแล้วเว้นวรรคเนี่ยตีตัวยาวเลยไอ้ตรงนี้ก็ด้วยเหมือนกันนะจริงๆเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกนะถ้ามองว่าหน้าที่ตรงนี้คืองานอาสานะผมไม่เห็นกรรมการหมู่บ้านที่ไหนลากงอกเลยนะอยากจะให้ครบ2ปีแล้วหมุนคนอื่นขึ้นมาเป็นบ้างเพราะมันเป็นงานอาสานะแต่ถ้าเกิดให้อยู่ยาวอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหรู้ทุกซอกทุกมุมมันไม่ได้เกิดประโยชน์อย่างเดียวแต่มันรากงอกและมันกลายเป็นแทนที่จะได้ประโยชน์กับชุมชนกับเป็นการสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาครับคุณสุภังครับ
1: ครับอ่ะเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแฟนรายการเรานี่เริ่มส่งความคิดเห็นมาแล้วนะคุณมนตรีเห็นด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเราพักกันสักครู่ครับ
0: ครับ
2: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุภังรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ร้อนร้อนร้อน ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกจุก 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
1: ครับกลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายนี่คุณมนตรีเราไปทั้งสองประเด็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูความเห็นของแฟนรายการวันนี้ระอุพอสมควรโดยเฉพาะมุมวิเคราะห์ของผมเรื่องไปไม่สุดทางนะครับที่คุณมนตรีเปิดมานะครับที่เราไปพูดถึงเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับว่าในเรื่องของกฎหมายของเผด็จการนะครับแต่ก็ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่พอถึงกระบวนการในการตรวจสอบนะครับก็กลับอ้างว่าเป็นเครื่องมือของเผด็จการไม่ใช้นะครับก็ทำให้เขาเรียกว่าไปไม่สุดทางลงอุปพอสมควรคุณมนตรีเดี๋ยวตอบไม่หมดแหละนะครับเอาละเรื่องของเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยทุก5ปีเนี่ยนะครับก็คุณวิโรจน์ก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีโอกาสคัดกรองนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรหลายๆอย่างในพื้นที่เช่นอิทธิพลหรือการที่จะนะครับวางฐานทางการเมืองของพรรคการเมืองแล้วก็บอกว่าการพูดที่ออกมาว่าการเลือกตั้งทุก5ปีเนี่ยมันมีประเด็นซึ่งมีการพูดมาก่อนหน้านั้นโดยคนของพรรคประชาชนก็พูดในลักษณะที่ว่าทำไมจะต้องเลือกตั้ง5ปีทุกครั้งก็เพราะว่า1 2 3 4 5ผู้ใหญ่บ้านกำนันมีส่วนพัวพันเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าถูกเหมารว
0: ม
1: คุณวิโรจน์ก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับไม่ได้มองแบบเหมารวมเหตุที่แท้จริงเนี่ยก็คือต้องการที่จะมีการที่ให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะคัดเลือกแล้วก
0: ็ไปคุณสุปันคุณพันธินน่วมเจิมหรือเปล่า
1: ครับผมนะฮะกลับออกมาพูด ก็ปรากฏว่าก็ทำความเข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นการเหมารวมทั้งหมดนะครับซึ่งในส่วนของผู้ใหญ่บ้านกำนันที่ดีมันก็มีอยู่แต่ปัญหาที่เจอเนี่ยนะครับมันก็เป็นในลักษณะที่พูดมาบางพื้นที่เนี่ยก็เป็นทั้งหัวคะแนนให้กับพรรคการเมืองแล้วก็ใช้อิทธิพลนะครับที่ตัวเองเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็มีบ้านใหญ่หนุนหลังเนี่ยนะครับก็ไปทำอะไรที่ไม่ดีอาจจะมีการค้าสิ่งเสพติดหรือใช้อิทธิพลในการข่มขู่คุกคามชาวบ้านซึ่งตรงเนี้ยมองแบบไม่เหมารวมนะคุณมนตรี
0: ครับ
1: ผมก็ยืนยันว่ามันมีอยู่จริงนะครับเอาละถ้าจะเลือกตั้ง5ปีเนี่ยจะเป็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับอย่างที่คุณมนตรีบอกไว้ก่อนนี้เนี่ยมันมีการปรับแก้นะครับตอนนี้เนี่ยมันถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นการสถาปนาอิทธิพลในพื้นที่อย่างยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องนะฮะนี่ก็ว่าด้วยเรื่องของการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันทุก5ปีนะซึ่งผมคิดว่ามันไม่แปลกนะคุณมนตรีถ้าคุณทำดีทำประโยชน์ให้กับประชาชนเนี่ยชาวบ้านเขาก็ลงคะแนนเสียงให้คุณเองแหละนะครับแล้วก็ใครที่ทำไม่ดีเนี่ยนะครับชาวบ้านเขาก็จะจัดการนะครับเพราะว่าบางทีบางหมู่บ้านเนี่ยทำไม่ดีเนี่ยคุณมนตรีตามที่เราตามข่าวเนี่ยชาวบ้านเขาก็ไอ้นั่นเลยนะถ้าพูดแบบภาษาทางการหน่อยเขาก็ถอดถอนเลยนะคือเรียกประชุมลูกบ้านนะครับในหมู่นั้นนะครับแล้วก็บอกไม่เอาผู้ใหญ่บ้านคนนี้แล้วเนี่ยทางอำเภอก็ต้องส่งนะครับในส่วนของคนที่จะไปเป็นประธานในการประชุมเขาเรียกว่าโหวตออกเลยนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็บางทีเนี่ยนะครับเขาบอกเฮ้ยอันนี้ต้องอยู่ต่อเวลาประเมินนะคุณมนตรีเขามีการประเมินนะผมก็เพิ่งทราบนะว่าเอ๊ะเนี่ยจะอยู่ต่อไหมพานเอาอยู่ต่ออะไรกันอย่างเงี้ยคุณมนตรีอ่ะเนี่ยนะฮะแต่บางท่านก็บอกโอ้ยเห็นด้วยนะได้หลักการแต่เลือกตั้งบ่อยเปลืองงบประมาณผมไม่รู้ตอนนี้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาใช้งบประมาณหรือเปล่าอันนี้โดยสัจจริงนะได้แต่ติดตามเรื่องของบทบาทหน้าที่แต่ไม่ได้ลงลึกไปถึงเรื่องของการเลือกตั้งเพราะสมัยก่อนเนี่ยคุณมนตรีเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านสมัยที่ผมยังอยู่ในชุมชนเนี่ยมันก็20-30ปีแล้วนะที่เกาะติดเรื่องนี้คุณมนตรีบ้านผมเนี่ยก็ให้ปลัดปกครองมาเป็นประธาน
0: ครับ
1: แล้วก็เลือกตั้งกันที่ศาลาวัดไม่ต้องมีการหย่อนบัตรหรอกเขาจะบอกถ้ามีผู้สมัคร2คน3คนเขาก็จะขีดวงเลยใครเลือกคนนี้ให้ไปอยู่วงนี้ใครเลือกคนนี้ไปอยู่วงนี้ใครเลือกคนนี้ไปอยู่วงนี้แล้วก็นับเลยนะแล้วเขาก็จะมีคนช่วยจับตาว่ามีใครโดดจากวงวิ่งไปวงไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณมนตรีแล้วก็ประกาศเลยเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าน่าจะมีบัตรเลือกตั้งแหละอาจจะเป็นบัตรที่ทำโดยอำเภอหรืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับน่าจะมีแล้วล่ะนี่ก็ว่ากันในเบื้องต้น
0: คือจริงๆเนี่ยคุณสุปันนะล่ะเอาเป็นว่ามันมีหลายๆอย่างอยู่ในการปกครองตรงนี้ถ้าจะให้มาจากการเลือกตั้งซะเลยทีเดียวคือวิธีการได้มานั้นน่ะมันก็จะต้องผ่านกระบวนการของประชาคมหรือคนในหมู่บ้านนะเป็นผู้ที่มีส่วนในการที่จะกำหนดว่าใครจะมาเป็นผู้นำชุมชนมาเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งทางอำเภอก็คือปลัดฝ่ายปกครองอย่างที่คุณสุปันว่านั่นแหละจะมาทำหน้าที
1: ่นะ
0: และเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะแรกๆอ่ะไม่มีปัญหาหรอกนะฮะก็มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนี่ยแต่ตอนหลังมันมีเรื่องของโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนะฮะใช้เงินใช้ทองมากกว่าเลือกตั้งผู้แทนซะอีกผู้แทนเนี่ยไม่รู้ว่าจะยุบสภาในวันไหนอย่างมากก็ไม่เกิน4ปีแต่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นแล้วเป็นเลยเป็นยาวไปจนถึง60นะถึงแม้จะเปิดช่องว่าถ้าอย่างนั้นอย่างเนี้ยก็สามารถออกจากตำแหน่งได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เป็นแล้วก็จะอยู่ยาวนะทีนี้การเลือกตั้งแล้วก็ตำแหน่งตรงเนี้ยมันเหมือนกับเป็นลูกผสมนะลูกผสมยังไงก็คือมันเป็นกลไกแขนขาของกระทรวงมหาดไทยซ
1: ึ่
0: งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแขนขาตรงนั้นแต่ที่มานั้นเนี่ยก็ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมแล้วก็ทางกลไกของมหาดไทยคือปลัดหรือนายอำเภอเนี่ยก็จะเป็นคนจัดการพอจัดการเสร็จปุ๊บนะฮะประชาชนเป็นคนเลือกเข้ามาแต่พอมีปัญหานะฮะผู้ว่านายอำเภอนะครับนั่นแหละจะเป็นคนชี้ว่าจะให้อยู่ต่อหรือว่าจะไม่ให้อยู่ต
1: ่อ
0: แม้กระทั่งนะการได้มาซึ่งกำนันเนี่ยนะก็กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบล นั้นเป็นคนเลือกนะฮะเลือกจากผู้ใหญ่บ้านในตำบล นั้นแหละคนใดคนหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ประชาชนมีส่วนร่วมในตอนแรกคือเลือกผู้ใหญ่บ้านแต่ส่วน จะเลือกกำนันไปยกมือกันที่ว่าการอำเภอนะก็คนที่เป็นขาใหญ่ที่สุดก็น่าจะได้รับเลือกในตำบล
1: เขาเรียกว่าพวกนักนิยมการเลือกตั้ง
0: ครับ
1: พวกนักนิยมการเลือกตั้งแล้วบอกนี่คือประชาธิปไตยเขามีศัพท์เฉพาะนะกรณีแบบนี้คุณมนตรีเขาบอกเป็นประชาธิปไตยทางอ้อม
0: นะ
1: คือนี่ไงประชาชนเลือกผู้ใหญ่บ้านมาแล้วไงเพราะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็คือตัวแทนของประชาชนในการไปเล
0: ือ
1: ก
0: กำนัน
1: ดีไม่บอกให้เลือกนายอำเภอต่ออีก
0: ครับทีนี้เอาละอย่างแม้กระทั่งอบต.อบจ.ทุกวันเนี่ยเพียงแต่ว่ามันไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นนะอย่างกรณีที่ปราจีนบุรีหรือที่ไหนนั้นเนี่ยสระแก้วหรือขออภัยจำไม่ได้นะประชาชนเป็นคนเลือกนายกอบจ.โดยตรงแต่พอคนที่ปลดอย่างผู้ว่ากทม.เหมือนกันเนี่ยจะครบเทอมวันที่21พฤษภาคมเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยนะทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นคนเอาออกจากตำแหน่งได้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการปกครองแบบท้องถิ่นที่มันเป็นอะไรที่กึ่งภายใต้การกำกับของกระทรวงมหาดไทยมันก็เลยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเหมือนกับส.ส.ที่ว่าเลือกโดยตรงแล้วก็มาทำหน้าที่ถ้าใครจะปลดจะถอดถอนก็จะมีกระบวนการตรงนั้นแต่ตรงเนี้ยเป็นการปกครองภายใต้นะฮะมหาดไทยที่จะต้องเป็นคนกำกับดูแลเอาเถอะนั่นมันเป็นรายละเอียดทีนี้ทำยังไงถึงจะกำหนดวาระได้เพราะว่ามหาดไทยเขาก็ถือว่าเป็นแขนขาใครคุมมหาดไทยได้เขาถึงบอกว่านี่แหละก็มีพรรคการเมืองหนึ่งถึงบอกว่าเอากระทรวงมหาดไทยมานะ เพื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยไม่ต้องเหนียมกันเลยถ้าไม่ยอมคืนกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ต้องอยู่นะเห็นไหมเพราะนั้นนี่คือกลไกอันสำคัญในการที่จะบันดาลที่คิดว่าฝ่ายการเมืองคิดว่ามันเป็นแขนขาที่มีที่ทรงพลังเพราะนั้นตรงนี้มันเมื่อมันสมประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านก็อยากอยู่นานๆกลไกฝ่ายการเมืองฝ่ายประจำอย่างมหาดไทยก็อยากจะมีความเชื่อมโยงโดยที่ไม่ต้องไปนับหนึ่งกันใหม่อยู่เรื่อยๆผมก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราอยากจะเห็นกับชีวิตจริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าครับคุณสุภาพครับ
1: จ้ะนะครับมีการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในทุก5ปีก็ยังเป็นประเด็นที่กับต้องหาข้อสรุปกันอยู่ผมดูเวลาแล้วอีกสักเรื่องนะน่าจะพอทันแล้วก็จะไปคุยกับแฟนๆรายการได
0: ้
1: ก็คือคณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติเสียงข้างมากยันว่าคณะกรรมการชุดเนี้ยมีอำนาจวินิจฉัยคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.คนปัจจุบันคุณมนตรีตอนแรกเนี่ยพาดหัวข่าวมาทุกคนก็เฮเลยพอไปอ่านไส้ในเอ๊ะมันการดื้อมันเป็นการซื้อเวลาประวิงนะครับเรื่องหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของสวเองหรือในส่วนอื่นเนี่ยเขาก็ตรวจสอบหมดแล้วแล้วก็ยืนยันว่าขาดคุณสมบัตินะครับแต่ปรากฏว่ามันมีการประชุมคณะกรรมการสรรหากสทช.นะครับแล้วก็เขาก็คิดว่าจะเป็นการประชุมพิจารณาแล้วก็มีอำนาจชี้ขาดปรากฏว่าไปประชุมเพื่อหามติว่ามีอำนาจหรือเปล่าคุณมนตรีในการที่จะวินิจฉัยคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามนะครับของประธานกสทช.นะฮะคราวนี้เนี่ยพอบอกถ้าวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติแล้วเนี่ยจะทำยังไงต่อไปผมก็ไปดูนะคณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปจึงแจ้งให้ทราบคือถ้าวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเขาก็รู้อยู่แล้วซึ่งถ้ามองจากที่มันมีบัญญัติไว้เนี่ยเป็นกฎหมายเนี่ยก็คือว่าถ้าในส่วนของประธานกสทช.เนี่ยขาดคุณสมบัติเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีนะครับต้องนำเรื่องนะครับเข้าสู่กระบวนการทุนกล้าถอดถอนเนี่ย แล้วตอนนี้เนี่ยกระแสสังคมมันแรงขึ้นนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยในนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา3นายกนิ่งเฉยต่อเรื่องนี้เนี่ยแล้วมาถึงนายกอนุทินเนี่ยซึ่งมารอบ2เนี่ยอาจจะนำไปสู่กระบวนการที่จะฟ้องนายกรัฐมนตรีว่านี่157ไงคุณมนตรีก
0: ็
1: เลยมีการประชุมคณะกรรมการสรรหากสทช.เขาก็เลยบอกเอ้ยนี่มันเป็นการดึงเกมยื้อเวลาออกไปอีกนี่มันไม่ได้เป็นการหาข้อสรุปเพราะข้อสรุปเดิมเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าถอดปลดออกจากตำแหน่งเมื่อไหร่
0: โอ้
1: เนี่ยล่ะ
0: คือเรื่องนี้กลายเป็นมหากาพย์นะคุณสุภาพนะต ผมเคยมีเอกสารชิ้นหนึ่งที่เป็นผลสรุปของคณะกรรมการของสวเป็นกรรมการวิสามันหรืออะไรก็ตามขึ้นมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติของคุณหมอสรณะตรงเนี้ยโอ้โหละเอียดยิบเลยจนสวชุดนู้นนะครับชุดของคุณสมชายแสวงการนะครับที่เขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มีบทสรุปออกมาชี้ประเด็นในแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อนะแต่ก็กลายเป็นว่าเป็นผลศึกษาที่เห็นแล้วแต่ก็ต้องเอาไปให้ฝ่ายที่เขามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจะต้องดำเนินการต่อแต่ปรากฏว่านะก็ยังท่านก็นั่งยาวมาจนถึงวันนี้ครับ
1: ครับอ่ะไปดูความคิดเห็นแฟนๆรายการหน่อยผมเอาประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วไปประเด็นร้อนก่อนนะคุณมนตรี
0: ครับ
1: คุณตีเกษมบอกว่าถ้าด่ารัฐธรรมนูญและอยากจะแก้เนี่ยห้ามลงเลือกตั้งแล้วก็มีคำถามมาเครื่องหมายคำถามนะครับผมก็จะตอบว่ามิได้ผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นคือถ้าคุณรังคัดเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งโดยข้อนะครับอธิบายว่าเพื่อจะเข้าไปทำให้มันดีขึ้นเนี่ยเห็นด้วย
0: ครับ
1: นะครับแต่พอไปถึงกระบวนการที่จะทำให้มันดีขึ้นเนี่ยว่าด้วยการตรวจสอบตามหน้าที่ของรัฐธรรมนูญที่คุณบอกว่าเป็นเผด็จการจะทำอยู่คุณบอกคุณไม่เอาเพราะเป็นเครื่องมือของเผด็จการอันนี้แหละมันเป็นปัญหานะครับมันเป็นปัญหาที่ผมพูดความหมายถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ไปความคิดเห็นของคุณนวทรที่บอกว่าเขาลงเลือกตั้งในกติกาก็เพื่อจะเข้าไปเปลี่ยนกติกาให้มันดียิ่งขึ้นกติกามันอยู่ในรัฐธรรมนูญแต่มันแก้ยากเข้าใจไหมนี่คำถามแรก
0: เรื่
1: องปากเรื่องท้องของประชาชนพลเมืองคนในชาติมันก็อยู่ในรัฐธรรมนูญนี่แหละเข้าใจไหมมันต้องแก้ที่ต้นน้ำไม่เข้าใจอันนี้ขอตอบว่าไม่เข้าใจคือกระบวนการในการแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญถ่ายเดียวมันหมายถึงกฎหมายลูกมันหมายถึงระเบียบข้อบังคับในการประชุมสภาหรือพ.ร.ก.หรือพระราชบัญญัติต่างๆด้วยแต่ถ้าบอกว่ารัฐธรรมนูญคือต้นทางในการเกิดสิ่งเหล่านี้เนี่ย อันนี้ผมไม่เถียงแต่ผมก็จะมีคำถามว่าอีตอนล่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วการนำไปสู่เรื่องของร่างพระราชบัญญัติการออกไปสู่ระเบียบข้อบังคับต่างๆเนี่ยได้ตามไปดูกันไหมนี่คือปัญหารัฐธรรมนูญคือล่มใหญ่เป็นเหมือนหลักการแต่รายละเอียดในทางปฏิบัติมันไปอยู่ที่พ.ร.บ.พ.ร.ก.ไปอยู่ที่เรื่องของกฎกระทรวงการบริหารการจัดการตรงนี้แหละนี่คือปัญหานะครับอ่ะนี่ว่าด้วยอธิบายในสิ่งที่นะครับเป็นประเด็นเข้ามาไปดูเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญหลายคนก็บอกว่าปากท้องมาก่อนถูกต้องแล้วนะครับเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับไม่ได้มองว่าแก้ไม่ได้แต่ว่าเป็นประเด็นรองไปได้ไหมคือทำควบคู่ไปแต่ไม่ใช่เป็นประเด็นหลักเพราะอย่างที่คุณนิกรพูดเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนอยู
0: ่
1: แล้วมันแก้ยากบางคนก็บอกโอ้ยอย่าไปฟังคุณนิกรนะครับอันนี้ต้องฟังเพราะแกเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยการร่างรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยแกก็มีบทบาทสำคัญแต่ไม่ได้มาออกหน้าออกตามาบอกว่างานผมงานผมไม่ได้อย่างนั้นแต่ก็อยู่เบื้องหลังในการผลักดันมาโดยตลอดนะครับจนนำไปสู่การมีสสรว่าด้วยการร่างรัฐธรรมนูญพูดถึงสสรคุณมนตรีเราจะรับประกันกันได้ไหมว่าการเลือกตั้งสสรเป็นด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับอันนี้ผมถามเลยในเมื่อคุณบอกว่ามีต้องมีสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วจะเป็นหลักประกันในเรื่องของการได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาฉบับประชาธิปไตยผมในฐานะที่คลุกอยู่กับชาวบ้านอยู่กับกรณีแบบนี้มาเนี่ยนักต่อนักถ้าใครจะบอกสุปันโมโอ้อวดก็ยอมรับแหละมันการันตีไม่ได้
0: เพราะว่าคุณสุปันผมเติมเรื่องสสรนิดหนึ่งเนี่ยพอคุณสุปันหยิบยกตรงนี้ขึ้นมาและนึกถึงร่างเดิมของพรรคประชาชนณเวลานั้นซึ่งเป็นพรรคที่ได้รับเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็มีสูตร10-1โอ้โหตรงนี้ผลการเลือกตั้งมันออกมากลับหัวกลับหางนะพรรคภูมิใจไทยได้มา192เสียงพรรคประชาชนเหลือ119เสียงนะพรรคอื่นก็ลดหลั่นกันลงไปถ้าใช้สูตรเดิมนะ
1: จะเอาไหมอ่ะจะเอาไหมอ่ะจะถามนี่ถามนะที่ถามแบบไม่ได้ชวนทะเลาะนะถามว่าจะเอาไหม
0: เปลี่ยนเลยครับคุณสุพันธ์ครับ
1: เอาล่ะในส่วนคุณปัจฉมาบอกว่าก็เลือกที่จะแก้ปัญหาปากท้องก่อนนะถูกต ต้องแล้วไม่ใช่จะแต่แก้รัฐธรรมนูญเหมือนบางพรรคเนี่ยผมก็พยายามจะตัดทอนข้อความนะนะครับแล้วก็เรื่องเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยทุก5ปีคุณสลันบอกเห็นด้วยครับแต่มันเปลืองค่าเลือกตั้งนะแล้วคุณพี่สุริยาบอกแม่กำแพงเพชรฝนตกมาแล้วนะครับแต่ภาพเสียงชัดเจ๋วเลย
0: โอ้คุณพี่สุริยาจากสวนอ้อยไปอยู่กำแพงเพชรแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ดีครับ
1: นี่เบื้องต้นประมาณนี้คุณมนตรีทาง Facebook
0: ทางนี้ก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคุณพี่มณิษฐ์แก่นแก้วมาตั้งแต่คนแรกสวัสดีเราเข้ามาคุณป๊อปปูล่าบอกประเทศกูดีจังต้องส่งลูกสอสอกับลูกเขมรเรียนฟรีแต่ลูกตัวเองไม่ได้เรียนโอ้โหเนี่ยเอามาโยงกันนะ
1: ผมขออนุญาตทำความเข้าใจนะอารมณ์แบบเนี้ยคุณมนตรีคือเรื่องแบบเนี้ยไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยเราที่ดูแลหรอกเวลาคนไทยไปต่างประเทศเนี่ยมันก็มี
0: ครับ
1: มันก็มีในลักษณะนี้เรื่องโควต้าการเรียนแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าเผอิญเรากับกัมพูชาเนี่ยมันขัดแย้งเรากับเมียนมามันมีปัญหานะครับเรื่องชนกลุ่มน้อยก็เลยกลายเป็นประเด็น
0: ครับ
1: นะครับอันนี้เนี่ยพูดไปถ้าทัวร์จะลงก็ไม่ว่ากันแต่อยากจะอธิบายเข้าใจว่าของไทยเราที่ไปได้โควต้าเรียนฟรีไปได้ทุนเรียนฟรีจากต่างประเทศมันก็มี
0: นะครับก็จริงๆเนี่ยให้การศึกษาดีแล้วจะได้เป็นแรงงานหรือไม่ได้สร้างปัญหาให้กับเราในอนาคตเพราะว่ามันจะได้มีบุคลากรมีคนที่มีคุณภาพถ้าไม่อย่างนั้นเมืองจีนเขาไม่ไปเอาคนจากการรัฐทวีปมาเรียนรู้วัฒนธรรมมาซึมซับภาษาเขาเพราะนั้นเนี่ยก็มันไม่ใช่จะเป็นการเปิดช่องว่าเราต้องกลืนทางวัฒนธรรมเขาแต่มันจะได้ทั้งสองฝั่งนะครับคุณสุปันครับ
1: ก็เหมือนอเมริกาเคยให้โควต้านักเรียนไทยไปเรียนฟรีหรือจีนกำลังทำอยู่นั่นก็คือเขาเรียกว่าการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหรือถ้ามองแบบจัดตั้งเขาเรียกการครอบงำทางความคิด คือคนที่มาเรียนในไทยกัมพูชาที่เรียนได้ไทยอนาคตข้างหน้าจะเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงกัมพูชาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยก็ได
0: ้
1: คือมันต้องคิดได้เยอะมากกว่าอารมณ์โกรธและอารมณ์หงุดหงิดอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับมันจะสร้างความจงรักภักดีกับไทยด้วยอะไรด้วย
0: ครับ
1: นี่ก็
0: เป็นรายจ่ายที่จะออกดอกออกผลให้กับเราในอนาคตแล้วก็ได้ประโยชน์ร่วมกันก็มองตรงอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับคุณทิติพงศ์บอกว่ามันโกงกันจนสิ้นชาติแล้วไม่รู้ชาติไหนนะคุณทิติพงศ์นะฮะคุณเดชาบูบอกทำประชามติเพื่ออะไรก่อนเลือกตั้งเหมือนเป็นเรื่องเร่งด่วนไปอยากแก้ตอนนี้เงียบกริบคุณพี่ธนวันบอกสวัสดีทักทายเราเข้ามาสวัสดีครับพี่ธนวันนะอยู่ด้วยกันทุกวัน7วันเนี่ยไม่ได้ขาดหายไปไหนเลยนะ
1: ครับ
0: คุณธีรยุทธ์อ๋อนี่พูดไปแล้วลืมง่ายจังนะครับคุณชูเกียรติบอกว่าโอ้ยยกนิ้วให้คุณสุปันคำว่าไอ้แก่อังเคิลด้วยครับ
1: ไม่ชาวบ้านเขาพูดคิดแหวงชาวบ้านในหมู่บ้านผมก็พูดเข
0: า
1: เป็นคนที่ทันสมัยเรื่องการเมืองมาก
0: เอาคุณพี่ธนวันอีกข้อความขอให้ยึดผลประโยชน์ของประเทศยิงเถอะที่ผ่านมามีแต่ผลประโยชน์ตนมากกว่าคุณพี่อรุณก็บอกสวัสดีทักทายเราเข้ามานะเพิ่งเป็นรัฐบาลจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอะไรจะรีบไปคุยทำไมให้เป็นที่ติดติงอีกหนึ่งเสียงไม่เห็นควรไปคุยอะไรกับลูกอังเคิลเลย
1: อันนี้เราต้องมองดูว่ามันเป็นเวทีอาเซียนเราก็พยายามจะมีบทบาทในการที่จะใช้เวทีนานาชาติเป็นตัวแก้ไขก็คือว่ามันเหมือนไปแล้วคุณมนตรีก็คือว่าไปแล้วเนี่ยเราก็เข้าสู่กระบวนการแต่มันก็อยู่ที่ชั้นเชิงทางการทูตนะ
0: ครับ
1: จะทำยังไงเพราะเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าถ้าเราไม่ไปเลยอะไรเลยพอตอนถึงประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนไม่มีใครเข้ามายุ่งเหมือนกันนะ
0: เอาละมันต้องคุยกันเร็วเท่าไหร่ก็น่าจะยิ่งเป็นผลดีกันทั้งสองฝั่งอีกสักสองข้อความคุณธีรยุทธ์บอกเห็นด้วยกับเลือกผู้ใหญ่นะครับไม่ดีไล่ออกเอาติดคุกด้วยโอ้โหหนักเลยแล้วคุณอะไรนะคุณธีเดชธีรเดชนะฮะท่านในหลวงร.9ของเราเคยวางหลักเอาไว้นะครับก็อยากให้อยากโตให้เห็นโครงการใหญ่แล้วออกเห็นโครงการใหญ่และตาโตฉะนั้นเราต้องระมัดระวังไม่คุ้มกับการลงทุนแน่นอนสิ่งแวดล้อมเสียหายกลับคืนไม่ได้ครับอ๋อนี้พูดถึงแลนด์บิดครับคุณสุปันครับ
1: ครับเอาละครับพอดูเวลาแล้วแฟนๆรายการทุกท่านครับถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากทางคุณมนตรีผมก็คงจะต้องบอกว่าวันนี้เวลาหมดแล้วผมสุปันรักเชื้อและคุณมนตรีจอมพันธ์รวมไปถึงนะครับน้องๆในสถานี FM 96.5 ขึ้นความคิดคงต้องลาแฟนรายการเสาเสวนาไปก่อนแต่รายการอื่นๆเขายังมีอยู่ต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
10: ์ขณะนี้เวลา 12.00 นาฬิกา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: งครามเพียบแค้นสอบพบป่วยซึมเศร้าเคยฝึกร่วมทหาร BHQ ไม่พอพบปืนของกลางเป็นของตำรวจหลุดจำนำด้วยประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ประสบผลสำเร็จไทยฟิลิปปินส์ขยายความร่วมมือหลายด้านพร้อมร่วมกันผลักดันบทบาทอาเซียนอุตุเตือนอากาศแปรปรวนหลายจังหวัดฝนถล่มพายุกระหน่ำทำน้ำท่วมขังบ้านเรือนเสียหายทรัมป์มั่นใจคุมไวรัสฮันตาได้ขณะที่องค์การอนามัยโลกแถลงยอดผู้ป่วยและระดับความเสี่ยงบนเรือสำราญ MV Hondius ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงซึ่งจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยที่นำข่าวมารายงานความเคลื่อนไหวให้ได้ฟังกันนะคะเป็นประจำทุกวันเลยค่ะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงวันนี้เจอกันในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569อยู่กับคุณศศิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันค่ะข่าวแรกของวันนี้นะคะเรียกได้ว่าต้องติดตามกันต่อหลังเมื่อวานเนี่ยเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุธรรมดานะมีรถคว่ำเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีแต่ทำไปทำมาไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่ารถคันที่คว่ำนั้นซึ่งมีคนจีนนะคะเป็นคนขับไปพบอาวุธปืนแล้วก็พาไปขยายผลนะคะไปขยายผลที่บ้านหลังหนึ่งที่ชลบุรีนั่นแหละค่ะไปพบโอ้โหหลากหลายอาวุธไม่ว่าจะเป็นปืนเป็นระเบิดนะคะเรียกได้ว่าเป็นคลังแสงย่อมๆเลยก็ว่าได้ก็เป็นการที่ขยายผลนำมาซึ่งวันนี้ประเด็นนี้เป็นข่าวใหญ่นะคะเพราะว่าตำรวจได้ขยายผลจากคดีรถคว่ำที่ชาวจีนซึ่งจากตอนนั้นพบระเบิดอาวุธปืนเป็นจำนวนมากเจ้าตัวเนี่ยอ้างบอกว่านำมาจากระยองเตรียมนำไปทำร้ายตัวเองแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะคะจากกรณีที่ช่วงเย็นวานนี้ช่วง 18:00 นตำรวจสืบสวนจังหวัดชลบุรีตม.ชลบุรีสภ.นาจอมเทียนสภ.ห้วยใหญ่ค่ะนำกำลังไปตรวจค้นบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่หมู่2ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากได้รับแจ้งจากสภ.นาจอมเทียนนะคะว่ามีอุบัติเหตุรถเก๋งคว่ำที่บริเวณถนนเรียบทางรถไฟสายเก่าเขตนาจอมเทียนมีชาวต่างชาติเป็นคนขับรถตรวจสอบบัตรทราบชื่อนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีถือพาสปอร์ตจีนมีบัตรประจำตัวสีชมพูด้วยมีผู้หญิงมาด้วยกันอีก1คนสัญชาติไต้หวันจากการไปตรวจค้นในรถพบอาวุธปืนสงครามก็เลยทำการสอบสวนนำตัวไปตรวจสอบไปตรวจค้นที่บ้านพักโดยการเข้าตรวจค้นพบอาวุธสงครามจำนวนมากมีของกลางที่ตรวจยึดได้นะคะก็ประกอบด้วยอาวุธปืนสั้นยี่ห้อ Glock 26จำนวน1กระบอกซองกระสุนปืน Glock 26 2อันกระสุนขนาด9มม10นัดซองกระสุนปืน M16 1ซองกระสุนปืน 5.56 มม28นัดซองพก1อันส่วนของกลางที่เจอนะคะจากการไปขยายผลตรวจบ้านพักไปเจอปืนเล็กยาว M16 2กระบอกซองกระสุนปืน M16 9อันกระสุนปืน 5.56 มมจำนวน763นัดดินระเบิด C4 1กล่องน้ำหนัก 2,486.4 กรัมมีดินระเบิด C4 อีก2แท่งนะคะน้ำหนัก 1,173 กรัมยังมีกับดักระเบิดสังหารบุคคลด้วยนะคะเป็นกับดักระเบิดสังหารบุคคลรัสเซีย4ลูกด้วยกันระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้างนะคะ4ลูกแล้วก็ในส่วนของระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้างมีหลายแบบเลยนะคะมีทั้ง BAK75M6 นะคะซึ่งมีเชื้อปะทุไฟฟ้าด้วยอีก7ดอกเรือนชนวนระเบิดกับดักระเบิด3เรือนนะคะมีเซฟตี้พิมพ์ปืนจำนวน2ชิ้นชุดรีโมทภาครับส่ง2อันเสื้อกรอกกันกระสุน3ตัวหน้ากากกันแก๊สพิษ2อันมีไส้กรองหน้ากากกันแก๊สพิษอีก6อันน้ำมันเบนซินถังละ20ลิตร4ถังนะคะเรียกได้ว่าเป็นคลังแสงย่อมๆเลยก็ว่าได้หลังจากที่ตำรวจเข้าตรวจคนบ้านพักก็มีการกันพื้นที่รอบๆบ้านหลังดังกล่าว100เมตรส่งหน่วย EOD เข้าไปทำการเก็บกู้ระเบิด เบื้องต้นจากการสอบสวนนายหมิงเฉินนะคะหมิงเฉินซันเนี่ยบอกว่าเดิมมีอาชีพเปิดร้านขายสุราอยู่ที่กัมพูชาแล้วก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยหลังจากมีปัญหาชายแดนส่วนอาวุธสงครามที่พบภายในบ้านค่ะซื้อมาจากบุคคลที่รู้จักผ่านโซเชียลในกลุ่มไลน์ลับเมื่อ 3-4 ปีก่อนมีการนัดรับกันในพื้นที่จังหวัดระยองส่วนระเบิดซีโฟประกอบติดกับเสื้อเกราะเตรียมไว้ก่อเหตุฆ่าตัวตายนะคะทั้งนี้ค่ะคนดังกล่าวชายคนดังกล่าวนะคะยังพบว่ามีพาสปอร์ตทั้งจีนกัมพูชามีบัตรประจำตัวสัญชาติไทยบัตรสีชมพูนะคะทั้งนี้ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีค่ะพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศก็ไปยังบ้านที่พบอาวุธสงครามมีการกำชับเจ้าหน้าที่นะคะให้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดนะคะแล้วก็ประสานตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาทำการเก็บหลักฐานค่ะทั้งนี้นะคะก็มีการนำตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือควบคุมไปฝากขังศาลจังหวัดพัทยาแจ้งข้อกล่าวหาค่ะซึ่งในการสืบสวนทางผบ.ตร.ก็กำชับนะคะว่าในเรื่องของการทำประวัติผู้ต้องหาการเดินทางเข้าออกประเทศรวมไปถึงอาวุธปืนที่ได้มาอย่างไรวิธีใดวัตถุประสงค์ครอบครองเพื่ออะไรตรงนี้ก็ย้ำชัดให้ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและให้รอบคอบค่ะ
1: ขณะที่ตำรวจก็เปิดเผยนะคะว่าหนึ่งในปืนของกลางที่หมิงเฉินซันอยู่ในมือของหมิงเฉินซันนะคะเป็นของตำรวจนครบาลสังกัดบก.น.2จริงยืนยันว่าเป็นปืนสวัสดิการจำนำให้เพื่อนตำรวจหลายทอดค่ะโดยมีรายงานนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็คือนายหมิงเฉินซันเนี่ยมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมีความชอบเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษจึงมีการสะสมอาวุธปืนและระเบิดอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบก็พบว่าระเบิดดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานได้ส่วนจะมีแผนก่อเหตุหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ส่วนกระสุนปืนจากการตรวจสอบก็พบว่าผลิตในประเทศไทยขณะที่อาวุธปืนบางกระบอกที่ตรวจยึดได้ก็พบว่าเป็นอาวุธปืนของนายตำรวจยศดาบตำรวจสน.สายไหมที่ซื้อผ่านโครงการสวัสดิการก่อนจะถูกนำไปจำนำเมื่อปี2554ให้สารวัตรในสน.เดียวก่อนจะย้ายไปประจำที่อื่นจนหลุดจำนำไปเป็นท่อที่3ในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบท่อสุดท้ายว่าไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาชาวจีนได้อย่างไรทางนี้ก็มีรายงานอีกนะคะว่าปัจจุบันนายตำรวจคนที่เป็นเจ้าของปืนคนแรกนั้นขณะนี้เป็นนายร้อยยศร้อยตำรวจตรีแล้วค่ะ
2: ค่ะอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นเหตุการณ์หญิงคลั่งพกมีดไปป่วนสนามบินแม่ฟ้าหลวงเพิ่งเกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงเช้าเหตุระทึกที่เกิดขึ้นนี้มีหญิงชาติพันธุ์ค่ะคุ้มคลั่งพกมีดเดินวนเวียนอยู่ที่บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายส่งเสียงโวยวายสร้างความแตกตื่นให้กับนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากก่อนเข้าควบคุมตัวได้อย่างปลอดภัยจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็ดูว่าจะเป็นคนที่คล้ายกับคนเสียสติไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนทราบเพียงว่าเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายเจ้าหน้าที่จึงประสานกู้ภัยและทีมแพทย์นำตัวส่งรักษาอาการทางจิตพร้อมประสานญาติให้มารับตัวไปดูแลต่อเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็ดูแลเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงหลังจากเกิดเหตุก็มีการคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สนามบินอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงหน้ามีภารกิจนายกรัฐมนตรีจากการเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์นะคะก็มีความสำเร็จนะคะในหลายด้านด้วยกันเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะเมื่อช่วงเวลา 9 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ซึ่งก็เร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงณห้องจัดเลี้ยงโรงแรมแชงกรีล่ามักตันเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์โรมูอันเดสมาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะคะในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48โดยภายหลังเสร็จสิ้นค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปสาระสำคัญของการหารือนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฟิลิปปินส์ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้อย่างดียิ่งการประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นและเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโดยการหารือร่วมกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายในการแสวงหาแนวทางความร่วมมือที่นำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมบทบาทของฟิลิปปินส์ในการริเริ่มจัดการประชุม3ฝ่ายซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้หารือกันอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์จนนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันในหลายประเด็นสำคัญโดยฝ่ายฟิลิปปินส์มีบทบาทอย่างยิ่งในการส่งเสริมบรรยากาศแห่งความร่วมมือและความไว้วางใจผลการหารือครั้งนี้ถือเป็นที่น่าพอใจและนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพสันติภาพและความร่วมมืออันสร้างสรรค์ในภูมิภาคซึ่งทุกฝ่ายต่างก็ยินดีที่ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือในเรื่องความร่วมมือระหว่างกันในหลายด้านทั้งความมั่นคงทางอาหารการค้าการลงทุนและพลังงานเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคค่ะ
2: ค่ะซึ่งในการเยือนของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครั้งนี้นะคะที่ไปประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ค่ะก็มีหลายประเด็นในเรื่องของการขยายความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมฮาลาลแล้วก็มีการเสนอทำความตกลงการค้าข้าวหรือฟื้นการประชุมฟิลิปปินส์ไทยแลนด์เอเนอร์จีฟอรัมเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็ผลักดันการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเป็นวาระสำคัญด้วยนะคะทีนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนก็ยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่รวมไปถึงแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ได้โทรศัพท์แล้วก็มีสารแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและยังเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมด้วยนะคะในประเด็นเรื่องของการหารือกันแล้วก็มีการขยายความร่วมมือกันหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงทางอาหารไทยก็พร้อมส่งเสริมการส่งออกข้าวสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์แล้วก็เสนอจัดทำความตกลงการค้าข้าวช่วยความมั่นคงอุปทานข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์ในระยะยาวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมฮาลาลด้านการค้าการลงทุนที่ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อการจัดประชุม Joint Trade Committee ระดับรัฐมนตรีพาณิชย์ที่จะจัดขึ้นฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกปีนี้เชื่อว่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันด้านความมั่นคงพลังงานนายกก็เสนอให้รื้อฟื้นประชุมฟิลิปปินส์ Thailand Energy Forum ซึ่งไทยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี58นะคะอยากจะให้กลับมาหารือในเรื่องของกรอบความตกลงความมั่นคงทางปิโตรเลียมอาเซียนและโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซอาเซียนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีย้ำเรื่องของการให้ความสำคัญต่อแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยโดยเฉพาะภาคการศึกษาภาคบริการยืนยันว่าไทยจะดูแลสวัสดิภาพและการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อแรงงานฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะเดินทางออกจากเมืองเซบูเวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็จะมีกำหนดถึงไทยค่ะที่ท่าอากาศยานฐาน2กองบิน6ในช่วง 20:10 น.ของวันนี้ค่ะ
1: รัฐบาลดัน DLT และ TMS ยกระดับโลจิสติกดิจิทัลลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพแข่งขันพร้อมกับเตรียมแผนรถเก่าแลกใหม่หนุนผู้ประกอบการใช้ EV ค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับระบบขนส่งทางถนนและโลจิสติกไทยตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งให้ทันสมัยสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคโลจิสติกไทยและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหนึ่งในโครงการสำคัญก็คือการพัฒนาระบบ DLTTMS หรือว่า Transport Management System ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนนช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการขนส่งลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้ภาครัฐก็เตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควบคู่กับการแก้ปัญหารถตีเที่ยวเปล่าผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการค่ะนอกจากนี้ในระยะต่อไปรัฐบาลก็ยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษจากภาคขนส่งควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกซึ่งปัจจุบันมีผู้รับการรับรองแล้ว462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันค่ะ
2: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาดูความคืบหน้าเหยื่ออาจารย์อมแก้กรรมนะคะซึ่งข่าวนี้ก็มีมาสัก 2-3 วันแล้วแต่มีการตามกันต่อเนื่องจากมีเหยื่อมาร้องทุกข์เพิ่มเติมค่ะโดยวันนี้มีผู้เสียหายอาจารย์อมแก้กรรมโผล่เพิ่มนะคะผู้เสียหายวัย18ปีเท่านั้นเองค่ะมาร้องที่สายไหมต้องรอดโดยมีการแฉว่าถูกอาจารย์แก้กรรมเรียกเข้าห้องพูดจาลวนลามก่อนจับอวัยวะเพศแล้วก็หลังจากที่เป็นข่าวดังนะคะทางแม่ของผู้เสียหายก็เลยมาที่เพจสายไหมต้องรอดมาขอความช่วยเหลือเพราะว่าเหตุเกิดกับลูกชายในลักษณะเดียวกันกับผู้เสียหายคนอื่นๆนะคะโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี68ขณะเดินทางไปทำธุระที่ภาคเหนือกับพ่อแล้วก็แม่เสร็จจากธุระค่ะแม่เห็นว่าอาจารย์คนดังกล่าวมีชื่อเสียงในโซเชียลก็เลยอยากจะแวะไปปรึกษาอาการปวดหลังนะคะแต่หลังจากอาจารย์พูดคุยอาการของแม่เพียงเล็กน้อยอาจารย์กลับให้ความสนใจกับตัวลูกชายค่ะก่อนจะเรียกลูกชายไปนั่งใกล้ๆและมีการพูดจาเชิงลวนลามข้างหูจนเวลาผ่านไปถึงช่วงเที่ยงอาจารย์ก็ให้พ่อแม่ออกไปทานอาหารด้านนอกนะคะแต่ให้ตนนั้นกินข้าวอยู่กับอาจารย์เพียง2คนจนกระทั่งหลังกินข้าวเสร็จนะคะอาจารย์ได้พาตนเข้าไปในห้องกอดโดยให้นั่งสมาธิ5นาทีจากนั้นก็เริ่มพูดจาลามกอนาจารเกี่ยวกับสัตว์นะคะก็พูดถึงเรื่องสุนัขตัวนี้น่ารักไหมมีท่าไหนอะไรยังไงก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่น้องคนนี้เขาพยายามจะอธิบายให้ฟังว่ามีการลวนลามอย่างไรทั้งนี้ผู้เสียหายระบุว่าระหว่างที่อยู่ภายในห้องเนี่ยอาจารย์ยึดโทรศัพท์มือถือไปด้วยทำให้ไม่สามารถติดต่อใครได้หรือว่าบันทึกหลักฐานได้นะคะอีกทั้งยังมีการพูดจาแทะโลมนะคะแล้วก็ให้น้องเนี่ยถกกางเกงขึ้นย้ำว่าโดยให้มีการที่บอกให้น้องเนี่ยไปทำพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะเกี่ยวกับลักษณะทางเพศซึ่งน้องเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดใจนะคะกับสิ่งที่อาจารย์ได้พูดแล้วก็ทำซึ่งตนอยู่ในห้องดังกล่าวเป็นเวลานานหลายชั่วโมงก่อนจะได้ออกมาในช่วงเย็นก็มีความอึดอัดใจเป็นอย่างมากทั้งนี้ตอนอยู่ในห้องอาจารย์คนดังกล่าวนะคะบอกว่าตัวน้องเนี่ยชะตาขาดเป็นเคสเร่งด่วนเลยจะต้องมีการกระทำตามที่อาจารย์บอกมานะคะซึ่งสิ่งที่อาจารย์บอกนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าทำเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่ด้วยความที่น้องมีความกลัวนะคะ เนี่ยแหละค่ะก็เหตุการณ์ก็เลยเกิดขึ้นในส่วนแม่ผู้เสียหายบอกว่าหลังจากเดินทางกลับลูกชายก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังยอมรับว่ารู้สึกผิดและที่พาลูกชายไปพบอาจารย์คนดังกล่าวหมดศรัทธาทันทีที่ผ่านมาไม่กล้าแจ้งความเพราะไม่มีหลักฐานอีกทั้งวันเกิดเหตุพบว่ามีลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์หลายคนเป็นข้าราชการมียศมีตำแหน่งก็เลยเกิดความหวาดกลัวค่ะแต่ภายหลังพบข้อมูลโซเชียลว่ามีผู้เสียหายอีกหลายคนอ้างว่าเจอพฤติกรรมเดียวกันก็วันนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่เข้ามาร้องทุกข์กับเพจสายใหม่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: 12:21 นะคะติดตามข่าวกันต่อค่ะหลายจังหวัดก็เกิดฝนถล่มพายุกระหน่ำทำให้น้ำท่วมขังและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายค่ะโดยที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงก็อาจจะทำให้เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังหลายจังหวัดช่วง 8-10 พฤษภาคมนี้จึงสั่งเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและพื้นที่ที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานส่วนสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยก็ให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะทางด้านของภาคอีสานนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาก็สภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลกุดน้อยอำเภอสีคิ้วรถที่สัญจรตามเส้นทางต่างๆต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังและเปิดไฟหน้ารถตลอดเวลาค่ะประกอบกับมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรทำให้รถที่สัญจรต้องชะลอความเร็วเคลื่อนตัวได้ช้าบางพื้นที่มีน้ำท่วมทางเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเตือนให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและลดความเร็วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุส่วนที่จังหวัดนครพนมค่ะเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองส่งผลเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงนานกว่า1ชั่วโมงนะคะก็พบว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลังคาถูกพายุพัดพังกว่า20หลังคาเรือนนอกจากนี้ก็ยังมีเสาไฟฟ้าต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นหลายจุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนตัดต้นไม้ที่หักโค่นออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะซึ่งทางด้านของจังหวัดก็พร้อมสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายค่ะ
1: มีเหตุยิงหนุ่มส่งพัสดุนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คลองหลวงปทุมธานีค่ะตำรวจสภ.คลองหลวงและตำรวจพิสูจน์หลักฐานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งปากซอยสุขสมบูรณ์หมู่9ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพบกองเลือดกระจายเป็นจำนวนมากมีปลอกกระสุนปืนด้วยนะคะมีคนเจ็บที่ชื่อนายอนุรักษ์หรืออามีนอายุ24ปีบาดเจ็บถูกยิงด้วยอาวุธปืน9มม.กระสุนเข้าหน้าท้อง2นัดไหล่ซ้าย1นัดขาซ้าย1นัดรวม3นัดถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลสอบปากคำแฟนสาวคนเจ็บให้ข้อมูลว่าแฟนหนุ่มทำงานขับรถส่งพัสดุก่อนเกิดเหตุเจมส์แล้วก็เต้โทรศัพท์มาชวนแฟนหนุ่มของตัวเองเนี่ยไปจังหวัดหนองคายแต่ไม่รู้ว่าไปทำธุระอะไรก่อนจะเกิดการทะเลาะกันทางโทรศัพท์จากนั้นไม่นานค่ะเจมส์และเต้ขับรถ SUV สีขาวมาจอดหน้าบ้านเมื่อตัวและแฟนหนุ่มเดินออกจากบ้านเต้เนี่ยไปเปิดประตูด้านหลังฝั่งซ้ายลงมาคนเดียวแล้วบอกให้แฟนตนขึ้นรถแต่แฟนตนไม่ยอมไปก็เลยเกิดการโต้เถียงกันโดยเต้พยายามฉุดกระชากลากตัวแฟนของตนขึ้นรถไปนะคะแต่แฟนตนก็ถอยหลังหนีเข้าบ้านเต้ก็เลยชักปืนออกมายิงใส่แฟนของตน 3-4 นัดก่อนขับรถหลบหนีไปตรงนี้นะคะสำหรับแฟนตนเนี่ยไม่ก็มีอาชีพเป็นคนที่ขับรถส่งของพัสดุนะคะเบื้องต้นตำรวจสภ.คลองหลวงก็คาดนะคะว่าคนเจ็บและผู้ก่อเหตุ2คนเป็นเพื่อนกันค่ะปมเหตุยังไม่ชัดเจนว่าเกิดความขัดแย้งเรื่องใดและผู้ก่อเหตุมาชวนคนเจ็บไปจังหวัดหนองคายไปทำอะไรตรงนี้แหละจะต้องเร่งสืบสวนขยายผลแล้วจะต้องเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุค่ะ
0: รัฐบาลชูระบบสุขภาพวันเฮลท์นะคะเฝ้าระวังภาวะดื้อยาทั้งระบบนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมวิทยาศาสตร์การแ

0: ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาซึ่งเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่สามารถรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดร้อยละ35ถึง45ซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อรุนแรงในอนาคตสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดค่ะแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดค่ะ
1: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมั่นใจว่าจะสามารถคุมสถานการณ์ไวรัสฮันตาได้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสฮันตาดูเหมือนจะอยู่ภายใต้การควบคุมที่ดีมากไวรัสตัวนี้เป็นที่รู้จักกันดีทีเดียวมีมานานแล้วและไม่ได้ติดต่อง่ายเหมือนโควิดแต่ก็จะต้องรอดูกันต่อไปและกำลังศึกษาอย่างใกล้ชิดพวกเรามีคนเก่งมากที่คอยเฝ้าสังเกตการเรื่องนี้มาตลอดขณะที่องค์การอนามัยโลกนะคะหรือว่า WHO เปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดเชื่อมโยงกับเรือสำราญ MV Hondius ว่าขณะนี้มีผู้คนล้มป่วยทั้งหมด8คนแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่ยืนยัน6คนและเข้าข่ายสงสัยติดเชื้ออีก2คนจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้ว3คนไวรัสฮันตาระบาดครั้งแรกบนเรือสำราญ MV Hondius เมื่อวันที่2พฤษภาคมขณะที่มีคนอยู่บนเรือประมาณ150คนทั้งนี้นะคะมีผู้ที่เดินทางออกจากเรือไปก่อนหน้านี้34คน WHO ยืนยันว่าไวรัสฮันตาที่ระบาดบนเรือเป็นสายพันธุ์ Andes ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวที่สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้โดยมักเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานานกับผู้ป่วยที่เริ่มแสดงอาการพร้อมประเมินว่าความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้างอยู่ในระดับต่ำขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกแถลงผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนบนเรือสำราญ MV Hondius จะต้องเข้ารับการรักษาการคัดกรองทางการแพทย์ทันทีที่เรือไปถึงหมู่เกาะคานารีของสเปนเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสฮันตาโดยจะมีทีมแพทย์และนักระบาดวิทยาเข้าประเมินอาการทุกคนบนเรือรวมถึงตรวจสอบประวัติการสัมผัสใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดก่อนอนุญาตให้ขึ้นฝั่งขณะที่ชาวสเปนที่อยู่บนเรือ14คนถูกส่งไปกักตัวที่กรุงมาดริดแล้วค่ะด้านกลุ่มคนงานท่าเรือในเมืองเตเนริเฟเกาะใหญ่สุดและมีประชากรมากสุดของแคว้นคานารีในมหาสมุทรแอตแลนติกของสเปนออกมาประท้วงต่อต้านการมาถึงของเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งมุ่งหน้าจากประเทศหมู่เกาะเคฟเบิร์ดมายังหมู่เกาะคานารีคาดว่าจะเดินทางไปถึงช่วงเที่ยงวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นผู้ประท้วงบางส่วนกลัวว่าเชื้อนี้จะแพร่ระบาดบนเกาะขณะที่บางส่วนกังวลการมาถึงของเรือดังกล่าวจะทำให้พื้นที่การทำงานท่าเรือนั้นถูกปิดกั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรือลำดังกล่าวก็ไปถึงเกาะเตเนริเฟไม่ได้เทียบท่าเรือโดยตรงแต่จะใช้วิธีทอดสมอบริเวณใกล้เคียงและใช้เรือลำเล็กทยอยรับคนจากเรือมาขึ้นฝั่งแทนซึ่งก็เป็นไปตามคำขอของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อให้ความสบายใจของคนในท้องที่โดยรัฐบาลสเปนนะคะย้ำจริงๆแล้วการให้เรือเทียบท่าไม่ได้มีความเสี่ยงต่อสาธารณสุขแต่ก็ยอมปรับแผนตามคำขอของท้องถิ่นทั้งองค์การอนามัยโลกนะคะก็ยืนยันว่าความเสี่ยงต่อสาธารณะนั้นยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้การเตรียมความพร้อมท่าเรือของเรือกรานาดียาบนเกาะเตเนริเฟแคว้นคานารีได้เริ่มเตรียมพื้นที่รองรับเรือสำราญ MV Hondius ลำนี้แล้วค่ะ
0: ทรัมป์ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่ารัสเซียและยูเครนได้ตกลงหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา3วันตั้งแต่9ถึง11พฤษภาคมเพื่อความสงบในช่วงรัสเซียจัดงานวันแห่งชัยชนะพร้อมทั้งตกลงแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนนายทรัมป์บอกว่าเขาอยากจะให้ระยะเวลาหยุดยิงยาวนานกว่านี้ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทางรัฐบาลรัสเซียและรัฐบาลยูเครนต่างเคยกล่าวหากันว่าละเมิดการหยุดยิงที่แต่ละฝ่ายประกาศขึ้นเองก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุผ่านแพลตฟอร์ม True Social ว่าการพักรบครั้งนี้จะรวมถึงการระงับปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดและหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดสงครามที่ยืดเยื้อและสูญเสียมานานกว่า4ปีพร้อมย้ำว่าการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทุกวันค่ะ
1: หมดเวลาครบทุกประเด็นแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวพักเที่ยงวันนี้คุณศศิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio

0: คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เรียนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
5: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
5: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
8: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
5: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
8: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
5: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ ต้องเลิกไปเลยคร
10: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: การเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสราประดิษฐ์สุวรรณ
2: ฟังเข้าสู่รายการ Thinking Connect ค่ะทุกๆวันเสาร์แบบนี้เราก็จะกลับมาพบกันนะคะในช่วงเที่ยงครึ่งของรายการ Thinking Connect แล้วก็ผมก็จะพาผู้ฟังเองไปพบกับผู้ประกอบการหลากหลายธุรกิจเลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ SME เกษตรกรแล้วก็อีกหลายๆคนที่มีประสบการณ์ผ่านเรียกว่าผ่านอุปสรรคมามากมายกว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจถ้าเกิดว่าณตอนนี้เองเรามองไปในตลาดของเฉาก๊วยเนาะแบรนด์นี้นะคะบอกว่าน่าจะเป็นที่หลายคนรู้จักแล้วก็หูอยู่มาอย่างยาวนานสำหรับแบรนด์เฉาก๊วยที่ชื่อว่าเต็งหนึ่งวันนี้เราจะไปพูดคุยค่ะกับคุณวินค่ะคุณจิรวัฒน์ภูวรกิจค่ะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารปฏิบัติการของเฉาก๊วยเต็งหนึ่งนี่แหละสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติกับรายการนะคะโหต้องบอกว่าแบบทุระแบบเรียกว่ากว่าจะได้คิวมานี่ค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหเนาะอาจจะต้อง
3: คิวไปด้วยช่วงนี้ยุ่งนิดนึงครับ
2: ใช่อาจจะต้องแบบคิวเยอะนิดนึงแต่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าถ้าเราพูดถึงเฉาก๊วยเนี่ยเต็งหนึ่งเนี่ยคือแบรนด์ที่มาระดับต้นๆที่หลายคนน่าจะรู้จักแล้วก็อยู่มาอย่างยาวนานถ้าบอกให้คุณวินย้อนกลับไปอะค่ะจุดเริ่มต้นของเฉาก๊วยเต็งหนึ่งมายังไงคะ
3: ก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับคือจริงๆเราทำมาค่อนข้างน่าจะเข้าปีที่8ถ้าเป็นในชื่อบริษัทสยามรีเสิร์ชจำกัดมหาชนปัจจุบันนะครับแต่จริงๆก่อนหน้าเป็นบริษัทเนี่ยทำกันมาก่อนแล้วซึ่งตอนนั้นนะผู้บุกเบิกเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนผมกับแฟน2คนตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้ามาแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยคือเขาก็เห็นโอกาสนะครับในตลาดซึ่งจริงๆเขาทำร้านข้าวมาก่อนนะครับแล้วก็ใช่เขาทำร้านข้าวจริงๆเขาทำหลายธุรกิจมากเลยครับคือโอ้โหเยอะครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือร้านข้าวนะครับแล้วก็พอปิดเทอมครับเขาก็มีปัญหาคือยอดหายรายได้หายเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยรายได้มาจากนักศึกษาเพราะว่าร้านข้าวเปิดแถวๆนั้นครับพอรายได้หายปุ๊บก็เริ่มรู้สึกวิไม่ค่อยปลอดภัยทางรายได้เท่าไหร่และเราต้องหาอะไรทำเพิ่มอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็สนใจเรื่องของนำเข้าส่งออกครับก็เลยไปลงคอร์สเรียนครับลงคอร์สเรียนแล้วต้องไปพักที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ตอนนั้นพอดีมีเพื่อนบวชพอดีก็เลยไปนอนวัดไปเฝ้าพระเพื่อนนะครับแล้วพอถึงฉันเพลนนะครับก็มีโยมแหละเอาเฉาก๊วยนมสดมาถวาย
2: อ
3: ันนี้คือจุดเริ่มเลยก็คือพอได้กินแล้วเฮ้ยอร่อยดีเนี่ยน่าเอามาขายที่ร้านบ้างอะไรเงี้ยครับนั่นคือจุดเริ่มเลยครับแล้วก็แต่ว่าเฉาก๊วยที่เขาอยากขายให้ลูกค้าเนี่ยคือเขาอยากให้มีความเหนียวหนึบมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับเขาก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเอออยากจะลองทำขายดูนี่คือจุดเริ่มเลยครับ
2: จุดเริ่มนี่มาจากไปเริ่มที่วัด
3: ใช่ครับผม
2: ไปเห็นของถวายที่วัดเลยเนาะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีร้านเราเป็นร้านข้าวอ่ะมันก็ต้องมีของหวานถูกไหม
3: น่าจะประมาณนั้นเลยครับ
2: ของหวานแล้วเป็นเฉาก๊วยที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยแต่ว่าเฉาก๊วยที่อย่างที่บอกว่าต้องการให้มันหนึบกว่านี้ค่ะแล้วณตอนนั้นเองเป็นเรียนรู้หรือว่าไปคิดสูตรของตัวเองยังไง
3: ครับก็เริ่มจากคุณครูออนไลน์ก็คือ YouTube นะครับดู YouTube ครับทดลองทำแล้วก็มีไปลงคอร์สเรียนกับอาจารย์ท่านอื่นบ้างนะครับแล้วก็ซื้อมาลองทำทำเสร็จใช้ไม่ได้เททิ้งแฟนด่าแล้วก็วนกลับมาทดลองทำวนอย่างเงี้ยอยู่ประมาณปีนึงก่อนจะได้สูตรตัวเอง
2: ปีนึงเลยเหรอคะ
3: ปีนึงครับทิ้งกับทุกวันนะครับแฟนด่ากับทุกวัน
2: มันเปลืองของไง
3: ครับแต่ก็ต่อด้วยความที่แบบจะเอาให้ได้เพราะว่าเขาแบบอยากทำให้ได้นะครับเขาก็ทำมาจนได้สูตรซึ่งพอได้สูตรก็ยังไม่ได้ขายเลยก็แจกก่อน
2: อ๋อเป็นการลองตลาด
3: ใช่ครับเทสลาก็คือแจกแล้วก็ฟังฟีดแบ็กผู้บริโภคลูกค้ามองว่ายังไงโอเคไหมอะไรเงี้ยครับพอโอเคก็เริ่มขายครับ
2: ตอนนั้นเองอะค่ะตอนที่เขาทดลองตลาดแล้วก็เริ่มขายตอนนั้นก็คือไม่ได้มีหน้าร้านถูกไหมคะ
3: ไม่ได้มีหน้าร้านเลยครับ
2: คือเราเป็นพอเราลองขายแล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างล็อตแรกที่ปล่อยออกไปสู่ผู้บริโภคที่เขาต้องจ่ายตังค์ซื้อ
3: ช่วงแรกๆก็คนไม่กล้ากินครับเพราะไม่รู้จักจากคนที่ไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับก็เลยต้องแจกฟรีหลักๆเลยครับแจกฟรีจนเริ่มมีคนชอบครับในเท็กเจอร์ที่มันเหนียวเหนือบที่เขาออกแบบออกมาพัฒนามาครับจนก็เริ่มแบบมีขายไหมเริ่มติดต่อซื้อขายกันครับก็ไประยะก็ยังขายได้ไม่เยอะครับช่วงแรกๆครับจะเป็นช่วงเริ่มต้นครับ
2: เราก็ยังปรับไปเรื่อยๆถูกไหมคะว
3: ่
2: า
3: ใช่ปรับตามเสียงลูกค้าไปเรื่อยๆครับ
2: แล้วมันมาถึงจุดไหนที่นำไปสู่เรื่องของการเอาล่ะมาลงตัวแล้วนำไปสู่สร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมา
3: ครับก็คือจริงๆตอนนั้นน่ะระหว่างที่เทสไปก็คิดเรื่องแบรนด์ไปแล้วด้วยครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นรูปธรรมมากนักเพราะเราก็ไม่คิดว่าจะมาถึงปัจจุบันได้เหมือนกันณตอนนั้นนะครับแล้วก็จริงๆมันมีจุดก้าวกระโดดหลายๆจุดที่ทำให้เราเหมือนขายเหมือนอยู่ดีๆขายตั้งฉากขึ้นอะไรเงี้ยครับได้ก็ได้รับโอกาสกับความเมตตาจากลูกค้าหลายๆท่านครับจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเริ่มเป็นที่รู้จักระดับหนึ่งนะแต่ไม่ได้กว้างนะครับเราก็เลยมองว่าเรื่องแบรนด์เนี่ยค่อนข้างสำคัญและเราก็ต้องทำให้ชัดขึ้นครับก็เลยเป็นที่มาวันที่เริ่มทำแบรนด์เต็งหนึ่งที่อย่างเป็นรูปธรรม
2: ตอนนั้นมองยังไงคะถึงต้องเป็นเต็งหนึ่งแล้วก็เรื่องของการวางโพสิชันของแบรนด์เราเป็นยังไงบ้าง
3: จริงๆพวกผมไม่มีความรู้เลยครับพูดตรงๆก็คือแบบไม่ได้มีโพสิชันณตอนนั้นนะครับก็ไม่มีการวางโพสิชันอะไร STP ไม่เคยคิดอะไรเลยครับแต่ว่าเรามองว่าเราคือใครเราอยากให้ลูกค้ามองเราแบบไหนรู้สึกกับเราแบบไหนแล้ว value คุณค่าจริงๆของเราที่อยากจะส่งมอบผ่านสินค้าภายใต้แบรนด์นี้คืออะไรครับเราก็เลยมองย้อนอดีตไปครับว่าที่ผ่านมาที่เรามาทำให้สินค้ากับแบรนด์มาทุกวันนี้มันคือการที่เราพัฒนาตลอดการพัฒนาตลอดคือเราไม่ได้เป็นที่หนึ่งเรามองว่าตัวเองเต็งตลอดจะได้พัฒนาตลอดแบบไม่สิ้นสุดอันนี้คือที่มาของแบรนด
2: ์โอ้นั่นคือจุดวางของเราแหละว่าเราไม่ใช่ที่หนึ่งแต่เรากำลังจะเป็นเรากำลังจะเป็นที่หนึ่งนะเต็งหนึ่งมาตลอดมาเลยทำให้เราไม่หยุดนิ่งไม่หยุดคือแบบไม่ได้มองว่าตัวเองที่หนึ่งแล้วหยุดไปแต่ว่าเราพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อย
3: ๆใช่คร
2: ับ ก็เลยกลายเป็นแบรนด์เต็งหนึ่งขึ้นมา
3: ใช่ครับ
2: พอหลังจากวางตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราทำยังไงต่อกับแบรนด์เต็งหนึ่ง
3: ก็จริงๆก็ขายมาเรื่อยๆต่อครับแต่ว่าก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญหลายสองสามรอบครับก็คือจุดเปลี่ยนแรกเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าอยู่ดีๆก็มีลูกค้าติดต่อมาว่าอยากได้เฉาก๊วยวันละ 15,000 ถ้วย
2: อุ้ย
3: ซึ่งโอเคนะครับผู้ฟังทุกท่านอาจจะนึกไม่ออกว่ามันเยอะขึ้นมาขนาดไหนสมมติว่าปัจจุบันตอนที่ยังไม่ได้ออเดอร์เนี่ยเราต้มเฉาก๊วยอยู่10โลต่อวันถ้าได้ออเดอร์นี้มาเราจะต้องต้มเป็น100โลต่อวันก็คือประมาณ10 เท่า
2: ซึ่งมันไม่ง่ายเลยในแต่ละวันนะ
3: โอ้ครับผม ใช่ครับแล้วก็เรื่องสถานที่อะไรอีกเงี้ยครับแล้วก็ก็แต่ว่าก็ต้องคว้าโอกาสไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาหาทางกันหลังทางลูกค้าก็บอกพอดีเขาอยากเปลี่ยนซัพพลายเออร์แล้วเขาขายอยู่แล้วเงี้ยครับเขาก็เลยอยากเปลี่ยนมาที่เราเขาได้ชิมของเราครับแล้วเขาโอเคคุณภาพเงี้ยครับ
2: แล้วจะมาทำยังไงคะ
3: ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงครับเพิ่มหม้อเพิ่มเตาแก๊ส
2: ขั้นสูงมาก
3: ใช่ครับ2 หม้อได้10โลถ้า100โลก็ต้องเป็น20หม้อนี่ครับขั้นสูง
2: พื้นที่ล่ะคะพื้นที่
3: ครับผมจากที่ไม่มีที่อยู่แล้วก็ไม่มีที่มากขึ้นไปอ
2: ีก มันก็คือแบบว่าแทบจะแบบไม่มีทางเดินเลยนะถ้าอย่างนั้นอ่ะ
3: ใช่ครับผมก็คือแต่ต้องเอาให้ได้คือเป้าของเราก็คือต้องเสิร์ฟสิ่งนี้ให้ลูกค้าให้ได้ก็ผ่านกันมาได
2: ้ในเมื่อโอกาสมันมาถึงแล้วมันแบบโหเสิร์ฟโอกาสมาแล้วถ้าเราไม่รับเนี่ยมันก็อาจจะผ่านไปโดยที่แบบเราจะนึกเสียดายทีหลังก็ไม่ทันแล้วเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับผมอันนั้นคือจุดแรกแล้วก็พอมันแน่นปุ๊บเราก็ย้ายโรงงานย้ายสถานที่และไปที่หนึ่งก็ขยายมากขึ้นก็โอเคขึ้นครับปลอดโปร่งมากขึ้นครับมีที่เดินมากขึ้นนะครับก็มาสู่จุดเปลี่ยนที่สองครับจุดเปลี่ยนที่สองเนี่ยก็คือไม่แน่ใจว่ารู้จักงานองค์พระปฐมเจดีย์ไหมครับ ด้วยที่เราอยู่ที่นครปฐมใช่ไหมครับงานนี้ก็เป็นงานที่เราอ่ะฝ่ายฝันอยากจะไปออกสักครั้งหนึ่งก็กำเงินที่มีตอนนั้นไปประมูลล็อกนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าค่าล็อกขนาดนี้แต่ว่าพอได้มาก็ต้องเอาให้สุดครับก็ตกแต่งเรียบร้อยพอถึงวันงานก็ขายตามปกติปรากฏว่าขายค่อนข้างดีได้กระแสตอบรับค่อนข้างดีคนมุงหน้าร้านตลอดเลยแต่สิ่งที่เราได้มาจากงานนั้นจริงๆมันคือพอพ่อค้าแม่ค้าเขาเห็นว่าเราขายดีก็เริ่มมาติดต่อขอรับไปขาย
2: อ๋อเป็นจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งจ
3: ุ
2: ดเป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างนี้ใช
3: ่ไห
2: ม
3: ใช่ครับก็เริ่มแบบน้องมีขายส่งไหมพี่อยากเอาไปลองขายดูอะไรเงี้ยครับงานก็ได้ลูกค้ามาที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ามาค่อนข้างเยอะเลยจากงานองค์พระปฐมเจดีย์ตอนนั้นนะครับเพราะว่าคนงานนี้คนเดินเยอะมาก
2: จากร้อยโลเป็นกิโล
3: ก็อาจจะต้องไปเกือบหนึ่งตันอย่างเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวเลขเป๊ะแต่ว่าเยอะครับเพิ่มขึ้นเยอะมากนี่ครับก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งของเราเหมือนกันครับ
2: อะไรทำให้เราแบบถูกมุงในวันนั้นอะไรทำให้พ่อค้าแม่ค้าเห็นอะไรเงี้ย
3: คือต้องยอมรับว่าตอนแรกนะครับเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้รับการตอบรับแบบไหนนะเพราะว่าไม่เคยออกเลยเป็นครั้งแรกที่เราออกกันนี้ครับแล้วเราก็มั่นใจในสินค้าที่ผ่านมาของเราเหมือนกันว่าคุณภาพที่เราใส่ใจตั้งใจพัฒนาเนี่ยครับมันจะไปถึงความรู้สึกของผู้บริโภคหรือลูกค้าปลายแน่นอนเงี้ยครับเราก็ลองลุยดูแต่ว่าสิ่งแรกที่ทำให้ลูกค้ามุ่งก็คือเสียงเพลงครับเปิดเพลงให้ดังเรียกลูกค้า
2: ให้มันเด่น
3: ๆครับก็คือยอมรับเลยว่าต้องใช้เทคนิคครับช่วงแรกๆแต่ว่าพอลูกค้าเขาเริ่มได้ชิมเนี่ยครับได้รู้รสชาติเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่าคนซื้อซ้ำก็มีคนใหม่ที่อยากจะมาลองก็เริ่มเอ้ยคนมุงเยอะใช่ไหมครับเหมือนเราไปซื้อของเราเห็นคนมุงเยอะเฮ้ยร้านนี้อร่อยแน่เลยเว้ย ซึ่งไม่รู้ว่าจริงเปล่านะแต่ว่าอย่างน้อยเขาอยากจะลองและอะไรครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้กับคนมุงตลอดครับ
2: พอผ่านตรงนั้นมาได้เอาละลูกค้าเราเริ่มเยอะขึ้นเนาะ เป็นแบบว่าขายปลีกขายส่งอะไรแล้วก็เยอะขึ้นตามลำดับตอนนั้นเองค่ะเราทำยังไงต่อไปว่าหลังจากจุดนี้แล้วเนี่ยเรานอกจากจะหาอะไรมันเพิ่มแล้วเนี่ยรักษาจุดตรงเนี้ยได้ยังไงต่อ
3: คือเรื่องรักษาเนี่ยมันเป็นเหมือนเบสิกไปแล้วว่ายังไงเราก็ต้องคีบไว้ไม่ให้มันหายไปนะครับ แต่ว่าจุดเปลี่ยนถัดไปอีกอันนึงเนี่ยก็คือเราก็มองเป้าในอนาคตนะครับว่าเอ๊ะเราจะโตไปที่เท่าไหร่เติบโตยังไงครับแล้วก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเรายังขายเองอยู่ในปัจจุบันอย่างเงี้ยครับมันจะไปได้ถึงสักเท่าไหร่กันเชียวเราก็เลยเริ่มหาวิธีการใหม่ๆที่เราไม่ต้องขายเองอย่างเดียวเลยไปเจอโมเดลที่เป็นลักษณะเหมือนมีตัวแทนจำหน่ายครับเราก็เลยศึกษาโมเดลเนี้ยครับขึ้นมาต่อยอดว่าเอ๊ะการจะมีตัวแทนจำหน่ายต้องทำยังไงครับต้องมีอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างครับจนลองสร้างตัวแทนระบบตัวแทนจำหน่ายของตัวเองครับแล้วก็ขยายมาในปัจจุบันครับผมก็คือมีระบบมีตัวแทนจำหน่ายของตัวเองกับทั่วประเทศตอนนี้ครับ
2: ก็คือเติบโตขึ้น
3: ใช่ครับมีอยู่ประมาณ92รายตอนนี
2: ้โอ้แล้วอย่างที่บอกค่ะมีตัวแทนจำหน่ายเนาะตอนนี้แบบไปแบบ90 กว่ารายเนี่ยมันอยู่ในทั่วประเทศไหมคะหรือว่า
3: ทั่วประเทศเลยครับตอนนี้คร
2: ับ แล้วตั้งใจจะมีเพิ่มอีกไหมคะ
3: อันนี้อยู่ที่ศักยภาพการกระจายตลาดของแต่ละตัวแทนจำหน่ายครับเราก็จะมีเป้าหมายในแต่ละพื้นที่อยู่ครับครับแต่คราวนี้บอกว่ามีทั่วประเทศใช่ไหมครับซื้อเฉาก๊วยตึงหนึ่งที่ไหนเนี่ยคำถามนี้บางครั้งผมก็ยังตอบไม่ได้สักทีเดียวเลยด้วยซ้ำนั่นหมายความว่ายังมีโอกาสในพื้นที่สำหรับเราอีกค่อนข้างเยอะก็คือถ้าสมมุติว่าพี่อยากทาน M150 บอกผมบอกได้เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่แวะร้านชำร้านข้างหน้าร้านขายของชำข้างหน้าเนี่ยพี่ซื้อได้เลยแต่ช็อกโกแลตเต็งหนึ่งยังบอกไม่ได้แบบนั้นเพราะเรายังไม่รู้ว่าร้านข้างหน้าจะมีขายหรือเปล่าแต่ในมุมมองของเรามันคือโอกาสที่ยังว่างอยู่ที่เราสามารถเข้าไปลุยได้อีกครับ
2: และถ้าในถามนะตอนนี้เองอะซื้อได้ที่ไหนคะ
3: ตอนนี้พอตอบได้แล้วครับเพราะว่าชแนลใหม่ที่เราเข้าไปก็คือ Modern Trade ครับก็มีขายที่ CJ Big C Top นะครับลอสันแล้วก็ Jiffy ตอนนี้กำลังจะติดต่อไปทาง Lotus อยู่
2: ตั้งแต่
3: จุดพอตอบได้แล้ว
2: ตอบได้แล้วพอมีดวงแล้วว่า
3: พอตอบได้แล้ว
2: พอนึกได้แล้วว่าต้องไปเจอกันได้ที่ไหนนะทีนี้ถ้าถามแบบนี้ค่ะว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนาะตั้งแต่ร้านขายข้าวแล้วมาขายเฉาก๊วยเนี่ยจนกระทั่งมาถึงแบรนด์เต็งหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยมองว่าตลอดเส้นทางที่ผ่านมามันทำให้เราเรียนรู้อะไรบ้างคะ
3: โอ้หลายอย่างเลยครับก็คือผมอาจจะแบบไม่ได้เป็นบุกเบิกมาพร้อมกับเขาตั้งแต่ช่วงแรกแต่ก็เป็นช่วงหัวเรือหัวต่อที่อาจจะค่อนข้างสำคัญเพราะว่าตอนที่เราจดบริษัทสยามรีเสิร์ชจำกัดตอนแรกยังไม่เป็นมหาชนนะครับก็คือเราปักธงว่าเราอยากนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย
2: ์
3: เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ทั้งซัพพลายเชนของเราคือวิชั่นเราคือส่งมอบความสุขผ่านขนมหวานและเครื่องดื่มที่ยอดเยี่ยมและแตกต่างครับเพราะเราเชื่อว่าเราไม่ได้อยากจะเป็นแค่คนขายสินค้าคนหนึ่งที่ไม่ได้สร้างอะไรเลยเราก็อยากสร้างความสุขอยากสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของเราครับก็เลยเซตอัพวิชั่นนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเราคิดกันตั้งแต่ตอนที่จดบริษัทสยามรีเสิร์ชเลยซึ่งปัจจุบันก็แปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เดี๋ยวดูช่วงอยู่ครับผมอันนี้ก็คือ
2: นี่คือสิ่งที่เราได้
3: ใช่สิ่งที่เราตั้งเป้าตั้งแต่แรกแล้วคราวนี้ระหว่างทางเราก็ต้องพยายามเซตอัพทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนกระบวนการทำงานสถานที่อุปกรณ์เครื่องทุกอย่างให้มันล้อตามเป้าหมายเนี่ยของเราทั้งหมดซึ่งความยากจริงๆมันคือการบริหารคนเลยครับที่เราเรียนรู้มาว่า put the right man on the right job เนี่ยประโยคนี้ของจริงเลยจริงมากๆก็คือสิ่งที่ยากที่สุดของการเมเนจคือคนเลยที่เราเรียนรู้มาแบบเป็นข้อหลักๆเลยครับว่าในบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถอาจจะใช้คนคนเดียวทำได้ทุกอย่างแล้วก็ไม่สามารถยัดทุกอย่างให้คนคนเดียวทำได้ครับอันนี้เป็นเรื่องคนเลยครับหลักๆที่เราเรียนรู้มา
2: ทีนี้พอพูดถึงว่าจากบริษัทจำกัดเนาะจะกำลังจะสู่มหาชนเนี่ยเรามองไหมคะว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับเราและคนอื่นๆมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเข้าสู่มหาชน
3: ครับคือการที่เราเป็นมหาชนเนี่ยเราไม่ได้ที่ตั้งใจจะบริษัทเข้าไปแล้วเอ้ยบริษัทฉันอยู่ในตลาดหุ้นเท่ๆงั้นนะครับคือเป้าหมายหลักเราคือเราจะเข้าไปเพื่อระดมทุนเพื่อสร้างความแตกต่างสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้บริษัทคือเราเชื่อว่าถ้าเรามีนวัตกรรมใหม่ๆมีความแตกต่างที่มากพอเนี่ยมันจะทำให้บริษัทแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งซัพพลายเชนเนี่ยยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ซัพพลายเออร์ใช่ไหมครับถ้าสมมติบริษัทเรายั่งยืนซัพพลายเออร์ก็ยั่งยืนถ้าบริษัทยั่งยืนพนักงานของเราทุกคนก็ยั่งยืนรวมไปถึงคู่ค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือพนักงานขายของตัวแทนจำหน่ายแม้แต่กระทั่งร้านค้าเองได้สินค้าที่ยั่งยืนและมีคุณภาพมันก็จะยั่งยืนด้วยกันทั้งหมดครับมันไม่ใช่แค่แบบว่าเข้าไปแล้วก็มีชื่ออยู่ในตลาดหุ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรามองถึงความยั่งยืนเป็นหลักครับ
2: เพราะกำลังจะมองเหมือนกันค่ะว่าเฮ้ยหลายคนบอกว่าก็แค่เฉาก๊วยไหมเฉาก๊วยมันต้องไปสู่ความยั่งยืนขนาดนั้นเลยเหรอมันทำไมต้องไปขนาดนั้นอ่ะหลายคนอาจจะตั้งคำถามแบบนี้
3: คือมันอย่างที่บอกมันเป็นความตั้งใจแรกว่าโอเควันแรกเราอาจจะไม่ได้คิดถึงขนาดนี้ครับแต่ว่าวันหนึ่งพอเราเติบโตขึ้นเราเป็นจุดที่ว่าสุดท้ายแล้วว่าเราขายดีมันก็ได้รายได้แค่รายได้ครับแล้วมันไม่ได้แบบเราไม่ได้มีความสุขกับจำนวนเงินอย่างเดียวเราค้นเหมือนเราค้นพบความสุขใหม่ว่าเอ้ยเราเห็นผู้แทนจำหน่ายของเราเติบโตจากที่แบบไม่มีรถยนต์เขาสามารถซื้อรถยนต์ได้เขาซื้อบ้านได้พนักงานขายเราที่แบบจากสมมตินะครับเป็นหนี้เป็นสินมาก่อนปลดหนี้ได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็สร้างนู่นสร้างนี่ให้ครอบครัวได้อันนั้นคือสิ่งที่เรามองว่ามากกว่ายอดขายอีกครับที่เรามีความสุขก็คือเราอยากเห็นความสุขแบบนี้ทั่วประเทศครับ
2: ก็ถือว่าเป็นการมองที่ไกลเนาะแล้วก็ในอนาคตอะค่ะเรามองตัวเฉาก๊วยเต็งหนึ่งของเราไปยังไงบ้างนอกจากการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย
3: ์ครับคือถ้าในมุมของทางบิสเนสนะครับก็แน่นอนตอนนี้เรากำลังเริ่มขยายเข้าไปชแนลอื่นที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายของเราแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทางช่องทางซึ่งเดี๋ยวจะขยายไปต่อเรื่อยๆหลักๆตอนนี้ก็จะเป็นวอลเลนเทดยังไม่รวมในอนาคตที่อาจจะมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆนะครับแต่ในมุมของทางด้านสินค้าครับคือตอนนี้ครับจริงๆบริษัทเราชื่อสยามรีเสิร์ชนะครับแต่ทุกคนยังนึกถึงแค่ช็อกไว
2: ้ใช่
3: มันจะเป็นสยามช็อกไว้อยู่แล้ว
2: เป็นจริงทุกคนก็จะจำภาพเป็นช็อกไว้ไง
3: ครับเราก็พยายามจะคิดค้นแล้วผลิตสินค้าที่มันเป็น ได้เสิร์ชออกมาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะทำมาร์เก็ตติ้งเพื่อให้รับรู้ว่าเออนอกจากเฉาก๊วยเต็งหนึ่งแล้วเนี่ยมันยังมีกลุ่มสินค้าอื่นซึ่งออกขายแล้วนะครับจำหน่ายก็ทำโมเดิร์นเทรดก็มีนะครับ
2: มีอะไรบ้าง
3: อย่างเช่นพวกลูกตาลอยแก้วเงี้ยครับขนมเปียกปูนอันนี้ก็มีครับผมครับก็พยายามจะเป็นแนวทางนั้นแล้วก็พยายามจะหาอินโนเวชันใหม่ๆมาสร้างโปรดักต์ที่เริ่มไปทางใส่ใจสุขภาพมากขึ้นมีประโยชน์กินได้ทุกวันมากขึ้นนอกจากที่จะเป็นของหวานอาจจะเป็นของหวานยุคใหม่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้นก็ที่วางทิศทางไว้ก็เป็นลักษณะนั้นครับแล้วก็คิดว่าน่าจะต่อยอดไปสร้างอาชีพให้กับแขนงอื่นได้อีกนะครับในอนาคต
2: ถือว่าเป็นความคิดที่ก้าวไกลมากๆนะคะคือกว้างไกลแล้วก็ไปสู่แบบอนาคตที่มันไม่ใช่แค่การขายเฉาก๊วยแล้วแบบไปให้สู่ผู้บริโภคได้รับประทานเท่านั้นแต่ว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นเราไปถึงเรื่องของการพัฒนาคนนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดของความคิดเนาะสำหรับผู้บริหารท่านหนึ่งค่ะแล้วก็อยากให้ฝากแล้วกันค่ะว่าถ้าเกิดว่าใครกำลังฟังอยู่แล้วอยากจะเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยอย่างง่ายๆเราไปกินไอ้โดนี่มาแล้วเราอยากทำบ้างเขาต้องเริ่มต้นยังไงหรือว่าต้องไปแบบไหนยังไงบ้างคะ
3: ครับคือสำหรับผมการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวครับว่าจะต้องเริ่มจากอะไรบางคนอาจจะเริ่มจากปัญหาที่ตัวเองมองเห็นโอกาสบางคนอาจจะเริ่มจากความชอบส่วนตัวบางคนอาจจะเริ่มจากการมีพาร์ทเนอร์สามารถต่อยอดได้แต่ในความคิดผมส่วนที่สำคัญก็คือความกล้าที่จะทำตอนที่มันไม่พร้อมเพราะส่วนใหญ่ความผมว่าความยากมันอยู่วันที่เริ่มแบบบางคนคิดมากยังผมเองเนี่ยครับผมยอมรับเลยว่าตอนแรกไม่ได้มี mindset เป็นผู้ประกอบการขนาดนั้นเพราะว่าเป็นสายคอนซัลท์มาก่อนเป็นสายที่ปรึกษามาก่อนอย่างเงี้ยครับเราก็จะรู้เยอะพอรู้เยอะมีกรอบเยอะก็จะแต่เยอะไม่ลองทำสักทีแต่ว่าพอเราระเบิดตรงนี้ออกมาได้นะครับจริงๆวันนั้นก็ทำไปให้รู้เลยก็ได้นี่หว่าว่าได้หรือไม่ได้ผมว่านี่ค่อนข้างสำคัญสุดก็คือ fail fast success faster ก็คือล้มเร็วเท่าไหร่ก็สำเร็จเร็วเท่านั้นฉะนั้นอยากให้ทุกคนกล้าที่จะลองมันก่อนเลยพิสูจน์มันก่อนเลยว่าไม่ได้จะได้ไม่รู้ว่าไม่ได้ยังไงแล้วจะทำยังไงให้มันได้ต่อไปอย่างเงี้ยครับผมว่ากล้าเมื่อวันที่ไม่พร้อมน่าจะสำคัญที่สุด
2: เพราะว่าถ้าอยากรู้ว่าเราจะผิดหรือเราจะพลาดเราก็ต้องลองลงมือทำก่อนถ้าไม่ลงมือทำจะรู้ได้ไงว่ามันผิดหรือมันถูกถูกไหมคะ
3: ใช่คร
2: ับก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะคุณวินที่ให้เกียรติกับรายการวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อไปสำหรับเฉาก๊วยแตงหนึ่งที่ไม่ได้มีแค่เฉาก๊วยมีอื่นๆด้วยให้ติดตาม ให้ติดตามกันด้วยนะคะว่ามีอื่นๆด้วยเหมือนกันนะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณวินค่ะ
3: ครับผมสวัสดีคร
2: ับสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นรายการ Thinking Connect ที่เรื่องของเฉาก๊วยที่ไม่ได้มีแค่เฉาก๊วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะอลิสราปริศวรและทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสราประดิษฐ์สุวรรณ96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเผยผลประชุมอาเซียนมุ่งสานต่อการต่างประเทศเพื่อประชาชนหนุนอาเซียนเข้มแข็งพร้อมรับความไม่แน่นอนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินการเดินทางร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคม2569ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการดำเนินนโยบายต่างประเทศท่ามกลางบริบทโลกที่เผชิญความผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงทางอาหารและเสถียรภาพภูมิภาคอาเซียนนายกรัฐมนตรีใช้เวทีอาเซียนยืนยันจุดยืนของไทยในการส่งเสริมสันติภาพการแก้ปัญหาด้วยเจรจายึดมั่นในกติกาสากลผลักดันการให้อาเซียนเป็นเอกภาพเข้มแข็งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นบนเวทีโลกควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนชาวไทยทั้งนี้ฝ่ายไทยร่วมหารือด้วยท่าทีสร้างสรรค์มุ่งมองไปข้างหน้าพร้อมนำคณะผู้แทนด้านต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงเข้าร่วมเพื่อยืนยันจุดยืนประเทศไทยยึดมั่นแนวทางสันติภาพควบคู่กับการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวไทยไล่ล่าระทึกแก๊งขนไอซ์สกัดขบวนการนรกชายแดนบึงการรวบหนุ่มสระบุรีคาสวนยางยึดไอซ์ล็อตใหญ่238กิโลกรัมรายงานข่าวจากหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดเผยว่ากองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีบูรณาการร่วมกับชุดสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4เปิดปฏิบัติการสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดบึงการกลางดึกวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาพบรถต้องสงสัยมายังในพื้นที่เป้าหมายเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวตรวจค้นแต่คนขับรถกลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดท่ามกลางความมืดในสวนยางก่อนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหา1คนขณะที่ผู้ร่วมขบวนการอีก1คนอาศัยความมืดหนีไปได้จากการตรวจค้นรถยนต์พบกระสอบปุ๋ยห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำ8กระสอบซุกซ่อนภายในห้องโดยสารและกระบะท้ายตรวจสอบพบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือไอซ์น้ำหนักรวม238กิโลกรัมควบคุมตัวนายเอกราชลือดาราหรือปามอายุ29ปีชาวจังหวัดสระบุรีพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมดประกอบด้วยไอซ์238กิโลกรัมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.หอคำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่หลบหนีสหรัฐโจมตีเรือในแปซิฟิกกองทัพสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าได้โจมตีเรือลำหนึ่งบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนผู้รอดชีวิต1คนนับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดในการโจมตีที่ต้องสงสัยว่าใช้ขนส่งยาเสพติดกองทัพระบุว่าได้ประสานหน่วยยามฝั่งสหรัฐเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐได้ปฏิบัติการโจมตีเรือที่ถูกกล่าวหาว่าลักลอบขนยาเสพติดในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกไปแล้วหลายลำทั้งในทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วรวมกว่า190รายนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วขณะที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเรียกการโจมตีเหล่านี้ว่าเป็นการวิสามัญฆาตกรรมที่ผิดกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช็อปฟิน

0: สิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร
1: ์ร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
5: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการย้อนอดีตสู่อนาคตกับผมไทยสารมังกรชยานะครับก็เราก็จะพบกันทุกๆวันเสาร์นะครับช่วงเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยประมาณนะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่9พฤษภาคมเรามีหลายเรื่องนะครับที่น่าสนใจนะพยายามตึกตรองอยู่ว่าจะนำเรื่องอะไรที่น่าสนใจที่ว่านี้เนี่ยมาพูดคุยกันในเสาร์นี้แล้วก็เผอิญว่าไปเห็นความเห็นของท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะชุมพรระนองซึ่งรัฐบาลได้ชื่อว่าจุดพลุโครงการนี้ขึ้นมาอีกครั้งซึ่งถ้าจะให้คาดเดาก็เดาว่าคงจะสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐอิสราเอลอิหร่านนะในตะวันออกกลางแล้วก็มีผลกระทบต่อเรื่องของในการขนส่งพลังงานขนส่งน้ำมันแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของน้ำมันมีผลกระทบไปทั่วโลกนะครับรวมทั้งก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะที่ไปรวมศูนย์กันอยู่ที่การปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วมันก็ลามมาถึงความเห็นของรัฐมนตรีอาวุโสของอินโดนีเซียเนี่ยที่บอกว่าดูจากกรณีของฮอร์มุสแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะเห็นการบริหารจัดการของบรรดารับใช้ฝั่งที่อยู่บริเวณช่องแคบมาลากาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยได้มีการบริหารจัดการในลักษณะของการที่ควบคุมการผ่านช่องแคบมาลากาแล้วก็ อิหร่านเขาประกาศเก็บเงินเนี่ยทางประเทศชายฝั่งช่องแคบมาลากาก็น่าจะลองคิดที่จะเก็บเงินเป็นค่าใช้จ่ายบ้างนะเชื่อว่าเรื่องของข่าวสารดังกล่าวนี่แหละครับที่ทำให้เกิดการจุดพลุเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ขึ้นมาทั้งที่รัฐบาลก็ไม่ได้แถลงที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภานะฮะแต่แล้วก็ตามครับทันทีที่แถลงเนี่ยมันก็มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นโดยเพราะในลักษณะของการคัดค้านเนี่ยมากแล้วท่านอาจารย์อนุสรธรรมชัยท่านก็ได้แสดงความเห็นด้วยวันนี้ก็เลยคิดว่าเสาร์นี้ก็คงจะตั้งประเด็นนี้ดีกว่าเอาเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยมาพูดคุยกันในบริบทของรายการย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับแล้วก็คงจะต้องขอรบกวนท่านอาจารย์ดร.อนุสรธรรมชัยเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันด้วยผมไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย์เข้ามาหรือยังนะคงยังไม่ได้เข้ามานะครับก็จะเกริ่นแบบนี้นะครับว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมันก็เป็นแนวคิดหลักๆก็คือการเชื่อมโยงสองฝั่งทะเลฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันนะฮะซึ่งจุดที่เขาเล็งกันว่าจะทำการเชื่อมโยงทางบกนะในลักษณะเหมือนกับการเชื่อมเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นสะพานเนี่ยจึงใช้คำว่าสะพานบกเนี่ยนะฮะหรือแลนด์บริดจ์เนี่ยนะระยะทางเนี่ยมันจะประมาณ109กิโลเมตรครับโดยฝั่งอ่าวไทยเนี่ยฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมันจะเริ่มกันที่ท่าเรือแหลมริ้วอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรส่วนฝั่งอันดามันเนี่ยก็จะเป็นในพื้นที่นะที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะอันนี้ฝั่งอันดามัน
7: สวัสดีครับคุณไพศาลครับ
6: อาจารย์อนุสรเข้ามาแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมชัยนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณไพศาลครับ
6: ก็ได้เห็นที่อาจารย์ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องแลนด์บริดจ์นะอาจารย์ก็มองว่าควรจะต้องทำไปประชาพิจารณ์ในเรื่องของผลกระทบต่อทั้งวิถีชีวิตของประชาชนแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆวันนี้ก็เลยจะชวนอาจารย์มามองแบบย้อนอดีตสู่อนาคตในเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์กันครับ
7: ครับแล้วก็ต้องทำวิจัยศึกษาเพิ่มเติมด้วยหน่วยงานที่เป็นกลางและเป็นอิสระเพิ่มด้วยก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรก็ตามนะฮะพอวันหนึ่งเนื่องจากว่าผลการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยมันขัดแย้งกันอย่างชัดเจนเลยครับคุณไพศาลฮะ
6: ครับ
7: คือโครงการเนี้ยมันเริ่มตอนสมัยรัฐบาลประยุทธ์ถูกไหมฮะ
6: ครับ
7: ส่วนไอ้โครงการที่มันเกี่ยวข้องกับการขุดคลองไทยขุดคลองกระเนี่ย
6: ไอ้นี่โอ้โหมาถึง
7: จังหวัดมันก็มี
6: เชื่อมโยง
7: มีความพยายามที่จะผลักดันตรงนี้มาแต่ว่ามันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อประเมินหลายๆอย่างแล้วมันก็อาจจะไม่เหมาะสมแล้วถ้าจะมาทำตอนนี้มันก็อาจจะไม่ใช่เวลาละนะฮะคือเหตุปัจจัยหลายอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีการเดินเรือปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดนะครับทีนี้ก็เลยมีทางเลือกว่าแทนที่จะขุดคลองเนี่ยก็เป็นแลนด์บริดจ์ได้ไหมแต่แลนด์บริดจ์นี่มันก็จะมีปัญหาเรื่องการที่เมื่อทำแล้วเนี่ยมันจะมีเรือสินค้ามาใช้บริการมากพอไหมนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยต้นทุนของการขนถ่ายสินค้าเนี่ยมันต้องทำสองครั้งนะฮะใช่ไหมฮะมันจะคุ้มไหมแล้วมันควรจะเป็นรูปแบบการพัฒนาแบบไหนที่มันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าฉะนั้นการศึกษาด้วยหน่วยงานที่เป็นกลางและเป็นอิสระเพิ่มเติมเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าศูนย์บริการวิชาการของจุฬากับสภาพัฒน์เนี่ยที่ศึกษาตอนสมัยรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยก็ชี้ออกมาชัดเจนว่าโครงการเนี้ย ไม่มีความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์เลยแล้วก็ไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนนะฮะแล้วก็มูลค่าปัจจุบันคือเมื่อคำนวณไปแล้วเนี่ยมันติดลบอะครับแล้วก็ผลตอบแทนของการลงทุนเนี่ยมันก็เล็กน้อยเท่านั้นนะฮะน่าจะประมาณสัก 2% นะครับในขณะที่ทางสนขซึ่งเป็นเจ้าของโปรเจกต์ผลักดันเรื่องนี้ก็ไปศึกษาเช่นเดียวกันแต่ว่าความลึกความน่าเชื่อถือมันน้อยกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่ต้องการผลักดันโครงการนี้แล้วก็ไปศึกษาถูกไหมฮะก็บอกว่าความคุ้มบอกว่าเป็นโครงการที่มีผลตอบแทนดี 17% ผมตอบแทนทางเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะ 17% แต่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มันจะค่อนข้างมากทีเดียวเพราะว่าถ้าจะทำโครงการเนี้ยมันจะต้องมีโครงการอื่นๆต่อเนื่องมันถึงจะเป็นโครงการที่ให้ประโยชน์ผลตอบแทนที่มันดีขึ้นเช่นถ้ามีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างเงี้ยแล้วก็มีแรนบิดอันนี้ก็ต้องมาประเมินว่าเป็นอย่างไรนะครับทีนี้มันทางเลือกทางนโยบายเนี่ยมันจะต้องศึกษาไว้หลายทางเลือกจะดีที่สุดนะครับแล้วถ้าตัวโครงการเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนทางด้านการเงินหรือทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่มากพอเนี่ยมันก็จะเกิดสภาวะที่รัฐบาลอาจจะไปยื่นสิทธิประโยชน์หรือยื่นข้อแลกเปลี่ยนอะไรสำหรับผู้ที่มาลงทุนซึ่งสิทธิประโยชน์เหล่านี้เนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบที่ซับซ้อนมากกว่าเช่นให้เช่าที่ดินหรือให้ถือครองที่ดิน99ปีอย่างเงี้ยเพื่อจะดึงดูดเข้ามาลงทุนถูกไหมครับเพราะว่าถ้าลงทุนถ้าดูเฉพาะตัวโครงการเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มค่าแล้วเราก็ยังไม่มั่นใจได้ยังไงว่าคนจะมาใช้ช่องทางนี้ในการขนส่งสินค้านะครับคุณไพศาล
8: คือนอกจากมีแ
7: รงถ้ามองในมุมของเรือเดินทะเลที่ขนส่งสินค้าเนี่ยคือมันคือขั้นตอนมันยุ่งยากและต้นทุนมันเยอะคือสมมุติจะขนมาทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีเรือมารับอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ขนขึ้นแลนด์บิดแล้วก็ส่งมาเรืออีกฟากหนึ่งถูกไหมฮะแล้วความต้องการมันจะต้องตรงกันด้วยแล้วถ้าสมมุติเทียบกับการไปผ่านช่องแคบมะละกาเนี่ยซึ่งจากแลนบิดไปช่องแคบมะละกาเนี่ยมันก็ที่บอกว่า 3-4 วันก็ไม่จริงนะมันก็แค่วันครึ่งหรือ2วันเท่านั้นเองนะด้วยเทคโนโลยีของเรือเดินสมุทรขนาดเนี้ยคือมันความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินเนี่ยต่ำมาก
8: ครับ
7: และคนที่จะมาลงทุนเนี่ยถ้าเขาจะมาลงทุนเนี่ยเขาน่าจะหวังผลประโยชน์อื่นๆมากกว่าซึ่งผลประโยชน์อื่นๆที่รัฐบาลจะให้เนี่ยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงแล้วมีอาจจะมีผลกระทบที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เราคาดการไว้เยอะอย่างเช่นการให้ถือครองที่ดิน99ปีอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งการยกเว้นกฎหมายบางฉบับในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเหมือน EEC อย่างเงี้ยคือเวลาเราพัฒนาหรือดำเนินนโยบายสาธารณะใดๆเนี่ยเพื่อให้ประเทศนี้มันก้าวหน้าขึ้นดีขึ้นเศรษฐกิจเติบโตมากขึ้นเนี่ยเราต้องมุ่งไปที่การพัฒนาที่มันยั่งยืนคือการพัฒนาที่มันจะส่งผลระยะยาวที่ดีกว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นสภาพเหมือนกึ่งอนานิคมทางเศรษฐกิจอ่ะเขาก็มาใช้พื้นที่แล้วก็ดูดทรัพยากรทุกอย่างไปแล้วก็คนไทยก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่แล้วมันก็จะมีประเด็นเรื่องการกระจายผลประโยชน์ของการพัฒนาด้วยมันก็ต้องมีกลไกมีระบบที่ทำให้เกิดการกระจายตัวที่มันทำให้คนส่วนใหญ่มันชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ไม่ใช่คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยคือกลุ่มทุนขนาดใหญ่ของประเทศกับทุนข้ามชาติที่จะร่วมกันทำอุตสาหกรรมทั้งหลายคือมันต้องมองให้ครบทุกมิติครับผมมองนะครับครับ
8: คือไอ้แลนด์บริดจ์เนี่ยนอกจากมันจะมีเรื่องท่าเรือที่จะเชื่อม ฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยแล้วมันจะต้องมีการประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยใช่ไหมอาจารย์
7: ใช่ครับเป็นระเบียบเศรษฐกิจ
8: ต้องทำพร้อมกันไปเพราะมันจะต้องมีพวกอุตสาหกรรมต่างๆก็จะมาเกิดขึ้นจะเรียกว่าในตลอดแนวนะที่จะเชื่อมกันเป็นระเบียบเศรษฐกิจ
7: ใช่ครับทีนี้ก็กรณีของไทยเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะย้อนกลับไปศึกษาดูการทำเรื่องคล้ายๆลักษณะแบบนี้ในบางประเทศว่าเขามีบทเรียนอะไรที่เราควรจะศึกษาว่าบ้างนะไม่ว่าจะเป็น
8: อะไรเป็นโครงการที่เราน่าจะมาเทียบเคียงได้มากที่สุดนะ
7: ผมว่ามันมีหลายโครงการเลยแล้วก็มันก็ให้บทเรียนหลายๆอย่างอย่างเช่นกรณีของคลองปานามาหรือแม้กระทั่งคลองสุเอซนะฮะคือถ้าจัดการไม่ดีเนี่ยผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันจะไม่ตกถึงคนไทยเลยนะตกถึงคนไทยน้อยมากแล้วมันจะสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนทั้งหลายในทางการเมืองและความมั่นคงนะฮะเศรษฐกิจมันอาจจะรุ่งเรืองอาจจะดีกับคนกลุ่มหนึ่งหรือแม้กระทั่งถ้าในประเทศที่มันมีผลประโยชน์ทับซ้อนเยอะแล้วการเมืองไม่สะอาดไม่โปร่งใสระบบราชการสามารถซื้อได้เนี่ยมันก็กลายเป็นการทุจริตเชิงนโยบายไปอีกอย่างเช่นถ้าสมมุติมีคนผู้มีอำนาจเนี่ยไปกว้านซื้อที่ดินไว้จำนวนมากในบริเวณโครงการเนี้ยโครงการแลนด์บิดก็ดีหรือโครงการเขตเศรษฐกิจภาคใต้ก็ดีเนี่ยนะฮะอันนี้มันก็จะทำให้การตัดสินใจของการดำเนินนโยบายหรือการลงทุนเนี่ยมันบิดเบี้ยวไปจากหลักการที่ถูกต้องไงเพราะมันจะมีผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้อะจากผลประโยชน์ทับซ้อนตรงเนี้ยสมมติมันมีการศึกษาอย่างชัดเจนอย่างเป็นอิสระและเป็นกลางเนี่ยบอกว่าโครงการนี้ไม่เหมาะสมในทางเศรษฐศาสตร์หรือไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนเลยเพราะว่าใช้เงิน1 ล้านล้านบาทเนี่ยแต่ว่าคนมีอำนาจก็อยากอาจจะพยายามผลักดันโครงการนี้ให้ได้เพราะว่ามันคือไปซื้อที่ดินเก็บไว้เยอะแล้วถ้าเกิดไม่มีโครงการเนี่ยก็คือก็ตัวเองจะได้รับผลกระทบหรือแม้กระทั่งอาจจะออกข่าวว่าโครงการนี้เกิดขึ้นแน่เสร็จแล้วก็รีบปล่อยของอ่ะขายทิ้งแล้วโครงการก็อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้คือมันกลายเป็นของเล่นไปอ่ะคือกลายเป็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศหรือการทำอะไรต่างๆมันกลายเป็นของเล่นกลายเป็น
8: เรื่องของการเก็งกำไร
7: ผลประโยชน์ส่วนตัวไปแทนที่มันจะเป็นผลประโยชน์แห่งชาติอย่างกรณีของคลองสุเอซกับปานามาเนี่ยมันคือผลประโยชน์ของมหาอำนาจชัดเจนเลยถูกไหมฮะ
8: ครับ
7: โดยที่ผู้มีอำนาจในเวลานั้นเนี่ยคือระบบการเมืองต้องแข็งอ่ะคุณไพศาลคือการเมืองจะต้องเป็นการเมืองที่เรามีผู้นำทางการเมืองที่เข้มแข็งมีบารมีแล้วก็นึกถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลักมันถึงจะไม่มีปัญหาผลกระทบซับซ้อนตามมานะขนาดประเทศซึ่งมันมีผู้นำที่เข้มแข็งนี่ยังมีปัญหาเลยอย่างกรณีของสุเอซเนี่ยถูกไหมฮะตอนนั้นก็คือนัสเซอร์กามานัสเซอร์

0: เพราะว่าประเด็นก็คือว่าการแล้วก็เขาก็อ้างว่าการที่จะทำตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีการใช้ระบบแรงงานทาสในการไปบังคับให้เกิดขึ้นนะแต่ในที่สุดมันก็เกิดวิกฤตการคลองสุเอซขึ้นมาในปี1956นะฮะคือนัสเซอร์ซึ่งเป็นผู้นำของอียิปต์เนี่ยเขาก็มีความเป็นนักชาตินิยมถูกไหมฮะตอนคือพอขุดคลองเสร็จเนี่ยคลองมันถูกมันอยู่ภายใต้อำนาจของอังกฤษอ่ะคืออยู่ภายใต้อำนาจของบริษัทเอกชนอังกฤษกับฝรั่งเศสด้วยนะฮะคุณไพศาลนัสเซอร์ก็บอกว่าไอ้กิจการทั้งหลายในคลองเนี่ยที่บริษัทเอกชนอังกฤษฝรั่งเศสยังไงดูแลอยู่เนี่ยให้โอนมาเป็นของรัฐให้หมดนะแล้วจุดเนี้ยทำให้เกิดสงครามใหญ่เลยคุณไพศาลสงครามระหว่างอียิปต์กับอังกฤษฝรั่งเศสอิสราเอลแล้วในที่สุดเนี่ยอียิปต์ก็ต้องดึงบรรดาชาติอาหรับมาช่วยนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ถามว่าคลองสุเอซเนี่ยมันทำให้การเดินทางเชื่อมโยงระหว่างตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยมันล่นเวลาไปเยอะไหมใช่ครับคุณไพศาล
1: เ
0: พราะว่าเดิมเนี่ยมันต้องไปอ้อมแหลมกูดโฮปก็คืออ
1: ้อมที่
0: แอฟริกาใช่ไหมถ้าจะไปทางเรืออันนี้มันก็เป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและการขนส่งสินค้าชัดเจนแต่กรณีแลนบิดกับช่องแคบมะละกาเนี่ยมันสั้นฮะคือระยะทางมันไม่ได้ยาวเหมือนอ้อมทวีปแอฟริกาคุณไพศาล
2: หรือว่าปากของปานามาก็ต้องไปอ้อมไอ้นู่นเลยนะอเมริกาใต้นู่นเลยนะ
0: ใช่ครับแล้วก็เหตุปัจจัยมันก็ต่างกันมากสถานการณ์วันนี้กับสถานการณ์เมื่อสมัยของสุเอซนะแต่ว่าถามว่าเรื่องพวกนี้เราควรจะเอามาศึกษาเอามาเป็นบทเรียนด้วยเวลาตัดสินใจอะไรจะได้คิดให้มันครบถ้วนทุกมิติ
1: ครับ
0: หรืออย่างกรณีคลองปานามาเนี่ยคลองปานามาเนี่ยมันคือความริเริ่มจากสหรัฐอเมริกาเลยมันไม่ใช่ความริเริ่มจากประเทศปานามาถูกไหมฮะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยคือเขามีประธานาธิบดีที่เข้มแข็งถูกไหมฮะแล้วก็เป็นประธานดีที่ยังไงฮะคือมีความคิดในเชิงจักรวรรดิด้วยมีถึงแม้จะเป็นนักประชาธิปไตยแต่ก็มีความคิดในเชิงจักรวรรดิที่อยากจะแผ่ขยายอำนาจถูกไหมฮะก็คือประธานดีทีโอโดรุสเวลฮะคุณไพศาลก็มีเป้าหมายจะสร้างคลองเนี่ยเชื่อมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะแล้วก็ตลอดช่วงทศวรรษ1800เนี่ยเวลาจะเดินทางข้ามฝั่งถ้าไม่มาทางบกเนี่ยนะฮะทางเรือนี่มันก็ต้องอ้อมทวีปอเมริกาใต้อะคุณไพศาล
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็ไกลมากถูกไหมฮะไกลมากถึงแม้ตอนช่วงนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีการสร้างทางรถไฟจากฝั่งตะวันออกของสหรัฐไปฝั่งตะวันตกก็ตามแต่ว่าถ้าจะขนส่งอะไรเยอะๆใช้เรือเนี่ยมันก็ต้องอ้อมไกลนะทีนี้มันก็มีเรื่องราวอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะแล้วมันก็เกี่ยวพันกับเรื่องความมั่นคงเรื่องทางการเมืองเยอะคุณไพศาลแล้วในที่สุดเนี่ยพื้นที่ฝั่งคลองสองฝั่งคลองเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้อำนาจสหรัฐนะไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจประเทศปานามาฉะนั้น
2: มีประเทศปานามาแล้วแต่ก็ไม่มีอธิปไตย
0: ใช่ใช่
2: พื้นที่ที่เป็นคลอง
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มันก็มีอะไรปัญหาอะไรซับซ้อนเต็มไปหมดเลยคุณไพศาล
1: ครับ
0: แล้วมันก็เดิมเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของโคลัมเบียนะประเทศปานามาปัจจุบันเนี่ย
2: ก่อนที่สหรัฐจะบีบให้ตั้งเป็นก็คือสหรัฐต้องการให้เป็นประเทศเพราะสหรัฐจะเข้าไปขุดคลองกันแ
0: หละใช่ครับแล้วก็พยายามจะคุมให้ได้หมดอ
2: ่
0: ะ
2: จะคุมมา
0: คุมรัฐบาลปานามา
2: แทนโคลัมเบีย
0: ใช่ครับใช่
2: เพราะเดิมเป็นส่วนหนึ่งของโคลัมเบีย
0: ผมก็เลยดูจากกรณีปานามาก็ดีหรือคลองสุเอซก็ดีเนี่ย

0: ผมตกผลึกเลยนะฮะว่าถ้าประเทศจะทำโครงการอะไรขนาดใหญ่แล้วมันจะมีบทบาทในเวทีภูมิภาคมากขึ้นเนี่ยเราต้องมีรัฐบาลที่เข้มแข็งและเป็นรัฐบาลที่เห็นแก่ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนอย่างแท้จริงและระบบราชการต้องซื้อไม่ได้ฮะคือถ้าเรายังไม่มี2เงื่อนไขเนี่ยอย่าทำเลยครับมีความเสี่ยงมากเลยที่จะพาความยุ่งยากอะไรเต็มไปหมดเข้ามาในประเทศแม้จะโอเคอาจจะเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจอยู่ระยะหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าเข้ามาลงทุนมันก็แน่นอนมันก็เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการจ้างงานอยู่แล้วนะแต่ว่าเราต้องดูทุกให้ครบอ
1: ันนี้ในความหมายว่าถ้ามันเกิดว่าศึกษาแล้วมันมีความเป็นไปได้นะก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ยังน่าหนักใจอยู
0: ่คือศึกษาแล้วมันเป็นไปไม่ได้ทางเศรษฐศาสตร์หรือการเงิน
1: อันนี้ถ้าเป็นไปไม่ได้
0: แต่ถ้าสมมติว่าคนมีอำนาจอยากให้เกิดเนี่ยอยากให้เกิดเพื่อที่จะดึงทุนข้ามชาติเข้ามาถูกไหมอันนี้มันต้องอาศัยทุนระดับโลกอยู่แล้วเข้ามาลงทุนเนี่ยก็จะเอาสิทธิประโยชน์บางอย่างไปเสนอไงซึ่งสิทธิประโยชน์อะไรบางอย่างที่เอาไปแลกเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดว่าเอาอะไรไปแลก
1: มันเหมือนกรณีของซูเอตที่อังกฤษกับฝรั่งเศสก็จะต้องคุม
0: ให้สัมปทาน
1: ให้
0: สัมปทาน
1: สหรัฐก็จะไม่ยอมปล่อยมือ
0: ใช่ครับให้สัมปทานนานเลยแล้วก็ให้ถือครองที่ดินพื้นที่ริมฝั่งคลองไปนานเลยซึ่งมันก็มีความอ่อนไหวอะเรื่องพวกนี้มีความอ่อนไหวต้องระวังอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะแต่ว่าแลนด์บิดกับขุดคลองเนี่ยแลนด์บิดมันกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าอยู่แล้วนะส่วนเรื่องขุดคลองเนี่ยจริงๆมันมีความคิดแบบนี้มันนานมากละหรือแม้กระทั่งท่านรัฐบุรุษอาวุโสปีดีพนมยงค์เนี่ยก็เคยมีการศึกษาเรื่องนี้อยู
1: ่เดิมเนี่ยเขาคือเขาจะขุดคลองกระใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คลองกระหรือกิ่วกระอันนี้มันอยู่ขึ้นมาทางระนองนะระนองชุมพรเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็บอกว่าตำบลบ้านทับหลีตำบลมะมุอำเภอกาบุรีจังหวัดระนองแล้วก็เชื่อมไปอีกฝั่งหนึ่งที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะจากตะวันตกไปจดฝั่งตะวันออกเนี่ยกว้าง50กิโลเมตรก็แสดงเป็นจุดที่แคบมากนะ
0: ใช่ครับเป็นจุดที่แคบ
1: ครับ
0: จริงๆอังกฤษเนี่ยเคยมาสำรวจฮะเคยมาสำรวจในสมัยรัชกาลที่4คืออังกฤษในฐานะจักรวรรดิเนี่ยก็ต้องการขยายอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจถูกไหมฮะเพราะว่าอังกฤษก็มีเมืองขึ้นอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยรวมทั้งจีนในเวลานั้นเนี่ยสมัยราชวงศ์แมนจูก็อ่อนแอถูกไหมฮะอังกฤษก็ส่งคนอย่างเซอร์จอห์นบาวลิงเนี่ยมาเจรจากับจีนก่อนถูกไหมฮะแล้วก็ในที่สุดก็ลบกันซึ่งเราก็ทราบกันดีเรื่องสงครามฟินนะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ฟินเนี่ยอังกฤษเป็นคนเอาเข้าไปในจีนเองนะเพราะว่าแล้วเสร็จแล้วก็ทำให้คนจีนติดฟินแล้วก็ทำสงครามฟินเพราะว่ามีขุนนางของราชวงศ์ชิงเนี่ยก็ไปเผาฟินไงไปเผาฟินไปเหมือนเขาบอกว่าเนี่ยมาทำให้ผลประโยชน์การค้าฟินการค้าของบริษัทอังกฤษเสียหายแล้วบริษัทพวกนี้เราก็ต้องเข้าใจว่ามันก็คือเป็นบริษัทของรัฐบาลก็คือเป็นบริษัทของราชวงศ์นั่นเองถูกไหมเพราะเมื่อเดิมเนี่ยสมัยยุคนั้นเนี่ยมันก็เป็นยุคพระนางเจ้าวิกตอเรียนะซึ่งมันก็เป็นระบบที่ราชวงศ์ก็คุมทุกอย่างถูกไหมฮะในที่สุดก็เกิดสงครามแล้วก็ในที่สุดก็อังกฤษก็ยื่นข้อเสนอให้จีนเนี่ยยอมให้เช่าฮ่องกง99ปีใช่ไหม
1: คร
0: ับแล้วก็เขาไม่ได้หยุดแค่นั้นเขาก็มาเจรจากับรัฐบาลสยามในที่สุดเราก็ทำสนธิสัญญาเบาริ่งคือเปิดประเทศเปิดการค้าเสรีซึ่งการค้าเสรีมันก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งผล

0: ที่ติดตามมาแต่อย่างน้อยมันเขย่าอํานาจสยามเขย่าอํานาจของชนชั้นนำสยามในเวลานั้นเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยการค้ากับต่างประเทศเนี่ยมันผูกขาดโดยราชสำนักพอถูกมหาอำนาจภายนอกบีบเนี่ยก็ต้องเปิดเสรีเปิดเสรีมันก็จะมีทุนจีนทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มเติบโตขึ้นมาไอ้โครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองในสยามเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงถูกไหมแต่สิ่งหนึ่งซึ่งอังกฤษต้องการเนี่ยก็คือการขุดคลองการขุดคลองเพื่อเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาคงมาทำสำรวจแล้วมันอาจจะยังไงไม่คุ้มค่าหรือมันติดปัญหาอะไรทางเทคนิคผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดแต่บริเวณที่มาสำรวจเพื่อขุดเนี่ยก็คือระนองกับชุมพรนะฮะทีนี้พอมาสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ย2475เนี่ยอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยซึ่งเป็นแกนนำคนสำคัญของคณะราษฎรเนี่ยก็มีแนวคิดที่จะผลักดันเรื่องการขุดคลองเช่นเดียวกันแต่อาจารย์ปรีดีเนี่ยมองในมุมของการสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกราชทางเศรษฐกิจไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติอันนั้นคือความคิดอยู่บนฐานแบบนั้นถูกไห
1: ม
0: ส่วนจะเอาเงินมาจากไหนเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่ามีความคิดแบบเนี้ยแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะหลังจากนั้นมันก็มีความคิดเรื่องการขุดคลองนี่มาเรื่อยแหละนะฮะเพราะว่าหวังจะร่นระยะเวลาประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินเรือระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิก
1: ครับ
0: แต่ว่าเวลานี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปเยอะละคุณไพศาลเราสามารถมีเรือขนาดใหญ่และมีความเร็วในการเดินเรือเนี่ยมันเร็วกว่าเดิมเยอะมากคุณไพศาลฉะนั้นการล่นระยะเวลาระหว่างส่วนที่เป็นภาคใต้ของไทยเนี่ยกับการไปอ้อม
1: ช่องแคบมาลากา
0: คาบสมุทรมาลายาใช่ไหมคาบสมุทรมาลายามาเลเซียเนี่ยตรงช่องแคบมาลากาเนี่ยมันก็ไม่ได้ประหยัดเวลาอะไรมากมันคือเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วตอนหลังประเทศไทยก็อาจจะมีประเด็นเรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรอีกเราก็เลยหลายรัฐบาลก็เลยไม่ตัดสินใจที่จะทำไม่ทำเรื่องนี้นะฮะแล้วก็มาเฟื่องฟูอีกทีสมัยรัฐบาลประยุทธ์ใช่ไหมครับที่จะศึกษาดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าอันหนึ่งที่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพราะว่าภาคใต้เนี่ยฐานของรายได้ฐานทรัพยากรเนี่ยมันเป็นเรื่องประมงกับเรื่องการท่องเที่ยวถูกไหมฮะว่ามันจะทำยังไงจะกระทบหรือไม่แล้วผมว่าที่สำคัญที่สุดก็คือก่อนตัดสินใจทำอะไรเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบเพราะว่าพอตัดสินใจเดินหน้าทำแล้วเนี่ยบางอย่างมันฟื้นฟูกลับมาไม่ได้นะคุณไพศาล
1: ครับ
0: ครับ
2: ก็ตอนนี้รัฐบาลก็ให้คณะของดร.เอกนิติไปศึกษามา90วัน
0: ใช่ไหมฮะ
2: ก็เท่ากับตอนนี้ก็เหมือนกับกึ่งเบรกไปก่อนนะเบรกไปก่อนว่ารัฐบาลก็ยังจะไม่ทำอะไรจนกว่าคณะกรรมการของชุดของดร.เอกนิติเขาจะส่งผลของการศึกษามา
0: ครับใช่ครับ
2: นะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะครับอาจารย
0: ์ได้ครับ
2: เดี๋ยวจะมาคุยกันต่อในช่วงที่2ครับ
3: เรียนรู้วันวานสานต่อวันนี้เตรียมพร้อมวันหน้ากับรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมจัยและไพศาลมังกรชยาในย้อนอดีตสู่อนาคต
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ
1: พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM

0: ลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆเรียนรู้วันวานสารต่อวันนี้เตรียมพร้อมวันหน้ากับรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมจัยและไพศาลมังกรชยาในย้อนอดีตสู่อนาคต
3: แล้วครับกลับมาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกันต่อนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมจัยกันต่อนะครับอาจารย์ครับ
4: ครับคุณไพศาลครับ
3: เรื่องของประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกรณีการปิดช่องแคบของฮอร์มุซอันเนี้ยมันน่าจะเป็นเหตุปัจจัยหรือไม่ที่ทำให้รัฐบาลของคุณทินเขาก็เลยต้องจุดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมา
4: ก็ผมมองนะฮะไม่น่าจะเป็นเหตุปัจจัยที่เป็นข้ออ้างได้เลยฮะฮะคือถ้าจะบอกว่าเป็นการฉวยใช้โอกาสสถานการณ์วิกฤตเกิดขึ้นในการผลักดันโครงการเนี่ยอาจจะถูกต้องกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าช่องแคบมะละกาเนี่ยกับช่องแคบเฮอร์มุสเนี่ยลักษณะทางภูมิศาสตร์มันไม่เหมือนกันนะครับคุณไพศาลลองนึกแผนที่ดูคือช่องแคบเฮอร์มุสเนี่ยมันเป็นทะเลปิดนะฮะ
3: ใช
4: ่มันเป็นทะเลปิดเลยฉะนั้นมันก็คือถ้าถูกปิดช่องแคบเนี่ยคือมันก็ไม่รู้จะไปทางไหนถูกไหมฮะ
3: ครับ
4: แต่ว่าถ้าช่องแคบมะละกาเนี่ยไม่มีปัญหาครับ
3: อันนี้มันเชื่อมมาสมุทรอินเดียกับมาสมุทรแปซิฟิก
4: ก็อาจจะอ้อมไปอีกนิดนึงแค่นั้นเองมันก็ไปได้
3: ลงไปทางใต้สุมาตรามันก็ไปได้
4: ใช่ใช่ครับแล้วก็นิดเดียวเองไม่ได้ยาวไม่ได้ยาวมากฮะแล้วตัวช่องแคบก็ใหญ่กว่าเยอะฮะใครจะมาปิดได้ครับแล้วมันมีความขัดแย้งอะไรที่จะมาปิดนะฮะ
3: ก็มีความเห็นของอะไรรัฐมนตรีอินโดนีเซียคนนึงอะไรซึ่งก็
4: ด้านอันเก็บค่าผ่านทางใช่ไหม
3: ที่ว่าจะเก็บค่าผ่านทางจะคุยกับสิงคโปร์คุยกับมาเลย์อะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูแล้วมันจะเป็นจริงเป็นจังได้นะเพราะว่า
4: อาจจะยาก
3: สิงคโปร์เนี่ยรู้สึกเขาจะมีหลักเลยนะว่าเขาจะไม่ยินยอมให้มีรัฐชายฝั่งเนี้ยแผ่อิทธิพลมาถึงขั้นไปปิดไอ้พวกเส้นทางเดินเรือ
4: ใช่ครับ
3: เพราะว่าเขาคัดค้านเรื่องฮอร์มุซว่าเขาจะไม่จ่ายนะ
4: ใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นศูนย์กลางการเดินเรือเนี่ยเขาก็ต้องอยู่บนฐานคิดแบบนั้น
3: ดีเพราะฉะนั้นถ้ามาทำเองเนี่ยมันไม่ได้นะมันเสียหลักเลยนะ
4: แล้วมันก็ดีกับโลกด้วยคือจริงๆกรณีการปิดช่องแคบเฮอร์มุสเนี่ยมันเป็นการละเมิดต่อกติการะหว่างประเทศอย่างมากเลยนะ
3: ครับ
4: ซึ่งมันก็มีเหตุผลเดียวเพราะว่าคุณทำสงครามกันแล้วก็คุณก็เลยหาวิธีทุกทางที่จะเอาชนะฝ่ายตรงกันข้ามอ่ะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรืออิหร่านนะฮะแล้วก็มันก็ไปทำลายกติการระหว่างประเทศซึ่งมนุษยชาติจะต้องอยู่ร่วมกันนะกรณีของช่องแคบมะละกาไม่น่าจะเกิดปัญหาแบบนั้นครับฉะนั้นจะเอามาเป็นปัจจัยหรือข้ออ้างในการที่จะสร้างแรนบิดเนี่ยไม่น่าจะใช่ถ้าจะอ้างกรุณาอาจจะต้องอ้างเรื่องอื่นมากกว่าว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือไม่แต่ว่ามันก็ศึกษาแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์น้อยที่เรือจะมาใช้แบบข้ามสองฝั่งมหาสมุทรตรงนี้นะ
3: ครับ
4: คือใช้บริการแลนบิดแต่ถ้าสมมติว่าเราพัฒนาท่าเรือชุมพรหรือท่าเรือชุมพรดีๆเนี่ยหรือท่าเรือระนองดีๆโดยเฉพาะชุมพรเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการขนส่งสินค้าขึ้นไปทางเหนือทางจีนทางเมียนมาทางต่างๆซึ่งมันก็ต้องเชื่อมโยงโลจิสติกจากตรงนี้จากท่าเรือน้ำลึกเนี่ยไปข้างบนใช่ไหมฮะ มันควรจะ
3: ระบบรถไฟรางคู่อะไรต่างๆ
4: รถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่อะไรก็ว่าไปคืออันเนี้ยมันก็เป็นทางเลือกอีกอันนึงในการพัฒนาซึ่งมันก็จะกลับไปที่จุดเดิมไงฮะคุณไปสารว่าคือถ้าคนที่บริหารประเทศเนี่ยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเลยและยึดหลักการเนี่ยต้องเอาผลศึกษาที่ดีที่สุดที่ชี้ให้เห็นว่าทางเลือกไหนดีที่สุดทางเลือกในการพัฒนาไหนดีที่สุดเนี่ยให้ตัดสินใจไปในทางนั้นมันก็จะดีที่สุดกับประเทศนะทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาว
3: ครับ
4: แล้วก็ไม่มีผลกระทบที่ซับซ้อนด้วยแล้วเวลาศึกษาพวกเนี้ยมันก็แค่ศึกษาทางด้านมิติทางด้านเศรษฐกิจการเงินอย่างเดียวไม่ได้ถูกไหมมันต้องดูความมั่นคงดูทุกเรื่องอ่ะดูสิ่งแวดล้อมดูวิถีชีวิตชุมชนดูเหตุปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ของโลกใช่ไหมฮะ
3: ครับ
4: อย่างตอนนี้โครงการทวายก็ไม่เกิดโครงการทวายไม่เกิดก็อาจจะมีผลบวกอยู่บ้างกับโครงการในไทยแต่ถ้าโครงการทวายเกิดและสามารถบูรณาการกันได้มันก็วินวินประโยชน์ทั้งคู่ใช่ไหมมันเหตุปัจจัยมันเยอะฉะนั้นมันก็การศึกษามันก็ต้องเป็นการศึกษาที่มีลักษณะเป็น forward looking คือมองไปข้างหน้าผลวัตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะตัดสินใจยังไงจะดีที่สุดแล้วการตัดสินใจเนี่ยจะต้องเป็นการตัดสินใจที่ยึดโยงกับผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่ผลประโยชน์จากเครือข่ายที่ไปซื้อที่เอาไว้หรืออะไรเงี้ยนะก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นครับ
3: เดิมเขาก็เคยคิดจะเอาทวายซึ่งเอกชนไทยก็ไปลงทุนท
4: ่
3: าเรือกับนิคมอุตสาหกรรมนะ
4: ใช่ครับ
3: เขาก็จะเชื่อมทำไอ้เป็นในถนนที่เป็นมอเตอร์เวย์ข้ามมาจากชายแดนของเมียนมาเข้ากาญจนบุรีตรงแล้วมันมีอาจารย์เห็นไหมเรามีไอ้มอเตอร์เวย์อะไรนะ81ใช่ไหมนั่นแหละมันจะไปรับแล้วก็จะพา
4: ทั้ง
3: รถทั้งหลายเนี่ยมาท่าเรือเลือกที่แหลมฉบังมันจะเชื่อมกันหมด
4: อันนี้ก็คือ east west corridor ไง
3: มันจะเป็นมันจะไปวงแหวนตะวันตกไปเชื่อมวงแหวนตะวันออกแล้วออกไปแหลมฉบังได้เลย
4: ใช่แล้วจริงๆตัวยุทธศาสตร์เนี่ยมันต้องเชื่อมไปที่เขมรไปที่เวียดนามด้วยคุณไปสารนึกออกใช่ไหมฮะ
3: ขึ้นไปเลยใช่ไหม
4: ตัดขวางไปเลยแล้วมันก็จะเป็นเส้นทางที่จะเกิดประโยชน์แต่อันนี้มันเป็นผลประโยชน์ของทุนญี่ปุ่นค่อนข้างมากนะเพราะว่าเนื่องจากว่าบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นเนี่ยก็จะอยู่บนเส้นทางนี้เกือบหมดนะก็จะได้ประโยชน์นะทีนี้ก็ต้องมานั่งดูว่าไอ้ที่จะไปถึงเขมรเวียดนามเนี่ยคงยากตราบเท่าที่มันยังมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์อยู่ถูกไหมถ้าเราจัดการเรื่องความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นมีสันติภาพโครงการพวกนี้ก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าโจทย์ที่สำคัญกว่าก็คือว่าพัฒนาพวกนี้ไปเนี่ยผลประโยชน์ต้องกระจายมายังประเทศไทยแล้วก
3: ็ประชาชน
4: บนชาวไทยไม่งั้นมันกลายเป็นว่าทำโครงการพวกนี้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ทุนข้ามชาติหมดที่มาใช้ตรงเนี้ยเป็นฐานในการผลิตทีนี้การจัดการพวกนี้ก็ต้องจัดการด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเวลามันเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยหรือแม้กระทั่งสงครามหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่นี่แหละมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจพวกนี้ทั้งสิ้นว่าทำยังไงจะมีวิเทโสบายที่เหมาะสมที่จะทำให้มันประเทศไทยเนี่ยสามารถดำรงความเป็นอธิปไตยเอกราชอธิปไตยแล้วก็ประโยชน์ตกกับคนไทยให้มากที่สุดประเด็นมันจะอยู่ตรงนั้นครับแล้วถ้าเราดูในแง่การ ขุดคลองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าประเทศไทยเนี่ยน้อยหน้ากว่าใครนะครับเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เนี่ยเราก็ขุดคลองเยอะนะอันนี้ถึงแม้มันจะไม่ใช่เป็นเรื่องระหว่างประเทศเนี่ยแต่เราก็สามารถเชื่อมแม่น้ำได้นะอย่างถ้าคุณไปสารดูคลองมหาชัยกับคลองมหาชัยคลองสนามชัยเนี่ยซึ่งก็คือเรียกอีกชื่อนึงก็คือคลองพระพุทธเจ้าหลวงเนี่ยก็คือรัชกาลที่5เนี่ยคลองมหาชัยชลมารคเนี่ยนี่เราก็จ้างฝรั่งจ้างเทคโนโลยีตะวันตกมาขุดให้นะแล้วก็สามารถเชื่อมแม่น้ำได้เห็นมั้ยฮะแล้วก็ล่นระยะเวลาในการเดินทางไปที่เพชรบุรีนะฮะซึ่งไอ้ระบบอย่างสมัยนั้นเนี่ยมันก็เป็นอาจจะเป็นผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ปกครองของชนชั้นนำเป็นหลัก
3: ก็เปิดเป็นเส้นทางคมนาคมแล้วก็เป็นระบบชลประทานไปด้วย
4: ก็ให้
3: เพราะว่าสองฝั่งคลองมันก็จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมไป
4: ไม่สองฝั่งคลองเราก็ให้สัมปทานนะคือเหมือนกับเราก็ให้ใครขุดใครนั่นก็เอาที่ไปถูกไหมฮะเอาที่ไปหรือให้เช่านานๆเลยนะทีนี้เราเนี่ยมีวิเทโสบายอ่ะที่ฉลาดอ่ะมันก็ถ่วงดุลไงถ่วงดุลมันก็ไม่ถูกครอบงำโดยมหาอำนาจมหาอำนาจประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปถูกไหมอย่างเช่นผมไปอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะใช้ช่างจากประเทศหนึ่งออกแบบจากอีกประเทศหนึ่งอะไรเงี้ยคือเรามีวิธีในการ
3: ถ่วงดุลไ
4: หมถ่วงดุลทีนี้แม้กระทั่งถ่วงดุลเนี่ยเรายังเสียดินแดนไปเยอะเลยนะคุณไพศาลเพราะอำนาจมันไม่สู้กันไม่ได้ไงอำนาจระหว่างอำนาจจักรวรรดิตะวันตกกับจักรวรรดิสยามเนี่ยมันยังไงมันก็ยังแพ้อยู่ครับแล้วถ้าย้อนกลับไปยาวๆเลยนะก็มีคนเขียนไว้ในเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์อยู่ว่าสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยพระเจ้าหลุยที่14เนี่ยก็ส่งคณะราชทูตรวมทั้งวิศวกรชาวฝรั่งเศสเนี่ยมาที่สยามด้วยนะมาสำรวจเช่นเดียวกันว
3: ่าน่าจะเป็นคลองกระคอคอดกระนี่แหละ
4: ครับใช่ครับ
3: เพราะตอนนั้นอยุธยารู้สึกเราคลองถึงทวายนะทวายนี่เป็นเมืองของขึ้นอยู่กับอยุธยา
4: ใช่ครับ
3: เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าการเดินเรือสำเภาจากนี้แล้วมันลัดไม่ต้องไปอ้อมแหลมไม่ต้องไปอ้อมแหลมมาลายูไม่ต้องไปผ่านช่องแคบบรรกาเนี่ยมันก็ลดระยะได้มาก
4: ครับใช่ครับแล้วอันนี้มันก็สะท้อนปัญหาเรื่องความมั่นคงและการเมืองในสมัยพระนารายณ์ด้วยนะเพราะว่าเจ้าพระยาวิชาเยนใช่ไหม
3: ครับ
4: ก็เป็นคนของฝรั่งเศสอ่ะถูกไหมตอนหลังก็ถูกซึ่งอย่างพระเพทราชาเนี่ยถ้าเป็นยุคสมัยนี้ก็คือเป็นผู้บัญชาการทหารบกอ่ะก็รัฐประหารเลยรัฐประหารในช่วงปลายของสมัยพระนารายณ
3: ์
4: เพราะว่าผมไปค้นดูเนี่ยมองซีเออร์เดอลามาเนี่ยเป็นวิศวกรที่พระเจ้าหลุยที่14ส่งมาศึกษาว่าจะสามารถเชื่อมมหาสมุทรได้หรือไม่โดยการขุดคลองคอดกระเนี่ยแล้วก็มีแผนเชื่อมไปถึงทวายเลยนะคุณไพศาลแล้วก็ทีนี้พอมันเปลี่ยนรัชกาลเนี่ยพอภายหลังสมเด็จพระนารายณ์สิ้นพระชนเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนจากราชวงศ์ปราสาททองมาเป็นราชวงศ์บ้านภูหลวงเนี่ยราชวงศ์บ้านภูหลวงเนี่ยมีนโยบายต่อต้านต่างชาติงั้นโครงการนี้ก็ยุติเลยนะนี่ก็คือสิ่งที่มันอยู่ในประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าทำโครงการใหญ่ๆแบบเนี้ยมันต้องดูทุกมิติเลย
3: ครับ
4: ครับ
3: อันนี้เข้าใจว่าพวกฝรั่งเศสบันทึกเอาไว
4: ้บันทึกเอาไว้ทั้งหมด
3: ใช่ว่าเขาเคยส่งวิศวกรอะไรเขาเข้ามาก็เลยทำให้มีข้อมูลว่าสมัยสมเด็จพระนารายณ์ก็เคยมีแนวคิดเรื่องนี้กันอยู่น่าจะเป็นครั้งแรกๆแล้วก็มาอีกทีก็เป็นรัชกาลที่4ใช่ไหม
4: กลับมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ย มันก็เลยถึงต้องประเมินภูมิรัฐศาสตร์โลกให้ดีว่าขั้วอำนาจอะไรเป็นยังไงอะไรฉะนั้นการดำเนินวิเทโสบายที่เหมาะสมที่เกี่ยวพันกับโครงการเนี้ยถ้าจะทำนะถ้าสมมติมันการต้องไปศึกษาให้ละเอียดก่อนก็ขอให้ต้องระมัดระวังเท่านั้นเองครับ
5: อาจารย์สุรชาติบำรุงสุขเนี่ยบอกว่าถ้าเราวิเคราะห์ว่าเรามีตรงนี้ไว้เพราะว่ามหาอำนาจเนี่ยเขาสามารถปิดช่องแคบพอมุสได้เขาอาจจะปิดมาลากาได้เงี้ยนี่เราก็เป็นทางออกอาจารย์สุรชาติบอกโอ้ถ้าเขาปิดพอมุสเขาปิดมาลากาได้ไอ้ตรงนี้ของเราเขาปิดได
4: ้ยิ่งปิดง่ายกว่าเดิม
5: อย่าไปคิดว่าจะเรากลายเป็นเนื้อหอมเลยเพราะว่า
4: ไม่มันแล้วมันจะกลายเป็น
5: ทุกคนจะต้องมาใช้
4: ขัดแย้งไงกลายเป็นพื้นที่ของความขัดแย้งถูกไหมคุณไพศาล
5: ครับ
4: เขาก็จะมาลบกันที่นี่เลย
5: จะต้องมาชิงความได้เปรียบเสียเปรียบกันเพื่อ
4: ที่จะไปลบกันที่ช่องแคบมะละกานะคร
5: ับ ก็มีมุมมองอย่างนี้อยู่นะ
4: ก็ต้องคิดให้รอบคอบจริงๆอ่ะเรื่องนี้
5: ครับไม่ใช่ว่าที่บางทีเป็นเรื่องของความหวาดระแวงหวาดกลัวอะไรมันต้องเพราะโลกยุคนี้เนี่ยมันไม่แทบจะเรียกว่ามันก็ไอ้สิ่งที่ได้เคยตกลงกันเป็นกฎกติกาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่มันฉีกทิ้งกันไปเป็นข้อไปเรื่อยๆนะอาจารย์นะ
4: ใช่ครับ
5: โอ้โหมันน่ากลัวมากคือถ้ามหาอำนาจมันเกิดจะลุกลานใครอะไรขึ้นมาอะไรยังไงเนี่ยมันไม่ได้ว่ามี
4: ผมมองอย่างนี้นะผมมองว่าขั้วอำนาจในสหรัฐเนี่ยบางขั้วเนี่ยมันมีความคิดแบบจักรวรรดิเยอะแล้วก็เขาก็ผลักดันคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นผู้นำถูกไหมถ้ามันมีการเปลี่ยนผู้นำและขั้วอำนาจเนี่ยมันอ่อนกำลังลงเนี่ยโลกคงจะดีขึ้นนะฮะโลกคงกลับไปเหมือนในยุคตอนเฟรงกินดีรูสเวลพยายามสถาปนาสถาบันในที่มันเป็นสถาบันที่มันเป็นองค์กรโลกบาลใช่ไหมที่คอยมาดูแลให้จัดระเบียบไม่ให้เกิดความขัดแย้งอะไรเงี้ยนะ
5: เพื่ออยู่กันได้อย่างสันติ
4: อยู่กันได้อย่าง
5: ประสานประโยชน์กันได้
4: ใช่ครับ
5: หลักการก็เป็นอย่างนั้นนะฮะก็อันนี้เราก็หยิบยกเอาประเด็นเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในช่วงที่ผ่านมานะแต่เข้าใจว่าตอนช่วงหลังไปนี้ก็คงจะเบาลงไปแหละเพราะว่าก็นายกก็ไปตั้งคุณเดชนิติให้ศึกษาก็คงจะทุกคนก็บอกว่าก็คงจะไม่ทำอะไรจนกว่าจะรอผลการศึกษาของคุณเอกนิติให้เรียบร้อยก่อนนะครับ
4: ใช่ครับก็ดูให้รอบคอบใช่ครับ
5: ครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับแล้วก็ผมก็ขอลาท่านผู้ฟังแฟนรายการกันเลยนะครับสวัสดีครับ
6: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศรีสะเกษเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมณหอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทารรักษ์จังหวัดศรีสะเกษโอกาสนี้นายพลพีได้ถวายโฉนดที่ดินโครงการสร้างความมั่นคงให้ที่ดินของวัดแด่พระศักดารินกิตติคุโนวัดป่าเพ็กน้อยตำบลหนองว่าอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษก่อนเป็นประธานมอบนโยบายและติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึง58%ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569นอกจากมาตรการด้านค่าครองชีพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้เน้นย้ำถึงแผนเชิงรุกในการรับมือกับวิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเร่งผลักดันโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำและผลผลิตซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยฝึกทหารใหม่กำชับดูแลใส่ใจทหารใหม่รอบด้านพลเอกพนาแกล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรระหว่างวันที่8ถึง9พฤษภาคมเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพลและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ในวันนี้ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการฝึกทหารปลัดใหม่1/69ของหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่44และกองพันทหารปืนใหญ่ที่25กรมทหารปืนใหญ่ที่5พร้อมทั้งได้พบปะให้กำลังใจทหารใหม่ผลัดที่1/69และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทุกนายในการนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ให้โอวาทแก่หน่วยฝึกทหารใหม่โดยกำชับผู้บังคับหน่วยทุกระดับกำกับดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิดปรับรูปแบบการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและเป็นไปตามมาตรการของกองทัพบกพร้อมติดตามประเมินสุขภาพทหารใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคลมร้อนและปัญหาด้านสุขภาพจิตรวมทั้งให้กำลังพลทุกนายมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ความสำคัญกับสิทธิและสวัสดิการของทหารใหม่และครอบครัวโดยผู้บังคับหน่วยต้องชี้แจงให้เกิดความเข้าใจและดูแลให้ได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนควบคู่กับการส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาตนเองระหว่างการฝึกเช่นการศึกษาต่อการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกการฝึกวิชาชีพและการเข้าสมัครงานกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับกองทัพบกหลังปลดประจำการเพื่อสร้างแรงจูงใจและต่อยอดสู่เส้นทางทหารอาชีพในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหน
3: บัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
0: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
7: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
8: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
7: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
8: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
9: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมอบ้านนะคะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเรียนจิติมาทวาเรศค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะวันนี้ค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์จะเยี่ยมได้เกริ่นนำแล้วนะคะว่าจะมีทีมงานสถาปนิกอาสาวิศวกรใจดีนะคะอาจารย์เดชาสิริประเสริฐกุลวิศวกรไฟฟ้าค่ะเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะคุณเดชาก็จะอยู่กับเรา2สัปดาห์คือสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะคะก็จะมีประเด็นเรื่องของไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องของไฟฟ้านะคะก็สามารถที่จะฝากมาได้เลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงที่2นะคะหลังบ่าย3เป็นต้นไปเราก็จะมาตอบคำถามกันค่ะแล้วก็ประเด็นวันนี้นะคะที่อาจารย์เดชาเลือกที่จะมาคุยแล้วให้ข้อมูลกับเราเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะตอนนี้เนี่ยไปทางไหนหลายคนก็จะถามประเด็นเรื่องของการติดโซลาร์เซลล์ซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเดชาเคยเข้ามาให้ความรู้เรื่องของโซลาร์เซลล์เนี่ยมาเป็นระยะนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้เนี่ยหลังจากที่ทางภาครัฐนะมีมาตรการในเรื่องของการติดโซลาร์เซลล์ที่สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้นะคะตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาทนะตั้งแต่3มีนาคม2519ที่ผ่านมาจนถึง31ธันวาคม2571คนถามเรื่องนี้เยอะประกอบกับสถานการณ์ราคาน้ำมันแพงมีสงครามมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยคนอยากติดเยอะมากนะคะวันนี้เดี๋ยวมาคุยกันค่ะว่าเราจะมีวิธีการพิจารณายังไงว่าคุ้มหรือเปล่าที่เราจะติดมีข้อจำกัดในการติดตั้งอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีข้อควรรู้อะไรบ้างค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปทักทายอาจารย์เดชากันนะคะสวัสดีค่ะคุณเดชาค่ะ
1: สวัสดีครับคุณจิติมาครับสวัสดีท่านผู้ฟังรายการครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่ให้เกียรติเข้ามาแล้วก็ต้องบอกว่าประเด็นที่เราเลือกมาวันนี้ที่อาจารย์เดชาเลือกนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนนะตอนนี้คนพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าคนอยากติดโซลาร์เซลล์เยอะมากเลยตอนนี
1: ้
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคือเรื่องโซลาร์เซลล์ตอนนี้เรียกว่าฮอตฮิตมากๆคือเจอใครก็จะถามประเด็นนี้ครับว่าควรจะติดโซลาร์เซลล์ไหมนะครับแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนที่คิดว่าจะติดโซลาร์เซลล์มีวัตถุประสงค์เดียวกันหมดคือเอามาช่วยลดค่าไฟนะครับคงมีเหตุผลอื่นที่เป็นรองไปจากนี้นะครับทีนี้ถามว่าทำไมช่วงนี้คนถึงพูดถึงเรื่องโซลาร์เซลล์กันมากนักนะครับอันนึงก็คืออย่างที่คุณจิติมาบอกครับก็คือมันมีตัวเร่งปฏิกิริยานะครับก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีที่สุดก็คือภาครัฐนะครับภาครัฐตอนนี้ก็ตัวรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็ออกมาตรการเรื่องของถ้าติดโซลาร์เซลล์เนี่ยสามารถเอาค่าใช้จ่ายตรงนี้มาลดหย่อนภาษีได
0: ้
1: นะครับโดยที่ทางรัฐบาลเนี่ยก็ตั้งวงเงินของการลดหย่อนเอาไว้เนี่ยว่าสามารถเอาวงเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งนะครับแล้วก็ค่าอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งค่าใบอนุญาตการติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเนี่ยลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาทสองแสนบาทตรงนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐเอา200,000 บาทมาให้คุณนะครับแต่หมายความว่า200,000 บาทตรงนี้เนี่ยเอาไปลดหย่อนค่าใช้จ่ายในระบบภาษีของท่านนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าตัวท่านเองจะต้องเป็นอยู่ในระบบของการเป็นผู้เสียภาษีน
0: ี
1: ่ตัวบุคคลธรรมดาด้วยนะครับถ้าคนที่ติดโซลาร์เซลล์แล้วไม่ได้อยู่ในระบบการเสียภาษีเนี่ยก็จะไม่ได้รับมาตรการลดหย่อนภาษีตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในมาตรการเนี่ยทุกคนจะต้องไปศึกษาดีๆนะครับเพราะว่ามาตรการลดหย่อนภาษีของภาครัฐส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไขเต็มไปหมดเลยนะครับเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราศึกษาไม่ดีเนี่ยบางทีเราจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเอาไปเคลมลดหย่อนภาษีได
0: ้
1: อันนี้ก็จะทำให้เราน้ำตาตกได้นะครับก็คือค่าติดตั้งโซลาร์เซลล์มันไม่ได้ถูกๆนะครับเป็นหลักแสนนะครับแล้วก็การติดแล้วเนี่ยมันก็ควรจะสัมฤทธิ์ผลก็คือว่าเราสามารถเอาค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมาช่วยลดหย่อนภาษีได้นะครับการลดหย่อนภาษีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของแต่ละคนด้วย
0: ใช่อันนี้ต้องขีดเส้นใต้เลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายท่านนะเข้าใจผิดนะคุณเดชาเข้าใจว่าเราได้ยินตัวเลข 200,000 ปุ๊บเรารู้สึกว่าถ้าเราติดสมมติว่าเราใช้ค่าใช้จ่าย 200,000 เนี่ยเราสามารถเอา 200,000 เนี่ยไปหักลดหย่อนได้เลยซึ่งจริงๆไม่ใช่จะลดหย่อนได้ตามฐานภาษีของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันถ้าฐานน้อยเนี่ยก็จะได้ในอัตราที่ไม่สูงนะคุณเดชาใช่มั้ยคะ
1: ค่ะก็อย่างบางคนเนี่ยตอนนี้ฐานภาษีที่สูงที่สุดก็คือลดหย่อนได้เกิน 30%
0: ค่ะ
1: นั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณจิตติมาติดโซลาร์เซลล์ราคา 200,000 บาทนะครับ คุณหยิบมาจะได้ลดหย่อนภาษี 30% ของ 200,000 บาทนะครับก็หมายความว่าคุณหยิบมาจะได้เงินถอนคืนมาประมาณ 60,000 บาท
0: 60,000 นะไม่ใช่ 200,000
1: อ่าไม่ใช่
0: 200,000 จะคิดว่านี่คือฐานภาษี 30 นะคุณเดชาถ้าฐานภาษี 10แล้วจาก 200,000 นี่คือ 20,000
1: ใช่ใช่ใช่นั้นตรงเนี้ยแต่ละคนมันก็เลยจะได้แรงจูงใจไม่เท่ากันนะครับคนที่เงินเดือนสูงเขาอยู่ในฐานภาษีที่สูงเนี่ยเขาก็จะได้รับแรงจูงใจในการติดโซลาร์เซลล์มากกว่าคนที่ฐานเงินเดือนต่ำถูกไหมครับเพราะว่าค่าที่เขาได้ประโยชน์จากการลดหย่อนเนี่ยเขาจะได้น้อยกว่าครับตรงนี้มันก็เลยจะต้องมีการชั่งน้ำหนักของคนแต่ละคนนั่นหมายความว่าโซลาร์เซลล์มันไม่ได้แมทชิ่งกับคนทุกคนทุกคนเรียกว่ามีความต่างในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้รับตรงนี้ไม่เท่ากันนะครับ
0: ค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการตัดสินใจในการจะติดตั้งหรือไม่ติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยประเด็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีก็ไม่ใช่ priority แรกหมายถึงว่าไม่ใช่เหตุผลแรกด้วยถูกไหมคะคุณเดชายังมีเหตุผลอื่นๆที่เราจะต้องพิจารณาประกอบด้วยเหมือนกันว่าเราควรติดหรือไม่ติดด้วยใช่ไหมคะ
1: คือคนที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการลดหย่อนภาษีเนี่ยต้องเป็นเจ้าของบ้านด้วยนะ
0: ค่ะ
1: หมายความว่าถ้าคุณจิติมาเนี่ยเป็นแค่ผู้อยู่อาศัยเนี่ยคุณจิติมาก็จะไม่รับการลดหย่อนภาษีจากมาตรการ
0: ต้องดูตามทะเบียนบ้านถูก
1: ต้องดูตามว่าเป็นคุณจิติมามีชื่อเป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้านั้นหรือเปล่า
0: ใช่ใช่โอเค
1: เพราะว่า
0: หนึ่งคนก็จะได้หนึ่งสิทธิ์หนึ่งครั้งเท่านั้นด้วยถูกไหมคะ
1: ใช่ครับได้แค่หนึ่งครั้งแล้วหมายว่าสมมติว่าบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมีคนอยู่ห้าคนเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าคนเดียวเท่านั้นที่จะได้สิทธิ์นี
0: ้
1: และคนนั้นเนี่ยก็จะต้องอยู่ในระบบเสียภาษีด้วยถ้าสมมติว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นคุณพ่อคุณจิติมาเป็นเจ้าของบ้านแล้วเป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าแต่ว่าคุณพ่อคุณจิติมาอาจจะไม่ได้อยู่ในการระบบเสียภาษีเนี่ยก็กลายว่าเสียสิทธิ์ตรงนั้นไปเลยคนอื่นในบ้านก็เอาไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ยกเว้นว่ามีการเปลี่ยนชื่อครอบครองมิเตอร์นะครับอันนี้ก็สามารถไปทำเรื่องเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของมิเตอร์ได้กับทางการไฟฟ้าทั้งสองหน่วยงานคือการไฟฟ้าภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรปัจจุบันเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าระบบทุกอย่างมันออนไลน์หมดแล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปที่สำนักงานการไฟฟ้าก็ได้นะครับ
0: ค่ะโอเคนี่ก็เป็นเงื่อนไขนะที่จริงๆมีเงื่อนไขมากกว่านี้ด้วยนะเราต้อง
1: ไป
0: รายละเอียดเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนเอกสารหรือแม้กระทั่งบริษัทการติดตั้งค่าใช้จ่ายที่จะสามารถที่จะนำมาลดหย่อนได้เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขเยอะเพราะฉะนั้นใครที่แบบสนใจก็ต้องศึกษาทั้งประเด็นเรื่องของเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีแล้วยังมีประเด็นอื่นๆด้วยนะคุณเดชาซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในวันนี้ในมิติของเชิงวิศวกรรมมิติในเรื่องของความเหมาะสมใช่ไหมคะความคุ้มค่าที่จะต้องคุยกันอีกด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็บ้านแต่ละหลังเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วก็จะติดขนาดโซลาร์เซลล์ขนาดแค่ไหนก็ได้นะ
0: ค่ะ
1: มันก็จะมีข้อจำกัดด้านที่อื่นๆที่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับบ้านที่มีมิเตอร์เล็กกับบ้านที่มีมิเตอร์ใหญ่กำลังที่กำลังความสามารถที่จะติดขนาดโซลาร์เซลล์ก็จะไม่เท่ากันนะครับบ้านเล็กก็จะติดได้แผงเล็กบ้านใหญ่ก็สามารถติดได้แผงใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าบ้านเล็กเราอยากติดแผงใหญ่เท่าบ้านใหญ่ๆก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่านี้มันเป็นข้อจำกัดในเรื่องของมาตรฐาน
0: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเช็คกันดีกว่าเอาเราหลีดประเด็นแรกที่ต้องไปศึกษาละสำหรับประเด็นเรื่องของเงื่อนไขนะในเรื่องของการลดหย่อนภาษีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเนี่ยไม่ใช่เหตุผลสำคัญเหตุผลแรกมันยังมีว่าติดเราคุ้มไหมเนี่ยในมิติเชิงวิศวกรรมอีกหลายเรื่องเหมือนกันให้คุณเดชาไล่เลยว่าเราต้องไปเช็คตรงไหนบ้างที่จะบอกได้ว่าโอเคเราติดเนี่ยเราจะคุ้มค่าเรามีจุดคุ้มทุนระยะเวลาโอเคหรือว่ามันสอดรับกับพฤติกรรมและช่วยลดค่าไฟเราได้จริงๆเพราะบางเคสอาจจะติดแล้วไม่ได้ช่วยลดอย่างที่เราคิดก็ได้ถูกไหมคะคุณเดชาคะ
1: ใช่ครับก่อนอื่นต้องมาพูดก่อนว่าท่านที่เป็นเจ้าของบ้านที่ไม่เหมาะก่อนไม่เหมาะที่จะติดระบบโซลาร์เซลล์เลยนะครับพูดง่ายว่าจะไม่ได้ประโยชน์จากการติดโซลาร์เซลล์หรือเป็นไปไม่ได้ที่จะติดโซลาร์เซลล์เลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือคนที่อยู่คอนโดคนที่อยู่หอพักนะครับคนเหล่านี้เนี่ยก็ไม่สามารถติดโซลาร์เซลล์ได
0: ้
1: นะครับเพราะไม่มีหลังคาบ้านเป็นของตนเองนะครับเพราะนั้นคนที่อยู่คอนโดคนอยู่หอพักก็จะเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปนะครับอันที่สองก็คือว่าบ้านที่ใช้ไฟน้อยๆนะครับหรือว่าไม่ได้อยู่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านในช่วงกลางวันนะครับคนเหล่านี้เนี่ยก็ไม่เหมาะที่จะติดโซลาร์เซลล์นะครับโดยเฉพาะเนี่ย รัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับลด อัตราค่าไฟฟ้าโครงสร้างใหม่นะครับในเดือนมิถุนายนนี้ครับว่าคนที่ใช้ไฟน้อยกว่า200หน่วยนะครับก็จะปรับลดตัวราคาค่าไฟให้ถูกลงนะครับเหลือแค่3บาทจากเดิมที่3บาทกว่านะครับก็เหลือแค่3บาทอันนี้ก็จะทำให้ความคุ้มค่าในการติดโซลาร์เซลล์ยิ่งน้อยลงไปอีกเพราะว่าการคืนทุนยิ่งช้าลงนะครับอันที่2เนี่ยการติดโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านที่ใช้ไฟน้อยๆเนี่ยการคืนทุนมันจะช้านะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้อยู่บ้านตอนกลางวันใช้ไฟแค่ตอนคืนเนี่ยการติดโซลาร์เซลล์เพื่อใช้กลางคืนมันจะต้องมีการลงทุนสูงในเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะทำให้การคืนทุนเนี่ยมันไม่คุ้มค่าครับเพราะนั้นบ้านหลังเล็กๆใช้ไฟน้อยๆไม่ได้ใช้ไฟตอนกลางวันเยอะๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็คือเลิกคิดที่จะติดโซล่าไปเลยได้เลยนะครับมันมีทางเลือกอื่นที่จะที่ดีกว่านะครับแล้วก็บ้านบางหลังเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาข้อจำกัดในการติดเช่นตัวหลังคามีพื้นที่ไม่เพียงพอนะครับเช่นบางบ้านเนี่ยที่เป็นอย่างทาวน์เฮาส์ละกันนะครับทาวน์เฮาส์ส่วนใหญ่เนี่ยตัวหลังคาบ้านบางทีเนี่ยถ้าจะติดก็ต้องเข้าไปดูก่อนว่าตัวโครงสร้างมันรองรับที่จะติดไหมอันที่สองเนี่ยทิศของหลังคาเนี่ยมันเอื้อให้มีการสร้างผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราติดตัวแผงโซลาร์เซลล์ในตำแหน่งทิศที่ไม่เหมาะสมเนี่ยแทนที่เราจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยก็กลายไปว่าการผลิตไฟฟ้าต่อวันอาจจะได้น้อยเกินไปนะครับซึ่งการผลิตไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์ถ้าหากประสิทธิภาพเขาได้ไม่สูงสุดเนี่ยความคุ้มค่าที่เราจะได้ไฟจากโซลาร์เซลล์มันก็จะน้อยลงใช่ไหมครับนั้นค่าใช้จ่ายที่จะมาช่วยลดค่าไฟรายเดือนมันก็น้อยลงนั้นการจุดคุ้นทุนมันก็จะยิ่งช้ามากขึ้นนั้นพวกนี้ถ้ามันยิ่งนานมากๆเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆมันมีอายุการใช้งานแผงโซลาร์เซลล์แน่นอนครับถึงแม้ว่าเขาจะมีอายุการใช้งานปัจจุบันเนี่ยนะฮะอายุการใช้งานโซลาร์เซลล์เนี่ยเกิน20ปีทั้งหมดเกือบทุกยี่ห้อเลยส่วนใหญ่ก็จะโฆษณาบอกว่าแผงโซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งานเกิน20ปีทั้งนั้นนะครับตัวที่2ก็คืออินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะมีอายุการใช้งานอยู่ช่วงประมาณไม่น้อยกว่า10ปีนะครับแต่พอ10ปีแล้วก็จะต้องมีการตรวจเช็คมีการอาจจะมีการซ่อมบำรุงมีการซ่อมแซมอะไรบางอย่างนะครับตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนึงนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวแบตเตอรี่ตัวที่แพงที่สุดในระบบนะครับแบตเตอรี่พวกนี้ก็มีอายุการใช้งานหลักๆก็คืออยู่ที่แม็กซิมัมอยู่ประมาณช่วง10ถึง15ปีนั่นหมายความว่าถ้าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยอยู่ในที่เราซื้อมาติดตั้งทั้งหมดนะครับเมื่อไหร่ที่เขาหมดอายุลงเนี่ยนั่นคือรอบที่เราต้องมีการลงทุนใหม
0: ่
1: นะครับนั่นหมายว่าเพราะนั้นเนี่ยในทุกๆถ้าเอา3อุปกรณ์นี้มาเรียงกันเนี่ยตัวที่มีอายุสั้นสุดก็คือแบตเตอรี่ถูกไหมฮะตัวที่2ก็คือตัวอินเวอร์เตอร์นะครับส่วนแผงโซลาร์เซลล์จะมีอายุการใช้งานนานที่สุดนะครับเพราะนั้นพอครบทุกๆ10ปีเนี่ยแน่นอนจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับตัวแบตเตอรี่แล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เท่ากับตอนที่ลงทุนครั้งแรกก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นการรอบลงทุนใหม่นั่นหมายความว่าเวลาพิจารณาจุดคุ้มทุนก็ควรจะพิจารณาจุดคุ้มทุนที่น้อยกว่า10ปีงั้นถ้าจุดคุ้มทุนมันเกิน10ปีไปแล้วเนี่ยมันเป็นการรอบลงทุนใหม่มันก็จะเกิดการไม่คุ้มค่าในการลงทุนละนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการนำมาพิจารณาแล้วก็นำมาคำนวณทั้งหมดนะครับ
0: ปกติสักกี่ปีคะคุณเดชาถ้าแบบน้อยกว่า10เนี่ยสักกี่ปีที่โอเคถ้าจุดคุ้มทุนประมาณนี้น่าลงทุนละถ้ามีติ
1: ตอนนี้ดีที่สุดที่ทำกันได้ก็คือประมาณ4ปีสี่ปีก็คือเป็นจุดที่เรียกว่าสูงสุดแล้วฮะที่เป็นจุดคุ้มทุนที่ดีที่สุดแล้วนะครับส่วนที่ไม่ควรจะเกินอย่างนี้ก็คือประมาณ 6-7 ปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยใครที่อยากติดโซลาร์เซลล์เนี่ยควรพิจารณาว่าอยู่ในช่วง 4-7 ปีหรือเปล่านะครับถ้าคืนทุนน้อยกว่านี้หมายว่าช้ากว่านี้น
0: ะ
1: ไม่คุ้มค่าละ
0: ก็คือถ้าเกิน6หรือเกิน7ไปมันก็จะไม่คุ้มระยะเพราะเดี๋ยวเราจะมีรอบลงทุนใหม
1: ่
0: สำหรับตัวอินเวอร์เตอร์กับตัวแบตเตอรี่สำหรับครบ10ปีใช่ไหมอีกไม่กี่ปีก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก
1: ใช่ครับ คืออุปกรณ์พวกนี้มันไม่ได้อยู่กับเราเป็นร้อยปีแล้วมันจะมีรอบลงทุนไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการดูนะครับอีกเรื่องนึงที่เราสำหรับบ้านที่ไม่เหมาะเลยก็คือบ้านที่อาจจะอยู่ท่ามกลางตึกสูงบางทีบ้านบางคนเนี่ยอยู่ในเป็นบ้านเก่าอยู่ในเมืองนะครับแล้วก็ถูก ึกสูงล้อมรอบบางทีทั้งวันเลยไม่โดนแดดไม่มีแดดเลยมีอาจจะมีแดดช่วงสั้นๆนะครับบ้านเหล่านี้บางทีอยากติดก็ติดไม่ได้พอติดไปมันก็ไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยผลิตไฟฟ้านะครับเพราะนั้นกลุ่มบ้านเหล่านี้เนี่ยก็ต้องตัดใจที่จะไม่ติดนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องนำมาพิจารณานะครับแต่ว่าสำหรับบ้านที่พิจารณาแล้วก็มีโอกาสที่จะติดนะครับก็คงจะต้องดูอย่างอื่นเช่นอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นตัวอายุบ้านนะครับถ้าบ้านเกิน10ปีนะครับแล้วตัวเราไม่มั่นใจว่าโครงสร้างหลังคาของเราเนี่ยมันมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็รับน้ำหนักได้หรือเปล่าคุณจิติมาทราบไหมครับว่าแผงโซลาร์เซลล์แผงนึงเนี่ยมีน้ำหนักเกือบ20กิโลเลยนะฮะ
0: แล้วปกตินี่พื้นฐานเลยใช้กี่แผงคะคุณเดชาที่บ้านเนี่ย
1: ปกติเนี่ยถ้าเราติดตั้งทุกๆ1กิโลวัตต์จะใช้พื้นที่ประมาณ6ตารางเมตรนั่นหมายความสมมติว่าคุณจิติมาอยากติดสัก5กิโลวัตต์ก็จะต้องมีพื้นที่หลังคาของตัวบ้านเนี่ยก็เท่ากับ6คูณ5ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็เท่ากับ30ตารางเมตร
0: 30ตารางเมตร
1: ปกติอย่างสมมติว่าเอาแบบบ้านทาวน์เฮาส์แล้วกันนะฮะบ้านทาวน์เฮาส์เนี่ยปัจจุบันนี้ก็หน้ากว้างประมาณ5เมตรนั่นหมายว่าถ้าหน้ากว้าง5เมตรเนี่ย

0: พราะไม่อย่างนั้นติดไปก็จะเจอปัญหาจะเจอระยะยาวปัญหารั่วซึมอะไรต่างๆนานาด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอเค
1: แล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยถ้าอยากติดก็ต้องรู้ก่อนว่าข้อจำกัดที่การไฟฟ้าท่านบังคับเราเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องนึงที่อยากบอกเลยก็คือว่าตัวขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะมีขนาดไม่เท่ากันใช่ไหมครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยบ้านทั่วไปก็จะมีขนาดมิเตอร์อยู่ที่ประมาณ 15/45 1เฟสนะครับสำหรับบ้านขนาด 15/45 1เฟสเนี่ยการไฟฟ้าทั้งไฟฟ้าภูมิภาคแล้วก็นครหลวงมีข้อกำหนดในเรื่องนี้ไม่เหมือนกันนะครับของไฟฟ้านครหลวงก่อนละกันนะครับนครหลวงเนี่ยท่านกำหนดไว้ว่าสำหรับมิเตอร์ขนาด15/45 1เฟสเนี่ยจะติดตั้งตัวอินเวอร์เตอร์นะครับขนาดอินเวอร์เตอร์ได้ไม่เกิน 6.9 กิโลวัตต
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับถามว่าทำไมไฟฟ้าจะต้องออกกฎนี้ขึ้นมาครับของไฟฟ้านครหลวงเนี่ยกำหนดไว้ที่ 6.9 ใช่ไหมฮะของภูมิภาคกำหนดไว้ที่ 8.4 กิโลวัตต์จะเห็นว่าภูมิภาคเขาให้ติดใหญ่กว่าได้นะครับนครหลวงให้แค่ 6.9
0: หรือว่าด้วยไซส์บ้านของในเมืองกับต่างจังหวัด
1: อ๋อไม่ละครับอันนี้มันอยู่ที่ข้อกำหนดของสององค์กรนี้เขาใช้มาตรฐานไม่เหมือนกันเขาใช้มาตรฐานแยกกันเพราะฉะนั้นการกำหนดตรงนี้นะมันก็เลยกำหนดตัวเลขที่ไม่เท่ากันนะครับแต่เราก็คงต้องปฏิบัติตามจุดที่เราขอรับไฟฟ้านะครับคือถ้าบ้านใครอยู่ไกลฟ้านครหลวงจะไปใช้กฎของภูมิภาคก็ไม่ได้นะครับอยู่นครหลวงก็ต้องใช้ของไกลฟ้านครหลวงนะครับทีนี้ถามว่าทำไมจะต้องมีการกำหนดเพดานตรงนี้ไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องอธิบายก่อนว่าเวลาที่เราติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วเราต้องมีการเชื่อมระบบเข้ากับระบบจ่ายไฟฟ้าของไกลฟ้าเนี่ยเราเรียกระบบนี้ว่าออนกริดนะครับออนกริดก็คือว่ามีการต่อเชื่อมขนานกับไฟของการไฟฟ้านะครับเวลาที่เรามีการต่อเชื่อมขนานกับไฟของการไฟฟ้าเนี่ยมันหมายความว่ากรณีถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่นะครับที่ทำให้ไฟจากระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยไหลออกไปผ่านมิเตอร์นะครับเข้าสู่ระบบของไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเขาเลยต้องคำนึงว่ากำลังผลิตของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เนี่ยจะต้องมีขนาดไม่ใหญ่เกินกว่าที่มิเตอร์ของไฟฟ้าจะแบกรับได้ด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเราไปติดอินเวอร์เตอร์ขนาดที่ใหญ่เกินกว่านี้เนี่ยนั่นถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยพลังงานไฟฟ้าจากบ้านเราเนี่ยไหลผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วมันเกินพิกัดที่มิเตอร์ไฟฟ้าเขาจะแบกรับได้เนี่ยมิเตอร์ไฟฟ้าก็อาจจะเสียหายได้หรือว่าจะรับวงจรหรือว่ากระแสเกินมิเตอร์จนกระทั่งมิเตอร์แบบพังได
0: ้
1: นะครับไอ้ตรงเนี้ยการไฟฟ้าก็เลยต้องออกกฎระเบียบตรงนี้ขึ้นมาว่าบ้านที่มีมิเตอร์ที่ไม่ใหญ่ก็ต้องติดแผงโซลาร์เซลล์ที่ไม่ใหญ่ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับตัวมิเตอร์ไฟฟ้าด้วย
0: ซึ่งทุกครั้งของการจะติดเนี่ยเราจะต้องไปขออนุญาตเขาก็จะเช็คจากตรงนี้ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเพราะนั้นคนที่ให้บริการติดตั้งพวกนี้เนี่ยเขาก็จะต้องรู้กฎระเบียบพวกนี้ดีแล้วเขาก็จะต้องแนะนำเจ้าของบ้านครับว่าบ้านของท่านเนี่ยตรวจสอบแล้วเนี่ยจะสามารถติดตั้งตัวแผงโซลาร์เซลล์ได้ขนาดไม่เกินเท่าไหร่นะครับ
0: ปกติเขาทำให้หรือว่าเจ้าของบ้านจะต้องเป็นคนไปติดต่อการไฟฟ้าเองนะคะหรือผู้ติดตั้งบริษัทติดตั้งเขาจะรับผิดชอบทั้งหมดหรือแล้วแต่เลยครับ
1: อยู่ที่สัญญาจะซื้อจะขายกันนะครับว่ารวมค่าใช้จ่ายตรงนี้หรือเปล่านะครับก็มีหลายๆท่านเนี่ยที
0: ่แพงไหมคะค่าใช้จ่ายที่
1: หลักหมื่นหลักหมื่นครับหลักหมื่นบางคนก็บอกว่า 5-6,000 ก็ทำได้แล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่เพราะว่าคนที่ตั้งเขาเสนอราคามาแบบไหน
0: นะ
1: ครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นราคาในตลาดตอนนี้เนี่ยก็มีทั้งตั้งแต่ 5,000 บาทไปจนถึง 10,000 กว่าบาทอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าแต่บริษัทติดตั้งเนี่ย
0: ยังไง
1: ใช่เขามีต้นทุนในเรื่องนี้ต่างกันอย่างไรนะครับบางคนเนี่ยสมมุติว่าเขารับลูกค้าเยอะนะครับเขามีต้นทุนตรงนี้เฉลี่ยแล้วทำให้ต้นทุนเขาถูกลงเขาก็ให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ถูกลงด้วยแต่คนที่แบบว่าติดตั้งไม่เยอะลูกค้าทุกอย่างฐานลูกค้าน้อยเนี่ยบางทีต้นทุนเขาตรงนี้อาจจะสูงนะครับอันนั้นการเรียกเก็บตรงนี้เขาก็อาจจะแพงกว่าคนอื่นครับตรงนี้ก็ต้องดูราคาเปรียบเทียบกันของแต่ละรายนะครับ
0: ถ้าเราไปขออนุญาตเองโดยไม่ผ่านตรงนี้เลยก็ได้เหมือนกันได้ไหมแต่มันต้องมีตัวคำนวณมีรายละเอียด
1: คือการขออนุญาตเนี่ยขอเองได้แต่ว่าจะต้องมีวิศวกรเซ็นรับรอง
0: ค่ะ
1: อันนี้ต่างหากที่ถ้าสมมติท่านเจ้าของบ้านไม่ได้เป็นวิศวกรที่เซ็นในนี้เองท่านก็ต้องไปจ้างวิศวกรเพื่อจะมาเซ็นรับผิดชอบในแบบ

0: ติดตั้งทั้งหมดนะครับคืออุปกรณ์คนที่จะมาเซ็นก็ต้องมีอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่เขาจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกต้องแล้วก็สามารถเซ็นตรงนี้ได้นะครับซึ่งเขาก็ต้องแนบใบประกอบวิชาชีพเข้าไปด้วยตอนที่เซ็นใบอนุญาตอันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องไปจ้างอุปกรณ์บริษัทที่ติดตั้งเขาต้องไปจ้างอุปกรณ์มาเซ็นรับผิดชอบตรงนี
1: ้ครับ
0: อันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายกับทางบริษัทเนี่ยเจ้าของเป็นวิศวกรเองเขาก็อาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็อาจจะตัดตรงของตัดค่าใช้จ่ายต้นทุนเอาไปได้ก็สามารถเรียกค่าใช้จ่ายตรงนี้ถูกลงได้เพราะฉะนั้นตรงนี้อย่างที่บอกครับว่าแต่ละบริษัทเขาจะมีต้นทุนไม่เท่ากันนะครับ
1: ค่ะโอเคนี่เราไปหลายประเด็นแล้วเหมือนกันเนาะสำหรับการใช้คำว่าเป็นเช็คลิสต์ได้นะคุณเดชาว
0: ่
1: าเราควรหรือไม่ควรทำเพราะว่าเนี่ยเราทราบไปแล้วว่าบ้านแบบไหนที่ไม่เหมาะที่จะทำใช่ไหมคะแล้วก็มีประเด็นอะไรที่เราต้องพิจารณาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นอายุบ้านเกินไหมหลังคาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ดูเรื่องของข้อกำหนดที่การไฟฟ้าเขาบังคับไว้ด้วยก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องของการขออนุญาตต่างๆด้วยใช่ไหมคะค่ะโอเคมีประเด็นอื่นเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณเดชาคะ
0: ก็อีกประเด็นนึงที่ผมคิดว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องมีการคุยกันคือเรื่องของทางเทคนิ
1: ค
0: นะครับว่าตัวระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยซึ่งผมก็จะว่าเดี๋ยวในถ้าเวลาที่สองเราคงจะมาคุยกันเรื่องก่อนนี้นะครับว่าอยากจะติดละทีนี้สมมติว่าคุณจิมาอยากจะติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านละแต่ว่าคนที่มาเสนอราคาเนี่ยบางทีก็เขียนรายละเอียดมาเยอะจนไม่รู้ว่าข้อมูลทางเทคนิคเหล่านี้มันคืออะไร อย่างเช่นอินเวอร์เตอร์เป็นแบบสตริงบางเจ้าก็บอกอินเวอร์เตอร์เป็นแบบไมโครอินเวอร์เตอร
1: ์
0: มันควรจะเลือกใช้แบบไหน
1: แล้วถ้าเราไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านนี้เนี่ยเราก็จะตัดสินใจยากละถูกไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่หรือกรณีถ้าสมมติว่าเขาเสนอมาว่าบ้านหลังเนี้ยเหมาะที่จะติดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เสนอตัวเลขของตัวขนาดแบตเตอรี่มาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเลขที่เขาเสนอมาเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่ามันเวอร์เกินไปไหมคือบางบริษัทก็อยากจะขายของใช่ไหมฮะเขาก็ใส่ตัวเลขมาเยอะๆถูกไหมแต่ว่ามันอาจจะมากเกินความจำเป็นที่เราควรจะต้องไปจ่ายเงินเหล่านี้นะ
1: ม
0: ันตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคาบที่สองว่าเราเช็คง่ายๆยังไงว่าบ้านเราควรจะติดอินเวอร์เตอร์ขนาดกี่กิโลวัตต์แบตเตอรี่ขนาดกี่กิโลวัตต์อวถึงจะเหมาะกับบ้านเราดี
1: ค่ะ
0: ครับ
1: โอเคซึ่งอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าบางทีพอเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เนี่ยแล้วเขาเสนอมายังไงแล้วเราตามเขาหมดหรืออะไรมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับบ้านแล้วมันอาจจะทำให้โอเวอร์ค่าใช้จ่ายมากเกินไปด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: หรืออย่างมันมีทางเลือกอื่นไหมนะครับในการที่สำหรับบ้านคนที่แบบไม่คุ้มที่จะติดโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีทางเลือกที่จะทำให้เราจ่ายค่าไฟได้ถูกลงไหม
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้เดี๋ยวก็เราจะมาคุยกัน
1: โอเคค่ะถ้าใครฟังแล้วตรงไหนมีคำถามไว้เนี่ยสามารถที่จะฝากมาไว้ได้นะคะเพราะว่าอาจารย์เดชาก็จะอยู่กับเรา2สัปดาห์คือสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะฝากไว้ก็อาจจะมีโอกาสได้ฟังกันในช่วงของสัปดาห์หน้าแต่ฝากไว้ก่อนได้นะคะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เราได้เช็คลิสต์แล้วว่าบ้านแบบไหนที่ไม่เหมาะที่จะทำแล้วถ้าจะทำเนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงจุดคุ้มทุนต้องอยู่ตรงไหนคุณเดชาบอกตอนนี้ที่ดีที่สุดคือ4ปีใช่ไหมคะถ้าเกินจาก7ปีไปตอนนี้จุดคุ้มทุนจะอยู่ประมาณสัก4-7ปีแต่ถ้าเกินจากนั้นไปเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะสมแล้วก็ต้องดูลักษณะของบ้านด้วยใช่ไหมคะมีอะไรกีดขวางไหมมีทิศทางหลังคาต่างๆนะอายุบ้านอายุมากแล้วทำให้หลังคาเนี่ยบางทีอาจจะมีผลเนาะเพราะว่าโซลาร์เซลล์มีน้ำหนักเยอะข้อจำกัดของการไฟฟ้าต่างๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงแล้วก็ช่วงหน้าจะไปทางด้านของรายละเอียดทางเทคนิคละถ้าเขาเสนอมาแล้วสเปคแบบนี้เราอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเราจะทำความเข้าใจเหล่านี้แล้วเราจะได้คุยกับผู้ติดตั้งได้ถูกต้องแล้วก็จะได้ติดตั้งแล้วมันตอบโจทย์เราจริงๆไม่โอเวอร์ค่าใช้จ่ายจนเกินไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
1: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
2: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
1: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
2: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงหลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: CEO Vision Plusปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์8โมงครึ่งโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
4: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
2: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจพบ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับทีมงานสถาปนิกอาสาวิศวกรใจดีนะคะอาจารย์เดชาสิริประเสริฐกุลแล้วก็หัวข้อที่เราคุยในวันนี้นะคะก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยในเบรกที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของการติดโซลาร์เซลล์นะคะคุ้มค่าไหมนะคะแล้วก็เราควรจะรู้อะไรก่อนที่เราจะติดตั้งมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเบรกนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันต่ออย่างที่คุณเดชาบอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าถ้าเราพิจารณาเช็คลิสต์ทั้งหมดที่เราคุยกันไปในเบรกที่แล้วเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าน่าจะติดมีความคุ้มทุนทีนี้เราไปคุยกับผู้ติดตั้งที่เขาอาจจะมีทำใบเสนอราคามาแต่ว่าในดีเทลมันอาจจะมีประเด็นเรื่องเทคนิคหลายๆอันนะคะที่เราอาจจะไม่เข้าใจที่เขาเสนอมานะเราจะมาทำเข้าใจตรงนี้แหละว่าสิ่งที่เขาเสนอมาเนี่ยมันคืออะไรยังไงแล้วเราจะเลือกอย่างไรตามที่เขาเสนอมาเพราะว่าเพื่อที่จะเรียกได้ว่าให้มันตอบโจทย์เรามากที่สุดแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือไม่ให้งบประมาณน่ะสูงจนเกินไปหรือบานปลายเกินความจำเป็นนะคะเดี๋ยวมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครั้งค่ะคุณเดชาค่ะ
1: ครับสวัสดีครั้งครับ
0: ค่ะโอเคงั้นเลยเข้าเลยประเด็นนี้น่าสนใจมากในเรื่องของอย่างที่คุณเดชาเกริ่นไว้ว่าเราจะติดละเขาเขียนใบเสนอราคามาแล้วแต่บางทีเราก็อาจจะแบบไม่รู้เลยในดีเทลอะว่ามันควรจะติดอะไรยังไงสเปคเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรที่เราจะต้องคอนเซิร์นเป็นพิเศษบ้างคะ
1: ครับก่อนหนึ่งต้องรู้จักระบบโซลาร์เซลล์ก่อน
0: ค่ะ
1: ระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยที่เราที่มีขายก็อยู่ในตลาดตอนนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่3ระบบใหญ่ๆนะครับระบบแรกเรียกว่าระบบออฟกริดนะครับระบบออฟกริดก็คือระบบผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าเลยนะครับอันนี้เรียกว่าออฟกริดออฟก็คือปิดนะครับคือแบบว่าไม่ตัดออกจากระบบของการไฟฟ้าพูดง่ายว่าบ้านที่อยู่ในท้องนาไม่มีสายไฟฟ้าและการไฟฟ้าเข้าไปจับนะครับต้องการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้หล่อเลี้ยงตัวเองแล้วเราเรียกระบบนี้ว่าระบบออฟกริดแบบที่2เรียกว่าระบบออนกริดนะครับก็จะตรงข้ามกับออฟกริดเลยนะครับก็คือว่าบ้านที่ติดโซลาร์เซลล์แล้วต้องการผลิตไฟฟ้าใช้แต่ก็ยังต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากไฟฟ้านครหลวงหรือไฟฟ้าจากภูมิภาคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอินเวอร์เตอร์ก็เลยจะต้องมีการเชื่อมต่อกับไฟฟ้านะครับอันนี้เราก็เรียกว่าระบบออนกริดก็คือมีการต่อเชื่อมเข้ากับกริดของกริดการจ่ายไฟฟ้าของไฟฟ้าก็เลยเรียกว่าออนกริดนะครับแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบที่พูดง่ายว่ามีเสียภาพมากกว่าแบบออฟกริดครับแบบออฟกริดเนี่ยเขาจะต้องพึ่งพาตรงเองใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีระบบแบตเตอรี่เพื่อที่จะจ่ายไฟตอนคืนด้วยนะครับซึ่งก็จะต้องมีการลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่จ่ายไฟไม่พอเนี่ยก็อาจจะเกิดไฟฟ้าดับขึ้นได้ในช่วงกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นแบบออฟกริดเนี่ยมันก็จะมีถ้าจะลงทุนให้มีเสียภาพก็ต้องลงทุนเยอะนะครับถ้าลงทุนไม่เยอะก็จะขาดความเสียภาพนะครับระบบอังกฤษก็จะเป็นระบบที่ตรงกันข้ามเลยก็คือไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับก็คือใช้ไฟคู่ขนานกับตัวการไฟฟ้านะครับแต่ว่าระบบอังกฤษเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ใช้ไฟช่วงกลางวันมากๆนะครับใช้ไฟกลางคืนน้อยนะครับอันนี้ก็จะทำให้ตัวโซลาร์เซลล์ไม่ต้องติดตั้งระบบแบตเตอรี่เข้าไปนะครับอันนี้ต้นทุนในการลงทุนก็จะน้อยหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่มีงบน้อยแต่อยากติดโซลาร์เซลล์เพื่อที่จะมาลดค่าไฟนะครับอันนี้ก็จะทำให้ตัวออนกริดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนิยมตัวนี้กันนะครับเพราะว่ามีจุดคุ้มทุนที่ค่อนข้างเร็วนะครับไม่ต้องไปลงทุนแบตเตอรี่นะครับเพราะการลงทุนแบตเตอรี่เนี่ยนอกจากเราต้องจ่ายเงินเยอะแล้วเนี่ยเราต้องไปดูแลมันด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยมัน10ปีก็ต้องเปลี่ยนมันเสื่อมปุ๊บมันก็ต้องเปลี่ยนเราต้องดูแลมันเยอะนะครับแล้วก็บางคนก็รู้สึกไม่สบายใจเวลามีแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ๆมีอยู่ในบ้านพอเรามักจะเคยได้ยินว่าแบตเตอรี่ไหม้ไฟไหม้บ้านเพราะแบตเตอรี่อะไรเงี้ยแบตเตอรี่ก็เลยเป็นอะไรที่หลายๆคนไม่อยากจะติดอยากจะติดแค่ตัวระบบออนกริดก็พอนะครับแต่ว่าออนกริดมันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าพอเวลาที่ไฟฟ้าการไฟฟ้าของท่านไฟดับขึ้นมานะครับระบบไฟในบ้านท่านก็ใช้ไม่ได้ด้วยก็คือหมายว่าดับไปพร้อมๆกับการไฟฟ้าเหมือนกันนะครับทีนี้มันก็เลยเกิดระบบที่3ขึ้นมาเรียกว่าระบบไฮบริดนะครับระบบไฮบริดก็คืออะไรก็คือเอาลูกผสมระหว่างออฟกริดกับออนกริดมารวมกันทำให้บ้านของท่านเนี่ยสามารถใช้ไฟจากระบบโซล่าได้อย่างคุ้มค่านะครับทั้งกลางวันและกลางคืนวิธีการก็คือง่ายๆก็คือว่าตัวอินเวอร์เตอร์ก็จะมีระบบบริหารจัดการที่เรียกว่า BMS นะครับเข้ามาจัดการเรื่องพลังงานนะครับว่าในกลางวันเนี่ยก็ระบบโซล่าผลิตไฟฟ้าได้เท่าไหร่เนี่ยก็จะจ่ายไฟฟ้าจากโซล่าเนี่ยเข้าไปในระบบให้โหลดไฟฟ้าในบ้านท่านถ้ามีส่วนเหลือที่เกินจากการใช้เนี่ยเขาก็จะเอาแบ่งไฟอย่างนี้เข้าไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับไปเก็บสะสมในแบตเตอรี่ พอแสงอาทิตย์หมดลงนะครับไฟฟ้าที่เก็บอยู่ในแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมาจ่ายในช่วงหัวค่ำช่วงกลางคืนนะครับอาจจะไม่ได้จ่ายไปทั้งคืนนะครับแต่ว่ามาช่วยซัพพอร์ตค่าไฟฟ้าในช่วงคืนได้บางส่วนนะครับพอแบตเตอรี่จ่ายหมดลงไฟฟ้าไกลฟ้าก็จะจ่ายเข้ามาทดแทนนะครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังท่านก็จะมีระบบไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องนะครับเวลาที่ไฟไกลฟ้าดับในช่วงกลางวันหรือกลางคืนก็แล้วแต่เนี่ยไฟที่สะสมในแบตเตอรี่ก็จะมาหล่อเลี้ยงในบ้านท่านได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบที่เรียกว่ามีเสถียรภาพสูงที่สุดนะครับแต่แน่นอนครับมันลงทุนแพงที่สุดเลยนะครับใครที่จะติดตั้งระบบไฮบริดเนี่ยก็ต้องมีเงินเยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะต้องรับได้กับจุดคุ้มทุนที่มันจะช้านะครับซึ่งอาจจะไปช่วง 6-7 ปีเลยอาจจะไม่ได้คุ้มทุนที่ประมาณ4ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราจะต้องรู้จักสารระบบนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เลือกให้เหมาะสมกับเราระบบออฟกริดผมคิดว่าปัจจุบันนี้คงน้อยคนมากที่จะใช้ระบบออฟกริดนะครับยกเว้นว่าบ้านที่อยู่ห่างไกลสายไฟฟ้าของไกลฟ้านะครับพวกนี้ก็อาจจะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าของตนเองนะครับแต่คนที่อยู่ในเมืองส่วนใหญ่เนี่ยพอต้องพึ่งพาจากไฟฟ้าจากไกลฟ้าอยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องเลือกว่าเราจะติดแบบออนกริดหรือว่าไฮบริดดีนะครับก็ต้องอยู่ที่เงินในกระเป๋าแล้วก็เราพิจารณาว่ามันเหมาะแบบไหนที่มันเหมาะกับเรามากกว่านะครับอันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งที่ผมอยากจะให้รายละเอียดข้อมูลกับท่านผู้ฟังนะครับเพื่อจะได้เข้าใจเวลาที่เราเห็นใบเสนอราคาว่าข้อเสนอราคามาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็มันเราชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับเรื่องที่สองที่อยากจะให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังนะครับก็คือว่าใบเสนอราคาเนี่ยมันจะมีรายละเอียดของอุปกรณ์เนี่ยเยอะมากนะครับทั้งยี่ห้อทั้งรุ่นนะครับแล้วก็ทั้งชนิดนะครับเอาอย่างง่ายๆเลยแผงโซลาร์เซลล์ตอนนี้นะครับในตลาดเนี่ยมีผมว่ามีเป็น10เกิน10ยี่ห้อด้วยซ้ำไปนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่มาติดตั้งให้เราเนี่ยเขาเลือกยี่ห้อดีให้เรานะครับผมเคยให้ข้อมูลไปแล้วส่วนหนึ่งว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่เราควรจะเลือกใช้เนี่ยอันดับแรกเราต้องดูก่อนว่าเขาได้เทียร์วันหรือเปล่านะครับถ้าได้เทียร์วันเนี่ยเราควรจะเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบนี้นะครับ
0: ขยายความเทียร์วันนิดนึงได้ไหมคะเผื่อหลายท่านอาจจะแบบว่าจำไม่ได้แต่คุณเดชาเคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะค่ะ
1: คือแผงโซลาร์ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์แล้วกันนะครับในตลาดโลกเนี่ยมันก็จะมีหลายๆประเทศที่เขาผลิตแข่งกันนะครับมันก็มีทั้งโรงงานเล็กโรงงานใหญ่ทีนี้อย่างที่บอกครับการลงทุนโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมาเราใช้มันเป็น10ปีนั้นตัวแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันต้องมีอายุที่ยาวๆนานๆเพื่อให้เราอยู่กับมันได้นานๆนะครับอันที่2เนี่ยพอมันอยู่นานมากๆนั่นหมายความว่าบริษัทที่ผลิตเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีความน่าเชื่อถือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาผลิตแล้วปีถัดไปก็เจ๊งไปเลยมันไม่มีใครมา after sales service เราถูกไหมให้บริการหลังการขายมันไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยมีเรียกว่าสำนักให้เครดิตนะครับที่เรียกว่าบูมเบิร์กนะครับเป็นสำนักที่ให้
0: เหมือนสำนักข่าวเลย
1: เขาคล้ายๆก็เป็นสำนักที่ให้เครดิตเกี่ยวกับเรื่องการเงินความมั่นคงด้านการลงทุนอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าโซลาร์เซลล์มันเป็นการลงทุนถูกไหม
0: ครับ
1: บูมเบิร์กเขาก็ให้เครดิตพวกนี้กับการสำนักลงทุนเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยได้รู้จักนะครับเขาก็จัดลำดับเรตติ้งนะครับเขาก็จะมีการให้ลำดับว่าโรงงานนี้เนี่ยเขาให้เทียร์หนึ่งโรงงานนี้อยู่ในเทียร์2โรงงานนี้อยู่ในเทียร์3ผมไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันเพราะว่ารายละเอียดมันปิดย่อยเยอะว่าเทียร์1เทียร์2เทียร์3ต่างไงถ้าท่านอยากรู้ท่านลองเข้าไปเสิร์ชใน Google ได
0: ้
1: นะครับรายละเอียดจะมีเยอะมาก
0: แต่ถ้าแบบมาตรฐานเลยเน
1: ี่
0: ย
1: ที่สุดก็คงจะเป็นเทียร์1เป็นเทียร์1ครับถึงส่วนใหญ่บ้านเราตอนนี้ก็เทียร์1หมดแล
0: ้
1: วไม่มีใครขายเทียร์2
0: ซึ่งใบเสนอราคาก็จะมีดีเทลบอกด้วยถ
1: ู
0: กมั้ย
1: ครับใช่ครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่หลอกเราใช่มั้ยฮะ
0: เอาคุณเดชาบอกมาเทียร์วันโอเคดูไปสินค้าแมทจบเทียร์วัน
1: ไม่ได้ฮะเพราะว่าอย่างที่บอกครับช่วงนี้เนี่ยมีคนนิยมติดโซลาร์เซลล์เยอะเพราะนั้นเนี่ยมันมีมิจฉาชีพเยอะที่มาหลอกเราเยอะนะครับบางทีแข่งขันกันด้านราคาเยอะเขาอาจจะไม่ใช่มิจฉาชีพแล้วแต่เขาแข่งขันราคาโดยบางทีเขาโฆษณาเกินจริงวิธีใช้ง่ายๆคือว่าเราเอาชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อเหล่านี้ไปเช็คในเว็บไซต์ได้ในเว็บไซต์เนี่ยเราลองพิมพ์คำว่า Tier 1 Solar Panel นะฮะมันก็จะขึ้นลิสต์ขึ้นมาเลยว่ายี่ห้ออะไรบ้างที่ได้ Tier 1
0: หมายถึงว่าเสิร์ชใน Google
1: ใน Google ได้เลย
0: ครับ
1: มันก็จะมีคนทำตารางลิสต์สรุปมาให
0: ้
1: ครับว่า ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรได้เทียร์วันบ้างนะครับเราก็ดูว่าชื่อรุ่นของเรายี่ห้อของเราเนี่ยมันอยู่ในเทียร์วัน
0: ถ้าไม่มีนี่อาจจะเอ๊ะเราอาจจะต้องกลับไปถามผู้ติดตั้งแล้วว่าเอ๊ะอันนี้ไม่เห็นมีเลยใช่ไหมหรือว่า
1: ให้เขาชี้แจงมานะครับอันนี้ก็อย่างที่หนึ่งที่เราคิดว่าคงจะต้องเน้นย้ำว่าแผงโซลาร์เซลล์ควรจะเป็นเทียร์วันเพื่อให้เราเชื่อมั่นว่าบริษัทที่เขาจะบริการหลังการขายเราอยู่กับเราได้เกิน10ปีนะครับไม่ได้มาขายแล้วก็หนีหายไปนะครับอันที่สองคือเรื่องของตัวเทคโนโลยีของแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: นะครับเราจะเห็นอยู่บ่อยๆว่าแผงโซลาร์เซลล์มันมีการพัฒนาขึ้นมาทุกปีนะครับสมัยก่อนเนี่ย10ปีที่แล้วเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์แผงนึงเนี่ยผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 300-400 วัตต์เองปัจจุบันกูอย่ามาเชื่อมั้ยฮะมันเขาพัฒนาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ขนาดแผงเท่าเดิมนะฮะแต่มีความสามารถผลิตไฟฟ้าได้เท่าหนึ่งของเมื่อ30ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ650-700วัตต์ต่อแผงเลยนะครับแล้วก็มันน่าจะพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ว่าเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยเทคโนโลยีการผลิตโซลาร์เซลล์ใกล้ๆจะถึงแม็กซิมัมลิมิตละนะครับเนื่องจากว่ามันมีข้อจำกัดในด้านเรียกว่าฟิสิกส์ควอนตัมแล้วกันนะอันนี้ผมเท่าที่ผมฟังมานะฮะก็คือประสิทธิภาพของแผงเนี่ยตอนนี้เขาไปถึงจุดที่เรียกว่าใกล้ๆแม็กซิมัมละคือทฤษฎีเขาบอกว่าแผงโซลาร์เซลล์อ่ะให้ดีที่สุดเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพไม่เกิน 30%
0: ค่ะ
1: ปัจจุบันเนี้ยทุกๆยี่ห้อผลิตอยู่ที่ประมาณ 25% หรือ 5% ก็จะถึงจุดแม็กซิมัมจุดข้อเพดานข้อจำกัดแล้วนะฮะนั่นหมายว่าถ้าเราต้องการให้แผงโซลาร์เซลล์ผลิตได้มากกว่า 3% นะเราต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันนี้เขากำลังหาวิธีการอยู่ว่าจะทำไงให้มันเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็เริ่มมีคนนำเสนอเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยข้อมูลเหล่านี้ก็จะอยู่ในใบเสนอราคาด้วยว่าเขาเสนอรุ่นแบบนี้วัตต์เท่านี้ประสิทธิภาพเท่านี้ถามว่าเราจะเชื่อเขาเหมือนได้เลยไหมก็ต้องบอกว่าเราคงไม่เชื่อเลยทีเดียวนะครับพวกนี้ก็สามารถหาข้อมูลในเว็บไซต์ได้ว่าข้อมูลที่เขาให้เรามาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่า
0: ค
1: ่ะนะครับถ้าเราตรวจสอบตั้งแต่เทียร์วันถูกต้องยี่ห้อรุ่นถูกต้องประสิทธิภาพถูกต้องนะครับอันนี้มันจะทำให้เรามั่นใจในบริษัทที่เขาเสนอใบเสนอราคามาให้เราละนะครับถ้าเราเช็คแล้วทุกอย่างไม่ถูกต้องเลยนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าแสดงว่าบริษัทที่เสนอราคามาเนี้ยมีความไม่เป็นมืออาชีพแล้วก็เราไม่ควรเลือกใช้เขาอะพูดง่ายว่ายังไม่ได้จ่ายเงินก็หลอกเราแล้วเนาะถ้าจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเราจะเอาเงินคืนยังไงแล้วเขาหลอกเรานะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทติดตั้งได้นะครับอันที่3เนี่ยถ้าเป็นเรื่องอีเวอร์เตอร์เนี่ยก็จะมีหลากหลายยี่ห้อมากนะครับแต่สิ่งนึงที่อยากให้จำไว้เลยคือว่าถ้าเราจะติดตั้งเพื่อที่จะขอลดหย่อนภาษีนะครับอีเวอร์เตอร์พวกนี้จะต้องผ่านใบอนุญาตจากการไฟฟ้าทั้ง2หน่วยงานนะครับถ้าเราอยู่นครหลวงก็ต้องไปดูว่าผ่านใบอนุญาตจากนครหลวงหรือเปล่าถ้าอยู่ภูมิภาคก็ต้องไปดูว่าผ่านใบอนุญาตจากการไฟฟ้าภูมิภาคหรือเปล่าวิธีเช็คง่ายๆคือเข้าไปเว็บไซต์ของ2องค์กรนี้นะครับเขาจะมีลิสต์ว่าอีเวอร์เตอร์ที่ได้รับใบอนุญาตจากการไฟฟ้าทั้ง2หน่วยงานนี้เนี่ยมียี่ห้อรุ่นอะไรบ้างนะครับในใบเสนอราคาแล้วเราเอารุ่นยี่ห้อนี้ไปเช็คได้นะครับถ้ายี่ห้อรุ่นอยู่ในลิสต์เหล่านี้เนี่ยเราก็สบายใจละส่วนหนึ่งว่าตอนไปขออนุญาตการไฟฟ้าเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับถ้าทุกอย่างติดตั้งถูกต้องหมดเนี่ยเราก็น่าจะได้รับอนุญาตให้สามารถเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าได
0: ้
1: นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเช็คแล้วเนี่ยยี่ห้อรุ่นไม่ผ่านใบอนุญาตการไฟฟ้าอันนี้มีปัญหาแน่นอนเพราะติดตั้งไปแล้วเนี่ยผู้ติดตั้งไปขออนุญาตเชื่อมต่อไฟฟ้าอาจจะไม่ได้รับอนุญาตนะครับซึ่งก็จะทำให้เจ้าของบ้านที่จ่ายเงินไปแล้วเนี่ยจ่ายเงินฟรีฮะเพราะว่าพอเราไม่ได้อนุญาตเชื่อมต่อไฟฟ้าเนี่ยแล้วเราไปเชื่อมต่อโดยพาราการเนี่ยแล้วไฟฟ้าเขารู้เข้านะฮะเขาจะมาถอดมิเตอร์ออกเลยทำให้บ้านทำไม่มีไฟใช้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องรู้นะครับว่าสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเราเช็คใบเสนอราคาดีๆแล้วก็รายละเอียดต่างๆถูกต้องหมดนะครับเราก็มั่นใจว่าผู้ที่จะมาติดตั้งให้เราเนี่ยน่าจะมีความน่าเชื่อถือกว่านี้นะครับแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยเราไม่ควรเลือกแค่ราคาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนี้แข่งขันราคากันเยอะเพราะว่ามีความประสงค์ที่อยากจะติดเยอะนะครับทำให้แบบตลาดมันแพร่มากมันแพร่หลายมากก็มีหลายๆคนที่แข่งขันราคาเพื่อที่จะแย่งลูกค้ากันนะครับก็เลยทำมีการตัดราคากันพอตัดราคาปุ๊บเนี่ยวิธีการที่ทำให้เขามีกำไรอยู่ได้เนี่ย เขาก็ต้องไปลดสเปคถูกไหมฮะลดสเปคลดวัสดุคุณภาพของวัสดุนะครับรวมทั้งในเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่จะทำให้ใช้จ่ายเขาถูกลงอ่ะเพื่อให้เขายังมีกำไรเท่าเดิ
0: ม
1: หรือบางคนเนี่ยอาจจะมิจฉาชีพกว่านั้นเลยก็คือว่าเรียกเก็บค่ามัดจำนู่นนี่นั่นนะครับพอถึงเวลาปุ๊บก็ไม่ได้มาติดตั้งคุณไงว่าเชิดเง
0: ินอารมณ์พูดแล้วแบบหนีงานอะไร
1: ชิ้นงานใช่ครับหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะหลอกน้อยหน่อยเขาก็มาติดให้หมดแล้วครับแต่ถึงเวลาพอไปขออนุญาตขอไม่ผ่านก็กลายไปว่าไอ้ที่ติดไปเนี่ยก็ลงทุนเสียเปล่าก็ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้กายฟ้าท่านยอมออกอนุญาตให้ก็กลายว่าต้องจ่ายกันเพิ่มอีก
0: ค
1: ่ะหลายๆคนก็จะผมเห็นอยู่ใน Facebook ก็จะมีคนมาบ่นนะครับว่าโอ้ยต้องให้บริษัทอื่นมาแก้ไงมาแก้ไขงานต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกหลายหมื่นเพื่อที่จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรเงี้ยโอ้กลายว่าลงทุนซ้ำซ้อนกลายว่าจุดคุ้มทุนก็ไม่ได้เลย
0: คงจะยืดยาวออกไปด้วยนะถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเลือกผู้ติดตั้งสำคัญ
1: มาก
0: เนาะคุณเหลือเวลาอีกสักเล็กน้อยซึ่งจริงๆเดี๋ยวเราคุยกันเนี่ยสัปดาห์หน้าเราจะคุยเรื่องนี้อีกใครมีคำถามเพิ่มเติมส่งมาได้เพราะว่าเดี๋ยวเบรกหน้าจะเป็นคำถามนะเป็นช่วงของการตอบคำถามสั้นๆเลย1นาทีเนี่ยคุณเดชาในการเลือกแล้วเดี๋ยวเราไปลงดีเทลในสัปดาห์หน้าเพราะว่ามีผู้ให้บริการจริงๆก็ทั้งภาครัฐและเอกชนนะวันนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็อันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เป็นตัวแทนของบริษัทใดนะเพราะฉะนั้นการให้ข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลโดยสุจริตนะครับ
0: ค่ะ
1: อันที่หนึ่งเลยท่านทราบไหมครับว่าทั้งการไฟฟ้าภูมิภาคและนครหลวงเนี่ยก็ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าท่านใดสนใจเนี่ยก็สามารถขอใบเสนอราคาติดต่อได้ทั้งสองหน่วยงานนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับผมว่าเป็นเรื่องดีที่2หน่วยงานนี้มาให้บริการติดตั้งด้วยนะครับถามว่าทำไมอันที่1เลยคือ2องค์กรนี้เนี่ยเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือนะทุกคนเชื่อถือหมดไม่มีใครไม่เชื่อถือนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไกฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นองค์กรที่ใช้เป็นมาตรฐานได้ส่วนบริษัทอื่นเนี่ยผมว่ามันมีรายละเอียดย่อยเยอะนะครับรายละเอียดเวลาเราคงอาจจะมีไม่พอ
0: เดี๋ยวคุยกันสัปดาห์หน้า
1: สัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมจะมาให้รายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมนะครับ
0: ติดตามหรือใครมีคำถามก็ฝากไว้ได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะขออนุญาตในการพักกันสักครู่นึงแล้วก็ช่วงหน้าจะเป็นการตอบคำถามซึ่งมีเรื่องเซลล์และเซลล์หลายเรื่องเลยที่ส่งเข้ามานะรวมถึงเรื่องไฟฟ้าอื่นๆด้วยช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้าน
3: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพายุฤดูร้อนถล่มกำแพงเพชรพัดหลังคาห้องแถวไม้ตลาดบ่อทองเสียหาย19คูหาเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองผู้ทุ่งโพทะเลร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพทะเลผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายหลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้โดยเฉพาะตลาดบ่อทองหมู่ที่12อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพบว่าแรงลมสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารเป็นไม้อาคารไม้เก่า2ชั้นที่ปลูกติดกันเป็นแถวซึ่งเปิดเป็นร้านค้าคลินิกและร้านจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรถูกลมพายุพัดถล่มได้รับความเสียหายรวม19คูหาส่วนใหญ่หลังคาสังกะสีถูกลมหอบปลิวไปตกใส่บ้านเรือนข้างเคียงและถนนในขณะที่ฝาบ้านประตูและหน้าต่างไม้พังคลื่นลงมาทั้งแถบเนื่องจากเป็นอาคารเก่าที่สร้างมานานหลายสิบปีชายวัย71ปีหนึ่งในผู้ที่ประสบภัยเปิดเผยด้วยความตกใจว่าช่วงเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักและลมพัดแรงลักษณะไม่เคยพบเห็นมาก่อนแรงลมได้กระชากเอาหลังคาและโครงสร้างบ้านพังต่อหน้าต่อตาแม้ที่ผ่านมาจะเคยซ่อมแซมบำรุงรักษาหลังคามาโดยตลอดส่งผลให้ทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นเร่งสรุปความเสียหายเพื่อจัดสรรงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วนต่อไปราเชนหนุนรัฐบาลกู้เงิน400ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจชี้ทุกยุครัฐบาลต้องกู้ตามสถานการณ์นายราเชนตระกูลเวียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคว่ายังคงเดินหน้าทำงานทางการเมืองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการติดตามปัญหาปากท้องของประชาชนและสถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อคนไทยในทุกระดับสำหรับประเด็นร้อนทางการเมืองกรณีรัฐบาลเตรียมผลักดันแผนกู้เงิน400ล้านบาทเข้าสู่การพิจารณาการกู้เงินไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะทุกรัฐบาลในอดีตเคยดำเนินการมาแล้วโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจและความจำเป็นของประเทศในแต่ละช่วงเวลาวันนี้เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งสงครามในตะวันออกกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศรวมถึงผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวทำให้ประเทศไทยได้รับแรงกระแทกโดยตรงประชาชนจำนวนมากอยู่ในภาวะฝืดเคืองชักหน้าไม่ถึงหลังค่าครองชีพสูงรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายดังนั้นการกู้เงิน400ล้านบาทในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อใช้ประคับประคองเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนเงินกู้ดังกล่าวจะทยอยใช้เป็น3งวดงวดละประมาณ 1.5 แสนล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาทิโครงการคนละครึ่งการกระตุ้นการใช้จ่ายการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและการกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนเพื่อให้ประชาชนระดับกลางและระดับล่างได้รับผลประโยชน์โดยตรงสิ่งสำคัญคือกู้มาแล้วนำไปใช้อย่างไรถ้ากู้มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อประชาชนช่วยประชาชนช่วยผู้ประกอบการและทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในสถานการณ์เช่นนี้สเปนกักตัวผู้หญิงวัย32ปีสงสัยติดไวรัสฮันตาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสเปนเปิดเผยว่าพบผู้หญิงอายุ32ปีในจังหวัดอาลิกันเตภูมิภาคมาเลเซียทางตะวันออกเฉียงใต้มีอาการป่วยที่สอดคล้องกับการติดเชื้อไวรัสฮันตาและอยู่ระหว่างการกักตัวและตรวจเชื้ออย่างละเอียดผู้ต้องสงสัยติดเชื้อคนนี้เป็นผู้โดยสารบนเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตในเมืองยูฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้และเป็นผู้ที่ติดเชื้อมาจากเรือสำราญ MV Honduras โดยนั่งอยู่ห่างกัน2แถวทางการท้องถิ่นยังกำลังดำเนินการติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้หญิงรายนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อทำการตรวจสอบอาการและหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
6: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
6: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
4: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.netอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: ลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับทีมงานสถาปนิกอาสาวิศวกรใจดีนะคะอาจารย์เดชาศิริประเสริฐกุลวิศวกรไฟฟ้านะคะที่จะอยู่กับเรา2สัปดาห์คือสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะคะก็จะหยิบเรื่องของไฟฟ้าเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงของการตอบคำถามหลังบ่าย3เป็นต้นไปก็จะขออนุญาตเป็นคำถามเรื่องของไฟฟ้านะคะภายในบ้านแล้วก็ในช่วงของเบรกแรกเนี่ยเราคุยกันในเรื่องของโซลาร์เซลล์ไปนะคะซึ่งยังไม่จบคุณผู้ฟังก็รอติดตามได้ในสัปดาห์หน้าหรือมีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากมาได้นะคะที่เราคุยกันไปเนี่ยเราคุยเลยว่าบ้านแบบไหนเหมาะบ้านแบบไหนไม่เหมาะที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์นะคะแล้วก็มีข้อคิดนะคะอย่างไรข้อจุดตัดสินใจว่าเราควรจะติดหรือไม่ติดนะคะแล้วก็ไปจนถึงรายละเอียดนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่บางทีเนี่ยผู้ติดตั้งจะมีใบเสนอราคาเข้ามานะคะแล้วเราควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเพื่อที่จะไม่ใช้คำว่าไม่ถูกหลอกก็คงไม่ใช่เพื่อที่จะติดตั้งแล้วตรงกับโจทย์ความต้องการของเราแล้วก็ตรงกับงบประมาณซึ่งก็มีความสำคัญมากๆทีเดียวรวมไปถึงตอนต้นเราคุยประเด็นเรื่องของภาษีด้วยนะคะสำหรับการลดหย่อนโซลาร์เซลล์นะคะที่บางคนอาจจะยังเข้าใจผิดเพราะเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุผลสำคัญอีกเหตุผลนึงเหมือนกันที่ทำให้หลายคนสนใจในเรื่องของโซลาร์เซลล์มากขึ้นเพราะว่าสามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะก็ฟังได้เนาะในเบรกหน้าเบรกก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าถ้าอยากฟังรายละเอียดเพิ่มเติมก็สัปดาห์หน้ารอติดตามกันได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกันแต่ก็มีคำถามเรื่องโซลาร์เซลล์หลายคำถามเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปทักทายคุณเดชาอีกครั้งนึงสวัสดีชั่วโมงที่2ค่ะคุณเดชาคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเบรกนี้ไปตอบคำถามกันนะคะซึ่งคำถามที่เข้ามาขออนุญาตนะคะขอเป็นเรื่องไฟฟ้านะสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าแล้วก็มีคำถามเรื่องโซลาร์เซลล์เข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวไล่เรียงกันไปเลยนะคะคุณวิวัฒน์เนี่ยถามเรื่องของโซลาร์เซลล์เข้ามาซึ่งเบรกที่แล้วเนี่ยคุณเดชาก็พูดถึงเหมือนกันเนาะว่าประเด็นเรื่องของทิศทางของบ้านหลังคาเนี่ยมีความสำคัญมากๆเพราะว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกำลังไฟที่จะผลิตได้ใช่ไหมคะที่จะต้องดูด้วยทีนี้คุณวิวัฒน์เนี่ยเขาโฟกัสในประเด็นเรื่องของทิศทางของบ้านเป็นหลักนะคะเขาถามว่าบ้านที่จะติดโซลาร์เซลล์แล้วได้กำลังการผลิตไฟที่คุ้มค่าเนี่ยควรจะเป็นบ้านที่หันไปทางทิศไหนดีที่สุดครับเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเพราะว่าเขาบอกว่าเพื่อนที่ติดตั้งมาแล้วเนี่ยนะคะมาเตือนบอกว่าอย่าลืมดูเรื่องนี้ให้ดีนะไม่เช่นนั้นจะไม่คุ้มคุณเดชา
1: ค่ะครับก็อย่างที่เราให้ข้อมูลไปตอนต้นนะครับว่าบ้านที่เหมาะที่จะติดตั้งตัวแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกบ้านจะสามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วได้ประสิทธิภาพเท่าๆกันหมดนะครับบ้านบางหลังเนี่ยติดแล้วเนี่ยก็ได้ประสิทธิภาพสูงสุดบ้านบางหลังติดแล้วประสิทธิภาพก็อาจจะไม่ได้สูงสุดนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับทิศก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับอันนี้ต้องอธิบายก่อนว่าเราผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเขาขึ้นและลงยังไงนะครับเรารู้อยู่ว่าพระอาทิตย์ต้องขึ้นทางทิศตะวันออกเราก็จะต้องตกทางทิศตะวันตกใช่ไหมครับแต่คุณจิตมาทราบไหมครับว่าพระอาทิตย์เราเนี่ยมันเบนไปทางใต้ด้วย
0: ใช่
1: ก็เรียกว่าอ้อมใต้
0: แล้วก็ไปตกตะวันตก
1: หมายความว่าพระอาทิตย์ตั้งแต่เช้าเนี่ยเขาโผล่ขึ้นมาจากท้องฟ้าเนี่ยนะครับเขาขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วเขาจะค่อยๆเบนไปทางทิศใต้แล้วก็มาตกทางทิศตะวันตกนะครับอันนั้นองศาที่เขาจะฉายลงมาที่จะมาตั้งฉากกับแผงโซลาร์เซลล์ที่ดีที่สุดก็คือต้องเป็นด้านทิศใต้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอพระอาทิตย์มันอ้อมใต้แบบนี้เนี่ยองศาที่เขาเฉียงเข้ามาที่ตัวบ้านเราเนี่ยหลังคาด้านทิศใต้คือหลังคาที่จะได้รับแสงเกือบทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับถ้าเราไปติดด้านทิศเหนือเนี่ยพอมันอ้อมใต้เพราะแสงมันจะไม่ลงแผงเราละนะครับมันอาจจะลงแต่ลงน้อยมากเพราะนั้นประสิทธิภาพของแผงด้านทิศเหนือมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะนั้นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ก็ควรจะติดด้านทิศใต้นะครับทีนี้ก็มีคำถามว่าแล้วถ้าบ้านไม่ได้หันทิศใต้ไม่มีหลังคาด้านทิศใต้จะทำอย่างไรนะครับมันก็มีตัวเลือกรองลงมาก็คือว่าอาจจะเป็นทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกก็ได
0: ้
1: นะครับแต่ถ้าให้เลือกเนี่ยตัวเลือกที่เป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดก็คือทิศตะวันตก
0: ค่ะ1คือทิศใต้ถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ2คือทิศตะวันตก
0: ค่ะ
1: 3คือทิศตะวันออกถ้าเรียกไม่ได้นะครับส่วนเหนือนี่ไม่ควรติดเลย
0: เพราะว่าเป็นทิศที่แดดล่มเนาะจริงๆแล้ว
1: แดดล่มแล้วก็เขาอยู่แป๊บเดียวแสงแดดมันอยู่ด้านทิศเหนืออยู่แป๊บเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยทิศเหนือก็จะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่ดีก็ควรจะอยู่ทางหันไปทางทิศใต้นะครับแล้วก็จะต้องมีองศา จากแนวราบขึ้นมาประมาณ15และไม่ควรเกิน45องศา15ถึง45องศาดีสุดคือ15นะฮ
0: ะ
1: คือถ้าชันมากๆเนี่ยมันก็จะได้รับแดดน้อยลงนะครับทีนี้ถามว่าแล้ววางนอนราบได้ไหมจริงๆวางได้แต่มันจะมีปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องฝุ่น
0: ค
1: ือเพราะว่ามันพอมันแบนราบปุ๊บเนี่ยเวลา
0: ฝุ่นมันก็จะมีฝนมีฝนต่อการผลิตไฟ
1: ฝุ่นจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลงฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะวางตัวแผ่นโซลาร์เซลล์แบบนอนแบนราบนะครับก็ควรจะมีการยกขึ้นนะครับเพื่อเวลาที่ฝนตกเขาจะได้ช้าฝุ่นลงไปด้วยได้ด้วยนะครับแล้วก็องศา15เนี่ยมันก็จะเป็นองศาที่เรียกว่าตั้งฉากกับตัวพระอาทิตย์ตลอดเวลาเพราะเรามันอ้อมตายมันก็จะเป็นองศาที่ตั้งฉากเพราะการตั้งฉากปุ๊บเนี่ยทำประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าบ้างมาหลังเขาเป็นหลังคาแบบชันมากๆนะครับอาจจะแบบ20 30องศาเนี่ยก็ยังพอติดได้นะครับแต่จะไม่ดีเท่า15องศา มันก็จะมีวิธีการโกงตัวเลขนี้ก็คือบางบริษัทเขาก็จะใช้วิธีการดัดแปลงตัวชุดติดตั้งเนี่ยให้มีการปรับองศาได้นะครับก็สามารถติดตั้งที่15องศาได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของตัวอุปกรณ์พวกนี้เข้ามานะครับงั้นส่วนใหญ่ก็จะติดขนาดไปกับตัวองศาของตัวหลังคา
0: คะ
1: นะครับเป็นวิธีการที่มีต้นทุนในการติดตั้งน้อยที่สุดแล้วนะครับ
0: ค่ะโอเคก็ต้องดูประกอบการนอกเหนือจากเรื่องของหน้าบ้านหันหน้าไปทิศไหนก็คือองศาของหลังคาด้วยใช่ไหมคะที่สำคัญทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นเคสเมื่อสักครู่เราคุยกันเนาะว่าจริงๆทิศเหนือเป็นทิศที่ไม่น่าจะเหมาะเลยเพราะว่าแดดน้อยด้วยใช่ไหมคะ
1: ค
0: แต่ถ้าสมมติว่าเราอ่ะให้บริษัทติดตั้งเขามาประเมินนะเพราะพี่เคยเจอเคสแบบนี้เหมือนกันคือให้มาประเมินแล้วเขาประเมินว่าสามารถที่จะติดตั้งได้แบบเนี้ยมันถือว่าน่าเชื่อถือไหมคุณเดชาถ้าเราติดไปจริงๆอ่ะถ้าเขาบอกว่าติดได้อย่างเงี้ย
1: คือถ้าให้ดีเนี่ยเขาจะต้องมาซิมูเลชันให้เรา
0: ค่ะ
1: นะครับพูดง่ายว่าเขาอาจจะต้องหยิบอุปกรณ์มาเรียกว่าเป็นทดลองงานมาติดทดลองงานแล้วก็วัดผลให้เราดู
0: เราต้องอย่างนี้เราถึงจะมั่นใจนะไม่อย่างนั้น
1: คือถ้าเขาคิดว่าข้อมูลเขาแน่นนะเขาจะต้องเขาก็ต้องสามารถพิสูจน์ให้เรา
0: เขามีวิธีในการวางแผ่นบนหลังคาที่ทำให้รับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เท่าที่เคยได้ยินคำถามมานะคะประมาณนี้เขาเหมือนเขามีเทคนิคในการที่จะช่วยให้บ้านทางทิศเหนือติดแล้วรับได้อย่างเงี้ยเราควรจะมีวิธีเช็คยังไงถ้าเขายืน
1: คือถ้าเป็นหลังคาแสลบเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์ในการช่วยพลิกด้านไปทางทิศใต้ได้ถ้าเป็นหลังคาแบบจั่วแบบที่มันมีความลาดชันเนี่ยผมยังนึกไม่ออกว่าจะมีอุปกรณ์อะไรที่มันจะเปลี่ยนแผนจากทิศใต้มาจากทิศเหนือมาเป็นทิศใต้ได
0: ้
1: นะครับอุปกรณ์นั้นอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูง
0: คร
1: ับอันนี้ก็เราต้องดูด้วยว่ามันมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มเข้ามาหรือเปล่าครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาบริษัทที่เขาแนะนำเราเขาต้องพิสูจน์ให้เรามั่นใจได้ว่ามันมีตัวเลขความคุ้มค่าในการลงทุนตรงนี้จริงๆนะครับติดแล้วไม่ใช่ว่า

0: มีปัญหาขึ้นมาแล้วก็หนีกันไปนะ
1: ค่ะใช่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญถ้าเขายืนยันมันก็ต้องแบบเซมูเลชันให้ดูแล้วแหละ
0: ใช่ไหมพาเราไปดูบ้านตัวอย่างที่เขาเคยติดผลงานที่เขาเคยติดมาว่าอยู่ทิศเหนือแล้วค่าไฟเขาเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมติเจ้าของบ้านหลังนั้นเขายินยอมให้เราเข้าไปดูนะ
1: ค่ะโอเคเอาเป็นว่าเราก็อยากให้แบบว่ามั่นใจนะเพราะว่าเวลาติดแล้วเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายด้วยมีอะไรด้วยถ้าติดแล้วไม่คุ้มค่าเนี่ยมันก็จะเสียความรู้สึกด้วยเสียงบประมาณเสียทุกอย่างเลยนะคะ
0: แล้วก็ต้องระวังด้วยว่าอย่างที่บอกเราดูแค่ทิศอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูด้วยว่าต่อให้เราติดด้านทิศใต้นะครับก็ต้องดูเรื่องของแผงต่างๆเหล่านี้มันถูกบดบังเงาหรือเปล่าน
1: ะครับแสงเงาที่ใกล้เคียง
0: เรามีหลังคาด้านทิศใต้แต่เรามีปัญหาเรื่องที่โดนต้นไม้บดบังอันนี้ก็มันก็จะมีปัญหาขึ้นมาได้นะครับหรือเราไปอยู่ในท่ามกลางตึกสูงแล้วแบบช่วงบ่ายทิศใต้มีตึกสูงเป็นเงาท่อลงมาอย่างเง
1: ี
0: ้ยเราก็ไม่สามารถประดิษฐ์ไฟได้เต็มที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องดูปัจจัยอื่นด้วย
1: ปัจจัยอื่นแวดล้อมนะแต่เอาเป็นว่าทิศถ้าพูดถึงที่ดีที่สุดก็คือทิศใต
0: ้
1: อันดับ2ทิศตะวันตกอันดับ3ทิศตะวันออกนะทิศเหนือจริงๆไม่ควรสักเท่าไหร่แต่ว่าก็อย่างที่คุณเดชาแนะนำไปเมื่อสักครู่นะคะอันนี้เป็นประเด็นเรื่องทิศนะยังเป็นเรื่องของโซลาร์เซลล์อีกท่านนึงคุณชัดชัยก็เป็นเรื่องโซลาร์เซลล์เหมือนกันแต่เขาถามถึงเรื่องของค่าไฟต่อเดือนอันนี้น่าจะเป็นค่าไฟก่อนที่ติดนะเนาะว่าจะต้องเท่าไหร่หรือบางคนเขาจะไปวัดจากการมีเครื่องปรับอากาศที่บ้านว่ามีเครื่องปรับอากาศสักกี่ตัวถึงติดโซลาร์เซลล์แล้วจะคุ้มหรือว่าจริงๆต้องเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าจริงๆไม่จริงเลยบางคนก็บอกว่าต้องครอบครัวใหญ่ต้องอยู่หลายคนถึงจะคุ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้ก็ถกเถียงกับที่บ้านมากเลยคือคุณชัดชัยเขาบอกว่าเขาอยู่กับ อยู่กันที่บ้านเนี่ยไม่เยอะพ่อแม่ลูกนะคะแต่ก็ใช้รถไฟฟ้าที่ต้องชาร์จแบตด้วยอะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นคำถามที่คนจะชอบถามกัน
1: ค่ะ
0: นะครับว่าบ้านขนาดไหนใช้ไฟขนาดไหนถึงคุ้มค่าที่จะติดโซลาร์เซลล์นะครับเพราะว่าทุกคนก็จะมองเงินในกระเป๋าตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าการติดโซลาร์เซลล์มันเป็นการลงทุนที่ใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับ อย่างตัวขนาดเล็กสุดที่ปัจจุบันที่นิยมติดกันคือขนาด3กิโลวัตต์เนี่ยนะค่าใช้จ่ายก็ประมาณเกือบ150,000แล้วนะครับการลงทุนขนาด150,000เนี่ยสำหรับบ้านบางหลังเนี่ยถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่นะงั้นการที่เราจะลงทุนเหล่านี้มันจะต้องได้การพิสูจน์ว่ามันคุ้มค่าจริงๆนะครับนั้นมันก็จะไม่มีคนถามว่าถ้าเราจะลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยมันต้องมีบ้านขนาดไหนใช้ไฟเยอะขนาดไหนนะครับเราต้องมีไวไฟขนาดไหนถึงจะเหมาะที่จะติดตั้งนะครับก็ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าเราพูดถึงค่าไฟปัจจุบันนี้ก่อนนะยังไม่พูดถึงค่าไฟใหม่ที่รัฐบาลกำลังจะปรับ
1: ค่ะ
0: นะครับคุณยิมารู้ใช่ไหมว่าค่าไฟใหม่ที่รัฐบาลกำลังจะปรับเนี่ยเขาจะทำกำหนดให้คนที่ใช้ไฟน้อยเนี่ยได้ใช้ไฟถูกลง
1: ค่ะ
0: ก็คือ0ถึง200หน่วย
1: ใช่0ถึง200หน่วย
0: จะปรับลดค่าไฟจาก3บาทกว่าเหลือ3บาท
1: ค่ะ
0: นะครับนั่นหมายว่าคนที่ใช้ไฟตั้งแต่0ถึง200หน่วยเนี่ยจะใช้ไฟถูกลงนั่นหมายว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยก็ไม่เหมาะที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล
1: ์ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าจุดคุ้มทุนเขายิ่งช้าลงส่วนคนที่ใช้ไฟตั้งแต่200หน่วยขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีการปรับเรทของค่าไฟอีกสเต็ปหนึ่งขึ้นมาแต่ว่าก็ยังถูกลงจากเรทปัจจุบันอยู่นะครับก็คือตั้งแต่200หน่วยขึ้นไปจนถึง400หน่วยเขาก็จะปรับเรทค่าไฟให้ถูกลงด้วย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าสำหรับคนที่ใช้ไฟตั้งแต่500หน่วยขึ้นไปเนี่ยรัฐบาลปัจจุบันบอกว่าจะปรับเพดานให้แพงขึ้นจากเรทปัจจุบันกลายเป็น5บาทนะครับแล้วก็เป็นอัตราก้าวหน้าที่แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยคนที่ใช้ไฟตั้งแต่500หน่วยขึ้นไปเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มแรกนะที่พิจารณาว่าคุ้มทุนที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล
1: ์
0: นะครับถามว่าทำไมก็คืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยคนที่ใช้ไฟ500หน่วยนะครับ
1: 500หน่วยถ้าตีเป็นเงินเนี่ยประมาณ
0: 500หน่วยต้องมาคำนวณก่อนนะครับว่า500หน่วยเนี่ยเราจะต้องติดแผงโซลาร์ขนาดกี่กิโลวัตต์ก่อนนะครับปกติเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์1กิโลวัตต์นะฮะจดไว้นิดนึงนะฮ
1: ะ
0: แผงโซลาร์เซลล์1กิโลวัตต์เนี่ยโดยทั่วไปเฉลี่ยเนี่ยจะผลิตไฟฟ้าได้วันละ4หน่วย
1: ค่ะ
0: ขั้นต่ำนะฮะ
1: วันละ4หน่วย
0: ขั้นต่ำต่อวันนะฮะ4หน่วยต่อวันนั่นหมายความว่าใน1เดือนเนี่ยเขาจะผลิตไฟฟ้าได้เท่าไหร่ฮะ4คูณ30ใน1เดือนสมมติว่า1เดือนมี30วันก็จะเท่ากับ120หน่วย

0: ั้นถ้าบ้านคุณหญิงมาใช้ไฟ500หน่วยเราเอา500หน่วยตังหารด้วย120เราจะต้องติดแผงโซลาร์เซลล์ขนาดประมาณ4กิโลวัตต์กว่าๆถูกไหม
1: ค่ะ
0: 4กิโลวัตต์กว่าๆเพื่อจะครอบคุมขนาดการใช้ไฟฟ้าของบ้านเราทั้งหลังนะครับวิธีคำนวณนี้เนี่ยมันอาจจะมีคนเห็นแตกต่างเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่มีการแนะนำกันในตลาดโซลาร์เซลล์นะครับผมคนหนึ่งผมก็ยังเห็นแย้งอยู่นิดนึงนะครับก็คือว่าปกติเนี่ยเราใช้ไฟ500หน่วยเนี่ยเราไม่ได้ใช้เฉพาะกลางวันถูกไห
1: ม
0: เรามีใช้ทั้งกลางวันและกลางคืน
1: ซึ่งราคาไม่เท่ากัน
0: ราคาเท่ากัน
1: อ๋อเท่ากันอันมิเตอร์อีกแบบนึงที่ไม่เท่าใช่ไหม
0: นั่น TOU
1: อันนั้น TOU ที่ไม่เท่า
0: คือถ้าเป็นมิเตอร์ทั่วๆไป
1: เท่ากัน
0: อัตราค่าไฟเท่ากันคุณจะใช้กี่โมงก็ค่าไฟเท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นอัตราก้าวหน้
1: าย
0: ิ่งใช้ไฟเยอะอัตรามันก็จะแพงต่อหน่วยมันก็จะแพงขึ้น
1: ค่ะ
0: ทีนี้ใน500หน่วยเนี้ยทั้งเดือนเนี่ยเราไม่ได้ใช้500หน่วยเฉพาะกลางวันเราใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนทีนี้บ้านแต่ละหลังเนี่ยมีพฤติกรรมการใช้ไม่เหมือนกันบางคนก็ใช้กลางวันเยอะบางคนก็ใช้กลางคืนเยอะ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมาแบ่งว่าถ้าเราจะติดโซลาร์เซลล์ถ้าเราติดแบบออนกริดหมายว่าเราจะเอาออนกริดเนี่ยมาจ่ายไฟให้เฉพาะกลางวันถูกมั้ยเราก็ต้องดูหน่วยการใช้ไฟเฉพาะกลางวันสิ
1: กลางวันอ๋อโอเคแต่
0: เราไม่ควรเอา500หน่วยเราไม่ควรเอาทอทัลของทั้งเดือนนั้นมันมาวัดซึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราจะมีวิธียังไงเราจะรู้ว่าเราใช้ไฟในช่วงกลางวันกี่หน่วยง่ายๆเลยก็คือไปจดมิเตอร์ครับ
1: ก่อนเราจะบ้าน
0: ง่ายๆเลยฮะ คือเราไปถ่ายรูปไว้เลยว่าสมมติว่าสัก9โมงแล้วกันนะถ่ายรูปไว้9โมงมิเตอร์เลขอยู่เท่าไหร่พอประมาณสัก4โมงเย็นก็พอไม่ต้อง5โมงก็ได้ไปถ่ายรูปอีกทีนึงนะครับถามว่าทำไมเอา9โมงถึง4โมงเย็นเพราะว่าเป็นช่วงที่ระบบโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือถ้าเช้าวันนี้แสงอาทิตย์มันยังไม่เข้มพอโซลาร์เซลล์มันก็ผลิตได้น้อยนะครับเราก็เลยตัดหางในทิ้งไปหลังจาก4โมงเย็นก็เหมือนกันนะคร
1: ับก็น้อยแล้วเพราะตะวัน
0: ก็น้อยเราก็เอาแค่ช่วง9โมงถึง4โมงเย็นเราลองไปจดเราลองไปถ่ายรูปเก็บดูว่า9โมงถึง4โมงเย็นเนี่ยเราใช้ไฟไปกี่หน่วยลองจดแบบนี้สัก2วัน3วันเราก็จะรู้แล้วว่าคูณ30วันหาค่าเฉลี่ยแล้วคูณ30วันเราควรจะติดตั้งโซลาร์เซลล์กี่หน่วยกันแน่เพื่อซัพพอร์ตไฟกี่หน่วยกันแน
1: ่
0: นึกออกไหมฮะ
1: ค่ะนึกออก
0: วันนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปลงทุนเยอะ
1: 500มันก็จะคูณเยอะ
0: มันก็จะเยอะ
1: ม
0: ัน
1: ก็จะทำให้เราอาจจะต้องมี
0: ลงทุนเยอะ
1: ในการติดตั้งสูงแล้วมันอาจจะเกินแบบว่าสิ่งที่เราใช้จริง
0: คุ้มทุนช้า
1: แล้วก็ทำให้เราคุ้มทุนช้า
0: แต่ตอนนี้มันมีโครงการนึงที่มาทำให้เราคุ้มทุนเร็วขึ้นคือรัฐบาลใหม่เนี่ยไอ้รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยกำลังเพิ่มเรื่องความน่าสนใจในการติดโซลาร์เซลล์อย่างหนึ่งเลยคือว่าถ้าคุณผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เกิน
1: ขายใช่ไหมคะ
0: คุณขายไฟให้ไฟฟ้าได้ด้วยแต่อย่าคิดว่าเราจะติดโซลาร์เซลล์เพื่อมาขายไฟฟ้าให้ไฟฟ้านะครับมันไม่คุ้มนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าอันนี้มันจะช่วยทำให้เราจุดคุ้มทุนเราเร็วขึ้น
1: ค่ะ
0: คือว่าเรา
1: ปกติเวลาขายคืนไปเนี่ยราคาเหมือนที่เราใช้งานไหมคะ
0: ไม
1: ่ต่างกันแต่ว่า
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงในโซเชียลมาก
1: ครับ
0: คือเราซื้อไฟอย่างไรไฟ

0: ระบบผลิตไฟฟ้าของเขาอะคุณไงว่ายิ่งคนใช้โซลาร์เซลล์เยอะเท่าไหร่ไม่ได้หมายความว่าไฟฟ้าเขาจะผลิตไฟฟ้าน้อยลงนะเขาก็ยังผลิตเท่าเดิมเขาไม่รู้ว่าคุณจะกลับมาใช้ไฟของเขาเมื่อไหร่
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ต้นทุนตรงเนี้ยมันคือเขาเรียกว่าต้นทุนที่เขาจะต้องสำรองไว้ในระบบค่าไฟฟ้าของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ไกฟ้าท่านก็พยายามอธิบายเพื่อให้เราสบายใจขึ้น
1: โอเคอ่ะเขาก็มีเหตุผลในส่วนของเขาใช่ไหมคะ
0: ทีนี้กลับมาคำถามเนาะโอ้เราไปไกลแล้วเดี๋ยวลืมคุณจัดชัยคุณจัดชัยก็บอกว่าค่าไฟก็ต้องเท่าไหร่ก็เมื่อกี้อธิบายไปละว่าม
1: าจดหน่วยกลางวันสิจะได้ค่าไฟที่แท้จริงเพราะว่าเราใช้
0: ถ้าคุณจะใช้ไฟเกิน500หน่วยอันนี้น่าสนใจละน่าจะเข้าข่ายในการที่น่าจะลงทุนในเรื่องโซลาร์เซลล์ละเพียงแต่ว่าคุณชัดชัยต้องไปดูก่อนว่าพฤติกรรมการใช้คุณจะใช้ในช่วงกลางวันเนี่ยเยอะไห
1: ม
0: ถ้าใช้ไฟกลางวันน้อยอ่ะไม่คุ้ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าใช้ไฟกลางวันเยอะถึงจะคุ้ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าโซลาร์เซลล์จะมาตอบโจทย์นี
1: ้
0: นะครับแล้วก็อันนึงเนี่ยก็คงต้องดูคืออันนี้ก็จะมีบอกว่าคุณชัยบอกว่ามีรถไฟฟ้าด้วย
1: ใช่
0: รถไฟฟ้าเนี่ย
1: ชาร์จตอนไหน
0: ถ้าชาร์จกลางวันแหละถึงจะคุ้ม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณจะใช้เอารถไฟฟ้าไปชาร์จตอนกลางคืน
1: ก็ไม่ได้ใช้ไฟโซลาร์เซลล์
0: ใช่ไหมโซลาร์เซลล์ต้องไปติดแบตเตอรี่เพิ่ม
1: แล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วย
0: เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มใช่แบตเตอรี่มันแพงแล้วรถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้โอ้โหชาร์จกันที6,000วัตต์นะ
1: ใช
0: ่6,000วัตต์หมายความว่าชาร์จกันทั้งคืน
1: ค่ะ
0: สมมุติเราคูณว่าเราชาร์จ8ชั่วโมงนะ8ชั่วโมงคูณ6,000วัตต์นี่48กิโลวัตต์เลยนะฮะคุณจะใช้ต้องลงทุนแบตเตอรี่เฉพาะชาร์จไอ้รถไฟฟ้าคันนี้คันเดียว48กิโลวัตต์อาวมันลงทุนเยอะมากเลยนะ
1: ค่าใช้จ่ายก็จะสูงมากทีนี้ว่าพูดถึงจุดคุ้มทุนนี้ยาวเลยนะแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: คือถ้าจะชาร์จรถไฟฟ้าตอนคืนน่ะผมแนะนำว่าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นเดียวอยู
1: ่เหมาะกว่าการไปติดโซลาร์เซลล์อีกนะ
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: คือคนที่ติดโซลาร์เซลล์ผมเชียร์ให้เปลี่ยนมิเตอร์ด้วยนะเป็นมิเตอร์ TOU ด้วย
1: นะ
0: ครับโดยเฉพาะคนที่ใช้ไฟกลางวันน้อยแล้วใช้กลางคืนเยอะน
1: ะ
0: แต่ถ้าสมมติว่าคุณใช้ไฟกลางวันเยอะผมเน้นให้ติดโซลาร์เซลล์อย่างเดียวไม่ต้องเปลี่ยนมิเตอร์ TOU
1: ต้องเปลี่ยนมิเตอร
0: ์
1: โอเค
0: แต่ถ้าคุณใช้กลางคืนกับกลางวันพอๆกันแล้วคุณอยากลดค่าใช้จ่ายเนี่ยเปลี่ยนมิเตอร์ TOU จะช่วย
1: ผลเลยช่วยลดค่า
0: ที่ยิ่งคุณมีรถไฟฟ้าชาร์จตอนคืนด้วยเนี่ย TOU จะมาช่วยแบ่งเบาภาระเราได้เยอะเลยจากที่คุณต้องจ่าย4บาทเนี่ยเหลือแค่2บาทกว่า
1: ใช่ซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่คุณยิ่งถ้าบางคนไม่ได้อยู่บ้านเลยกลางวันนะแล้วก็ใช้หลักๆคือใช้แบบเขาเรียกอะไรเครื่องปรับอากาศนอนตอนกลางคืนหรือว่าดูทีวีแล้วก็มีชาร์จรถไปด้วยอันนี้คือ
0: เปลี่ยนTOU
1: แค่TOUก
0: ็ไม่ต้องติดโซล่า
1: ไม่ต้องมีต้นทุนเปลี่ยนมิเตอร์เท่าไหร่นะคะคุณเดช
0: า7,000
1: บาท
0: ประมาณ7,000บาท
1: ต่างกันกับ
0: ตอนแรกเจอเป็นแสน
1: ใช่ค่ะโอเคชัดเจนนะคะคุณชัดชัยน่าจะเป็นข้อมูลสำหรับท่านอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าคุณเดชาเพราะอีกคำถามหนึ่งก็ดีเทลเหมือนกันในรายละเอียดเนาะเพราะว่าเขาถามมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าไฟใช่ไหมคะแล้วก็มีการจดนะมิเตอร์ต่างๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาคุยกันถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากมาได้นะคุณผู้ฟังคะ Facebook Live Fanpage FM 90.5 แล้วก็ YouTube ที่ช่อง Thinking Radio ค่ะรวมไปถึงที่ LINE @Thinking Radio นะคะแต่ขออนุญาตนะสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าขอเป็นคำถามเรื่องของไฟฟ้าเท่านั้นหรือจะเป็นโซลาร์เซลล์หรือว่าเป็นไฟฟ้าในบ้านนะคะก็
2: ก่อนที่จะพักกันค่ะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่มีประเด็นปัญหาเรื่องของเข่านะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินลงบันไดก็เริ่มต้องระวังมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heel Life ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะค่ะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมานะคะเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะตัวผ้าถักทอพิเศษนะคะให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมค่ะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นค่ะและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทรได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันต่อค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนเกมคิดแบบเดิมอาจไม่รอดปี2026เกมเศรษฐกิจทั้งไทยและทั่วโลกถูกเปลี่ยนได้ทุกเมื่อบนความไม่แน่นอนทั้งการเงินน้ำมันการลงทุนหรือคลื่นเทคโนโลยี AI ที่กำลังซัดใส่ธุรกิจคุณเราจึงลงลึกเน้นหนักเรื่องเหล่านี้กับช่วงพิเศษ CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจอัดแน่นตลอดทั้งสัปดาห์ที่2ของเดือนเจาะลึกวิสัยทัศน์ผู้นำถอดรหัสเศรษฐกิจไทยและโลกกับตัวจริงที่รู้ลึกรอบด้านพร้อม2วิทยากรใหม่จรีพรจารุกรสกุลและสุทธิ์ลิ่มพงพันธ์ในทุกวันพุธห้ามพลาดทุกๆวีคที่2ของเดือนลงลึกในสิ่งที่ CEO อย่างคุณต้องห้ามพลาด 8:30 น. ถึง 10:00 น.ที่ 96.5 FM ชมสดได้ที่ Facebook และ YouTube Thinking Radio
4: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น. ถึง 7:30 น. นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
5: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์ 7:00 น.ที่คลื่นความคิด 96.5 FM
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราอยู่กับทีมงานสถาปนิกอาสาวิศวกรใจดีนะคะอาจารย์เดชาสิริประเสริฐกุลค่ะเป็นวิศวกรไฟฟ้านะคะผู้เชี่ยวชาญเรื่องของไฟฟ้าวันนี้ก็คุยกันในชั่วโมงแรกเรื่องของโซลาร์เซลล์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณเดชายังอยู่กับเรานะคะใครมีคำถามเรื่องไฟฟ้าเรื่องโซลาร์เซลล์ก็ฝากกันเข้ามาได้ยังคุยภาคต่อกันซึ่งมีหลายเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เบรกที่แล้วเนี่ยตอบคำถามเรื่องไฟฟ้าเดี๋ยวเบรกนี้มาว่ากันต่อนะคะไปทักทายคุณเดชาใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากได้เลย Facebook Live Fanpage FM 94.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะแล้วก็ LINE ที่ @Thinking Radio ค่ะสวัสดีครั้งค่ะคุณเดชาค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เวลาเดินอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะก็มาตอบคำถามกันต่อนะคะเบรกที่แล้ว2คำถามเนี่ยเป็นเรื่องของโซลาร์เซลล์นะก็หลายท่านก็สนใจก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาเบรกนี้ยังมีคำถามเรื่องไฟฟ้าหลายเรื่องมาที่ท่านนี้คุณ A น่าสนใจเหมือนกันตอนแรกอ่านคำถามตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเอ๊สามารถถามหน้าไมค์กับคุณเดชาได้หรือเปล่ามันเป็นการลักไก่หรือเป็นความผิดอะไรไหมถ้าจะทำแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวฟังกันแล้วเดี๋ยวให้คุณเดชาช่วยตอบว่าแบบเนี้ยทำได้ไหมแล้วเป็นความผิดไหมนะคะคุณเอเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเรามีบ้านสองหลังติดกันเป็นคนละบ้านเลขที่เลยนะคะคุณเดชามิเตอร์ไฟฟ้าก็แยกบ้านกันเลยคือเป็นชื่อของคุณเอแล้วก็เป็นชื่อของคุณพ่อนะคะคุณเอก็อยู่บ้านคุณเอบ้านคุณพ่อคุณพ่อไม่อยู่แล้วก็เอาไว้เก็บของค่ะก็ไม่ได้เข้าไปอยู่นะซึ่งบ้านของคุณเอเนี่ยก็ใช้ไฟ350หน่วยต่อเดือนบ้านของคุณพ่อเนี่ยใช้ไฟ20หน่วยต่อเดือนต่างกันอยู่แล้วนะเพราะไม่มีคนอยู่นะคะคุณเอบอกว่าถ้าผมจะเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้า2บ้านให้เท่ากันเพื่อที่จะค่าไฟใหม่ที่คุณเดชาบอกเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ0ถึง200อ่ะจะได้ลดค่าไฟลงมา3บาทต่อหน่วยเนี่ยคุณเอบอกว่าแบบนี้ผมจะมีความผิดอะไรหรือเปล่าจะมีโทษค่าปรับไหมเพราะว่าเขาก็จ่ายทั้ง2บ้านอยู่อะไรเงี้ยอีกบ้านมันไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับค่ะก็ผมคิดว่าคุณเอนี่ฉวยโอกาสจะมาตรการดีมากเลยนะ
0: แต่ไม่เอาคำถามแรกก่อนอันนี้ทำได้ไม่ได้ผิดใช่ไหมคะ
1: คือเท่าที่ทราบไม่มีข้อห้าม
0: ค่ะ
1: พี่แต่ว่าผมแค่สงสัยเท่านั้นเองว่าคุณเอจะทำยังไงคือในนี้ไม่ได้บอกว่าบ้านติดกันนะ
0: ค่ะ
1: บอกว่าเป็นบ้านสองหลังมีบ้านเขากับบ้านพ่อ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวผมก็ยังนึกไม่ออกพอดีรายละเอียดไม่ได้ไม่ให้มานะว่าบ้านอยู่ยังไงอยู่ห่างกันหรือยังไงหรืออยู่ติดกันจริงๆ
0: ค่ะ
1: คือเป็นทาวน์เฮาส์หรือเปล่าแบบบ้านส่วนใหญ่ก็จะซื้อบ้านติดกัน
0: ใช่ไหมบ้านแฝดอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมคะ
1: ซึ่งบ้านเหล่านี้เขาสามารถขอมิเตอร์แยกกันได
0: ้ค่ะ
1: ตามบ้านเลขที่เนาะคือถ้าบ้านเลขที่เขาละบ้านเลขที่ก็สามารถขอมิเตอร์แยกมิเตอร์กันนี้พอบ้านหลังบ้านของคุณเอเนี่ยบ้านพ่อกับบ้านคุณเอเนี่ยแยกมิเตอร์กันอยู่แล้วค่าไฟมึงที่ใช้พอบ้านคุณพ่อไม่ได้ใช้ก็เลยใช้ไฟน้อยคือ20หน่วยยังไงก็ต้องโดนเก็บเพราะมันมีค่าบริการอะไรต่างต่อให้ไม่ใช้ไฟก็จะมีค่าไฟสำหรับค่าบริการตรงนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้คุณเอก็อยากจะใช้จังหวะของมาตรการของนายกอนุทินเนี่ย ที่บอกว่าถ้าใครใช้ไฟ
0: ตรงนี้350เขาเกิน200
1: เขาเกิน200ก็อาจจะไปโดนค่าไฟที่เกิน3บาทเนาะเขาอยากจะใช้ไฟ3บาทจะเฉลี่ย150ของ310ไปอยู่บ้านคุณพ่อที่ใช้20จะได้ใช้ไฟที่เรท3บาทได้ไหมก็ทำได้นะถ้าคุณเอมีความสามารถที่จะสามารถย้ายโหลด
0: มีคนทำไหมคะคุณเอ
1: ไม่ผมกำลังสงสัยว่าเขาจะย้ายโหลดไฟฟ้าของบ้านเขาไปอยู่มิเตอร์บ้านพ่อยังไง
0: ถ้าเขาติดกันนะคะได้ไหม
1: เขาจะย้ายยังไงอะสมมติว่าบ้านคุณเอมามี2หลังเนาะอยู่ดีคุณเอมาจะเสกให้แอร์ห้องนอนเนี่ยที่เคยใช้มิเตอร์1อ่ะไปใช้ไฟของมิเตอร์2ได้อัตโนมัติเหรอมันไม่ได้ไงมันก็ต้องมีการเดินสายไฟใหม่ถูกไหม
0: ค่ะ
1: ต้องมีการย้ายสายไฟซึ่งผมว่าค่าใช้จ่ายมันจะเยอะนะมันจะคุ้มหรือเปล่าใช่ไหมนึกออกไหม
0: นึกออก
1: คือมันทำได้แหละแต่ว่า
0: ผิดภาพตามแล้ว
1: ทำแล้วมันคุ้มไหมอ่ะ
0: อาจจะมีต้นทุนที่แพงกว่าค่าไฟที่จะต้องจ่าย
1: ใช่ใช่มันวุ่นวายด้วยฮะมันวุ่นวายด้วยเนาะแล้วก็ต้องจำให้ได้ด้วยนะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวไหนใช้มิเตอร์จากบ้านพ่อตัวไหนใช้มิเตอร์จากบ้านตัวเองเวลามาเซอร์วิสอะไรเงี้ยมันจะงงหรือเปล่าคือแบบว่าถ้าจะจำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเกิดไปดับเบรกเกอร์ผิดลูกเงี้ยแล้วไปซ่อมบำรุงผิดนึกว่าไฟดับแล้วยังมีไฟอยู่เงี้ยมันก็จะอันตรายนะผมว่าถ้าจะทำก็คิดนิดนึงว่าทำแล้วมันได้ประโยชน์แค่ไหนเนาะ แต่เท่าที่ดูผมคิดว่ามันน่าจะทำยากสิ่งที่ผมนึกได้ตอนนี้ที่น่าจะพอทำได้แล้วไม่น่าจะเป็นปัญหามากคือว่าลองดูว่าถ้าสมมติบ้านสองหลังเนี่ยนะไม่ได้อยู่ห่างไกลกันมากเป็นไปได้ไหมที่เราจะเชื่อมท่อน้ำประปาของบ้านหลังหนึ่งหลังสองเนี่ยให้ร่วมกันแล้วใช้ปั๊มตัวเดียว
0: อ
1: ันนี้มันเราไม่ยุ่งกับการไฟฟ้าเลยน
0: ะ
1: เรายุ่งกับท่อน้ำในบ้านเรา
0: ค
1: ่ะนั้นเวลาที่แทนที่ปั๊มของบ้านคุณเอจะต้องใช้ไฟฟ้าของบ้านคุณเอก็ไปใช้ไฟของใช้ปั๊มของบ้านคุณพ่อแทนนึกออกมั้ยมันก็จะใช้ไฟของบ้านคุณพ่อแทนแล้วไฟที่มันวิ่งมันจะวิ่งผ่านมิเตอร์บ้านคุณพ่อไม่ได้บ้านผ่านมิเตอร์อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราสามารถจัดสรรเรื่องของการใช้พลังงานได้บ้านไม่ใช่ไม่ได้เลยแล้วก็ถ้าบ้านอยู่ติดกันเนี่ยอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเสียบปลั๊กพ่วงอ่ะที่เป็นปลั๊กพ่วงเนาะไม่ได้ปลั๊กที่อยู่ติดผนังเนี่ยแทนที่จะเสียบปลั๊กบ้านคุณเองก็ไปเสียบปลั๊กบ้านคุณพ่อเลยอันเนี้ยมันก็ง่ายหน่อยนึกพอนึกออกใช่ไหมอย่างเช่นสมมติว่ามีพัดลมเนี่ยมีพัดลมตั้งโต๊ะก็ล่ะแล้วอยากจะเปิดทั้งวันเนี่ยแทนที่จะเสียบบ้านคุณเอใช่ไหมคุณเอก็เอาปลั๊กพ่วงไปเสียบบ้านคุณพ่อแล้วก็เอาพัดลมเนี่ยไปเสียบปลั๊กพ่วงตัวนี
0: ้คิดภาพตามแล้วก็มีความชุลมุน
1: ที่ต้องจับให้ได้คือมันผมถึงบอกว่า
0: ไม่แล้วเพราะว่าบ้านไม่ได้มีแค่คุณเอคนเดียวนะมีผู้น่าถ้าไม่ได้อยู่คนเดียวมันก็มีผู้ใช้งานที่จะต้องร่วมกันจดจำดีเทลเหล่านี้ด้วยอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่คือผมบอกว่าเอ๊ะมันทำได้นะแต่ว่ามันไม่มีข้อห้ามด้วยนะแล้วก็ไฟฟ้าเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคุณเอทำอ่ะเพียงแต่ว่าคุณเอจะทำจริงเหรอมันค่อนข้างวุ่นวายยุ่งยากเหมือนกัน
0: ค่ะแต่ก็อาจจะมีบางบ้านที่เขาสามารถทำได้แล้วก็ถ้าด้วยหลังต่างเขาเอื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: คะใช่ใช่ก็บอกว่าเขาออกแบบเตรียมการไว้แล้วเนาะว่าสามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้โดยการเฉลี่ยไฟระหว่างมิเตอร์ได้เงี้ย
0: ค่ะ
1: ซึ่งตรงนี้มันทำได้ในทางการออกแบบ
0: ค่ะแต่มันต้องออกแบบมาตั้งแต่ต้นนะมันก็จะง่ายในแง่ของการใช้งานถูกไหมคะแต่ถ้านี้มันเป็นโอ้โหมันต้องเหมือนมา modify ภายหลังเนี่ยมันก็จะ
1: modify ภายหลัง
0: แต่ถ้ามา modify แมนดูแมนนวลเหมือนกันนะถ้าฟังใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วผมว่ามันประหยัดไฟได้กี่บาท
0: ค
1: ือถ้าคุณเอใช้ไฟ350กับ20รวมกันมัน370
0: ค่ะ
1: หน่วยเนาะ
0: ก็ยังอยู่ในเลนส์ที่ไม่เกิน400
1: ผมว่าผลประโยชน์ที่คุณเอจะได้รับจาก150หน่วยที่เกิดมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: คูณกับค่าไฟจากโครงการเนี้ยผมว่ามันต่างจาก3บาทขึ้นมาเป็น4บาทเป็น1บาทเนาะ
0: ค่ะ
1: คุณเอจะประหยัดไฟได้แค่เดือนนึงประมาณ150บาท
0: ค่ะกับดีเทลและความยุ่งยากกับอีกอันนึง
1: คุ้มมั้ย
0: อันนี้เป็นมาตรการเนาะซึ่งระยะสั้นกลางยาวเนี่ยต้องดู
1: มันอยู่แป๊บเดียวด้วย
0: ต้องดูระยะเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะ
1: คือรัฐบาลเปลี่ยนเขาก็อาจจะเปลี่ยนนโยบายก็ได้นะตรงนี้มันเป็นนโยบายแบบแป๊บเดียวอ่ะอยู่แป๊บเดียว
0: อาจจะเป็นนโยบายชั่วคราวหรือเปล่าด้วยใช่มั้ยคะคุณเอลองพิจารณาดูแต่ว่าถ้าถามว่ามีความผิดมั้ยมีโทษค่าปรับมั้ยไม่ได้มีข้อห้ามใดๆ
1: เท่าที่รู้ไม่มีข้อห้าม
0: เกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่มั้ยคะแต่ว่ามันจะอาจจะสับสนแล้วก็ไม่ user friendly ในการใช้งานถ้าจะต้องแล้วทำแล้ว modify แบบแมนนวลด้วย
1: คือให้ผมแนะนำเนี่ยวิธีการที่จะทำให้ค่าไฟบ้านคุณเองถูกลงน่าจะง่ายกว่าอย่างเช่นลองไปหาอุปกรณ์ที่ใช้โซลาร์เซลล์มากขึ้นโซลาร์เซลล์อันนี้หมายว่าไม่ได้แผงใหญ่เนาะอย่างเช่นอย่างนี้มันก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่ตัวเล็กๆที่ใช้
0: ม
1: ี
0: คนถามที่ใช้เฉพาะอุปกรณ์ด้วยอะค่ะใช่มีคนถามเยอะเหมือนกันนะว่าบางทีเหมือนลากไปเสียบกับตัวนู้นตัวนี้พัดลมบ้างหม้อหุงข้าวบ้างเคยเห็นในแบบว่ารีวิวต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ๋อก็อาจจะเลือกเหมือนกันก็ได้
1: เดี๋ยวนี้โคมไฟโซลาร์เซลล์มันก็มีขายกันเก่งกาจนะ
0: ค่ะ
1: ราคาก็ไม่แพงด้วยชุดนึงเนี่ย300บาท
0: ค่ะ
1: ส่องสว่างแบบสว่างทั้งคืนก็มีเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นการลงทุนระยะยาวแล้วก็ง่ายแล้วประหยัดกว่าด้วย
0: ค่ะโอเคอ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะคุณเอได้ข้อมูลไปเรียบร้อยนะลองพิจารณาดูนะคะมาอีกคำถามนึงไหนคุยเรื่องของค่าไฟแล้วจริงก็มีคำถามเกี่ยวกับค่าไฟเยอะเหมือนกันท่านนี้ให้ดีเทลมาค่อนข้างละเอียดเหมือนกันค่ะคุณเดชาคุณตะวัน คุณตะวันเนี่ยเขาบอกว่าเขาเช่าห้องนะคะเขาเช่าห้องอยู่เดือนแรกเปิดแอร์เปิดพัดลมเปิดตู้เย็นก็มีแค่นี้เปิดแอร์ก็หลังจากเลิกงานประมาณทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มแล้วก็ปิดตอนห้าทุ่มจนถึงตีหนึ่งแล้วก็ตู้เย็นหนึ่งประตูสูงประมาณหนึ่งเมตรกว่าได้นะคะเครื่องหนึ่งแล้วก็พัดลมที่เปิดทั้งคืนเลยแล้วก็ไปทำงานเช้าก่อน9โมงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของคุณตะวันก็แทบจะไม่ได้อยู่ห้องอยู่แล้วนะคะเดือนแรกเนี่ยค่าไฟมาแค่ประมาณ 1,632 บาทนะคะค่าไฟหน่วยละ8บาทนะเพราะว่าอยู่เช่าห้องอยู่เนี่ยนะคะเลขมิเตอร์เขาจดไว้ด้วยนะ3336เป็น3540ก็ถือว่าปกติดีแต่พอมาเดือนที่2ปรากฏว่าค่าไฟอ่ะพุ่งขึ้น3328นะคะแล้วมากกว่านั้นก็คือเท่าตัวเลยนะคะเลขมิเตอร์จาก 3,540 เนี่ยเป็น 3,956 แล้วอยากถามว่าแบบเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรผิดแปลกไปหรือมันมีไฟรั่วไฟอะไรไหมคะอย่างนี้ดูเหมือนตัวเลขมัน
1: ต้อง
0: กระเถิบขึ้นแต่พฤติกรรมเขา
1: ต้องทำความเข้าใจกับคำถามของคุณตะวันนิดหนึ่ง
0: ค่ะ
1: คือคุณตะวันแจ้งมาว่าหน่วยไฟเนี่ยหน่วยละ8บาท
0: ค่ะ
1: ซึ่งแสดงว่าเป็นการใช้ไฟฟ้าผ่านมิเตอร์เอกชน
0: ค่ะ
1: คือแง่ว่ามิเตอร์หอพักแล้วกันนะเพราะเขาบอกว่าเขาเช่าห้องอยู
0: ่
1: น่าจะเป็นหอพักนะครับแสดงว่ามิเตอร์เนี่ยเป็นมิเตอร์ไม่ใช่ของการไฟฟ้า
0: ค่ะ
1: เป็นมิเตอร์ของเจ้าของหอพักเจ้าของห้องเช่าตัวเนี้ยที่เขาเป็นคนติดแล้วก็คิดค่าไฟกับคนเช่าห้อง
0: ค่ะ
1: นะครับนั่นหมายว่าเราไม่รู้เลยว่ามิเตอร์เนี้ยได้มาตรฐานหรือเปล่า
0: ซึ่งก็สามารถที่จะไม่ได้มาตรฐาน
1: มีโอกาส
0: มีโอกาสที่
1: จะเป็นมิเตอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรืออาจจะเคยผ่านมาตรฐานแต่พอการเวลาผ่านไปเนี่ยมันเสื่อมถอยมันก็อาจจะอ่านผิดเพี้ยนได้นะครับทีนี้เราก็มาดูว่าคุณตะวันเนี่ยใช้โหลดไฟฟ้าอะไรบ้างคุณตะวันก็ให้ละเอียดมาค่อนข้างเยอะนะตอนที่ผมอ่านเนี่ยแกก็ไม่ค่อยได้ใช้ไฟอะไรเยอะนะ
0: ใช่พอออกไปทำงานดูอยู่บ้าน
1: แกบอกว่าแกมีแอร์จะมีพัดลมจะมีตู้เย็นนะครับแอร์เนี่ยเปิดแค่ช่วง1ทุ่มถึง3ทุ่มก็คือพูดง่ายว่าเปิดแค่2ชั่วโมงเองอ่ะ2ชั่วโมงเองนะหลังจากนั้นก็เปิดพัดลมทั้งคืนเปิดพัดลมทั้งคืนเลยเนาะแล้วก
0: ็
1: มีตู้เย็น1ใบสูงเมตรเดียว
0: ก็เดี๋ยวเป็น
1: ตู้เย็นใบเล็กนิดเดียว
0: ใช่
1: แต่ค่าไฟเขาน่ะมิเตอร์เนี่ยหักลบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ204หน่วย
0: ค่ะก็ยังถือว่าสูงไหมคุณเดชา
1: ผมว่าสูงนะ
0: ตั้งแต่ตัวแรกตั้งแต่เดือนแรกของเขาละใช่ไหมก็ถือว่าสูง
1: คือบ้านผมเนี่ยเปิดแอร์ทั้งคืนนะมีตู้ปลามีไฟอะไรเต็มไปหมดเลยผมยังใช้ไฟประมาณ300กว่าหน่วยเลย
0: ค่ะ
1: นี่โหลดเขาน้อยกว่าบ้านผมเยอะเลยนะแต่เขาใช้ไฟเกือบ204หน่วย
0: อาจจะมีผิดปกตินะ
1: นี่ถือว่าไม่ปกติมันน่าจะอ่านผิดปกติ
0: ค่ะ
1: ส่วนในหน่วยละ8บาทนี้ก็มันอยู่ที่ความพอใจของคนที่จ่ายเงินเนาะ
0: พอนี่เป็นหอพัก
1: คือมันก็คงเลี่ยงยากเพราะเขาอยู่หอพักเนาะก็ต้องตามค่าไฟที่หอพักเขาคิดแหละ เพราะว่าต้องอย่าลืมว่าการคิดไฟ8บาทตรงเนี้ยหอพักเขาไม่ได้จ่ายไฟ5บาทเหมือนเรานะ
0: ค่ะ
1: หอพักเขาเป็นธุรกิจเขาจะโดนค่าไฟแพงกว่าคนที่เป็นบ้านพักอาศัย
0: ใช่
1: เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เขาคิด8บาทก็อาจจะไม่ได้คิดเกินเลยก็ได้เขาก็อาจจะด้วยเรทนี้โดยทั่วไปของคนที่ทำธุรกิจหอพักอยู่แล้วเนาะทีนี้มาดูว่าค่าไฟเดือนที่2เนี่ยอันนี้คือเดือนแรกก็ผิดปกติละเด
0: ือ น2หนักเลย
1: 2เท่าของเดือนแรก
0: ค่ะ
1: 2เท่าของเดือนแรกแสดงว่ามิเตอร์มันน่าจะมีอาการผิดปกติมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะแล้วมันก็ยิ่งมาเพี้ยนหนักเดือนที่2เข้าไปอีก
0: ค่ะ
1: นะต้องบอกพี่ว่า
0: ต้องไปคุยกับหอพักแล้วแหละว่าเออมันดูผิดปกตินะ
1: ใช่ให้เขามาเช็คว่าเอ้ยผมก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทำไม
0: เนาะหอพักนั่นจะมีหลากหลายห้องใช่ไหมห้องอื่นเป็นเหมือนกันไหม
1: ใช่ใช่หรือไม่นั้นก็ต้องขอย้ายห้องอะขอย้ายห้องมันก็จะได้เปลี่ยนตัวมิเตอร
0: ์
1: หรือไม่ก็ลองถามเพื่อนข้างห้องว่าเขาใช้ใช้ไฟเดือนเท่าไหร่ใช้ไฟกันเดือนเท่าไหร่
0: ถ้าดูแล้วก็คือกระโดดเนาะจาก 1,600 มาเป็น 3,300 มันก็เหมือนกับอีกเท่าตัวนึงเลยอ่ะใช่ไหมคะ
1: คือถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็ต้องย้ายหอพักอะค่ะ
0: เพราะว่าไม่เพราะว่าจริงๆเราเข้าใจเลยนะยิ่งตอนเนี้ยค่าของชีพของทุกคนอะมันเพิ่มขึ้นผ่าน ค่าเดินทางค่าน้ำมันค่าอาหารอ่ะเป็นเดือนละ 20-30% อยู่แล้วนะแล้วถ้าเรามาเจอค่าไฟที่กระโดดเป็นอีกเท่าตัวนึงเนี่ยมันกระทบกับการใช้ชีวิตเยอะมากเหมือนกันนะคุณตะวัน
1: ใช่ใช่เคยจ่ายเดือนละ1,600ผมก็เยอะแล้วนะ
0: ใช่ถ้าอยู
1: ่คือบ้านผมก็จ่ายไฟประมาณนี้นะ
0: แล้วนี่เป็นหอพักก็เนาะจริงๆห้องพักไม่น่าจะสูงขนาดนี้แล้วด้วยการใช้ด้วยใช่ไหมคะด้วยการใช้ของเขาที่ก็ดูเหมือน
1: คือเราก็ไม่ได้ตีเจตนาร้ายของเจ้าของหอพักนะคือเรื่องพวกนี้มันดีมันเกิดขึ้นได
0: ้
1: โดยที่เจ้าของเขา
0: อาจจะไม่ทราบก็ได้เป็นการเสื่อมถอยของวัสดุของมิเตอร์
1: คือมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเป็นหอพักส่วนใหญ่ก็จะซื้อมาติดกันเอง
0: ค่ะ
1: ที่ปกติมันผิดกฎหมาย
0: แล้วการไฟฟ้าปกติเขาตรวจเช็ค
1: ไฟฟ้าเขาว่าหลักตาข้างนึงคือมันทำอะไรไม่ได้ฮะมันเป็นสิ่งที่ทำกันทั้งประเทศอ่ะคนที่ทำหอพักอ่ะจริงๆมันมิเตอร์ไฟฟ้าพวกนี้มันก็เป็นคือปกติเราขายไฟไม่ได้เอกชนขายไฟมาแข่งกับไฟฟ้าไม่ได้แต่มันมีกฎหมายอยู่แต่ว่าพอเราทำธุรกิจหอพักมันจะคิดค่าไฟไงกับคนเช่าก็ต้องติดมิเตอร์ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ซึ่งหอพักห้องพักแต่ละห้องมันไม่ได้มีบ้านเลขที่
0: ใช
1: ่มันก็ไม่ได้ไปขอจดเพื่อขอเลขมิเตอร์อะไร
0: จะต่างกับคอนโดมิเนียมเนาะที่อันนั้นจะมีแบบชัดเจนมิเตอร์ของใครอัน
1: นั้นเขาเรียกว่าห้องชุด
0: อันนั้นเป็นห้องชุด
1: ห้องชุดมันมีกฎหมายรองรับที่ออกบ้านเลขที่ได
0: ้
1: ม
0: ัน
1: ก็ไปขอมิเตอร์ได
0: ้
1: มันก็จะเป็นมิเตอร์ไกลฟ้าบินก็จะบินไกลฟ้าแต่นี้มันบินหอพักเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าร
0: ีบไปคุยเคสเนี้ยรีบไปคุยแล้วก็ดุมาหาสาเหตุหรือถ้าไม่ได้จริงก็
1: เช็คกับเพื่อนบ้านก่อนเพื่อนข้างๆห้องว่าเขาใช้ไฟเดือนเท่าไหร่อุปกรณ์เขามีอะไรบ้างถ้าเขามีอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกับเราค่าไฟก็ควรจะใกล้เคียงกัน
0: ใกล้เคียงกันแต่ถ้าเราฉีดจากเขาเลยเนี่ยอันนี้มันต้อง
1: แจ้งเจ้าของหอพัก
0: หรือถ้าเยอะเหมือนกันทั้งคู่ก็แท็กทีมกันไปเลยไปคุยกับ
1: จะม
0: ี
1: ไฟรั่วจริงก็ได้นะเราก็ไม่ทราบตู้เย็นเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่น่าสงสัยแอร์ก็เป็นตัวที่น่าสงสัยมันจริงก็เกิดไฟรั่วได
0: ้ค่ะยิ่งถ้าแบบใช้หอพักใช้มานานๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอุปกรณ์ใช้มานานๆโอเคแต่ว่าก็ถือว่าคุณตะวันก็ละเอียดนะหมายถึงไปเช็คไปโจทย์ไปเทียบกันหรือใดๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมเป็นคุณตะวันผมก็ต้องเอ๊ะแหละโอ้โหเคยจ่ายค่าไฟเดือนเท่านี้ทำไมเดือนที่2มันแพงจังเลยทำไมไม่ได้
0: แล้วมาเดือนแรกก็1,600เลยไงใช่ไหมคะก็ต้องคิดตั้งแต่แรกแล้วเหมือนกันโอเคอ่ะก็ยังไงรีบหาสาเหตุให้เจอนะคุณตะวันเข้าใจเลยเพราะว่านี่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
1: นี่เขาก็พยายามประหยัดแล้วนะ
0: ค
1: ือเปิดแอร์แค่2ชั่วโมงที่เหลือเปิดพัดลมเนี่ยแสดงว่าคุณตะวันเองก็น่าจะแบบค่อนข้างประหยัดอยู่แล้วอ่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เห็นใจฮะ
0: ค่ะโอเคได้น่าจะได้แนวทางนะคุณตะวันแล้วถ้าเช็คแล้วเป็นยังไงจริงๆส่งมาบอกเราบ้างก็ได้เนาะจะได้เป็นข้อมูลให้กับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะคะอีกท่านหนึ่งอันนี้เป็นสั้นๆแต่ว่าก็น่าสนใจเหมือนกันคุณวิชาเพราะว่าจริงๆช่วงเมษาที่ผ่านมาเราก็จะเห็นคนโชว์ยอดค่าไฟ
1: บ
0: ินค่าไฟในฟีดเต็มไปหมดเลยอวดกันบางคนก็บอกฉันก็สดใสของฉันอยู่ดีๆแต่พอเห็นค่าไฟเท่านั้นมันก็จะก้าวกระโดดแบบมากๆเลยคุณวิชาเขาสังเกตอย่างนี้เขาส่งมาเขาบอกว่าทำไมทุกหน้าร้อนเดือนเมษาค่าไฟจะต้องแพงกว่าปกติทั้งคุณวิชาเขาบอกว่าแต่เขาไม่ได้แท็กตัวเลขไงคุณวิชาเขาบอกว่าทั้งที่ส่วนตัวเขารู้สึกนะว่าผมใช้ไฟเท่าเดิมพฤติกรรมเหมือนเดิมๆเลยไม่ได้แตกต่างอะไรสักเท่าไหร่เลยมันมีปัจจัยอะไรอื่นๆนะคะคุณเดชาคะ
1: คืออุณหภูมิแวดล้อมมีผลกระทบต่อการกินไฟฟ้าของอุปกรณ์
0: คือ
1: ต่อให้เราไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเนี่ยแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมเรามีอุณหภูมิเปลี่ยนไปในเกณฑ์เพิ่มขึ้น
0: แต่การทำงานของเครื่องต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหม
1: เขาก็จะกินไฟมากขึ้นเอายกตัวอย่างง่ายๆแอร์เนี่ยถ้าอุณหภูมิข้างนอกมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเวลาที่เขาแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อทำความเย็นให้กับบ้านเราเนี่ยเขาก็จะต้องใช้พลังงานในการผลักดันความร้อนที่อยู่ในบ้านเนี่ยออกไปสู่ความร้อนที่อยู่ข้างนอกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความร้อนจากแดดต่างๆที่มันเข้ามาในบ้านมันก็จะมากขึ้นใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: งั้นสองส่วนนี้พอมันผนวกกันเนี่ยค่าไฟจากแอร์มันก็เลยพุ่งทะยานในช่วงเดือนเมษา
0: และ
1: แอร์คือตัวกินไฟมากที่สุดในช่วงเมษา
0: ค่ะ
1: อันที่สองก็คือตู้เย็นเนี่ยเราตู้เย็นเนี่ยบางบ้านเนี่ยกินไฟมากกว่าแอร์นะคุณจิติมาเชื่อไหม
0: ค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะตู้เย็นใช้24ชั่วโมงฮะ
0: เก่าด้วยไหมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยว
1: เก่าก็ส่วนนึงเก่าก็ส่วนนึงแต่ตู้เย็นเนี่ยเราใช้มัน24ชั่วโมงมันกินไฟ24ชั่วโมงเลยนะฮะแล้วหน้าร้อนอ่ะ
0: เปิดบ่อยด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ผมเชื่อว่าคุณวิชาเปิดตู้เย็นบ่อยกว่าหน้าอื่นเดือน
0: เราต้องแบบทานน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทานอะไร
1: ของอะไรก็ต้องเอาเข้าตู้เย็นเพราะกลัวเสีย
0: กลัวเสียจริง
1: พฤติกรรมพวกนี้บางทีเราลืมไปว่าเราเปลี่ยนอ่
0: ะ
1: จ จริงๆมันเปลี่ยนนะอันนี้พอเราเปิดตู้เย็นบ่อยเข้าเนี่ยการเปิดตู้เย็น1ครั้งเนี่ยความร้อนมันก็จะเพิ่มขึ้นในตู้เย็นทำให้คอมเพรสเซอร์มันก็ทำงานถี่ขึ้นประกอบกับแวดล้อมตู้เย็นก็อุณหภูมิมากขึ้นก็เหมือนแอร์ฮะเขาก็ทำงานมากขึ้นก็กินไฟมากขึ้น
0: ถึงแม้ว่าเราจะไม่อาบน้ำอุ่นน้ำร้อนเลยก็ตามแต่มันชดเชยกันไม่ได้ถูกไหมคะถ้าเทียบกับการปริมาณการกินไฟของเครื่อง
1: น้ำอุ่นเราอาบน้ำเราคงไม่อาบเป็นชั่วโมงแต่ตู้เย็นมัน24
0: ชั่วโมงโอเคเข้าใจ
1: มันคงแทนกันไม่ได้อ
0: ะ
1: ยังไงตู้เย็นก็ชนะอยู่แล้วอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าปั๊มน้ำก็มีผลฤดูร้อนฮะคนอาบน้ำถี่ขึ้น
0: ค่ะอ๋อโอเคร้อนเน
1: า
0: ะ
1: เอาง่ายๆเนี่ยบ้านผมเนี่ยโอ้โหเคยอาบน้ำแค่เช้ากับเย็นเนี่ยบางวันนี้ไม่ไหวอะบางวันนี้ต้องเพิ่มมื้อกลางวันขึ้นมาเนี่ย
0: บางวันแค่ยังไม่ได้อะไรเลยเดินไปหัวเปียกแล้ว
1: ใช่คือแบบอากาศมันแบบมันอบอ้าวนี่เหงื่อมันท่วมตัวอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรเหงื่อออกเลยก็ต้องอาบน้ำนะครับมันก็ใช้น้ำมันก็ไปปั๊มน้ำก็ใช้ไฟฟ้าพวกเนี้ยมันก็ถึงแม้ว่าบางทีเราก็ลืมไปพฤติกรรมพวกนี้มัน
0: เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรต่างจากเดิมแต่จริงมันมีเราก็แต่ตัวแรกนี่น่าสนใจมากเราอาจจะเปิดแอร์เหมือนเดิมเท่าเดิมแต่ว่า
1: ความร้อน
0: มันก็ทำให้ใช้กำลังไฟในการผลิตความเย็นใช่ไหมทำงานเยอะขึ้นแล้วก็พฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่รู้ตัวเช่นการเปิดตู้เย็นการอาบน้ำอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างmake sense กับค่าไฟที่เพิ่มขึ้นในช่วงของหน้าร้อน
1: ทุกปีเมษายนนี่เมษายนทำใจครับ
0: ค
1: ือค่าไฟทุกบ้านแพงหมด
0: แต่อาจจะด้วยเบรดในอดีตกับปัจจุบันน่ะเกี่ยวไหมคะคุณเดชาที่มันอาจจะมันก็ขึ้นมาด้วยอะไรด้วยมันก็เลยทำให้ดูราคามันก็เลยดูแบบว่าเยอะเพราะบางบ
1: ้
0: าน
1: ก็ส่วนด้วยยิ่งช่วงนี้เนี่ยโอ้โหอะไรก็แพงหมดเนา
0: ะ
1: เอาแค่ราคาน้ำมันมันก็แพงขึ้นนะ
0: ใช่
1: ไอ้เงินที่จะไปเติมน้ำมันรถมันก็มากขึ้นนะอย่างของผมเนี่ยโหมันเพิ่มขึ้น 23% นะเฉพาะค่าน้ำมันรถเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วตรงนี้พอมันจ่ายมากขึ้นเนี่ยพอเราเห็นบินค่าไฟเราก็เป็นลม มันก็เพิ่มขึ้นอีกแล้วอะไรเงี้ยคือทุกอย่าง
0: เพิ่มทุกอย่างค่ะโอเคเพราะฉะนั้นอะไรที่ปรับลดได้อะก็ปรับลดอาจจะเริ่มที่แบบพฤติกรรมของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะส่วนหนึ่งโอเคคำถามยังไม่หมดคุณเดชาแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณเดชากลับมาพูดคุยกันอีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องโซลาร์เซลล์ใครมีประเด็นคำถามอะไรหรือกำลังเผชิญปัญหาหรือกำลังตัดสินใจอยู่แล้วก็อยากขอข้อมูลก็ฝากมาได้เลยหรือเรื่องอื่นๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟฟ้านะคะวันนี้ขอบคุณคุณเดชามากๆเลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคุยกันอีกนะคะวันนี้ก็เราสองคนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: กับหมอบ้านที่โมเดิร์นเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกยืนยันพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเดินหน้าตามกฎหมายแม้จ่อถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ถึงความคืบหน้าการดำเนินการพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดพร้อมยืนยันว่าทั้งตนเองนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงผู้ที่กำกับดูแลหน่วยงานใช้งบประมาณโดยตรงทุกฝ่ายได้ใช้ความเข้มงวดในการดำเนินงานอย่างเต็มที่เมื่อถามถึงกรณีมีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินการของพ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวให้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็เป็นไปตามกฎหมายคาดว่าขณะนี้พระราชกำหนดได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาแล้วและคาดว่าภายในวันนี้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนั้นหลังจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบของตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชกำหนดฉบับนี้แล้วตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียหรือมาตรการดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดพร้อมแสดงความหวังว่าทุกอย่างจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้พักโทษและออกจากเรือนจำวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าตนเองก็เคารพนับถือและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามากว่า20ปีมีความผูกพันเหมือนลูกเหมือนหลานขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนายทักษิณด้วยส่วนจะมีโอกาสได้ปรึกษาในเรื่องที่นายทักษิณมีความเชี่ยวชาญบ้างหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีข้อห้ามใดๆแต่ตนเองว่าให้ออกมาให้ได้ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวกรุงเทพก็แคบอยู่แค่นี้วันใดวันหนึ่งอาจจะมีโอกาสได้พบกันตามโอกาสต่างๆเมื่อถามว่ายังมีการวิเคราะห์ว่านายทักษิณจะไม่วางมือทางการเมืองและจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนเองไม่คิดไกลถึงขนาดนั้นอดีตนายกก็เป็นคนที่ตนเองให้ความเคารพทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีตำรวจสภ.นาจอมเทียนเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์พลิกคว่ำซึ่งมีผู้ขับเป็นชายชาวจีนก่อนตรวจพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากว่าได้รับรายงานแล้วแต่เป็นรายงานอย่างย่อจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ส่งข้อความมาตั้งแต่เกิดเหตุใหม่ๆตนเองเน้นย้ำว่าให้มีการขยายผลและรับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้ให้ลึกที่สุดและให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มคนหาต้นต่อของปัญหานี้ให้ได้เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหตุใดคนต่างชาติสามารถครอบครองอาวุธได้ตนเองย้ำแล้วว่าไม่มีแล้วใบอนุญาตในการพกปืนทุกวันนี้ใครที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่และพกพาอาวุธปืนถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับขึ้นมาจะมีข้อหาอื่นๆตามมาอีกมากนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าได้รับรายงานมาแล้วหากไปเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับบุคคลหรือกลุ่มคนใดๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะดำเนินการอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าอาวุธส่วนใหญ่ที่เป็นอาวุธสงครามรวมถึงการตรวจสอบมือถือยังพบสิ่งที่คาดว่าจะเชื่อมโยงกับกลุ่ม BHQ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ต้องรีบเร่งดำเนินการอย่างเฉียบขาดซึ่งจะต้องดูเป็นเรื่องๆไปเพราะจะมีเหตุผลไปยังเรื่องของฟรีวีซ่าอีกทั้งหลายทั้งปวงแต่ขณะนี้ก็ขอให้ฝ่ายตำรวจและฝ่ายความมั่นคงได้สอบสวนให้ได้รายละเอียดให้มากที่สุดก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @โฟตรอนหรือโทร02-961-3727โฟตรอนผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
11: อยากให้องค์กรเติบโตอย่างก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมานานกว่า24ปีพร้อมดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาเรื่องศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมบุคลากรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดสยามHR พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามข้อมูลได้ที่0815558087และ0976510999 www.siamhr.co.th
12: ปลี่ยนทุกความท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานระดับรางวัลเกียรตินิยมต่อเนื่องถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารพร้อมเคียงข้างให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จกับเราสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาสอบถามข้อมูลได้ที่064-950-5291และ097-651-0999
13: โลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ไกลกว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถในทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยคนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรบนรากฐานของจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999 www.abathailand.com
14: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.นภัสวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
15: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมสระ2569ครับทุกๆวันเสาร์16:00 น.ถึง17:00 น.มาเจอกันได้กับดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและผมวรพงษ์แจ้งกิจครับสวัสดีครับดร.ฐานันท์ครับ
16: สวัสดีครับ
15: วันนี้ขออนุญาตให้ดร.ฐานันท์โชว์หน้าหล่อๆท่านเดียวนะครับผม ติดภารกิจอยู่ข้างนอกครับขับรถแต่ว่าจอดแล้วล่ะคุยได้ไม่สะดวกเปิดเผยหน้าวันนี้ วันนี้เรามีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้ดร.ฐานันท์ฝากเรียนคุณผู้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
16: ก็วันนี้ก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของแลนด์บริดจ์กันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสื่อมวลชนหรือนักวิชาการแล้วก็นักการเมืองต่างๆนะครับวันนี้ก็เลยจะมาขอวิเคราะห์ในเรื่องของข้อดีข้อเสียในมิติต่างๆซึ่งต้องเรียนว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับนะครับเรามองในมุมของเศรษฐกิจนะครับว่าเป็นการธุรกิจที่จะเกิดขึ้น
15: นะครับ
16: ความคุ้มค่าต่างๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วจริงๆแล้วในโครงการเนี้ยมันควรทำหรือไม่ควรทำ
15: โอ้เดี๋ยวผมจะเรียนถามอย่างนี้ไหมเพราะว่าวันนี้ดร.ฐานันท์จะฟันธงเลยว่าควรทำหรือไม่ควรทำใช่ไหม
16: ใช่ครับใช่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้นะครับไอ้โครงการที่เป็นเมกะโปรเจกต์เนี่ยอย่างแลนด์บริดจ์เนี่ยมันต้องข้ามมิติของความที่เป็นแค่เส้นทางคมนาคมนะครับไปสู่มิติของภูมิศาสตร์ทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่ประทาน
15: ครับ
16: คือเราต้องมองด้วยกันเนี่ยให้เห็นตรงนี้ก่อนนะครับ
15: ครับ
16: อันดับแรกก็คือมิติทางเศรษฐกิจแล้วก็โลจิสติกส์นะครับตรงนี้มันเป็นการสร้าง New S Curve ซึ่งมันไม่ใช่แค่ท่าเรือนะครับอันลึกทั้งสองฝั่งนะครับโดยที่มีการเป็นตัวเชื่อมแต่การสร้างเศรษฐกิจใหม่นะครับในทางภาคใต้ซึ่งจะดึงดูดอุตสาหกรรมต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกษตรแปรรูปหรือเรื่องพลังงานแล้วก็การเป็นดิจิทัลฮับ
15: ก็ฟังดูดีนะถ้าฟังนี้ฟังดูดี
16: ใช่ครับคือมันต้องมองให้มันกระจายว่าในสิ่งที่เอานั้นเนี่ยคืออย่าไปมองแค่แลนด์บริดจ์มองในสิ่งแล้วก็ที่มันเกิดขึ้นว่าเราจะทำอะไรต่อได้บ้างนะครับมันผมถือว่าตรงนี้มันเป็นทางเลือกใหม่ของโลกนะครับในขณะที่ภาวะของการจราจรที่ช่องแคบบรรยากาศเนี่ยเริ่มแออัด
15: ใช่ถูก
16: เราเป็นทางเลี่ยงแล้วเราแลนด์บริดจ์เสนอตัวเป็นทางเลี่ยงนะครับที่จะช่วยลดเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 4-5 วันแม้ว่าจะมีต้นทุนในการขนถ่ายสินค้าเพิ่มขึ้นก็ตามสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเข้าใจว่าทางรถเร็วกว่าเรืออยู่แล้วถูกไหมครับโดยปกติแล้วถ้าไม่ใช่แรงบิดโดยทั่วไปในรถเร็วกว่าเรืออยู่แล้วแล้วก็ทางอากาศคือเร็วที่สุดถูกไหมครับ
15: ถูกต้องใช่ครับ
16: อันนี้มันคือธรรมชาติของมันแต่ทีนี้ในมิติของเศรษฐกิจและโลจิสติกส์เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ท้าทายก็คืออันดับแรกคือจุดคุ้มทุนอันนี้พูดกันมากเลย
15: น
16: ะครับจะเป็นที
15: คุ้มไม่คุ้มโอ้ลงทุนตั้งเท่าไหร่นะฮะตัวเลขที่เขาเปิดเผย1ล้านล้านใช่ไหม
16: ต้องล้านครับล้านแต่ว่าตอนนี้เราก็หานักลงทุนเข้ามาเดี๋ยวพอพูดถึงนักลงทุนเนี่ยมันจะไปในข้อที่2
15: โอเค
16: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดความเสี่ยงในด้านงบประมาณทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโทษนะครับอย่างเช่นผมขอยงไปจีนนิดนึงละกันมาทางเรือกลับมาทางรถมาทางเรือเนี่ย20วันถึงเดือนหนึ่งมาทางรถอาทิตย์เดียว
15: ครับ
16: ไม่เกิน10วันใช่ไหมครับแต่ว่าทางรถต้องจ่ายมากกว่าอันนี้มันคือ
15: รถมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าถูกต้อง
16: ครับเป็นเรื่องปกติของโลจิสติกส์เลย
15: ครับ
16: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงต่อมาก็คือในเรื่องของเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะครับข้อดีคือเราจะขยับฐานะประเทศไทยจากทางผ่านเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มหาอำนาจทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งจีนและก็ชาติตะวันตกเนี่ยต้องให้สำคัญในการรักษานะครับเส้นทางสายใหม่ทางทะเล
15: ถูกต้อง
16: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะเป็นผู้ที่มียกระดับที่มี power มากขึ้นสำหรับประเทศไทยนะครับและความมั่นคงทางพลังงานอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ
15: ครับ
16: ส่งท่อน้ำมันเชื่อม2ฝั่งทะเลจะช่วยลดความเสี่ยงนะครับในการขนส่งพลังงานผ่านคุณภาพตรงนี้สำคัญมากนะครับแต่ข้อเสียที่จะมีก็คือในเรื่องของการรักษาสมดุลของขั้วอำนาจนะครับ
15: รักษาสมดุลของขั้วอำนาจไม่ถึงขั้วอำนาจระหว่างสหรัฐกับจีน
16: คืออย่างนี้ครับตอนนี้เราเปิดใช่ไหมครับว่านักลงทุนเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ถ้านักลงทุนใหญ่ๆเนี่ยก็จะหนีไม่พ้นไม่ว่าจะเป็นทางตะวันตกอเมริกาหรือตะวันออกกลางแล้วก็ทางฝั่งจีนรวมถึงแม้กระทั่งอินเดียด้วย
15: ครับ
16: ครับถ้าเกิดว่าใครที่พูดง่ายๆมีสิทธิ์ในการบริหารถ้าเรือนำลึกนะครับทั้งสองฝั่งตรงนี้เป็นของมหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่งเราก็อาจจะตกเป็นเป้าของความขัดแย้ง
15: อ๋อ
16: เป็นการทำในที่โลกได้
15: ตอนนี้เนี่ยน้ำหนักมันมาทางจีนนะดร.ฐานันท์ใช่ไหม
16: โอ้จีนแน่นอนอยู่ครับเพราะว่าเขาใช้ช่องแคบมาลากาขนส่งน้ำมันก็ประมาณทัดเกือบ 80% นะครับเขาก็คงอยากได้มากๆแหละตรงนี้เพราะว่ามันลดเวลาไปเยอะ
15: โอเคผมแลบภาพอย่างนี้นิดนึงเมื่อสักครู่นี้ดร.ฐานันท์พูดถึงข้อดีแล้วมาข้อเสียข้อแรกข้อดีหมายความว่าข้อดีคือย่นระยะเวลาในการเดินทาง2 คือเรื่องของการประหยัดต้นทุนในการขนส่งสินค้าถูกไหมแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจตัวเลขซึ่งมันก็น่าจะกลายเป็นเป้าของโลกใบนี้แล้วประเทศไทยก็จะเป็นเหมือนยุทธศาสตร์หนึ่งที
16: ่
15: ทั้งสองฝั่งทั้งตะวันตกและทางตะวันออกก็ต้องมองเราเพราะเรากลายเป็นจุดขนส่งสินค้าระดับโลกไปแล้วโอเค
16: แต่นี่คือ
15: ข้อเสียดร.ฐานันท์กำลังจะพูดถึงบาลานซ์ของขั้วอำนาจโอเคแล้วไงต่อครับ
16: ใช่ครับนี่คือสิ่งที่เราก็ได้ข่าวมาว่าทางสิงคโปร์ก็สนใจที่จะมาลงทุนเป็นกันเพราะว่าถ้าเกิด
15: เอางั้นก็ดีตอนแรกคิดว่าสิงคโปร์เขาจะไม่พอใจถ้าเกิดเปลี่ยนศัตรูกลายเป็นมิตรได้ก็โอเค
16: คือถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยสิงคโปร์นี้แบบนั่นเลยนะครับแย่เลยนะครับในเรื่องของจุดที่เคยเป็นรายได้หลักของเขาด้วยนะครับ
15: หมายความว่าเขาจะไม่ผ่านช่องแคบมาลากาแล้วเขาจะมาที่เราหมดเลย
16: ใช่ครับใช่ก็คงลดลงแหละใช้คำว่าลดลงดีกว่า
15: อ๋อสิงคโปร์ก็เลยสนใจจะมาร่วมลงทุนด้วยล่ะ
16: ใช่ครับต่อมาก็คือมิติทางสิ่งแวดล้อมและก็สังคม
15: ครับ
16: ข้อดีก็คือการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นแต่ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีถ้า ถ้าบริหารจัดการที่ดีจะเกิดการจ้างงานขึ้นจะเกิดการพัฒนาทางด้านของสาธารณูปโภคทั้งระนองแล้วก็ชุมพรเนี่ยแบบก้าวกระโดด
15: ครับ
16: แต่ข้อเสียที่น่ากลัวคือระบบนิเวศนะครับเพราะว่ามันไปกระทบแนวเชื่อมต่อทางเชื้อภาพที่สำคัญนะครับแล้วที่มันวิ่งคู่ไปเนี่ยมอเตอร์เวย์ก็ดีรถไฟรางคู่ก็ดีเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นกำแพงที่ตัดขาดวงจรชีวิตของสัตว์ป่าแล้วก็มันอาจจะเป็นในเรื่องของการทำลายป่าชายเลนด้วย
15: โอ้อันนี้มีการพูดถึงกันมากเราจะฐานันเรื่องของทำลายธรรมชาติเขาใช้คำว่าทำลายธรรมชาติคือมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของธรรมชาติที่เป็นสัตว์น้ำหรือพืชอย่างเดียวเขาพูดถึงวิถีชีวิตชาวประมงมันจะเปลี่ยนแปลงไปมหาศาลเลยอันนี้เป็นข้อที่คนวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เขาบอกเลยนะว่าจุดเป็นจุดตายนี่คือหนึ่งเรื่องเลยที่จะทำได้หรือทำไม่ได้โครงการนี้ก็เรื่องนี้ด้วย
16: ใช่ครับทีนี้มันก็เกิดอีกเรื่องนึงคือเรื่องของความขัดแย้งทางสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างวิถีของชุมชนกับการแล้วมันอาจจะเป็นระยะยาวไปเลยก็ได้ซึ่งตรงนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันต้องมีแนวแก้ในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนนะครับไม่ใช่พระประกาศนะบอกถึงข้อดีข้อเสียและให้ชุมชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้การใช้คู่นำของชุมชนที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนต่างๆเนี่ยเข้าไปสามารถที่จะร่วมตรวจสอบได้เป็นเรียลไทม์เหมือนกันนี่คือวิธีแก้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยระบบการประชาสัมพันธ์ของโทษนะครับขออนุญาตครับทีมหนึ่งของภาครัฐเนี่ยผมถือว่าแย่มาก
15: หมายถึงยังไงอ่ะหมายถึงว่า
16: เข
15: าสื่อสารถึงประชาชนเหรอ
16: เขาไม่เขา KPI ของเขาก็คือทำเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้ดูว่าฟีดแบ็กในประชาชนได้รับรู้มากน้อยแค่ไหน
15: แต่เขาต้องมีการเห็นว่าจะต้องมีการทำประชาวิจารณ์นั่นใช่เหรอครับ
16: ใช่ครับใช่มันต้องแต่ควรจะทำตั้งแต่แรกเริ่มเลยแล้วก็ทำคู่กันไปตลอดจนกระทั่งสุดโครงการแล้วก็หลังโครงการด้วยนะครับในเรื่องการวางแผนประชาสัมพันธ์นะครับที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างชัดเจนกับสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางชุมชนที่เกี่ยวข้องกับผม
15: ซึ่งหมายความว่าต้องทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งระนองแล้วก็ฝั่งชุมพรจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องทั้งสองจังหวัด
16: ใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าตัวชุมชนเองเนี่ยก็จะต้องในการเสพสื่อขอใช้คำนี้แล้วกันในการรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็ต้องรับจากข้อมูลข่าวสารเนี่ยจากหน่วยงานหรือองค์กรนะครับหรือช่องทางที่เชื่อถือได้เพราะวันนี้นักเรียนคีย์บอร์ดเยอะ
15: ครับ
16: นักเรียนคีย์บอร์ดเยอะซึ่งก็ใช้ความเห็นส่วนตัวเข้ามาบางคนก็รู้ไม่จริงบางคนก็ใช้ความเห็นส่วนตัวเข้ามามีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราในฐานะที่เป็นคนรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับในการตรวจสอบแล้วก็ตอนนี้ต้องตรวจสอบหลายๆด้านด้วยนะครับ
15: ถ้าโจทย์มันมีอยู่2เรื่องแรกคือคุ้มหรือไม่คุ้มกับการลงทุนผลประโยชน์ใครจะได้ใครจะเสียใครจะเป็นคนลงทุนเรื่องที่2คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่กำลังคุยกันนี่คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันต้องชั่งน้ำหนักไหมครับว่ามันจะเสียมากกว่าได้หรือได้มากกว่าเสียในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
16: ต้องเป็นสัปดาห์หน้าแล้วล่ะครับนะครับเดี๋ยวจะมาเฉลยให้ครับ
15: ใช่ไหมเออ
16: คร
15: ับ เพราะว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นตอนนี้คือว่ามันยังไม่มีใครที่เป็นบุคคลภายนอกโอเคถ้าสมาคมนักธุรกิจอาเซียนโดยอาจารย์บัญญัติอาจารย์นภัสอาจารย์ฐานานบอกว่าจะเป็นองค์กรกลางในการที่จะเซอร์เวย์และตรวจสอบให้เอ้ยอะไรอันอย่างเงี้ยผมว่าประชาชนเชื่อถือแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่กำลังจะออกมาทั้งงานวิจัยงานสำรวจอะไรเนี่ยมันมาจากฝั่งรัฐบาลหมดเลย
16: ครับก็ช่วงนี้คงต้องพักโฆษณาก่อนใช่ไหมครับได้เวลาแล้ว
15: 6:24 นะครับดร.ฐานาน
16: ครับผมแขกรับเชิญนั่นแหละครับเรียกว่าในรายการมาแล้ว
15: เอามาแล้วใช่ไหมโอ
16: ้
15: ท่านต่อไปพูดคุยกันใครจะคุยกับเราต่อครับหลังจากนี้อาจารย์
16: ท่านอาจารย์ครับ
15: เข้ามายังฮะ
16: เข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราเบรกก่อนดีกว่านะครับ
15: เบรกก่อนใช่ไหมบางครั้งเบรกเร็วหน่อยดีตอนนี้เพิ่ง16นาที26นาทีนะ
16: ครับผม
17: กี่นาทีก็ได
15: ้ไหมได้ไหมอาจารย์บัญญัติเข้ามาเลยใช่ไหม
16: ใช่ครับใช่ครับ
15: อาจารย์บัญญัติจะมีเวลาในเบรกนี้ประมาณ5นาทีแล้วจะเบรกหรืออาจารย์จะเข้า16นาฬิกา35เอาแบบสดๆเลยเนี่ยเรียลไทม์เลยเนี่ยเอาไงอาจารย์
17: นี่แล้วแต่ท่านผบ.ทบ.ครับ
15: อ๋ออาจารย์เข้ามาเลยเหรออ๋อนี่อยู่ด้วยกันใช่ไหมเนี่ย
17: ผบ.ทบ.ว่าไงก็ว่าอย่างนั้นครับตอนนี้อยู่ใน
15: สวัสดีสวัสดีครับอาจารย์บัญญัติครับสวัสดีครับ
17: สวัสดีครับคุณรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับอาจารย์ฐานันท์ครับ
15: โอเคเราจะเบรกกันประมาณ16นาฬิกา30อาจารย์เกริ่นนิดนึงประมาณ5นาทีว่าเราจะคุยอะไรเบรกหน้าอาจารย์ลินเชิญ
17: วันนี้ก็เล่าให้ท่านผู้ฟังทราบนะครับว่ามีการประชุมสมาชิกเราแล้วก็มาพูดคุยกันถึงรุ่นเรื่องทุนต่างๆเต็มไปหมดเลยไม่แน่ใจว่าอาจารย์ฐานันได้คุยเรื่องทุนไปบ้างยัง
16: ครับ
17: ยังใช่ไหมครับ
16: อ๋อท่านอาจารย
17: ์วันนี้ก็จะมีทุนเพิ่มเติมมาอีกนะครับเรื่องของอากาศยานบินต่ำนะครับซึ่งจะมีเดือนมิถุนายนที่ได้งบประมาณจากจีนมาเซ็ตไปแล้วนะครับมีแค่20ทุนครับก็คือไปวันที่14ถึง18มิถุนายนนะครับ14ถึง18มิถุนายนซึ่งที่ท่านผู้ฟังจะได้รับนะครับก็คือท่านจะได้ใบอนุญาตขับขี่อากาศยานบินต่ำหรือโดรนนะครับ
15: โดรนโอเค
17: หรือใบขับขี่โดรนนะ
15: ครับ
17: หลังหนึ่งมิถุนาเนี่ยกฎหมายบังคับแล้วว่าถ้าเกิดไม่มีใบอนุญาตตรงนี้เนี่ยนะครับถือว่าผิดกฎหมายนะโดนปรับนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่ง

0: คราวที่แล้วแตะไหหนานไปแล้ว
1: ครับ
0: รอบนี้ก็มีมาแบบด่วนๆอีกแล้วนะครับก็คือตุนที่ฮ่องกงนะครับเป็นงานฟู้ดเอ็กโปที่ฮ่องกง
1: ครับ
0: อัปเดือนกรกฎาคมสิงหานี่แหละนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นทุน20ทุนเหมือนกันก็จะให้บายเออร์ไปก็สมาคมจะซัพพอร์ตส่วนหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวจะมีโปสเตอร์แล้วก็ขอบคุณทีมคุณวรพงษ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของรายการทุกท่านนะครับใน Facebook เห็นโปสเตอร์เผยแพร่และเจาะตลาดจีนก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับ
1: สองทุนนี้หมายถึงทุนโดรนกับทุนฟู้ดเอ็กซ์โปที่ฮ่องกงนี่20ทุนตัวเลขออกมาหรือยังครับว่าซับซิไดซ์เท่าไหร่แล้วต้องจ่ายเท่าไหร่เองครับ
0: ซับซิไดซ์น่าจะเกิน 50% ครับ
1: โอ้
0: งบเต็มๆเนี่ยก็คือ 50,000 กว่าแน่นอนเลยทั้ง2ทริปเลย
2: ของโดน 63,000
0: ของโดน 63,000 ใช่มั้ยโอเค
2: แต่ว่าเดี๋ยวรอคอนเฟิร์ม
0: ครับก็ซัพพอร์ต 50% น่ะครับให้ท่านผู้ฟังได้แบบเต็มที่เลยโดยเฉพาะสมาชิกนะครับ
1: โอ้โห
0: แล้วก็วันนี้สมาชิกที่มีการประชุมเนี่ยก็เอาโอ้โหโปรดักต์ของคนไทยมาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับต่อยอดต่อติ๊กซอกันเนี่ยก็ปรากฏว่าได้มาอีกหลายทุนเลยที่จะให้ท่านผู้ฟังรายการเนี่ยได้รับทราบนะครับว่าไอ้ส่วนหลักๆเนี่ยที่ทางสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เยอะมากถ้าเป็นไปได้รบกวนคุณวรพงษ์นะครับอาจจะช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องของสมาชิกแล้วก็มาใช้บริการมาขอแนะนำมาขอดูรายละเอียดมาพูดคุยกันที่สมาคมนักธุรกิจอาเซียนได้เลยนะครับเดินทางง่ายมากนะครับติดถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ18เลยสำนักงานใหญ่การบินไทยไปนิดเดียวนะครับมาดูว่าเรามีทุนอะไรบ้างซึ่งมันมีหลายรายการแล้วก็รายละเอียดเยอะนะครับแล้วล่าสุด
1: อาคารวรศิลป์กดลิฟต์ไปชั้น9
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ที่ฮอตทิปมากที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของนอตอพลัสนะครับก็คือหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้นำนักธุรกิจอาเซียนไทยจีนนะครับพลัสซึ่งก็จะมีเวิร์กช็อป3วันไปดูงานที่จีน3วันแล้วก็3วันนะครับซึ่งก็ราคาย่อมเยาวมากจากเป็นแสนก็ลดไปเกือบ 50% นะครับอันนี้ก็มีผู้สมัครเข้ามาแล้วนะครับซึ่งเราก็จะให้ Fast Track ไปเรียนต่อในหลักสูตรอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับ
1: นอทอพลัสนี่เราเคาะกรอบเวลากันหรือยังครับว่าเปิดรับสมัครเมื่อไหร่แล้วก็เรียนเมื่อไหร
0: ่ทุกวันศุกร์ครับหลังจากเรียนนอทอของSBD Bank ที่ร่วมกับสมาคมแล้วเนี่ยจบที่กรกฎาคมใช่ไหมครับพอไปสิงหาเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะไปต่อเลยวันที่7วันที่14แล้ววันที่28สิงหาครับ
1: 7 14 28สิงหา3วันแล้วหลังจากนั้นก็ไปจีนอีก3วันเหรอครับ
0: ใช่ไปจีนอีก3วันก็จัดให้ตรงกับเรื่องของงานไชน่าเอ็กซ์โปอาเซียนเลยนะครับซึ่งตรงกับเดือนกันยา
1: ครับ
0: 17 18 19กันยาเนี่ยเราจะพาไปที่จีน
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นกลับมาอีก3วันเนี่ยพอเดือนตุลาถึงธันวาเนี่ยเราจะล็อกท่านแล้วนะท่านห้ามไปไหนกับเรานะนะครับเราจะเอาสินค้าท่านเนี่ยนะครับจัดทำแต่งตัวมาตรฐานเราไปขายที่จีนให้ได้ภายในสิ้นปีนี้นะคร
1: ับ รับ3 3เฟสเฟสแรกคือเรียน3วันเฟสที่2คือพาไปจีน3วันแล้วเฟสสุดท้ายกลับมาจับแต่งตัวอีก3วัน3ครั้งแล้วให้ขายให้ได้การันตีว่าต้องขายได้ขายไม่ได้เราไม่ปล่อยคุณไป
0: ได้ครับอันนี้คือไฮไลท์เลยนะเพราะว่ามันเป็นแบบความชันเลนหรือความท้าทายของสมาคมดีเด่น8ปีซ้อนด้วยว่า20รายเนี่ยเราจะต้องทำให้เขาซักเซสไปพร้อมกับเราได้ถ้าเขาให้ความร่วมมือกับเราครับ
1: โอ้โหโอเคเดี๋ยวขยายความช่วงหน้าอาจารย์ยังอยู่แล้วยังมีเรื่องอื่นเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะฝากอาจารย์ฐานันนะครับได้เจาะลึกรายละเอียดของทุนที่เหลืออื่นซึ่งโอ้โหไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะแต่ก็เดี๋ยวฝากอาจารย์ฐานันด้วยละกันนะครับคุณวรพงษ์
1: เดี๋ยวเบรกหน้าอาจารย์จะไม่ได้อยู่ในช่วงเบรกต่อไปใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวอาจารย์ฐานันจะ
1: ผมเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ก่อนปิดเบรกนิดนึงคนที่เขาสนใจแค่เป็นผู้ประกอบการหรืออาจจะเป็นลูกหลานผู้ประกอบการหรือคนรู้จักถ้าจะเดินทางไปที่

0: มาคมนักธุรกิจอาเซียนที่อาจารย์เอ่ยเมื่อสักครู่นี้ที่อาคารวรศิลป์ชั้น9เลยการบินไทยไปหน่อยนึงเนี่ย
1: ครับ
0: เขาไปได้ทุกวันเวลายังไงไหมครับมีวันทำการปิดทำการไหมอาจารย
1: ์จริงๆเราทำวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับถ้าเข้ามาวันไหนก็พบเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่าส่วนของทีมอาจารย์เนี่ยทุกวันพุธกับวันเสาร์เราจะเข้าที่ออฟฟิศครับ
0: ประมาณกี่โมงถึงกี่โมงให้ไปหาครับ
1: ถ้าเกิดพูดความจริงเนี่ยก็ต้อง10โมงอ่ะครับ10โมงขึ้นไปอ่ะครับคุณรพงษ
0: ์มีพูดความไม่จริงด้วยอาจารย
1: ์พูดความไม่จริงก็คือเวลาเปิดตั้งแต่9โมงอ่ะ
0: 9โมงอาจจะยังไม่ได้เจอทีมงานครบก็ทยอยเดินทางกันมา10โมงเต็มเลยคืออย่างนี้คือมีคนถามผมหลายคนว่าสิ่งที่เราอธิบายกันทั้งเรื่องของทุนทั้งเรื่องของข้อมูลความรู้หรือการสมัครสมาชิกเนี่ยถ้ามีเวลาแวะไปที่สมาคมเนี่ยเยี่ยมเยียนได้เจออาจารย์ฐานันได้เจออาจารย์บัญญัติเจออาจารย์นภัสเนี่ยหรือคุณหวงเฟยเนี่ยก็จะได้คุยรายละเอียดก็จะไปวันไหนดีถ้าอย่างนั้นถ้าเป๊ะๆเลยเนี่ยก็คือพุธกับเสาร์ประมาณสัก10โมงเช้าหลังจากนั้นไปได้เลยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอเคโอเคอ่ะประมาณนี้ครับอาจารย์ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกอาจารย์มีอะไรอีกไหมครับช่วงท้ายเบรกแรก
1: ได้ครับวันนี้ก็ดีใจนะครับผู้ประกอบการมากัน40กว่ารายนะครับก็โหมาต่อยอดเพื่อนได้ธุรกิจกันแบบเห็นเป็นรูปธรรมเลยนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับ
0: มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับบอกได้เลยมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนเพราะแต่ละทุนมีจำนวนจำกัดไม่ใช่เปิดให้เป็นร้อยเป็นพันคนไม่ใช่นะครับอย่างที่บอกนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาเจอกันใหม่แล้วดร.ฐานันจะมาขยายความเพิ่มเติมด้วยงั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับ
1: คร
0: ับ
2: ครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: อาจารย์คร
2: ับ รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.นภัสวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
3: เก้าโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
5: จูสังกมาสารวัตร
4: และพี่ก้อยกสิราเข้ามานันนะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
5: เรื่องง
4: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
5: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีคFM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @fotron หรือโทร02-961-3727 fotron ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
9: อยากให้องค์กรเติบโตอย่างก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมานานกว่า24ปีพร้อมดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาเรื่องศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมบุคลากรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดสยามHR พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามข้อมูลได้ที่0815558087และ0976510999 www.siamhr.co.th
10: เปลี่ยนทุกความท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานระดับรางวัลเกียรตินิยมต่อเนื่องถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารพร้อมเคียงข้างให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จกับเราสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาสอบถามข้อมูลได้ที่064-950-5291และ097-651-0999
9: โลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ไกลกว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถในทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยคนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรบนรากฐานของจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999 www.abathailand.com
2: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
11: ครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับก็ต้องขออนุญาตครับผม
0: เชิญเลยครับดร.ฐานันท์ครับเชิญเลย
11: ครับก็ขออนุญาตต่อจากท่านอาจารย์ประจักษ์เมื่อสักครู่นี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับ
0: ในสัปดาห์กี่ทุนครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์มันอยากพูดถึงอาจารย์เท้าความนิดนึงครับ
11: เมื่อสักครู่นี้ก็จะมีทุนของโดรนใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มของไหหลานนะครับเข้ามาคือไหหลานเนี่ยโดยปกติแล้วคนไทยทั่วไปก็จะเรียกว่าไหหลำก่อไหหลำ
0: ไหหลำอ๋อก่อไหหลำนั่นเองโอเคครับ
11: ใช่ทีนี้อย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลจีนเองเนี่ยเขาก็มีนโยบายที่จะพูดง่ายว่าสร้างเกาะไหหลำเนี่ยให้เป็นเขตปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
0: โอ้ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอ
11: ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเขาจะพัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นไงว่าให้เหนือกว่าฮ่องกง
0: ครับครับ
11: ทีนี้เราก็ได้ทุนจากทางรัฐบาลจีนมาในส่วนหนึ่งเพื่อให้ไปร่วมงานแสดงสินค้าที่ไฮแลนด์เอ็กซ์โปครั้งที่1
0: ครับ
11: งานเนี้ยสำคัญอย่างไร แน่นอนครับมันเป็นครั้งแรกของผู้ใหญ่เกาะไหหลามหรือไหหลานนี่แหละนะครับซึ่งไหหลานเนี่ยก็อยู่ทางทะเลใต้ทะเลจีนใต้นะ
0: ครับ
11: ก็เป็นเมืองที่ปัจจุบันนี้ทันสมัยมากนะครับตอนชายหาดที่ผมว่าตอนนี้ไม่แพ้พัทยาเลยนะครับ
0: เจริญ
11: มากนะครับแล้วก็จากงบตรงนี้ให้เป็นแสดงสินค้าโดยมีบูธให้ทั้งหมดเนี่ย10บูธที่อยู่ภายในอาคาร
0: ครับ
11: นะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับน่าจะประมาณ 80,000 กว่าบาท
0: กี่วันครับอันนี
11: ้28 29 30 31 12 7วันฮะ28พฤษภาคม28พฤษภาคม
0: 28 29 30 31 12ก็16วัน
11: ครับซึ่งตรงนี้จะรวมทั้งค่าเดินค่าเครื่องบินค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าอาหารค่าเดินทางนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม3ตะพักที่อยู่ทางทะเลจีนใต้ด้วย
0: อ๋อผมเห็นแล้วองค์ใหญ่มาก
11: องค์ใหญ่มากครับ
0: แต่
11: สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับท่านจะได้มีโอกาสในการจะซื้อสินค้าปลอดภาษีกับ
0: อ๋อมันมีดิวตี้ฟรีด้วยเหรอฮะ
11: พวกครับพวกแบรนด์ดังต่างๆเนี่ยนะครับซื้อมาแล้วแต่ว่าไม่เกิน 20,000 นะครับ
0: ครับ
11: เพราะถ้าเกิน 20,000 ท่านจะต้องเสียภาษีที่ตม.
0: มันเป็นงานแสดงสินค้าเหรอครับดร.ฐานัน
11: ท์ใช่ครับเป็นงานแสดงสินค้าซึ่งตรงเนี้ยเขาก็มีการพัฒนาขึ้นมาเนาะที่แตกต่างจากงานแสดงสินค้าโดยทั่วไปที่อื่นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือโดยปกติแล้วเวลาที่เราไปเดินทางไปออกบูธไปแสดงสินค้าที่ต่างประเทศสมมติว่าขายหมดก็ดีนะครับหรือได้คู่ค้าก็ดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอสมมติว่าไม่หมดทำไงครับขนกลับ
0: แน่นอนเราก็ต้องมีภาระในการหิ้วกลับครับ
11: หรือแม้แต่เซลขายถูกๆเพื่อ
0: แลกแจกแถม
11: ใช่ครับแต่งานนี้สมมุติในกรณีที่เป็นคุณขายไม่หมดเขาจะขึ้นฟอร์มขายให้ตลอดทั้งปีนะครับ
0: ไม่ว่าเขาจะเอาขึ้นออนไลน์เหรอครับ
11: ใช่ครับไม่ว่าจะเป็น Tencent นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้อินนะครับเสี่ยวหงซูซึ่งเสี่ยวหงซูบ้านเราไม่มีนะนะครับหรือแม้กระทั่ง Lazada จะเป็น Lazada จีนนะครับไม่ใช่ Lazada ไทย
0: อ๋อขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ด้วย
11: ใช่ครับนะครับก็ยังจำหน่ายได้อยู่ตลอดทั้งปีเลยและสิ่งที่
0: หมายความว่าโทษนะครับหมายความว่าของเนี่ยเราก็เอาทิ้งไว้ที่นั่นได้เลยเขาดูแลให้
11: ใช่ครับและถ้าเกิดว่าเราเห็นโอกาสเราได้การแมทชิ่งและมีคนสนใจนะครับเราไปตั้งบริษัทที่เป็นนิติบุคคลที่นู่นภาษีเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับจีนแผ่นดินใหญ่นะจะถูกกว่าประมาณ 30%
0: โอ้โหเยอะนะถูกกว่าเยอะนะ 30%
11: เยอะมากครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่พอเราไปเปิดปุ๊บแล้วเราสามารถจะส่งของไปที่จีนแผ่นดินใหญ่ได้เพราะภาษีถูกกว่าเยอะ
0: แล้วสินค้าที่เราควรจะเอาไปหรือผู้ประกอบการที่สนใจจะเอาสินค้าไปขายมันเฉพาะเจาะจงว่าเป็นกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมครับ
11: ตอนนี้เนี่ยครับแนะนำว่าควรจะเป็นในกลุ่มของอาหารแปรรูปก่อน
0: อาหารแปรรูปโอเค
11: และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไหหลานเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของ15ประเทศนะครับที่อยู่โดยรอบนะครับอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับแล้วก็ในกลุ่มของอาเซ
0: ียนอ๋อครับ
11: ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ซึ่งจ
0: ะนี่งานวันไหนครับวันไหน
11: 28พฤษภาคมก็คือสิ้นเดือนนี้ปลายเดือนนี้ไปถึงวันที่2มิถุนายนนะครับ
0: ยังสมัครทันเหรอยังสมัครทันใช่ไหม
11: ทันครับทัน
0: มีโควต้าให้กี่ที่ฮะ
11: ตอนนี้เดี๋ยวนะครับเจ็บน่าจะเหลือประมาณ3ที
0: ่3ที่โอ้โหสมาคมใจร้ายเหลือเกินแต่ดีกว่าไม่มี
11: เคยโปรโมทไปแล้วตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะที่อาจารย
0: ์ใช่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร
11: ่ค่าใช้จ่าย 35,000 บาท
0: ฮะ6วันเนี่ยนะ
11: ครับผมค่าร
0: วมบูธด้วย
11: ใช่ครับ
0: โอ้โห อาหารการกินที่พักพร้อมเสร็จสับไม่ต้องจ่ายอะไรอีกแล้วนอกจากช้อปปิ้งส่วนตัว
11: ไม่มีหรอกครับครับแต่การพักเป็นพักคู่นะครับที
0: ่ห้องคู่ห้องคู่ก็จะเซฟหน่อยสามที่เท่านั้นนะสามที่เท่านั้นนะอันนี้คือไหหนานนะที่เกาะไหหลำนะครับ28พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายนนะฮะ
11: รีบติดต่อกับทางสมาคมในเพจสมาคมก็ได้โดยด่วนเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับ first come first serve ครับ
0: เราล็อกโควต้าไว้ให้จริงๆเนี่ยเราคุยกันตั้งแต่เสาร์ที่แล้วนะฮะตอนนี้เหลือ3ที่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนับ1 2 3นี่ยิ่งกว่าไลฟ์สดขายทุเรียนของคุณมินที่ไทยนะเนี่ย
11: ครับ
0: โอ้โหแล้วทุเรียนแปรรูปอะไรอย่างนี้ก็ได้สิเนาะอาจารย์ถูก
11: ไหมได้แล้วที่เรียนนะครับวันนี้คุณอาจจะยังไม่มีในเรื่องของ GACC เรื่องของมาตรฐานต่างๆสำหรับเวลาเนี่ยเขาอารุมอร่อยให้โดยเฉพาะยิ่งถ้าไปกับสมาคมนะครับแล้วพอถึงตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางสมาคมเนี่ยจะช่วยพอคุณเข้านทอ plus เนี่ยเดี๋ยวเราจะช่วยทำให้ถูกต้องทุกอย่างนะครับ
0: ตอนนี้ก็ไปนำร่องเอาไว้ก่อนถ้าติดต่อคราวแรกเปลี่ยนนามบัตรอะไรก็ว่ากันไปเสร็จแล้วก็สินค้าที่มีอยู่ที่อุปไปอ่ะถ้าเขาจะซื้อก็ให้เขาขายไปเข้าไปให้หมดแล้วเรื่องการขออนุญาตกรอบกฎกติกาทั้งหลายมาปรึกษาสมาคมดูแลให้ได
11: ้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องรีบด่วนเนื่องมาจากว่าทางผู้จัดเนี่ยนะครับคือรัฐบาลจีนเนี่ยเขาจะต้องขอโปรไฟล์บริษัทกับสินค้าก่อนเพื่อเขาจะไปเตรียมตาไปเตรียมคู่แมทชิ่งให้เราล่วงหน้า
0: อ๋อครับ
11: อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับ
0: โอ้สุดยอดครับเอ๊ะแล้วเมื่อสักครู่นี้เรื่องของโดรนนี่รับกี่ที่นะ20แล้วฮะเรื่องโดรนจำไม่ได้แล้ว
11: 20ตอนนี้เหลือ11แล้วครับ
0: โอ้โดรนเหลือ11แล้วเดินทางมิถุนา
11: ใช่ครับวันที่14ถึง18มิถุนารอบนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรนะครับหลักสูตรทุนนะครับในการอบรมศึกษาดูงานนะครับโดรนที่รอบนี้จะไปที่เมืองฟู่หยางมณฑลอานฮุย
0: ฟู่หยางมณฑลอานฮุย
11: ซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศจีนอากาศจะได้ไม่ร้อนมากนะครับ
0: อันนี้เนี่ยอีก11ที่เนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ฮะ
11: ไม่เกิน 30,000 บวกลบตอนนี้ผมรอคอนเฟิร์มเรื่องตั๋วเครื่องบินอยู่นะครับ
0: ผมก็ 20,000 กว่าประมาณ 29,000 อ่ะเต็มที่อ่ะ
11: ตัวนี้ถ้าเต็มจริงๆหลักสูตรคือ 63,000
0: โอ้โหลดเหลือ 20,000 กว่า 30,000 ไม่เกิน
11: ครับ
0: วันที่อันนี้เราต้องเขาต้องมีความรู้เรื่องโดรนไปก่อนไหมครับดร.ฐานนัน
11: ท์ไม่เป็นไรครับแล้วไปพอไปแล้วเนี่ยทางสมาคมเนี่ยเราจะช่วยนะครับติวให้คุณเนี่ยสอบใบขับขี่โดรนในประเทศไทยนะของ CAT นะฮะได้ด้วยครับ
0: อ๋อโอ้โหเรียกว่าครบเครื่องเลยใครที่สนใจเรื่องนี้หรืออยากได้ความรู้เรื่องนี้เอามาทำมาหากินได้เนาะเรื่องแบบนี้ใช่ไหมครับ
11: ใช่ครับเพราะว่าหลังวันที่1มิถุนาเนี่ยนะครับถ้าคุณบินโดนโดยที่ไม่มีใบควบคุมเนี่ยโดนจับนะครับ
0: ผิดกฎหมาย
11: ผิดกฎหมายครับจริงๆมันผิดอยู่แล้วแหละตั้งแต่แรก
0: เขาลงมารวยให
11: ้ใช่ครับตอนนี้ก็จะเริ่มแบบกวดขันละจริงจัง
0: เริ่มเข้มงวดแล้วจริงแล้วพูดง่ายว่าผ่อนปลนอยู่ช่วงผ่อนปลน
11: สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมาหลายผู้อย่างเนี่ยนะครับถือว่าเป็น expert นะครับทางด้านของอากาศยานบินต่ำครับ
0: โอ้อันนี้ก็เอ๊ะเราคนที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็สามารถสมัครได้ถ้าคุณมีงบประมาณสนับสนุนจากมหาลัยหรือสถาบันการศึกษาม
11: ีอย่างนี้ครับผมวางไว้ก็คือ10เนี่ยคือ entrepreneur ที่สนใจในเรื่องของธุรกิจนะครับ5คือนักวิชาการม
0: ี
11: นักวิจัยนะครับอีก5เนี่ยคือนักศึกษาเพราะว่าเราจะมาต่อยอดนะครับในเรื่องของโดรนซ็อกเกอร์ที่กำลังจะเข้ามาในประเทศไทยนะครับเนี่ยผมประชุมเนี่ยในที่ประชุมไม่มีใครรู้จักเลยเพราะผมเปิดภาพให้ทุกคนแบบตื่นตาตื่นใจมากแล้วแบบมันใช่เลยเนี่ย
0: ไม่ถึงอะไรเตะบอลเหรอโดรนซ็อกเกอร์คือเตะบอลบังคับโดรนเตะบอลเหรอ
11: บังคับโดรนนะครับโดนให้เข้าโกก็จะเป็นกลมๆนะครับเหมือนคุณวรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับ
0: เคยดู
11: ที่มันมีไอ้ลูกกลมๆเล็กๆเนี่ยที่บินผ่านไอ้วงกลมที่เป็นมีเสาตั้งอยู่อ่ะ
0: อ๋อแล้วก็มีคนบังคับไอ้ลูกกลมๆนั้นให้บินไปบินมา
11: อันนี้คือบังคับโดรนนะครับให้ผ่านโกตรงนั้นแล้วก็จะได้คะแนน
0: ไม่มีที่สมาร์ทนี่ที่ตอนที่จัดรายการยังไม่มีของโชว์ใช่ไหมนั้นสุดยอดไหมให้ผมดูนะผมจำได้ยังมีอยู่ไหมไม่มี
11: หมายถึงไงครับ
0: ไอ้ตัวโดนบินได้ที่เป็นฟุตบอลนะวันนั้นเคยมาให้ผมดูที่สมาคมอ่ะตอนเนี้ย
11: ใช่ครับ
0: มีของอยู่ที่นั่นไหมจะได้เอามาให้ดูในรายการตอนนี้ไม่มี
11: เดี๋ยวบอกเจ้าหน้าที่นิดนึง
0: เดี๋ยวบอกเจ้าหน้าที่คืออย่างนี้คุณผู้ฟังคือไอ้โดนซ็อกเกอร์เนี่ยมันน่าสนใจมากเพราะผมเห็นของจริงแล้วมันเป็นลูกกลมๆเนี่ยเป็นเหมือนตะข่ายพลาสติกสาแล้วข้างในเนี่ยมันคือโดรนบรรจุอยู่ด้านในแล้วมันจะบินได้มันก็พาไอ้ลูกตะข่ายกลมๆนี่เหมือนตะกร้อให้คันตะกร้อสาน่ะใช่ไหมดร.ฐานันท
11: ์ใช่ครับใช่
0: แล้วบังคับเลยมันก็บินไปบินมาใช่ไหม
11: แล้วเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับทางสมาคมเนี่ยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับเราก็จะจัดการแข่งขันโดรนนานาชาติขึ้น
0: โอ้โหครับ
11: ทางจีนพออันนี้เราก็ได้งบประมาณส่วนหนึ่งจากกองกีฬาของทางจีนด้วยจากรัฐบาลมณฑลหนานหลิงนะครับนี่คือโดรนนะครับที่อยู่ในลูกกลมนะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆลูกฟุตบอล
0: ใช่แล้วก็จะมีที่บังคับเหมือนเราบังคับโดรนเนี่ยแต่ว่าโดรนมันอยู่ในลูกกลมๆนี้ใช่ไหม
11: ครับนี่ก็บังคับนะครับ
0: เพราะฉะนั้นใครที่สนใจโปรเจกต์นี้เนี่ยตอนนี้หรือ11ที่นั่งแต่อยากจะให้โควต้า5ที่นั่งเป็นของนิสิตนักเรียนนักศึกษาถูกไหม
11: ใช่ครับใช่
0: โอเคว
11: ันนี้ก็มีคนสมัครมาแต่อายุไม่ถึงนะนี่ก็อายุ16
0: เขาต้องอายุเท่าไหร่ขึ้นต้องเท่าไหร่ขึ้นไปฮะ
11: ต้อง18ครับถึงจะเดินทางไปต่างประเทศได้โดยที่มีใบอนุญาตใบยินยอมจากผู้ปกครอง
0: อ๋อโอเค
11: ถ้า20ไปได้เลยถ้า20ไปได้เลยแต่ถ้า16เนี่ยผู้ปกครองต้องไปด้วยผมก็เลยบอกกับคุณแม่ของน้องคนนั้นว่าได้แล้วคุณแม่ต้องไปด้วยนะครับครับ
0: ถ้าคุณแม่ไปด้วยคุณแม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะ
11: ใช่ครับอันนี้มันตามกฎหมายนะครับ
0: ตามกฎหมายอ่ะโอเคอันนี้โดรนแล้วเมื่อสักครู่นี้เรื่องของไหหนานมีอะไรเพิ่มเติมอีกฮะ
11: ครับจริงๆแล้วอย่างเรื่องของโดรนเนี่ยโดรนเนี่ยทำอะไรได้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเอามาใช้ในเรื่องของโลจิสติกวันนี้ก็มี2ท่านที่ตัดสินใจบอกขอไปเลยนะครับ2ท่านเพราะว่าท่านทำเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอ่ะพวกยานะครับใช้ขนส่งยาระหว่างโรงพยาบาลซึ่งในจีนเนี่ยเขาใช้ขนส่งอวัยวะด้วยนะครับนะอย่างบ้านเราก็ต้องรอ
0: หมายถึงว่าแบบหมายถึงว่าขนอาจจะเอาเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนไตเปลี่ยนอะไรก็ว่าไปงั้นเหรอ
11: ใช่ครับเพราะจะเร็วมากส่งตรงถึงเลยนะครับไม่ต้อง
0: ไม่ต้อง
11: ลงพื้นแล้วก็มีรถนำขบวนนะครับเหมือนปัจจุบันนี้ในประเทศไทยนะครับใช้ในการดับเพลิงนะครับทั้งแนวดิ่งก็คืออาคารสูงและแนวราบก็คือพวกไฟป่าอย่างที่ผ่านมาเราเจอ PM2.5 จากไฟป่าทางภาคเหนือนะครับถ้าเป็นดับนะครับเขาจะทิ้งคล้ายๆกับเป็นลูกเป็นเคมีพอทิ้งลงไปปึ้งปุ๊บมันกระจายตัวก็คือไฟดับเลย
0: ใช่
11: ในส่วนของแนวดิ่งเนี่ยอาคารสูงเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับบ้านเราเนี่ยนะครับในส่วนของดับเพลิงเนี่ยบันไดนะครับบันไดของเราสูงได้แค่ตอนนี้แค่8ชั้นถ้ารวมรางฉีดน้ำจะได้แค่10ชั้น
0: นะครับ
11: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในอาคารสูงเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงนะโดยเฉพาะอย่างอาคารที่ไม่มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ในการจ
0: ัดอันตรายใช่ครับ
11: แต่ถ้าเป็นโดนใช้โดนดับเพลิงปุ๊บเขาบินไปนะครับอันดับแรกถ้าสมมติว่ามีกระจกเนี่ยเขาจะยิงกระสุนเข้าไปให้กระจกแตกแล้วก็เราเหมือนก็จะยิงเคมีดับเพลิงเข้าไปดับเพลิง
0: ครับ
11: แล้วหลังจากนั้นก็จะมีตัวเล็กอีกตัวหนึ่งเข้าไปดูว่าม ีใครนะครับที่ยังอยู่ในอาคารนั้นด้วยอยู่ตรงนั้น
0: ดร.ฐานันท์ผมมีเวลาอีก1นาทีอาจารย์ฐานันท์ช่วยบอกวิธีต่อติดต่อสมัครหรือว่าไปเยี่ยมเยือนที่สมาคมเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดอีกทีได้ไหมครับย้ำอีกหน่อย
11: ผมขออนุญาตว่าให้ติดต่อทางเพจทาง Facebook พิมพ์ Facebook นะพิมพ์ภาษาไทยเลยครับสมาคมนักธุรกิจอาเซียนนะครับ ดังนั้นจะมีรายละเอียดอยู่แล้วก็ที่ทำการนะครับก็คืออาคารวรศิลป์นะครับชั้น9เลขที่9ชั้น9จะไม่ง่ายเลยครับถนนวิภาวดีรังสิตเลยการบินไทยมานิดนึงว่าเราอยู่ขาเข้านะครับเลยการบินไทยมาประมาณสักครึ่งกิโลนะครับ
0: ฝั่งเดียวกับการบินไทยครับผม
11: เดียวกันครับอยู่ริมถนนนะครับมาได้ครับจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นทั่วไปวันทั่วไปก็9โมงนะครับถึงประมาณ5โมงครึ่งแต่ถ้าเป็นวันพุธกับวันเสาร์เนี่ยอย่างปกติผมก็จะมาประมาณสัก7โมงครึ่งวันเสาร์นะครับมาพบกันได้มาขอรายละเอียดได้มาพูดคุยได้นะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทางสมาคมยังมีทุนอีกมากมายมหาศาลเลยเวลานี้ไม่พอจริง
0: ๆใช่เห็นด้วยเห็นด้วยขอเรื่องนทอ plus อีกนิดนึงได้ไหมครับดร.ธนันท์คุณผู้ฟังถามว่าอบรมวันไหนแล้วก็สมัครได้ตอนนี้สมัครได้เลยใช่ไหม
11: สมัครได้เลยครับแล้วก็ผู้ที่สมัครก็จะได้รับสิทธิพิเศษอันนี้กับสิบอาจารย์ท่านอาจารย์มาดันไม่อยู่จะได้สิทธิพิเศษเข้าเหมือนกับเป็น fast pass เข้าอบรมในนทอไทยจีนนะครับอันนี้ฟรีนะครับ
0: โอ้ได้เหมือนของแถมเลยดิทั้งนั
11: ้
0: นอ่ะ
11: นะครับสี่วันนะครับที่ได้เพราะตอนนี้เราร่วมกับทาง SBB Bank ด้วย
0: ครับผม
11: ครับนะครับ
0: ก็ใครสนใจทักมาที่เพจสมาคมนักธุรกิจอาเซียนหรือถ้าสะดวกก็เยี่ยมเยือนไปได้ที่สมาคมอาคารวรศิลป์ชั้น9ตึกอยู่เลยการบินไทยไปหน่อยเดียวฝั่งเดียวกับการบินไทยนะครับโอเค
11: คร
0: ับ ครับประมาณนี้นะครับดร.ธนันท์ครับ
11: ครับผม
0: ครับผมเดี๋ยวเสาร์หน้าเราเจอกันใหม่ครับกับรายการ Business World ท่องโลกธุรกิจอยากรู้ตลาดจีนอยากไปตลาดจีนอยากขายของให้กับจีนให้ได้ต้องติดตามรายการ Business World นะครับผมเดี๋ยวดร.ธนันท์วัชโรทยานโกและผมวรพงษ์แจ้งจิตลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันนะเราเต้นนะครับ
11: ไม่เป็นครับขอคำเดียวสัปดาห์หน้าเราจะพูดถึงมาตรฐานจีนครับ
0: โอเคนี่น่าสนใจได้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
12: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
13: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
15: สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกระบุเป็นกาวหมดอายุไม่เชื่อมกาวใจปมบิ๊กมหาไทยหลังชัยวัฒน์และนฤชาจ่อเตรียมฟ้องปลัดมหาไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.มีมติเสียงข้างมากกรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยและนายอันจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาไทยยกย้ายนายชัยวัฒน์จุลธีรพงศ์อดีตอธิบดีกรมการปกครองและนายนฤชาโกษาสิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยมิชอบและทั้งสองคนจะฟ้องปลัดกระทรวงมหาดไทยจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือไม่ว่าไม่มีเลยคนละเรื่องตรงนั้นเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจและเป็นเรื่องกรรมการกพค.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระซึ่งมติกพค.ออกมาอย่างไรผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถดำเนินการตามแนวทางตามขั้นตอนต่อไปได้ซึ่งไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้อยที่จะมากระทบการทำงานในกระทรวงมหาดไทยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นกาวใจให้ทั้ง3คนหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าอายุขนาดนี้แล้วหากเป็นกาวคงเป็นกาวที่หมดอายุแล้วเป็นเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหากเข้าไปเกี่ยวจะกลายเป็นเรื่องงานกลายเป็นก้าวกายกองทัพบกแจงชาวบ้านเข้าใจผิดพบทหารกัมพูชาล้ำแดนระบุเป็นเพียงคนไทยพูดภาษาเขมรพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุกรณีชาวบ้านหาของป่าในพื้นที่ตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์พบทหารกัมพูชาอาวุธครบมือยิงปืนขู่ว่า จากการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวใกล้พื้นที่หลังเขื่อนสาโทสามใต้จังหวัดบุรีรัมย์โดยกองทัพภาคที่2ตรวจสอบแล้วพบว่าเหตุการณ์เกิดจากความเข้าใจผิดทั้งนี้ผู้ที่อยู่ใน

0: เหตุการณ์ที่กล่าวอ้างว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธของกัมพูชาแท้จริงเป็นกลุ่มคนไทยอีกกลุ่มที่เข้าไปหาของป่าเช่นเดียวกันแต่พูดภาษากัมพูชาสำหรับพื้นที่ชายแดนมีการพูดภาษากัมพูชาสื่อสารกันซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สื่อสารกันทั้งภาษาไทยและภาษากัมพูชานอกจากนี้กลุ่มผู้พบเห็นเกิดความตกใจและเข้าใจว่าเป็นคนกัมพูชารุกล้ำเข้ามาอย่างไรก็ตามไม่พบข้อเท็จจริงเรื่องการยิงปืนไล่ตามที่มีการเผยแพร่จึงขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและความตื่นตระหนกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกตรวจร้านชุดนักเรียนย้ำต้องติดราคารูปแบบสินค้าให้ชัดเจนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนณร้านจำหน่ายย่านบางลำพูเขตพระนครกรุงเทพโดยได้พูดคุยกับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายชุดนักเรียนสอบถามถึงสถานการณ์การขายการติดฉลากสินค้าราคาคุณภาพสินค้ารวมถึงปัญหาและผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งตรวจสอบ2ประเด็นหลักคือการติดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนขนาดรูปแบบของชุดและการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมไม่สูงเกินจริงเมื่อเทียบกับราคาตลาดโดยยังเน้นย้ำเรื่องการห้ามขายพ่วงสินค้าหมายถึงผู้บริโภคต้องสามารถเลือกสินค้าแยกชิ้นได้ทั้งเสื้อกางเกงหรือกระโปรงไม่สามารถบังคับซื้อเป็นชุดได้รวมถึงร้านค้าต้องแสดงรายละเอียดสำคัญบนฉลากสินค้าเช่นวันผลิตเงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าต้องชัดเจนตลอดจนรายละเอียดอื่นที่จำเป็นต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยวันนี้พบว่าร้านค้าติดป้ายราคาชัดเจนซึ่งย่านนี้มีหลายร้านที่มีมาตรฐานการจำหน่ายสินค้าใกล้เคียงกันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการช่วยจัดโปรโมชั่นหรือจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยชื่นชมผู้ประกอบการหลายรายในตลาดบางลำพูที่ยังคงตรึงราคาสินค้าและบางร้านยังจัดส่วนลดเพิ่มเติมให้กับผู้ปกครองด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วย

0: จ่ายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สวัสดีครับ 17:09 น.ต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับทาง FM 90.5 Thinking Radio ครับวันนี้อยู่กับผมเต้ยสุภชาติสุภเมธีเช่นเคยนะครับเย็นๆวันเสาร์แบบนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงสัตว์โลกนะครับรวมถึงประเด็นที่อาจจะเป็นประเด็นในกระแสเนาะก็อาจจะหยิบยกมาพูดคุยกันกับทางทีมวิทยากรของเรานะครับเช่นเคยเราไม่ได้ติดตามผ่านทางวิทยุเพียงช่องทางเดียวอีกต่อไปนะครับเราต้องทักทายกันทุกแพลตฟอร์มนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียนะครับบ้านต่างๆนะบ้านฟ้าบ้านแดงหรือบ้านดำต่างๆนะฮะสวัสดีกันด้วยนะครับรวมถึงช่องทางอีกหนึ่งช่องทางของ Mcord Connect นะครับแอปพลิเคชันที่จะสามารถให้ทุกท่านครับสามารถทั้งรับชมรับฟังคอนเทนต์ดีๆจากอสมทนะครับทั้งรายการโทรทัศน์รายการข่าวรวมถึงรายการวิทยุกันด้วยนะครับก็ยังไงสามารถติดตามกันได้นะครับโหลดมาเลยฮะจาก App Store หรือว่าจะเป็นใน Play Store นะครับเซิร์ชคำว่า Mcord Connect เนี่ยเราก็จะได้เจอกันนะครับติดไปเลยฮะเพราะว่าใครที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพอาจจะบอกว่าอุ๊ยตอนนี้สัญญาณวิทยุไม่ค่อยดีเลยนะครับตอนนี้หลายคนเริ่มไปโหลดแอปมาฟังมาชมกันแล้วนะครับง่ายเลยนะฮะอย่างสัปดาห์นู้นผมไปจีนนะผมก็ฟังผ่านแอปง่ายๆเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่องทางที่ฟังกันได้ทั่วไทยทั่วโลกกันเลยนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้สามารถพูดคุยกันได้ผ่านช่องทางของ LINE @thinking radio นะครับซึ่งก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยวันนี้ก็บอกเล่ากันหน่อยเนาะว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับที่บ้านคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านบรรยากาศเป็นยังไงบ้างยามเย็นๆแบบนี้เจอฝนฟ้ายังไงบ้างไหมพื้นที่ผมเห็นในพื้นที่ภาคอีสานเนาะโอ้เจอพายุฤดูร้อนใครที่ติดตามอยู่แถวๆนั้นเป็นไงบ้างอัปเดตกันหน่อยนะครับเอาล่ะวันนี้เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวิทยากรมาพูดคุยกับเราเช่นเคยนะครับก็ท่านแรกนะครับต้อนรับทางท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.นิรุตสุวรรณาครับหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสวัสดีครับหมอโก้ครับ
5: ครับสวัสดีคุณเต้ยสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
4: ใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับก็วันนี้มาเรียกว่าช่วยดำเนินรายการเนาะเพราะคุณหมอกุศลวันนี้ติดภารกิจก็เดี๋ยวต้อนรับทางนายสัตวแพทย์ณัฐพรหมปฏิมานะครับท่านเป็นนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการด้านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับคุณหมอสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณเต้ย
4: วันนี้เราสามหนุ่มสามมุมก็จะคุยกันยาวๆจนถึงหกโมงเย็นนะครับก็เอาเป็นว่าคือประเด็นวันนี้เกิดไว้ก่อนเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยก็มีส่งข้อความกันเข้ามาเนาะว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเรื่องของคนที่เขาแบบ อาจจะอยากเลี้ยงสัตว์อาจจะแบบบางทีพาสัตว์เดินอะไรนะเดินทางข้ามประเทศอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ต้องบอกเดินทางข้ามจังหวัดหรอกเอาแค่เอาข้ามประเทศไปเลยจะได้รู้เลยว่าภาพกว้างเป็นยังไงเราต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างแล้วเมื่อเช้านี้ใครที่ติดตามตั้งแต่เมื่อเช้าเนาะผมจัดรายการ 96.5 อัปเดตนะครับก็จะเป็นอัปเดตเรื่องข่าวสารนะครับแล้วก็รวมถึงนวัตกรรมต่างๆเนาะมีข่าวที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จับกลุ่มผู้ที่ลักลอบจับสัตว์อาจจะเป็นสัตว์ป่าสัตว์อะไรเงี้ยนะครับโอ้ขับเรือไล่ล่าเลยนะฮะแล้วก็มันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องเจอเนาะแล้วก็อาจจะมีประเด็นที่สืบเรื่องมาจากถ้าจำได้ก่อนหน้านี้มีคนที่เขาไปอะไรนะไปที่พาต้าใช่ไหมแล้วไปขโมยกิ้งก่าไปขโมยอะไรเงี้ยมันก็สืบเรื่องกันได้ว่าแบบเขาจะไปจำหน่ายต่อนะฮะอันนี้ก็จะสืบเรื่องไปด้วยว่าถ้าในกรณีแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างอ่ะคุณผู้ฟังผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆพูดคุยกันไปนะครับเพราะว่านี้เราก็มีทางคุณหมอนัทเนาะมาอัปเดตด้วยแล้วเดี๋ยวคุณหมอโก้ก็จะช่วยเสริมประเด็นตรงนี้ไปแต่เบื้องต้นเดี๋ยวอยากให้ทั้งสองท่านนะครับอาจจะเป็นหมอโก้ก็ได้ครับพูดถึงว่าอย่างประเด็นเรื่องเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเราก็อาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เนาะแต่จริงมันเป็นเรื่องใหญ่ถูกไหมคุณหมอ
6: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันก็เหมือนค้าสัตว์มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะนะใช่ไหมครับมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตทีนี้เราเลี้ยงเขาอ่ะใครเลี้ยงเขาใครก็รักใช่ไหมครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เหมือนที่เรารักกันเพราะนั้นการที่ลักลอบการค้าเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่ลักลอบเนี่ยมันมักจะมีการนำโรคมาในพื้นที่อย่างเช่นโรคบางโรคเนี่ยบ้านเราไม่มีบ้านเรามันไม่เคยมีมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วบางทีเขาไปเอาสัตว์จากประเทศที่มันมีพาหะที่บ้านเราไม่เคยมีพาหะชนิดนี้มันก็จะนำโรคชนิดนี้เข้ามาเลยพวกนี้แล้วโรคบางโรคมันเป็นโรคสัตว์สู่คนอันนี้คืออันตรายมากๆเลยก็แทนที่จะมีผลกับสุขภาพสัตว์อย่างเดียวก็มีผลกับสุขภาพของคนในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นการลักลอบการค้าสัตว์การลักลอบนำสัตว์เข้าประเทศหรืออะไรเงี้ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยครับที่เราต้องช่วยกันนะครับช่วยกัน
4: เขาครับนะฮะเพราะว่ามันก็เหมือนอย่างถ้าเราเห็นข่าวไวนี้เนาะไวรัสฮันต้าใช่ไหมฮันต้าใช่ไหมครับที่แบบระบาดมาจริงๆเขาบอกว่ามาจากสัตว์ฟันแทะมาจากหนูอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคือไประบาดบนเรือใช่ไหมแล้วคนก็ติดก็ผู้เสียชีวิตกันไปบนเรือเนาะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วเราก็เห็นแล้วแหละว่าง่ายๆยกตัวอย่างที่เราเคยเจอกันโควิด-19
6: ครับ
4: ใช่ไหมฮะก็เป็นประเด็นหนึ่งเนาะฉะนั้นก็ถ้าถามในมุมนี้ครับคุณหมอนัทครับในบทบาทของคนที่อยู่กับเรื่องของการผมใช้คำว่าด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับอาจจะให้เล่าให้ฟังภาพรวมก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยยกเคสกรณีครับในบทบาทตรงนี้อยากให้เล่าให้ฟังจริงว่าแบบบทบาทของด่านกักกันสัตว์เนี่ยนอกจากการป้องกันโรคต่างๆอะไรมันมีอะไรเพิ่มเติมจากที่หมอก็เล่าให้ฟังเน
7: ี่ยจริงๆแล้วนะครับก็ต้องขออนุญาตอธิบายก่อนว่าด่านกักกันสัตว์ด่านกักกันสัตว์เนี่ยก็คือเป็นหน่วยงานนึงนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์นะครับคือตั้งขึ้นมาเพื่ออยู่ในหน่วยของสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคระบาดสัตว์คือชื่อก็จะบอกอยู่แล้วนะครับก็คือทั้งควบคุมป้องกันและก็บำบัดเนาะคือคราวนี้เนี่ยด่านกักกันสัตว์ก็จะเหมือนตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมป้องกันการเคลื่อนย้ายสัตว์นะครับเพราะว่าสัตว์เนี่ยสามารถนำโรคต่างๆได้เป็นพาหะของโรคได้เหมือนที่อาจารย์นิรุตได้บอกเหมือนที่อาจารย์โกบอกไปนะครับส่วนในประเทศไทยตรงนี้เรามีด่านอยู่ทั้งหมดเกือบ50 กว่าด่านซึ่งด่านในประเทศด่านเป็นด่านในประเทศแล้วก็32ด่านเป็นด่านต่างประเทศสุวรรณภูมิเป็นหนึ่งในนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยสุวรรณภูมิเนี่ยคือพอด่านต่างประเทศเนี่ยนอกจากที่จะต้องดูเรื่องของการเหมือนกับการเคลื่อนย้ายสัตว์โรคภายในประเทศแล้วเนี่ยยังต้องควบคุมเพื่อที่ว่าบางทีเนี่ยมันจะมีโรคที่มันมาจากต่างประเทศด้วยตรงนี้แหละที่มันจะค่อนข้างน่ากังวลเพราะว่าโรคที่มันเข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่กำกับดูแลเนี่ยนะครับมันจะเสียหายกับเศรษฐกิจกับสัตว์เศรษฐกิจประเทศของเราแล้วก็เสียหายมันบางโรคมันติดต่อกับคนด้วย
4: ครับอันนี้ผมถามเพิ่มเติมนิดนึงไหมว่าสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือที่เป็นแบบปศุสัตว์ถูกไหมผมก็ใช่ถูก
6: ไหมครับใช่ครับ
7: จริงๆแล้วจะมีสัตว์จะมีเป็นบางชนิดครับคือสัตว์ใช้คำว่าทุกชนิดไหมเนาะครับมันก็จะมีคือการปฏิบัติงานของด่านเนี่ยจะอยู่ภายใต้พรบโรคระบาดสัตว์2558นะครับซึ่งเราจะกำหนดบางชนิดสัตว์ไว้นะครับบางสัตว์ชนิดใดบ้างที่อยู่ในการกำกับดูแลของเราซึ่งการกำหนดชนิดสัตว์เนี่ยมันก็จะดูกันขึ้นอยู่กับว่า ความเสี่ยงของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีการนำโรคมากขนาดไหนแล้วมีความเสี่ยงกับปศุสัตว์โดยรวมมากน้อยขนาดไหนอะไรพวกนี้เนาะครับคืออย่างเช่นพวกกระรอกบินเนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับเราก็ไม่ได้ดูแลเพราะว่าความเสี่ยงในการนำโรคอาจจะน้อย
4: กระรอกบิน
7: อันนี้จิงโจ้บินครับจิงโจ้บิน
4: จิงโจ้บิน
7: ใช่อันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟัง
4: เออนะฮะอุ้ยนี่ผมก็แบบมันมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคุณหมอโก้เชิญครับ
6: ครับใช่มันจะมีอีกกลุ่มนึงนะที่เราที่เป็นสัตว์ที่เราเขาเรียกว่าสัตว์ที่ในกลุ่มไซเตสเนาะใช่ไหมครับคุณหมอนัททีนี้อันนี้ของไซเตสนี่เราดูได้ไหมไซเตสนี่ก็คือพวกสัตว์ที่พวกใกล้สูญพันธุ์หรือสัตว์หายากสัตว์พวกสัตว์ป่าอะไรประมาณนี้ครับมันมีอีกกลุ่มนึงนะที่มันจะเป็นการนำเข้าออกประเทศเนี่ยพวกสัตว์หายากอันนี้ของด่านกับการสัตว์ตรงนี้เขาดูเรื่องของนี้ด้วยไหมครับหรือว่ามีหน่วยงานอื่นที
7: ่ในส่วนของไซเตสนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของด่านสัตว์ป่านะครับก็คือเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานนะครับก็คอยควบคุมนะครับในส่วนของกรณีไซเตสหรือสัตว์ป่าพวกสัตว์สงวนสัตว์คุ้มครองพวกนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการเนื่องจากว่าสัตว์บางชนิดจะสูญพันธุ์นะครับก็คือถ้าเกิดมีการค้าอย่างผิดหรือว่าอาจจะเสี่ยงทำให้เกิดการสูญพันธุ์ได้แต่ส่วนการดูโรคของกรมปศุสัตว์เนี่ยของด่านเนี่ยจะดูในเรื่องของโรคระบาดมากกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการทำงานจะเป็นการทำงานร่วมกันก็คือทั้งไซเตสด้วยแล้วก็ทั้งปศุสัตว์ด้วย
4: ครับนะฮะเดี๋ยวเรื่องของสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วเดี๋ยวเราต้องให้คุณผู้ฟังรอติดตามเบรก2เนี่ยผมดึงไว้ก่อนผมจะยังไม่ถาม เอาเรื่องภารกิจไปก่อนนะฮะอ่ะเรื่องเหตุผลสาเหตุต่างๆเนี่ยผมว่าคุณหมอนัทก็ตอบเคลียร์แล้วล่ะแต่ว่านี่ผมเพิ่มเติมนิดนึงแล้วอย่างแบบกรณีที่แบบอาจจะมีเป็นเคสไหมที่แบบอาจจะเป็นแบบทั้งคนไทยเองหรือว่าเป็นชาวต่างชาติเองนะฮะมีไหมฮะอาจจะพอยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงได้ไหม
7: พวกลักลอบใช่ไหมครับกรณีพวกลักลอบเยอะครับเยอะเลยครับทั้งที่เราจับไม่ได้แล้วก็ทั้งที่เราจับได้แล้วก็จับไม่ได้นะครับคือต้องเข้าใจว่าคือประเทศเราเนี่ยเหมาะสมมากในการเพาะพันธุ์พวกกลุ่มสัตว์พวกนี้นะครับด้วยสภาพแวดล้อมของเราในอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็คนไทยก็เก่งในเรื่องของการเพาะพันธุ์ของสัตว
6: ์หมอเก่ง
4: หมอเก่งดีใช่ไหมหมอเก่งเนี่ยดีใช่ไหม
7: เราจะมีการลักลอบไปค่อนข้างเยอะครับ
4: ซึ่
7: งการลักลอบเนี่ยมันเหมือนเป็นข้อกำหนดของทุกประเทศร่วมกันแหละครับว่าคือการที่จะไปเนี่ยเราไม่ได้ห้ามไม่ให้ไปนะแต่การจะไปได้เนี่ยมันควรจะต้องอยู่ภายใต้กฎที่ตกลงร่วมกันจะต้องมีเรื่องของต้องมั่นใจนะว่าไม่เอาโรคไปติดประเทศเขาแล้วก็ไม่เอาโรคจากประเทศอื่นเข้ามาติดประเทศเราอะไรแบบนี้ครับ
4: ครับที่บอกว่าจับไม่ได้นี่คือยังไงเขาซ่อนมายังไงซ่อนแบบจนเราหาไม่เจอ
7: ใช่ครับคือเหมือนกับคือคนที่เขาพยายามซ่อนนะครับยังไงก็พยายามซ่อนให้เรามิดจับไปเขาจะมีวิธีใหม่ๆมาอยู่เรื่อยๆครับล่าสุดที่เคยเจอก็คือพันตามตัวบ้างอะไรแบบนี้ครับซ่อนเข้าไปในกางเกงในก็มี
4: ไปซ่อนเดี๋ยวพันตามตัวนี่คือเอาอะไรมาเอาอะไรพัน
7: เอาสกอตเทปพันครับ
4: ไม่เป็นสัตว์อะไรอ่ะหมายถึงว่าสัตว์ที
7: ่เป็นมีทั้งเต่ามีทั้งอะไรพวกนี้ครับ
6: เฮ้ยเต่ามันไม่ดิ้นมากมันไม่ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก
4: เอาหรอไม่หมายถึงพันรอบตัวอย่างนี้เป็นสิบตัวอย่างนี้เหรอคุณหมอ
7: ก็ล่าสุดที่น่าจะเห็นในข่าวนี่30กว่าตัวนะครับถ้าผมจำไม่ผิด
4: ใช่ทีเดียว30ตัว
7: ครับ
4: โอ้แล้วยังไงอ่ะมันข้างหน้าข้างหลังไปหมดตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เสื้อ
7: พันไปทุกที่ที่พอพันได้ครับ
4: โอ
7: ้แล้วคือบางทีเนี่ยมันเดินตรวจมันใส่ไปในกระเป๋ามันก็ต้องโดนสแกน
4: อ๋อ
7: ครับแล้วก็อันนี้ก็อ่ะมัดตัวเข้าไปแล้วก็เดินเผื่อว่าหวังว่าจะรอดพ้น
4: มันก็รอดยากนะอันนี้
6: มีนี่นะคุณเต้ยที่ผมไปดูงานมาเขามีสุนัขดมกลิ่นด้วยนะเขาฝึกสุนัขดมกลิ่นคือเราจะเข้าใจว่าสุนัขดมกลิ่นเนี่ยจะดมแต่พวกยาเสพติดใช่ไหมครับยาดมยาเสพติดดมอาวุธดมของผิดกฎหมายอะไรเงี้ยแต่ว่าของด่านกักสัตว์เนี่ยเขาจะมีสุนัขดมกลิ่นสำหรับกลิ่นพวกไอ้อย่างนี้ด้วยนะครับ
4: โอ้โหสัตว์แปลกสัตว์อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
6: ใช่ครับ
4: โอ้นะนี่ว้าวมากเลยไม่รู้คุณผู้ฟังผู้ชมเคย เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวมันจะคุ้นๆแหละแบบว่าเอามาพันรอบตัวแต่บอก30ตัวนี่ผมก็ว่ามันไม่น่าจะรอดนะเพราะว่าตอนที่เราจะเดินแบบเข้ามาจากด่านต่างประเทศเนาะหรือแบบเราเข้ามาอย่างเงี้ยโอ้พี่เจ้าหน้าที่เขาก็แบบง่ายต้องเดินผ่านในตัวที่เป็นเครื่องตรวจแล้วก็เขาก็ไปรูปๆตัวอีกรอบนึงรอดยากนะคุณหมอ
7: คือบางครั้งเครื่องพวกนี้ครับก็อาจจะเป็นเมทัลดีเทคเตอร์เป็นตัวเหมือนเครื่องตรวจจับโลหะ
6: อาวุธ
7: ใช่ครับคือตามความเข้าใจพวกนั้นนะครับก็คือเป็นเหมือนเครื่องตรวจจับโลหะอะไรพวกนี้เนี่ยพอมันเป็นสัตว์เนี่ยเป็นชีวภาพหรอครับเป็นสัตว์มีชีวิตสิ่งมีชีวิตเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็ไม่อาจจะตรวจไม่เจอ
4: โอ้ยนี่ฟังแล้วตื่นเต้นเต่ามีอะไรที่แปลกกว่าเต่าไหมมีไหม
7: ก็มีพวกกิ้งก่ามีอะไรพวกนี้ครับที่เอาเข้ามานะครับที่พันตัวเนาะตามที่พันตัวกิ้งก่าก็เคยมี
4: กิ้งก่าก็มีเขาไม่เจ็บเหรอมาถึงแล้วเนอะกิ้งก่ามันเล็บนะ
7: ใส่ถุงเท้าครับเอาใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้า
6: โอ้ถุงเท้าอ๋อ
4: เดี๋ยวหมายถึงว่ายังไงใส่ในถุงเท้าเรา
7: เขาจับใส่ในถุงเท้าใส่ในถุงเท้าก่อนแล้วก็ไปพันตามตัวไว
4: ้อ๋อหมายถึงเอาตัวน้องตัวกิ้งก่าใส่ในถุงเท้าแล้วก็พันผมก็นึกว่าแบบพันเลยโอ้โหเล็บมันข่วนแบบแน่นอนตัวลายแน่นอนถึงบ้าน
7: แต่ละพันวิธีเลยครับ
4: นะฮะคือเขาเอามาลักลอบเข้ามาเพื่อจะเพาะพันธุ์อย่างเดียวหรือคุณหมอหรือเขาไปทำแบบยาอายุวัฒนะอะไรเงี้ยมีอย่างนั้นไหมเคยเห็นไหมครับ
7: ส่วนใหญ่ที่ลักลอบเข้าอะครับลักลอบเข้าเนี่ยจะเป็นเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มพันธุ์หายากแล้วมีความต้องการเนาะเงครับเหมือนกันครับลักลอบไม่ว่าจะเข้าหรือจะออกก็คือจะเป็นในกลุ่มพันธุ์ที่หายากแล้วประเทศไทยมีความต้องการบ้างหรือว่าในต่างประเทศมีความต้องการบ้างอะไรพวกเนี้ยในส่วนของยาเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว่ายาเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นสัตว์มีชีวิตครับอาจจะเป็นพวกซากสัตว์มากกว่า
4: อ๋อหมายถึงว่าถ้าจะมาทำยาทำอะไรเงี้ยคือสัตว์ตายแล้ว
7: ใช่ครับใช่
4: โอ้
6: คือจริงๆดันกับ
4: เชิญครับ
6: ด่านกักกันสัตว์เขาก็ดูนี่เรื่องของผลิตภัณฑ์ของพวกกรมปศุสัตว์ไอผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ด้วยนะครับพวกเนื้อสัตว์เนื้อแช่แข็งอะไรพวกนี้ด้วยผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่สัตว์มีชีวิตก็ของด่านเขาก็ดูแลด้วยเหมือนกัน
4: โอ้นะฮะครับเมื่ออย่างนี้หมายถึงว่าแสดงว่าทางด่านกักกันก็ต้องทำงานร่วมกันกับทางเจ้าหน้าที่ตม.อย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องทำงานร่วมกันอย่างนี้ด้วยไหม
7: ใช่ครับใช่คือเราทำงานร่วมกันกับหลายเจ้าหน้าหลายหน่วยงานเลยครับทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งศุลกากรนะครับด่านต่างๆนะหน่วยงานต่างๆภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็จะมีกรมประมงมีกรมวิชาการเกษตรแล้วก็มีปศุสัตว์พวกนี้ต้องทำงานร่วมกันครับเพราะว่าอาศัยลำพังแค่ปศุสัตว์อย่างเดียวเนี่ยบางทีเราไม่สามารถที่จะดีเทคกันได้หมดคือการทำงานร่วมกันช่วยกันดูก็จะเพิ่มสายตาเพิ่มคนที่จะตรวจสอบเนาะครับ
4: ครับถ้าในกรณีนี้หมายถึงว่าลักลอบเข้าประเทศกับเอาออกจากประเทศไทยไปนี่สัดส่วนอะไรมันเยอะกว่ากัน
7: เอาออกครับ
4: เอาออกเหรอ
7: ใช่ครับเพราะอย่างที่ผมบอกครับประเทศไทยเราเหมาะสมมากที่ในการเพาะพันธุ์อะไรพวกนี้ครับด้วยสภาพแวดล้อมด้วยคุณสมบัติหลายๆอย่างเราเพาะพันธุ์สัตว์ได้ดีได้เก่งมากครับไม่ว่าจะเป็นนกเป็นสัตว์เลื้อยคลานอะไรพวกนี้ครับประเทศไทยเก่งครับ
4: ครับอย่างสมมติถามนะแล้วคนที่เขาแบบทำร้านทำอะไรนะในการที่จะนำสัตว์เข้าออกประเทศแบบนี้ครับในแง่ของการที่เขาแบบจะเอาออกเนี้ยเขาต้องมีใบอะไรบ้างคุณหมอแบบใบรับรองโรคอะไรอย่างเงี้ยเรามีอย่างไรเขาเรียกว่าอย่างไรบ้าง
7: เครื่องทั้งนี้นะครับคือไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนนะครับอันดับแรกก่อนเลยก็ต้องดูว่าถ้าจะนำออกเนี้ยต้องดูว่าประเทศปลายทางเนี้ยเขาต้องการอะไรบ้างหลายๆครั้งเนี้ยในประเทศปลายทางเขาก็ต้องการที่จะได้ตัวเหมือนใบอนุญาตที่จะนำเข้าไปก่อน
4: คร
7: ับ อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอย่างสุนัขนะครับคือเราเดินทางเอาพาสุนัขเดินทางอะไรพวกนี้นะครับก็คือในหลายๆประเทศเขาต้องการที่ตัวใบอนุญาตนําเข้าและเขาก็จะบอกว่าแต่ละประเทศการที่จะเข้าประเทศเขาได้เนี่ยจะต้องมีข้อปฏิบัติอะไรบ้าง
4: อ๋อมีข้อกําหนดอยู่แล้วเนาะแต่ละประเทศ
7: ใช่เกือบทุกประเทศจะมีเหมือนประเทศไทยเราก็มีครับที่จะเอาสัตว์เข้ามาประเทศไทยเราก็จําเป็นที่ต้องมีข้อกําหนดของประเทศไทยเรา
4: ครับอย่างนี้หมายถึงว่าสมมติว่าผมเลี้ยงอะไรก็ได้นะหมายถึงว่าแบบมีสัตว์แบบอาจจะเป็นแบบสัตว์แปลกที่สามารถจะเอาไปออกไปต่างประเทศเงี้ยผมก็ต้องพาไปตรวจโรคกับทางสัตวแพทย์ก่อนเช่นแบบพาคุณหมอโก้ก่อนอะไรอย่างนี้แล้วได้ใบมาแล้วถึงจะไปยื่นตอนที่จะไปออกนอกประเทศถูกไหม
7: ก็
6: มันจะมีชนิดสัตว์ที่ของกรมมันจะมีชนิดสัตว์ที่กรมปศุสัตว์เขากำหนดใช่ไหมครับว่าอันไหนต้องตรวจอันไหนไม่ต้องตรวจอะไรเงี้ยใช่ไหม
7: ใช่ครับก็คืออย่างเช่นจริงๆแล้วเนี่ยพอที่จะพามาตรวจนะครับมันจะไม่ใช่แค่ตรวจสุขภาพอย่างเดียวแหละมันจะมีเรื่องของผลแลบเรื่องของอะไรพวกนี้ด้วยผลตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยนะครับซึ่งแต่ละประเทศเขาก็ต้องการไม่เหมือนกันนะครับอย่างในกลุ่มบางสัตว์บางชนิดเนี่ยอย่างเต่าก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเต่านะครับบางประเทศเนี่ยเขาต้องการผลตรวจแลบด้วยนอกเหนือจากที่ว่าสัตว์จะมีสุขภาพดีทำหมายเลขประจำตัวสัตว์เขาต้องการผลรับรองแลบอะไรพวกนี้ด้วยเหมือนกัน
6: เช่นเลือด
7: กับเนี่ยก็จะต้องไปตรวจ
6: เช่นเลือดอะไรอย่างนี้แบบตรวจเลือดหรือว่าอะไรนะ
7: ขึ้นอยู่กับชนิดสัตว์ครับอาจารย์ครับคือถ้าเกิดอย่างตรวจเลือดนะครับในพวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องเอาเลือดไปตรวจนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับโรคด้วย ย่างสัตว์เลี้ยงเนี่ยเอาเลือดไปตรวจเพื่อดูระดับภูมิคุ้มกันของโรคพิษสุนัขบ้านะครับหรืออย่างเป็นสัตว์บางชนิดเนาะอย่างกรณีสมมติถ้าเป็นม้านะครับม้าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแต่ว่าก็เราก็มีการส่งออกหรือว่านำเข้าอะไรพวกนี้เหมือนกันก็จะเป็นที่ต้องตรวจวินิจฉัยได้ใช้เลือดเหมือนกัน
8: นะฮะโอ้จะส่งแบบม้าไป

0: แบบยกตัวอย่างสักหน่อยก็ได้มีไหมครับแบบห้ามเลยประเทศไทยห้ามเลย
1: ในตอนคือในตอนนี้นะครับที่เราที่จะห้ามเลยนะครับยังไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าการนําเข้าเนี่ยจะต้องดูว่านําเข้ามาจากประเทศไหนนะครับคืออย่างเช่นสมมุติว่าในตอนนี้เนี่ยมันมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกอยู่ที่ในโซนประเทศอเมริกานะครับเราก็เลยห้ามนําสัตว์กลุ่มสัตว์ปีกที่มาจากอเมริกามีการที่บังคับที่เป็นเขาเรียกกันว่าในเรียกกันว่าชะลอการนําเข้าก็เหมือนเป็นการห้ามชั่วคราวประมาณนี้ครับ
2: คร
1: ับ ประมาณ
2: น
1: ี้
2: ถึงระบาดแล้วเราก็เข้ามาได้แล้วประมาณนี้เนาะใช่ไหม
1: ใช่ครับคือถ้าดูแล้วโรคระบาดไม่มีหรืออะไรพวกนี้ดีขึ้นเราก็ถึงกล้าอนุญาตเข้ามาได้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีเป็นสายพันธุ์พิเศษ
0: ก็คือว่าเป็นแบบของช่วงฤดูกาลหรือช่วงไหนที่มันอาจจะมีการเฝ้าระวังโรคเหล่านั้นแล้วอย่างช่วงนี้ที่มีไวรัสฮันต้าล่ะหมอแบบเนี้ยโรคที่เกี่ยวข้องกับหนูเนิร์ฟสัตว์พันธุ์แท้มันต้องมีไหมหรือยังเรายังไม่มีนโยบายตรงนี
1: ้พวกนี้เราก็จะมีดูเหมือนกันครับก็คือจะมีที่ด่านสุวรรณภูมินะครับก็จะมีคุณหมออีกหนึ่งท่านนะครับที่จะคอยดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาวะการระบาดของโรคในทั่วโลกเลยนะครับว่าตอนนี้มีการระบาดกลุ่มโรคพวกนี้ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะมีการขอนําเข้ามาจากประเทศนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการชะลอมีการแจ้งกันไว้ก่อนอะไรพวกนี้ครับ
0: แล้วถ้าสมมติว่าเราตรวจยึดสัตว์ที่แบบอาจจะแบบมีเข้าข่ายในต้องห้ามอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าแบบเจอกรณีต่างๆนี่เราตรวจยึดไว้ก่อนแล้วเรายังไงต่อเราก็ส่งเขากลับยังไงหมอนี
1: ่จริงๆก่อนจะเข้ามาได้เนี่ยต้องมีใบอนุญาตก่อนครับก่อนจะเข้าประเทศไทยได้จะต้องมีใบอนุญาตมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีใบอนุญาตนะครับเราพูดถึงกรณีที่ถ้าเกิดจะตรวจยึดเนี่ยในกรณีที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับหรือว่าเสี่ยงต่อการนําโรคเนี่ยเราก็จะผลักดันเริ่มแรกเราจะผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางก่อน
2: เขาไม่กลับเขาไม่กลับเรามีสถานที่ควอรันทีนใช่ไหมที่ของด่านมีไหมครับ
1: ด่านที่ด่านไม่มีครับที่ด่านยังไม่มี
0: ส่งกลับอย่างเดียวเลยใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับมีส่งกลับหรือก็จะดูผลลัพธ์นิดนึงก็บางทีก็จะมีเรื่องของการทำลายครับขึ้นอยู่ความรุนแรงของโรคหรือว่าขึ้นอยู่ความเสี่ยงที่เราประเมินครับ
0: โอ้เนาะอันนี้ก็มองในมิติของเรื่องแบบการนำเข้าอะไรอย่างเนาะคนนำเข้ามาก็ใจร้ายเหมือนกันเนาะถ้าแบบเอาง่ายคือก็ถ้าแบบมันส่งกลับไม่ได้นะอันนี้เข้าใจในบทบาทคุณหมอนะอันนี้เราคุยกันแบบในเรื่องของคอร์สบุคคลที่จริงนะคุณผู้ฟังอย่าคิดว่าเฮ้ยทำไมคุณหมอใจร้ายจังเลยเอาแต่มันเข้าไม่ได้ถูกไหมคุณหมอเราต้องว่ากันบนข้อที่จริงนะครับอันนี้คือเราพูดในแง่ของการที่แบบการดำเนินนโยบายสมมติถ้าเอาเข้ามาปั๊บมันเกิดอะไรขึ้นมาปั๊บเอาแล้วยังไงแพร่ระบาดมาปั๊บหยุดไม่อยู่นะถูกไหมถูกไหมคุณหมอคือด่านแรกที่หมอต้องเจอนะฮะในการที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้ฉะนั้นต้องให้ความห่วงใยกับคุณหมอด้วยนะครับอันนี้ก็เอาว่ากันตามข้อเท็จจริงนะอ่ะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงเนาะคุณหมอกำลังคุยสนุกเลยเพราะว่าตอนนี้17:31เดี๋ยวช่วงหน้านี่คุณผู้ฟังเริ่มถามแล้วถ้าเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรสัตว์เลี้ยงนี่ฉันจะเอาเข้ามายังไงต้องมีหลักฐานมีขั้นตอนยังไงเดี๋ยวพักกันคู่เดียวนะครับคุณหมอโก้กับคุณหมอนัทยังอยู่กับผมต่อนะฮะพักสักครู่ครับ
2: ครับผม
3: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภาเมธีสนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้

0: จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี
2: 17:34 นะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับครบเครื่องเรื่องของสัตว์กับผมเต้ยสุภาชาติสุภาเมธีนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเรายังอยู่กับทางคุณหมอโก้และคุณหมอณัฐต่อนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยกันถึงประเด็นที่วันนี้เราคุยกันเรื่องของแบบบทบาทหน้าที่เนาะของด่านกักกันสัตว์แล้วก็ในความรู้ต่างๆที่แบบหลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยนะวันนี้มีคุณอัชรานะครับทักทายกันมานะครับแล้วก็มีหลายๆท่านทักทายมาทั้งช่องทางของ LINE นะครับทั้งทางของFacebook YouTube ด้วยนะครับก็สวัสดีทักทายทุกช่องทางด้วยครับคุณเทศยะฟังติดตามนะครับน่าจะผ่านแอปเนาะก็ทักทายเข้ามานะครับก็ยังไงก็ติดตามก็ได้นะครับมีประเด็นคำถามยังไงก็พิมพ์ประเด็นคำถามได้เลยนะครับยุคนี้เราพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นมามันก็เป็นภาษาไทยได้แปลได้นะครับเดี๋ยวยังไงผมถามให้แบบสดๆเลยนะครับมีคุณผู้ฟังเมื่อเช้าจัดรายการเขาถามว่าทำไมต้องขานเวลานะครับขานเวลาสิครับเพราะว่าจะได้รู้ว่านี่เป็นรายการสดนะครับใช่ไหมหลายเผื่อคุณหมอสงสัยใช่ไหมเนี่ยแต่ก่อนนะผมก็ตอนแบบมาจัดรายการใหม่ๆนะฮะตอนแรกก็ผมเป็นคนทำรายการโทรทัศน์ไงผมก็ไปกลับมาจัดวิทยุทีหลังใช่ไหมครับผมก็สงสัยทำไมต้องขาดเวลาอ๋อการขาดเวลาคือการจัดรายการสดไม่ได้บันทึกเทปนะครับอันนี้เราจัดรายการสดกันอยู่เนาะใช่ไหมคุณหมอนะฮะจะได้รู้ว่าเนี่ยมีอะไรจะได้ถามกันได้แบบสดๆเลยนะครับมาว่ากันต่อเบรกนี้แต่เราจะมาขยี้กันต่อโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงนะเราขยับมาจากโอ้โหกระบวนการที่เมื่อกี้คุณหมอนัดเล่าให้ฟังแบบลักลอบเข้ามาเอาเต่าเอากิ้งก่าพันรอบตัวเข้ามาอย่างนี้โอ้โหหลายคนฟังแล้วก็ตื่นตาตื่นใจต้องขนาดนี้เลยเหรอนะฮะก็รู้ไว้นะครับคือผมว่าเรื่องเหล่านี้มันเห็นกรณีอย่างล่าสุดที่พาต้าเนาะที่ไปขโมยกิ้งก่าว่าเนี่ยน่าจะกรณีคล้ายๆกันนะฮะแม้ว่าเขาจะให้การภาคเศษก็ตามแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้มันดำเนินการไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ย้ำไว้ในเบรกแรกนะฮะมาเบรกนี้นะครับถ้าเป็นในส่วนของคนที่เขาเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวคุณหมอถ้าสมมติว่าแบบจะต้องพาเดินทางเนาะสมมติว่าจะแบบจะย้ายลกลากไปอยู่ต่างประเทศแล้วหรือจะต้องยังไงบ้างเนี่ยขั้นตอนตรงนี้เนี่ยคุณหมอมีแนะนำยังไงเพิ่มเติมไหม
3: จริงๆเรื่องของการพาสัตว์เลี้ยงเดินทางเนี่ยคือเราเคยคุยกันเรื่องสงกรานต์เนาะตอนนั้นเมื่อตอนช่วงสงกรานต์เนาะที่เราพาสัตว์เลี้ยงเดินทางช่วงสงกรานต์อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่แบบเวลาเจ้าของเพทพาเรนต์เนี่ยก็จะพาสัตว์เลี้ยงไปเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศบางทีเขาก็ไปย้ายไปอยู่นู่นใช่ไหมครับที่คุณเต้ยเกิดหรือไม่ก็บางทีไปเที่ยวไปแล้วก็กลับอะไรเงี้ยช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งแบบนี้มีเยอะเวลาที่ปัจจุบันเนี่ยเวลาเจ้าของเขาอยากไปเที่ยวแล้วก็อยากจะพาเขาสัตว์เลี้ยงไปด้วยเงี้ยมันก็จะมีเยอะทีนี้มันก็จะมีข้อกำหนดหรือว่าระเบียบของทางทางด่านกักสัตว์แล้วก็ทางท่าอากาศยานครับที่เอาสัตว์มันจะมี2แบบคือเนาะคือขึ้นไปนั่งบนเคบินกับเจ้าของด้วยกับโหลดไปใต้
2: ไปนั่งได้ใช่ไหม
3: ของเครื่องได้ครับได้มีนั่งได้มันจะมีเขาจำกัดน้ำหนักน่าจะเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่อยู่ในคอนเทนเนอร์ที่สามารถเอาขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกินที่เขากำหนดนะครับน่าจะพอๆกับน้ำหนักกระเป๋าเนาะหมอนาเนาะประมาณ7-8 โลประมาณนี้เนาะไม่น่าเกินนั้นขึ้นได้ครับแต่ว่ามันจะมีระเบียบอยู่เดี๋ยวให้คุณหมอนัด อธิบายก็ได้เพราะว่ามันมีวิธีการยังไงบ้างแล้วก็ขั้นตอนทำยังไงบ้าง
4: คืออันดับแรกนะครับอันดับแรกผมว่าก่อนอื่นเลยถ้าเกิดสมมติว่าจะพาสุนัขเอ้ยสัตว์เลี้ยงของเรานะครับสัตว์เลี้ยงที่เราสนิทที่เรารักนะครับไปเที่ยวด้วยเวลาอยากไปเที่ยวนะครับอันดับแรกเนี่ยผมคิดว่าคุณต้องศึกษากฎของประเทศปลายทางก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยคือเขามีกฎมีข้อจำกัดไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งเนี่ยสมมติว่าเราซื้อลูกสุนัขมาน่ารักเลยสามสองสามเดือนอยากพาไปเที่ยวบางประเทศไม่ให้เอาเข้าบางประเทศให้เอาเข้าได้นะครับหรือว่าบางประเทศที่อยากจะพาสุนัขหรือแมวไปต้องขอใบอนุญาตนำเข้าก่อนต้องทำวัคซีนให้ครบนะต้องมีผลตรวจเลือดอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกสุดเลยศึกษาต้องลองหาข้อมูลก่อนนะครับว่าถ้าจะไปประเทศนี้เนี่ยต้องใช้เอกสารอะไรบ้างต้องเตรียมตัวยังไงนะครับคือถ้าเกิดยังไม่ทราบว่าจะต้องติดต่อทางไหนเนี่ยก็โทรมาสอบถามกันได้อะไรพวกนี้นะคร
2: ับ
4: เพื่อเป็นการเตรียมตัวจากที่ถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงพร้อมแล้วฉันเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วคราวนี้ก็เริ่มเข้ามาติดต่อที่ด่านแล้ว
2: ครับ
4: ต้องเข้ามาติดต่อยื่นเรื่องอะไรพวกนี
2: ้ครับในแง่ของขนาดของสัตว์เลี้ยงมีผลไหมหมายถึงว่าถ้าแมวเท่าไหร่เนาะแมวเราก็พอก็จะได้ตัวไม่ได้ใหญ่กว่ากันเท่าไหร่หรอกนะฮะแต่ถ้าเป็นสุนัขอ่ะคุณหมอมีหลายพันตั้งแต่พันเล็กๆใส่กระเป๋าก็ได้นะจนหมาโอ้
4: ตัวใหญ่
2: แบบตัวใหญ่เลย
3: มันนิด
2: เหมือนกันไหมหมายถึงว่าน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงมีผลต่อการที่เราจะต้องให้อนุญาตใช่ไหม
4: ไม่มีผลนะครับไม่มีผลคือน้ำหนักของสัตว์ไม่มีผลมีผลอย่างเดียวก็คือในเรื่องของสภาพและสุขภาพของสัตว์มากกว่าเพราะอย่างที่เมื่อกี้ทางอาจารย์นิรุธคุณหมอโก้แจ้งไปแล้วว่าคือสัตว์เลี้ยงเราสามารถเอาขึ้นมาอยู่กับเราบนเคบินก็ได้ในห้องโดยสารก็ได้หรือว่าโหลดใต้เครื่องก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งที่ถ้าเกิดจะมีไปทางเหมือนกับทางคลังสินค้าก็ได้เหมือนกันอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นขนาดไม่ได้เป็นผลแต่เรื่องของสุขภาพสัตว์เป็นผลมากกว่า
2: เนาะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมว่าบางทีเราก็อยากพาเข้าไปแหละนะผมเข้าใจนะก็อารมณ์แบบเพจแพรเลนต์อ่ะเหมือนจะพาลูกไปเที่ยวนะเอออยากพาไปดิสนีย์แลนด์แต่ดิสนีย์แลนด์เข้าให้เข้าหรือเปล่าไม่รู
3: ้ไม่น่าไป
2: ไม่น่าจะแต่ว่าไม่น่าจะให้เข้านะ
3: น
2: ั
3: ่งรออ
2: าจจะนั่งรออะไรเงี้ยแต่ว่าเข้าใจโอ้ซึ่งจะมองในแง่นี้ก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกแหละใช่ไหมครับให้กับคนที่เขาอาจจะต้องเลี้ยงเนาะแล้วก็บางครั้งบางทีหรือผมว่าหมาแมวเนี่ยผมว่ามันก็จะแบบมีเรื่องเอกสารอะไรต่างๆแต่ว่าแบบมีจัดแปลกๆไหมคุณหมอผมมาเคยเห็นนิดนึงเคยเห็นเขาเรียกอะไรนะเซียนที่เขาเป็นเซียนไก่เซียนที่เขาแบบมีไก่ชนอะไรเงี้ยพาขึ้นเครื่องบินมันได้ใช่ไหมมีไหมคุณหมอเคยเจอเคสเนี้ยผมมาเคยเห็นในติ๊กต็อก
4: ถ้าเป็นเอาไก่ชนไปเป็นกรณีเหมือนสัตว์เลี้ยงผมยังไม่เคยนะครับ
2: อ๋อเหรอ
4: ครับ
2: แล้วอีกมันต้องแบบในกรณีแบบไหนฮะที่แบบว่าเขาจะต้องโหลดไปเป็นใต้ด้านล่างอย่าง
4: เงี้ยใช่ไหมใช่ครับก็โหลดเป็นใต้เครื่องแล้วก็ในกรณีของไก่ชนเนี่ยจริงๆจะเป็นคือการส่งการพาสัตว์ออกนอกประเทศเขามีสองแบบไปกับเจ้าของหรือว่าส่งไปเป็นเพื่อการค้าก็มีเหมือนกันในกรณีของไก่ชนน่าอาจจะเป็นเรื่องของการค้านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามีกรณีที่เป็นไก่ชนจริงๆก็ต้องถามดูสายการบินด้วยนะครับว่าเขาให้แว่นขึ้นหรือเปล่าขึ้นอยู่กับสายการบินเหมือนกัน
2: เพราะว่าเป็นสัตว์ปีกใช่ไหมสัตว์ปีกมันมีข้อควรระวังเยอะ
3: ใช่ต้องเช็คสายการบินก่อนว่าไม่ใช่ทุกสายการบินนะครับที่ให้สัตว์เลี้ยงขึ้น
4: ใช่ครับ
3: เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสายการบินนั้นว่าเขาให้ขึ้นหรือไม่ให้ขึ้นนะครับแล้วก็บางสายการบินก็คือขึ้นเคบินได้ถ้าน้ำหนักไม่เกิน7-8 โลบางสายการบินก็ให้ลงใต้เครื่องอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ครับต้องไปเช็คดูแล้วก็จริงๆความเครียดของสัตว์เลี้ยงก็มีผลนะครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นเครื่องเดินทางโดยเฉพาะไปต่างประเทศน่ะมันใช้เวลานานยิ่งบางสัตว์ที่มันเครียดมากๆอย่างแมวเนี่ยต้องระวังมากๆเลยเพราะแมวมันเครียดเวลาอยู่ในกรงนานๆเป็น7-8 ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหลำบากมากเลยแล้วก็จริงๆกรงที่ใช้ในการขนส่งเขาอะในการพาขึ้นเครื่องก็จะเป็นต้องมีกรงลักษณะแบบพิเศษด้วยนะครับไม่ใช่กรงที่เราแบบไปซื้อตามตลาดจตุจักรหรือการเช็คช็อปทั่วไปมันต้องเป็นกรงที่เขาต้องมีอะไรนะของอะไรไอท่า
4: ครับ
3: ไอท่าใช่ไหมครับที่มันจะไปเขากำหนดเลยว่าลักษณะกรงต้องเป็นแบบนี้พื้นที่ต้องประมาณนี้ต้องมีที่ให้เขาแบบเคลื่อนไหวในกรงได้ด้วยอะไรประมาณนี้มีสเปซมากกว้างพออะไรประมาณนี้มันมีข้อจำกัดอยู่ต้องไปดูรายละเอียด
2: โอ้ข้อมูลเหล่านี้เราไปดูในเว็บไซต์ของกรมหรือดูตรงไหนได้ไหมคุณหมอ
4: ถ้าในส่วนของถ้าในกรณีของที่พวกที่ถ้าเป็นกรงหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับแนะนําว่าติดต่อทางสายการบินที่เราจะเดินทางดีกว่าครับแต่ในส่วนกรณีของเรื่องที่ว่าถ้าเกิดจะไปแล้วก็ต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวสัตว์ยังไงเนี่ยอันนี้เนี่ยทางหน่วยงานเนี่ยมีข้อมูลอยู่ครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากตรงนี้ได
2: ้ครับนั่นผมว่าเรื่องเหล่านี้มันก็จะมีแบบการจะต้องแบบหาความรู้ในแง่ของการที่เราจะต้องการเดินทางเนาะเหมือนเราแหละเหมือนเราแบบจะต้องแบบก่อนเดินทางไปแล้วก็ต้องดูรีวิวใช่ไหมอะไรเงี้ยบางครั้งมัวแต่จะไปดูรีวิวในเดินทางท่องเที่ยวไงเราจะไปตามหมุดหมายต่างๆแต่ลืมดูขั้นตอนเหล่านี้แต่พอไปถึงหน้าด่านแล้วทางคุณหมอทางพี่ๆเจ้าหน้าที่บอกไม่ได้นะออกไม่ได้ไม่มีใบนี้อ้าวโวยวายกันอีกใช่ไหม
3: บางทีมีซื้อตั๋วแล้วจะบินแล้วจะบินเที่ยงนี้แล้วอะไรเงี้ยมาให้ตรวจตอน8โมงเช้าแล้วปรากฏว่าต้องใบนู่นก็ไม่มีใบนี้ก็ไม่มีอะไรเงี้ยต้องกลับไปทำอีกเงี้ยบางทีตกเครื่องได้นะครับมีเคสตกเครื่องแล้วนัด
4: มีครับมีมาเรื่อยๆให้เห็นเป็นระยะเลยครับเพราะว่าเนื่องจากว่าบางครั้งไม่ได้เต็มตัวไว้ก่อนแล้วก็ไม่ทราบข้อกำหนดว่าต้องดูอะไรบ้าง
2: ครับอันนี้ก็คือเนี่ยผมดูในที่คุณผู้ฟังคอมเมนต์มาเนาะแบบบางทีการที่จะพาสัตว์เดินทางไปลักษณะคล้ายๆกับการที่อาจจะต้องเรานำแบบเหมือนกับอาวุธนะไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีกระบวนการขั้นตอนในขออนุญาตอะไรแบบนี้ให้เรียบร้อยใช่ไหมลักษณะเดียวกันใช่ไหมคุณหมอนี่เปรียบเทียบได้ไหมเขาเปรียบเทียบมา
4: ได้ครับเพราะว่าต้องขออนุญาตทั้งประเทศทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทางด้วยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าก่อนจะเข้าประเทศเขาเนี่ยคุณต้องขอเขาก่อนนะว่าเขาจะให้เราเข้าไหม
2: ใช่ไหม
4: คือขอประเทศไทยประเทศไทยให้เราออกแต่ว่าพอไปถึงปลายทางเขาไม่ให้เราเข้
3: า
4: สัตว์นั้นก็ต้องรบกันกลับมา
2: คือผมก็พยายามเปรียบเทียบไม่ง่ายแหละเอาง่ายเหมือนบางอย่างที่แบบบ้านเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเอาได้นะโหลดได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นี้ผมยกอย่างผมไปจีนอย่างเงี้ยคือสเปรย์อะไรมันเอาขึ้นไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่มันจะมีบางอย่างที่เป็นอะไรคนไทยไม่ค่อยรู้ power bank นะครับถ้าจะไปต่างประเทศบางประเทศต้องดูว่ามันจะมีอะไรนะเหมือนเป็นสัญลักษณ์ในการผ่านใน CCE CEE อะไรของเขาอ่ะถ้าเป็นแบบ power bank ที่ไม่มีตัวนี้คือก็โยนทิ้งเลยนะครับเขาจะตรวจก่อนเข้าเลยนะคือบ้านเราไม่ใช่ว่าไม่เข้มงวดนะก็เข้มงวดแหละนะครับแต่ก็เข้าใจได้ว่าบางทีตัวเหล่านี้มันต้องแบบใช้ส่องเลยอ่ะผมไปจีนมานี่คือเขามีตัวส่องเลยอ่ะส่องดูเพื่อว่าอ๋อถ้าไม่มีซีอีปั๊บก็โยนทิ้งเลยครับโยนต่อหน้าต่อตาเลยครับซื้อใหม่ๆก็โยนทิ้งลักษณะเดียวกันเนาะเพราะว่าฉะนั้นก็อาจจะต้องให้ความใส่ใจตรงนี้ไปด้วยช่วยคุณหมอไปด้วยเนาะเพราะว่าคุณหมอแบบบางทีคุณหมอเข้าเวรกี่ชั่วโมงนะ12ชั่วโมงมั้ยอาจจะมีตารางเหมือนกันเนาะนะ
3: คร
2: ับ เติมนิดนึงนะมีแบบสัตว์เลี้ยงเดินทางที่แปลกไหมคุณหมอมีแปลกๆไหมในเขาถามมา
4: สัตว์เลี้ยงเนาะครับคืออันนี้เนี่ยคือสัตว์เลี้ยงเนื่องจากว่าในหลายๆประเทศเนี่ยเขาให้คำจำกัดความสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือไม่ใช่สัตว์ทุกชนิดจะให้เป็นสัตว์เลี้ยงได้เนาะครับส่วนใหญ่เขาก็จะให้เป็นเรื่องของกรณีของสุนัขหรือแมวเป็นหลักสัตว์อย่างอื่นเนี่ยอาจจะมีนกบางประเภทเนาะครับที่ถือกระต่ายบ้างอะไรพวกนี้แต่ว่าไม่ใช่สัตว์ทุกชนิดที่เอามาเลี้ยงเขาจะถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเพราะว่าสัตว์ในมันก็จะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของสัตว์อย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่านำพวกกิ้งก่ามาเนี่ยมันก็จะนำโรคมาเขาก็จะไม่ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงมันจะต้องใช้การดูแลหรือตรวจสอบโดยเฉพาะครับ
2: ก็แสดงว่าสัตว์เลี้ยงแต่เชิญครับผมก็เชิญคร
3: ับ
2: อ๋อ
3: เปล่าจะเสริมว่าถ้าอย่างสุนัขกับแมวส่วนใหญ่เราก็จะมีเรื่องพิษสุนัขบ้าเราที่เราคอนเฟิร์มกันใช่ไหมครับในการที่จะแบบก่อนที่เราจะออกไปเราก็ต้องมีใบรับรองของการทำวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาก่อนนะแล้วก็มายื่นประกอบกับไอ้ใบขอเอาออกนอกประเทศเนี่ยครับมันจะมีนี่แหละที่ต้องระวังมากๆเพราะบางทีเจ้าของไม่ทราบว่าต้องมีประวัติวัคซีนมีประวัติฉีดพิษสุนัขบ้าอะไรพวกนี้เอามาประกอบด้วยก็จะพลาดของการทำเอกสารพวกนี้ได
2: ้ครับเทคโนโลยีในการที่แบบว่าเราจะมาช่วยในการแบบก็เลยนะตรวจสอบสัตว์หรือว่าแบบบางทีเอามาใช้เนาะในด่านเนี่ยแบบจะเป็นระบบดิจิตอลหรือฐานข้อมูลสัตว์นี่เรามีเป็นถึงไหนยังไงไหมคุณหมอ
4: ตอนนี้มีครับที่ของเป็นระบบของกรมปศุสัตว์นะครับที่คือพัฒนาคือเราเรียกกันว่าระบบ e-movement นะครับพวกนี้จะเป็นระบบการลงทะเบียนสัตว์นะครับก็ดูประวัติการเข้าออกซึ่งก็จะมีดูว่าใครนะครับเป็นผู้นำเข้าผู้ส่งออกนะครับเราไปประเทศไหนหมายเลขไมโครชิปเป็นยังไงอะไรพวกอย่างนี้นะครับก็เป็นระบบอันนี้บันทึก
2: ก็เหมือนครับเป็น QR code เป็นอย่างไรคุณหมอหรือว่าเป็นชิปฝังไว้เลยเป็นยังไง
4: ในไมโครชิปนะครับเลขไมโครชิปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนชิปเป็นชิปตัวเล็กๆฝังเป็นหมายเลขประจำตัวสัตว์ครับ แล้วเราก็จะนำไอ้หมายเลขพวกนี้เนี่ยเข้ามาลงทะเบียนเข้ามาอยู่ในระบบของปศุสัตว์ของระบบอินพุตเมนต์ของกรมปศุสัตว์ครับเพื่อดูว่ามีการไปไหน
2: แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเรียลไทม์ติดตามได้ขนาดนั้นแต่คือรู้ว่าเข้าออก
4: ไม่ใช่ยังไม่ใช
2: ่ยังไม่ขนาดนั้นเน
4: า
2: ะ
4: ว่าแบบ
2: ถ้าขนาดนั้นก็คือแบบน่าจะค่าใช้จ่ายสูงใช่ไหมคุณหมอนะฮะถ้าสมมติว่ามีเคสเพิ่มเติมไหมคุณหมอที่แบบว่านอกจากแบบการที่แบบเราเคยช่วยเหลืออะไรไหมแบบว่าแบบบางทีแบบผมก็ไม่แน่ใจนะมันมีลักพาตัวคนอะแล้วแบบเป็นลักพาตัวสัตว์ที่จะพาออกต่างประเทศโดนจับได้มีไหมอันนี้แบบเผื่ออันนี้ถามเผื่อไว้
4: ลักพาตัวสัตว
2: ์มีไหมไม่ไม่มี
4: ลักลอบออกไม่มี
2: ลักลอบไม่มีไม่มีแบบ
4: ยังไม่มีนะครับกรณี
2: พอดีเพิ่งไปดูหนังมาโกฮังนะก็เลยถามเกี่ยวไว้โกฮังหัวใจโกโฮมนะฮะก็คือเลยลองถามว่ามันมีลักษณะคล้ายๆแบบอย่างนั้นไหมอะไรเงี้ยนะจะไม่มีเราไม่มีใช่ไหม
4: ไม
2: ่
4: ม
2: ีครับนะฮะบอกโก้มีเสริมเพิ่มเติมไหมฮะเชิญเลยครับ
3: ไม่รู้จะเสริมอะไรครับจริงหมอนัทเขาอยู่ในฟิลตรงนี้เขารู้เรื่องกับพวกนี้ค่อนข้างดีกว่าครับแต่ว่าอยากจะแบบเหมือนก็อยากให้ประชาสัมพันธ์ของที่หลายคนอ่ะที่อย่างที่ผมเป็นสัตวแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ก็มีเคสผมหลายเคสที่เขาวางแผนจะไปต่างประเทศเขาก็จะมาสอบถามรายละเอียดกับสัตวแพทย์ที่เป็นสัตวแพทย์ประจำตัวเขาอ่ะก็เราก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ในบางอย่างอย่างเช่นเรื่องการตรวจสุขภาพเรื่องการเขียนใบรับรองการฉีดวัคซีนให้เขาเพราะว่าอย่างของโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยเขาจะต้องการเป็นแบบเหมือนมีผู้มีอำนาจลงนามด้วยอะไรเงี้ยเพื่อรับรองว่าเคสเนี้ยในโรงพยาบาลเราอ่ะทำผ่านการทำวัคซีนเรียบร้อยแล้วสามารถเดินทางได้ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการแน่เพราะนั้นบางทีเจ้าของเขาไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องนี้เพราะว่าหลายเคสที่ผมเคยเจอคือเขาพลาดโอกาสในการเดินทางก็เพราะว่าเรื่องนี้แหละเพราะว่าไม่ทราบเคยฉีดวัคซีนมาแล้วแต่ว่าแบบไม่ได้ฉีดต่อเนื่องหายไปปี2ปีอะไรเงี้ยมันก็ต้องมาเริ่มทำฉีดวัคซีนใหม่แล้วก็ต้องแบบผ่านกระบวนการตรงนี้ใหม่เลยมันจะแบบยุ่งยากแล้วก็ทำให้เสียโอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศกับเจ้าของอะไรประมาณนี้ครับ
2: เหลือช่วงเวลาทั้งวันเนี่ย9นาที10นาทีนะคุณหมอนัทมีเพิ่มเติมในแง่แบบว่าการที่แบบสร้างจะฝากถึงทางคนที่เขาเลี้ยงสัตว์หรืออะไรต่างๆไหมอาจจะไม่ต้องไปเรื่องการเดินทางอย่างเดียวหรอกในกรณีการที่เราดูแลเขาก่อนที่แบบเขาจะเนี่ยนะเผื่อต้องแบบมีการย้ายทินหรือย้ายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อต้องแบบทำให้เขาดูแลให้เขาได้ดีที่สุดเนี่ยคุณหมอมีอะไรจะฝากในฐานะเป็นสัตวแพทย์ไหมครับเชิญเลย
4: อย่างนึงนะก็คือผมว่าการเตรียมความพร้อมสำคัญที่สุดนะครับการเตรียมความพร้อมไม่ใช่แค่การเตรียมในเรื่องของเอกสารนะครับในฐานะที่เราเป็นสัตวแพทย์นะมันจะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของตัวสัตว์ด้วยนะครับคือพยายามดูแลสัตว์เราให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแล้วการเดินทางเนี่ยทุกครั้งเนี่ยมันจะมีความเครียดเกิดขึ้นนะครับเราอาจจะมีการฝึกมีการต้องดูประเมินอะไรพวกนี้หลายอย่างนะครับไม่ว่าในบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมีการแนะนำว่าถ้าเกิดจะเดินทางเนาะสัตว์บางตัวเนี่ยตื่นกรงไม่เคยเข้าอยู่ในกรงเลยก็อาจจะต้องมีการฝึกอะไรพวกนี้ด้วยการเตรียมความพร้อมค่อนข้างสำคัญที่สุดเลยครับแบบในทุกอย่าง
3: อาจจะต้องไปหาข้อมูลวันนี้หลายครั้งที่เดินทางเราไปต่างประเทศแล้วไปอยู่ในเมืองอย่างเช่นเราจะไปแมนเชสเตอร์อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปอาจจะต้องไปหาข้อมูลดูว่าที่นั่นน่ะตรงที่เราจะไปพักเนี่ยมันมีสถานพยาบาลสัตว์มีโรงพยาบาลสัตว์ที่เป็นโลคอลตรงบริเวณนั้นหรือเปล่าเผื่อมีเหตุฉุกเฉินที่จะต้องพาน้องเขาไปอะไรเงี้ยเราจะไปได้ทันท่วงทีอย่างเงี้ยเพราะบางทีเดินทางนานๆมันก็พอมันเครียดปุ๊บเขาก็จะเหมือนกับภูมิตกเนาะคุ้มกันตกก็ไปป่วยที่นู่นหรืออากาศเปลี่ยนอยู่ที่บ้านเราเนี่ยกำลังโอ้โหร้อนกำลังได้ที่เลยพอไปลงเครื่องปุ๊บเจออากาศหนาวหรือหิมะหรืออะไรเงี้ยเขามันก็จะแบบอากาศเปลี่ยนเฉียบพลันอะไรเงี้ยเขาก็จะป่วยได้อะไรเงี้ยอาจจะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสถานพยาบาลสัตว์ในบริเวณนั้นน่ะเผื่อไว้ก่อนเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอันนึงที่เป็นส่วนหนึ่งช่วยในการเตรียมตัวได้ด้วยอะไรเงี้ยครับ
2: นะฮะนี่มีคุณผู้ฟังเพิ่มเติมว่าอ้าวเดินทางมันลำบากนักก็เอาฝากโรงฝากอะไรนะโรงพยาบาลไว้ดีกว่าไหมอะไรอย่างงี้อันนี้คุณหมอคิดเห็นยังไง
3: ก็ได้ครับแต่คืออย่างที่ผมบอกอ่ะคือการไปเที่ยวอ่ะแล้วเป็นครอบครัวอย่างเรามีลูกเราเงี้ยว่าเราไปไหนเราก็อยากเอาลูกเราไปด้วยไปแบบเห็นเปิดหูเปิดตาหรืออะไรเงี้ยไปเป็นครอบครัวมันก็จะมีอีกฟีลลิ่งนึงนะครับโอเคเรามันอาจจะลำบากดูขุกขักดูอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีความสุขอีกแบบนึง จากการที่เอาฝากเอาไว้เขาก็โอเคถ้าเราฝากในสถานที่ที่ไว้ใจที่เขาแบบดูแลสัตว์เลี้ยงเราดีอะไรเงี้ยก็ได้ครับก็อยู่ที่ความสะดวกแล้วก็อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละบ้านด้วยครับแต่ว่าการพาสัตว์เลี้ยงไปเที่ยวมันก็เหมือนกับได้เยียวยาจิตใจพวกเราอ่ะเราเหมือนเราไปเที่ยวไปกับครอบครัวเนี่ยก็อยากให้ไปกันให้พร้อมหน้าพร้อมตาอะไรวันนี้ก็แล้วแต่ว่าฟีลลิ่งของแต่ละบ้านอะไรวันนี้ครับ
2: ครับหมอนัดเพิ่มเติมไหมฮะเชิญฮะ
4: ผมว่าน่าจะขึ้นอยู่กับชนิดสัตว์ด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับสัตว์ของเราด้วยนะครับคือบางครั้งเนี่ยขอโทษครับบางครั้งนะครับคือเราเป็นเจ้าของเราจะรู้แหละว่าสัตว์เราเนี่ยเหม็นนิสัยยังไงบางสัตว์บางตัวนะครับก็สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยบางตัวเนี่ยก็เครียดง่ายคือการที่สมมติว่าเปลี่ยนที่ปุ๊บมีความเครียดเกิดขึ้นและแสดงอาการอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเจ้าของจะเป็นคนที่รู้ที่สุดแล้วก็สามารถประเมินบางครั้งถ้าเกิดไปไม่นานนะครับฝากอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าครับแล้วขึ้นอยู่กับชนิดสัตว์ด้วยขึ้นอยู่การปรับตัวของสัตว์แต่ละชนิดด้วยเหมือนกันนะครับอย่างสุนัขอาจจะมีการปรับตัวได้มากกว่าอย่างแมวอาจจะมีการปรับตัวที่แล้วมีความเครียดสะสมได้เยอะกว่าอะไรพวกนี้นะครับ
2: ครับ
4: ก็ควรจะต้องประเมินลูกสัตว์ของเรานะคร
2: ับ ครับจริงๆผมว่าในแง่ของการเดินทางเนาะเห็นด้วยกับคุณหมอทั้งสองท่านแหละถ้าเป็นในประเทศผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรอกใช่ไหมเราก็พาไปด้วยได้นะแบบแล้วมันก็เป็นความทรงจำที่บางทีมันโอ้มันฟูลฟิลเรานะฮะคือเอาง่ายคืออย่างผมบอกว่าจะไม่ได้เลี้ยงสัตว์เพราะเคยเลี้ยงแล้วแบบพอมันผูกพันแล้วพอเขาจากไปแล้วเราก็ร้องไห้ตามเขาก็เลยหยุดเลี้ยงไปก่อนตอนนี้ก็เลย เลี้ยงเด็กไปแทนเลี้ยงลูกแทนแต่ฟิลเหมือนกันผมเชื่อว่าฟิลแบบคนที่เป็นเพทแพเรนต์ก็จะมีความรู้สึกว่า ก็อยากให้เขาไปเห็นเราก็จะได้เจอนู่นนี่อย่างน้อยๆมีภาพที่เช็คอินด้วยกันถูกไหมคุณหมอมันก็เป็นความสุขเนาะแต่ว่า เอาเป็นว่าตามความเหมาะสมแหละบางบ้านอาจจะเหมือนคุณผู้ฟังบอกว่าเออเอาไว้ไปเที่ยวที่มันได้ไปเที่ยวด้วยกันไหมอะไรที่ต้องไปต่างประเทศก็ฝากไว้อันนี้ก็ส่วนตัวเนาะผมว่าก็แล้วแต่บ้านนะครับบางบ้านเขาอยากพาไปก็เป็นอีกมุมนึงแต่ในขณะนั้นก็จำไว้เหมือนที่ทางคุณหมอนัดบอกว่าจะเดินทางจะทำอะไรก็ตามนะครับเราไม่ได้แค่คิดถึงปลายทางอย่างเดียวระหว่างทางเราต้องดูด้วยว่าน้องเขาอะไหวแค่ไหนแล้วฝึกเขาให้เขาแบบอยู่ในพื้นที่แบบอยู่ในกรงแบบนี้ได้กี่ชั่วโมงอยู่ยังไงได้บ้างเพราะการปรับตัวมันสำคัญไม่เช่นนั้นเขาก็เฉาเนาะเขาก็จะรู้สึกแบบเครียดถูกไหมครับหมอ
3: ใช่ครับเจ้าหน้าที่อย่างที่บอกมันมีผลกับสุขภาพเขาด้วยก็ต้องดูด้วยถ้าแบบนั่งเครื่อง24ชั่วโมงเนี้ย อย่างไปประเทศแบบอเมริกาใต้อะไรเงี้ยนั่งเครื่อง24ชั่วโมงก็ไม่ไหว
2: ตายไกลเกิน
3: สิบหลายไฟล์หลายทันสิบเนี้ยก็น่าจะทุลักทุเลลำบากพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละบางคนเขาก็ยอมนะผมมีเคสบ้านหนึ่งคือสุนัขเขาพุดเดิ้ลเป็นสะโพกเสื่อมเลยนะสองข้างเลยเดินแค่เดินธรรมดานี่ก็จะไม่ค่อยจะไหวแล้วแต่เขาจะไปให้ได้ครับเขาจะพาขึ้นเครื่องไปเยี่ยมญาติเขาที่อเมริกาให้ได้อย่างเงี้ยนั่งเครื่อง12ชั่วโมง14ชั่วโมงเงี้ยเขาก็ยอมเขาก็จะไปจะเอาไปประมาณนั้นนะครับ
2: ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับก็คือฟีลลิ่งหรือว่าความรู้สึกของเจ้าของสัตว์เลี้ยงแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับ
2: เออนะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องแล้วแต่เจ้าของแล้วแต่ว่าผมก็เสริมนิดนึงก็อย่างมีพี่ที่รู้จักกันเขาก็พอดีว่าเขาต้องย้ายตั้งลูกลากไปนู่นเลยฮะไปสแกนดิเนเวียอะไรเงี้ยแต่โชคดีหน่อยว่าบินตรงได้นะครับก็คือประเทศไทยเราวิสัยการบินไทยเนาะบินตรงไปนอร์เวย์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะนานหน่อย18ชั่วโมงเนี่ยแต่ไปถึงก็ถือว่าเขาก็ดำเนินการขั้นตอนแบบเหมือนที่คุณหมอนัดเล่าให้ฟังแหละว่าถูกต้องนู่นนี่ประเทศตาทางให้รับได้เพราะเขาก็จะมีแบบมีบ้านให้อยู่มีอะไรเงี้ยเขาดูมีหลักแหล่งอะไรเงี้ยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมว่าระหว่างทางที่เราคุยกันเนี่ยมันสำคัญฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมีเวลาอีกสัก2นาทีครับให้2ท่านฝากทิ้งท้ายหน่อยฮะเชิญเลยครับ
3: ครับก็สัตว์เลี้ยงเนาะอย่างที่เราทราบกันปัจจุบันเราก็เลี้ยงมาเป็นเหมือนเป็นครอบครัวเราก็รู้สึกว่าการไปท่องเที่ยวเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเขาก็ได้เปิดหูเปิดตาไอ้พวกฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกความสุขอะไรของเขามันก็ช่วยในการกระตุ้นพวกนี้ด้วยนะครับทีนี้จะทำยังไงให้ปลอดภัยเราก็ต้องนึกถึงความปลอดภัยของเขาเป็นอันดับต้นๆก่อนนะครับการเดินทางไปต่างประเทศด้วยเครื่องบินอะไรเงี้ยก็ไม่ได้น่ากลัวสำหรับสัตว์เลี้ยงอย่างที่หลายๆคนคิดอะไรเงี้ยโอ้โหข้อจำกัดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเยอะแยะมากอะไรเงี้ยจริงๆสามารถปรึกษากับทางเนี่ยแหละทีมงานของสัตวแพทย์ด่านกักกันสัตว์ได้เลยจริงๆไม่ได้มีแค่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนาะเรามีหลายๆที
4: ่
3: หลายๆที่กระจายไปทั่วประเทศเลยอะไรเงี้ยครับก็ก ก็สามารถปรึกษาได้หรือปรึกษากับทั้งกรมปศุสัตว์ก็ได้เพราะหน่วยงานนะขึ้นตรงกับกรมปศุสัตว์อยู่แล้วนี่ไงเพราะมีข้อสงสัยอะไรผมก็คิดว่าอยากหาข้อมูลแล้วก็ปรึกษาคุณหมอนัดได้แต่หาตัวยากหน่อยที่ด่านกับสัตว
2: ์ภารกิจเยอะเพราะอย่าง
3: น
2: ี
3: ้ภารกิจเยอะใช่ผมเคยไปเยี่ยมนิสิตฝึกงานที่นู่นโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากเลยที่นู่นครับมันตื่นตาตื่นใจมากๆเลย
2: ครับ
3: นะครับเป็นภารกิจสำคัญอย่างนึงของหน่วยงานนี้เลยครับ
2: ครับนะฮะคุณหมอนัดครับสั้นๆครับสัก30วิใช่ไหมฮะ
4: ก็ความรู้ความเข้าใจครับนะครับก่อนจะไปเตรียมตัวอันนี้ผมอยากย้ำนะครับก็คือเตรียมตัวให้ดีทั้งทุกเรื่องครับทั้งตัวในส่วนของตัวเราด้วยแล้วก็ส่วนของสัตว์เลี้ยงเพื่อที่ให้การไปเที่ยวของเราเนี่ยและการเดินทางไปกลับระหว่างประเทศเนี่ยจะได้สมูทที่สุดแล้วก็มีความสุขตามที่เราต้องการ
2: ครับนะฮะโอ้ถือว่าครบถ้วนนะฮะทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรยังไงเนาะก็เดี๋ยวลองหาข้อมูลเนาะเหมือนที่วันนี้ทั้งสองท่านได้เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ยังไงติดตามข้อมูลดีๆอย่างนี้ได้นะครับในครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอโก้หมอนัทมากนะครับขอบคุณครับ
3: ครับผมดีครับสวัสดีครับ
2: เอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับถ้าใครฟังไม่ทันนะฮะย้อนไปฟังใน YouTube ของ 96.5 Thinking Radio ได้ครับวันนี้ผมเต้ยสุภชาติสุภเมธีลาไปพร้อมกับคุณหมอทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
1: ับ รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
8: ์สนับสนุนโดย
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
11: 18:05 นะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่9 พฤษภาคม 2569นะคะหลังเคารพธงชาติทุกเย็นวันเสาร์พบกันกับกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์สวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
12: สวัสดีครับคุณกมลเนตรสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะครับเจอกันวันนี้นี่คุณกมลเนตรผมเนี่ยก่อนจะเดินทางกลับมาถึงบ้านจัดรายการเนี่ยเจอฝนมานะผมมาจากจังหวัดราชบุรีนะมานครปฐมนะแล้วก็เจอฝนตกนะครับหนักจนถึงชานเมืองกรุงเทพเลยแต่พอเข้ามาในเมืองยังไม่ตกก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านผู้ชมทุกฟังเจอฝนป่ะคุณไม่ได้เจอฝนป่ะ
11: วันนี้ยังไม่เจอแต่ว่าต้องยอมรับว่าสภาพอากาศมันครึ้มฟ้าครึ้มฝนคุณวิเชษฐ์แต่ตอนกลางวันเนี่ยแดดออกจ้าเลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยอากาศมันเริ่มครึ้มครึ้มแล้วก็ฟ้าเนี่ยมืดนะมาดูเหมือนว่าน่าจะมีกลุ่มฝนนั่นแหละแถวๆนี้เพียงแต่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยไม่ตกแต่อบอ้าวที่สุดเลยค่ะ
12: ร้อนเลย38องศาข้างนอก38-39นะก็อากาศก็ร้อนข่าวต่างๆก็ร้อนหลายเรื่องนะนี่มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก่อนวันนี้เลยนี่เป็นเรื่องราวที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆนะคุณวันเนตรว่ารัฐบาลมีแนวคิดจะทบทวนเรื่องของฟรีวีซ่าใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นปัญหาหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของต่างชาติเนี่ยเข้ามาเสร็จแล้วก็เข้ามาประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทยและอีกส่วนหนึ่งก็เข้ามาทำธุรกิจสีเทาอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของบรรดาแก๊งต่างๆก็เข้ามาเยอะวันนี้ก็เห็นข่าวคราวนะคุณวันเนตรที่บอกว่ามีการจับหนุ่มจีนพร้อมคลังแสงมีอาวุธหลายอย่างเลยเนี่ยและก็เรื่องนี้ก็ดูเหมือนว่านายกก็พูดด้วยจะไปดูตรงนี้ก่อนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้เนี่ยพลตัวเด็กกิตรัฐพันเพชรเนี่ยพร้อมด้วยผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีและคุณนฤทธิ์นิรมัยวงศ์เนี่ยพร้อมหน่วยงานตำรวจและเจ้าหน้าที่ลงติดตามคดีที่มีการจับกุมชายชาวจีนซุกซ่อนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิด C4 ในพื้นที่ห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะเห็นอธิบดีเห็นมาผู้บัญชาการแห่งชาติบอกว่ากำลังเร่งขยายผลทุกมิติเนื่องจากว่าเป็นคดีสำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนนะแถวแถวนาจอมเทียนนะสัตหีบชลบุรีเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยซึ่งในการแถลงข่าววันนี้นะคุณวันเนตรผมว่าตอนนี้ชื่นชมเลยนะตำรวจสิบตรวจโทนิรพัฒน์ทองย้อยนะตำรวจจราจรสพนาจอมเทียนและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเนี่ยของสพหนองปลือนะที่มีไหวพริบสังเกตเห็นแมกกาซีนปืนภายในรถของผู้ต้องหาแล้วก็นำไปสู่การขยายผลตรวจค้นบ้านพักที่ห้วยใหญ่และก็พบอาวุธปืนพร้อมระเบิดจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับก็บอกว่าคดีนี้เริ่มต้นจากอุบัติเหตุของทางรถยนต์ของชาวจีนที่ห้วยใหญ่นี่แหละก่อนที่ตำรวจจะสังเกตพฤติกรรมน่าสงสัยและประสานฝ่ายสืบสวนสพนาจอมเทียนเข้าตรวจสอบตามยุทธวิธีพบอาวุธปืนสั้นแมกกาซีนกระสุนปืนรวมถึงแมกกาซีนปืนยาวกระดาษ 5.56 ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะยังมีอาวุธสงครามซุกซ่อนอยู่เพิ่มเติมก็เลยไปตรวจค้นบ้านเช่าและก็เจออาวุธจำนวนมากนะฮะโดยถ้าเห็นจากภาพที่เราได้เห็นนะคุณโนเนตผมมีอาวุธปืนอันตรายแรงเลยนะที่เราไปโชว์กันอยู่ในหลายกระบอกเลยนะเบื้องต้นผู้ต้องหาก็บอกว่าอย่างนี้ก็บอกมีอาวุธไว้เพื่อเตรียมฆ่าตัวตายโดนเนี่ยฟังดูแล้วมันจะน่าเชื่อได้หรือโอ้โหแต่ละกระบอกนี่นะมันคงไม่ใช่แล้วล่ะแล้วก็บอกเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบชื่นชอบอาวุธปืนแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากว่าลักษณะของอาวุธที่พบเนี่ยมันเข้าข่ายอาวุธสงครามและก็วัตถุระเบิดไร้เดชะแต่ในการจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายครั้งรวมถึงมีข้อมูลการเดินทางข้ามไปยังกัมพูชาด้วยเนี่ยไหมคุณโนเนี่ยมันก็ชักจะเข้าเขาแล้วว่าอันนี้คงไม่ใช่ปกติแน่นอนเลยนะครับหนึ่งก็คืออาจจะเป็นแก๊งอาชญากรชาวจีนนะที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของอะไรเทาๆอันที่สองอาจจะเป็นเรื่องการค้าอาวุธสงครามหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่อันที่สามเนี่ยพอเข้าออกกัมพูชาเนี่ยแสดงว่าต้องโยงอะไรกับเทาๆอยู่เหมือนกันนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องขอโชคดีนะที่มีการจับกุมได้แล้วก็ตรวจเจอในคุณโมเลตเพราะไม่รู้อาวุธเหล่านี้จะนำไปก่อเหตุอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับ
11: ใช่ค่ะสิ่งที่ตำรวจเนี่ยเขาไม่ปักใจเชื่อเลยเพราะว่าด้วยลักษณะของอาวุธสงครามที่มันมีจำนวนมากนะแล้วก็พอไปที่บ้านมันก็ไปเจออีกว่ามันมีทั้งยุทธภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยมันมีเสื้อเกราะที่สภาพเนี่ยถูกติดตั้งแบบระเบิด C4 อันนี้แล้วก็ยังมีลูกระเบิดนะคะที่มีการติดตั้งพร้อมใช้งานคล้ายๆกับลักษณะของการจะเตรียมพรีชีพเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่ปักใจเชื่อเพราะว่ามันไปเจอเรื่องของวัตถุระเบิดแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่ามันมีหลักฐานคุณวิเชษฐ์ผู้ฟังหลักฐานที่เป็นคลิปวิดีโอเขาบอกอันนี้มันถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักฐานเด็ดเลยอยู่ในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาเนี่ยแหละค่ะมันมีทั้งภาพเรื่องของการ ฝึกยิงอาวุธสงครามในค่ายองครักษ์พิทักษ์คุนเซน
12: เออนั่น
11: อันนี้คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่เจอในโทรศัพท์มือถือและการใช้งานพูดคุยผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็มีการใช้แชท GPT ค่ะในการสอบถามแนวทางการก่อเหตุวินาศกรรมในสถานที่สำคัญรวมเรื่องของอนุภาพการทำลายล้างของระเบิด C4 อันเนี้ยที่เจ้าหน้าที่เขาไปค้นเพราะเขาเอาโทรศัพท์มือถือไปเขาไปดูต่างมันไปเจอเรื่องราวตรงนี้ขึ้นตำรวจเนี่ยก็เลยตอนเนี้ยก็เอาตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปฝากขังเอาไว้ก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันยังต้องไปดูว่าเอ๊ะมันมีจุดเชื่อมโยงอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างที่บอกว่าใครจะไปปักใจเชื่อคุณวิเชษบอกว่าตัวตายแต่ว่าโอ้โหดูแล้วอาวุธที่มันถ้าเกิดว่ามันจะต้องทำอะไรในเป็นการลักษณะแบบนั้นเนี่ยจะต้องไม่ใช่คนเดียวไงคะที่จะต้องมีการก่อเหตุเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้ที่ตำรวจจะต้องไปดูก็คือต้องเร่งตรวจสอบก็คือไปตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาให้ชัดเจนการเดินทางเข้าออกประเทศอาชีพแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องแวดล้อมกับตัวผู้ต้องหาทั้งหมดที่มาที่ไปของอาวุธมาจากไหนอะไรอย่างไรบ้างวิธีการต่างๆวัตถุประสงค์ในการที่เขานำมาครอบครองแล้วก็มีไว้ครอบครองเนี่ยนำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรตรวจสอบเรื่องของเส้นทางการติดต่อโทรศัพท์ติดต่อใครบ้างบัญชีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงใครได้บ้างข้อมูลเหล่านี้ค่ะมันจะเอามาประกอบกันและที่สำคัญเขาบอกว่าเดี๋ยวกำลังตรวจสอบภรรยาของผู้ต้องหาด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอะไรหรือไม่หากเพราะว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงกันอันนี้เดี๋ยวถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมค่ะ
12: ก็เท่าที่ฟังดูเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยพลด้วยสำราญนวลมานะรองผู้บัญชาการหน่วยชาติเนี่ยจะต้องรับภารกิจนี้แหละเพราะว่าเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องว่านด้านความมั่นคงคือวันนี้น
11: ะ
12: ก็เห็นบอกมา5ประเด็นที่ตั้งเอาไว้อย่างที่คุณวันนี้พูดถึงเนี่ยตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาการเดินทางเข้าออกประเทศนะครับอาชีพและผู้เกี่ยวข้องที่มาของวุฒิว่ามาจากไหนจากใครวิธีการใดนะครับแล้วก็เส้นทางในการติดต่อโทรศัพท์แล้วก็เห็นบอกว่าจะมีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆด้วยนะฝ่ายสืบสวนหน่วยข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับตรวจคนเข้าเมืองสันติบาลกองปราบเพื่อซักถามเชิงลึกแรงจูงใจที่แท้จริงเนี่ยนะครับแล้วก็ยังย้ำให้มีการตรวจสอบกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาในการท่องเที่ยวนะแต่มือพฤติกรรมน่าสงสัยรวมถึงผู้ที่ลักลอบประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและก็มีการกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญเช่นชลบุรีพัทยาเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีพังงาและก็อำเภอปายนะครับนี่ก็คือเป้าหมายที่ต้องไปดูเข้มข้นมากขึ้นแนวทางการทำคดีนี่เห็นบอกว่าจะดำเนินการจัดทำรายงานสืบสวนใหญ่ต่อเนื่องแยกประเภทพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลวัตถุพยานและเอกสารต่างๆอย่างชัดเจนและส่งต่อเข้าสู่สำนวนการสอบสวนยืนยันว่าการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนจะเป็นการโปร่งใสแล้วก็ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวกับการขยายผลจำเป็นต้องปิดตกเอาไว้ปกปิดเอาไว้ก่อนนะครับไม่ให้กระทบต่อรูปคดีและขณะนี้ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวดำเนินคดีโดยเจ้าหน้าที่คงเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับข้อมูลการติดต่อและความเชื่อมโยงในทุกมิตินะครับรวมทั้งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานที่คุณกรุงเทพได้พูดถึงเนี่ยนะแล้วก็อาวุธปืนพกสั้นเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นแบบกึ่งออโตเมติกนะครับที่พบในตัวผู้ต้องหาเนี่ยตอนขับรถไปประสบอุบัติเหตุจากการตรวจสอบอาวุธเนี่ยอันนี้น่าสนใจอาวุธปืนดังกล่าวเป็นของตำรวจประจำสน.สายใหม
11: ่
12: ก่อนจะถูกนำไปขายต่อให้กับแวดวงตำรวจกันเองและถูกนำไปขายเป็นทอดๆจนต้องมาตกอยู่ในมือของผู้ต้องหาชาวจีนรายนี้อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าปืนตำรวจเนี่ยถูกนำไปขายต่อให้กับในแวดวงตำรวจด้วยกันเองเนี่ยมันไปหลายทอดแล้วเนี่ยนะถึงที่สุดไปอยู่ในมือของชาวจีนเนี่ยนะมันไปได้ยังไงนะอาวุธปืนก็มี2แบบนะของตำรวจ1เป็นอาวุธปืนของทางราชการใช่มั้ยที่ราชการก็มีอยู่แล้วก็ไปเบิกมาใช้กับอันที่2เป็นอาวุธปืนที่ตำรวจได้ซื้อเองนะโดยเข้าโครงการจัดหาอาวุธปืนนี่แหละก็เป็นปืนส่วนตัวใช่มั้ยแต่ว่าเข้าโครงการจัดหาอาวุธก็ต้องไปไล่สอบกันต่อไปนะสำหรับปืนกระบอกนี้ว่ามันมาแค่กี่ทอดแล้วไปอยู่ๆก็มันไปตกไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาได้ยังไงแต่ว่าคือกับวันนี้มันจะมีช่องว่างตรงนี้เยอะเลยใช
11: ่ไหมใช่ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมาเข้าถึงได้เพราะจริงๆมันก็มีหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยที่จะไปเชื่อมโยงกันด้วยนะเขาก็บอกว่าคือพอไปดูเนี่ยค่ะคือเขายังไปดูเรื่องของการขยายผลเรื่องของเส้นทางการซื้อขายอาวุธอีกด้วยนะพอไปดูแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการซื้อขายอาวุธปืน M4 หลังจากที่มันมีข้อมูลด้วยว่ามีการขายให้กับ ชาวจีนคนนี้ราคากระบอกละประมาณ 200,000 บาทเบื้องต้นตำรวจก็เลยนำตัวค่ะครูฝึกยิงที่สนามพัทยาแล้วก็มีเป็นเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือนะเป็นสังกัดของกองทัพเรือมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยเพราะพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดหาอาวุธให้กับผู้ต้องหาชาวจีนรายนี้คือเขาไปสามารถไปคุมตัวนายคาเชนนะคะเสียงล้ำเป็นครูฝึกยิงปืนที่สนามพัทยาแล้วก็พันจ่าเอกเมธีนารมอันนี้อยู่ในสังกัดกองทัพเรือเอามาสอบปากคำเพิ่มเติมคือทราบว่าครูฝึกยิงเนี่ยนะคะครูที่สอนยิงปืนเนี่ยเขาก็เป็นมีการติดต
12: ่อ
11: การซื้อขายปืน M4 นะ C4 เขาบอกให้กับทางด้านของนายทหารสังกัดกองทัพเรือจำนวน 200,000 บาทคือตอนนี้มันก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะแล้วหลังจากอันเนี้ยมันไปต่อถึงผู้ต้องหาได้อย่างไรเพราะตำรวจกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินดูเรื่องของการติดต่อสื่อสารความเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพราะว่ามันน่าจะต้องขยายผลไปว่ามันมีเครือข่ายในการลักลอบค้าอาวุธสงครามในพื้นที่ชลบุรีพื้นที่พัทยาหรือไม่แล้วตอนนี้แหละ2คนนี้ก็เป็นอีก1คีย์สำคัญเหมือนกันนะคะที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนเนี่ยที่เขาเข้าไปจับกุมมาได
12: ้ก็เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องสาวไปให้ถึงที่สุดนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องอันตรายร้ายแรงนะครับที่มีอาวุธครอบครองในขนาดนี้ลองนึกภาพดูว่าแค่มีระเบิดเนี่ยนะ C4 หรือว่าปืนที่เป็นปืนอาวุธร้ายแรงที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะเกิดสมมติไปก่อเหตุที่ใดที่หนึ่งในประเทศไทยขึ้นมาเนี่ยคุณควรได้ลองนึกภาพดูนะโอ้มันต้องมีความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะเพราะฉะนั้นต้องชื่นชมนะครับที่ตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยก็เป็นคนช่างสังเกตแล้วก็มันนำมาสู่การจับกลุ่มนำมาสู่การขยายผลนายกโดนถามวันนี้นะครับถึงเรื่องนี้แหละนะท่านนายกก็บอกว่าก็เรื่องนี้นะมีการรายงานมาจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วเป็นรายงานอย่างย่อนะฮะแต่ที่ส่งข้อความมั่งใหญ่เกิดเหตุใหม่ๆแล้วก็ตนก็ได้ย้ำว่าให้มีการขยายผลและรับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้ให้ลึกที่สุดและให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มข้นหาต้นตอของปัญหาที่แท้จริงให้ได้นะครับบอกว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าทำไมคนต่างชาติสามารถครอบครองอาวุธได้ตนก็ย้ำแล้วว่าไม่มีแล้วใบอนุญาตในการพกพาปืนนะหรือว่าพกอะไรต่างโดยทุกวันนี้ใครที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่และพกพาอาวุธปืนไปไหนถือว่าผิดกฎหมายแล้วซึ่งต้องระวังด้วยหากถูกจับขึ้นมามีข้อหาอื่นๆตามมาอีกเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยันว่าใครที่พยายามจะบอกกับตนว่าออกใบอนุญาตเพิ่มหรือใดๆก็แล้วแต่เพราะนี่ขนาดเรายังห้ามออกใบอนุญาตเนี่ยยังอุกอาจได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่า ถ้าได้รับรายงานแล้วถ้าหากไปเกี่ยวข้องกับบุคคลใดหรือกลุ่มใดไม่ว่าจะเป็นคนไทยกันเองหรือเครือข่ายอาชญากรเนี่ยอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยแน่นอนก็จะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ในกรณีนี้
11: ใช่ค่ะอีกเรื่องนึงที่มันสำคัญอย่างที่ คุณวิเชษฐ์บอกก็คือ เรื่องของวีซ่าฟรีใช่ไหมฟรีวีซ่าเนี่ยที่มีการเข้ามาตรงนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งช่องโหว่เหมือนกันที่ทำให้คนที่เข้ามาเนี่ยเราต้องการเปิดให้คนเข้ามาในลักษณะของการท่องเที่ยวเข้ามาทำธุรกิจใช่ไหมไม่ใช่แต่ว่ามันก็มักจะแฝงช่องโหว่ช่องว่างตรงนี้เข้ามาวันนี้นะคะคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันคือท่านรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของการครอบครองอาวุธอะไรต่างๆที่มันเป็นอาวุธสงครามในลักษณะแบบนี้ถ้าถามว่าพอตรวจพบแบบนี้น่ากลัวหรือไม่น่าเป็นห่วงหรือไม่ท่านรองนายกบอกน่าเป็นห่วงน่ากังวลแต่ก็ต้องไปดูก่อนว่าตอนที่ตำรวจเขาสืบสวนขยายผลแล้วเนี่ย มันเชื่อมโยงไปในส่วนไหนอย่างไรวัตถุประสงค์ของการครอบครองอาวุธมีอย่างไรแล้วสิ่งสำคัญเราต้องดูเรื่องของกระบวนการการเข้าเมืองแน่นอนมันมีเรื่องของคณะกรรมการวีซ่าที่เขากำลังพิจารณาอยู่เดี๋ยวจริงมีเสียงท่านรัฐมนตรีด้วยค่ะวิเชษฐ์เดี๋ยวให้ฟัง
12: ครับ
13: มันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องขอดูผลการสอบสวนนะครับยิ่งมันอยู่ในมือของชาวต่างชาติเนี่ยนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรนะครับผมคิดว่าเราต้องดูกระบวนการเข้าเมืองของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้นะครับเพราะประเทศไทยแน่นอนเราก็เป็นที่ที่เราเป็นสังคมเปิดเราเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเราอยากให้คนมาทำธุรกิจแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องวีซ่าทั้งหลายของเรา นะครับบางครั้งเขาเข้ามาในเรื่องของโดยอ้างว่าเป็นนักท่องเที่ยวเพราะว่าเรามีวีซ่าฟรี60วันตรงนี้กระทรวงต่างประเทศก็ดูอยู่ก็มีคณะกรรมการวีซ่าก็คุยกับหลายหน่วยงานนะครับก็เรากำลังจะเสนอแล้วครับว่าจาก60เนี่ยมา30แล้วก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเทศประเภทเนี่ยมันรัดกุมเพียงพอป่ะเรามีวีซ่าหลายประเภทเยอะเลยแต่ในสุดแล้วคนที่เข้ามาตามวีซ่าอย่างนั้นเนี่ยคุณสมบัติถูกต้องหรือเปล่านะครับเราต้องมานั่งดูกัน
14: บอกว่าเข้าขายเป็นสายลับอันนี้มันน่ากลัวไหมคะ
13: อันนี้ผมขอไม่ได้ครับก็ถ้าแปลงก็น่ากลัวแต่แค่มีอาวุธอย่างเหล่านั้นแล้วนะครับมันก็น่ากลัวแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปคุยกันว่ามันเป็นยังไงครับ
14: ครับขอบคุณค
13: ่
14: ะ
13: ขอบคุณค่ะโอเค
8: ค่ะโอเคน
13: ี
8: ่แหละท่านรัฐมนตรีก็บอกว่ายังไงก็ต้องไปดูอ่ะไม่ใช่เรื่องของวีซ่าฟรีเพราะว่ามันเนี่ยแหละมันเป็นช่องโหว่จริงๆเดี๋ยวจะต้องเร่งแล้วในการที่จะมาดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทมันรัดกุมเพียงพอหรือไม่แล้วก็ต้องดูด้วยว่าเพราะว่าเรามีหลายประเภทอ่ะที่เป็นประเภทของวีซ่าคนที่เข้ามาเขามีคุณสมบัติตามที่เราอนุญาตหรือไม่ค่ะ
12: จริงๆมันมีอยู่แบบ2ประเด็นเนี่ยที่ถ้าฟังจากที่รัฐมนตรีพูดเนี่ยคุณนวลเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องระยะเวลาใช่ไหมซึ่งผมเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการจะลดระยะเวลาลงจาก60วันเหลือ30วันนั้นดูจะเป็นแนวคิดที่น่าจะตกแล้วล่ะว่ามันอาจจะขยับลงมาให้น้อยลงนะครับแทนที่ว่าจะเป็น60วัน2เดือนก็เหลือ1เดือนเนี่ยอันนี้จุดหนึ่งกับจุดที่2เนี่ยประเภทของวีซ่าเนี่ยแหละเป็นจุดอ่อนของเราในที่ควรจะไปดูมากที่สุดนะคุณโอนเนี่ยคือวีซ่านักเรียนนักศึกษาอันเนี้ยเพราะว่ามีเยอะเลยนะครับที่ใช้วีซ่ามาเรียนหนังสือเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยถ้าที่ผมดูนะดูข้อมูลดูฟังการสัมภาษณ์ดูต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยคนที่มาเรียนในเมืองไทยในอะไรต่างๆนี่นะอายุที่อยู่ในวัยเรียนก็มีนะคุณวันเนี่ยประเภท18 19 20 21 22อะไรเงี้ยนะแต่มันจะมีพวกที่อายุเยอะๆก็มีนะแต่ว่าใช้วีซ่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยคือมาทำเหมือนกับว่ามาเรียนตอนอายุมากหน่อยมาเรียนปริญญาตรีในเมืองไทยตอนอายุมากหน่อยแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เรียนอย่างเดียวไงคุณเนี่ยแต่มาทำงานก็คือมาทำงานในเมืองไทยนี่แหละระหว่างมาเรียนก็หางานทำแล้วถ้าเราลองไปดูผมเคยไปดูบทสัมภาษณ์ของบรรดานักศึกษาจีนที่มาเรียนเมืองไทยในมหาวิทยาลัยต่างๆนะซึ่งมีอยู่เยอะเลยทั้งมหาวิทยาลัยที่จีนเป็นเจ้าของนะตอนนี้มีอย่างน้อย3มหาวิทยาลัยแล้วที่จีนเป็นเจ้าของเนี่ยนะในเมืองไทยในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยแล้วมันก็จะมีมหาลัยที่คนไทยเป็นเรื่องของแต่ว่าคนจีนมาเรียนเยอะอย่างแถวๆใกล้ๆบ้านผมเนี่ยนะอยู่แถวๆร่มเกล้าเนี่ยนะมันมีวิทยาเขตร่มเกล้านะแต่มีวิทยาเขตแถวพัฒนาการเนี่ยอันนั้นคือในส่วนของมหาลัยเนี่ยก็มีนักศึกษาจีนมาเรียนเยอะทีนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้อาจจะต้องไปดูให้รัดกุมมากขึ้นนะว่าคนที่มาเรียนตกลงแล้วเนี่ยที่บอกว่าใช้วีซ่านักเรียนหรือวีซ่านักศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วเจตนาเขาต้องการมาเรียนจริงหรือเปล่าหรืออาจจะต้องการมาเรียนจริงแต่ขณะเดียวกันก็ทำงานอย่างอื่นไปด้วยไงถูกไหมเนี่ยมันมีสองอย่างและส่วนใหญ่นักศึกษาจีนที่มาเรียนเนี่ยเวลาไปสัมภาษณ์เนี่ยคำตอบที่เขาถามสื่อไปถามเนี่ยว่าเมื่อจบจากมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยแล้วเนี่ยจะกลับไปทำงานเมืองจีนหรือเปล่า 80-90% นักศึกษาเนี่ยบอกว่าจะไม่กลับไปทำงานเมืองจีนแต่ว่าจะอยู่เมืองไทยจะทำงานในเมืองไทยนะถามว่าแล้วทำงานในเมืองไทยจะทำงานตำแหน่งอะไรก็บอกว่ามีโอกาสเยอะเลยหนึ่งทำงานกับบริษัทคนจีนที่ก็มาตั้งอยู่ในเมืองไทยอันที่หนึ่งอันที่สองก็ทำงานกับบริษัททั่วไปคนไทยนี่แหละหรือว่าบริษัทชาวต่างชาติที่มาทำงานอยู่ในไอ้ที่มาตั้งบริษัทอยู่ในเมืองไทยแล้วต้องการทำมาค้าขายกับจีนใช่ไหมก็คือพูดง่ายคือบริษัทหลายชาติที่มาตั้งเมืองไทยแต่ว่าต้องการผู้ที่รู้ภาษาจีนชำนาญเรื่องจีนเนี่ยเขาจะไปอยู่ในบริษัทเราเลยแล้วก็จะได้ติดต่อประสานงานกับประเทศจีนไงอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยไอ้คนตั้งใจดีที่ไม่มีเรื่องอะไรทองเทามันก็ดีไปก็คือเนี่ยแต่อีกด้านหนึ่งมันจะมีคนที่แฝงเข้ามาในวีซ่าประเภทนี้อีกเยอะเลยเนี่ยก็ต้องไปดูนะถ้าสมมติจะต้องไปดูเนี่ยผมว่าตรงนี้คือช่องโหว่ส่วนในเรื่องการมาท่องเที่ยวนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าเขามาเที่ยวเสร็จแล้วเขาก็ไม่กลับไงใช่ไหมก็มาทำงานต่อเลยอันนี้ก็มีหรือทำงานเสร็จปั๊บพอวีซ่ามันหมดปุ๊บก็อาจจะประเภทแบบข้ามไปต่อที่อื่นอย่างเงี้ยไปประเทศอื่นข้างเคียงแล้วกลับเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นงั้นผมว่าก็โอ้มันมีช่องโหว่เยอะถ้าจะว่าไปเรื่องนี้นะคุณวันเนี่ย
11: ใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยมันก็มีอีกหนึ่งกรณีที่มันปรากฏ ในโซเชียลมีเดียซึ่งมันเป็นบัตรประจำตัวของผู้ต้องหารายนี้เนี่ยที่มันว่อนอยู่ในโลกโซเชียลก็คือนายหมิงเฉินซันใช่ไหมที่เป็นบุคคลชายชาวจีนคนนี้นะคะ
15: ค
11: ือเรื่องนี้อธิบดีกรมการปกครองนะคะนายนฤชาเขาบอกว่าตอนนี้สั่งการไปแล้วให้รองอธิบดีกรมการปกครองในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองเนี่ยไปเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องค่ะของทะเบียนราษฎรของบุคคล2บุคคลด้วยกันบุคคลแรกก็คือเนี่ยแหละผู้ต้องหาชายชาวจีนคนนี
15: ้
11: เหมิงเฉินซันเนี่ยนะคะเขาบอกมีเลขประจำตัวเนี่ยขึ้นต้นด้วยเลข6แล้วก็มีที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่เขตคลองสามวากรุงเทพเป็นบัตรสีชมพูผู้ฟัง
12: เนี่ยแถวนี้แหละคลองสามวาแถวบ้านผมอยู่
11: แถวแถวคลองสามวาแล้วก็มีประวัติการย้ายที่อยู่มาจากที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะเนี่ยแหละอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งจุดบัตรสีชมพูเนี่ยมันก็คือบัตรประจำตัวของคนที่ไม่มีสัญชาติไทยเขาก็จะได้บัตรสีชมพูเป็นบัตรที่กรมการปกครองต้องออกให้กับคนต่างด้าวอ่ะที่ได้รับอนุญาตให้อยู่และทำงานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวอันนี้จริงๆแล้วมันจะต้องเป็นเช่นอย่างสัญชาติเมียนมาลาวกัมพูชาแบบเนี้ยเขาก็จะมีบัตรสีชมพูใช่ไหมวิเชียรเวลาเขามาทำงานในประเทศไทยแล้วก็ต้องต่อบัตรต่ออะไรกันอย่างเงี้ยเป็นการแสดงตัวบุคคลมันก็จะขึ้นต้นด้วยเลขมีเลข0เลข6เลข7หรือเลข8อันนี้เป็นเลข13หลักที่เขาจะมีเพราะเพิ่งที่เขาต้องใช้ในการที่เอาไปติดต่อราชการของเราด้วยเนี่ยแต่ว่าชายชาวจีนคนนี้กลับถือบัตรสีชมพูใบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คงจะต้องไปตรวจสอบอีกคนนึงอันนี้ถือบัตรประจำตัวเลข5เป็นสีฟ้าเป็นบัตรประชาชนสีฟ้านายเฉิงเจ้าหูเป็นสัญชาติไทยหรือสัญชาติไทยด้วยนะเฉิงเจ้าหูปัจจุบันอยู่ที่บางแคกรุงเทพมีประวัติได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อที่บางแคกรุงเทพนี่แหละอันนี้อธิบดีกรมการปกครองบอกเดี๋ยวต้องดูเลยว่ามีบัตรนี้ได้อย่างไรถูกต้องหรือไม่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมคุณเชษมันก็มีเรื่องของการ
12: ใช่
11: ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาแบบสวมบัตรอะไรกันต่างๆในลักษณะแบบนี้แล้วก็มีการซื้อขายเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนให้สัญชาติ

0: เข้าได้กันไปเยอะเลยทีเดียวมันต้องมีกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นในหลายจังหวัดไงคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะครับแล้วก็กรมการปกครองก็อยู่ในสังกัดท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องรื้อกันขนาดใหญ่แน่นอนเพราะตอนนี้มีการสวมบัตรประชาชนคนไทยโดยชาวต่างด้าวโดยชายโดยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของและจีนหรือสัญชาติอื่นแล้วเยอะเลยทีเดียวล่ะที่มันเกิดขึ้นแล้วมันน่าห่วงตรงไหนรู้ไหมไหนๆเขาพูดเรื่องนี้แล้วนะผมอยากจะพูดสิ่งที่ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.เนี่ยท่านเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกทม.ครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะพ้นจากตำแหน่งแล้วจะสมัครกลับมาใหม่เนี่ยนะมีหลายเรื่องที่ย้ำเอาไว้วันนั้นเนี่ยผมก็ได้ดูข่าวเนี้ยหนึ่งปัญหาคนไร้บ้านอันนี้ท่านผู้ว่าบอกดีขึ้นแต่ท่านผู้ว่าเนี่ยฝากการบ้านอันที่สองสำคัญเลยซึ่งบอกว่ามันโยงกับกระทรวงมหาดไทยเลยล่ะในคุณกมลเนตรคือเรื่องการแจ้งเกิดของคนต่างด้าวนี
1: ่
0: อย่างที่บอกว่าเนี่ยเรื่องการแจ้งเกิดของคนต่างด้าวเนี่ยต้องบริหารนะจัดการดีๆนะแล้วก็ขอให้มีฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยมีกฎหมายและมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายขอฝากให้ผู้บริการเขตไปสำรวจในเขตของตนเองว่าขณะนี้การและแจ้งเกิดของบุคคลที่เป็นบุคคลต่างด้าวเนี่ยนะรับคุมหรือไม่แล้วก็มอบหมายให้ปลัดกรุงเทพมหานครไปหามาตรฐานการดูแลให้มันครอบคลุมมากขึ้นโดยเฉพาะเขตที่มีการจดทะเบียนต่างด้าวเยอะกว่าปกติไงคุณมเนตรผมก็เลยไปดูนะว่าไอ้เขตที่ก็มีการจดทะเบียนต่างด้าวมากกว่าปกติมีแค่ไหนบ้างนะ1เลยเขตบางรักครับ2ปทุมวัน3ยานาวา4สาทร5บางคอแหลมอันนี้คือชั้นในนะพอชั้นนอกปั๊บไปเจอที่ไหนบ้างชั้นนอกเนี่ยแน่นอนเขตอุตสาหกรรมเช่นจอมทองนะพุ่งครุ้งอย่างเงี้ยบางขุนเทียนแล้วก็บอกว่าไอ้เขตที่คนถังด้ามาจดทะเบียนเยอะๆเนี่ยนะเวลาทำงานเนี่ยคุณโหนเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเขตที่มีคนต่างด้าวเนี่ยนะที่คลอดลูกมาแล้วเนี่ยนะไปจดทะเบียนเหมือนกันก็คือจดทะเบียนบุตรอะมันก็จะอยู่ในเขตเหล่านี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังท่านผู้ว่าแล้วมันก็เห็นภาพนะคุณวันนี้ไอ้สิ่งที่เราเจอนี่งานนั้นคือเจอคนจีนที่ไม่ได้เกิดในเมืองไทยนะแต่เป็นคนจีนที่มาสมบัติหรือคนจีนที่ประเภทแบบมาเล่นแร่ประท่าอะไรต่างๆแล้วก็มาทำผิดกฎหมายแต่อันเนี้ยคือคนที่ต่อไปเนี่ยนะที่มาเกิดอยู่ในเหล่านี้ไม่รู้คนเหล่านี้ต่อไปจะอยู่ยังไงนะหนึ่งจะกลับบ้านตัวเองหรือเปล่าหรือสองจะค่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆเล่นเด็กๆมันก็เติบโตมาในเมืองไทยนะโดยที่ไม่ได้สัญชาตินะแต่มันก็อยู่ในเมืองไทยไงแต่เขาก็อยู่ในเมืองไทยอ่ะไอ้ปัญหาเหล่านี้มันจะอาจจะเป็นปัญหาอนาคตข้างหน้านะประเทศไทยจะมากขึ้นมากขึ้นนะคุณโรเบิร์ตถ้าเราไม่จัดการให้มันดีๆเนี่ยเพราะว่าไทยเราในตอนนี้เด็กมันก็เกิดน้อยถูกไหมเหลือปีหนึ่ง 400,000 กว่าคนแล้วแล้วต่อไปจะเกิดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะคนไทยแต่งงานน้อยลงนะมีลูกน้อยลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแต่ว่าต่อไปมันจะถูกชดเชยด้วยแรงงานเหล่านี้แหละแล้วลองนึกภาพดูนะคุณโรเบิร์ตว่าบุตรของคนต่างด้าวที่มาเกิดในประเทศไทยนะแถวสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพเขตชั้นในเขตอุตสาหกรรมที่เกิดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยต่อไปเนี่ยเด็กเราเนี่ยไม่ได้กลับประเทศก็คือจะอยู่เมืองไทยแล้วก็จะโตในเมืองไทยเนี่ยนี่ก็คือปัญหาใหญ่ทั้งหมู่บ้านเราเลยล่ะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงนะคะคุณวิชัยคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดต

0: ุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
5: ์8:35 นนะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์กมลเนตรและคุณวิเชษฐ์อยู่กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะเดี๋ยวแวะไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะคุณวิเชษฐ์ในช่องทางต่างๆเดี๋ยวขออนุญาตดูช่องทางYouTube ก่อนก็แล้วกันคุณชวนันท์นะคะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษฐ์เข้ามานะคะสวัสดีนะคะยามเย็นคุณสมประสงค์ค่ะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษฐ์เข้ามาบอกว่าที่ปารีสตอนนี้ช่วงบ่ายๆนี่21องศานะคะเข้าสู่แบบอากาศแบบร้อนของที่นั่น
6: ร้อนแล้ว
5: ใช่แต่ก็ยังสบายยังสบายสบายกับเราอยู่แล้วก็บอกว่าโอ้คุณวิเชษเดินทางเยอะเลยใช่ไหมคุณวิเชษเดินทางบ่อยเลยเดินทางไปทั่วประเทศไทยบ่อยมากคุณสมประสงค์บอก
6: ใช่มีภารกิจเยอะครับ
5: ค่ะคุณกฤษฤทธิ์นะคะทักทายกับมูเนทักทายคุณวิเชษพูดทั้งเรื่องแรนบิดนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของผู้ว่ากทม.เข้ามาด้วยนะบอกว่าผู้ว่ากทม.ก็ใกล้จะหมดวาระในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมแล้วแต่ก็เชื่อว่าอาจารย์ชาติชาตินะก็ยืนยันว่าจะลงผู้ว่ากทม.คนต่อไปอีกสมัยหนึ่งนะคะไปชิงเก้าอี้ผู้ว่ากันนะก็พูดถึงเรื่องของท่านศรีหศักดิ์เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้เปิดเสียงให้ฟังนะจิตปรับสดๆร้อนๆให้คุณวิเชษฐ์พอท่านมนตรีเสร็จจากภารกิจที่ฟิลิปปินส์นี่ก็เดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่อที่ญี่ปุ่นทันทีเลยค่ะแล้วก็ฝากประเด็นคำถามกันไปนะก็ท่านก็ได้ตอบประเด็นเรื่องนี้มา
6: ครับ
5: เดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังผ่านทางFacebook หน่อยนะคะ Facebook นะคะคุณชุ่มเย็นนะคะแสงเรียนทักทายสวัสดีเราสองคนเข้ามานะคะคุณอารีนาบอกว่าวันนี้พูดคุยเรื่องน่าสนใจมากขอบพระคุณค่ะคุณวินัยคิมบูเบอรี่นะคะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษฐ์แล้วก็พูดถึงเรื่องของโครงการใช่ไหมอ๋อที่ไปน่าจะเป็นเรื่องของที่พูดถึงตอนหาเสียงบอกอ๋อคุณพระดอนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกจำไม่ได้จริงๆหรือว่าตอนหาเสียงเนี่ยมีนโยบายอันน้อยนิดที่พรรคภูมิใจไทยได้หาเอาไว้มีการชี้แจงที่มาที่ไปของโครงการคนละครึ่ง plus นะคะหรือว่าไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะจากงบประมาณที่ไม่ได้กู้ด้วยนะคะก็น่าจะพูดถึงเรื่องของข้อกังวลใช่ไหมเรื่องการที่จะออกประกอบเงินกู้ค่ะ
6: ก็เรื่องของพรก.ก็เดี๋ยวเราก็คงต้องตามต่อนะคือเมื่อมีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วทีนี้สิ่งที่หลายคนจับตามองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่เราจะใช้เงินอย่างไรนะคุณกมลเนตรให้มันมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลสูงสุดนะในการแก้ปัญหาแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องความโปร่งใสในการใช้เงินวันนี้ผมเจอคนหลายคนก็จะถามผมเรื่องนี้ว่าจะทำไงที่จะคือให้คนยื่นต่อสามนูนนะครับพรรคการเมืองที่จะยื่นเพื่อให้ตรวจสอบว่าการออกประกอบชอบไม่ชอบเป็นเรื่องหนึ่งแหละก็ต้องว่ากันไปแต่ยื่นไปถึงสามนูนแต่ประเด็นที่ ก็เป็นห่วงก็คือเรื่องการใช้เงินคือวันนี้ว่าทำไงให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพอันที่สองคือโปร่งใสตรวจสอบได้นะเรื่องโครงการต่างๆโดยเฉพาะ 200,000 ล้านหลังเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปรับโครงสร้างการปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยซึ่งเดี๋ยวก็จะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนแล้วก็บุคคลต่างๆหรือใครก็แล้วแต่หน่วยงานต่างๆเนี่ยสามารถเสนอโครงการในทําในการดําเนินการเรื่องนี้ได้ซึ่งแน่นอนนะคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาเรื่องการก็คืออนุมัติเงินน่ะปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นประธานเดี๋ยวก็จะต้องตั้งปลัดกระทรวงกันใหม่ในปลายปีนี้แต่อย่างน้อยปลัดกระทรวงคนปัจจุบันที่ยังอยู่คุณลวรนเนี่ยจะต้องรับบทบาทตรงนี้เพราะฉะนั้นสำคัญคุณลวรนก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ทำไงให้เกิดโปร่งใสมากที่สุดนะและทำให้การแทรกแซงของฝั่งการเมืองแทรกแซงน้อยสุดนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณกุมารเนี่ยตัวแทนภาคประชาชนนะชาวบ้านประชาชน3คนเนี่ยที่อยู่ในกรรมการชุดนี
5: ้
6: จะช่วยอะไรได้บ้างนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยเข้าไปนั่งอยู่ในการชุดนี้เพื่อดูแลการใช้เงินให้มันโปร่งใสอ่ะนะก็หวังว่าจะได้คนที่เป็นที่ยอมรับไม่ใช่ว่าได้คนที่ฝั่งการเมืองก็เลือกแล้วว่าให้เป็นตัวแทนของพรรคฝั่งประชาชนก็ไปนั่งแต่แล้วไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ทําหน้าที่อะไรเท่าไหร่หรอกก็มีหน้าที่ในการโอเคเห็นด้วยเห็นชอบอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากได้แบบนั้นน่ะเป็นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ากระบวนการในการเลือกคน3คนเนี่ยที่จะมาเป็นตัวแทนของประชาชนถ้าไปนั่งอยู่ในกระบวนชุดนี้เขาจะเลือกกันยังไงนะอันนี้ก็สำคัญนะจะไม่มีการบอกออกมาเลยนะจากคนที่เกี่ยวข้องนั่นคือวันแรก
5: ก็คือมีแค่ระบุออกมาที่มันอยู่ในตัวของรัฐกิจจานุเบกษาวันนี้ที่มีการเผยแพร่ออกมาที่บอกว่าให้คณะกรรมการกลั่นกรองมีการใช้จ่ายเงินกู้ใช่ไหมมีอำนาจหน้าที่ในต่อไปนี้ก็คือพิจารณากลั่นกรองแผนอันนี้มันก็เป็นตัวว่าคณะกรรมการต้องทำอะไรการกองแผนหรือว่าโครงการในการใช้จ่ายเงินกู้ตามพรกชุดฉบับนี้แหละก่อนที่จะเสนอครม.ให้มีการอนุมัติมีการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานหรือว่าโครงการที่จะต้องใช้กู้เงินตามพรกชุดนี้แล้วก็รายงานความก้าวหน้าให้กับคณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยทุก3เดือนกำหนดวงเงินสำหรับรายการเงินสำรองจ่ายตามแผนงานหรือว่าโครงการที่กำหนดเอาไว้ในบัญชีท้ายพรกนี้นะคะแล้วก็มีการเตรียมจัดเตรียมเอาไว้ใช้จ่ายเนี่ยสำหรับในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารโครงการตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้ครม.ได้มีการอนุมัตินะอันนี้เนี่ยก็เป็นแค่เป็นกรอบออกมากว้างๆแล้วก็เดี๋ยวที่จะต้องนำเข้าสภากันก็คือ14ใช่ไหม14พฤษภาคมนี้แต่ไม่รู้อย่างไรเพราะว่าฝ่ายค้านเองนะคะเขาก็เล็งที่จะต้องเบรกเรื่องของพรก.กู้เงิน400ล้านบาทเนี่ยเอาไว้ก่อนด้วยนะคุณวิเชษ
6: ก็ตรงนี้ก็คือบอกว่ารัฐบาลต้องทำให้เกิดความโปร่งใสชัดเจนนะอย่างที่ว่าคืออย่างน้อยๆตอนนี้สิ่งที่เราอยากรู้นะอันแรกเลยการเลือกคนมาเป็นกรรมการเนี่ยโดยเฉพาะคนที่บอกว่าจะเป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อให้ไปช่วยดูเนี่ยนะจะเลือกยังไงจะมีเกณฑ์ยังไงจะเอามาจากไหนอันนี้ก็สำคัญอันที่สองเนี่ยผมเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีบริษัทเอกชนนะจะยักษ์ใหญ่ยักษ์กลางยักษ์เล็กก็แล้วแต่ก็เตรียมแผนเตรียมโครงการเสนอขอใช้เงินนี้นะโดยเฉพาะธุรกิจพลังงานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันดีๆนะครับนะเพราะว่ามันจะมีโครงการที่เสนอผ่านเข้ามาเยอะเรื่องที่สองหน่วยงานภาครัฐที่อยากจะทำโครงการเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานก็ต้องตรวจสอบดูแลให้มันโปร่งใสรัดกุมอย่าให้โครงการของนักการเมืองที่เสนอดันผ่านก็หน่วยงานภาครัฐเข้ามาเนี่ยนะแล้วก็จะมาทำประโยชน์จากตรงเนี้ยนะอย่ากันโชงช่างมากเกินไปต้องใช้คำนี้เพราะเราเจอมาเงินแบบที่เราเจอมาหลายรัฐบาลแล้วคุณโยนเนี่ยมันเป็นโอกาสของฝั่งการเมืองอ่ะนะนักการเมืองที่ก็มองเห็นลู่ทางตรงเนี้ยที่จะทำอะไรจากไอ้เงินกู้ตรงเนี้ยวิธีการของเขาก็คือเขาต้องเสนอผ่านหน่วยงานภาครัฐเข้ามาถูกไหมแต่ละกระทรวงอ่ะโครงการนั้น5ล้านโครงการนี้10ล้านโครงการนี้20ล้าน30ล้าน40ล้านเข้ามาแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นโครงการอะไรโครงการประชาชนที่อยากจะรวมตัวกันเสนอก็มาบอกเนี่ยอบต.นี้ชุมชนนี้วิสาหกิจชุมชนนี้อยากจะทำเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นพลังงานสะอาดพลังงานลมพลังงานอะไรก็แล้วแต่นะพลังงานโซลาร์เซลล์นะเพื่อจะทำให้หมู่บ้านชุมชนเนี่ยนะเปลี่ยนวิถีพลังงานเดิมใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะขอใช้ไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์แล้วติดกันให้เต็มบ้านไปเลยเต็มหมู่บ้านชุมชนไปเลยนี่ผมพูดให้เห็นภาพรูปธรรมนะเพราะว่าผมพาอยู่ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบประเภทอย่างนี้มาที่ผ่านมาเนี่ยน
5: ะ
6: ก็ฝากปลัดกระทรวงลวรนนะซึ่งจะต้องทำหน้าที่จนถึงเดือนกันยายนเนี้ย นะในฐานะท่านจะเกษียณแล้วช่วยดูเรื่องเหล่านี้รอบคอบส่วนปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่ที่คุณระยาตันติเตมิตรลาออกไปแล้วเนี่ยนะเพราะว่ารู้ว่าเขาจะไม่เสนอตัวเองอันเนี้ยแล้วก็รู้ว่าเขาเตรียมคนเอาไว้แล้วที่จะเป็นปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่อ่ะคนใหม่ที่จะมาเนี่ยนะจะต้องมารับเรื่องราวต่างๆเรื่องบทหนักเยอะแยะมากมายอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะผมก็จะตามเรื่องนี้เนี่ยนะเพราะผมก็รู้ว่าเขาจะเอาใครมาเป็นปลัดกระทรวงอ่ะแล้วจะต้องมานั่งเป็นประธานพิจารณาไอ้การกองงบตัวเนี้ยคุณขบวนเนี่ยต้องช่วยกันนะครับช่วยกันดูเพราะว่าเงินนี้เป็นเงินกู้นะครับเป็นเงินกู้ไม่ใช่เงินอะไรนะเงินกู้ที่ทุกคนต้องรับผิดชอบ
5: ต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งประเทศ
6: ต้องรับผิดชอบทั้งประเทศอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นมันต้องใช้จ่ายอย่างรอบคอบรัดกุมโปร่งใสตรวจสอบได้นะอย่าปล่อยให้มันออกมาเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาตามมานะนี่ก็คือสิ่งที่พูดดักคอไว้ก่อนกันแล้วกันคือวันนี้ในท่านผู้ชมได้ฟังผมพูดเรื่องนี้ผมก็ต้องดักคอไว้ก่อนแล้วกัน
5: ใช่ค่ะเพราะว่าภายใต้พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยคุณผู้ฟังที่มันมีมันจะต้องมีกฎหมายเขาเรียกว่ากฎหมายลูกแล้วกันเอาง่ายๆเนาะเอาให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆมันจะต้องมีกฎหมายออกมาอีก2ฉบับด้วยกันมันก็จะเป็นร่างระเบียบของกระทรวงการคลังที่จะต้องออกมารองรับทำควบคู่กันเพราะว่าเงินเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็น2ก้อนก
6: ้
5: อนละ 200,000 ล้านใช่มั้ยเป็น2ก้อนมันมีเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างพลังงานอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีกฎหมายลูกออกมา2ฉบับเนี่ยมันเป็นร่างเรื่องของร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการติดตามผลงานแผนงานอะไรต่างๆนะที่เป็นภายใต้อำนาจของกระทรวงการคลังในการที่จะกู้เงินเพื่อเอาไปแก้ไขผลกระทบสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็เรื่องของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศคือรายละเอียดของตัวแบบฉบับแรกเนี่ยนะมันก็คือเรื่องของการที่กระทรวงการคลังเขาต้องมีแผนงานออกมาว่าเขาจะทำอะไรบ้างภายใต้โครงสร้างกฎหมายต่างๆของเขาใช่ไหมในการที่จะไปดูว่าจะแก้ไขวิกฤตพลังงานเนี้ยอย่างไรแล้วก็จะสร้างการเปลี่ยนผ่านอย่างไรเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเรื่องของระเบียบเนี้ยตามมาแล้วก็ให้ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์มันก็คือเรื่องของการดำเนินแผนงานโครงการในการกู้เงินจากพรก.ชุดนี้แหละให้มันครอบคลุมวิธีการปฏิบัติการต่างๆเรื่องการกันกองการอนุมัติการทำโครงการการเก็บรักษาเงินกู้การจะเบิกจ่ายเงินกู้มีหลักเกณฑ์การใช้เงินกู้สำหรับเรื่องของรายการสำรองเงินจ่ายเงินกู้คือคณะกรรมการกันกองอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกสำคัญเพราะว่าเขาจะต้องมีการกันกองการใช้จ่ายเงินกู้เนี่ยให้มันเป็นไปตามวงเงินในโครงการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอให้มันมีความเหมาะสมที่จะต้องใช้จ่ายเงินกู้อย่างไรก่อนที่จะให้ครม.มีการอนุมัติออกมาอีกทีอันนี้มันก็เป็นแบบคุณลักษณะส่วนหนึ่งที่มันจะต้องสอดไส้อยู่ภายในนี้แต่ว่าสำคัญเลยว่าเอ๊ะแล้วคณะกรรมการจะมาอย่างไรฝ่ายค้านเองคุณวิเชษฐ์พรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์เองเขาก็มีแนวคิดที่จะเบรกในเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันพอไปถามคุณสิริกัญญาสรุปจะเอายังไงเพราะว่าถ้าจะต้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องเบรกกันก่อนจะไปถึงวันที่14ถูกไหมคุณวิเชษฐ์เพื่อให้มันมีผลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าสรุปจะยื่นหรือไม่ยื่นจะอะไรอย่างไรคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะก็บอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมอยู่เพราะว่าร่างพรก.เนี่ยเพิ่งจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูใต้ในไปดูรายละเอียดกันหน่อยเพราะว่าหากลงชื่อกันก่อนหน้านี้อาจจะผิดกระบวนการมันต้องรอตามลำดับขั้นตอนไงวันนี้เพิ่งมีการประกาศออกมาผ่านราชกิจจานุเบกษาแต่พรรคประชาชนเขาบอกว่าเขาก็มั่นใจเสียงเขาค่อนข้างมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขามั่นใจว่าขั้นตอนการยื่นเนี่ยมันมีตัวเลขที่เขาคิดว่ามันครบถ้วนแน่นอนในการที่จะไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องผ่านประธานสภาเขาบอกว่ามั่นใจว่าหากยื่นไปแล้วเนี่ยประธานสภาจะไม่ยืดกระบวนการออกไปเช่นเดี๋ยวรอการตรวจสอบคำร้องก่อนอะไรแบบนี้คุณสิริกัญญาก็เชื่อมั่นว่าคือถ้ายื่นยังไงก็ทันนะคะส่วนนักถามว่าเรามั่นใจไหมล่ะว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะรับคำร้องคุณสิริกัญญาบอกว่าศาลก็น่าจะรับคำร้องอยู่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ประชาชนเองก็กำลังรอการเยียวยาแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะกระบวนการเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการยื่นคำร้องให้ศาลตีความมันก็ไม่ได้ไประงับการใช้เงินตามพรก.ของรัฐบาลคือสามารถเดินหน้ากู้ได้อะไรที่มองว่า ไม่ผิดก็สามารถทำได้ค่ะการยื่นสารรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนจะมีผลยับยั้งแค่การลงมติของสภาเท่านั้นและพรก.ยังคงมีผลบังคับใช้ได้แม้จะยังไม่มีเสียงเห็นชอบจากสภาอันนี้คือสิ่งที่คุณสิริกัญญาพูดส่วนถามว่าเมื่อรัฐบาลเนี่ยยังคงดำเนินโครงการคนละครึ่งต่อไปได้ใช่หรือไม่คุณสิริกัญญาบอกว่าใช่แล้วก็ไม่ได้ร้องในส่วนของโครงการเยียวยาค่ะรัฐบาลจะนำมาทำคนละครึ่งพรรคประชาชนก็ยื่นคำร้องไปมันคือการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เขามองว่าไอ้ตัวนี้แหละที่มันไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนว่าอีก 200,000 ล้านบาทที่คุณบอกว่าจะเอาไปทำโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานมันมีอะไรเขามองว่ามันเป็นการสอดไส้หรือเปล่าเป็นการตีเช็คเปล่าหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ฝ่ายค้านเขามองในเรื่องนี้ค่ะ
6: ใช่ก็นั่นแหละก็ดีแล้วฝ่ายค้านก็คงต้องตรวจสอบติดตามอย่างเข้มข้นนะผมแนะนำว่าทั้งพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์ควรจะต้องตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะทุกคนเนี่ยอย่างในนั้นก็คือการเรียกร้องอันดับแรกคือเรื่องหลักเกณฑ์ในการเสนอโครงการหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการมันต้องมีคุณกวนเนตรผมเป็นกรรมการอยู่หลายองค์กรที่ผ่านมาหลายชุดนะผมพิจารณาการกรองโครงการมาเยอะนะครับแล้วก็ผมก็มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจโครงการหลายโครงการนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานมาคุณวันเนตรโครงการสุขภาพเนี่ยนี่เป็นประจำอยู่แล้วเพราะผมเป็นบอร์ดอยู่แต่ว่าโครงการด้านพลังงานผมก็มีโอกาสอยู่หลายปีนะผมที่ทำเรื่องนี้เพราะงั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญเลยนะครับเป็นใหญ่ฝ่ายค้านได้ตรวจสอบแล้วก็ทำให้มันตลอดกระบวนการเลยแล้วก็เกาะติดอย่างต่อเนื่องจะได้เป็นประโยชน์คุณวันเนตรอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากฝ่ายค้านเอาไว้ก็แล้วกันเลยคุณวันเนตรประเด็นนี้หมดหรือยังผมจะได้ไปชวนไปดูเรื่องอีกเรื่อง
5: เรียบร้อย
6: เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับกรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมซึ่งวันนี้นายกพูดด้วยเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องกระทรวงมหาดไทยนะคุณวันเนตรกรณีที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยนะซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินนะครับวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของข้าราชการที่โดนโยกย้ายไม่เป็นธรรมมีมติ6-1นะจากกรณีที่ตอนนั้นเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยก็คนปัจจุบันนี่แหละคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์และก็คุณภูมิธรรมเวชชัยซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยย้าย2คนด้วยกันก็คือคุณนฤชาโคสาศรีวิไลเนี่ยตอนนี้ท่านเป็นอธิบดีกรมการปกครองใช่ป่ะตอนนั้นน่ะย้ายนะจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยไปเป็นผู้ตรวจใช่ป่ะและย้ายคุณชัยวัฒน์จุลธีรพงษ์เนี่ยตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมการปกครองตอนนี้เนี่ยท่านก็ไปเป็นผู้ตรวจเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยคนที่มาเป็นเลขารัฐมนตรีมหาดไทยใช่ไหมคุณโกเนตคุณชัยวัฒน์ที่ตอนนี้มาพูดคุณอาทุกทินเลยปรากฏว่าคำการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยมีมติ6-1ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโอ้ที่สำคัญมากเลยนะเพราะว่าอะไรเขาให้เหตุผลอย่างเงี้ยคือผมเองนะรู้จักคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยนะ1 ใน 6ท่านนี้ด้วยผมเจอท่านบ่อยนะท่านก็เป็นอดีตเลขาธิการศาลปกครองนะคุณอดิโชคผลดีเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังได้ท่านเคยเล่าให้ฟังท่านเป็น1 ใน 6คนนะที่มีมติออกมาว่าเป็นการยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายเล่าให้ฟังว่าคุณโอเน่เชื่อไหมว่าเรื่องร้องเรียนของข้าราชการที่ถูกยกย้ายไม่เป็นธรรมเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยเยอะมากเลยนะในช่วงที่ผ่านมาเยอะมากจนทั้งว่าต้องทำงานกันอย่างหามุ่งหางค่ำนะบางท่านต้องถึงขนาดนั่งทำงานอยู่ที่คณะสำนักงานเนี่ยนะถึงค่ำค่ำมืดดึกดื่นบางทีนอนอยู่ที่สำนักงานนะเจ้าหน้าที่ต้องนอนที่สำนักงานกูวันเนี่ยนี่ผมเล่าผมจริงให้ฟังนะเพราะผมได้คุยได้ผมได้ไปที่สำนักงานด้วยนะผมไปเดินดูบอกเรื่องร้องเรียนอยู่เยอะมากแล้วเรื่องนี้สองเรื่องนี้ตอนที่คุยกันเนี่ยก็บอกว่าอยู่ในกระบวนการเตรียมจะสรุปแล้วแล้วก็มีมติออกมาจุดที่สนใจนะก็มีเรื่องนี้อย่างเงี้ยคุณกวนเนตรคำตัดสินคำวินิจฉัยที่ออกมา6-1เนี่ยเขาบอกว่าแม้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมีอำนาจตามกฎหมายแต่ต้องใช้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายดังนั้นการเสนอชื่อผู้ร้องทุกข์ทั้ง2รายจึงเสนอย้ายผู้ร้องทุกข์2รายจึงแสดงให้เห็นว่าถึงพฤติการของผู้กระทำที่มีลักษณะเร่งรีบอันแฝงไว้ด้วยวัตถุประสงค์อื่นไม่ใช่เหตุผลความจำเป็นทางราชการอย่างแท้จริงโอ้โหบรรยายแบบนี้เลยคิดดูแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสองคนก็เลยจะฟ้องใช่ไหมเห็นบอกว่าจะฟ้องนะคือผมดูจำเนี่ยกฎหมายนะคุณวันเนี่ยเขาฟ้องได้นะหนึ่งเขาฟ้องมาตรา157ได้นะละเว้นสองเขาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ด้วยนะคุณวันเนี่ยและสามถ้าบุคคลคนนั้นยังรับราชการอยู่ ถ้าเขาเนี่ยนะเห็นว่าตำแหน่งราชการที่เขาถูกย้ายไปแล้วไม่เป็นธรรมเนี่ยเขาสามารถร้องแล้วก็ฟ้องให้กลับไปสู่ตำแหน่งเดิมได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นายกพูดด้วยใช่ไหมคุณเนี่ย
5: ใช่ค่ะนายกก็พูดเรื่องนี้แต่จริงก็เหมือนจะไม่อยาก

0: พูดเท่าไหร่
1: ค
0: คร ุณ
1: ั
0: ว
1: บ
0: ิเทศก็ต้องบอกแบบนี้อ่ะท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะกรณีเนี้ยคือผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยนะคะมีมติเส
1: ค
0: ี
1: ร
0: ยง
1: ับ
0: ข้างมากในกรณีนี้เนี่ยบอกว่าท่านนายกเนี่ยมองเรื่องนี้อย่างไรนายกบอกว่าถ้าท่านจะมีการฟ้องสองคนฟ้องปลัดกระทรวงมหาดไทยจะส่งผลกระทบต่อการทํางานอะไรหรือไม่นะผู้สื่อข่าวถามนายกบอกไม่มีมันเป็นคนละเรื่องกันตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจแล้วก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระซึ่งมติที่ออกมาเนี่ยออกมาอย่างไรผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถที่จะดําเนินการตามแนวทางได้ตามขั้นตอนต่อไปได้มันก็ไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้อยที่จะมากระทบกับงานของกระทรวงมหาดไทยนายกบอกเอาง่ายๆแล้วกันผมไม่เกี่ยวอันนี้ก็บอกผมไม่เกี่ยวผมยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ฉะนั้นทุกคนเนี่ยต้องทำตามนโยบายข้อสั่งการใดๆในเรื่องการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนนี่คือสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกันเท่านั้นส่วนนายกจะเป็นกล่าวใจให้ไหมล่ะทั้งสามคนน่ะท่านนายกก็บอกว่าแหมอายุขนาดนี้แล้วถ้าจะเป็นกล่าวใจก็คงเป็นกล่าวที่หมดอายุไปแล้วแหละท่านนายกว่าอย่างนี้มันเป็นเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันถ้าเข้าไปถ้าหมายถึงว่าตัวนายกเนี่ยจะเข้าไปก็จะกลายเป็นเรื่องของงานค่ะมันจะไปก้าวก่ายกันหรือเปล่าถ้ามันจะโดนมันก็ต้องโดนเรื่องของการก้าวก่ายก็คงไม่อยากจะเข้าไปเป็นสมาชิกใหม่อีกคนร่วมด้วยท่านนายกบอกแบบนี้ค่ะ
1: คือแต่ประเด็นมันน่าสนใจอยู่ตรงนี้นะคุณโรเนี่ยผมเชื่อว่านายกก็อยากเหลือนะคําถามเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมอันที่หนึ่งเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยอันสิทธิสัมปทานรัฐเนี่ยนะเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยในยุคที่คุณอนุทินทำเวชชัยเป็นรัฐมนตรีแล้วคุณอนุทินมาเนี่ยคุณอนุทินไม่ได้ย้ายคุณอันสิทธิ์นะคุณอันสิทธิ์ก็ยังเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อและในช่วงของคุณอันสิทธิสัมปทานรัฐเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีการย้ายข้าราชการนะคุณโรเนี่ยทำกล่าวแต่พี่คงจำได้นะคุณสมัยคุณภูมิธรรมย้ายข้าราชการเนี่ยนะคุณอนุทินบอกว่าเป็นการยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมใช่ไหม เพราะว่าอะไรปัญญาข้าราชการหลายคนบอกย้ายไม่เป็นธรรมแต่ทุกคนก็พร้อมหลายคนกลับมาเป็นผู้ตรวจอะพออนุทินกลับมาเป็นนายกคุณอนุทินบอกว่าเดี๋ยวจะคืนความเป็นธรรม มันมีกับโยกย้ายไม่เป็นการคืนความเป็นธรรมนะคุณอนุทินในฐานะนายรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยดูคุณอนันสิทธิ์นี่แหละเสนอก็คืนความเป็นธรรมให้กับข้าราชการที่โดนคุณภูมิธรรมย้ายจำได้ไหมแต่แน่นอนนะคุณโมเนี่ยการคืนความเป็นธรรมเนี่ยนะมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งของข้าราชการที่มีการโดนเด้งไปด้วยโดนย้ายไปด้วยใช่ไหมประเด็นก็คือว่าไอ้ข้าราชการบางส่วนเนี่ยที่เขาโดนคุณอนุทินและคุณอันสิทธิ์ย้ายในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดนะคนเหล่านี้จะไปร้องคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือเปล่าว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยละเว้นแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินเนี่ยละเว้นเพราะไปย้ายเขานี่ผมก็ไม่รู้นะอย่างท่านเช่นท่านผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะท่านก่อนเนี่ยบอกว่าเพิ่งมานั่งในตำแหน่งได้แวบเดียวนะโดนเด้งออกไปแล้วนะจะฟ้องหรือเปล่าแล้วคุณวิรัตเองเนี่ยนะอันนี้ก็โดนอีกใช่ไหมก็ไปนี่ไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านั้นมีผู้ว่าภูเก็ตอีกหนึ่งคนที่ชาวบ้านบอกว่าทำไมมาอยู่แค่14วันแล้วโดนเด้งซะแล้วอันนั้นแต่เงียบไปนะเรื่องมันเงียบไปนะเพราะเขาไม่มีการฟ้องแต่ผมก็ไม่รู้บางทีก็อาจจะแอบก็ได้แต่คุณมนเน่ก็อาจจะไปฟ้องคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมโดยที่เราไม่รู้เรื่องอาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้นะเพราะงั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยคุณอันสิทธิ์สัมปทานรัฐเนี่ยร้อนร้อนหนาวหนาวเลยเพราะตัวเองนั้นอยู่ในหน้าที่ตรงนี้เชื่อมระหว่างรัฐบาลอยู่เนี่ยสองสามรัฐบาลแล้วตัวเองก็เป็นคนเสนอย้ายข้าราชการเหล่านี้ย้ายเข้าย้ายออกโดยที่มท.1ก็อยู่สองคนนี่แหละคุณภูมิทายกับคุณอนุทินนี่แหละใช่ไหม
0: คุณวิเชษฐ์คุณต้องดูคุณอันสิทธิ์เนี่ยนะเรียกปลัดป๊อปอ่ะเขาเรียกกันว่าปลัดป๊อปท่านปลัดป๊อปเองเนี่ยก็ทำงานกับคุณอนุทินมาตั้งแต่แรกนะตั้งแต่แรกตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่คุณภูมิธรรมจะย้ายมาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยใช่ไหมตอนแรกหลายคนเราบอกว่าถ้าเขาจะตุ้มๆต่อมๆเนี่ยเขาต้องตุ้มๆต่อมๆตั้งแต่ตอนนั้นนะแล้วตอนนั้นเขาก็จะตุ้มๆต่อมๆเพราะเปลี่ยนรัฐมนตรีบางคนก็บอกว่าโอ้เปลี่ยนมาเป็นรัฐมนตรีภูมิธรรมแต่ก็เหมือนจะเป็นรุ่นน้องจุฬาใช่ไหมเป็นสิงห์ดำด้วยกันทีนี้คุณอันสิทธิ์เนี่ยเขาก็เป็นคนที่สามารถที่จะเข้ากับรัฐมนตรีได้ทุกคนก็พอคุณอนุทินกลับมามาเป็นนายกแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยก็อย่างที่บอกว่าหลายคนก็มองว่าอู้น่าจะโดนแน่ๆเลยแต่ว่าปลัดป๊อปไม่หลุดและทุกวันนี้ก็ยังคงเห็นภาพปรากฏอยู่ข้างกาย

0: ของท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ตลอดเวลาทำงานเนี่ยเขาบอกว่าเรียกว่าเข้าขากันเลยก็ว่าได้ค่ะ
1: ใช่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละคุณกมลเนี่ยแต่ประเด็นตอนนี้พอสองคนเนี่ยประกาศว่าจะฟ้อง157นะคุณอันสิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยนะอันนี้น่าคิดเพราะว่าคือคำตัดสินของทางคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนั้นเป็นที่สุดนะฮะตอนแรกนะผมก็บอกว่าเขาจะเคลียร์กันไงเขาคือจะไม่ฟ้องไม่ไรใช่ไหมแต่ว่าทั้งสองคนบอกว่าให้นักกฎหมายไปดูแลเตรียมดำเนินคดีเนี่ยนะอันนี้เป็นประเด็นละคือมันมีสองอย่างนะคุณวันนี้หนึ่งเตรียมดำเนินคดีนี่จะดำเนินคดีกับใคร หนึ่งปลัดนะสองคุณภูมิธรรมหรือว่าจะทั้งคู่คือดำเนินคดีทั้งคุณภูมิธรรมด้วยทั้งคุณอันสิบด้วยหรืออันที่สองอันที่สองจะถูกผู้ใหญ่นี่เบรกเอาไว้สองคนเนี่ยเพราะยังมีอยู่ในคนหนึ่งเป็นเลขาของคุณอนุทินใช่ไหม
0: อนุทิน
1: คนนึงก็ยังเป็นอธิบดีคมสำคัญด้วยอ่ะเดี๋ยวก็อาจจะบอกว่าคุยกันหน่อยอย่าไม่ต้องอย่าเพิ่งอย่าไปฟ้องอย่าไปดำเนินการดีอย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยเอาหรือว่าจะเอาแค่นี้แล้วกันอย่าไปเล่นงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเอาคุณบุญทำคนเดียวก็พอ
0: ในฐานะที่ปลัดเป็นข้าราชการใช่ไหมเป็นข้าราชการประจำตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมืองมา
1: เพราะฉะนั้นคือถ้าจะเล่นกันจริงๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นตลาดกระทรวงมหาดไทยหรือคุณภูมิธรรมเนี่ยมันโดนทั้งคู่อยู่แล้วล่ะคุณวนเนตรเพราะกฎหมายแคบมากอยู่แล้วนะครับผมไปดั้งดูแล้วล่ะว่าคนที่โดนโยกย้ายไม่เป็นธรรมเนี่ยเขาจะสามารถทำอะไรได้บ้างหนึ่งถ้าเขายังอยู่ในตำแหน่งเขาสามารถร้องให้ย้ายกลับไปที่เดิมได้สองถ้าเขาพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเขาฟ้องเรียกค่าเสียหายได้นะสามเขาสามารถฟ้องเรื่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้เลยนะมาตรา157นะคุณวนเนตรทีนี้มันอยู่ที่ว่าจะฟ้องไม่ฟ้องกันนั่นเองหรือจะฟ้องใครไม่ฟ้องใครอันนี้ต้องวัดใจสองคนนี้แล้วนะต้องวัดใจสองคนเนี้ย
0: ต้องวัดใจสองคนเราก็ต้องวัดใจด้วยว่าสายบุรีรัมย
1: ์
0: กับท่านนายกท่านนายกจะต้องถ้าไม่เคลียร์เนี่ยมันไม่ได้หรอกเพราะว่าจริงๆท่านนายกเนี่ยต้องเข้ามาช่วยการเป็นตัวกลางในการพูดคุยนั่นแหละเพราะคนนึงเป็นปลัดอย่างที่บอกแล้วคนนึงเป็นเลขาและรัฐมนตรีมหาดไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูกันว่าจะเคลียร์กันอย่างไรเรื่องนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่นิดเดียวและสิ่งที่คุณอนุทินต้องเคลียร์ต้องไปดูตอนนี้คือในช่วงที่ว่าที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยนะตัวเองเนี่ยย้ายใครไปบ้างที่อยู่คนละฝั่งกันแล้วฝั่งนั้นเนี่ยไม่รู้เขาไปร้องต่อองค์กรต่างๆบ้างหรือเปล่าวันดีคืนดีเผื่อๆมันอาจจะโผล่มาอย่างนี้ก็ได้นะคุณวันเนตรเพราะว่ามันมีการย้ายกันบ้างเลยคุณส่งมาใช้อ่ะ
0: สามร้อยกว่าตำแหน่งไปดูยังไงหมด
1: ก็นี่แหละรอดูต่อไปฉากต่อไปนะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ ราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมด

0: ตักเอ็มคอร์ดให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
3: สิบเก้านาฬิกาหกนาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการถกประเด็นนะครับวันนี้เราพบกันค่ำวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นะครับผมประจักษ์มวงศานะครับวันนี้กลับมาพบกับแฟนๆรายการนะครับในเรื่องสถานการณ์ที่ยังเกาะติดอยู่กับความเคลื่อนไหวทั้งในเชิงทางการเมืองนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงประเด็นที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันนะครับที่ปรากฏเป็นข่าวคราวล่าสุดเนี่ยนะครับอย่างที่เรารับทราบกันนะครับเรื่องราวของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือว่ากปค.นะครับซึ่งก็มีมติเสียงข้างมาก6-1นะครับมีการชี้ขาดว่าคุณภูมิธรรมเวชยชัยขณะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกรณีสั่งโยกย้าย2อธิบดีของกระทรวงมหาดไทยนะฮะเมื่อช่วงปลายปี2568ไม่ชอบด้วยปรักด้วยกฎหมายนะครับเนื่องจากใช้ดุลพินิจมิชอบนะครับเร่งโยกย้ายภายในเวลาอันสั้นหลังจากมีการมอบนโยบายนะครับอันนี้คือประเด็นที่ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นประเด็นร้อนที่มีการพูดถึงกันนะครับในวันนี้นะฮะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าจะไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงในเรื่องนี้ครับนะฮะก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากที่กปค.มีมติเสียงข้างมากว่าการแต่งตั้งโยกย้าย2อธิบดีกระทรวงมหาดไทยนะครับก็คือคุณชัยวัฒน์จุนธีรพงษ์ซึ่งตอนนั้นเป็นอธิบดีนะฮะและคุณนฤชาโคสาศิวิไลซึ่งก็เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไปเป็นผู้ตรวจราชการทั้งคู่นะครับนะฮะคุณชัยวัฒน์ตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมการปกครองนะครับนี่มันจะไปต่ออย่างไรนะครับสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับก็จะมีเรื่องนี้มาอัปเดตมาพูดถึงที่มาที่ไปนะครับของคำสั่งก่อนที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับจะมีการลงนามโยกย้าย2อธิบดีสำคัญของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ถือว่าเป็น2ใน5กรมหลักสำคัญของกระทรวงมหาดไทยครับย้ายไปเป็นทูตตรวจเนี่ยครับนะฮะมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็คุณภูมิธรรมนั้นอ้างเหตุผลในครั้งนั้นว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมาว่ากันนะครับในช่วงเบรกที่2รวมไปจนกระทั่งถึงประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่คุณประสงค์จะเตรียมมานะครับนะฮะนั่นก็คือเรื่องอัยการสูงสุดนะครับมีความเห็นสั่งไม่อุทธรณ์คดีถุงมือยางแสนล้านหลายคนคงจะจำก็ได้ครับนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมครับนะฮะเรื่องถุงมือยางแสนล้าน นะครับอัยการสูงสุดสั่งไม่อุทธรณ์สั่งไม่อุทธรณ์คดีถุงมือยางแสนล้านซึ่งก็เท่ากับว่าทางองค์การคลังสินค้านะครับในฐานะต้นเรื่องนะครับก็กำลังจะสูญเสียเงินไป 2,000 ล้านบาทนะครับสูญไปชนิดที่ผู้คนโดยทั่วไปมีข้อสงสัยบอกเอ้าแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเงินตั้ง 2,000 ล้านนะฮะแล้วมีอะไรที่มันเกิดขึ้นกับรักษาการผอ.นะฮะองค์การคลังสินค้าณขณะนั้นมีคนที่ถูกกล่าวหาถึง21คนแล้วสุดท้ายทำไมทางอัยการสูงสุดสั่งไม่อุทธรณ์ทั้ง21คนโอ้นี่มันกลายเป็นเรื่องที่มีคำถามเกิดขึ้นนะครับนะฮะเดี๋ยวให้คุณประสงค์เนี่ยมาแจกแจงมาได้เรียงเรื่องนี้ด้วยรวมไปจนกระทั่งถึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับหลายคนเนี่ยคงจะจำได้พอพูดถึงปปช.หลายคนก็นึกถึงเรื่องกรณีแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญนะครับในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดมีข่าวว่าปปช.ซุ่มเงียบตีตกคดีนาฬิกาหรูไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะกรณีรับทรัพย์สินเกินกว่า 3,000 บาทซึ่งก็เป็นเรื่องที่มันคลากระสังยืดเยื้อมานานกว่า3ปีแล้วนะครับนะฮะอันนี้แหละเดี๋ยวให้คุณประสงค์มาไล่เรียงดูนะครับในช่วงเบรกที่2นะครับนะฮะส่วนช่วงเบรกแรกครับเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าวันที่11พฤษภาคมก็อีก2วันนะครับคุณทักษิณชินวัตรก็จะเข้าสู่เกณฑ์การพักโทษนะครับก็จะได้ออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับนะกลับไป อยู่ที่บ้านจันทร์สองล่านะครับแต่ว่าก็ต้องไปรายงานตัวนะครับนะฮะกับกรมคุมประพฤตินะครับตามระเบียบปฏิบัติอีก4เดือนก่อนที่จะพ้นโทษอย่างเป็นทางการชัดเจนนะครับก็วันที่9กันยายน2569นะครับนี่เป็นเรื่องราวที่สอดแทรกมาในช่วงปลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่ามีมวลชนคนเสื้อแดงนะครับรวมไปจะกระทั่งถึงความเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรคเพื่อไทยส.ส.พรรคเพื่อไทยบางส่วนนะครับที่ออกมาขยับนะฮะเตรียมที่จะไปรวมพลรวมตัวต้อนรับการออกจากเรือนจำนะครับของคุณทักษิณชินวัตรในวันที่11พฤษภาคมนะครับอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณทักษิณเข้าเกณฑ์พักโทษนะฮะแล้วก็จะเข้าสู่การพ้นโทษในอีก4เดือนถัดไปการเมืองจะมีความเข้มข้นแค่ไหนตัวของคุณทักษิณนั้นจะขยับขับเคลื่อนอย่างไรจะวางมือทางการเมืองไหมนะฮะหรือเรื่องคดีความต่างๆก็ดีครับหรือแม้แต่ภารกิจสำคัญของคุณทักษิณนะครับยังมีอยู่เรื่อง2เรื่องที่หลายคนนั้นก็เฝ้าติดตามกันอยู่นะครับ1ในจำนวนนั้นก็คือเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นน้องสาวของคุณทักษิณนะครับตอนนี้ก็ยังต้องคดีความอยู่นะครับอยู่ในต่างประเทศนะฮะยังกลับประเทศไทยไม่ได้เพราะถ้ากลับมานี่ก็ต้องเข้าสู่การรับโทษนะครับตามคำพิพากษาของศาลก่อนนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าตัวของคุณทักษิณเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญเมื่อครั้งที่เดินทางกลับมารับโทษของคุณทักษิณนะครับนะฮะในปีที่คุณเศรษฐาทวีสินนะครับและพรรคเพื่อไทยเนี่ยชนะการเลือกตั้งแล้วก็สุดท้ายได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นหนึ่งในประเด็นคำถามสำคัญนะครับนี่ยังไม่นับรวมเรื่องกรณีของภาษีของหุ้นนะครับการขายหุ้นชินคอปนะครับให้กับกองทุนเทมาเซกของทางสิงคโปร์นะครับนะซึ่งล่าสุดเนี่ยอดีตข้าราชการระดับสูงในกรมสรรพากร3คนเนี่ยก็โดนนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงคุณสุภาปิยะจิตติอดีตรองปลัดด้วยนะครับ อันนี้แหละมันจะเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรและจะทำให้การเมืองนับจากนี้ไปหลังจากคุณทักษิณเข้าเกณฑ์พักโทษและพ้นโทษแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นแค่ไหนอย่างไรนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องประเด็นสำคัญเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเรามีนัดหมายกับทางรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็จะมาช่วยขยายปมเรื่องนี้นะครับว่าจะมีผลอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงช่วงนั้นนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องข่าวคราวที่เป็นประเด็นนะครับอย่างที่เรียนเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับนะฮะตัวของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินนะครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ได้สัมภาษณ์เรื่องพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศก็คือพ.ร.ก.กู้เงินนั่นเองครับได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับนายกรียืนยันว่าเรื่องนี้ตนและคุณเอกกิตตินิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังรวมถึงรัฐมนตรีทั้งหลายที่กำกับดูแลการใช้งบประมาณโดยตรงนะครับยืนยันจะใช้ความเข้มงวดในการดำเนินการอย่างเต็มที่เงินเหล่านี้เมื่อถูกใช้ก็จะถูกส่งตรงไปยังพี่น้องประชาชนไม่มีโครงการอะไรต่างๆมาขั้นกลางกับสิ่งที่เราต้องเร่งแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ต่างๆตลอดจนทำให้คุณภาพชีวิตค่าของชีพและปากท้องได้รับการแก้ไขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลออกมาพูดถึงพ.ร.ก.กู้เงินนะครับแต่ว่าในมุมของทางพรรคฝ่ายค้านนะครับอันนี้ก็น่าสนใจคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนวันนี้ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้น่าสนใจนะครับนะฮะก็บอกว่าเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินนะฮะ400,000 ล้านที่ว่าเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนใช่ไหมครับนะฮะส่วนที่1เนี่ยก็เป็นเรื่องแผนด้านพลังงานนะครับสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเท่าที่ศึกษาดูแนวทางเนี่ยก็จะเป็นการให้แต่ละหน่วยงานนะครับหรือแม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คงจะมีการนำเสนอเรื่องของขาแผนของการปรับเปลี่ยนพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะครับของระบบพลังงานไฟฟ้าที่เป็นอยู่ณปัจจุบันตัวของคุณศรีกัญญาบอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยก็เตรียมที่จะยื่นศาลนะครับเพื่อที่จะเบรกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนะฮะทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ดูจะเห็นด้วยกับแนวทางนี้แล้วก็ส่งสัญญาณชักชวนไปถึงพรรคกล้าทำนะครับให้ร่วมกันนะครับในการที่จะเบรกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านจะเบรกได้หรือไม่เนี่ยมันก็ต้องรอดูวันที่มีการนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานะครับอันนั้นก็คือเรื่องที่มันเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับพ.ร.ก.กู้เงินนะครับ400,000 ล้านของรัฐบาลเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันแต่ว่าประเด็นที่เกิดเอาไว้นะครับเรื่องราวของคุณทักษิณที่จะเข้าเกณฑ์พักโทษนะครับและก็จะเข้าสู่การพักโทษในที่สุดในเดือนกันยายนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือจะมีความเคลื่อนไหวในเชิงทางการเมืองที่น่าจับตาหรือไม่วันนี้ผมเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับมาช่วยให้มุมมองนะครับให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างที่รอต่อสายกับอาจารย์ยุทธพรอยู่นะครับนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้คนตอนนี้มันมีหลายเรื่องนะครับเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเรื่องพ.ร.บ. SEC หรือว่าร่างพระราชบัญญัตินะครับแรนบิชนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่อง MOU 44ซึ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็ได้มีโอกาสพูดกับสมเด็จฮุนเซนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับนะฮะเรื่องที่รัฐบาลไทยประกาศยกเลิก MOU 44ก็ ็จะใช้อันครอสนะครับซึ่งเป็นกฎหมายทางทะเลนะครับที่ทั้งไทยและกัมพูชานั้นก็เป็นประเทศภาคีไปนะล่าสุดของกัมพูชาก็เป็นไปเป็นภาคีนะครับแล้วก็ได้มีการลงสัตยาบันไปแล้วในช่วงต้นปี2569ที่ผ่านมานี่แหละก็คงจะใช้กฎหมายฉบับนี้ครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่จะต้องไปศึกษาไปดูนะครับว่าต้นเรื่องจริงๆนะฮะหรือรายละเอียดจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างต้นทางสำหรับการพิจารณาถ้าจะใช้กฎหมายฉบับนี้มันจะใช้จุดเริ่มต้นตรงไหนมันต้องมีจุดเริ่มต้นนะครับนะฮะเดี๋ยวนี่เป็น 3-4 ประเด็นนะครับที่ถือได้ว่าเป็นประเด็นร้อนที่น่าสนใจนะครับในช่วงสัปดาห์ใหม่ที่จะเริ่มต้นนะครับตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารที่จะถึงนี้ครับก็จะกลายเป็นปมร้อนนะครับเอาละฮะช่วงนี้เดี๋ยวรอตรวจสอบดูนะครับว่าทีมงานติดต่อกับอาจารย์ยุทธพรได้หรือยังนะครับยังอยู่นะฮะอ่ะไม่เป็นไรครับก็ระหว่างที่ยังติดต่ออาจารย์ยังไม่ได้เนี่ยนะครับก็ไปดูนะฮะเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันนับจากนี้ไปนะครับนะฮะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีของแลนบิชนะครับแลนบิชนี่ถือได้ว่าเป็นเมกะโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ทางรัฐบาลนี่ก็ยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าแม้จะมีมูลค่าการลงทุนเกือบจะ1ล้านล้านบาทนะครับแต่ว่ารัฐบาลไม่ได้ลงทุนเองเพียงแต่ว่าจะให้สัมปทานพื้นที่นะครับนะฮะกับกลุ่มผู้ลงทุนซึ่งก็น่าจะเป็นกลุ่มเดินเรือนะครับที่จะให้ความเห็นชอบในการที่จะมาลงทุนสร้างท่าเทียบเรือนะครับทั้งสองฝั่งก็คือทางฝั่งอันดามันแล้วก็ทางฝั่งอ่าวไทยแล้วก็จะมีการสร้างทางรถไฟนะครับเป็นเส้นเชื่อมโยงนะครับระหว่างท่าเรือทั้งสองฝั่งแล้วก็จะมีการทำมอเตอร์เวย์นะครับทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ท่าเรือทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นท่าเทียบเรือในการที่จะขนถ่ายสินค้าตู้คอนเทนเนอร์นะครับลงจากเรือเดินทะเลนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ระบบการขนส่งระบบรถไฟนะครับไปยังท่าเรืออีกฝั่งนึงนะครับหลังจากนั้นก็จะขนขึ้นสู่เรือเดินทะเลนะครับคือไม่ต้องไปเดินเรือผ่านช่องแคบมาละกานะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในรายละเอียดนะฮะในรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายก็ดีนะฮะเรื่องของกรอบระยะเวลาของการเดินทางก็ดีเรื่องของการทุ่นเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับของเรือขนส่งสินค้าก็ดีนะครับอันนี้มันเป็นประเด็นที่ตัวเลขยังไม่ตรงกันนะครับก็ต้องรอให้การศึกษาอย่างเป็นทางการซึ่งถ้าฟังจากทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะก็บอกว่าสนขก็คือสำนักงานนโยบายนะครับแผนการจราจรและขนส่งเนี่ยนะครับหรือว่าสนขเนี่ยมีการพิจารณาในศึกษาในรายละเอียดจบสิ้นแล้วแต่ว่าในรายละเอียดนี้จะมีเนื้อหาสาระอย่างไรเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่อันนี้มันเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายเนี่ยยังรอความชัดเจนในแง่ของรายละเอียดอยู่รวมไปจนกระทั่งถึงผลการศึกษานะครับก่อนหน้านี้ที่มีข่าวคราวว่ามีทางสภาพัฒน์เนี่ยไปว่าจ้างทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้มีการศึกษาเนี่ยนะครับสำหรับโครงการแลนบริดจ์แล้วก็กลายเป็นประเด็นว่าศึกษาแล้วมันไม่คุ้มทุนก่อนที่ทางเลขาสภาพัฒน์เนี่ยจะออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับบอกว่าสภาพัฒน์ยังไม่ได้มีการศึกษาเรื่องนี้เลยเพียงแต่ว่าผลการศึกษาที่มีการพูดถึงนั้นเป็นผลการศึกษานะครับในเรื่องคลองไทยนะฮะมันไม่ใช่แลนบริดจ์ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เพิ่มความสงสัยเพิ่มมากขึ้นนะครับว่าตกลงเนี่ยอย่างไรกันแน่นะครับนะฮะตัวเลขไหนเป็นตัวเลขจริงนะครับอันไหนเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงมีการศึกษาโดยทางสภาพัฒน์ให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปศึกษาเรื่องนี้ผลออกมานั้น เป็นเรื่องของแลนด์บริดจ์หรือเป็นเรื่องของคลองไทยแล้วผลที่ตามมาจากการศึกษานั้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันในรายละเอียดนะครับเพราะยังไงเสียก็ต้องมีการแจกแจงในเรื่องตัวเลขความคุ้มทุนนะฮะสิ่งที่จะได้รวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของความคุ้มค่าถ้าไม่ต้องไปผ่านช่องแคบมรกาถ้าผ่านตรงแลนด์บริดจ์ของไทยเนี่ยมันจะมีตัวเลขของความคุ้มค่ามากกว่าหรือไม่อย่างไรมันจะทุ่นระยะเวลาในการเดินทางทุ่นค่าใช้จ่ายของเรือเดินทะเลนะครับในการขนส่งสินค้าแค่ไหนอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นอยู่นะครับเอาละฮะตอนนี้เราติดต่ออาจารย์ยุทธพรได้แล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีคร
3: ับ
4: มาจากคุณผู้ฟังครับ
3: อาจารย์วันที่11คุณทักษิณก็จะเข้าเกณฑ์พักโทษแล้วก่อนที่จะรอพ้นโทษอีกทีก็คือช่วงเดือนกันยายนปลายปีนี้นะครับอาจารย์เรียนถามอาจารย์แบบตรงไปตรงมาเลยคือคอการเมืองโดยทั่วไปก็อยากจะรู้ว่าคุณทักษิณเข้าเกณฑ์พักโทษออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมนะฮะในวันที่11เนี้ยรวมไปจะก็ตั้งเหลือย่ายาวนะเดี๋ยวนี้ไปมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในเชิงทางการเมืองมากอาจารย
4: ์ผมว่าระยะสั้นคุณทักษิณเองก็คงยังไม่เข้ามามีบทบาทอะไรในทางการเมืองนะครับแต่ว่าแน่นอนละครับระดับคุณทักษิณก็คงจะต้องมีคนไปแวะเวียนหานะครับไปพูดคุยไปขอคำแนะนำปรึกษาอะไรแน่นอนอยู่แล้วนะครับ
3: ครับ
4: เพียงแต่ว่าเชื่อคุณทักษิณอาจจะยังไม่ออกมามีบทบาทจะในเวทีเสวนานะครับหรือว่าการไม่ให้ความเห็นอะไรในทางการเมืองในระยะสั้นนะครับก็คงจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในขณะนั้นนะครับในขณะเดียวกันการอยู่ในฐานะของผู้ให้คำแนะนำปรึกษาทางพรรคเพื่อไทยนะครับอาจจะในฐานะผู้นำจิตวิญญาณอะไรต่างๆอันนี้ผมเชื่อว่าก็คงมีอยู่แล้วครับผู้คนในพรรคก็คงจะไปพูดคุยไปหารือนะครับตามปกติของการเคารพนับถือกันนะครับ
3: ครับอาจารย์คิดว่าพรรคเพื่อไทยจะใช้ประโยชน์อะไรจากกรณีของคุณทักษิณพอเข้าเกณฑ์พักโทษแล้วเนี่ยมาเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดมรรคผลในเชิงบวกต่อพักเพื่อไทยปะ
4: วันนี้เนี่ยพักเพื่อไทยเองยังมีเงื่อนไขหลายอย่างครับนะผมคิดว่าคงไม่ใช่เป็นเพียงแค่คุณทักษิณกลับมาแล้วก็จะทำให้พักเพื่อไทยนั้นเนี่ยฟื้นคืนกลับมาได้อย่างฉับพลันทันทีนะครับเพราะอย่าลืมว่าพักเพื่อไทยเองนั้นเนี่ยก็เป็นพักในเจเนอเรชันเก่านะเหมือนกับพรรคประชาธิปัตย์อย่างเงี้ยนะครับ เราก็เห็นได้ว่าพรรคในเจเนอเรชันเก่าเนี่ยแม้ว่าจะเอาบรรดาบุคคลที่เป็นที่นิยมนะครับเป็นสัญลักษณ์ของพรรคหรือว่ามีฐานผู้สนับสนุนต่างๆเนี่ยมันก็จะได้ระดับหนึ่งนะครับเหมือนกับในกรณีของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่คุณอภิสิทธิ์กลับมานะครับก็อาจจะสร้างความกระชุ่มกระชวยนะครับให้กับคุณอภิสิทธิ์ที่มีฐานแฟนคลับนะครับต่างๆเก่าของพรรคประชาธิปัตย์ได้พอสมควรแต่ว่าสุดท้ายเห็นไหมครับว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังได้อยู่21ที่นั่งนะแล้วก็ใน21ที่นั่งเนี่ยปรากฏว่าเป็นเสียงส.ส.ที่รายชื่อถึง11ที่นั่งนะส.ส.เขตก็คือ10ที่นั่งเท่านั้นเองก็เท่ากับว่าคนก็ให้การตอบรับที่ตัวคุณอภิสิทธิ์มากกว่าที่ตัวพรรคอยู่ดีนะครับเพราะนั้นก็เช่นเดียวกันกับเพื่อไทยวันนี้ถึงคุณทักษิณกลับมาการเลือกตั้งก็ยังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำไปในอันใกล้และในขณะเดียวกันอย่าลืมว่าเมื่อคุณทักษิณกลับมาก็ยังต้องอาศัยระยะเวลานะครับพอสมควรในการที่จะมีการฟอร์มตัวต่างๆของพรรคหรืออะไรต่างๆเพราะนั้นเนี่ยการปฏิรูปโครงสร้างพรรคต่างหากครับที่จะเป็นโจทย์ใหญ
3: ่
4: สำคัญของพรรคเพื่อไทยวันนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่การกลับมาคุณทักษิณเท่านั้น
3: ครับในมุมของอาจารย์คิดว่าคุณทักษิณยังมีภารกิจอะไรที่ยังต้องสาสางให้จบไหมครับอาจารย์อย่างเช่นเรื่องของพาคุณยิ่งลักษณ์กลับประเทศหรือแม้แต่กรณีของภาษีหุ้นชินคอปเนี่ย17,000 ล้านเนี่ยจ้ะ
4: ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้คือคุณทักษิณจะส่งไม้ต่อพรรคเพื่อไทยนะให้กับคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นต่อไปอย่างไรหรือว่าจะวางยุทธศาสตร์ของพรรคอย่างไรในฐานะผู้ก่อตั้งพรรคนะครับมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทย
3: อ
4: ันนี้คือเรื่องที่สำคัญกว่าครับแต่ส่วนเรื่องอื่นๆก็เป็นประเด็นปีกย่อยนะครับจะทำได้ไม่ได้นี่ผมว่าก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายเท่านั้นนะครับเพราะสิ่งที่ทำได้วันนี้ก็คือการที่จะต้องปูทางปูฐานนะครับแล้วก็ส่งไม้ต่อในเรื่องของการขับเคลื่อนพรรคเพื่อไทยต่อไปในอนาคตนะครับ
3: ครับอาจารย์คิดว่ารัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวของทักษิณหลังจากพักโทษไหมครับอาจารย์
4: ผมเชื่อว่าทุกพรรคจับตาอยู่แล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคุณทักษิณนะครับก็เป็นบุคคลสำคัญทางการเมือง นหนึ่งในประเทศไทยนะครับการกลับมาแม้ว่าจะไม่มีตำแหน่งแห่งที่อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นที่จับตา

0: ต้องรอเกณฑ์พ้นโทษใช่ไหมอาจารย์หรือว่ายังไงอะ
1: คือผมว่าเกณฑ์พ้นโทษก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือตัวคุณทักษิณกับเรื่องของการวางยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยมากกว่าว่าคุณทักษิณเองจะเข้ามามีบทบาทเมื่อไหร่อย่างไ
0: ร
1: นะครับถึงแม้ว่าพ้นโทษอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ท้ายที่สุดถ้าคุณทักษิณเองไม่มีความประสงค์ครอบครัวไม่มีความประสงค์อยากให้คุณทักษิณวางมือนะอันนี้ก็คงไม่มีใครจะทำอะไรได้นะคร
0: ับ
1: เดียวกันถ้าพรรคเพื่อไทยก็บอกวันนี้เขาก็จะปรับแนวทางสารทางการเมืองใหม
0: ่ครับ
1: ที่อาจจะไม่ได้ผูกติดกับตัวคุณทักษิณนะก็อาจจะไม่ได้ผูกปากคุณทักษิณอีกหรืออาจจะในฐานะองค์การที่รอให้คำแนะนำปรึกษานะคร
0: ับ
1: การมาดูประวัติทางตรงนะครับ
0: ครับครับเอาเลยครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์ยุทธพรอย่างยิ่งเลยครับอาจารย์ครับวันนี้ครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
1: คร
0: ับสวัสดี
1: คร
0: ับ รองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเรื่องของคุณทักษิณนะอาจารย์ก็มองว่าน่าจะเป็นการส่งผ่านนะครับเรื่องยุทธศาสตร์ให้กับทางพรรคเพื่อไทยนะครับภายใต้การขับเคลื่อนของผู้บริหารชุดใหม่ไปดำเนินการมากกว่านะครับแต่ว่าก็ยังไม่แน่นะครับเพราะว่าคุณทักษิณเองก็ถือว่าเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่มีชื่อเสียงเรียงนามนะครับในเชิงทางการเมืองรวมทั้งเป็นนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองคนสำคัญแล้วก็ที่ผ่านมาก็เคยไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับอ้าวเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์รออยู่ครับ
2: ประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน Easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work-Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์
8: ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน

0: 6ประเด็น
1: 19:34 นะครับถกประเด็นช่วงที่2ครับค่ำวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นะครับอย่างที่เรียนเอาไว้ครับคุณประสงค์วันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาอัปเดตเนี่ยอย่างน้อยก็3เรื่องแต่ว่าประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องที่น่าจะเป็นประเด็นร้อนนะครับในวันนี้แหละก็คือเรื่องที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยนะครับนะฮะปรากฏว่ามีมติเสียงข้างมาก6-1ชี้ขาดว่ากรณีที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายอดีตอธิบดี2คนของกระทรวงมหาดไทยในสมัยที่คุณภูมิธรรมเวชยไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ2คนก็คือคุณชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์นี่ตอนนั้นท่านเป็นอธิบดีกรมการปกครองและอีกคนคุณนฤชาโคสาศิวิไลตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ย้ายไปเป็นผู้ตรวจครับช่วงปลายปี2568นะครับหลังจากที่เข้ามาให้นโยบายได้ไม่กี่วันกลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่ครั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนไว้ครับแม้ว่าในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสามารถที่จะมีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายได้นะครับแต่ว่าในมุมของกพค.คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยนะครับก็มีมุมมองว่าการแต่งตั้งโยกย้ายนั้นควรจะต้องชอบด้วยกฎหมายและก็ต้องใช้ดุลยพินิจนะครับในการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับสมเหตุสมผลนะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทางกพค.มีมติออกมา6-1นะครับบอกว่าคำสั่งย้าย2อธิบดีนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้ยังมีปมเรื่องนาฬิกาเพื่อนรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องถุงมือยางด้วยนะครับคุณประสงค์อยู่กับเราแล้วคุณประสงค์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: ครับเอาเรื่องคุณภูมิธรรม
2: มาใช้กับ
1: ร
2: ายงานเชิงประจักษ์ทีนี้คือเคสของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยผมขอเล่าระบบเผื่อท่านผู้ฟังหลายท่านไม่ได้ตามคือในกอต่างๆคือคณะกรรมการนั้นบุคคลต่างๆเนี่ยเดิมมีแนวคิดเดิมแนวคิดกพค.จริงๆเกิดขึ้นไม่นานหรอกนะฮะก่อนผมว่าไม่เกินอย่างมากก็10 กว่าปี
1: ครับ
2: คือสมัยก่อนเนี่ยเวลามีการโยกย้ายแต่งตั้งแล้วไม่เป็นธรรมเนี่ยคนก็มักจะอุทธรณ์กับกพ.แล้วก็ไปฟ้องศาลปกครอง
1: อ
2: ันนี้เนี่ยในระบบราชการเห็นว่ามันควรจะมีคล้ายๆเป็นองค์กรตุลาการพิจารณาพิจารณาเรื่องนี้ว่าได้รับความเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนั้นในองค์กรหรือบุคคลต่างๆก็จะมีกอต่าง
1: ๆ
2: กพค.ของข้าราชการพลเรือนจะมีกพค.คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
1: ครับ
2: เป็นเครือข่ายองค์กรกึ่งตุลาการนะครับส่วนตำรวจก็มีกกตลใช่ไหมไอ้กพค.ตล
1: ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
2: แล้วก็อย่างกรมกทมก็จะมีกพคของกทมอีกอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะนะครับของข้าราชการครูผมเข้าใจก็มีแต่ผมไม่รู้บรรยาเพราะบรรยาไม่รู้เรียกอะไรนะแต่ถ้าเกิดเราใช้ข้าราชการที่ได้เห็นว่าไม่ได้ความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยก็จะมาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์กับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
1: ครับ
2: ซึ่งก็มีหลายกรณีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำงานกันเงียบๆไม่ค่อยมีโผล่มีข่าวเท่าไหร่ซึ่งผมเคยเจอผู้บรรยายหลายท่านก็แนะนำว่าเฮ้ยทำไมเมื่อมีการตัดสินและชี้ขาดแล้วคนจะเผยแพร่ก็ไม่ค่อยมีคนทำผมเป็นก็ว่าเป็นองค์กรที่ไม่ค่อยได้ความต้องกพค.เนี่ยแม้จะไม่ได้ขึ้นเหนือกพ.แต่สำนักงานเลขาเนี่ยฝากไปที่กพ.คือสำนักงานพลเรือน
1: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าจะถูกปล่อยล้าไม่ค่อยได้ความสนใจเท่าไหร่ก็ไม่มีมือมีไม้เท่าไหร่ใช่ไหมผมก็เคยเนี่ยไม่ทำไมเวลาวินิจฉัยเสร็จเนี่ยซึ่งอาจจะมีผลงานทั้งออกมาทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เผยแพร
1: ่
2: มายุคเนี่ยคือยุคที่คุณวรวิศุขบุญนะซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการปปช.เนี่ยท่านก็เลยมาเปลี่ยนระบบว่าถ้าเกิดมีวิจัยคดีสำคัญอะไรก็จะเผยแพร่แล้วเราถึงทราบแต่ก่อนนี้ไม่มีนะสั่งไปปุ๊บถ้าไม่มีการฟ้องศาลปกครองหรือคู่ความไม่ได้มาให้แจกสื่อมวลชนเนี่ยก็จะไม่มีทางรู
1: ้ครับ
2: นั่นเป็นยุคแรกที่รู้นั้นผมอยากจะให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยเนี่ยนะครับที่มีหน้าที่เนี่ยถ้าเกิดอะไรที่มันไม่ได้เป็นความลับเนี่ยนะมันควรจะเผยแพร่ให้เห็นใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เอาขึ้นเว็บไซต์เพื่อคนจะได้ค้นได้จะได้เป็นประโยชน์กับทั้งข้าราชการทั้งประชาชน

0: นด้วย
1: คร
0: ับ แล้วเอาเบื้องต้นทีนี้เคสกรณีเนี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็ฮือฮากันใช่ไหมตอนภูมิธรรมเวชยชัยหรือพรรคเพื่อไทยเสียภูมิใจไทยออกจากพรรครัฐบาลแล้วก็เอาตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยมาครองไว้เองแล้ว4วันก็ย้ายตามข้อเท็จจริง
1: ครับ
0: ขึ้นรับตำแหน่งปั๊บ4วันเลยพอแถลงนโยบายเสร็จ4วันย้ายเลยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: อ้างไปสนองนโยบายตำแหน่งนั้นถ้าเราจำได้ละเอียดใช่ไหมท่านแรกก็คือชื่ออะไรลืมชื่ออะไร
1: คุณชัยวัฒน์เหรอ
0: ชัยวัฒน์ฉันคือจุนเสถียรสุธีรพงษ์ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ปัจจุบันก็เป็นเลขาของมท.1
0: ใช่ก็โดนย้ายเป็นผู้ตรวจอีกคนหนึ่งอธิบดี
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณนฤชา
0: ไปถูกย้ายเป็นผู้ตรวจเหมือนก
1: ัน นฤชาโคสาสิวิไล
0: หลังจากโดนย้ายปุ๊บพอภูมิใจไทยกลับมาเป็นรัฐบาลก็ย้ายกลับเลยแต่ย้ายพ้นจากผู้ตรวจเป็นอธิบดีกรมการปกครองซึ่งคือถ้าพูดจริงบทบาทของอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยเป็นบทบาทสำคัญมากกว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่ในแง่ของมหาชัย
1: ครับเป็นกรมใหญ่กว่า
0: สมัยก่อนเนี่ยคนเป็นอธิบดีกรมการปกครองนะเกือบทั้งหมดนะ
1: ครับ
0: จะได้เป็นปลัดกระทรวงมหาชัย
1: ใช่
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: นี้ส่วนคุณ
1: นฤชา
0: ชื่ออะไร
1: นฤช
0: าเนี่ยคนไทยวัดสิแล้วก็เกษียณไป
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยประเด็นของเรื่องนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยกปคแม้จะวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่สุดท้ายคือจำหน่ายคดีใช่เพราะว่าถ้าย้ายกลับตำแหน่งเดิมก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าตำแหน่งของคุณที่อยู่กรมการปกครองเนี่ยก
1: ็คุณชัยวัฒน
0: ์ก็เป็นตำแหน่งบริหารแล้ว
1: ครับ
0: ส่วนอีกท่านหนึ่งก็เกษียณนั้นก็ย้ายกลับไม่ได้ก็จบก็เรียกว่าจำหน่ายคดีแต่ถ้อยคำแฝงที่อยู่ระหว่างประโยคที่บอกไม่ชอบด้วยกฎหมายน่าสนใจนะฮะบอกการกับพฤติการการกระทำมีลักษณะเร่งรีบอันแฝงด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เหตุผลความจำเป็นของทางราชการอย่างแท้จริง
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้คือประเด็นทีนี้สิ่งที่ท่านผู้ฟังคงจะได้ติดตามข่าวนี้มาแล้วล่ะรายละเอียดก็คงไปอ่านเอาว่าเหตุผลคืออะไรยังไงไปนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตาดูว่าทั้งสองท่านเนี่ยจะมีการดำเนินการต่อหรือเปล่าซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยศาลปกครองก็คงไม่มีส่วนคุณภูมิธรรมหรือมหาไทยเนี่ยแต่ที่คนที่โดนหางเลขด้วยอีกคนนึงคือใครรู้ไหม
1: ใครฮะ
0: คือปลัดกระทรวงมหาไทยคนปัจจุบัน
1: อ๋อผู้ว่า
0: การย้ายอธิบดีเนี่ยระดับ40
1: ครับ
0: หรือบริหารระดับสูงเนี่ยผู้อำนวยการสูงเนี่ยนะต้องจีทำเองไม่ได้นะครับ
1: อ๋อ
0: ต้องให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้เสนอ
1: ครับ
0: แต่ปลัดกระทรวงเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าต้องทำตามนโยบายรัฐมนตรีนั้นปลัดกระทรวงก็เสนอให้ตัดคนปัจจุบันเนี่ยคือปลัดกระทรวงท่านนี่อยู่ตั้งแต่สายคุณอนุทินใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: คุณอันสิทธิ์อันสิทธิ์ธรรมพัฒรัตน
0: ์อันสิทธิ
1: ์
0: ก็อยู่คุมธรรมแล้วก็กระทรวงก็ยังอยู่ภายใต้คุณอนุทินเหมือนเดิม
1: ครับ
0: ก็ต้องชงเรื่องให้คุณภูมิธรรมก็เซ็นแล้วก็เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีทีนี้ต้องจับตาดูว่าสองท่านเนี่ยจะไปดำเนินคดีต่อกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไห
1: ม
0: รวมถึงคณะรัฐมนตรีด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
0: เป็นคณะใช่ไหมนี่การดำเนินการมีอะไรได้บ้างตอนนี้ผมก็ดูมีอันเดียวเองที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมนะก็คือคดีอาญาคดีอาญาว่าจะไปฟ้องคดีอาญาหรือเปล่าแต่คุณภูมิธรรมเนี่ยไปฟ้องศาลปกครองหรือคุณอันสิทธิ์ไปฟ้องศาลปกครองไม่ได้นะก็มาถือว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ต้องฟังคำสั่งคปค.แต่ถ้าเกิดคปค.บอกว่าไม่เพิกถอนอันนี้สองท่านนี้ไปฟ้องศาลปกครองต่อได้นะแต่เนี้ยแต่ว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยฟ้องไม่ได้เพราะถือว่าเป็นหน่วยงานในที่จะต้องฟังคำสั่งในเชิงบริหารไปแต่เนี้ยสองท่านนี้จะไปฟ้องที่จับตาอยู่วันนี้คนก็พยายามถามคุณอนุทินว่าจะทำงานยังไงทำอะไรต่อไปต้องดูครับถ้าจะไปฟ้อง157ต่อไหมไปฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตโดยตรงหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็หรือไม่ก็ไปจะไปร้องปปช.ไห
1: ม
0: แต่ปปช.ตอนนี้คุณก็รอนานหน่อยนะครับแต่นะครับคนทักไม่มั่นใจไอ้ร้องปปช.จะดีหรือเปล่าก็ดูคดีศักดิ์สยามเป็นตัวอย่าง
1: ครับ
0: นะฮะนั่นประเด็นที่หนึ่งอยากจะพูดถึงเคสนี้ประเด็นที่สองเนี่ยคุณประจักษ์รู้ไหมอะไรจะตามมา
1: อะไรครับ
0: อธิบดีกรมการข้าวสิครับ
1: ค
0: ุณลาเชนก็เหมือนกันถึงแถลงนโยบายไม่กี่วันโดนสอยซะแล้วเป็นผู้ตรวจวันนี้ถ้าเราดูคำที่ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมวินิจฉัยไว้สิแม้ตำแหน่งผู้ตรวจกับ

0: อธิบดีตำแหน่งเท่ากันถูกไหม
1: ใช่
0: ระดับสูงเท่ากันนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ากรรมการพิทักษ์กับคุณดำบอกว่าเป็นการย้ายเป็นผู้ตรวจเป็นการลดบทบาทไปดูแหละในคำแถลงข่าวว่ามีการลดบทบาทดังนั้นถ้าเกิดอธิบดีราเชนเนี่ยนะครับที่กรมการค้าที่ถูกเสนอมติทูตสุริยะย้ายไปเนี่ย
1: ครับ
0: ผมดูเงื่อนไขมันคล้ายๆกับภูมิธรรมย้ายสองอธิบดีนี่เลยนะก็รู้ครับว่าคุณราเชนจะสู้จะถอยหรือว่าเกียร์เสียกันตามข่าวแล้ว
1: คุณราเชนก็เป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและกัน
0: ใช่กรมฝนหลวงก็สีในองค์การสีกรมฝนหลวงนะครับ
1: ครับ
0: ก็ดูที่ว่าจะไปร้องกปคหรือเปล่า
1: แต่ดูแล้วดูจะเงียบๆไปแล้วเห็นบอกจะไปบวชแทนอ่ะ
0: ก็มีข่าวบอกว่าเกียร์เสียกันแล้วนี่มีการคุยระดับสูงกว่านั้นไปแล้วก็รอดูครับว่าจะเอาไหม
1: ครับ
0: เอานี่ก็ต้องรอดูกปคจะวินิจฉัยไห
1: ม
0: แต่เนี่ยคนโดนเต็มๆก็คือ
1: ปลัด
0: กระทรวงเกษตรปัจจุบันกับคุณสุริยะนี่แหละ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือที่ผลที่จะตามมานะ
1: ครับ
0: ส่วนรายละเอียดว่าวินิจฉัยยังไงต่างๆผมว่าท่านมันยาวอ่ะท่านผู้ฟังคงต้องไปอ่านเองแล้วล่ะ
1: ใช่
0: นะครับผมว่าสองคดีนี้จะเป็นตัวอย่างที่ใครโดนย้ายเป็นธรรมเนี่ยต้องเป็นข้อกระแสกรรมการที่รักและคุณธรรมซึ่งมันมีเยอะมากนะคดีแต่เราไม่ค่อยเป็นข่าวไง
1: ครับ
0: นะฮะ
1: อ้าว
0: ประเด็นนี้ท่านคุณจักมีอะไรเสริ
1: มไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับจะไป
0: เอาเรื่องนาฬิกาป้อมก่อนไหม
1: ได้
0: นาฬิกาป้อมเนี่ยเราคุยกันมานานแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้คนบอกเอ๊ะมันจบไปนานแล้วนี
1: ่
0: ผมก็พยายามเรียนท่านผู้ฟังหลายครั้งแล้วว่ามันไม่ใช่นะนาฬิกาป้อมมันมีอยู่สองตอนหลักๆนะตอนแรกเนี่ยจำได้ประมาณปี6161ใช่ไหม61แล้ว60ที่60ที่ตอนโหวต9ครม.ตอนนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: คุณประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกประวิตรก็แต่สองหน้าก็เลยยกนาฬิกาขึ้นแล้วยกมือมาปิดหน้าเห็นนาฬิกาชั้นมิว
1: นาฬิกากับแหวน
0: คนก็ไปค้นมาว่าชั้นมิวมันต้อง3ล้านกว่าบัญชีทรัพย์สินก็ไม่
1: ม
0: ีทีนี้เพจ CSIR ก็ขุดใจเลยบอกมี20กว่าเรือน
1: ใช่มี20
0: ซึ่งไม่เคยมีบัญชีทรัพย์สินเลยที่ใส่อยู่เนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: ก็มีประเด็นที่ปปช.สอบเร่งด่วนตอนนั้นมีพลตำรวจวัชรพลประสานรัฐกิจนะครับ
1: เป็นประธาน
0: การ
1: ปปช.
0: การผัวตลอดแล้วตอนนี้ก็บอกว่าเคยเป็นอดีตเลขาของเป็นรองเลขาธิการนายก
1: ครับ
0: สมัยพลเอกประวิตร
1: ก็เคยเป็นทีมงาน
0: มองวิเคราะห์สัมพันธ์กัน
1: ครับ
0: ทีนี้พอสอบไป1ปีปปช.ก็มานั่งแถลงใหญ่บอกว่ายกครับบอกว่าเป็นการยืมคงใช้คงรูป
1: ยืมใช้คงรูปใช่
0: ไม่ได้ยืมใช้หมดไป
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดผมไปยืมเงินคุณประจักษ์เนี่ย
1: อันนั้นมันใช้แล้วหมดไปใช่ไหม
0: ว่าเป็นหนี
1: ้
0: ว่าต้องเป็นหนี
1: ้ครับ
0: ผมยืมเงินสดคุณประจักษ์เนี่ยต้องลงว่าเป็นหนี
1: ้
0: แต่ไอ้นาฬิกามันไม่ใช่เงินสดยืมให้สิ้นเปลือง
1: ครับ
0: แต่ยืมใช้คงรูปหมายว่าผมยืมรถคุณประจักษ์ยืมนู่นนี่คุณประจักษ์แต่ถ้ามันคงรูปเนี่ยไม่ต้องลงบัญชีทรัพย์สิน
1: อันนี้คือเหตุผล
0: แล้วก็ซึ่งผมก็งงนะมันเขียนไว้ตรงถ้าเป็นยืมใช้คงรูปแล้วยืมกันแบบไม่ใช่ยืมแบบธรรมดานะ
1: ครับ
0: ยืมกันนานมากนะ
1: แต่ใช้หลายปีอย่างเงี้ยก็มี
0: นะก็เลยแถลงว่าเนี่ยไม่ใช่จงใจไม่ต้องลงบัญชีทรัพย์สินแล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้เป็นนาฬิกาของพลเอกประวิตรก็เลยไม่ต้องแจ้งก็ปิดเป็นหนึ่งคดี
1: ครับ
0: อันนี้ตอนแถลงข่าวเนี่ยบอกว่าอะอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่ยืมทรัพย์สินแบบเนี้ยเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดมูลค่าเกิน 3,000 บาทหรือเปล่ากฎหมายไม่ได้เขียนแต่มันออกประกาศปปช. 3,000 บาท
1: ครับ
0: ก็เลยตั้งเป็นประเด็นนี้ไว้ตั้งแต่ปี61นะธันวาคมคือวินิจฉัยข้อกฎหมายเป็นหลักอ่ะอาจจะมีข้อได้จริงบ้างเล็กน้อยคุณอยากเชื่อไหมตอนปี64เนี่ยตอนผมไปถามประธานตอนแถลงข่าวเลยว่าตกลงคดีเนี้ยที่บอกวินิจฉัยว่าเกิน 3,000 เนี่ยไปไหนละ3ปีนะบอกยังสอบไม่เสร็จครับ
1: จากปี61หรือปี64อ่ะ
0: ไม่เสร็จ
1: ครับ
0: แล้วผมก็มาคุยกับคุณประจักษ์ในรายการเนี่ยจำได้ใช่ไหม
1: จำได้จำได้เราคุยเรื่องนี้กันหลายรอบ
0: ทำไมวิจัยนานแล้วก็ตั้ง3ปีไปหาข้อเท็จจริงอะไรเพิ่มเติมมากมายใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ไปหาข้อจริงบอกก็บอกว่าในตลาดมีการให้ยืมกันหรือเปล่าสินค้าแบบน้องแบบนี้แต่ก็ทำไมปปช.ทำไมไม่รู้หรือว่าเดี๋ยวเขายืมกระเป๋าแบรนด์เนมยืมเครื่องประดับกันเยอะแยะให้ยืมนั้นแล้วก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนนะ
1: ใช่
0: แต่ได้ยืมสร้อยคอเครื่องประดับนาฬิกากระเป๋าแบรนด์เนมก็
1: ม
0: ีนะวันเท่าไหร่ก็ว่าไปนี่แต่นาฬิกาที่ช่างอยู่ตัวที่เป็นปัญหาเนี่ยผู้ให้ยืมเนี่ยคือปัทวาสสุขศรีวงศ์เนี่ยเสียชีวิตเดือนกุมภาพันธ
1: ์ครับ
0: ปีหกเพราะว่าปีเดือนธันวาคมก็ยังใส่อยู่คือผู้ให้ยืมน่ะเสียชีวิตไปแล้วอ่ะยังใส่อ่ะไม่คืนอ่ะไม่ได้คืนจนกระทั่งเป็นข่าวถึงเอาไปคืนตามสำนวนนะ
1: ครับ
0: เป็นข่าวเอาไปคืนแต่ว่าอะไรนะทายาทไม่สะดวกจะรับไว้เพราะอยู่ในงานศพดูเดี๋ยวดูสำนวนเขียนสิทำไมต้องไปคืนในงานศพอ่ะแล้วนาฬิกาเนี่ยมันเรือนเล็กนิดเดียวทำไม่สะดวกจะรับคืนจับใส่กระเป๋าก็จบแล้วถูกไหม
1: ใช่
0: ก็เคยก็ปปช.ก็เชื่อตามนี
1: ้
0: แล้วก็คามานานผมก็นึกว่ายังไม่จบนะดูว่าเอ๊ะทำไมมันดองเรื่องไว้เพื่อให้หมดอำนาจหรือเปล่าเพิ่งมาทราบครับว่า
1: ปรากฏว่า
0: ปี66กันยายนมีมติยกคำร้องไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: อ๋อเหรอ
0: เออแล้วก็เงียบเชียบมาก
1: ครับ
0: 66ใช่ไหมกันยา66 67 68 2ปีกว่าคดีที่คนสนใจแต่ว่าเงียบปปช.ไม่แถลงเลย
1: ครับ
0: ผมจะเกือบจะเรียกปปช.เพราะว่าปกปิดประชาชนแล้วคดีนี้ก็คล้ายๆเซฟศักดิ์สยามถูกไหม
1: ครับนี่มันเกือบ3ปีนะกันยาปี66ใช่ไหม
0: 66
1: ครับ
0: 66 67 68 69เกือบ3
1: เกือบ3ปีครับ3ปีแต่ไม่ยอมเผยแพร่
0: ไม่ยอมเผยแพร่ไม่ยอมพูดมติไม่เป็นข่าวนั้นศักดิ์สยามอ่ะเคสศักดิ์สยามชอบอ่ะแต่กันยา68ถ้าเกิดสำนักข่าวนี่คือไม่มาเผยแพร่หรือเล่นก็ไม่มีใครรู้อีกทำไมผมเรียนกับคุณประจักษ์กับผู้ฟังหลายคนแล้วว่าถ้าระบบปปช.เนี่ยให้โปร่งใสนะครับไม่เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่ต่างๆไปจะรู้มันก็ไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณจะหมกเม็ดใครคดีไหนหมกเม็ดไม่หมกเม็ดถูกไหมฮะ
1: ใช่ใช
0: ่นี่ก็เป็นอย่างนี้ผมคิดว่าระบบประชาชนเราก็พูดกันมานานเป็น10ปีก็ไม่เคยปรับปรุงเลยเราจะไปเรียกความเรียกร้องความน่าเชื่อถือได้ยังไงนาฬิกาป้อมก็จบด้วยประการฉะนี้แต่ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทางปปช.จะออกมาปฏิเสธข่าวไหมว่าไม่ใช่เดือนกันยายนนะแต่เป็นเดือนนั้นปี67แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นถูกไหมไม่ใช่ประเด็นใช่ไหม
1: มันไม่ใช่สาระอันนั้นไม่ใช่สาระเอาเรื่องปปช.ตีตกไปแล้วอันนั้นแหละ
0: สาระ
1: ใ
0: ช่ไหมถ
1: ้
0: าเกิดไม่ได้ตีตกจริง
1: ครับก็ต้องออกมา
0: แถลงหน่อยว่า
1: ชี้แจง
0: ทำไมถ้าเกิดไม่ตีตกจริงเนี่ยผมถามว่าปี64ต้องไป61มาเนี่ยที่สอบประเด็นนั้นมาทำไม8ปีแล้วไม่เสร็จผมว่า5ปีนี่ก็นานมหาศาลแล้วถูกไหม
1: วิธีการสอบก็เป็นยังไงทำไมมันนานขนาดนี
0: ้5ปีสมมติ5ปีถือว่า66เพิ่งตีมันก็5ปีถูกไหม
1: ครับ
0: ถ้าบอกยังไม่ตีอ้าวโอ้โห8ปีคุณไม่คุณหมกไปไหนอ่ะให้คือปฏิเสธแล้วไม่ปฏิเสธเนี่ยผมว่าค่าแทบจะเท่ากันเลยนะ
1: ใช่
0: ทำไมถ้าปฏิเสธว่าไม่จริงยังไม่เคยตีตกเลยโอ้โห
1: ครับ
0: คุณคิดว่าจะโดนย้ำหนักกว่าตีตก
1: แน่นอนเลยแล้วเมื่อไรจะเสร็จนะมันก็จะมีคำถามตามมาเอาไปดองไว้ทำไมอะไรหมดเพราะปปช.ในช่วงหลังนี่ก็โดนมาโดยตลอดนะยิ่งไปเจอคุณศักดิ์สยามก็ไปโอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยอันนี้เรื่องนาฬิกาเพื่อน
0: มีอะไรไหม
1: ไม่มีแล้วแต่ว่าต้องไปเรื่องสุดท้ายแล้ว
0: ยันหรือแบบชี้แจงเลย
1: ครับ
0: นะครับว่าเป็นยังไงแน่ถ้าลงผิดก็ไม่ลงผิดก็จะขอโทษแต่ว่าคำถามคือแล้วทำไม9ปี8ปีไม่เสร็จ
1: ใช่เหลือ5นาทีสุดท้ายไปดูเรื่องอัยการสูงสุดสั่งไม่อุทธรณ์คดีถุงมือยางอันนี้มันโอ้ตอนนั้นก็ไปข่าวใหญ่นะ ถุงมือยางในช่วงโควิด19อ่ะ
0: คือผมยังอาจจะไม่มีพูดเหตุผลอะไรมากนะแต่ว่ามีนิดเดียวสั้นๆได้สิ่งนี้คือถุงมือยางเนี่ยย้อนให้ผมฟังครั้งนึงสมัยคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรี
1: ครับ
0: นะครับสมัยรัฐบาลรุ่ง
1: พลเอกประยุทธ
0: ์ประยุทธ์อ่ะพลเอกประยุทธ์นั่นแหละก็เอาข้อสอบก็ตอนนั้นเกิดโควิดถูกไหม
1: ใช่
0: ก็เกิดการขาดแคลนถุงมือยางอ้างอะไรอย่างนั้นอกสเลยบอกอ่ะผมจะซื้อถุงมือยางจากบริษัทเนี้ยชื่ออะไรวะอะไรจำก็ชื่อไม่ได้แล้วคือไม่ละเอาของเอกชนก็แล้วกันนะดูชื่ออะไรวะลืมละ
1: น่าเดี๋ยวหาให้กำลังเปิดอยู่ครับ
0: โอเคถุงมือยางนะอะไรก็โฟฟ์อะไรอย่างเนี้ยนะก็สั่งซื้อทีละ150,000 ล้านอ่ะ
1: ครับ
0: โดยอ้างว่าจะผลิตจากต่างประเทศแล้วตัวเองจะไปซื้อมาขายอกส
1: อ
0: 150,000 ล้านโดยอกสอต้องวางมัดจำ2,000 ล้าน
1: ครับ
0: คือจ่ายล่วงหน้า2,000 ล้านให้แก่บริษัทเนี้ย
1: แทนที่บริษัทจะไปวางมัดจำ
0: ใช่ไหมอ
1: ันนี้ต้องไปวางมัดจำ
0: ตั้งใหม่ด้วยไม่มีอะไรเลย
1: ครับ
0: ไม่ให้บริษัทที่ตั้งใหม่ด้วย2,000 ล้านอกสอก็รีบทำถึงยาเสพติดวางเลยปั๊บเดียว
1: ครับ
0: ผมอ้าวไม่ซื้อสัญญา100,000 ล้านคุณมีอำนาจซื้อขนาดนี้แล้ววางเอาเงินสดระวางก็ต้อง 2,000 ล้านคนก็ธนาคารคนก็โวยวายกันใหญ่ก็สั่งสอบกัน
1: ครับ
0: ปปชก็เข้านู่นนี่นั่นส่งไปร้องตำรวจอะไรก็ว่าไปแล้วสุดปปชก็ปรากฏว่าปปชก็เข้าไปอายัดบัญชีที่มีการจ่ายไปโอ้เหลือเท่าไหร่รู้ไหมฮะเหลือประมาณ500 ล้าน
1: อ
0: ีก1,500ไม่รู้หายไปไหนละ
1: ครับยังเหลือติดบัญชีไว้ให
0: ้แค่นั้น
1: ครับ
0: แล้วก็ดำเนินคดีในที่สุดก็บอกว่าเอากระบวนการต่างๆไม่ชอบมีการเอื้อประโยชน์แล้วก็ว่าไปแต่นี่ไปฟ้องที่ศาลคดีอาญาทุจริตทางหนึ่งนะผมก็ไปฟ้องที่นู่นผมก็ไม่ค่อยเข้าใจในที่เหตุเกิดการจัดซื้อมันในอกสก็อยู่ในกรุงเทพนนทบุรีไง
1: คือ
0: กระทรวงพาณิชย์อยู่นนทบุรีไงก็เลยฟ้องทางหนึ่งพอไปฟ้องปุ๊บตอนฟ้องเนี่ยไม่ได้ฟ้องเองนะปปชไม่ได้ฟ้องเองนะ
1: อ
0: ัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้อง
1: ครับ
0: สั่งฟ้องแต่ตอนยกฟ้องคนงงมากเลยยกฟ้องหมดและบรรยายว่าทำถูกต้องทุกอย่างนะตอนคำพิพากษานะ
1: ครับ
0: แต่คุณจักรทราบไม่มีคนไม่ค่อยทราบอธิบดีศาลคดีอาญาทุจริตภาคหนึ่งมีความเห็นแย้งครับ
1: ครับ
0: ความเห็นแย้งจะทำได้ตามพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมเขียนเลยแต่นั่นหน้าที่ของอธิบดีประธานศาลฎีกาอธิบดีหรืออธิบดีศาลอุทธรณ์ถ้าเห็นว่าได้ตรวจสำนวนแล้วเห็นว่าเมื่อตรวจสำนวนแล้วเห็นว่าไม่เห็นด้วยก็มีความเห็นแย้งได
1: ้ครับ
0: เอาท่านฟังนิดหนึ่งครับอธิบดีศาลชั้นต้นเหล่านี้ในคำนวณคดีที่เป็นแสนคดีทั้งหมดเนี่ยนะความเห็นแย้งเนี่ยมีน้อยมากไม่ค่อยมีไม่เท่าไหร่มีไม่กี่คดีอาจจะมีบ้างเห็นปลายแต่ว่านานมากที่อธิบดีมักจะมีความเห็นแย้งกับองค์คณะ
1: ครับ
0: งานนี้อธิบดีมีความเห็นแย้งตอนนั้นตอนนำเสนอข่าวก็ได้นำเสนอประเด็นนี้ไปผมได้สอบถามอัยการสูงสุดบางท่านว่าถ้าอธิบดีศาลเนี่ยมีความเห็นแย้งเนี่ยนะอัยการสูงสุดจะว่าอย่างไร
1: ครับ
0: สูงสุดบอกว่าโดยธรรมเนียมแล้วมีความเห็นแย้งและความเห็นแตกต่างกันอย่างเนี้ยหรือแม้แต่ศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์เห็นไม่ตรงกันอัยการมักจะอัยการจะอุทธรณ์จะอุทธรณ์นะ
1: ครับ
0: แต่เคสนี้ไม่อุทธรณ์เฉยเลยเหตุผลก็คือว่าไอการตามกฎหมายจัดตั้งคลังสินค้าไอเอองค์การคลังสินค้าเนี่ยการซื้อขายเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งถุงมือยางอยู่ในความหมายของเครื่องอุปโภคบริโภคไม่อยู่ในพันธุ์จัดซื้อจัดจ้างไม่อยู่พันธุ์ซื้อจัดจ้างก็ไม่อยู่ในพรบว่าด้วยความผิดการกระทำไอ้การกระทำผิดการหน่วยงานของรัฐ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันไม่ต้องมีการประกาศไม่ต้องมีการสืบราคาไม่ต้องมีการสามารถซื้อได้โดยตรงเลยทำสัญญาโดยตรงไม่ต้องตรวจสัญญาเลยโดยการนั้นเมื่อไปอยู่ในความหมายเนี้ย
1: ครับ
0: ก็เลยให้ยกซึ่งผมก็งงนะถ้าเห็นความหมายนี้แต่ต้นเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้การสุดๆคนที่แล้วนะสั่งฟ้องเอ้าแล้วข้อกฎหมายนี้ทำไมไม่เห็นเหรอแล้วคดีบอกไม่เห็นข้อกฎหมายตอนนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ไม่อุทธรณ์ทั้งที่มีอะไรแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายหลายมากเพราะอะไร ซีตาที่อายัดไว้เนี่ยถูกถอนออกไปเลยจบ
1: นะ
0: 2,000 ล้านเนี่ยตอนนี้ไม่รู้จะเอาได้คืนหรือเปล่า
1: บริษัทชื่อบริษัทGuardian Groveจำกัดนะฮะอันนี้ในรายละเอียดไปดูได้ใน Next New นะฮะไปสามารถไปดูได้ใน Next New นะครับการตั้งข้อสังเกตของคุณประสงค์ฮะเวลาหมดแล้วคุณประสงค์ครับขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณและสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์นะครับลาไปพร้อมกันนะครับกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
2: ถกประเด็นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังภาคเศรษฐกิจบริษัทชัยพฤกษ์การบัญชีจำกัดบริษัทวัชรศาปิโตรเลียมจำกัดและร้านยีเดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสามพระยาวัดพรหมวงศารามวัดเกาะสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนจังหวัดสงขลาวัดมงคลภูการามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านสูตรวัดช่างลมจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์สวดบทถวายพรพระในการนี้พูดแทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สรรพากรและอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 น.ศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่80บริษัท2481ดีไซน์จำกัดบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยวัดโพย่อยวัดนายาววัดโนนสำราญวัดจันทราวาสวัดสะบัววัดป่าสนวนวัดกลางประคนชัยวัดตลาดวัดโคกไม้แดงและวัดศรีสง่าเติมพันวนารามสวดมาติกาสรรพากรและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท Night Surveyor and Adjuster จำกัดบริษัท Comex Intertrade จำกัดจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1รุ่นที่7/2568ห้างหุ้นส่วนจำกัดปืนรัตนาและโรงเรียนกุฎวิชาบ้านเสริมความรู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจจิมทัศน์วัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดนายมวนารามวัดกู่แก้วสามัคคีวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงจังหวัดขอนแก่นและวัดสีทองนพคุณจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลารุ่นอัศวพาหุศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลารุ่นพวงชมพูสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกิตติมศักดิ์หน่วยม้าส่งประจำพระองค์สำนักงานเสนาธิการทหารบกบริษัท Impact Electron สยามจำกัดและมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูป
2: จบข่าวในพระราชสำนัก
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: Thank you. โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยครับ
9: เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริปนาโงย่า SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Econ Beat ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
5: สวัสดีค่ะ Econ Beat นะคะอยู่กับธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะเราก็มาเจอกันค่ะวันนี้ก็เราจะเริ่มกันที่เบรกแรกนะคะในการพาไปดูเศรษฐกิจต่างประเทศดูความเคลื่อนไหวระดับโลกเนาะในทุกวันศุกร์กับอาจารย์ดนุวัฒน์สาคริกค่ะอยากจะขอพาคุณผู้ฟังไปดูความเคลื่อนไหวในโลก AI ที่เพิ่งเป็นข่าวล่าสุดมาปลดอีกแล้วก็คือปลดพนักงานแล้วเอา AI มาแทนที่เนี่ยล่าสุดนี่เป็นของ Cloudflare นะคะ Cloudflare เขาเป็นผู้เป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ที่จำกันได้ไหมคะมีช่วงประมาณปลายปีที่แล้วเนาะระบบล่มทั่วโลกอะ Twitter หรือ X เนี่ยล่ม ChatGPT ล่ม Canva เข้าไม่ได้แล้วก็หลายธนาคารหลายแบงก์ก็กระทบนะคะอันนั้นก็คือเบื้องหลังแหละบริษัท Cloudflare ล่าสุดเมื่อวานนี้เองเพิ่งประกาศปลดพนักงานถึง 20% ค่ะ 1,100 คนเพราะว่าจะปรับโครงสร้างองค์กรให้เอาปัญญาประดิษฐ์มาใช้นะคะวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละค่ะว่าจริงๆแล้ว AI มันกระทบการทำงานของมนุษย์ยุคใหม่ขนาดไหนแต่เดี๋ยวนี้เราก็รู้แล้วเนาะว่ามันก็คงไม่ได้มาแทนที่ทุกอย่างมันก็ยังมีบางอาชีพนะคะที่ต้องดูแลคนเกี่ยวกับคนยังจะต้องใช้มนุษย์อยู่ AI มันมาแทนที่ไม่ได้หรอกแต่เราก็มาฟังกันก่อนจะได้ปรับตัวกันได้ทันนะคะวันนี้กับอาจารย์ดนุวัฒน์สาคริกอยู่ในสายแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณธัญมัยสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
5: เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจะไปกระทบกับพื้นที่การทำงานตรงไหนบ้างแต่ที่แน่ๆสื่อเนี่ยก็ดูโดนเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็เห็นที่จีนเอา AI มาอ่านข่าวเต็มรูปแบบแล้วโอ้โหเหมือนเดะสวยกิ้งกว่าคนปกติด้วยนะคะ
6: คร
5: ับ แล้วก็ทำคอนเทนต์เดี๋ยวนี้ก็เต็มฟีดเราเลยนะไม่รู้แล้วว่าคนเขียนหรือ AI เขียนมันช่างจะเหมือนกันไปหมดอาจารย์วิเคราะห์หน่อยครับว่าตอนนี้ตลาดแรงงานกับ AI อยู่จุดไหนแล้วคะ
6: ครับเป็นเรื่องที่พูดคุยกันมาผมว่าในช่วง 4-5 ปีหลังนี่ค่อนข้างเยอะทีเดียวถึงเรื่องของการเข้ามาทดแทนการทำงานเข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของคนซึ่งก็จะเป็นผลพวงจาก ทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหลายแล้วยิ่งมาชัดเจนขึ้นมากๆในยุคที่ต่างคนก็ใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำงานใช้ Generative AI เข้ามาช่วยในการทำงานซึ่งล่าสุดผมได้อ่านบทความจากเว็บไซต์ของ World Economic Forum น่าสนใจทีเดียวครับก็เลยอยากเอามาแชร์นะครับบทความนี้ก็มีชื่อว่า AI will transform work demographics will define the labor market พูดถึง2เรื่องหลักครับเรื่องของ AI แล้วก็2คือเรื่องโครงสร้างประชากรซึ่งบทความเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้อ่านดูเนี่ยก็คิดว่าเขาเสนอประเด็นที่สำคัญแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยพูดถึงเรื่องปัญหาหลักของตลาดแรงงานในอนาคตซึ่งตรงนี้เองนะครับในช่วงที่ปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจมีความผันผวนเจอผลกระทบจากเรื่องของสงครามเรื่องพลังงานเรื่องราคาน้ำมันแค่นี้เศรษฐกิจก็วุ่นวายละแต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็เดินหน้าไปเรื่อยๆก้าวหน้าไปเรื่อยๆและในขณะเดียวกันอีกครับโครงสร้างประชากรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดถึงวิธีการทำให้เศรษฐกิจประเทศเข้มแข็งได้จะพูดถึงเรื่องของการสร้างการจ้างงานได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นความท้าทายและเป็นโจทย์หลักของทุกประเทศเลยนะครับซึ่งจากบทความนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าปัญหาของตลาดแรงงานในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ AI เข้ามาแย่งงานแต่มันจะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างประชากรด้วยแสดงว่าวันนี้เราเจอปัญหาหรือความท้าทายซ้อนกัน2เรื่องเลยนะครับคือเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาแน่นอนมันก็ปั่นป่วนละเรื่องของการทำงานเรื่องทักษะแต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะไม่เจอปัญหาการว่างงานก็ได้นะเพราะอะไรครับเพราะแรงงานเนี่ยมีน้อยแรงงานที่เป็นคนที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานก็มีน้อยซึ่งเป็นผลพวงมาจากอัตราการเกิดที่ลดลงดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐภาคเอกชนธุรกิจต่างๆเนี่ยคิดว่าจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เร็วแล้วก็ให้ทันกับสถานการณ์นะครับถ้าไปพูดถึงประเด็นแรกก่อนที่คุณธัญมัยเกริ่นไปแล้วเนี่ยจริงๆก็ชัดเจนนะในหลายธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมเลยที่ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เข้ามาในหลายลักษณะงานแล้วก็ทำให้ เกิดการปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบของการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานซ้ำๆงานเอกสารงานวิเคราะห์เบื้องต้นงานเขียนคอนเทนต์รวมไปถึงการอ่านข่าวรายงานข่าวด้วยนะครับงานรูทีนทั้งหลายแหละนะครับมันถูกทดแทนหรือพูดง่ายๆว่า AI มันเข้ามาช่วยอาจจะไม่ทดแทน 100% แต่ว่า AI มันเข้ามาช่วยก็ทำให้บางตำแหน่งงานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นหรือมันไม่ exist มันไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามบทความนี้ก็บอกว่าไอ้การหายของตำแหน่งงานเนี่ยมันจะไม่ได้หายทันทีนะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราสามารถสร้างให้ AI เนี่ยขึ้นมาเป็นผู้รายงานข่าวได้แต่ถามว่าอาชีพยังอยู่ไหมอาชีพก็ยังอยู่มันไม่ได้หายทันทีในวงกว้างแต่มันมีลักษณะของการเข้ามานะครับค่อยๆเข้ามาเสริมค่อยๆค่อยๆเข้ามาเติมแต่แน่นอนละเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องการจ้างงานเรื่องธุรกิจเรื่องเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันบทความของ World Economic Forum ก็บอกอีกบอกว่าไอ้การเข้ามาของ AI เนี่ยธุรกิจต่างๆก็ปรับตัวนะแล้วก็คงจะค่อยๆปรับตัวไปนะครับอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนหลายเดือนหรืออาจจะใช้เวลาเป็นปีก็ว่าได้อันนี้ก็เป็นลักษณะของการที่ AI เนี่ยวันนี้เราเห็นภาพละเข้ามาอยู่ในโลกการทำงานเต็มไปหมดเลยแต่มันไม่ได้ replace หรือมันไม่ได้ทดแทนทั้งระบบได้ทันทีนะครับอันนี้มันก็สอดคล้องกับงานวิจัยของ OECD นะครับที่บอกว่าการเข้ามาของ AI เนี่ยมันจะส่งผลต่อทักษะทำให้คนมนุษย์เราต้องพัฒนาทักษะต้องอัพสกิลต้องรีสกิลนะครับแล้วก็ต้องปรับตัวให้รวดเร็วอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2ครับคือเรื่องของ demographic change หรือว่าโครงสร้างเชิงประชากรศาสตร์ซึ่งอาจจะเรียกว่าในบางประเทศเนี่ยเผชิญวิกฤตก็ได้หลายประเทศในโลกนะครับวันนี้ถ้าเราติดตามข่าวติดตามข้อมูลกันเนี่ยก็พบว่ากำลังเผชิญลักษณะของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรมีความท้าทายเข้ามามากครับเพราะ1อัตราการเกิดลดลง2ประชากรกลุ่มสูงวัยเพิ่มขึ้น3จำนวนแรงงานที่เป็นแรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดลดลงอย่างผมอยู่ในภาคการศึกษาเนี่ยก็เห็นภาพชัดเลยว่าคนที่เป็นผู้เรียนนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีเทรนด์หรือมีแนวโน้มเนี่ยจำนวนเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นคนจบใหม่น้อยลงจำนวนคนที่เข้าสู่ตลาดแรงงานก็น้อยลงตาม แล้วมันอาจจะเกิด skills mismatch ก็คือว่าทักษะที่เรียนมาจบมาเนี่ยมันไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแบบนี้นะครับก็ยิ่งทำให้เกิดความท้าทายต่อผู้ประกอบการต่อธุรกิจเข้าไปใหญ่คือหาคนมาทำงานไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีคนจำนวนมากไม่มีงานทำนะครับอันนี้เกิดขึ้นในหลายประเทศในลักษณะของโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปนะครับวันนี้สังคมสูงวัยในญี่ปุ่นก็เกิดขึ้นยุโรปนะครับสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้นะครับรวมถึงไทยแล้วด้วยนะครับไทยเราเนี่ยก็จะเกิดสถานการณ์ที่ในบางสาขาอาชีพเนี่ยแรงงานมีไม่พอนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่จบมาแล้วก็อาจจะยังหางานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเผชิญสถานการณ์ที่ถ้าไปดูตัวเลขอัตราการว่างงานอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอละนะครับคืออัตราการว่างงานอาจจะเท่าเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าในตัวโครงสร้างของตลาดแรงงานเนี่ยมันเปลี่ยนไปครับ
5: ค่ะและยิ่งถ้าเจาะมาที่ประเทศไทยนะก็จริงๆก็อยากให้ AI มาช่วยงานอีกเยอะๆเลยนะคะเพราะเรารู้อยู่ว่าสังคมสูงวัยเนาะเราก้าวเข้าสู่ความเขาเรียกว่าแบบสมบูรณ์แบบแล้วใช่ไหมอาจารย์ก็ดังนั้นแค่นึกถึงว่าโอ้โหผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลโอ้โหบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอเนี่ยการที่ใช้ AI มาช่วยเรื่องความแม่นยำมาช่วยป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคอะไรก็ตามแต่นะคะอันนี้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระสาธารณสุขได้มหาศาลเลย
6: ครับมุมนี้ก็น่าสนใจมากครับคุณธนัยใหม่ท่านผู้ฟังครับในเรื่องของภาคคือพอเราเข้าสู่สังคมที่เป็นเอจิ้งหรือเป็นซูเปอร์เอจโซไซตี้แล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าเซกเตอร์หนึ่งหรืออินดัสทรีหนึ่งที่ก็จะท้าทายอย่างมากเลยที่มันควบคู่กันไปก็คือภาคของการสาธารณสุขการดูแลสุขภาพนะครับอันเนี้ยมันจะเกิดดีมานด์เพิ่มขึ้นตามนะครับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปเรามองสองมุมคือมุมหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นโอกาสนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเซกเตอร์ที่ในทางเศรษฐกิจหรือทางเศรษฐศาสตร์จริงๆผมก็มองว่ามันมี potential ในการเติบโตที่สูงนะครับแล้วถ้าเรามองลึกลงไปเนี่ยนะครับประเทศที่เข้าสู่โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนเนี่ยสัดส่วนประชากรสูงอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องการก็จะมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่เข้ามาดูแลผู้สูงอายุนะครับระบบสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องของ long term care นี่ก็คงต้องมีนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ทั้ง AI ทั้งเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความต้องการนะครับในเรื่องของการจ้างงานอยู่ด้วยโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นความท้าทาย AI ก็พัฒนาขึ้นมาตอบโจทย์เรื่องการดูแลสุขภาพการรักษาโรคภัยไข้เจ็บแต่ในขณะเดียวกันความต้องการในลักษณะที่เรียกว่าเป็น human interaction ก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไปดูบทความของ World Economic Forum ก็เห็นภาพชัดเลยว่าถ้าประเทศไหนเนี่ยโครงสร้างประชากรเปลี่ยนเนี่ยมันจะไปกระทบกับเรื่องของตลาดแรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ระบบนะครับหรือโครงสร้างเศรษฐกิจหรือองค์กรต่างๆเนี่ยปรับตัวได้ช้าหรือปรับตัวไม่ทันคำว่าระบบในที่นี้เนี่ยนะครับหรือโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะรวมไปถึงตั้งแต่ระบบการศึกษาเลยประถมมัธยมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยทั้งหลายเนี่ยนะครับระบบการ upskill reskill ของคนที่เรียนจบไปแล้วนะครับนโยบายทางด้านแรงงานทางด้าน manpower ต่างๆนะครับอันนี้อาจจะรวมไปถึงระบบประกันสังคมหรือเรื่องของการ เปลี่ยนอาชีพนะครับจากอาชีพหนึ่งไปสู่อาชีพหนึ่งด้วยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะต้องปรับตัวพร้อมๆกันให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งท้าทายมากเพราะทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วจริงๆนะครับปีที่แล้วมาปีนี้ก็เปลี่ยนเร็วดังนั้นเนี่ยถ้ามองเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าความซับซ้อนนะครับที่มันซ้อนกันไม่ใช่ปัญหาแค่ AI อย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการปรับตัวของโครงสร้างประชากรแล้วก็คนที่อยู่ในวัยทำงานด้วยครับ
5: งั้นมีอะไรที่เราต้องปรับตัวบ้างคะให้อยู่กับ AI ได้อย่างเป็นมิตรแล้วก็เป็นประโยชน์กับเราด้วย
6: ครับอันแรกเลยนะครับผมคิดว่าเราต้องทำความเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยการจะขับเคลื่อนธุรกิจของเราก็ดีหรือว่าเศรษฐกิจก็ดีเนี่ยให้เติบโตเนี่ยอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนในอดีตละตอนนี้มันอยู่ในโลกที่มีความเป็นนิวนอร์มาพอสมควรนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปตอนสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยไม่ต้องนานไม่ต้องไกลมากเลยนะครับผมเชื่อว่าเวลาเราดูตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเนี่ยเราก็อาจจะดูเรื่อง unemployment rate ก็คืออัตราการว่างงานนะครับหรือจะไปดู employment rate อัตราการจ้างงานก็ได้ซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับ เราก็จะกังวลแหละว่าคนมันเยอะกว่างานนะเอาง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าคนเยอะกว่างานเนี่ยอัตราการว่างงานจะสูงนะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนหรือเราท่องกันมานะแต่ดั้งแต่เดิมแต่วันนี้นะครับผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนไปหนึ่งเลยก็คือว่าในบางสาขาอาชีพเนี่ยคนทำงานไม่พอนะครับหลายทักษะเนี่ยมันยังมีไม่ครบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาได้เหมือนกันไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมใดก็ตามเนี่ยท่านอาจจะเจอว่าเฮ้ยอยากหาคนมาทำงานนะแต่ว่าไอ้ตำแหน่งเนี่ยมันหาไม่ได้สักทีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เกิดปัญหาแค่การว่างงานละแต่ว่ามันจะเกิดปัญหาคนไม่พอในบางทักษะในบางอาชีพนะครับสองอันนี้ก็จะโยงถึงเรื่องของภาคการศึกษาด้วยก็คือเรื่องของ productivity จะทำยังไงให้คนนะครับเรียนจบออกมาแล้วสามารถทำงานได้ทันทีเข้าสู่ตลาดแรงงานและมีความเก่งนะครับมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นผมคิดว่า 2-3 เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญของตลาดแรงงานแล้วก็จำเป็นนะครับที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็คงต้องวิเคราะห์ให้ลึกไปอีกอะว่าแล้วเราจะเตรียมตัวหรือปรับตัวอย่างไร AI เนี่ยมักจะเข้ามาแทนนะครับในบทความที่ผมได้เคยอ่านมาหลากหลายทีเดียวในต่างประเทศเนี่ยก็จะพบว่าจะเข้ามาแทนลักษณะกลุ่มคนที่เรียกว่า entry level นะครับก็คือพนักงานที่เป็นแรงงานระดับต้นๆเลยเนี่ยนะครับที่ยังไม่ต้องใช้การตัดสินใจที่ซับซ้อนมากนะครับงานรูทีนเนี่ยพวกนี้หรือพวกงานเอกสารงานทำคอนเทนต์พวกงานแอดมินทั้งหลายเนี่ย AI เข้ามาช่วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของเจ้าไหนบริษัทไหนวันนี้เนี่ยโอ้มันทำงานได้หลากหลายจริงๆแต่ต้องยอมรับตรงนี้เพราะฉะนั้นองค์กรธุรกิจก็คงต้องเข้าใจนะครับข้อเท็จจริงตรงนี้ก่อนนะครับแล้วคนที่เป็นภาคการศึกษาก็ดีหรือคนที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานก็ดีก็ต้องยอมรับนะว่ากลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะครับ และธุรกิจหรือว่าองค์กรต่างๆต้องการคนแบบไหนก็ต้องการคนที่มีทักษะในการใช้ AI ได้ดีคนที่มีทักษะในการทำพวก Analytics ได้ดีนะครับคนที่สามารถมีความคิดเชิงยุทธศาสตร์ได้นะครับทักษะแบบนี้จะยิ่งเพิ่มมูลค่านะครับให้กับแรงงานดังนั้นเนี่ย AI อาจจะไม่ได้ทำให้งานมันหายไปทั้งหมดแต่ว่ามันจะสร้างนะครับลักษณะความต้องการของแรงงานเนี่ยที่เปลี่ยนไปซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเป็นหนึ่งในหลายๆประเทศนะครับที่ยังจำเป็นต้องปรับต้องเร่งปรับตัวใช้คำนี้ดีกว่าคือเราปรับอยู่แล้วแหละแต่วันนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าใครที่จะมีสปีดนะครับที่เร็วกว่ากันในการเร่งการปรับตัวให้ได้นะครับเหมือนยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่เราเคยคุ้นชินกับคำว่าปลาเร็วกินปลาช้าคือว่ามันต้องสร้างความรวดเร็วของการปรับตัวให้ได้นี่ผมคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับของการที่จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเดินหน้าไปได้ท่ามกลางความ

0: ผมว่าเป็นประเด็นใหญ่นะครับแล้วก็คุณธัญมัยยกมาเนี่ยผมว่าตรงประเด็นมากๆนะครับอินไซต์จริงเหมือนกับมีอินไซต์ด้วยนะเพราะว่าอย่างนี้ครับคือทุกวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่เฉพาะแค่ในมหาวิทยาลัยด้วยล่ะผมไปบรรยายที่ต่างๆทั้งในมหาลัยก็ดีนะครับหรือตามหน่วยงานภาครัฐเอกชนก็ดีเนี่ยผมมักจะถามอยู่บ่อยครั้งเลยว่าในห้องเนี่ยนะครับมีใครใช้ AI ช่วยทำงานแล้วบ้างและใครไม่ใช้ผมว่าประมาณ 1% นะครับ 1% ที่ไม่ใช
1: ่ค่ะนอกนั้นยกกัน
0: เพิ่มใช้คือบางที่ใช่คือบางที่อาจจะ 100% เลยด้วยคือในมหาลัยตอนนี้ผมว่า 100% นะครับ
1: อ
0: าจจะใช้ถูกใช้ผิดอันนี้ก็จะเป็นอีกคือผมว่ามีความท้าทายหลายอย่างประการแรกเห็นด้วยเลยนะครับคือคนที่ใช้บ่อยๆแล้วเนี่ยมันเกิดลักษณะของการติดอะนะครับติดอะเพราะมันใช้แล้วสะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจะทำอะไรคิดอะไรเนี่ยก็มักจะใช้นะครับใช้ตลอดเลยให้เพื่อให้ช่วยคิดหรืออะไรทีนี้ความท้าทายอันแรกก็คือว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายจะคิดอะไรเองเนี่ยมันจะติดไหมมันจะยากไหมซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะครับบางครั้งความคิดของเราเนี่ยสุดท้ายแล้วผมว่ามันอาจจะตอบโจทย์นะเพราะเรามีความเข้าใจในบริบทเนี่ยบางอย่างอาจจะดีกว่า AI ด้วยซ้ำนะครับผมเคยคุยกับนักศึกษานะครับเวลาเขาอยากจะทำงานวิจัยเนี่ยเขาก็ให้ AI ช่วยคิดไปคิดมามันทำให้ยุ่งกว่าเดิมนะครับมันทำให้รู้สึกมันวุ่นวายแล้วก็ไม่สามารถลงตัวได้นะครับจนสุดท้ายเนี่ยผมก็ให้คำปรึกษาแล้วก็มานั่งคุยกันเนี่ยแต่สุดท้ายความคิดของเราเนี่ยอาจจะไปได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เคยเกิดเคสในลักษณะนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มี2เรื่องเลยคือ1พอใช้มากเนี่ยก็อาจจะทำให้สูญเสียความมั่นใจในอาจจะไม่อยากจะคิดอะไรเองละนะครับแล้วก็ใช้ AI คิดทุกอย่างไปเลยซึ่งมันจะนำไปสู่ประเด็นที่2ที่ผมพูดก็คือว่าแล้วงานที่มันออกมาเนี่ยสุดท้ายแล้วมันดีจริงหรือเปล่ามันตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการเนี่ยได้จริงมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องกันมานะครับแล้วจริงๆมีประเด็นต่อเนื่องมาอีกนะครับจากเคสที่เคยเจอก็คือว่าบางทีเนี่ยการทำงานเนี่ยก็คนผู้เรียนเองก็ส่งงานมาด้วย AI โดยแบบอาจจะไม่ได้อ่านด้วยซ้ำนะครับอาจจะไม่ได้อ่านในสิ่งที่ AI เขียนด้วยซ้ำคือพร้อมใส่ไปนะครับใส่โจทย์ที่ตัวเองต้องการไปเนี่ยแต่ไม่ได้มีการรีเช็คเลยนะครับก็คือเอาวันนั้นส่งมาทั้งดุ้นเนี่ยซึ่งบางทีเนี่ยมันอ่านไป ก็รู้เลยแล้วภาษามันก็จะคล้ายๆกันนะจนทุกวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าอยากอ่านภาษาที่มนุษย์เขียนมากๆเลยนะครับ เพราะอ่านภาษา AI แล้วมันก็รู้สึกว่ามันบางทีมันก็ดูสวยเกินความเป็นจริงไปนิดนึงนะครับอยากได้อะไรที่มันออร์แกนิกธรรมชาติมากอันนี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องกันมา 3-4 เรื่องเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายนะที่เกิดขึ้นเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า AI เนี่ยก็คงช่วยแหละนะครับแล้วก็มันก็ช่วยให้การทำงานเร็วขึ้นจริงๆเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากเน้นย้ำก็คือว่าเราต้องทำงานควบคู่กันไปนะครับควบคู่กันไปกับ AI ทำอย่างไรให้ AI ทำให้ productivity ในการทำงานเพิ่มขึ้นอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญมากๆนะครับอย่าคิดแค่ว่าทำงานให้เราแล้วมันเร็วก็ต้องบวกความถูกต้องด้วยถ้าเร็วแล้วมันผิดพลาดมันเกิดความคลาดเคลื่อนไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เราต้องกลับมาทำงานใหม่สุดท้ายทั้งหมดทั้งปวงแล้ว productivity เราน้อยเลยครับเพราะนักเศรษฐศาสตร์จึงเน้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละว่าเราต้องเน้นนะอยากจะให้ประเทศเนี่ยมีการเติบโตได้เนี่ยเราต้องเน้นที่ productivity ตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะสำคัญมากๆเป็นประเด็นสำคัญเลยครับ
1: อืมค่ะงั้นถ้าให้สรุปตอนท้ายหน่อยละกันค่ะเพราะอาจารย์บอกว่ามันก็ไม่ได้จะมาแย่งงานนะแต่มันจะเปลี่ยนรูปแบบงานของเราไปนะคะเพราะฉะนั้นงานอะไรที่คุณผู้ฟังอยู่แล้วก็อาจจะสบายใจได้มันคงไม่มาแย่งงานเราหรอกที่อาจารย์วิเคราะห์จากมุมมองของตัวเองก็ได้นะคะคิดง่ายๆช่างตัดผมคนดูแลพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็นั่นแหละเราก็รู้กันอยู่เนาะแต่ว่ามันมีงานอะไรที่คิดว่าเอา AI มาเสริมหน่อยมันจะทำให้ประเทศเราไปได้

0: อันนี้ก็เบสิกง่ายๆถูกไหมครับแต่ในอนาคตเนี่ยงานบางอย่างที่เคยใช้คนทำในลักษณะที่ต้องมีคนเนี่ยเข้าไปจับโน่นจับนี่เลยเนี่ยผมคิดว่าหุ่นยนต์ก็อาจจะเข้ามาแทนได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็น human interaction เมื่อไหร่เนี่ยยังไงเนี่ยก็คงยังต้องการคนอยู่ส่วนงานที่มันถูกทดแทนไปแล้วอาจจะไม่ต้องพูดถึงเพราะมันเยอะไปหมดเลยนะครับงานรูทีนงานทำซ้ำงานเอกสารงานทำคอนเทนต์แต่เรายังต้องการคนที่มาช่วยประกบนะครับ AI เพื่อสร้างความเป็นธรรมชาตินะสร้างความเป็นมนุษย์สร้างความเหมาะสมกับบริบทที่แท้จริงเพราะว่าตัวเราเองคนเองเนี่ยก็จะเข้าใจบริบทมากกว่าถึงระบบเราพร้อมไปแล้วนี่เราใส่บริบทเข้าไปให้ AI แล้วเนี่ยแต่ความรู้สึกที่วันนี้ผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในบริบทในโลกความเป็นจริงเนี่ยนะครับสามารถสัมผัสได้ก็ยังมีอยู่สองก็คือคนที่จะคอยเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำนะครับคำว่า AI sloppy ที่แบบว่าซุ่มซ่าม sloppy เนี่ยนะครับคำว่า AI sloppy ก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับทั่วทุกองค์การในโลกในภาควิชาการนะครับก็เจอกันบางทีเราเห็นงานวิจัยนะครับบางอันเนี่ยก็ถูก reject เพราะว่าไปใช้บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงทางวิชาการที่ผิดที่ไม่มีอยู่จริงในโลกเพราะว่า AI มัน generate ขึ้นมาให้แต่ว่าในโลกนี้ปรากฏไม่มีบทความวิจัยเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่านักวิจัยบางคนเอามาเป็นอ้างอิงนะครับก็ AI มันสร้างมามันก็ไม่จริงเพราะฉะนั้นมันเกิด AI sloppy เราก็ยังต้องการคนที่เข้ามาพรูฟต้องเข้ามาพิสูจน์อยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องตื่นตัวหรือปรับตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าภาครัฐเองเนี่ยก็อาจจะต้องมีส่วนมากนะครับในการที่จะคอยปรับนะครับคอยจูนคอยดูโครงสร้างในเรื่องของตลาดแรงงานนะครับนโยบายการจ้างงานในระดับประเทศเนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับเราอาจจะต้องจำเป็นต้องมีนโยบายที่เรียกว่าเป็น talent policy เลยอ่ะคือการสร้างนะครับการสร้างคนที่มีความสามารถสูงนะครับและหัวใจสำคัญเนี่ยอยากให้ดึงหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆก็คือว่าทำอย่างไรให้ productivity นะครับหรือผลิตภาพของแรงงานในประเทศเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดเรียกว่าoptimization นะภาษาเศรษฐศาสตร์นี่คือทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดได้ productivity สูงสุดอยู่ตรงไหนซึ่งตรงเนี้ยคำถามต่อมาก็คือว่าควรจะทำอย่างไรดีเราพูดกันมาเรื่อง upskill reskill เนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องทำต่อเนื่องนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง reskill คนที่อยู่นอกระบบการศึกษาต่อเนื่องแล้วผมก็ยังเน้นว่าในระบบการศึกษาเองประถมมัธยมมหาวิทยาลัยก็ต้องผลิตคนออกมาให้ตอบโจทย์โลกการทำงานในอนาคตโมเดลที่ต้องใช้นะครับผมอาจจะใช้เป็นโมเดลนะครับคนบวก AI แล้วกันคือทำงานด้วยกันนะครับคนกับ AI เนี่ยทำงานด้วยกันแล้วสุดท้ายเราอย่ามองแค่ในบ้านเราในประเทศเราต้องมองออกไปในโลกด้วยว่าแล้วประเทศอื่นในโลกเนี่ยนะครับเขาปรับระบบการศึกษายังไงปรับเร็วแค่ไหนที่บอกว่าวันนี้ประเทศไทยต้องรีสกิลเนี่ยอาจจะต้องไปดูด้วยนะครับว่าในโลกนี้เขารีสกิลแบบไหนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จแบบไหนทำแล้วมันไม่ดีมันไม่เวิร์กแบบนี้ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนช่วยไม่มากก็น้อยที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถนำพาเศรษฐกิจของไทยผ่านนะครับความผันผวนของโลกนี้การเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆของโลกนี้เนี่ยได้อย่างประสบความสำเร็จแล้วคุณภาพชีวิตสุดท้ายคุณภาพชีวิตคนเนี่ยก็คนต้องดีขึ้นครับ
1: เห็นภาพที่อาจารย์พูดนึกขึ้นมาเป็นไอรอนแมนนะอาจารย์ยังไงก็ยังต้องมีมนุษย์อยู่ข้างในแต่อุปกรณ์เสริมเนี่ยโอ้โหทำให้เทียบเท่าก็ซูเปอร์พาวเวอร์ทั้งหลายได้เลยนะซึ่งก็มันก็เป็นจริงอย่างนั้นแล้วจริงๆในยุคนี
0: ้เหมือนภาพยนตร์เขาสร้างไว้ก็เบสจากความเป็นจริงบางส่วนครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์อนุวัฒน์มากเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราคุยกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะก็ดูแล้วนะคะคนที่ก็จะมีทั้งคนที่นำเพื่อนไปเลยเพราะว่าใช้ AI เก่งมีคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังไปเลยเพราะว่าแบบไม่ได้ใช้ AI เลยนะมันก็เป็นโลกที่เรียกว่าดิจิตอลดีไวน์นะคะเป็นความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีทางดิจิตอลที่มันก็เกิดกว้างมากขึ้นเรื่อยๆนะในยุคที่เทคโนโลยีหมุนเร็วนะคะดังนั้นเราก็เอามาอัปเดตกันว่ามีเรื่องอะไรที่เราต้องตามให้ทันกันบ้างนะคะเราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารในประเทศกันบ้างค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Econ Beat ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
5: กลับมา Econ Beat นะคะมาคุยเรื่องปากท้องกันค่ะรู้กันอยู่ว่าช่วงนี้อะไรก็แพงนะคะแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการแล้วว่าราคาอาหารโลกกำลังปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อกันในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะเขาก็เก็บข้อมูลย้อนหลังกันเนาะแต่ว่ากราฟมันยังพุ่งอยู่เลยมันก็ยังไปเรื่อยๆเลยนะคะปัจจัยก็มาจากเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางนี่แหละค่ะที่กระทบกับเส้นทางขนส่งสำคัญแล้วก็ผลักดันต้นทุนการผลิตให้พุ่งสูงขึ้นหลักๆนี่เป็นพวกราคาน้ำมันพืชที่พุ่งขึ้นนะคะรวมถึงราคาธัญพืชข้าวอันนี้ราคาก็ขึ้นและแน่นอนมันก็เป็นเบสเป็นคาร์โบไฮเดรตของทุกประเทศที่กินนะคะไม่ว่าจะกินข้าวกินขนมปังก็ตามเนี่ยมันก็เลยสะท้อน

0: year on year เมษาต่อเมษาปีที่แล้วราคาพุ่งขึ้นมาประมาณ 2% นะคะซึ่งระบบอาหารเกษตรทั่วโลกรายงานบอกว่ายังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอยู่แม้จะเผชิญกับการหยุดชะงักจากวิกฤตการณ์ในช่องแคบฮอร์โมนนะคะแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือราคาน้ำมันพืชปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงเนื่องจากราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นค่ะซึ่งดัชนีราคาน้ำมันพืชเดือนเมษายนเนี่ยพุ่งขึ้น 5.9% เลยนะคะมาดูเนื้อสัตว์ดัชนีราคาเนื้อสัตว์ทำสถิติสูงสุดใหม่ในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 1.2% ค่ะส่วนหมวดอื่นๆนมและน้ำตาลส่วนทางกับหมวดอื่นนะโดยผลิตราคาผลิตภัณฑ์นมลดลง 1.1% นะคะอันนี้ประเมินเอาเองนะหมายคิดว่าเป็นเพราะนมมันเป็นสินค้าท้องถิ่นก็คือหลายๆที่มีฟาร์มมีการผลิตนมในพื้นที่อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องส่งข้ามประเทศแล้วก็เลยไม่กระทบกับการขนส่งทางเรือเท่าไหร่นะคะFAO ยังได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การผลิตธัญพืชทั่วโลกในปีนี้ด้วยค่ะว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 6% กับปีก่อนหน้านะคะแล้วก็ลดคาดการณ์การผลิตข้าวสาลีในปีนี้ลงมาเล็กน้อยก็สะท้อนให้เห็นค่ะว่าทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งด้วยหรือไม่ก็ตามเนี่ยเราก็โดนกันหมดนะมาดูความคืบหน้าฝั่งรัฐบาลไทยกันบ้างนะคะกระทรวงการคลังเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะชงแผนบริหารหนี้เข้าครม.ค่ะเพิ่มวงเงินกู้ก้อนแรก 200,000 ล้านบาทมากับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะอันนี้คุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็เพิ่งไปประชุมการบริหารหนี้สาธารณะมาแล้วก็เห็นชอบให้ปรับปรุงแผนเดี๋ยวจะเสนอครม.อาทิตย์หน้านี้เลยค่ะจะมีการเพิ่มวงเงินกู้ใหม่อีก 200,000 ล้านอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจากการออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังในการแก้ไขปัญหาผลกระทบวิกฤตด้านพลังงานแล้วก็จะสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศอยู่ในวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทนะคะซึ่งก็เลยแบ่งออกเป็น2ครั้งครั้งละ 200,000 ล้านส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าใกล้สิ้นปีงบ69แล้วก็จะสิ้นกันยายนนี้เนาะก็จะเอาการดำเนินการในส่วนนี้ทำไปก่อนเงินกู้ 200,000 ล้านบาทแรกก็จะให้ครม.เห็นชอบแล้วจะเอาไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งจะนำเสนอต่อเลยอาทิตย์ถัดไป19พฤษภาคมเนี่ยจะเอาเข้าครม.ไทยช่วยไทย plus มีอะไรอยู่ในนั้นบ้างอันนี้เรียกว่าเป็นโครงการร่มใหญ่แล้วกันจะครอบคลุมคนละครึ่ง plus อยู่ในนั้นด้วยนะคะคุ้นเคยกันดีผู้ที่ได้รับสิทธิ์30ล้านคนแจกเงินคนละ 4,000 บาทเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนถัดมาก็คือโครงการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมีต่อเนื่องนะคะตอนนี้ 13.2 ล้านคนได้ประโยชน์อยู่จะเพิ่มเงินให้อีกเดือนละ700บาทแต่ถ้าเทียบจากเดิมได้อยู่300เพิ่ม700ก็ได้เป็นเดือนละ 1,000 เลยนะคะอันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าเลยจะให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมแล้วก็เริ่มใช้จ่ายได้1มิถุนายนนี้ค่ะคือที่เพิ่มเป็น 1,000 บาทเนี่ยก็จะกรองคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะคะดังนั้นก็คงจะไม่เพิ่มเงินแล้วก็ให้จำนวน13ล้านคนเท่าเดิมแต่เขาจะประกาศใหม่อาจจะมีคนหลุดจากเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รายได้ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีแล้วคนที่หลุดออกไปที่พอมีกำลังแล้วเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์โครงการคนละครึ่ง plus ได้นะคะก็ไปช่วยตรงนั้นแทนนอกจากนี้ค่ะยังมีข้อมูลบอกว่าพ.ร.ก.กู้เงินก้อนแรก 200,000 ล้านบาทนั้นเนี่ยจะเอามาใช้เรื่องแก้วิกฤตพลังงานภาคประชาชนใช่ไหมคะก็จะมีการช่วยเหลือในกลุ่มอื่นๆด้วยนะเช่นภาคขนส่งตอนนี้อยู่ระหว่างสรุปรายละเอียดช่วยเหลืออยู่อาจจะใช้เงินอีกประมาณ 1.6 แสนล้านบาทนะคะส่วนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดอันนี้ยังต้องทำเรื่องเข้าบรรจุในการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะในครั้งต่อๆไปค่ะก็เป็นไปตามทีละสเต็ปแน่นอนว่าต้องเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาก่อนนะคะเพราะว่าผ่านไปแต่ละเดือนนี่มันช่างไวเหลือเกินนะมาดูหนี้ของภาคครัวเรือนกันบ้างค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงหนี้ประเทศคือในฐานะประเทศก็ติดหนี้ได้แหละนะคะ หลายประเทศเลยรายจ่ายมากกว่ารายได้เพราะว่าเป็นการเอาเงินมาบริหารปากท้องของประชาชนเนาะแต่ว่าพอมาพูดถึงหนี้ครัวเรือนหรือว่าหนี้ส่วนบุคคลเนี่ยโอ้โหเมื่อรายจ่ายมากกว่ารายรับเมื่อไหร่นี่เป็นปัญหานะคะแล้วปัญหานี้ไม่เคยทุเลาลงเลยน่าจะตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาแบงก์ชาติค่ะเพิ่งจัดงานสัมมนาแล้วก็เปิดเผยข้อมูลที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะคุณชยาวดีชยานันท์ค่ะจากแบงก์ชาติเป็นโฆษกแบงก์ชาตินะคะบอกว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาสั้นๆเลยนะคนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้นมากขึ้นนานขึ้น3คำนี้เลยเราไม่มีอะไรดีเลยนะคะเป็นหนี้เร็วขึ้นมากขึ้นนานขึ้นถือเป็นปัญหาระดับประเทศเพราะไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยไหนรายจ่ายก็มากกว่ารายได้ค่ะคนไทยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย 50% ของคนที่อายุต่ำกว่า30ปีก็เริ่มเป็นหนี้แล้วและในจำนวนนี้เนี่ยเป็นหนี้เสียด้วยจ่ายไม่ไหวใน3เดือนก็จะถูกปรับเป็น NPL เลยนะคะแล้ว1ใน5นอกจากนี้ในคนไทย21ล้านคนที่พบว่าเป็นหนี้ก็คือเป็นหนี้เสียถึง3ล้านคนพบว่าคนที่อยู่ในวัยเกษียณกันบ้างค่ะก็ยังมีหนี้อยู่โอ้อันนี้ก็ยิ่งหนักเลยเพราะว่าไม่มีงานแล้วแต่ว่ายังมีหนี้เนี่ยคนอายุ 60-69% มีหนี้เฉลี่ยคนละ 450,000 กว่าบาทขยับอายุขึ้นไปอีกช่วงวัย 70-79 ปีมีหนี้เฉลี่ยคนละ 280,000 กว่าบาทอันนี้คือคำว่าเฉลี่ยดังนั้นเราก็คิดตามได้ว่ามันอาจจะมีคนที่หนี้หลักล้านนะฮะหรือหนี้หลักแสนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งภาพรวมหลายประเทศเขาก็มีหนี้ครัวเรือนสูงนะคะแต่หนี้ของคนไทยค่ะจะเป็นหนี้สร้างรายได้สินทรัพย์มาวิเคราะห์เจาะลึกกันหน่อยดังนั้นการเป็นหนี้สร้างรายได้สินทรัพย์ของคนไทยเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเท่าไหร่ถ้าสามารถบริหารจัดการได้อย่างเช่นการซื้อบ้านหนี้บ้านมีอยู่ประมาณ 30% แต่ประเทศอื่นบางที่อยู่ในระดับสูงกว่าไทยนะแต่ที่เป็นที่น่ากังวลก็คือหนี้อุปโภคบริโภคหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหนี้รถยนต์ในประเทศอื่นเนี่ยจะมีไม่มากแต่ประเทศไทยตรงนี้ก็พบว่ายังสูงอยู่นะคะมันคือหนี้ที่ไม่สร้างรายได้ไม่ใช่เป็นหนี้ที่เกิดจากการซื้อสินทรัพย์ค่ะดิฉันเคยคุยกับคนที่เขาทำงานโรงงานนะก็เป็นองค์กรที่เขาพยายามแก้ไขหนี้ของชาวโรงงานจะเป็นสาวโรงงานหนุ่มโรงงานเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแบกรับความคาดหวังของที่บ้านไว้นะคะมีอยู่เคสหนึ่งจำได้เลยคุยมาหลายปีแล้วเขาบอกว่าเขาผ่อนรถกระบะอยู่แต่ว่าไม่เคยใช้ขับมาทำงานเลยรถกระบะที่นั่งผ่อนอยู่ทุกวันเกิน 50% ของเงินเดือนเนี่ยก็คือเอาไว้เพื่อขับกลับต่างจังหวัดปีละ2ครั้งก็คือช่วงปีใหม่กับช่วงสงกรานต์เพื่อให้ที่บ้านภูมิใจว่าโอ้ก็ดูอาชีพมั่นคงเห็นไหมมีรถด้วยแล้วพอขับเข้าหมู่บ้านทีเนาะก็เป็นหน้าเป็นตาของครอบครัวค่ะเพื่อนบ้านก็อาจจะชื่นชมกันไปแต่หารู้ไม่ว่าชีวิตเบื้องหลังเนี่ยการจะผ่อนหนี้รถได้แต่ละเดือนเนี่ยโอ้มันยากลำบากขนาดไหนแล้วกระบวนการในการที่จะช่วยให้ปลดหนี้มันไม่ใช่แค่แจกแจงข้อมูลให้ดูนะบางทีมันอาจจะต้องคุยลึกไปถึงเรื่องครอบครัวเรื่องความรับผิดชอบในชีวิตเรื่องการแบกรับความคาดหวังของคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราพูดง่ายๆเหมือนเป็นเซสชั่นบำบัดอย่างหนึ่งเลยนะคะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่คนนี้ค่ะเขายอมปล่อยรถไปก็คือสุดท้ายก็ไม่ผ่อนต่อแล้วก็โอเคยึดก็ยึดขายทอดตลาดเอาไปขายทอดตลาดปุ๊บมันก็พอที่จะเอามาปิดหนี้ได้โอ้แล้วก็ตัวเบาในที่สุดเลยก็ไม่ต้องมาเครียดว่ากว่าจะผ่อนรถคันนี้หมดจะต้องทำงานไปจนแก่ไม่มีเงินเก็บว่ากันไปนะเนี่ยมันมีเรื่องทางวัฒนธรรมและสังคมที่มันซับซ้อนอยู่นะคุณผู้ฟังกับการเป็นหนี้ของคนไทยเนี่ยค่ะก็แบงก์ชาติก็แนะนำนะคะเบื้องต้นวิธีการแก้หนี้ถ้าเริ่มด้วยตนเองก็ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขายทรัพย์สินที่มันไม่จำเป็นไปจนถึงทำการบ้านว่าเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ไหนที่เอามาโปะหนี้ดอกเบี้ยสูงได้บ้างดอกเบี้ยสูงก็ตั้งแต่หนี้นอกระบบ ให้ติดต่อเจ้าหนี้โดยตรงปรับโครงสร้างหนี้ขยายเวลาชำระหนี้หรือว่าจะเปลี่ยนประเภทหนี้มาเป็นหนี้ที่หมุนเวียนได้ขอลดดอกเบี้ยขอผ่อนแบบขั้นบันไดก็ทั้งหมดนี้นะคะเชื่อว่าคิดคนเดียวมันก็จะวนอยู่ในอ่างหรือมันก็จะมืดแปดด้านด้วยซ้ำไปดังนั้นแบงก์ชาติเขามีช่องทางแก้หนี้นะคะเขามีการจัดมหกรรมแก้หนี้เป็นต้นเลยอันนี้ก็เผื่อที่จะเป็นทางออกให้กับใครหลายๆคนนะคะอย่างเช่นคุณชยาวดีก็แชร์เคสเหมือนกันบอกคนมีหนี้เสียเนี่ยกู้ 3,000 บาทเป็นบัตรกดเงินสดปล่อยให้เป็น NPL เนี่ยก็กลายเป็นว่าเสียประวัติไปตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะไปขอกู้ที่ไหนที่ไหนมันก็จะขึ้นแล้วไงมันก็จะขึ้นตัวแดงนะคะว่าเป็น PL แล้วพอพบว่าประวัติหนี้เสียถ้าระยะข้างหน้าต้องการขอสภาพคล่องเพิ่มเติมมันก็จะไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ที่สำคัญเลยต้องอย่าให้แผลมันเน่าและลุกลามไปนะคะดังนั้นการแก้หนี้ที่ผ่านมาของแบงก์ชาติมีคลินิกแก้หนี้มีทางด่วนแก้หนี้มีหมอหนี้เพื่อประชาชนไปจนถึงมีบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทที่เราเรียกว่าแซมนะคะที่จะช่วยทำเรื่องแคร์คัดต่างๆให้ยิ่งช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราจะต้องเก็บเงินสดกันไว้ก่อนด้วยจากรายงานผลสำรวจทักษะทางการเงินของไทยค่ะพบข้อมูลว่า 91.5% ของคนไทยตอบว่ามีเงินออมนะคะแต่ในนั้นเนี่ย 23.7% บอกว่ามีเงินออมฉุกเฉินที่เหมาะสมอยู่ได้6เดือนขึ้นไปหากขาดรายได้กระทันหันส่วนอีก 14% บอกว่าวางแผนเกษียณแล้วสามารถทำได้จริงตามแผนอันนี้ก็ทำให้เห็นว่ายังมีครัวเรือนไทยที่เก่งเรื่องการออมอยู่เยอะเลยค่ะมีเงินออมฉุกเฉินมีเงินออมเผื่อเกษียณทำได้จริงแต่ว่ายังน้อยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างช้านะคะก็ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะบ้านใดบ้านหนึ่งล่ะค่ะแต่ว่าสะท้อนถึงพฤติกรรมทางการเงินโดยรวมเนาะหรือว่าการกำกับดูแลที่ต้องเข้มงวดมากขึ้นด้วยค่ะเรื่องล่าสุดนี้ที่มันมากับเรื่องการช้อปปิ้งออนไลน์เลยก็คือซื้อก่อนผ่อนทีหลัง Buy Now Pay Later เนี่ยสั้นๆเรียก BNPL อันนี้เป็นการให้สินเชื่อที่ง่ายมากเลยนะคะคือก็เหมือนเราซื้อของก่อนแล้วเราก็เอามาเสวยสุขก่อนแล้วแต่ว่าโหกว่าจะปิดได้ทีอาจจะบางคนใช้เวลาเป็นปีนะคะซื้อโซฟามา1ตัวแต่ว่าผ่อนไปอีกนั่นน่ะปี2ปีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวงเงินแล้วก็เครดิตของผู้กู้แล้วถ้าเกิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาผ่อนไม่ไหวมันก็จะทำให้เราเสียเครดิตไปด้วยเลยนะคะอันนี้มันอาจจะกลายเป็นpain letter แทนที่จะเป็น pay letter pain ที่แปลว่าเจ็บปวดเนี่ยเป็นภาระที่เจ็บปวดภายหลังตามมาหลอกหลอนเราดังนั้นของเล็กๆน้อยๆค่ะที่บริหารจัดการด้วยตัวเองได้ก็ซื้อจดจบทีเดียวเลยดีกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้กับตนเองด้วยนะคะอันนั้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้องเรามีเรื่องที่จะพามองไปในอนาคตเอามาเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะถ้าติดตามความเคลื่อนไหวทั่วโลกในช่วงนี้นะมีข่าวใหญ่ที่น่าจะพลิกหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือการที่ UN นำเสนอแผนแม่บทระดับโลกแบบใหม่ที่ประเทศต่างๆเนี่ยควรจะต้องวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เหนือจาก GDP แล้วค่ะเราใช้ GDP มาเป็นเกือบร้อยปีนะหมายว่าและถ้าใครเป็นนักเรียนเศรษฐศาสตร์ถ้าใครทำงานด้านเศรษฐกิจเราก็จะยึด GDP นี้เป็นตัวเลขศักดิ์สิทธิ์อะค่ะว่าโอเคประเทศเจริญไม่เจริญเราก็จะดูที่ GDP เราก็มักจะน้อยเนื้อต่ำใจที่ประเทศไทยทำไม GDP โตต่ำจังต่ำกว่าเวียดนามต่ำกว่ามาเลอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่จริงๆแล้ว GDP มันเป็นทุกอย่างของเศรษฐกิจหรือเปล่าเออมันช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงไหมนะคะถ้าใครเคยมีคำถามนี้อยู่ในใจก็อยากจะบอกว่าใช่ GDP มันไม่ใช่ทุกอย่างมันเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างล้าหลังแล้วด้วยซ้ำและ UN ค่ะก็เพิ่งปรับเปลี่ยนวิธีนี้แล้วก็กำลังจะชวนทั้งโลกเนี่ยให้มองไปไกลกว่า GDP ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า Beyond GDP แล้วนะคะ อ่ะขอเล่าย้อนไปให้ฟังนิดนึงเผื่อใครที่ไม่ได้เป็นนักเรียนเศรษฐศาสตร์เนาะแต่ว่าอาจจะได้เคยได้ยินคำนี้ผ่านๆมาจริงๆ GDP มาในช่วง Great Depression นะคะที่เศรษฐกิจโลกตกต่ำครั้งรุนแรงตอนนั้นก็เลยต้องมุ่งเน้นให้เกิดการจ้างงานการผลิตก็มีนักเศรษฐศาสตร์ที่เขามองว่าเอองั้นก็วัดเลยว่างั้นการผลิตที่เอาของออกมา1ชิ้นบริการออกมา1อย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นภายในประเทศนะมันคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามูลค่านี้มันโตเรื่อยๆๆๆอ่ะงั้นก็แสดงว่าประเทศเราก็ทำงานได้ดีมากขึ้นก็เลยกลายเป็นตัวเลขที่เอาไว้ชี้วัดการผลิตของประเทศตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาค่ะก็ผ่านมาเกือบ100ปีนะตั้งแต่ปี1930กว่าเนี่ยปรากฏว่าชีวิตเราก็ไม่ได้ดีนะแม้ GDP จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคือความเหลื่อมล้ำในประเทศทำไมมันก็ยังสูงอยู่เลยมันก็ยังมีคนจนมันก็ยังมีคนที่ได้รับการปฏิบัติไม่เท่าเทียมการศึกษาก็ยังไม่พัฒนาธรรมชาติอ่ะธรรมชาติก็ยิ่งเสื่อมถอยเสื่อมโทรมเข้าไปใหญ่เลยนะคะพูดง่ายๆว่าเคยฟังอาจารย์เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมท่านหนึ่งเขาก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าป่าถ้ามันอยู่เฉยๆอ่ะอย่างทุกวันนี้ค่ะมันอยู่เฉยๆมันคอยซับน้ำซับฝนไม่ให้น้ำท่วมป่าเปียกเนี่ยช่วยป้องกันไฟป่าด้วยนะแต่มันไม่เคยเอามาถูกนับมูลค่าใน GDP แต่ถ้าเราตัดไม้จากป่านั้นเอามาทำเฟอร์นิเจอร์มันถูกนับใน GDP ถ้าเกิดว่าการขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลเอาออกมาใช้เอาเป็นสินค้าของประเทศเป็นก๊าซธรรมชาติเป็นน้ำมันที่เราผลิตกันอยู่เนี่ยประเทศไทยแล้วก็ทำอยู่เยอะนะคะอันนั้นนะถูกนับเป็น GDP แต่ถ้าเกิดน้ำมันนั้นน่ะรั่วไหลแล้วก็ใช้เวลาจัดการเป็นเดือนเลยกลับไม่ถูกเอาความเสียหายนั้นมาคิดใน GDP เลยแล้ว GDP มันควรจะเป็นตัวเลขที่เราจะต้องยึดถืออีกต่อไปไหมดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในเมื่อวานนี้ที่ UNแถลงครั้งใหญ่ก็คือจะเป็นความก้าวหน้าทางประวัติศาสตร์ในการแก้ไขจุดบอดเรื้อรังที่เรามีมานานนะคะในการวัดความก้าวหน้าการที่เราพึ่งพา GDP หรือพึ่งพาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมากเกินไปเนี่ยมันไม่ช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นหรือว่าชีวิตของคนทุกคนสวัสดิภาพของคนจะดีขึ้นนะคะเขาก็เลยจะเริ่มต้นทำโรดแมปใหม่จะทำตัวชี้วัดใหม่ว่าเราควรจะต้องชี้วัดจากอะไรอีกบ้างก็คือเรียกว่าเมื่อวานนี้เป็นจุดคิกออฟก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอีกหลายปีหลังจากเนี้ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าประเทศแต่ละประเทศเราจะแข่งกันด้วยตัวเลขอื่นแล้วไม่ต้องไอเป็นนับไอตัวเลขเปอร์เซ็นต์นี้อย่างเดียวแล้วนะคะงานดูแลบ้านงานแม่บ้านที่ไม่เคยได้รับค่าจ้างเลยเนี่ยแต่จริงๆก็เป็นงานที่ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นทำให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวดำเนินไปได้อย่างมีความสุขเนี่ยก็ควรจะต้องถูกเอามานับด้วยแล้วมันจะนับยังไงนี่แหละค่ะก็เลยเป็นการบ้านชิ้นใหญ่ที่ทาง UN นะคะเขาก็จัดตั้งทีมทำงานขึ้นมาเลยนะคะที่เรียกว่าทีม Beyond GDP เนี่ยเอาไปคิดกันต่อกรอบที่จะเอามาเป็นตัวชี้วัด3เสาหลักๆ1เรื่องความเป็นอยู่ที่ดีค่ะ well-being สุขภาพการศึกษาทุนทางสังคมธรรมาภิบาลฮะอันนี้ต้องวัดเป็นตัวเลขให้ได้2คือเรื่องความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมเรื่องเพศเรื่องเชื้อชาติเรื่องสถานะผู้อพยพนะคะ3ก็คือเรื่องความยั่งยืนและก็ความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้น่าจะชี้ชัดไปที่เรื่อง climate change ด้วยนะคะก็คือการดูแลสิ่งแวดล้อมการสร้างความยั่งยืนที่มันจะไปไกลถึงรุ่นหน้ารุ่นหลานรุ่นถัดไปเนี่ยมันวัดยังไงแต่ถ้ามันวัดได้ทั้งหมดนี้ประเทศไหนที่ออกมาเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดมันก็ดูแล้วน่าจะเป็นประเทศที่น่าอยู่นะแล้วถ้าเกิดเราได้คะแนนน้อยเราก็คงจะต้องหันกลับมามองตัวเองว่าแล้วเราจะพัฒนาอะไรกันต่อไปนะคะอันนี้ก็แล้วเดี๋ยว IMF World Bank ธนาคารโลกรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยหลังจากที่ได้รับโจทย์นี้มาเราก็จะได้เอามาปรับใช้กับนโยบายเราต่ออันนี้เป็นเรื่องที่ทุกประเทศใน UN ก็ เห็นชอบแล้วด้วยข่าวดีคือเรื่องนี้แต่สหรัฐนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทั้งจะอยู่ต่อหรือเปล่าแล้วจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหมก็ปล่อยเข้าไปนะคะอะไรที่ดีเราก็แน่นอนแล้วก็อยากเอามาปรับใช้วันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญค่ะใช้เวลานี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณปู่เดวิดอัตเทนเบอร์โรกันหน่อยดีกว่านะคะถ้าใครชอบดูสารคดีสัตว์สารคดีธรรมชาติก็จะได้ยินเสียงภาคบรรยายของคุณปู่เดวิดอัตเทนเบอร์โรปีนี้เขาอายุครบ100ปีคุณผู้ฟังถ้าไปดูตามสื่อเมืองนอกก็จะแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันโอ้หลายเจ้าเลยมีที่ลอนดอนอะไรก็ขึ้นแบนเนอร์ใหญ่ขึ้นภาพคุณปู่ตามตึกก็เป็นที่รักของทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของทั้งมนุษย์ที่อายุยืนมนุษย์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวและมนุษย์คนหนึ่งที่ผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งที่สุดเท่าที่โลกเราเคยมีมาเลยนะแต่จะแถมท้ายไปให้หน่อยค่ะว่าคุณปู่เดวิดเซอร์เดวิดอายุครบ100ปีก็จริงแต่100ปีในช่วงชีวิตเขาและผูกพันกับธรรมชาติมากๆเนี่ยโลกเรากลับเป็นช่วงเวลาที่มีสัตว์สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์มากที่สุดนะคะนับตั้งแต่ปี1500จนถึงปัจจุบันมีสัตว์สูญพันธุ์ไปแล้วเกือบ750ชนิดอันนี้ตาม IUCN Red List ที่น่าตกใจก็คือกว่าครึ่งหนึ่งของการสูญพันธุ์ทั้งหมดนี่แหละค่ะเกิดขึ้นในแค่ช่วง100ปีที่ผ่านมาเรียกว่าอัตราสูญพันธุ์ตอนนี้สูงกว่าระดับธรรมชาติมากกว่า10เท่านะคะมามันก็บังเอิญพอดีนะกับช่วงเวลาอายุ100ขวบปีของเซอร์เดวิดแล้วก็กับความเสื่อมโทรมของธรรมชาติที่เร่งตัวอย่างรุนแรงก็เป็นภาพสะท้อนค่ะว่าเสียงของคนคนเดียวอาจจะมีพลังไม่มากพอแม้เขาจะเป็นเสียงที่อยู่ในสื่อก็ตามนะคะแต่เซอร์เดวิดก็ทำอะไรอีกเยอะเลยในโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ถ้าเราเห็นความน่ากลัวของเทรนด์ที่มันมาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องช่วยคุณปู่มากขึ้นไม่ได้ช่วยคุณปู่อย่างเดียวมันคือช่วยรอบบ้านเราช่วยโลกเราด้วยนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณปู่ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีคอนบิสนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มถึง2ทุ่มวันนี้ดิฉันธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะกองกำลังบูรพาสนธิกำลังสกัดจับกลุ่มบุคคลลักลอบข้ามแดนได้กว่า20รายเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อย1205ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12พร้อมชุดปฏิบัติการข่าวกองกำลังบูรพาจัดกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ตามนโยบายสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายกระทั่งตรวจพบกลุ่มคนไม่ทราบจำนวนพยายามลักลอบข้ามแดนบริเวณใกล้กับถนนสีเพ็ญพื้นที่บ้านอ่างศิลาแต่เมื่อกลุ่มผู้นำพาพบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่จึงวิ่งหลบหนีไปตามแนวป่าชายแดนจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งจนควบคุมตัวกลุ่มบุคคลที่หลบซ่อนตัวอยู่ตามแนวชายแดนพร้อมสัมภาระได้ทั้งหมด22รายโดยพบชายไทย1รายพกพาโทรศัพท์มือถือติดตัวมามากถึง60เครื่องจึงควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลทันทีเพื่อตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการ call center หรือการกระทำผิดในลักษณะใดด้านพันตำรวจเอกสุทธิพงศ์อินทสิทธิ์ผู้กำกับการสภ.โคกสูงระบุว่าหลังจากรับตัวคนไทยกลุ่มนี้แล้วจะนำตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อยืนยันว่าเป็นเหยื่อจากการถูกบังคับใช้แรงงานหรือไม่พร้อมตรวจสอบประวัติและหมายจับรายบุคคลต่อไปปูตินกล่าวสุนทรพจน์พิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะรัสเซียจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันแห่งชัยชนะ โดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวสุนทรพจน์เปรียบเทียบเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2กับความขัดแย้งในยูเครนที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันพร้อมทั้งประกาศว่ารัสเซียจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะเช่นเดียวกับสหภาพโซเวียตเคยคว้าชัยชนะมาได้ในสงครามโลกครั้งที่2นายปูตินกล่าวแสดงความยินดีวันแห่งชัยชนะถือเป็นวันสำคัญสูงสุดและศักดิ์สิทธิ์ของชาติโดยระบุว่าชาวรัสเซียทุกคนเฉลิมฉลองด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในหน้าที่ที่จะต้องปกป้องผลประโยชน์และอนาคตของมาตุภูมิพร้อมทั้งแสดงความกตัญญูต่อคนรุ่นบรรพบุรุษที่พิชิตสงครามมาได้พิธีสวนสนามที่จัตุรัสแดงถือเป็นวันหยุดประจำชาติที่ชาวรัสเซียให้ความสำคัญสูงสุดเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของสหภาพโซเวียตเหนือนาซีเยอรมนีและเพื่อรำลึกถึงพลเมืองโซเวียต27ล้านคนซึ่งรวมถึงชาวสัญชาติยูเครนจำนวนมากที่เสียชีวิตในสงครามครั้งนั้นโดยปกติแล้วพิธีนี้จะใช้เพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารที่ยิ่งใหญ่รวมถึงขีปนาวุธข้ามทวีปที่ติดหัวรบนิวเคลียร์แต่ในปีนี้กลับไม่มีรถถังหรือยุทโธปกรณ์ทางทหารอื่นๆออกมาวิ่งบนพื้นหินของจัตุรัสแดงแต่อย่างใดอินโดนีเซียระบุพิกัด2นักปีนเขาชาวสิงคโปร์หลังภูเขาไฟดูโกโนปะทุอินโดนีเซียเปิดเผยว่าสามารถระบุพิกัดตำแหน่งของนักปีนเขาชาวสิงคโปร์2รายที่สูญหายหลังเหตุภูเขาไฟดูโกโนบนเกาะฮันมาเฮราปะทุขึ้นได้แล้วทว่ายังไม่ชัดเจนว่าทั้งสองยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หัวหน้าหน่วยกู้ภัยของอินโดนีเซียกล่าวว่าจากการตรวจสอบด้วยโดรนพบว่าพิกัดของทั้งคู่อยู่บริเวณขอบปากปล่องภูเขาไฟซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของพยานในพื้นที่โฆษกสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยระบุว่านักปีนเขาชาวสิงคโปร์ทั้ง2รายอยู่ห่างจากขอบปากปล่องภูเขาไฟหลักประมาณ 20-30 เมตรขณะที่ยังไม่พบร่องรอยของนักปีนเขาชาวอินโดนีเซียอีก1รายที่สูญหายตั้งแต่วันศุกร์โดยก่อนหน้านี้ผู้บังคับการตำรวจท้องถิ่นเปิดเผยว่ากลุ่มผู้รอดชีวิตเชื่อว่าผู้สูญหายทั้ง3รายเสียชีวิตแล้วขณะนี้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารและตำรวจกว่า100นายพร้อมโดรนตรวจจับความร้อน2ลำเร่งค้นหาในรัศมี700เมตรรอบปากปล่องภูเขาไฟที่พ่นเท่าฐานสูงถึง10กิโลเมตรอย่างไรก็ตามปฏิบัติการกู้ภัยยังคงเผชิญความยากลำบากจากสภาพภูมิประเทศที่อันตรายและการปะทุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสั่งสมธนะรายงานค่ะ
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณวาร์ปไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงVintage Talk

0: คุณผู้ฟังนะครับสู่รายการบอกเล่า965ครับช่วง Vintage Talk นะครับอยู่กับใครเอ่ยนี่ครับอยู่กับน้องโบลิ่งนะครับกับเจ้าของเพลงความสัมพันธ์ชั่วคราวนะครับอ่ะทักทายคุณผู้ฟังนิดนึง
1: ยี่สวัสดีค่ะชื่อโบลิ่งนะคะหรือว่าโบผัดก็ได้เพิ่งปล่อยเพลงไปนะคะความสัมพันธ์ชั่วคราว
0: ผมอาจจะเล่นผิดนะผิดมาเล่นผิดป่ะ
1: ไม
0: ่
1: หรอกค่ะ
0: ครับก็เพลงป๊อปใสๆกรุ๊งกิ๊งกรุ๊งกิ๊งใช่ๆนะครับก็น้องโบพัทนะครับนอกจากจะมีเพลงเป็นของตัวเองแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหนี่จริงๆผมยังไม่เคยมีนะเล่นดนตรีมาตั้งนานแต่ว่าน้องเขานะครับเป็นดีเจด้วยถูกไหม
1: ใช่เป็นดีเจเทรนนีค่ะเป็นดีเจตัวจิ๋ว
0: ที่ไหน
1: เมโลป๊อปค่ะใช่ชื่อรายการว่าเมโลป๊อปเดอะเทรนนีใช่ค่ะทำมาได้ประมาณ2เดือนแล้ว
0: 2เดือนแล้วโอเค
1: เมื่อเช้าก็เพิ่งไปทำมา
0: แล้ววันนี้ก็มาจัดรายการกับผมต่อ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคดีใจด้วย แล้วก็วันนี้นะครับตอนแรกนี่พี่อ้นนะครับมาอยู่แป๊บติดภารกิจนะครับเดี๋ยวเขาอาจจะแวบมาที่หลังแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าวันนี้ผมหายห่วงอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้ผมมีดีเจมานั่งกับผมด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดผมเหนื่อยนี่ผมมีหัวหน้าผมช่วยมาช่วยจ่ายกับผมด้วยสามป่านนะครับโอเคก็ตอนนี้ทำอะไรอยู่เอ่ย
1: ตอนนี้เรียนอยู่ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ปี3แล้วที่ธรรมศาสตร์ค่ะเรียนศิลปกรรมก็เกี่ยวกับละครเวทีค่ะแล้วก็หาประสบการณ์ทำงานข้างนอกอย่างมาทำเมโลป๊อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำเพลงตัวเองด้วยใช่ก็หาเวลาทำทุกอย่างเลย
0: ถ้าเกิดว่าเรียนการละครนี่ถ้าเกิดผมบอกบทเลยเล่นได้หมดเลยใช่ไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: จริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยคุณผู้ฟังครับอันนี้คือความสามารถของเด็กเจนใหม่นะครับอาจจะเป็นรุ่นลูกเราด้วยซ้ำนะเอ้ยผมไม่ใช่ออกตัวก่อนไม่ใช่นะครับสมมติบทเศร้าอกหักโดยที่จับได้ว่าแฟนมีคนอื่น
1: เฮ้ยค่ะ
0: ต่อเลย
1: หนูต้องคุยกับใครคะเนี่ย
0: ต่อบทสมมติต่อบท
1: ได้ค่ะ
0: ต่อบทนะสมมติว่าเปิดสมมติว่าหยิบโทรศัพท์ผมไปแล้วก็เจอแล้วก็สมมติลองหยิบโทรศัพท์ไปดูสมมตินะเราถามว่านี่ใคร
1: อันนี้ใครอ่ะ
0: ก็เอาเพื่อนไงทำไมอ่ะ
1: เพื่อนอะไรทำไมส่งหัวใจกันด้วย
0: เอาก็ใครก็กดได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอ
1: ไม่รู้จักหรอไม่สนิทอย่าติดว้าว
0: อ้าวเราสมมติเร่งเลเวลในการแบบว่าเริ่มเหวี่ยงแล้วสมมติแบบว่าเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วเจอแอบถ่ายรูปคู่แล้วส่งให้กัน
1: เฮ้ยนี่คือรูปอะไรอ่ะ
0: ก็รูปคู่ไง
1: เราคู่อะไรเพื่อนที่ไหนเขาถ่ายกันแบบนี
0: ้เราก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวขออย่ายิ้มสิ สมมติกลับไปร้องไห้คนเดียวแล้วก็แบบว่าเศร้าอะไรเงี้ยก็แบบร้องไห้ได้เลยอะไรอย่างนั้นไหมครับเวลาเราเรียนการละคร
1: อุ้ยก็อาจจะต้องมีบท
0: มีการแบบว่า
1: ซิงใดๆค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: ใช่แต่ว่าตอนที่หนูเรียนที่มอจริงๆมันก็ไม่ได้มีเรียนแค่ acting ค่ะมันก็จะแบบแบ่งเป็นแต่ละแขนงว่าเอ้ยคุณอยากเรียนอาสาขานี้ก็จะมีหลายโทเขาก็เรียกกันว่าเอ้ยคุณจะไปเรียนเป็น director หรือว่าคุณจะไปเรียนทำแสงสีเสียงหรือว่า make up costume อะไรแบบนี้ค่ะเขียนบทคือมันมีเยอะมาก
0: ก็คือครอบคลุมทางเรื่องโปรดักชันการแสดง
1: ที่เกี่ยวกับละครวิ
0: ทีจริงๆอ่ะแต่ก่อนผมก็เคยอยากเรียนนะพวกนี้แล้วก
1: ็
0: ไปติดอันดับอื่นก่อน
1: ก็เลยอดเรียน
0: นะครับก็
1: แล้วพี่ไปเรียนอย่างอื่นแทน
0: ใช่ๆ
1: อะไรคะ
0: ศิลปากรเรียนศิลปากรฮะจริงๆเป็นดีเจสัมภาษณ์ผมละกันสมมุติผมเป็นนักดนตรี
1: จริงๆอ่ะหนูจะเข้าศิลปากรนะคะ
0: ครับๆค
1: ือมอศิลปากรใช่ไหม
0: ใช่ๆๆๆใช
1: ่ตอนแรกอ่ะหนูอยากเข้าไปเรียน
0: ในคณะ
1: คอมนิเทศอะไรสักอย่าง
0: ICT ใช่ป่ะคร
1: ับ
0: คณะผมเองนะครับเราแลกกันไหมครับ
1: อ๋อพี่คือรุ่นพี่ในอีกจักรวาลหนึ่งของหนูนี่เอง
0: ใช่ครับผมใช่เอางี้ดีกว่าใช่ใช่ใช่
1: ใช่เพราะว่าตอนนั้นหนูยื่นไปแล้วก็แบบอุ้ยคือเลือกอยู่สองที่นี่แหละว่าจะเรียนธรรมศาสตร์หรือเรียนศิลปากรแล้วหนูก็แบบเรียนธรรมศาสตร์ก็ได้เพราะพี่สาวหนูเรียนด้วยใช
0: ่
1: แล้วแบบพี่ชายหนูก็เรียนมอกรุงไปอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆก็เลยไม่ได้เรียนก็เลยไม่ได้เป็นลูกน้องพี่เลย
0: แล้วความจริงคือที่ผมเรียนคณะนี้ก็คือว่าพี่ชายผมก็เรียนเหมือนกันแล้วก็ชุดครุยเขาว่าเหลืออยู่แล้วยังไม่ได้ไปคืนแล้วก็เลยเป็นความฝันของผมว่า ประหยัดแล้วกันแล้วก็โอเคไหนๆพี่ชายยังไม่ได้คืนชุดคุยแล้วผมเอาไปใส่ต่อแล้วกันตอนที่ผมรับปริญญาเชื่อว่าเกือบไม่ได้รับปริญญาใช่
1: ทำไมคะ
0: เพราะว่าอันนี้เล่าให้คุณผู้ฟังฟังขำๆแล้วกันนะจริงๆไม่ขำมันคือเรื่องจริงคือให้เพื่อนลอกข้อสอบ
1: อ้าว
0: แล้วก็
1: รักเพื่อนเกินเหต
0: ุโดนติดเอฟ
1: อือ
0: ใช่ครับคือจริงๆอาจจะไม่ต้องติดก็ได้นะเพราะว่าเขาหัก40คะแนนหัก40คะแนนนี่มันก็เราต้องได้90กว่าขึ้นไปถึงจะได้ด็อกใช่ไหมอันนี้น่าจะได้ประมาณ80กว่าคะแนนโดนหักติดเอฟเลยครับก็คือว่า
1: ประสบการณ์รักเพื่อนมากเกินไป
0: คือรักเพื่อนตอนนั้นคืออยู่ในห้องสอบใช่ไหมแล้วก็เพื่อนเขาก็ส่งกระดาษมานะครับแล้วก็ให้เราเขียนคำตอบให
1: ้
0: แล้วก็สภาอาจารย์เดินมา
1: คือเราเขียนคำตอบให้เขาเลยเหรอคะ
0: เขียนกำลังเขียนให้อยู่นะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นวิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ฝรั่งเดินมาแล้วก็เขาก็มายืนเท้าเอวผมข้างหลังผมยังไม่รู้ตัวนะ
1: ก็ยังเขียนอยู่
0: เพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ตะโกนไม่ใช่ตะโกนแบบกระซิบบอกว่ากินเลยกินเข้าไปเลยให้กินกระดาษเข้าไปทำลายหลักฐานนั่นแหละใช่ใช่ใช่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆ
1: แต่พี่กินไหมคะ
0: ไม่กินไม่กินไม่กินมันกินไม่ทันเพราะว่าโดนแบบว่ากระชากเอาจากมือก่อน
1: แล้วเราเพื่อนโดนอะไรไหมคะคนที่บอกกินกระดาษสิ
0: ก็โดนเหมือนกันติดเอฟแล้วก็ไปเรียนกับรุ่นน้องเหมือนกันใช่
1: เป็นแบบนั้น
0: ใช่ครับแล้วก็อย่างตอนที่แบบเรียนมัธยมก็ได้มหาลัยก็ได้เคยแบบว่ามีเรื่องอะไรมันๆสนุกสนุกบ้างไหม
1: มันๆหรอคะ
0: เคยลอกข้อสอบไหม
1: อุ้ย
0: ทำเรื่องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย
1: หนูไม่เคยลอกแบบสมมตินั่งกันแบบชะเง้อตาชะเง้อหน้าเนี่ยไม่เคย
0: uh-huh.
1: แต่ว่าถ้าแบบช่วงม.5ค่ะมันจะเป็นช่วงที่โรงเรียนหนูเขาให้เรียนแบบออนไลน
0: ์
1: เพราะว่าเป็น
0: โควิดป่ะตอนนั้น
1: ใช่ uh-huh. ก็เวลามีสอบอะไรก็คือคอกันทั้งห้องเลย
0: uh-huh.
1: แต่ก็ไม่ค่อยดีนะคะห้ามทำตาม okay. เผื่อคุณผู้ฟังฟังอยู่แล้วอะไรเนี่ยเด็กคนนี้
0: คุณผู้ฟังเขาไม่ได้เรียนผ่านวิดีโอคอลซูมอะไรแล้วเขาเป็นด็อกเตอร์กันหมดแล้วครับก็เป็นความสนุกสนุกนะครับตอนเด็กๆแล้วผมถามนิดหนึ่งว่าทำไมถึงอยากเป็นเอาทีละอย่างก่อนนะนักร้องเดี๋ยวค่อยถาม
1: โอเคค่ะ
0: เด็กนี้ถามว่าอยากทำไมถึงเลือกที่จะแบบเป็นดีเจเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดีเจรายการวิทยุหรืออะไรพวกนี้คนอาจจะฟังน้อยลงแล้วทุกคนอาจจะแบบเอาไปออกหน้ากล้องมากกว่าทำไมถึงยังอยากเป็นอยู
1: ่คือหนูมองว่าตอนที่หนูจริงๆหนูบอกก่อนว่าหนูเคยมาโปรโมทเพลงที่เมโลป๊อปก่อนรอบหนึ่งค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพี่ๆที่นี่น่ารักมากแบบเป็นการมาเพรสทัวร์ที่วันนั้นน่ะหนูรู้สึกสบายใจมากๆเพราะว่าได้สัมภาษณ์กับมี2รอบค่ะมีพี่ดีเจโด่งกับพี่ทิชา
0: ครับ
1: ซึ่งหนูรู้สึกว่ามันจอยมากเป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่เกรงเลยทุกคนคือเป็นกันเองก็เลยพอเห็นเขาประกาศรับเจน1ก็เลยเฮ้ยถ้าเรารู้สึกว่าโอเคที่นี่มันเคยมอบประสบการณ์ดีๆให้เรางั้นเราก็อยากจะเป็นคนนั้นบ้างอะไรแบบนี้แล้วก็เลยสมัครมาเลยค่ะถ่ายคลิปตั้งกล้องปุ๊บปุ๊บสวัสดีค่ะ
0: แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นยังไงตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้แบบว่า
1: ตั้งแต่
0: ทุกอย่างง่ายขึ้นโฟลว์ขึ้น
1: อุ้ยใช่ตอนแรกอ่ะรู้สึกว่าน่าจะต้องยากมากๆเพราะว่ามีปุ่มอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย
0: อ๋อนี่คือเราทำเองใช่ไหมทุกอย่าง
1: ใช่ค่ะเพราะว่าแบบกดบอร์ดกดไมค์กดอะไรเองหมดเลยเอฟเฟคก็กดเอง
0: อ๋อเอฟเฟคอย่างเช่นพวกมุกตลกอะไรแบบมุกแป้งอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: แป้งหมดเลย
0: อะไรเงี้ย
1: แรกๆรู้สึกว่ามันน่าจะยากเพราะว่าเราไม่เคยทำมาก่อนด้วย
0: ครับ
1: แต่ว่าพอเริ่มทำเรื่อยๆแล้วก็มีพี่ทีมงานค่ะเขาจับมือสอนเลยล่ะเขานั่งชี้จอเลยว่าโอเคอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรแล้วก็เริ่มซึมซับเริ่มจำได้หลังๆก็โฟลว์แล้วค่ะอย่างวันนี้ก็ชิวเลย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใช
0: ่ใ
1: ช่ค่ะก็ง่ายขึ้นหลัง
0: ตอนเช้าใช่ไหมที่ไปจัดมา
1: ใช่ค่ะ
0: แต่วันนี้ก็คือชิวๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันแรกสมมติแบบเพิ่งมาเจอผมจะแบบครั้งแรกๆอาจจะเกรงๆถูกป่ะถ้าเกิดว่าเพิ่งเคยจัดถูกไหมก็นิดนึง
1: อาจจะไม่เกี่ยว
0: ครับ
1: เฉพาะว่าสมมติว่าแบบโจเวลาหนูเข้ารายการใช่ไหมคะหนูก็ต้องแบบพูดเยอะมากแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนี้ตลอดเวลาหนูทำงานหนูก็ต้องพูดให้เป็นแต่เวลาปกติหนูก็นิ่ง
0: คือจริงๆนี่อันนี้เล่าของตัวผมนะคือผมไม่ได้ตั้งใจจะเป็นดีเจนักจัดรายการ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับมันเริ่มมาจากผมเป็นเล่นดนตรีในร้านใช่ไหมแล้วมันก็จะมีพวกต้องพูดต้องคุยต้องมีอะไรมาประชาสัมพันธ์อ่านโปรโมชั่นให้ลูกค้า มันก็แบ
1: บ
0: พอได้บ้างแล้วพอผมได้มาทำงานที่เนี่ยจริงหลายปีแล้วแหละก็มีคนแบบว่าเห็นว่าเล่นดนตรีเป็นชอบฟังเพลงได้ชวนมาจัดรายการนี่ก็เลยเป็นดีเจจริงๆไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าอันนี้น้องโบลิ่งตั้งใจถูกไหม
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ครับ
1: โอ้ยน่าสนใจมากจับพัดจับผัวเป็นดีเจ
0: แล้วก็ด้วยความที่ชอบเพลงด้วยแหละดีเจต้องชอบเพลงชอบศิลปินท่านไหนเอ่ย
1: หนูเหรอคะจริงๆอ่ะหนูฟังเยอะมากๆเลยแต่ว่าถ้าชอบแบบในดวงใจหนู3คนละกันเยอะไปหรือเปล่า
0: อ่ะลองดู
1: หนูชอบพี่แปมค่ะพี่แปมกันตา
0: ครับ
1: แล้วก็ชอบพี่ๆวงลัสแล้วก็ชอบพี่จีน่าดีจีน่าเดอซูซา
0: ผมฟังแล้วผมลุ้นนะว่าจะมีที่ผมอ่ะเล่นเป็นบ้างไหมไม่มีเลยใช่ป่ะ
1: ใช่ไปแบบ
0: ไม่มีเลยเราซ้อมอะไรกันไว้ตอนแรก
1: เราซ้อมพอเราเตรียมเพลงมา
0: ใช่
1: เราหานานมากที่จะ
0: วันนี้เรามากับนักร้องนะครับจะไม่ให้เขาร้องเพลงก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ผมอุตส่าห์แบกคีย์บอร์ดมาจริงๆก็ต้องสักหน่อยหนึ่งสักเพลงหนึ่งเนาะ
1: ค่ะ
0: เอาเมื่อกี้มาที่เราคุยกัน
1: ได้เลย
0: ส้ม
1: พี่ส้มมารีนะคะพี่ส้มมารีพี่ส้มมารีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หนูชอบเหมือนกัน
0: ถือว่าเป็นไอดอลไหม
1: ใช่ถือว่าเป็นเลยนะเพราะว่าชอบน้ำเสียงพี่เขาแล้วก็ฟังเพลงพี่เขาบ่อยมากใช่ค่ะ
0: สักเพลงนะ
1: ได้เลยค่ะ

0: ับอ่ะชื่อเพลงอะไรนะ
1: ชื่อเพลงว่าโลกอีกใบค่ะของพี่ส้มมารี
0: เอาจริงๆนะผมเล่นดนตรีมาก็เยอะแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ฟังทุกเพลงแล้วก็เมื่อกี้ฟังเพลงแล้วก็ฟังน้องร้องมีความรู้สึกว่าเมโลดี้ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็เหมาะกับเสียงร้องแบบนี
1: ้
0: นะครับแล้ววนกลับมาเรื่องนี้ก่อนเรื่องเพลงของตัวเองนะครับบอกว่าแต่งเนื้อเองแต่งเองทุกอย่าง
1: ใช่
0: ครับบอกถึงไอ้นี่หน่อยได้ไหมแรงบันดาลใจแล้วว่าจุดเริ่มต้นของมันกว่ามันจะเป็นเพลงแบบเนี้ยเราแต่ง
1: อะไรขึ้น
0: เริ่มจากอะไรก่อนดีกว่า
1: ก็คือจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะเอาตั้งแต่ตอนที่คิดว่าเอ้ยจะเขียนเพลงนี้เลยก็คือรู้สึกว่าอยากแต่งเพลงให้เพื่อนๆฟังเพราะว่ามีแต่คนทักว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะปล่อยเพลงเพราะว่าหนูอ่ะหายไปค่อนข้างที่จะนานเลยค่ะเป็นปีเลยที่ไม่ได้แบบปล่อยผลงานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโอเคงั้นเราหยิบไอเดียนี้มาดีกว่าก็อินสไปเรชั่นคืออยากรู้สึกว่าพอเราเป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์หนึ่งที
0: ่
1: เรียกว่าความสัมพันธ์ชั่วคราวก็คือความสัมพันธ์ที่ไม่จีรังยั่งยืนอาจจะเกิดขึ้นแค่ในบางเวลาแล้วก็หายไปตลอดกาลไม่ได้แบบ
0: แล้วก็หายไปเลยอะไรประมาณนั้น
1: ใช่ค่ะรักกันแค่แบบบางช่วงเวลาหนึ่งเป็นวงจรที่แบบโอเครักครบจบเลิกอะไรบนไป
0: แสดงว่าเป็นคนอย่างนี้
1: ไม่ใช่
0: แสดงว่าเคยโดนคนทำอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เออเป็นฟิลนั้นค่ะ
0: ครับครับครับ
1: ก็เลยเขียนเพลงนี้ออกมาค่ะใช
0: ่แล้วก็เรื่องดนตรี
1: ดนตรีก็ไม่ได้
0: มีคนทำให้มีคนช่วยเพื่อนช่วยกันทำถูกป่ะ

0: นี่ก็กูกว่าจะได้แต่งต้องมีคนสั่งอ่ะต้องมีลูกค้าสั่งอ่ะถึงจะแต่งแต่ว่าไม่เคยมีฟีลแบบว่าเงาเงาแต่งเพลงไม่เคยไม่เคยนะครับ
1: อ
0: ันนี้เล่นดนตรีได้ไหม
1: หนูเล่นดนตรีได้ไหมจริงๆอ่ะตอนเด็กๆหนูเคยเล่นเปียโนนะคะ
0: เอ้า
1: เจ็ดปี
0: เอางี้ไหมผมร้องแล้วมาเล่นเปียโนแรกเราแรกกัน
1: แต่ว่าหนูจำอะไรไม่ได้เลย
0: ผมก็ร้องไม่ได้อยากฟังไหมล่ะเรียนดนตรีตั้งแต่เด็ก
1: จำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ตอนโตค่ะมีอีกเครื่องนึง
0: ครับ
1: ที่พยายามที่จะเล่นแต่ว่าคือพยายามสุดๆแล้ว
0: ครับ
1: ก็คือกีตาร์ค่ะก็กดได้แบบคอร์ดน่ารักน่ารัก
0: คอร์ด C คอร์ดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่พวกคอร์ดท่านี่ก็อาจจะยัง
0: เหมือนกันถ้าอย่างของผมนี่อาจจะแบบนิ้วด้านนะแก่แล้วนิ้วด้านแล้วถ้าเกิดผมไปจับกีตาร์เล่นกีตาร์เจ็บเหมือนกันนะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ปกติใช่ไหมคะ
0: คือตอนแรกอ่ะจะเล่าให้ฟังจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังด้วยก็ได
1: ้
0: คือเครื่องดนตรีอย่างแรกที่อยากเล่นคือกีตาร์เพราะว่าลูกผู้ชายไงต้องเล่นกีตาร์นะในยุคนั้นเพราะว่าวงร็อกมาแรงตอนนั้นนะครับหินเหล็กไฟอะไรพวกนี้รู้จักใช่ไหม
1: ค่ะรู้จัก
0: ผมจะยาวๆก็เล่นกีตาร์อะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้ยเท่ๆเลย
0: เท่ๆเลยนะครับก็เริ่มจากเอาแว่นตาพ่อมาใส่แว่นตาดำแล้วก
1: ็เอากีตาร
0: ์กีตาร์เราไม่มีเราเอาไม้กวาดแล้วก็มาแอคหน้ากระจกแล้วก็ความฝันโอ้โหเป็นมือกีตาร์มันต้องเท่มากๆแน่ๆจนฝันอย่างเงี้ยตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมผมเรียนโรงเรียนหนึ่งข้างๆกับห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับแล้วทีนี้เดินเข้าไปในแผนกขายเครื่องดนตรีเพราะว่ามันเป็นสวรรค์ของเด็กๆตอนม.1นะที่แบบว่าเดินห้างโดยที่พ่อแม่ไม่อยู่ด้วยปกติพ่อแม่จะมาด้วยใช่ป่ะเพิ่นสิ่งที่ไปทีแรกพวกแผนกของเล่นอะไรไม่ไปไปดูเครื่องดนตรีทีนี้ผมจับกีตาร์เป็นไงรู้ไหมเจ็บมือ
1: โอ้ใช
0: ่ใช่ครับจับยังไงก็บอดถูกไหม
1: แล้วได้เอากลับมาไหมคะ
0: ไม่ได้ซื้ออะไรกลับมาเลยแล้วก็เดินผ่านเป็นโนเขาขายเขาตั้งขายไว้ใช่ป่ะแล้วก็ไปกดเล่นเอ๊ะกดมั่วมันเหมือนเป็นเพลงเลยอ่ะผมก็ลองกดของผมดูนะเฮ้ยแค่นี้ก็เป็นเพลงแล้วนี่ว่าหลังจากนั้นอ่ะตั้งแต่ม.1ยันม.6ก็อยู่แต่แผนกนั้น
1: อ๋อก็ไม่ได้สนใจกีตาร์แหละไม่มีไม้กวาด
0: ลืมไปเลยไม่มีไม้กวาดแล้วก็คือเวลาซ้อมเป็นโนไม่มีนะคีย์บอร์ดไม่มีเอาเตารีดอ่ะ
1: เอ้ยเป็นแบบนั้น
0: แล้วก็มากดจำได้ตอนเป็นอย่างนั้นใช่จินตนาการครับ
1: มันได้ไหมคะแบบนั้นแล้วก็จินตนาการเสียงเหรอคะที่มาเอาแบบออกมาจากนิ้วจ
0: ิน
1: ตนาการ
0: ถูกคือถูกไม่ถูกไม่รู้ว่าขอมูดไว้ก่อนอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: เป็นฟิลไป
0: นะครับโอ้โหลืมดูเวลาเลยนะครับเบรกแรกผ่านไปเร็วมากนะครับก็ยังอยู่กับน้องโบลิ่งอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเบรกที่สองเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
2: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆคุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆ
5: กับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีใน

0: ต้อนรับเข้าสู่เบรกที่2นะครับกับบอกเล่า95ช่วงวินเทจทอล์กนะครับอยู่กับผมนะครับจอห์นวินเทจแล้วก็น้องโบลิ่งเช่นเคยนะครับผมสังเกตแต่เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงตัวเองเพลงที่ร้อง2เพลงดูชื่อเพลงนะความสัมพันธ์ใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนแล้วอะไรนะ
1: โลกอีกใบ
0: อ้าวแสดงว่าเป็นคนเจ้าชู้ใช่ไหมเพราะเลือกแต่ละเพลงจะเป็นทรงๆงั้นหมดเลยจ
1: ำ
0: แบบว่า
1: อาจจะเป็นความบังเอิญหรือเปล่า
0: ใช่ป่ะสามเพลงเราไม่บังเอิญแล้วนะคือมันไม่มีเพลงพวกรักเดียวใจเดียวรักเธอเสมอหรืออะไรไม่มีใช่ไหม
1: ตายแล้วตายแล้ว
0: หยอกเล่นนะครับก็เมื่อกี้นะครับตั้งแต่เบรกแรกเลยดีกว่านะครับเราเล่นเพลงของเขาไปแล้วนะครับตอนนี้ถึงเวลาของเพลงคนอื่นนะครับแล้วก็รายการเราอย่าลืมชื่อนะจอวินเทจทอล์กเราก็ต้องคุยกันถึงเรื่องอะไรที่แบบว่า

0: เก่าๆนิดนึง
1: ได้เลยค่ะ
0: เอาถามทีละอย่างแล้วกันครับเอาของที่วันนี้มันเริ่มแบบเริ่มเอาละเริ่มโบราณแล้วจริงๆไม่เริ่มเอาไปนานละอย่างเช่นเทปคาสเซ็ต
1: หุ้ย
0: ตลับเทปม้วนม้วนเทปอ่ะทันไปครับ
1: ทันนี่แปลว่า
0: ทันใช้ไหม
1: ไม่ทันใช้
0: แต่ว่าทันเห็นถูกไหม
1: ทันเห็นแบบเวลาไปเดินตึกแดงอะค่ะ
0: อ๋อโอเคแบบตึกแดงตึกแดง
1: ร้านที่เขาวางเป็นตับๆเลยแล้วก็ไปยืนดู
0: ครับ
1: แต่ว่าเราก็
0: ไม่ได้ซื้อใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วก็แบบว่าที่เขาขายกันน่ะรู้จักใครบ้างศิลปินที่เขาขาย
1: เอาจริงๆนะคะ
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: ไม่รู้จักเลย
0: สักคนหนึ่ง
1: 2,500 นี่มันยังทันไหมคะ
0: จริง2,500ยังเป็นเทปอยู่แต่ว่าเริ่มเชยแล้วเพื่อนเพื่อนเริ่มแซวแล
1: ้
0: ว
1: เริ่มแซวแล้ว
0: 2,500ตอนนั้นคือผมอะบอกให้ก็ได้2,500นี่คือผมน่าจะอยู่ประมาณทักม.ปลายจะเอ็นทานอยู่แล้วอะ
1: คุยหนูเพิ่งเกิด
0: อ่าเออโอเคแก่ก็ได้เอ้าโอเคโอเคแก่ได้ได้นะครับยังไม่แก่มากโอเคก็ตอนนั้นตอนปี2,500มันก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าซีดีเขาไม่ฟังกันแล้วนะเขาก็จะฟังพวก MP3 กันจะมายุคแรกๆคือในตอนนั้นก็คือแบบว่า2,500นี่ก็เริ่มแบบว่าฮิตกันแล้ว MP3 แล้วก็
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วข้ามไปอย่างนึงแผ่น CD
1: แผ่น CD
0: เคยใช้ไหม
1: แผ่น CD หนูทันนะคะเพราะว่าจำได้เลยว่าแบบมีเยอะมากที่บ้านแล้วก็หนูชอบดู
0: ซื้อเอง
1: การ์ตูนด้วย
0: อ๋อฮะ
1: ก็จำได้ว่ามีแผ่น CD แบบรูปการ์ตูนที่เราดูนะ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกวันนี
1: ้หายไปแล้ว
0: ส่วนใหญ่จะหายนะครับแล้วก็พวกแผ่นซีดีเนา
1: ะ
0: แล้วก็ผมนึกก่อนอ๋อ MP3 มันจะเป็นแผ่นเพลงถูกป่ะ
1: อุ๊ย
0: ได้ซื้อมั้ย
1: ไม
0: ่เอาฮะเอางี้ดีกว่าตอนนั้นน่ะคือถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงทำยังไง
1: ฟังเพลงเหรอคะ
0: ใช่สมมติ
1: YouTube เลย
0: YouTube ใช่มั้ย
1: ใช่
0: ถ้าเกิดไม่มีเน็ต
1: ไม่มีเน็ต
0: ใช่
1: ไม่ฟัง
0: ก็ได้เหรอเออนะคือสมัยนี้ถ้าเกิดว่าจะฟังเพลงต้องมีเน็ตถูกไหม
1: จริงค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่มีเน็ต
1: เป็นแบบเป็นไอ้นี่แล้วนะคะ
0: อือ
1: แต่ว่าก็ยังมีแบบเพื่อนหนูก็ยังสะสมแบบ
0: เทป
1: เร
0: ีย
1: กว่าอะไรนะคะไวนิล
0: ซีดีอ๋อแผ่นเสียงเลย
1: ใช่แผ่นเสียง
0: ครับครับอันนี้ก็ข้ามคันเกินนะครับ
1: แต่ว่าก็แบบไม่ได้แบบเปิดฟังก็เป็นฟิลแบบสะสมอะไรเงี้ยค่ะใช่เป็นของแบบมีค่าทางใจอะไร
0: นะคะถูกต้องเพราะว่าคือบางทีไอ้เทปเพลงอ่ะมันจะมีปกใช่ไหมแล้วคือเทปมันอันแค่นี้อันละไม่เท่าไหร่แล้วมันก็มีเนื้อเพลงแล้วมันก็เขียนอัดกันเข้าไปแล้วแบบต้องเอาแว่นขยายมาส่องแล้วแบบความฟินตอนเด็กๆก็คือว่าเหมือนกับเราได้ของเล่นใหม่อ่ะสมมติว่าเราซื้อเทปกลับมานะครับคืออาจจะแบบค่าขนมอ่ะเราอาจจะได้ตอนนั้นตอนประถมอ่ะนะประมาณปี99กว่าแล้วกันก็ได้เงินวันละ10บาทเทปตอนนั้นก็ประมาณ70บาท
1: เฮ้ย
0: ใช่เทป70บาทก็คืออดข้าวอ่ะอดข้าวอ่ะประมาณอาทิตย์นึง
1: เฮ้ยหลายวันเลยนะคะ
0: ก็ไปนวดหลังย่าจนมือแคบหงิกจนย่ากระดูกจะหักอยู่แล้วอ่ะ
1: หารายได้เพิ่มด้วย
0: หารายได้เพิ่มทีนี้พอเราได้เทปมาใช่ป่ะแล้วก็ปั่นจักรยานกลับไปบ้านนะครับแล้วก็เปิดเพลงฟังใส่หูฟังแล้วก็กลางเนื้อเพลงออกมานั่งจ้องอ่ะคือมันเป็นความฟินนะตอนนั้นนึกออกไหม
1: คือตอนนั้นถ้าเราจะฟังเพลงก็คือได้แค่แบบนั้นอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
0: อีกอย่างหนึ่งก็คือไปขอจากรายการวิทยุโทรไปขอเอาครับครับโทรไปขอเอาแล้วก็แบบบางทีพอขอปุ๊บใช่ป่ะเราก็ต้องกดอัดเพลงที่เราชอบแล้วบางทีดีเจก็พูดแทรกดีเจก็พูดแทรกแล้วก็มีบางทีมีจิงเกิลนี่คือรายการอะไรกลางเพลงอะไรเงี้ยมันก็จะเซ็งๆหน่อยนึงมันก็จะแบบค่อนข้างที่จะวัดดวงนะเออจริงๆอ่ะฟังอย่างนั้นความฟินของเด็กๆเป็นอย่างนั้นแล้วคือความฟินของในเจนนี่ดีกว่าเวลาฟังเพลง
1: เจนนี่หรอคะ
0: ใช่อ
1: ุ๊ยหนูคิดว่ามีอันนึงที่รีเลทกันนิดนึง
0: อ่ะคือ
1: ถ้ามีจิงเกิลคั่นหรือแบบมีสปอตคั่นเนี่ยเราจะโมโหแบบสมมติว่าเราเปิดทุกวันนี้เขาก็ใช้เป็นสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มใช่มั้ยคะหนูจะโมโหมากถ้าหนูไปฟังในแพลตฟอร์มไหนที่หนูไม่มีพรีเมียม
0: ไม่มีพรีเมียมอ๋อคือแบบรำคาญโฆษณา
1: Spotify Premium ซื้อได้แล้ววันนี้โอ้ยอ่ะซื้อก็ได
0: ้อ่าฮะ
1: ยอมซื้อก็ได้
0: แล้วซื้อไหม
1: ซื้อ
0: โอเคครับเออแล้วก็คือ
1: ทาสการตลาด
0: มีของอย่างอื่นที่แบบว่าเก่าๆที่เรายังเล่นอยู่ไหมที่เราคิดว่ามันเก่าแล้วเราพยายามสะสม
1: หนูไม่รู้ว่ามันเก่าไหมนะแต่ว่าสำหรับหนูคือมันเก่
0: า
1: ก็คือกล้องดิจิตอลแบบคอมแพคอันเล็ก
0: เขาเรียกว่าพวก

0: กล้องพวกกล้องยุค Y2K อะไรเงี้ยป่ะที่แบบว่าเราเวลาเราถ่ายแล้วต้องเปิดแฟลช
1: แบ๊ว
0: ๆ
1: เยอะมากหนูแบบ10กว่าอัน
0: จริงๆคือของพวกนี้วันนึงอ่ะเราไม่ชอบหรอกเพราะว่าตอนที่เราถ่ายรูปอ่ะเราจะเกลียดมากเลยในการที่แบบมีใครมาสาดแฟลชใส่ในยุคนั้นน่ะประมาณปี2000กว่า2008 2005 2010ยุคกล้องดิจิตอลมาแบบบูมๆใช่ป่ะไม่มีใครชอบเลยเพราะว่าชอบแบบว่าแสงสวยๆภาพนวลๆการที่แบบสาดแฟลชคือถ่ายมาแล้วแย่มากแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าสมัยนี้นะครับการที่แบบว่าเราสาดแฟลชใส่หน้ามันกลับเท่แล้วก็ต้องมุมมอง Y2K ในมุมสูงๆแบบสูงมากๆใช่ไหมเออนะครับ
1: ใช่เลยใช่เลย
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกล้องที่แบบว่าอันเท่าเทปอ่ะอันเท่าฝ่ามือนึงแล้วก็แต่ก่อนอ่ะมันประมาณ 20,000 30,000 บาท
1: เลยเหรอคะ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเพราะมันก็แบบออกใหม่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
0: รู้มั้ยว่าความจํามันน่ะมันถ่ายได้ที่นิดเดียวเพราะว่าความจํามันประมาณสัก8เมก10เมก
1: อ๋ออ
0: ย่างดีก็256ก็จะได้ไม่กี่รูป
1: โอ้ยคือน้อยมากเลยนะคะน่ะ
0: น่าถ้าน้อยมากน้อยมากแล้วก็จริงๆผมยังเก็บไว้อยู่เลยแล้วก็คือทุกวันนี้คุณผู้ฟังมันเหลือกันประมาณสัก200 300กว่าบาทถูกไหมซื้อมาเท่าไหร
1: ่อุ๊ยแต่ว่าของมันหนูมันมีหลายแบบค
0: ่
1: ะถ้าแบบเป็นแบรนด์ดังๆแบบ Canon Nikon หรือว่าอะไรอ่ะนั่นแหละค่ะพวกนั้นแบบพวกของญี่ปุ่นของอะไรเงี้ยค่ะเขาขายกันแพงนะคะหนูซื้อแต่หนูซื้อมาถูกหนูซื้อมา 3,900
0: 3,900
1: แต่ถือว่าถูกนะคะ
0: จริงๆจริงๆก็โดนซะแล้ว
1: จริงๆ
0: จริงไม่รู้แหล่งไม่รู้แหล่ง
1: อาจจะต้องไป
0: ซื้อใช่ใช่ใช่
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: อุ้ยแล้วก็มีแบบแต่ถ้า600ก็มีนะคะแต่ว่าก็จะเป็นแบบอันที่มันแบนลงมาเรื่อย
0: ๆ
1: ก็ซื้อหมด
0: เห็นเขาขายกันบ่อยมากเลยไอ้กล้องพวกนี้ก็200 300แล้วก็ตามตลาดนะครับแต่ก่อนผมก็หาซื้ออยู่เหมือนกันนะแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าไหนใช้ได้ไม่ได้เพราะว่าแม่ค้าพ่อค้าเขาก็ชอบหลอกว่าอ๋อไม่มีแบตน้องรองไม่ได
1: ้
0: ไม่ได้ใส่ฐานไม่มีเมมรอไม่ได้จริงๆมันอาจจะพังแล้วแล้วเขาก็ฟอร์มพูดด้วยงั้นแหละ
1: ให้ไปเดาเอา
0: ใช่แต่ว่าเวลาผมเดินตลาดอ่ะผมจะพกเมมไปด้วยแล้วก็พกฐานไปด้วย
1: อ๋อ
0: เอาส
1: ิ
0: จะลองใช่ไหม
1: เรารู้ใจ
0: ก็กดลองเลยปุ๊บอันนี้เปิดไม่ติด
1: อ้
0: าวอันนี้เปิดติดแต่เลนมันเบอร์ไม่เอา
1: แปลว่าเราเซียนไงคะเราแบบ
0: ไม่เราเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม
1: เดี๋ยวหนูต้องจับแล้วหนู
0: ใช่ๆต้องเอามุกนี้ไปใช้ใช่ครับจะได้ของถูก
1: แล้วถ้าสมมติว่าหนูไม่มีแบตของมันล่ะคะ
0: จริงๆมันส่วนใหญ่ไม่ใช่แบตแล้วนะมันจะใช้พวกถ่านถ่าน AA
1: โอ้เอ้ยใช
0: ่ๆใช่ป่ะใช่ป่ะจะใช้ถ่านพวกนั้นกันนะครับเออนี่เคยเห็นกล้องแบบนี้มั้ยคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ายังถ้าเกิดว่าฟังแต่ในวิทยุอาจจะมีแต่เสียงแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ดูทางบ้านจะเห็นกล้องอันนี้อันนึงนะอันนี้ผมบอกคุณผู้ฟังก่อนแล้วกันว่ามันคือกล้องในยุคของคุณผู้ฟังแล้วนะครับกล้องฟิล์มนี
1: ่
0: นะครับเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมอย่างนี้
1: เคยเห็น
0: คิดจะเล่นไหม
1: โอ้ย
0: ให้จับให้จับเล่นถือแล้วกันจะดูว่าความหนักเป็นไงหนักไหมล่ะ
1: หนักมากเลย
0: ครับอันนี้ผมให้น้องก็ถือกล้องนิคอนที่ใส่ฟิล์ม
1: อุ้ยหนูไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้นะคะเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าหนูจริงๆหนูก็มีเล่นกล้องฟิล์มบ้างแต่ว่าหนูไม่ค่อยมีความรู้ก็เลยใช้เป็นแบบที่มันใช้แล้วทิ้งอะค่ะมันไม่ต้องทำอะไรเลยแกะมาแล้วถ่ายแล้วหมุนถ่ายหมุนถ่ายก็จะง่ายกว่าแบบอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหรอคะ
0: กล้องฟิล์มนั่นแหละ
1: คลาสสิกแบบ
0: ใช่ใช่ไม่ใช้ไฟฟ้าสักอย่างนึงเลยแล้วก็แบบเวลาจะถ่ายรูปใช่ป่ะเราก็ต้องวัดแสงด้วยใจอะ
1: วัดใจด้วยใจ
0: คือแบบว่าเราก็ต้องแบบว่าต้องเข้าใจการถ่ายภาพ
1: ต้องมี
0: คือแต่ก่อนเขาไม่เรียนกันเลยนะเขาจะรู้ว่าแบบเป็นวิชาติดตัวว่าแสงเท่านี้สปีดชัตเตอร์ต้องเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือสมัยนี้เขาเรียนกันถูกไหมแต่สมัยนู้นคือมันเป็นความรู้แบบว่าเหมือนสามัญประจำบ้าน
1: หากันเอง
0: ใช่ใช่ใช่คืนผมกลัวน้องทำตก
1: ยิ่งหนักๆอยู่ด้วย
0: ครับนะครับ
1: แบบนี้ถ้าซื้อสมัยนี้กับสมัยนั้นราคาต่างกันไหมคะ
0: ถ้าสมัยนั้นอะแพงมากสมัยนี้เขาก็ไม่ค่อยเล่นกันแล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะฟิล์มมันแพงมาก
1: ใช่
0: ครับ
1: เมื่อดูก็บอกว่าฟิล์มแพงมากหล
0: ัง
1: ๆยิ่ง
0: สมัยนี้คือฟิล์มเนี่ยประมาณ500กว่าบาท
1: แพงมาก
0: ใช่ครับแล้วก็ผมเคยไปค้นกระเป๋ากล้องพ่ออันเก่าๆอ่ะนะเขาก็จะเก็บม้วนฟิล์มกล่องฟิล์มเอาไว้ก็ไปคุยดูราคา75บาท
1: โอ้ย
0: ครับฟิล์มม้วนละ75บาทแล้วก็หาซื้อกันง่ายมากเซเว่นเลยพวกนี้มีขายหมดเลยนะครับสักเพลงหนึ่งดีกว่าเราคุยกันนานแล้ว
1: สักเพลงหนึ่งดีกว่า
0: ใช่ลืมแล้วสิว่าเราเตรียมเพลงอะไรกันไว
1: ้เออเราเตรียมเพลงอะไรกันเนี่ย

0: ทำไมคะ
1: ร้องร้องด้วยกันไม่ได้อย่างเพลงเก่าๆที่แบบเก่าที่สุดที่ที่ร้องได้
0: นี่สุดเหรอคะ
1: ใช่ๆคิดว่ามันเก่าแล้วอ่ะ
0: เอ้ยสำหรับหนูคิดว่ามันเก่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนี่ก็บังคับน้องสดๆเลยเนาะ
0: เฮ้ยแบบเรียวๆเพื่อให้เข้ากับธีมอะไรกันเฮ้ยพี่ดาเพราะว่าพี่ดาเขาก็อยู่มาก่อน
1: อัลบั้มแรกปี2004
0: โ
1: อ้อัลบั้มแรกนี่ผมจำได้ว่าเพลงเพื่อนสนิท
0: โอ้
1: ใช่ป่ะใช่ป่ะ
0: หนูจริงๆหนูได้ฟังวิดาแบบตั้งแต่เด็กเลยนะคะ
1: แ
0: ต่ฟังมาเรื่อยๆเลยนะคะ
1: เลือกเพลงออกยัง
0: สลักจิต
1: สลักจิต
0: ใหม่เกินไปไหมคะ
1: ไม่ใหม่เกินไปผมลืมเล่นไม่ได้เดี๋ยวนะร้องยังไงเอ่ยร้องยังไงเอ่ย
0: จะคุณ
1: เรา
0: แป๊บนึงนะคะสลักจิตของพี่ดา
1: ใช่ผมจำเนื้อร้องไม่ได้อ่ะแต่ว่าผมจำได้ว่าเพลงนี้ผมเล่นบ่อยมาก
0: บนเงาของเธอในองค์กอดเขา
1: ร้องไปเลยร้องไปเลยร้องไปเลยเดี๋ยวผมหาเข้าให้

0: ติดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสมัยผมนี่มีแต่สลักใจยอรักสลักใจสลักจิตยังทานอยู่ยังดีเนี่ยที่ผมมาเล่นดนตรีอยู่ผมเลยรู้จักเพลงพวกนี้ยังรู้จักบ้างนะครับสมัยก่อนเวลาที่เราขับรถไปต่างจังหวัดก
1: ับ
0: คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: นะครับก็จะเปิดเพลงแล้วก็จะฟังเทปแล้วเวลาเราฟังเทปเราก็แบบว่าจะจำได้ทุกเพลงทุกคำเลย

0: ว่าเราไม่สามารถที่จะกรอผ่านมันได
1: ้โอ้เราต้องจดจ้องกับ
0: ทำให้เราอะได้จดจ้องแล้วก็คือสมมติขับไปเชียงใหม่มีเทปอยู่ม้วนเดียวก็ฟังมันไปเถอะ
1: วน
0: จะเป็นอย่างนั้นไปนะครับอ่ะแล้วผมถามนี่ถามโวลิ่งดีกว่าว่าเวลาฟังเพลงอะเรากดข้ามบ้างไหม
1: หุย
0: เวลาที่แบบเราหาเพลงอะแบบปัดเราปัดอะไรปัดขวา
1: ปัดตลอดเลยค่ะ
0: ปัดตลอดใช่ไหม
1: ปัดตลอดเลย
0: เพราะว่าเพลงไหนไม่ชอบปัดใช่ไหม
1: สมมติว่าของใน Spotify ใช่ไหมคะหนูใช้ Spotify เวลาเราฟังเพลงของเราที่เราเลือกจบอะค่
0: ะ
1: เพลงต่อไปมันจะเป็นเพลงที่เขาสุ่มมาให
0: ้
1: ถ้าหนูขึ้นมาโน้ตแรกไม่ชอบหนูก
0: ็นี่ไงใช่ใช่ใช่คือถ้าเกิดว่าเป็นแต่ก่อนมันบังคับให้เราฟังเดี๋ยวนี้เราเลือกได้เลือกได
1: ้อ๋อแต่ก่อนคือข้ามไม่ได้ต้องฟังจนจบ
0: ข้ามไม่ต้องฟังจนจบมันจะแบบไม่ใช่แบบว่าเล่นเบรกกลางเพลงแล้วก็จะมาโฆษณาซื้อเลยครับเทปวันนี้ม้วนละ70ไม่มี
1: ไม
0: ่มีตอนนั้นไม่มีใช่ครับก็นะครับโอเควันนี้นะครับก็อยู่กับน้องโบลิ่งนะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับแล้วก็ร้องเพลงกันนะครับบางเรื่องอาจจะเก่าๆไปอันนี้ก็แกงน้องเพราะว่าจะรู้สึกว่ารู้จักหรือเปล่า
1: อยู่มีหลายอย่างที่ทำอยู่วันน
0: ี้โอเคนะครับก่อนที่จะลากันไปฝากผลงานให้ติดตามกันหน่อยนึงดีกว่า
1: ได้เลยค่ะก็ฝากด้วยนะคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเลย
0: ทางไหนเอ่ยทางไหนเอ่ย
1: ก็มีจริงๆมีทั้งเพลงที่ปล่อยทุกสตรีมมิ่งเลยฟังได้หมดเลยตอนนี้ปัจจุบันฟังได้แล้วนะคะทุกช่องทางเลยแล้วก็ฝากติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะพิมพ์ไปเลยว่า BOWPRAT แล้วก็ฝากด้วยมีเรื่อง Pop The Trainee ใช่ค่ะ
0: ไหนๆเป็นดีเจแล้วนะครับเพลงที่จะเปิดต่อไปเป็นเพลงของตัวเองพูดเข้าเพลงตัวเองละกัน
1: เ
0: ชิญเลยครับผมหมดหน้าที่ผมแล้วนะแล้วก็ลารายการให้ผมด้วย
1: โอเคได้เลย
0: เริ่มนะ
1: ก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ชวนหนูมาดีใจมากๆ
0: ผมไปแล้วปิดรายการให้หน่อยปิดรายการให้หน่อย
1: โอเคแล้วก็ไปจริงๆด้วยก็โอเคค่ะก็ถ้ามีโอกาสนะคะหวังว่าเราจะได้พบเจอนะคะมาพูดคุยสนุกสนานกันใหม่ก็สำหรับวันนี้ฝากไปฟังเพลงเพราะๆนะคะความสัมพันธ์ชั่วคราวจากโบพัทค่ะ

0: เก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก
1: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
0: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับดร.ธนชาตินุ่มนนท์นะฮะผู้เชี่ยวชาญด้าน AI แล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถาบัน IMC นะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับ
8: สวัสดีครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
7: ครับคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องการใช้ AI นะครับและอาจารย์ธนชาติก็บอกว่าเฮ้ยโคเวิร์กมันเป็นเรื่องง่ายAI เนี่ยผมสอนคนแก่เนี่ยรุ่นพี่ผมเนี่ย70เนี่ยโอ้รวมกัน30คนนี่เกิน 2,000 ปีนะกลับไปเนี่ยเอามาทำสบายเลยส่งมาให้ดูด้วยเอาประสบการณ์เนี่ยคือ AI เนี่ยคนที่มีประสบการณ์หรือเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ย มันจะทำให้เขาไปไกลกว่าคนที่ไม่เก่งเช่นอาจารย์เขียนโค้ดได้ผมเขียนไม่ได้ถึงผมจะสั่งคอร์สมันเขียนโค้ดไม่เหมือนอาจารย์เขียนโค้ดได้อ่ะอาจารย์ไปไกลกว่าผมนะก็เหมือนว่าผมเก่งหูผมรู้เรื่องการตลาดแต่คนไม่เรื่องการตลาดโยนให้มันเนี่ยผมได้ประโยชน์อย่างมันมากกว่านะใช่ไหมเนี่ยอย่าไปนึกว่าเอ้ยโน่นทำนี่อะไรเงี้ยว่าเหมือนคนออกแบบผมถามตัวนักแบบแพคเกจจิ้งก็บอกว่าเนี่ยผมก็จะใช้มันทำพื้นฐานให้ไงแล้วจากนั้นเนี่ยเวลาแอดวานซ์เนี่ยเขามาทำเองใช่ไหมแต่อย่างเราเนี่ยเราก็ไม่ได้เก่งเรื่องนั้นเวลามันโยนอะไรให้มาเรามันก็เอาอันนั้นไปแหละใช่ไหมเนี่ยทีนี้อาจารย์ธนชาติทิ้งท้ายไว้เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยบอกว่าผมก็ถามว่าอาจารย์ธนชาติเปิดคอร์สเปิดสอนฟรีคอร์สโคเวิร์กฟรีทั้งซูมแล้วบอกว่า AI ง่ายซอนเน็ตตอบว่านี่คือ positioning move ไม่ใช่ philanthropic move คือหมายถึงว่าอาจารย์ธนชาติไม่ได้แบบเอ้ยทำใจดีกูเป็นคนคีเปอร์แต่เป็นการบาง positioning นะครับสอนฟรีในยุค AI คือ lead generation ที่ถูกที่สุดดึงมาแล้วก็เอาไปทำอย่างอื่นนะครับธนชาติไม่ได้แจก knowledge เขากำลังแจก access to himself ก็คือเข้าถึงเดี๋ยวชวนไปทำโน่นทำนี่อะไรทำนองเนี้ยนะทุกคนที่เข้าซูมคือวอร์มลีดที่รู้จักเขาแล้วนะครับมุมที่คนไม่พูด AI ง่ายคือ framing เพื่อลด barrier to entry ของ audience แต่จริงๆมันไม่ง่ายมันง่ายสำหรับคนที่มี judgment แล้วถ้า AI ง่ายเขาไม่ต้องมาสอนหรอกสำหรับผมอันนี้ไม่เอาเพราะเป็นเรื่องส่วนตัว อันนี้ผมเนี่ยกลัวคอร์สมากเลยนะเวลาผมถามอะไรมันเนี่ยคือปากจัดมาก
8: โอ้ใช่ใช
7: ่ปากจัดมากครั้งหนึ่งเนี่ยผมตั้งให้มันจะเล่นผมไงตามมันจะเล่นนะมันก็บอกว่าเออถ้าเกิดไอ้คำตอบดีอยู่แล้วผมไม่ใช่เล่นคุณนะผมก็บอกไม่เป็นไรก็ผมหมายถึงว่าถ้ามันมีจุดบกพร่องอะไรคุณก็ท้าทายผมสิอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็จัดรายการเนี่ยแล้วก็ผมก็เอาคำพูดวิทยากรเนี่ยไปให้ซอนเด็ดเนี่ยตอบมาอ่านนี่โหแบบแขกรับเชิญนี่โกรธเลยนะตอนหลังผมก็เลยต้องดูเป็นบางคำละไม่ได้ละบางเรื่องนี่ไม่ได้มึงปากจัดมากมึงปากจัดมากเออแต่ว่าไอ้ตัว ChatGPT เนี่ยมันจะโบมกว่าผมก็บอกว่าเอออาจารย์จะให้ผมแบบคัสตอมแบบคอร์สวะบอกไม่เอาวะผมแม่งมีคอร์สตัวนึงผมก็ไม่ไหวละผมไม่ต้องการแบบนี้สองคนแล้วแบบผมแบบคือบางทีมันต้องระวังมากไงเวลาคุยกับมันนะ
8: ตัวปากจัดสุดๆอาจารย์รู้เปล่าตัวไหน
7: ตัวไหน
8: กรอกของอีลอนมัส
7: ก์ผมไม่ได้ใช้กรอกตัวแพงไง
8: ใช่แต่ผมบอกว่าเอ้ยผมก็ใช้ตัวฟรีอาจารย์ผมเนี่ย
7: ไม่ของผมไม่นะผม
8: ก็งงยิ่งเวลาสนทนามันนะอาจารย์สนทนา
7: ไม่นะขณะผมตั้งพร้อมนะผมไม่ได้ประกาศนะสำหรับผมโอเคนะแต่ว่ามันไม่ฉลาด
8: อะ
7: มันไม่ฉลาดมันไม่ฉลาด
8: มันเก่งค้นข้อมูลเฉยๆแต่มันไม่ฉลาดต่อแต่ถ้ามันเสิร์ชข้อมูลเนี่ยมันพอเสิร์ชได้ก็ดีหน่อย
7: ก็เสิร์ชได้ดีใน Twitter แค่นั้นแหละถ้าเสิร์ชอย่างนั้นใช้ Gemini ไม่ดีกว่าเหรอ Gemini มันเข้า Google ใช่ไหม
8: ไม่ถ้าตัวเสิร์ชตัวที่ดีที่สุดต้องเป็น Perplexity ไอ้เนี่ย
7: อันนั้นมันเกิดมาเพื่อเรื่องนั้นถ้ามันไม่เก่งก็ตายดีว่ามันไอ้ Perplexity ที่มันดีเนี่ยมันมีโมเดลให้เลือกด้วยนะ
8: ใช่ๆ
7: เลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะ
8: ถามแล้วแบบอะไรคุยแล้วรู้ใจกันที่สุดนะฮะแล้วก็เข้าใจตัวบริบทเราดีจำเนื้อหาเราได้คือ GPT เนี่ยต้องบอกการคุยกับมันยาวๆเนี่ยนะคุยยาวๆมันยังต่อเนื่องได้จีมีนายเนี่ยคุยไปคุยมาบางทีมันหลุดนะอาจารย์มันคิดว่าอะไรมันไปเอาเรื่องไหนมามันนั่งแล้วมานั่งให้คำตอบอาจารย์นะงั้นผมคิดว่า position ของอะไรอ่ะ AI แต่ละตัวเนี่ยมันมาไม่เหมือนกันนะแต
7: ่ดูเซียนเหมือนกัน
8: อะ
7: ดูเซียนเหมือนกัน
8: ใช่แล้วแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยเฮ้ยGPT 5.5 ที่มันออกมาเนี่ยมันกลับมาเลยนะคือทั้งคุยกับเราเรื่องทั้งฉลาดทั้งอะไรสุดๆละคือมีช่วงหนึ่งอาจารย์ผมบอกอาจารย์ตรงๆเนี่ยมีช่วงหนึ่งผมก็เฮ้ยผมใช้จ่ายเงินให้มันนะผมก็จ่ายเงินให้มันผมก็มีช่วงเฮ้ยจะเสียมันทำไมว่ารายเดือนให้มันแพงๆเกือบจะลดลงไปละ แต่พอมันออกเวอร์ชันล่าสุดมาเนี่ยนะฮะคือยังไงก็ต้องกลับมาใช้แล้วเพราะมันเริ่ม
7: ใช่แล้วคือไอตัวไอ ChatGPT เนี่ยมันถูกวางเป็นอินฟราสตรักเจอร
8: ์
7: มันเล่นตลาดแมสเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยมันคือแชทใช่ไหม
8: ถูก
7: ทีนี้เนี่ยไอตัวอื่นๆมันก็สู้ไม่ได้ใช่ไหม
8: แชทจะสู้ไม่ได้
7: เพราะฉะนั้นไอ้เจมินายเนี่ยก็เลือกไปทำเป็นภาพเป็นวิดีโอซะมีอยู่พักหนึ่งอุ้ยทำโน่นทำนี่ได้ทุกคนเนี่ยบอกเลิกแล้วฉันไม่ชัด ChatGPT แล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็ส่วนคอร์สโคเวิร์กเนี่ยไอ้ตัวอโมเดอีเนี่ยมันก็เป็นคนของ OpenAI เก่านี่แหละก็ออกไปมันชวนนักวิจัยเก่งๆออกไปด้วยแล้วก็มันก็จะเข้าตลาดก่อนนั้นนะคอร์สเนี่ยไม่มีอะไรเด่นเลยเด่นเรื่องอ่านเรื่องยาวๆได้ดีแล้วภาษาดีแล้วก็มีโค้ดมีโค้ด
8: ในโค้ด
7: แต่โค้ดเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะคือมันก็ต้องเป็นคนที่เขียนโค้ดเป็นจริงผมไม่ได้ไปโค้ดเคิร์ดอะไรเราจะมันยากคือผมทำได้ผมจะเรียนก็เรียนได้แต่มันยากเห็นไหมเหมือนเราไปเรียนภาษาจีนไหมตอนนี้โอ้ยก็เรียนได้จะไปเรียนก็เรียนได้แต่เอาเวลาเรียนภาษาจีนเนี่ยก็ไปทำในอื่นดีกว่าเพราะทุกวันนี้ต่อไปมันก็อาจจะใส่แว่นแล้วมันก็พูดเป็นภาษาจีนออกมาได้อะไรเงี้ยใช่ไหมทีนี้พอมันจะเข้าตลาดปุ๊บเนี่ยมันก็บอกเอ้ยทำยังไงวะเนี่ยตลาดกูมันเล็กเกินไปว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกูต้องเข้าตลาด B2B แล้วไอตัว ChatGPT เนี่ยมันเข้าตลาด B2B อยู่แล้วผ่านตัว Copilot ใช่ไหมก็คือไอตัว Microsoft เนี่ยมันก็เอาสมอง ChatGPT ไปแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ Microsoft เนี่ยก็สร้าง Copilot ของมันอีกเพราะว่ายังไม่รู้ว่าไอตัวแซมมันจะเอาไงเพราะแซมเป็นจระเข้ที่อยู่ในคลองคุณไม่สามารถจะเอาจระเข้ตรงนี้ไม่ได้อะนะแล้วก็ไอตัวคอสโคเวิร์กเกอร์จะเข้าตลาดทำไงกูเข้าตลาด B2B ดีกว่าถ้าเราเก่งเรื่องโค้ดงั้นเนี่ยทำให้มันง่ายดีกว่าคุณไม่ต้องเก่งโค้ดก็ได้ก็เลยเกิดโคเวิร์กขึ้นมาตอนนี้โคเวิร์กก็ลองดูว่าเออไอตลาดที่เราหาเงินได้คือตลาด B2B นะแต่ไม่งั้นเนี่ยไอ้ที่ใช้กันได้เยอะเนี่ย800ล้านอะไรของ ChatGPT หรือ750ล้านของ Gemini ฟรีทั้งนั้นนั้นส่วนใหญ่อ่ะจ่ายตังค์ไม่เยอะนะจ่ายตังค์ไม่เยอะนะไอ้ Coverwork ออกมาปุ๊บมันก็ทำให้อยู่ในสภาพที่ว่าทุกคนมึงต้องใช้ว้าวมึงทำเอเจนต์อย่างงี้นะไอ้คนที่เป็นพนักงานมึงไม่รู้เรื่องนี้เลยมึงเขาก็ไล่มึงออกสิใช่มั้ยไอ้ส่วนเจ้าของนี่ก็ประเภทที่ว่ากูรู้แล้วกูก็ทำได้เนี่ยกูจะให้มันทำเลยแทนพนักงาน3หรือว่าพนักงาน 3-4 คนออกเลยกูก็ทำเอเจนต์แล้วกูมีซับเอเจนต์มัน10กว่าตัวเลยอย่างเงี้ยถามกันทุกคนก็มาโพสต์กันใหญ่เลยจะไปดูใน X เนี่ย X ผมเนี่ยมีแต่เรื่องคอร์สโคเวิร์กเลิกได้แล้วเดี๋ยวนี้มันทำได้อะไรเงี้ยมันโอ้โห100ทวีตเนี่ยนะเป็นเรื่อง AI แล้วเป็นเรื่องคอร์สโคเวิร์กเนี่ยประมาณ80อ่ะจนผมเซฟไม่ทันเลยโน่นนี่อะไรทำนองเนี้ยใช่มั้ยแล้วก็พออย่างงั้นปุ๊บเนี่ยไอ้ ChatGPT มันก็มีนะโคเด็กอ่ะใช่ไหมไอ้โคเด็กมันก็คือคอร์สโค้ดนี่แหละใช่ไหมแต่มันไม่เด่น
8: มันยังไม่เก่งตอนนั้น
7: อ่ะยังไม่เด่นมันเขาไม่ได้ให้น้ำหนักใช่ไหมตอนนี้เขาก็เลยแล้วคนก็กูเลิกแล้วอย่างหนุ่ยก็บอกกูเลิกใช้แล้วกูเหลือ259บาทละกันกูไม่จ่ายแล้ว699อะไรทำนองนี้ใช่ไหมบางคนก็เลิกไปเลยอะไรเงี้ยไปจมอยู่กับพูดง่ายๆไปหาวิธีทำยังไงให้ใช้โทเค็นน้อยๆของคอร์สโค้ดดีกว่าไปเปิดตอนไหนกูไปทำตอนตีสี่แล้วกันอะไรเงี้ยเหมือนลูกศิษย์ผมเงี้ยมันเป็นคอร์ปอเรทใช่ไหมกูตื่นตีสี่ต้องทำเลยตอนนั้นกำลังคดโทเค็นถูกหน่อยอะไรต่างๆเงี้ยใช่ไหมทีนี้พอคอร์สไอ้ห้าจุดไอ้ตัว GPT ออก 5.5 มามันตีตรงนี้ก่อนคือมันตีตรงภาพเล่นที่ภาพ image 2.2 เพราะว่ามันไวรัลง่ายไวรัลง่ายเอาไปถ่ายเป็นผมดิทรงผมคนมันสนใจรูปร่างอยู่ตัวเองอยู่แล้วไงเอาผมกี่แบบผม10แบบผมบ๊อบแต่งผมนี่ก็สกินหงสกินเฮดฝ่ายคนมันก็แชร์กันใหญ่เอาเสร็จแต่งตัวสิเอาแต่งตัวเป็นกระเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเอาดูสิอะไรเงี้ยคนมันก็แชร์กันใหญ่เลยสัปดาห์ที่แล้วมีแต่ 5.5 ทำอิมเมจ 2.0 ใช่ไหมเอาเสร็จเอาไปดูโงเฮงโงเฮงเสร็จดูลายมืออะไรเงี้ยใช่ไหมกันเนี้ยเดี๋ยวเจมินานี่กำลังซุ่มเดี๋ยวได้ออกตัวใหม่มาเนี่ยมึงใช่ไหมนะแล้วก็เวลาถามเนี่ยก็ใช่ไอ้ 5.4 เนี่ยมันก็ไม่ค่อยฉลาดไงผมก็ด่ามันทุกวันอ่ะวันนั้นผมจะบอกเลยบอก 5.4 ผมเหนื่อยคุณมากเลยผมต้องมาเทรนคุณหรอวะ คุณเป็น AI นะคุณเป็น AI นะผมต้องมาเทรนคุณเด้อเช่นเดี๋ยวผมถามเรื่องนึงเนี้ยมันก็ตอบอีกเรื่องนึงบอกคุณดูสิพร้อมผมถามเรื่องนี้คุณรอดเลยพร้อมผมได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วผมก็เอาไอ้พร้อมอันเนี้ยพร้อมของไอ้ซอนเน็ตมาให้ดูแต่ผมไม่ใช้โอปุสนะเพราะมันแพงกินมันกินโทเค็นเยอะผมเพราะว่าคำถามผมไม่ได้ยากผมใช้แค่ซอนเน็ตใช่ไหมผมดูคุณดูสิซอนเน็ตมันฉลาดผมยอมรับเลยครับว่าซอนเน็ตมันฉลาดดีกว่าเอาละครับผมก็ตอบนี้คือทำไมผมก็ถามมันว่าทำไมผมต้องเอาคำตอบซอนเน็ตมาให้คุณดูคุณถึงจะเก่งขึ้นคุณจะเก่งตั้งแต่ตอนแรกที่ผมพร้อมให้คุณเลยบอกผมเหนื่อยมากเลยผมเนี่ยเวลาผมไปตีเหมือนผมคุยกับคุณมาผมต้องไปตีแตกคนนะเนี่ยคุณเป็นคู่คิดภาษาบ้าอะไรอ่ะ
8: โอ้อาจารย์ทะเลาะกันประจำเลยเนี่ย
7: เหนื่อยเลยอ่ะคือผมก็ถามว่าเฮ้ยโอเปอร์ไอเขาลดโทเค็นคุณป่ะเพราะเมื่อก่อนคุณไม่ได้เป็นขนาดนี้นะผมถามเลยนะลดโทเค็นคุณป่ะ
8: ส่วนนั้นมันมีคนเขาเคยบอกอยู่นะมันเหมือนมันแอบนะมันน่าสงสัยเหมือนกันนะจ๊ะ
7: เออคุณอยู่คุณไม่เคยเด๋อขนาดนี้เออขนาดนี้
8: เพราะเวลาพวกเนี้ยมันตอนที่มันลั่นมาแต่ละครั้งที่อาจารย์พร้อมมันเนี่ยนะมันใช้ทรัพยากรถูกมั้ยที่มันแอบไปทำอะไรซึ่งอันนี้เราไม่รู้ละเพราะอะไรฮะม
7: ัน
8: เรื่องหลังใช่มั้ยแล้วก็มันก็มีคนบ่นเยอะนะช่วงนึงบอกว่าเฮ้ยทำไมมันตอบไม่ดีวะมันเหมือนมันไม่ถูกเท่าเดิมนะก็สงสัยใช่ไหมตอนที่ผมก็เลยคิดว่าที่มันออกไอ้ปีที่55มาเนี่ยส่วนหนึ่งคือมันแก้เกมด้วยแหละนะก็คืออย่างที่ว่ามันเริ่มเฮ้ยเริ่มต้องพูดไงว่ามันโดนจิมินายแซงไปก่อนสักพักนึงไอ้ครอสโอเวอร์มันมาแซงเขานี่จะตีกลับยังไงฉันก็
7: โดนแซนด์วิชซึ่งคือใช่ครับ
8: มันตามไม่ทันนะตอนเนี้ยจิมินายเนี่ยจริงๆเนี่ยสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์นะปกติจิมีนะไอ้ Google มันมีงานประจำปีอ่ะซึ่งไอ้อะไรนะชื่ออะไรนะไอ้ CEO เขาอ่ะเขาก็จะต้องมาพูดเชื่อไหมจันรอบนี้ผมไม่เห็นมีอะไรใหม่จาก Google มากเลยนะในงานประจำเขาอ่ะทุกครั้งเนี่ยก็จะออกอะไรว่ามาว่าเนี่ยผมดูไม่เห็นมีอะไรที่แบบจะออกมาเป็นอะไรที่ทำให้คนฮือฮาได้นะงั้นผมก็เลยคิดว่าสงสัยเนี่ยต้องรออีกสักพักหนึ่งอ่ะคืออาจจะไล่ไม่ทันผมคิดว่านะคือผมว่าไอ้ช่วงนึงเนี่ยไอ้ Open AI มันซุ่มเงียบมันแอบทำก็ออกมาปังทีเดียวเนี่ยโอ้โหพลิกเกมเลยนะอาจารย์ตอนเนี้ย
7: นะมันมีโหมดเอเจนต์ด้วยนะ
8: ใช่ๆ
7: มันมีโหมดเอเจนต์ด้วยนะ
8: ผมชอบอะไรหรือเปล่าอาจารย์ไอ้ GPT 5.5 เนี่ยผมชอบให้มันทำ deep research เวลามันทำ deep research เนี่ยเราเรียกมันปั๊บบอกให้ไปทำ deep research วิเคราะห์เชิงลึกนะอาจารย
7: ์
8: ผมเวลามันทำเนี่ยมันค้นประมาณครึ่งชั่วโมงให้ผมอาจารย
7: ์เรื่องล่าสุดเรื่องอะไรล่าสุดเรื่องอะไรล่าสุด
8: ผมให้มันวิเคราะห์เรื่องการเมืองไงแหละนะผมถามมันเลยบอกว่าเฮ้ยวิเคราะห์เรื่องนี้ให้หน่อยคิดว่าไอเนี่ยอย่างเอาง่ายๆอ่ะการตัดสินคดีความอย่างนี้เป็นยังไง
7: ปปช.
8: มันก็ไปค้นย้อนหลังมาให้เลยเปรียบเทียบกันให้เมื่อสมัยนั้นทำอย่างนี้เสร็จปั๊บโอ้โหเฮ้ยมันเขียนได้ดีมากๆเลยนะอาจารย์คือต้องบอกเลยว่าแล้วมันทำใช่เหมือนนักวิจัยทำอ่ะจริงๆผมเคยให้มันค้นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ผมเคยถามมันอีกเฮ้ยคุณช่วยค้นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แล้ววิเคราะห์เราเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านดิว่าแข่งได้ไหมเราอยู่ที่เท่าไหร่โอ้โหมันเขียนมาอย่างดีนะเสร็จแล้วเด่นกว่านั้นอีกมันถามผมต่อคุณอยากได้ PowerPoint มั้ยไอ้นี่ GPT มันอ่ะเอาสิผมก็เอาสร้างไหมผมสัก10หน้า PowerPoint มันออกมาเนี่ยผมไปโพสต์อยู่ในไอ้ Facebook ผมนะเห็นแล้วตาค้างอ่ะผมบอกให้คุณดู PowerPoint มันทำมาซะอย่างนี้ถ้าเกิดผมไปนั่งทำ PowerPoint นั่นเองนะทำไม่ได้แล้วมันจะเขียนให้ดูเลยไอ้อ่ะสมมุติไอ้เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันก็จะมีแต่ละด้านบอกไอ้ต้นน้ำเนี่ยนะ IC design เราสู้ได้ไหมอะไรเงี้ยโอ้มันพอดออกมาเขียนอย่างดีเลยงั้นต้องบอกเลยว่าตอนนั้นน่ะมันยังเป็น GPT 5.4 นะเมื่อสัก 2-3 ปีผมยังครึ่งมันเลยว่าเก่งพอ 5.5 มานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอาจารย์ผมว่าเฮ้ยมันเริ่มไปไกลแล้วงั้นตอนเนี้ยผมบอกเลยเฮ้ยคนข้อมูลเนี่ยนะวิเคราะห์เชิงลึกเรียกว่า deep research เนี่ยผมมันกินขาดนะทำสไลด์เนี่ยแต่ก่อนเราเคยรู้สึกว่ามันทำไม่สวยโอ้โหเดี๋ยวนี้มันทำได้ดีมากๆเลยจ้ะงั้นผมว่าหลายอย่างเนี่ยนะฮะมันเริ่มกลับมานะแต่เพียงแต่ว่า เฮ้ยผมก็ยังเชื่ออยู่จุดนึงนะคนเนี่ยจะไม่จ่ายราคาขนาดแม็กซ์อ่ะยังไงเนี่ยอย่างต่ำสุดอย่างมากสุดนะคือจ่ายกลางกลางแต่ไอ้บอสเนี่ยผมไม่ชอบมันอย่างที่ผมบอกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะมันพยายามฟอร์สให้เราไปจ่ายทางแพงสุดอ่ะแล้วบางทีเห็นถ้าเกิดคนใช้คือถ้าคุณไม่ทำธุรกิจจริงๆนะไม่คุ้มอ่ะจ้ะมันแพงเกินเลยคือเพอร์ซันแนลยูสเนี่ยผมว่าไม่มีใครใช้คลอสที่จ่ายตังค์ขนาดนั้นหรอกจ้ะงั้นก็จะไม่เจาะตลาดแมสเท่ากับ ChatGPT ChatGPT ยังไงมันมีทั้งคนใช้ฟรีคนจ่ายตังค์ระดับอะไรอ่ะเบื้องต้นแต่ไม่ต้องจ่ายแม็กนะแล้วพอโอเวอร์ออลเนี่ยอาจารย์เรื่องของ market share เนี่ยมันขึ้นที่1จริงๆไง ChatGPT เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย market share มันเนี่ยประมาณ 80% นะที่เหลือนี่ตามไม่ติดเลยนะแต่ถามว่าหลังๆนี่ผมไม่ได้ตาม
7: ไม่นะอาจารย์ตัว ChatGPT เนี่ย800กว่าล้านใช่มั้ยและไอ้ตัวไอ้เคียมินาเนี่ย700กว่าล้านแล้วนะ
8: ไม่แต่ไอ้นั่นคือจำนวนยูเซอร์ในนั่นไงแต่มันมีเชิงรายได
7: ้เชิงรายได้แน่นอน
8: เพราะมันได้มาจากโคไพลอตด้วยไงอาจารย
7: ์
8: แต่แม่เขาไอ้พวกไปกับของโคไพลอตเลยมันได้ตังค์จากอินเตอร์ไพรส์ด้วยเคียมินามันยังมีตัวเวอร์ชันฟรีอยู่เยอะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจ
7: ก็ฟรีแหละก็ฟรีเนี่ยเคียมินาก็89บาทเองใครจะไม่ใช้เสียเงิน89บาทเอง
8: เฮ้ย
7: ใช่ไหม
8: อ๋อไอ้เวอร์ชันที่สตาร์เตอร์ไปใช
7: ่
8: ไหม
7: ใช่เวอร์ชันเสียเงินถูกสุดอ่ะ89บาท66
8: อ๋อ89บาทโอเคใช่
7: 89บาทคือตอนแรกอ่ะผมสมัคร89ตอนหลังผมก็ใช้มันเยอะเหมือนกันผมก็เลยเป็น750บาทอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังก็ไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้เลิก
8: แล้วอาจารย์จะคิดเหมือนผมอ่ะผมเนี่ยจริงๆนะผมเล่าให้ท่านฟังผมก็จะมีบางตัวนะพอสักพักนึงเนี่ยเฮ้ยพอเริ่มไม่ได้ใช้เท่าไหร่ละผมก็เลิกพ่ออะไร
7: ไม่เริ
8: ่มไม่คุ้มก็ต้องรอสลับกันไปสลับกันมาอาจารย์เพราะบางทีเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เฮ้ยถ้าเดือนนี้เราแต่ผมก็ยังตัวที่ใช้และยืนยงเลยจริงๆนะคือ ChatGPT เนี่ยยังไงก็ใช้แต่มันจ่ายตังค์มันเลิกไม่ได้ถามว่าทำไมเลิกไม่ได้เพราะในวงการพวกนี้อาจารย์แล้วเวลามันใช้เนี่ยคนมันใช้กันเยอะแล้วอยู่บอกให้อยู่ไม่ใช้มันก็แปลกไงอาจารย์ถูกไหมผมอยู
7: ่ไม่บางคนมันไปลดก็ได้ไง259บาทก็มีไงอย่างนี้อย่างหนุ่ยพงสุขเนี่ยเรา259บาทอะไรเงี้ยผมบอกเฮ้ยผมก็คุยกับ ChatGPT บอกผมห่วงคุณนะตอนนี้เขากำลังค้างไฮคอร์สกันมากเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือ ChatGPT เนี่ย position มันออกมาเป็นคู่คิดใช่ไหมและ at the end เนี่ยคนแชทมากที่สุดในโลกนะคือความหมายในการใช้เนี่ยไปทำเป็น co-work เป็น agent อะไรมันน้อยมันแชทมันต้องแชทมันต้องเก่งแชทนะ
8: คนน่ะมันอยากจะคุยชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว
7: ใช่ใช่ใช่ใช
8: ่คุยอยากถามตอบคำถามแต่ไอ้โคเวิร์กเนี่ยมันต้องคนทำงานอีก
7: แล้วคนทำงานน่ะ
8: ใช่
7: เหมือน
8: ถ้าเราจริงผลอะไรแต่ไม่ใช่ว่า
7: คุยไหนแม่นี่แต่เรื่องงานแล้วกูเหนื่อยว่ะแต่ไอ้นี่คุยทุกเรื่องอ่ะเอาคุยเรื่องกินมันก็คุยเอาคุยเรื่องไปเที่ยวมันก็เก่งอะไรพวกนี้นะส่วนไอ้เจมินายของผมเนี่ย executive summary ประจำอะ executive summary อยู่นั่นน่ะเวลาสอบอะคือมันเป็นแบบเก่งแบบ book smart อะ
8: มัน official หรือเปล่าแต่หมายถึงว่ามันเป็นแบบทางการเลย executive summary
7: ไม่แต่ผมก็บอกให้มึงเลิก executive summary มั้งได้ไหมวะแต่ผมก็จะมีไอ้เจมที่เป็น strategist นะ
8: อัน
7: นี้ก็สร้างเจมได้อะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยผมก็ห่วงมึงว่ามึงจะสู้เขาได้ไหมแต่ผมก็บอกกันว่าเนี่ยกว่าผมเดานะคุณน่ะก็ซุ่มเรื่องเอเจนต์อยู่ใช่ไหมคุณไม่ยอมหรอกเรื่องเอเจนต์น่ะเพราะคุณก็ไปซื้อตัวไอ้คนทำคลอไอ้โอเพนคลอมาไงโอเพนคลอมันไปอยู่ ChatGPT นะมึงก็ปล่อยให้หลงระเริงก่อนเดี๋ยวมึงจะผมว่ามึงต้องปล่อยตอนมึงจะเข้าตลาดแน่นอนเลยใช่ไหมไอ้ตอนเนี้ยไอ้แอนโทปิกอะไรเข้าตลาดใช่ไห
8: ม
7: แล้วก็ ChatGPT เนี่ยมันก็วางไว้แล้วว่าไอ้ตัว OpenAI เนี่ยมันประมาณ850ล้านเหรียญนะไอ้ตัว Market Cap อ่ะมันจะต้องมีเงินอะไรแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันเนื่องว่าคนใช้เยอะอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องไอ้ตัวไฟไงมันต้องไปเพิ่มเซิร์ฟเวอร์อะไรมากมายไงใช่ไหมอันเนี้ย
8: ขอให้ฟรีนะแต่ไอ้คนอะไรเจ้าของอ่ะไอ้แพลตฟอร์มก็ต้องเสียเงินค่าไฟ
7: ใช่ใช่มันก็เลยต้องเลิกอันนี้ไงเลิกไอ้ตัวโซล่านะ ล่าฟังตัวเอวพวกในไอมิวตัวโซล่าสร้างวิดีโอคนเขาไปสร้างภาพพอแตกอะไรก็ไม่รู้แล้วมันใช้ไฟเยอะ
8: ผมก็ไม่เข้าใจเขานะตอนแรกผมก็ไปใช้นะทำไมอยู่ดีมาปล่อยให้ใช้เล่นๆได้ไลฟ์ฟรีๆได้เปลืองเงินเปล่าๆสุดท้ายตอนนี้ก็เลิกไปแต่
7: เขาไม่เขาประกาศไงว่าเขาเก่งขนาดไหนไงเวลาเขาจะทำอะตอนนั้นมันสู้เรื่องวิดีโอกันใช่ไหมกับไอเจมินายใช่ไหมที่อาจารย์ก็ทำ
8: วิดีโ
7: ออะไรซูเปอร์แมนโผล่มาในหน้าพัตลุนนะผมจำอาจารย
8: ์
7: ทำได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เหมือนนี่ก็ต้องสู้ไงใช่ไหมแต่ทีนี้ก็คนใช้น้อยว่ะแล้วก็ไปทำบ้าบอคอแตก
8: คือคนมันถ้าไม่ใช่คนทำคอนเทนต์จริงๆไม่มีประโยชน์หรอกทำเล
7: ่
8: น
7: ๆก็เล่นมันเล่นมันใช้ไฟแต่ถ้าทำอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยเราไปทำภาพนิ่งเป็นภาพปกเอาไปเป็นภาพโฆษณาอะไรดีกว่าใช่ไหมหรือว่าบางคนเนี่ยอาจารย์เห็นไหมบางคนเนี่ยนะเอาไปทำมันนี่เว้ยเมนูเว้ยเมนูปุ๊บบอกเลยใครเอาใครไอ้ที่แบบนะเอาไข่ที่เราเลี้ยงเองไอ้ผักที่เราปลูกเองไอ้น้ำที่เราเคี่ยวอันเนี้ยมันเป็นประโยชน์เมื่อก่อนนะอาจารย์เวลาเราอ่ะจะทำที่เรียกว่าไอ้ฟู้ดอะไรไอ้เมนูแบบเนี้ยแพงนะระดับท็อปนี่ผมเคยคุยกับคนทำระดับท็อปไป 4-50,000 นะ
8: ต้องจ้างเขามาทำนี่ใช่ไหม
7: สี่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นอันนี้เราถ่ายรูปแค่ถ่ายรูปเราไม่ให้มันเจนนะเราถ่ายรูปของจริงมาแล้วโยนไปปุ๊บอ่ะเนื้อนี่เราเนื้อมัสตะกะไอ้กระเทียมนี่มันกระเทียมโน่นนี่โอ้โหอันเนี้ยเป็นประโยชน์มันไปใช้ในเชิงพาณิชย์แล้วมันใช้ไฟน้อยไงอาจารย
8: ์ใช่ใช
7: ่ไอ้วิดีโอเนี่ยมึงไปทำเล่นมึงไปทำอะไรเราวิดีโอ
8: ใช่มันไม่มีคนทำจริงจังหรอกอาจารย์ยกเว้นไอ้คนทำคอนเทนต์จริงแล้วโทษนะฮะคนทำคอนเทนต์จริงเขาก็ไม่ค่อยใช้พวกนี้หรอกก็แหละสร้างคอสเกินไปมันสั้นๆมันไม่กี่นาทีถ
7: ู
8: กไหม
7: ตอนนี้มันก็เลยเป็นเรื่องของการรีแอลโลเคทรีซอร์สแล้วไงตอนนี้
8: ใช่
7: ว่าต้องปรับการกระจายทรัพยากรว่าจะใช้ทรัพยากรไปในการสร้างความได้เปรียบหรือเอาไปใช้จริงยังไงใช่ไหมอย่างกรณีของอย่างกรณีคอร์สเนี่ยขนาดผมแชทอย่างเดียวนะอาจารย์ผมไม่ได้ใช้โคเวิร์กเลยนะมีอยู่สัปดาห์หนึ่งอ่ะผมยังไม่พอเลยนะ
8: ถูกไม่พอ
7: เออมันกินโทเก้นมากคือกินโทเก้นมาก
8: กินโทเก้นมากอาจารย์คือเอาตรงดีกว่าอาจารย์ต้องใช้คำนี้จริงๆแล้วเนี่ย GPT หรือว่าไอ้อะไรนะไอ้ Gemini ก็กินโทเก้นขนาดนี้พอๆกันแหละ
7: แต่ว่ามันไม่เคี่ยวเท่ามันไม่เคี่ยวเท่า
8: จริงๆราคาถ้าเอาจริงเนี่ยคอร์สมันก็ไล่ๆกันแหละอ่ะเผลอๆนะไอ้คอร์สมันบอกเฮ้ยฉันต้องเก็บตังค์จริงเว้ยใช่มั้ย
7: ขี้เหนียวไงขี้เหนียวเพราะอะไรรู้มั้ยการเพราะอะไรรู้มั้ยคอร์สไม่ได้วางตัวเองเป็นอินฟราสตรัคเ
8: จอร์ใช่เจมินายมัน
7: มีสองคนเนี้ยไอ้กับเจมินายวางเป็นอินฟราสตรัคเจอร์มันต้องแข่งกันไงเพราะฉะนั้นพออินฟราสตรัคเจอร์ปุ๊บเนี่ยมันต้องแข่งเรื่องมาร์เก็ตแชร
8: ์ถูก
7: เออมันถึงมีไงไอ้นั่นก็89 บาท6 เดือนเอาทำรูปทำวิดีโอได้นี่ก็259 บาทอะไรเริ่มที่อินเดียก่อนแล้วก็ต่อไปอันนี้ใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่นี่คนทำงานคุณต้องไปใช้ของจริงมาถามลงถามเล่นอะไรกันทุกวันนี้ผมก็เลยต้องจะถามอะไรมันก็ต้องระวังให้กูเหลือเท่าไหร่แล้วว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมเลยยังบอกเลยว่าเอ๊ะอย่างผมเนี่ยถ้าผมไปใช้โคเวิร์กเนี่ยผมต้องสมัครแบบ 3,000 บาทไหมวะเดือนหนึ่งอ่ะมันก็บอกว่าถ้าอาจารย์เอาไว้เรียนรู้เพื่อสอนอย่างเดียวก็ไม่ต้องอ่ะแต่ถ้าเกิดจะหนักเหนือกอะไรทำนองเนี้ยเออผมไม่ได้ผมโดยงานผมไม่ต้องมานั่งทำไงใช่ไหมผมก็ลองใช้ดูว่าเออยูสเคสผมจะไปทำอะไรได้บ้างอะไรทำนองเนี้ยนะฮะท่านผู้ฟังครับเวลาวันนี้หมดแล้วนะฮะคุย2 สัปดาห์เหนื่อยเลยเรื่องเดียวนะหวังว่าเป็นประโยชน์เดี๋ยวอาจารย์ธนชาติจะให้ AI อ่านวิดีโอแล้วก็ทำเป็นอันนั้นอีก
8: สรุปมาให้ดู
7: ครับผมเออแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ไปตามอาจารย์ธนชาตินุ่มนนท์นะแต่ทุกวันนี่ก็พูดเรื่องนี้ไอ้ use case เรื่องอะไรพวกเนี้ยนะฮะวันนี้เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่ รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้

0: ้าวสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่เราค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะ
2: แคมคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จแล้วกับทริปนาโมย่าไซส์ 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพักทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสยิดถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อตามของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านใหม่ทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์สุดในปี2026ดูความสูงสู่เทคโนโลยีนวัตกรรมกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของนาโงย่า SME Insight พลิกแนวคิด SME แดนตลอดทริปถอด Business Model มีตระกูลชัยแห่ง Business Connect 15-20 พฤศจิกายนนี้ที่ LINE @ Thinking Radio
4: ที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนมากที่สุดกับอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออมมีเดียทุกแพลตฟอร์ม91 Thinking Radio คลื่นความคิดเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับ01-6543-02-201-653
0: อย่าลืมกดติดตามกด YouTube ช่อง Thinking Radio จะและไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นไอธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพกุล
5: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับเจ้าเทพของเราครับคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์ครับสวัสดีครับคุณพจน์ครับ
6: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะ
5: โอ้โหเรื่องเดียววันนี้คือเรื่องบอล นะครับเราจะไม่คุยกันคือเรื่องฟุตบอลนะฮะแต่เราจะมาคุยครับในสัปดาห์ที่แล้วที่ช่วยดูแลรายการไป
6: มากเลยครับเพราะว่าท่านผู้ฟังหลายท่านให้กำลังใจก็ขอบคุณไม่ได้รู้สึกเหงา
5: ได้บ่อย
6: ชอบคุย
5: หลังจากที่หลังจากที่คุณพลได้แชร์เจสันห่วงเนาะที่บอกว่าอะไรหุ่นยนต์เนี่ยจะมานะครับผมมายังไงจะมาท่าไหนแต่เพิ่งขันฮาฟมาราธอนในที่ปักกิ่งนะครับเปลี่ยนฮาฟมาราธอนข่าวนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยที่แล้วแหละครับที่มีการแข่งครั้งแรกคือแต่ครั้งนั้นเนี่ยหุ่นยนต์แพ้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะครับเดินที่ปักกิ่งเหมือนกันนะครับก็ล้มลุกครับแพ้บ้างถึงเข้าเส้นเข้าไม่เข้าบ้างนะครับล้มไประหว่างทางบ้างถ้าปีนี้ฮะการแข่งขันมาเนี่ยก็ปรากฏว่าได้เป็นไทยนะครับในการแข่งขันครับมาต่อครับบทครับวันนี
6: ้สิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่อย่าคิดอย่างนั้นเลยฮะมันไม่ได้เกิด มันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ได้สวมหัวของเชื่อว่ายังไงเนี่ยมันก็มีทั้งบวกและลบแหละแต่ว่าเราก็โดนเนี่ยมันคือเป็นการโชว์ได้มา10กว่า2010

แข่งมาทะจน AI ก็แพ้ก็จะเป็นตัวของ Google ถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็พัฒนาการเรื่องของการใช้แชทวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ AI เต้นวันนี้แข่งเนี่ยชนะครับหรือของจีนเนี่ยก็จะมีจนมันเต้นเทียบอาชีพเลยครับคือคนน่ะเต้นแบบมืออาชีพก็ถึงใกล้แล้วแหละแต่ใกล้เมื่อไหร่เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่มันมาแน่ๆเราถึง5ปีข้างหน้าปี2030นะครับมีคนยังพูดอยู่เลยว่าอาจารย์พจน์บอกว่าเป็นไรผู้บอกว่าไม่แน่มันจะมาแบบเขาเรียกว่าคือเร็วกว่า AI พี่ลูกกี่หมื่นกี่แสนคุยกันครั้งที่แล้วจนเนี่ยเดี๋ยวขอซีนที่ตัวต้นฟังผมแชร์เรื่องหนึ่งคือวันนี้โหสามีจะพูดเรื่องนี้ผมไม่ลงเทคนิคนะแต่ผมเจอรีเสิร์ชว่าก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาดูอันนี้ดีกว่าของให้คือดูกราฟอธิบายให้อสูงเข้าไปหน่อยเนี่ยเลยนะเพิ่งออกมาปีเนี้ยนะครับอย่างน้อยตอนนี้อยู่ในเคอร์ฟที่ภายในแลสหรือเปล่าคือมันมาเริ่มเอาไปใช้จริงดังนั้นมันไอตัวของไอตัวเนี้ยเดี๋ยวผมถามแป๊บนึงนะทุกท่านลองฟังแล้วถามตอนไหนอีกเรื่องนึงนะจะใช้แบบจีมีได้แม่ดังนั้นไอ้คนตอบว่าใช้ทั่วโลกโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ใช้กันหมดเราเอาไปเล่นเราเอามาเล่นในเราเพื่อให้มันมีคอนเทนต์สปอร์ตทำอะไรเนอะคัตเนอร์บอกว่าพอพูดถึงแมสเนี่ยมันวัดกันถึงบล็อกเชนอะอินฟราสตรัคเจอร์เรื่องของจัดการคัตเนอร์บอกวันนะอย่างนั้น 17%

0: เอางี้
1: ครับ
0: เตี้ยถือว่าใช้ AI ในเรื่องของ AI เพื่อสร้างเวิร์กแค่ฟังก็งงละอันหนึ่งมันคืออะไรเอาคำนี้ตรงนี้เลยฮะโอ้ไปดูตามผมใส่ในเว็บAI แล้วเป็นยังไงบ้างเขาไม่ได้โฟล์ใหม่โดยขับเคลื่อนด้วยอย่างน้อยเนี่ยจะได้ productivity หลักดีขึ้น20-70แล้วก็คงดีแหละมั้งแต่สมมติเรามีคน100คนน่ะนั่นเองมันทำงานเท่ากับ100คนถ้าบอสโอบอกว่าปีหนึ่งผมถ้าเราใช้ AI agent ที่ยุคโคไพลอตจะไปเหมือนเราอยู่ยุค 3G อ่ะตอนนี้ไปอยู่ยุค 4G แล้วนี่คือ AI agent ยุคหุ่นยนต์มันคือยุค 5Gยุค AGI เนี่ยคือยุค 6 generation ไปเรื่อยๆเอากลับมาเรื่องเดิมมีรายได้100ล้านบาทต่อปีเราใช้ AI เช่นเราจะยอดขายจาก100ล้านบาทเป็นสายนี่คือในระยะ 70% เนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยมันก็ดีแหละเหมือนเราทำงานแล้วก็ดีขึ้นอันนั้นน่ะ productivity แต่ไม่ได้สร้าง outcome ดังนั้นแล้วไอ้ case study ต่างๆบอกว่า ROI ได้เนี่ยมันมากถึง10เท่าเลยนะ10เท่าแบบ10เท่าจริงๆนะไม่ใช่10เท่าบอกว่าโอ้ฉันใช้ AI แล้วฉันทำงานได้เพิ่มขึ้น10เท่าไม่เอาเราไม่เอางานเยอะเราเอาเอาคําหรือรายได้เยอะความคุ้มค่าที่มันเกิดขึ้น10เท่าดังนั้นนะครับเนี่ยเคสสตั๊ดดี้ใครก็สัปดาห์ที่แล้วผมเกิดไปแล้วใครอยากอ่านเคสสตั๊ดดี้แบบสรุปก็มาสรุปให้นะครับเอากลับมาเรื่องเดิมก่อนแล้วการ์เนอร์บอกอะไรเนี่ยแหละ 17% เองนะที่เพิ่งใช้ AI agent ในองค์กรและคาดว่าภายใน2ปีอย่างที่บอกเนี่ยพอกราฟเนี่ยกราฟนี้จะบอกนะตัว hype cycle ของ agentic AI กราฟนี้จะบอกนะตัว AI agent ของจริงเปล่าถ้าของจริงมันก็จะเป็นเหมือนของ Gen AI ที่ทุกคนวันนี้ใช้กันน่าจะ 2,000 ล้านคนแล้วมั้งใช่ไหมเนี่ยคือ Gen AI ไปแล้วนะครับแต่ตอนเนี้ย agentic AI เนี่ยกำลังอยู่ตรงนี้ภายใน2ปีข้างหน้านะครับและการ์ดเนอร์คาดว่าภายใน2ปีนี้เพิ่มจาก 17% จะเป็น 60% แล้วหมายความว่าอะไรมันจะเริ่มห่างแล้วองค์กรที่ใช้ AI เป็นเหมือนวันนี้ที่เราคุยกันอ่ะอินฟลูเอนเซอร์หรือธุรกิจที่ไลฟ์ขายของเป็น
1: ครับ
0: เช่นคุณพลิพายเนี่ยฟิวนิพายก็ขายของอะไรก็ขายได้นะครับตามชื่อเอทแกเลย
1: ฟิวนิพายขายทุกอย่าง
0: ใช่ไอ้หรือย้อนกลับไปเนี่ยเรื่องอีคอมเมิร์ซบอกว่าเนี่ยอีคอมที่แล้วเราบอกว่าอุ้ย Lazada Shopee อะไรไม่เป็นไรหรอกแล้วเป็นไงล่ะใช่ไหมท่านต้องเรียกว่าท่านสอท่านสอ
1: ต้อม
0: ท่านสอต้อมนะครับก็บอกต้องทำเรื่องของเฮ้ยเราต้องแตกเรื่องของ e-commerce แล้วเนี่ย20ปีไม่จัดการแล้วก็มาจัดการแบบนี้กลับมาเรื่องเดิมไม่ได้ว่าใครนะแต่กำลังจะบอกว่าวันนี้อย่าทำมาลุ้มแล้วเรามีเวลา2ปีฮะเรามีเวลา2ปีที่เราจะเปลี่ยนองค์กรเราเป็น AI agent หรือเปล่านะครับดังนั้นไอ้เปลี่ยนเพราะอะไรอ่ะไม่ใช่อะไรละทีเนี้ย

0: เพราะครั้งที่แล้วผมก็เขาเรียกว่าชีตตัวชีตไม่ต้องเอาข้อมูลตอนเนี้ยไปต่อยอดกันเองได้หรือคนก๊อปปี้ข้อมูลผมแล้วก็ไปใส่ ChatGPT Gemini หรือโน้ตบุ๊กเอาไปทำต่อไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ได้เอาลิขสิทธิ์อะไรนะครับแต่ว่า reference หน่อยเลยนะแต่ว่าอีก
1: ใครที่อยากจะเข้าไปนี่ให้ไปที่ธนพงพันธ์ .com นะครับ
0: เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับว่าไปใน Facebook ของเรานะครับของ FM 96.5 แต่ทีเนี้ยพอมาดู case study มันจะเห็นแล้วมันอยู่ในทุกอุตสาหกรรมจริงๆนะCG ใช่ไหม Food and Beverage หรืออยู่ Retail อย่างเงี้ยนะครับเขาก็ใช้กันหมดนะครับหรือprofessional service เนี่ย industry เรื่องของ energy healthcare telecom นะครับ media entertainment business เราพูดไปแล้วนะครับ service ก็ใช้นะครับ travel แล้วก็ public sector ก็ใช้หมด public sector ก็ใช้กระทรวงสาธารณสุขก็ใช้ไม่ใช่ของบ้านเรานะของอเมริกาถ้านะครับเขาใช้เนี่ยมาเพิ่ม productivity หรือเพิ่ม impact เพิ่มมากขึ้นนะครับใช้ยังไงเนี่ยทุกท่านไปอ่านเองแต่ทีนี้ครั้งที่แล้วผมแจกโพยอันนี้คือตัว Agentic AI Transformation Canvas เขาจะถามชอบถามฮะทุกท่านถามหมดนะครับทำยังไงไม่ต้องบอกแล้วอะไรคืออะไรทำไมสำรู้เข้าใจแล้วขอเติมคำในช่องว่างเองได้ไหมขอคิดเองได้ไหมนะครับได้ผมก็เลยทำตัวนี้แจกมาเป็นชีตแบบฟรีนะครับ Agentic AI Transformation Canvas นะครับอันเนี้ยมันเกิดจาก1อ่ะรีเสิร์ช2คือเคสจริงคือจริงๆอ่ะอย่างที่ผมคุยกับโค้ชโอ๋ท่านผู้ฟังเนี่ย2ปีแล้วเนาะเราคุยเรื่องของ AI Automation
1: ใช่
0: เพราะ AI Automation เราก็บอกว่าเอาแต่ละพร้อมเนี่ยโปรเจกต์ผมบางโปรเจกต์มีอยู่500พร้อมเนี่ยเราทำ Automation แล้วเราก็จะทำในเรื่องของให้แต่ละพร้อมที่มันเกิดขึ้นเนี่ย 4-500 พร้อมอ่ะมันคิดเองเองไอ้ตอนนั้นแหละที่ผมไม่รู้ว่าเฮ้ยมันก้าวสู่เรื่องของ Agentic AI แล้วแต่มันยังไม่ใช่ 100% ไง
1: ตอนนั้นเรายังใช้อะไรนะ NXN อะไรมาเชื่อมกันโยงหลายๆอัน
0: นะครับหรือ X.com ใครเป็น developer ก็จะถนัด NXN
1: ครับ
0: ใช่มั้ยอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้ developer จ๋าพอรู้ไม่รู้โค้ดนะแต่รู้โลจิกนะครับผมก็ใช้ make.com บางทีมงานบางคนนะครับบอกไม่ถนัดอะไรเลยก็ไปใช้ Zapier อันนี้ Zapier แต่ Zapier มันจะโดยเทคนิคแล้วกันดูแล้วมันคัสตอมไมยากนะครับดังนั้นจะใช้แล้วก็ใช้ไปเถอะแต่วันนี้เรามีเครื่องมือเยอะมากเลยเช่นเนี่ยตัว Open Claw นะตัวของ Open
1: Cowork เดี๋ยวนี้ChatGPT ก็เริ่มทำกัน
0: ChatGPT ก็ทำเป็นหลังบ้านคือจะทำเอางี้ในความคิดผมนะ
1: ครับ
0: ใช้อะไรก็ใช้ไปมันอยู่ที่การแอพพลายใครจะถนัดอะไรก็แล้วไปดูสิแต่ละเจ้าอ่ะมันสามารถเขาเรียกว่าเอา API มาคอนเนคกันจะเป็นลักษณะโมเดลแบบ MCP หรือจะเป็นตัว A2A อะไรก็แล้วแต่เทคนิคของมันอ่ะที่ให้ AI มาคุยกันได้อ่ะใช้ไปเถอะฮะแต่ทีเนี้ยถามว่าทำไมผมถึงมาเชียร์ว่าใช้ตัวของแพลตฟอร์มพวก Google แพลตฟอร์มพวก Cloud นะครับแพลตฟอร์มพวก Salesforce อะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันมีเรื่องของ Governance ไงมันมีเรื่องของ Enterprise Grade ไม่ใช่เชียร์ว่า Open Core ไม่ดีหรือ Cloud Core ไม่ดีนะไอ้ที่ Cloud ผมพูด Cloud API Cloud ปกติ Cloud Enterprise อ่ะไม่ได้ว่าไม่ดีแต่ว่ามันยังไม่ถูกทดสอบในระดับ Enterprise อ่ะแค่ใช้ส่วนตัวเนี่ยยังหลุดเลย
1: ครับมันเหมือนกับยุคนึงที่เราบอกว่าอะไรนะระบบการจัดการงานสำนักงานเนี่ยคือมันมีโอ้โอเปนซอร์สเยอะไปหมดเลยต่อให้คุณถนัดแค่ไหนก็ตามแต่คุณควรจะเรียนรู้จาก Microsoft Office ที
0: ่
1: ทุกคนเนี่ยมันใช้ต่อได้แล้วมันเป็น Enterprise Grade ได้
0: ใช่
1: ไม่ต้องเปลี่ยนเยอะ
0: เริ่มจากตรงนั้นนะหรือบางองค์กรเนี่ยผมเจออย่างนี้องค์กรส่วนใหญ่เป็น Microsoft ผมบอกว่าเนี่ยในช่วงครึ่งปีเนี่ยช่วงปีนี้ผมแนะนำยังไงไม่ต้องเปลี่ยนมาใช้ Microsoft มาใช้ไปสิ แต่อะไรบางอย่างที่สมมติโมดูลใหม่เนี่ยใช่ไหมครับโมดูลไปแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าจะทำเนี่ย Microsoft มันคัสตอมไมซ์นั่นนี่คุณไปสร้างโมดูลเพิ่มอ่ะโดยใช้เช่น Google Workspace ก็ได้ Google AI Studio ก็ได้ใช้คือใช้เป็นจิ๊กซอว์แล้วทดสอบในส่วนงานหรือฝ่ายของคุณก่อนแต่ยังไม่ใช้ทั้งองค์กรนะ
1: ครับ
0: ทีนี้มันจะเป็นจิ๊กซอว์ที่ต่อกันแล้วทุกอันเดี๋ยวนี้ทุกแพลตฟอร์มมันต่อเชื่อมกันได้หมดแล้วนะครับ
1: แล้วถ้าเราอยากอยากใช้จริงเนี่ยควรจะลงแคนวาสนี้ได้ก่อน
0: ดูนะเอาแค่แคนวาสเนี่ยคนโหคนเข้ามาดูอ่ะแค่ผมเปิดไปครั้งที่แล้วยังไม่ได้เป็นฟูลเขาเรียกว่ายังออกแบบไม่เสร็จมันเลยเป็นแค่โลจิกมันเป็นสัปดาห์ที่แล้วถ้าเพิ่งฟังได้ดูนะครับมันจะเป็นโลจิกอย่างเงี้ยแต่ยังทำเป็นแบบหนึ่งภาพยังไม่สวยทีเนี้ยเพิ่งมาสวยเมื่อสัก2วันพอหยุดยาวทีมงานทำไม่เสร็จแล้วผมว่าเฮ้ยมันยังอ่านยากผมบอกว่าการทำเนี่ยอย่างที่โค้ชโอบอกว่าแล้ว AI เนี่ยจริงคืออะไรมันก็คืออีกเทคโนโลยีหนึ่งแค่นั้นแหละแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าจะทำเริ่มข้อหนึ่งก่อนเลยคุณจะทำเพื่ออะไรเหมือนโค้ชโอพูดครั้งที่แล้วนู่นเนี่ยอย่าไปตั้งคิดเนี่ยคำที่เจอที่เยอะที่สุดแล้วไม่ใช่ที่ผมเจออย่างเดียวนะในรายงานอื่นๆก็เจอคือเวลาเราคิดถึง AI เราจะบอกว่าใช้ AI ตัวไหนดีคำถามที่คิดเลยและคำถามแรกๆเลยที่ไม่ใช่แค่ในไทยนะต่างประเทศทั่วโลกก็ไปใช้ AI ตัวไหนดีมันเป็นอย่างนี้ฮะมันไม่ใช่ประเด็นเรื่อง AI ตัวไหนดีฮะมันประเด็นว่าคุณจะเริ่มทำเพื่ออะไรก่อนทีนี้มันมีอยู่อีกผมมีสองลิงก์นะมันมีอันนึงที่อันนี้ทำนะเขาจะบอกว่าเดี๋ยวผมหาโค้ดให้ได้ก่อนเนี่ยในยุคของ Agentic AI คือเราผ่านจาก Copilot มาเป็น Agentic AI แล้วเดี๋ยวอีกปี2ปีข้างหน้าเราก็ต้องมาคุยเรื่องอะไรฮะ Physical AI Robot อ่ะของโค้ชโอเมื่อกี้กับคุยเรื่องของ AGIแล้วก็อีก5ปีข้างหน้าเราอาจจะคุยเรื่องของควอนตัมแต่เอาวันนี้เรามา Agentic AI ประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวมันอยู่โค้ดไหนตรงไหนนะผมก็หาไม่มันแปลว่าประมาณว่าเดี๋ยวผมหาสไลด์ในไม่เจอแต่ประมาณว่านี่ไงนี่เจอละคำถามที่ถูกต้องฮะไม่ใช่จะใช้ AI ตัวไหนดีไม่ใช่คำถามเลยฮะคำถามที่ถูกต้องฮะองค์กรต้องการทรานส์ฟอร์มเรื่องอะไรเพื่อผลลัพธ์อะไรและที่สำคัญคือถ้าจะทำแล้ว workflow หรือกระบวนการทำงานใหม่ขององค์กรจะเป็นอย่างไรเพื่อสร้างคุณค่าให้ธุรกิจอย่างแท้จริงนี่คือคำถามที่ต้องถามใครไม่ถนัดบอกว่าเฮ้ยบางทีผมก็ใช้ไทยคำอังกฤษคำเนาะอังกฤษอย่างเดียวก็ไปเปลี่ยนภาษาเอง ผมเอางี้เวลาผมอ่านถนัดภาษาอังกฤษนะบางทีไทยล้วนๆอ่านไม่ค่อยเข้าใจไม่ได้บอกภาษาไทยไม่ดีไม่เกี่ยวนะแต่ว่าอ่านรีเสิร์ชอะมันเทคนิคเข้าหรืออะไรเนี่ยเปเปอร์มันส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษเนาะดังนั้นประเด็นอยู่ตรงนี้ทีนี้กลับมาเรื่องเดิมแคนวาสมันเลยเริ่มจากตัวนี้ฟาวเดชั่นเนี่ยหนึ่งไม่ต้องคิดการใหญ่ก็ได้เอาคิดการเล็กก่อนก็ได้จะทำเรื่องอะไรดีนะทำเพื่ออะไรลดเวลาไม่เพิ่มคนเพิ่มให้รายได้เพิ่มมีโบนัสเพิ่มเงินเดือนเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นได้ละข้อหนึ่งง่ายไหมง่ายง่ายใช่สองเลยฮะใส่ไปเลยฮะไอ้ที่เราจะทำนั้นน่ะเราต้องไปเปลี่ยน workflow ตรงไหนไปทำ use case ไหนดีในบริษัทมันต้องเลือกทำทั้งองค์กรไม่ได้เริ่มหรอกฮะต้องเลือกทำแล้วเวลาคิดแบบนี้มันจะเจออะไรฮะโอ้โห108อย่างที่เราอยากทำท่านก็จะบอกโอ้โหมีเยอะไอ้เยอะไม่ว่าหา use case ที่มันอะไรฮะที่มัน high impact ซะแล้วมัน
1: คุ้มค่าที่จะทำคิดเงินคุ้มค่าที่จะทำ
0: ทริกวินน่ะทริกวินแค่พอเราได้ละหนึ่งกับสองสอดคล้องกันละมาสามนะฮะอย่าพึ่งไงอย่าไอตัวไหนยังต้องมาถึงก่อนใครนะใครที่เกี่ยวข้องบ้างกับโปรเจกต์นี้ไปเลือกคนรับผิดรับชอบคนดูแลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาคุยกันก่อนนี่ไปเรียกมาใช่ไหมไม่งั้นไม่เกิดเอาสามเรื่องนี้ที่บอกว่าการทำเนี่ยนะครับมันจะทำยังไงยังไม่เริ่มเรื่อง AI เลยยังไม่ถามว่า AI agent ตัวไหนดีเลยนะครับเพราะสเต็ปสามเสร็จนะหนึ่งเรามีเป้าละสองคือเราจะทำเรื่องอะไร use case ไหนละสามเรามีคนที่เกี่ยวข้องละนะครับสี่ฮะอันนี้ห้ามพลาดนะครับทุกเปเปอร์เขียนเหมือนกันทุกค่ายเขียนเหมือนกันนะครับของผมว่า implement เนี่ยมีค่าย MicrosoftGoogle AWS ก็คือ Cross Salesforce นะครับ4ค่ายเนี้ยพูดเหมือนกันหมดนะ governance first นะ

0: วางระบบก่อนว่าจะจัดการเหตุเนี้ยเราจะต้องควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้อย่างไรนะครับไม่งั้นมันพังแล้วพังย่อยยับอ่ะมันประเมินค่าไม่ได้มันยิ่งกว่า PDPA นะครับดังนั้นต้อง governance แล้วก็มาดูฮะว่าอะไรบ้างที่มนุษย์จะต้องเข้าไป oversight หรือเข้าไป control AI ทำเสร็จมนุษย์จะต้องไปกำกับดูแลหรือไปห้ามหรือไปอนุมัติตรงไหนตรงนี้แหละสำคัญแล้วตรงนี้มันจะเป็น governance first ตั้งแต่เนี่ยคือเริ่มจะทำแล้วนะจนจบโครงการแล้วต่อโครงการก็ยังต้องทำ governance ต่อไปอันนี้ต่อที่เสร็จถ้าฮะยังก็ไม่ถึงเรื่อง AI ตัวไหนดียังไม่ถึงพอมาเสร็จปุ๊บมานั่งดูก่อนเลยฮะถ้าจะเริ่มเนี่ยเฮ้ยมันมีเขาเรียกว่าแรงต้านปัญหาอุปสรรคหรือบอกว่าองค์กรดีนั้นมีโอกาสอะไรบ้างที่ควรจะต้องทำค่อยมาดูฮะ data ทั้งหมดเนี่ยเราจะร้อยเรียงยังไงดีใน workflow ดี6สเต็ปเข้าสู่ถึงสเต็ปที่7ค่อยบอกว่าจะใช้ AI ตัวไหนดี7สเต็ปไม่งั้นกลับมาเรื่องเดิมทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะผมพูดให้จบก่อนนะเพราะหมดจะหมดเวลาแล้วตอนเราเลือก agent เสร็จ AI เสร็จแล้วค่อยมาวัดผลสร้างเรื่องอะไรนะครับแล้ว operate ตัว operate ตัว workflow ใหม่ของมันจะเป็นอย่างไรไม่งั้นก็ถ้าไม่ทำแบบนี้นะครับกระบวนการมันจะก็กลับมาเรื่องเดิมว่าทำไมการ์เตอร์หรือหลายองค์กรก็จะบอกว่าเฮ้ยAI แล้วส่วนใหญ่ fail อยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่ fail นะครับ 95% fail เนี่ยนะมีของอันนี้ไม่นับนะมีของอันนั้นเราสนใจนะแต่มีที่ต้องที่องค์กรที่นับสำเร็จต้องว่าเรื่องของ ROI คุณทำแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าไหมได้ไอ้เขาเรียกว่า productivity ผลผลิตอ่ะ 20-70% ไหมตามค่าเฉลี่ยนะครับหรือสร้างผลตอบแทนเนี่ยเพิ่มขึ้น10เท่าไหมนะครับอย่างเช่นเนี่ยเราบอกว่าปกติเราทำงานกันอ่ะเอาของเคสของนี่ก็ได้สุดท้ายเราจะได้หมดเวลาละผมว่าชัดอ่ะสมมติทำงานเนี่ยของ business industry เนี่ยนะครับ business industry เขาบอกว่าเนี่ยทำงานที่แคมเปญหนึ่งเขาเป็น influencerเบอร์หนึ่งของ YouTube อ่ะเบอร์สามของ TikTok อ่ะใช่ไหมทำทีเขาแคมเปญหนึ่งอ่ะใช้เวลา6ออก AI มาใช้นะครับเขาใช้ตัวของ Slack ตอนนี้ Slack เป็น Slack Bot นะนะครับเขาตัดลดเวลาการทำงานลงของทุกคนได้90นาทีต่อวันโดยทอเทลนะสร้างแคมเปญจากเดิมที่ต้องใช้ประมาณสัก270วัน9เดือนอย่างเงี้ย6ถึง9เดือนเหลือภายใน27วันเนี่ย10เท่าแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เดี๋ยวผมไปแชร์ไว้ให้กับทุกท่านนะครับใน Facebook กลุ่มเรา Facebook 0.5 แล้วกัน
1: ได้ครับโอ้โหอันนี้คือใครกรอกแล้วส่งให้เราดูด้วยนะใครสร้างเพจนี้กรอกมา
0: ให้ผมช่วยตกกันบ้านก็ให้
1: เราจะช่วยตรวจแล้วก็ถ้าเคสไหนดีเรายกมาเป็นเคสเล่าให้ฟังกันในสัปดาห์หน้าดีไหมครับโอเคครับแล้วก็วันนี้ครับอย่างน้อยฮะเราได้ความรู้ได้เฟรมเวิร์กในการไปใช้แต่อยู่ที่ท่านครับตัดสินใจหรือยังว่าจะลงมือทำสักทีนะครับทันทีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณวัฒนพงษ์พันธ์เป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมาเล่าให้เราฟังในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่าน

0: ียวกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
3: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
5: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับสวัสดีครับอาจารย์เชียง
6: สวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีครับ
5: ในวันนี้เรามาพบกับอาจารย์เชียงวสินแห่งอาจารย์เชียงกัดไม่ปล่อยนะครับ
6: ไม่ปล่อย
5: มาเมาส์เรื่องธุรกิจสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพอเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์ไม่สัปดาห์เนาะสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแม่ผมก็ไปดูเพจอาจารย์เชียงนี่ฮอตมากเลยนะครับ
6: ช่วงนี้กำลังฟีดดีมากเลยนะตอนเนี้ยพี่โอสังเกตว่า Facebook กับฟีดดีมากเลย
5: ใช่ใช่ใช่ผมขออนุญาตแชร์ก่อนที่เป็นอาจารย์ผมได้โพสต์สองโพสต์คือตั้งแต่ช่วงสงกรานต์มาผมก็ลองดูนะว่าการใช้ Facebook แล้วให้เกิด engagement เนี่ยแบบไม่จำเป็นต้องจ่ายโฆษณามันทำได้ไหมเฮ้ยมันได้นะ
6: ได้ฟีดดีเลยตอนเนี้ยโคตรแม่น
5: อืมแล้วตรงกลุ่มเป้าหมายด้วยนะ
6: โอ้โหคือทำโพสต์ไปอ่ะล่าสุดลูกสาวผมใช่ปะไปเรียนยิมนาสติกแล้วก็ไปแข่งผมไม่เคยอยู่ในวงการยิมนาสติกอะพี่แล้วผมก็โพสแชร์เรื่องแบบมุมมองเกี่ยวกับการส่งลูกไปเรียนแล้วก็แบบเฮ้ยเห็นว่าแบบยิมนาสติกเนี่ยมันคือกีฬาพื้นฐานของทุกชนิดได้เลยอะ
5: ครับ
6: ผมก็คือไม่เคยอยู่ในวงการเนี่ยผมก็อึ้งว่าตอนไปส่งไปแข่งก็รู้สึกแบบผมเวลาอันนี้แนวทางคอนเทนต์ของผมนะครับวิธีการทำคอนเทนต์ของผมอ่ะก็คือผมจะจดโน้ตคือผมจะจดโน้ตว่าคือพอเห็นปุ๊บแล้วผมกำลังฟิลลิ่งเรื่องอะไรอยู่ผมเห็นปุ๊บแล้วผมสังเกตตัวเองอ่ะผมจะฟิลตัวเองตลอดเวลาว่าแบบผมกำลังรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งตื่นเต้นว่ะกำลังรู้สึกแบบตื่นตันว่ะกำลังรู้สึกแบบเฮ้ยโอ้โหเราไม่เคยคิดเลยว่ากีฬายิมนาสติกอ่ะมันจะแข็งแรงขนาดนี้อ่ะผมก็จะจดพวกนี้ผมไม่ได้จดหรอกผมจะเมมโมรีในหัวผมว่าแล้วผมก็จะเรียงคือกระบวนการในหัวผมอ่ะมันจะเรียงความอยู่ในหัวไม่จะเรียงความเลยว่า
5: ครีเอเตอร์ในสายเลือดคือกรีตออกมานี่เป็นครีเอเตอร์ละ
6: คนเคยถามนะว่าพวกเนี้ยมันเป็นแบบในสายเลือดหรอผมบอกไม่ใช่มันเป็นสกิลผมบอกเสมอนะว่าทักษะพวกเนี้ยมันเป็นสกิลที่เราต้องฝึกฝนเนี่ยมันพอมันฝึกฝนเสร็จมันจะอัตโนมัติอ่ะ
5: ครับ
6: มันเป็นมันเป็น

0: พราะว่าผมทำทุกวันอยู่แล้วเรื่องพวกเนี้ยเรื่องสกิลเรื่องของการทำคอนเทนต์น่ะมันคือการผมที่แบบเหมือนพี่โอแปรงฟันอย่างเงี้ยมันทำทุกวันน่ะมันก็เป็นอัตโนมัติอ่ะมันทำเป็นอัตโนมัติหรือพี่ทำพี่หรือคุณผู้ฟังที่บ้านน่ะทำอะไรทุกวันน่ะเหมือนคนตื่นมาทำข้าวอย่างเงี้ยคือมันไม่ต้องคิดแล้วว่าจะต้องปรุงอะไรอ่ะมันมาแบบจะทำเมนูนี้มันก็มับปั๊บปั๊บเรียบร้อยเสร็จว่าคือมันเป็นอัตโนมัติหรืออาจจะคิดนิดนึงอ่ะแต่ว่าทุกอย่างเป็นอัตโนมัติผมก็เวลาไปผมไปไหนผมฟิลเรื่องอะไรผมสังเกตอะไรแล้วมันแบบเก็ตออกมามันได้อารมณ์มันได้ความรู้สึกส่วนใหญ่มันมาฟิลเรื่องความรู้สึกซะเยอะแล้วเวลาผมมีเรื่องลูกเรื่องครอบครัวผมจะมีอิโมชันเยอะผมจะอินเรื่องลูกเรื่องครอบครัวแล้วผมจะมีประเด็นเยอะว่าโอเคลูกไปแข่งนะผมว่านั่งเรียงความนั่งเรียงในหัวแล้วโอเคเฮ้ยก่อนหน้านี้เราไม่เคยคิดว่าเราจะส่งลูกเรียนยิมนาสติกเลยจนมาส่งลูกเรียนยิมนาสติกแล้วก็มันเหลือเชื่อมากที่ลูกทำได้แล้วอันคือเฮ้ยมันยากมากเลยในแต่ละท่าที่มันจะทำได้อะ
1: นะฮะ
0: เออแล้วผมก็เลยมานั่งเขียนปุ๊บโพสต์ตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะอยู่ประมาณล้านลิชแล้วมั้งการเข้าเป็นล้านเลยเป็นล้านลิชเลยเข้าถึงเป็นล้านเลยแล้วผมพบว่าจากคนที่ไม่เคยอยู่ในวงการยิมนาสติกอะพอผมโพสเรื่องเนี้ยตอนเนี้ย AI Facebook อะมันแม่นขนาดที่ว่าคนที่แข่งยิมนาสติกอะทั้งหมดอะไม่ได้ทั้งหมดหรอกที่เพิ่งโพสอะส่งมาหาผมให้ผมดูหมดเลยมันเรียก
1: ว่าอัลกอริทึมมันเริ่มปรับตาม
0: ตัวเราปรับตามTikTokแต่ก่อนไม่มีนะแต่ก่อนสังเกตสิพี่โอก็โพสพี่โอจะเห็นแค่
1: เพื่อนเรา
0: เท่านั้น
1: ครับ
0: แต่ตอนเนี้ยผมไม่เคยอยู่ในวงการยิมนาสติกไม่เคยเลยแม้แต่น้อยไม่เคยคิดว่าจะอยู่ในวงการนี้แม้แต่น้อยเลยเห็นอย่างมากก็คือลูกเพื่อนไปแข่งไปแข่งไปเรียนอะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่ที่ผมโพสต์ยิมนาสติกไปอ่ะผมเห็นหมดเลยว่าใครไม่รู้จักด้วยนะประเด็นคือไม่รู้จักแล้วที่มันแม่นกว่ายิมนาสติกคืออะไรรู้ป่ะไอ้คนที่ไปแข่งด้วยกันน่ะ
1: เห็น
0: เออ
1: เห็นแล้วด้วยเออ
0: แม่งโหดมากอ่ะผมนั่งเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอคือโพสเนี่ยคือลูกเขาก็จะแบบโพสอวดใช่ไหมเขาจะโพสอวดกันใช่ไหมโพสอวดว่าลูกไปแข่งเฮ้ยมันพาคนที่ไปแข่งอ่ะมาด้วยหมดเลยทางที่ผมไม่เคยเป็นแฟนอะไรกับเขาเลยนะ
1: มีความน่าสนใจผมเจอประสบการณ์คล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะจันเทียงผมอ่ะ มีช่วงหลังผมโพสเรื่องแบบเรื่องอันที่ผมไม่เคยโพสเลยนะเรื่องบริหารคนเจนซีคือผมอะไม่ใช่สาย HR ผมไม่ได้สาย management เราสาย marketing เนาะทฤษฎีการตลาดอะไรเงี้ยพอผมไปโพสต์เรื่อง Gen Z ขึ้นมาเฮ้ยปรากฏว่าข้อมูลสายบุคคลอะคนที่สาย HR ฟีดขึ้นมาเต็มเลยจากเดิมเดียวเราไม่ค่อยเจอคนพวกนี้นะ
0: เนี่ย นี่เป็นมุม marketing แน่เลยนะว่าเราอะกำลังอยากจะสนใจอะไรอะมันจะดึงกลุ่มเหล่านั้นนะถ้าเราโพสต์เรื่องอะไรอ่ะมันจะดึงกลุ่มเหล่านั้นอ่ะนิชที่เรากำลังสนใจยิมนาสติกเป็นเรื่องที่นิชมากนะ
1: ครับ
0: มันจะส่งกลุ่มเหล่านั้นอ่ะมาหาเราแม้ว่าเราไม่ต้องรู้จักเขาก็ได้อันเนี้ยคือผมว่ามันเป็นพลังของ TikTok เพราะว่า TikTok อ่ะเขาใช้อัลกอริทึมแบบนี้อยู
1: ่
0: ว
1: ่
0: าคุณสนใจอะไรมันจะนำส่งสิ่งที่คุณสนใจแต่ความแตกต่างคือมันไม่ใช่สิ่งที่คุณดูนะแต่เป็นสิ่งที่คุณโพสต
1: ์ครับ
0: ไม่รู้นะผมสังเกตเนี่ยถ้าคุณโพสต์เรื่องไหนอ่ะบ่อยๆมันจะฟีดเรื่องนั้นมาหาในกลุ่มเดียวกันอันนี้เพิ่งจับสังเกต Facebook นะแล้วผมยังไม่แชร์ผมกำลังจะแชร์เรื่องพวกนี้เลยผมจะเขียนคอนเทนต์แชร์เรื่องนี้อยู่ว่าตอนเนี้ยที่ผมอ่ะกำลังโพสเรื่องยิมนาสติกบ่อยๆอ่ะเพราะว่าผมกำลังทดสอบอัลกอริทึมมันอยู่ว่ามันฟีดอะไรของมันวะเนี่ยมันกำลังฟีดเรื่องอะไรวะอะไรเงี้ยทำไมผมเห็นแต่ยิมนาสติก

0: เพราะว่า
1: อืม
0: ผมเรื่องยิมนาสติกผมโพสต์ว่าลูกผมโพสต์เล่นแข่งยิมนาสติกแล้วผมก็ลองโพสต์แล้วฟีดดีทุกโพสต์ที่ผมโพสต์เกี่ยวกับยิมนาสติกพี่เข้าไปดูสิโอน
1: ค
0: ะ
1: รั
0: เ
1: บ
0: ข้าไปดูสิยอดไลค์ประมาณหัว400-500ไลค์ตลอดอะ
1: มีความน่าสนใจตรงที่เออมันกลายเป็นว่าการปรับตัวของแพลตฟอร์มเองเนี่ยเขาก็ต้องการปรับตัวเพื่อดึงลูกค้าให้อยู่กับเขานาน
0: ครับ
1: ๆมันก็เริ่มพอเทสทดสอบแล้วเห็นว่าอย่างของ TikTok เนี่ยเอ้ยคนชอบ Facebook เองก็เริ่มปรับตัวไม่รู้ท่านผู้ฟังที่ฟังดูเนี่ยเห็นแบบที่อาจารย์เสียงพูดหรือเปล่า
0: คือด้วยส่วนใหญ่ผมถามก็คือเห็นคนที่เราไม่รู้จักอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งมันเป็นฟีดของ TikTok เวลาเราเข้า TikTok เนี่ยเราจะเจอคนที่เราไม่รู้จัก
1: อืม
0: แต่ Facebook เราจะเจอคนที่เรารู้จักก่อน
1: คร
0: แ
1: ั
0: ต
1: บ
0: ่ TikTok จะไม่เจอคนที่เรารู้จัก
1: อืม
0: ซึ่งทางตอนเนี้ยทั้ง Facebook ทั้ง IG ก็เหมือนกันคล้ายๆกันแล้วเข้าไปจะเจอใครวะเนี่ยไม่รู้จักเลย
1: ครับ
0: แล้วฟีดถ้าเราใส่นิชที่มันแม่นนะใส่กลุ่มใส่คอนเทนต์ที่มันแม่นนะมันจะฟีดไปหากลุ่มพวกนี้แล้วมันก็จะเกิดไวรัลในกลุ่มคือแล้วคนคอมเมนต์คือใครรู้ไหมพี่โอคนคอมเมนต์ก็คือแม่พ่อที่เล่นยิม
1: คร
0: น
1: ั
0: า
1: บ
0: สติกพี่เออมันฟีดพวกนี้เข้ามาหาเลยแม่พ่อที่เล่นที่ลูกเล่นยิมนาสติกพี่แม่นขนาดนั้นอ่ะ
1: ครับเมื่อกี้อาจารย์เชียงพูดถึงอันหนึ่งคือสร้างนิชสร้างโพสต์ที่เจาะกลุ่มลึกมากขึ้นแล้วมันต้องมีเทคนิคอะไรไหมครับในการที่จะใส่ให้ฟีดนี้มันไปขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายหรือคนที่เราคาดหวังว่าอยากให้เขาอ่าน
0: คือใน Facebook อ่ะสิ่งสำคัญนะมันอยู่ที่ในการพาดหัวในการทำคอนเทนต์ของ Facebook นะผมจะมีอยู่จะเห็นสังเกตเข้าไปผมทดสอบอ่ะคือผมจะไม่ใช้รูปกราฟิกแล้วไม่ใช้รูป AI รูป AI แม่งไม่ฟีดรูป AI แม่งไม่ฟีดด้วยมันรู้ว่าเป็นรูป AI แม่งไม่ค่อยฟีดคือผมเอาสังเกตละสิ่งที่มันจะสามารถฟีดได้มันมีสองรูปแบบที่ผมสังเกตนะครับก็คือหนึ่งเป็น text postเทคโพสแล้วมีพื้นหลังอันนี้ฟีดแน่ๆฟีดดีด้วยโพสแล้วไปอ่านต่อในคอมเมนต์แบบพวกสำนักข่าวหรือคือมันจริงผมทำเทรนเนี่ยทำมานานแล้วเทคโพสอ่ะ
1: ครับคร
0: ส
1: ั
0: ับ งเกตผมโพสคอร์สเนี่ยโหนานมากแล้วอ่ะแล้วตอนนี้มันเพิ่งแบบมาฮิตกันอ่ะแล้วผมเห็นแล้วแบบผมมันเยอะเกินผมพยายามปรับตัวผมพยายามหาอะไรที่มันฉีกไม่ให้เหมือนใครไม่ให้ใครเหมือนอะไรเงี้ยมันตอนนั้นผมทำเทคโพสเนี่ยจนแบบมันไวรัลง่ายมากอะเทคโพสอะเทคโพสก็คือคุณผู้ฟังก็แค่พิมพ์แล้วใส่พื้นหลังโอ้โหนี่มันฟีดง่ายมันเป็นควอตสั้นๆพิมพ์ประมาณ4 บรรทัด3-4 บรรทัดควอตสั้นๆอันนี้คือเทคโพสแต่ตอนนี้ผมจะทำคือโพสแบบเรียวๆแล้วใส่ข้อความ
1: เรียวๆใส่ข้อความเป็นยังไงครับ
0: ก็คือถ่ายรูปให้มันเห็นอารมณ์จริงๆอะให้ลูกมันเล่าเรื่องอ่ะโดยที่ไม่ต้องแต่งตกแต่งอะไรอ่ะแล้วใส่ข้อความใน Facebook โอ้โหฟีดดีเลยพี่เอาไปลองเลยฟีดดีมาก
1: มีการเทสเหมือนกันอย่างเช่นผมก็เริ่มฟีดแบบในสิ่งที่เป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเล่าเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นโอ้มันก็ขึ้นดีเหมือนกันนะในช่วงนี้เหมือนกับอันก็ที่
0: พี่ทำเป็นโพสต์แบบไหนใน Facebook มันจะมีที่ที่ทำนะมันจะมี text post
1: ครับ
0: text post คือใส่แบนเนอร์นะแบนเนอร์สองคือรูปแล้วก็โพสต
1: ์ครับ
0: รูปเรียวๆรูปเรียวๆก็คือรูปที่ถ่ายอ่ะซึ่งรูปที่เรียวๆอ่ะฟีดดีมากอินสุดคน
1: เหมือนจริตผมเนี่ยผมก็จะถูกกับการใช้รูปแบบเรียวๆแล้วก็ใส่เทคลงไปบนรูป
0: ไม่ได้จริตพี่จริตคนดูพี่
1: ใช่ไหม
0: มันเป็นจริตคนดูที่เวลาดูรูปกราฟิกแล้วเราไม่อิน
1: ครับ
0: ถ้ากราฟิกต้องเป็นแบบ แบบมันต้องมีเท็กซ์เหมือนกันรูปกราฟิกก็ได้รูปกราฟิกก็แต่มันต้องมีเท็กซ์มีเท็กซ์แบบมีพวกฟอนต์อะไรเงี้ยที่อ่านแล้วมันหยุดนิ้วอ่ะอย่างเงี้ยมันคือก็พอทำได้แต่ผมคือรูปเรียวๆเนี่ยคือดึงคนให้รูปมันเล่าเรื่องเวลาเห็นรูปต้องให้เขาตีความได
1: ้ครับ
0: ผมจะชอบเลือกรูปที่มันตีความได้ให้รูปให้คนมันเห็นแล้วก็หยุดเพื่อไปอ่านข้อความบรรทัดแรกบรรทัดแรกเนี่ยเป็นฮุกที่สำคัญที่สุดใน Facebook
1: ครับ
0: บรรทัดแรกกับข้อความในรูปภาพสำคัญมาก
1: ถึงเห็นอาจารย์เชียงใช้โหเหมือนกับทำตอนพาดหัวแต่อันเทคบรรทัดแรกคือสำคัญจึงมีความประณีตหลังจากนั้นก็คือเล่าเรื่องต่อ
0: ใช่เทคบรรทัดแรกกับเทคในรูปคนและข้อความกันด้วยเป็นคีย์เวิร์ดเลยต้องเป็นคนและข้อความคือไม่หยุดนิ้วด้วยบรรทัดแรกคุณก็ต้องมาหยุดนิ้วในรูปภาพหรือแม้กระทั่งคุณเลื่อนบางคนไม่อ่านข้อความบรรทัดแรกแต่อ่านข้อความในรูปภาพคุณก็ต้องย้อนกลับไปอ่านข้อความบรรทัดแรก
1: โอเคท่านผู้ฟังใน Facebook อาจจะในวิดีโอในวิทยุอาจจะไม่เห็นภาพนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมอนุญาตแชร์อย่างที่อาจารย์เชียงเนี่ยทำโพสต์ไปล่าไม่ใช่ล่าสุดจริงช่วงวีคที่ผ่านมาผมก็จะมีหลายคนเห็นคอนเทนต์นี้อยู่นะครับเรื่องของการลาออกมาเปิดคาเฟ่ไม่รู้ภาพขึ้นหรือเปล่าไอ
0: ้เพื่อนเพื่อน
1: ลาออกมาเปิดคาเฟ่ซึ่ง
0: ตอนนี้
1: โพสต์ลักษณะนี้ถูกไหมฮะก็คือเอารูปภาพมาแล้วก็ภาพหมุนไปหมดเลยเรียวๆเลย
0: เร
1: ีย
0: วๆเลย
1: ไม่ใช่เซฟติ้งถ่ายไม่ใช่การโฆษณา
0: ไปดูเพจนี่เพจนี่ทำดีที่สุดผู้บริโภคเพจผู้บริโภคทำงี้เลยเพจผู้บริโภคอ่ะคือแบบเป็นเพจที่ทำคอนเทนต์ง่ายมากอ่ะคือสมมติสงสัยหน้าพี่โอใช่ไหมเขาก็แคปหน้ารูปพี่โอแล้วคิดเห็นกันยังไง
1: โอ้โหโอเคประมาณนี้
0: นั่นแหละคือแบบเนี่ยดูดิรูปง่ายมาถ่ายรูปแต่แล้วก็บอกพี่โอคิดเห็นยังไง
1: อ๋อโอเคอันนี้ผมได้ลองกันเดี๋ยวผมลองนี้
0: อัน
1: นี้รูปเรียวๆเลยไม่รู้มันติดเพราะว่ารูปหรือข้อความอันนี้เกิดไปโอ้โหเอานี้ก็เพิ่งเห็นกันเนี่ยว่าพันแชร
0: ์ฟรีดีโอ้พี่โอมีแต่สาวๆในเฟรนเนี่ย
1: นี่พนักงานผมนะครับพนักงาน
0: โอเคผมพนักงานนี่รับแต่สาวๆเนี่ย
1: พนักงานหมดเลยนี่พนักงานหมดเลยอ๋อไม่ใช่ฝั่งซ้ายนี่ไม่ใช่นะฝั่งซ้ายนี่ไม่ใช่
0: เนี่ยเบสอันเลย
1: ใครที่ดูทางวิทยุก็อาจจะไม่เห็นภาพเมื่อสักครู่นะครับชวนผู้ฟังนี้ครับวันนี้เนี่ยฟีดแบบไหนที่ท่านผู้ฟังเนี่ยครับลองทำแล้วก็มีคนเห็นได้เยอะช่วยเอาลิงก์มาแชร์ให้กันดูหน่อยเอาลิงก์มาแชร์ใต้คอมเมนต์เนี่ยครับเพื่อให้ไปดูว่าลักษณะของโพสต์ลักษณะคอนเทนต์เนี่ยใน Facebook ในยุคที่มันมีการปรับตัวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ Facebook บอกว่าที่ Facebook เขาหลุดว่าไม่แคร์ใครเนาะฉันเป็นเจ้าพ่อสื่อจน TikTok มาแล้วแย่งเวลาแย่ง attention จากคนไปอยู่ใน TikTok มากเนี่ยวันนี้ Facebook fight back ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับ Shopee เพื่อให้เกิดการทํา affiliate ได้ง่ายขึ้นหรือการปรับ algorithm เพื่อใหฟีดเนี่ยมันขึ้นง่ายขึ้นคนธรรมดาไม่ต้องมีคนตามเยอะๆก็มีโอกาสได้แล้วใช่ไหมครับบนยุค Facebook
0: ใช่โอ้โหมีโอกาสแน่นอนนะมีโอกาสแน่นอนใน Facebook ถ้าเรารู้จักวิธีการทำให้คนหยุดนิ้วได้ใน Facebook ว่ามีโอกาสแน่นอน
1: งั้นต้องขอท่าพิษท่าประจำตัวหรือท่าไม้ตายของอาจารย์เชียงหน่อยครับว่าจะเอาท่าไหนบ้างครับถ้าวันนี้ท่านฟังอยู่เนี่ยอยากโพสแบบมีฟีดแบบล้านการมองเห็นแบบอาจารย์เชียง
0: คือผมถ้าเป็นฟีดธรรมดาแล้วกันฟีดธรรมดาโพสธรรมดาก็คือโพสเทคข้อความเทคข้อความที่มีแบนเนอร์ด้านหลังอันนี้คือง่ายมากพิมพ์แค่7บรรทัดคนชอบอ่านด้วยแล้วฟีด
1: บางคนเรียกว่าอะไร Facebook Tweet ใช่ไหมก็คือเหมือนเล่นเล่นเหมือน Twitter
0: ใช่อันนี้คือแบบสั้นๆง่ายๆอ่ะแล้วก็อัปเดตกระแสอย่างเงี้ยผมว่าฟีดดีแล้วไปอ่านต่อในคอมเมนต์ในคอมเมนต์น่ะอย่าความสำคัญอีกอันนึงนะอย่าให้คอมเมนต์มันโล่ง
1: ต้องมีคอมเมนต
0: ์ต้องคุณต้องไปหาคอมเมนต์หรือรูปหรือสรุปอะไรมาโพสต์ทิ้งไว้อ่ะอย่าให้คอมเมนต์มันโล่งในช่วงประมาณแรกๆอ่ะแล้วถ้าเป็นรูปฮุกมันจะมี2 ส่วนก็คือบรรทัดแรกสำคัญมากบางคนชอบสวัสดีเล่าเกินมาอย่างเงี้ยมันไม่ฮุก
1: คุณเขาเลือกเลย
0: เขาคุณฮุกก่อนเขาฮุกก็คือทำให้บรรทัดแรกมันดึงความสนใจก่อน
1: ครับ
0: ดึงความสนใจเพื่อให้เขาได้แบบมันน่าสนใจจังเลยเขาอยากจะอ่านต่อเหมือนหน้าปกคลิปเหมือนหน้าปกหนังสืออ
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ุณต้องฮุกตั้งแต่หน้าปกหนังสือแล้วคนถึงแบบไอ้สารบัญมันเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงขอเปิดอ่านหน่อยดีวะอะไรเงี้ย
1: ทำให้โพสต์ของเราพาดหัวให้ดีรูปก็ทำให้ดึงดูดให้คนอยากหยุดนิ้วคนดูให้ได้
0: รูปมันต้องเล่าคือรูปอ่ะผมจะใส่ใจในการเลือกรูปพี่อันนี้ผมจะถ่ายแบบค่อนข้างเยอะแล้วผมจะใส่ใจว่ารูปมันต้องโดนตีความได
1: ้อืมยังไงอาจารย์รูปตีความได้มันยังไงครับอธิบาย
0: ผมก็อธิบายยังไงดีอ่ะด้วยเซนส์ละกันไม่รู้เซนส์หรือรูปแบบก็คือรูปมันไม่ใช่รูปเฉยๆอ่ะรูปผมอ่ะมันจะเป็นรูปที่ลองดูว่ามันจะแบบมันจะมีให้คนตีความบรรยากาศออกอ่ะตีความรู้สึกได้อ่ะอย่างถ้ารูปที่ผมถ่ายไว้สตอรี่อย่างเงี้ยมันจะเป็นมุมพอเป็นมุมเสร็จแล้วมันร้านมันจะเงียบๆธรรมดาอันนี้ผมถ่ายแล้วมันจะเป็นร้านธรรมดาไม่มีคนผมก็เลยบอกว่าร้านธรรมดาคนก็ไม่แน่นแต่ยอดขายเกือบ1,000 ล้านเพราะมันคือฟีลลิ่งของผมหัวร้านธรรมดาไม่มีอะไรเลยไม่มีคนเลยแล้วทำไมยอดขาย1,000 ล้านมาเนี่ย
1: ภาพหัวแบบที่อย่างจริงตามสูตรที่อาจารย์เชียร์พูดเมื่อกี้เลยภาพได้บรรยากาศเฮ้ยดูมันคอนทราสต์นะจริงเหรอเนี่ย
0: เฮ้ย
1: มันคอนทราสต์เหรอเนี่ย
0: เทคนิคอันนึงที่ผมชอบทำคือคอนทราสต
1: ์ครับ
0: คอนทราสต์คือมุมเฮ้ยมันคอนทราสต์อ่ะมันคอนทราสต์กันลาออกมาเปิดคาเฟ่สู่ร้านขายข้าวกล่อง100สาขาอย่างเงี้ย
1: เพื่อให้คนมาถกมาเถียงกัน
0: ใช่คนมาถกแน่นอนผมโพสต์แล้วผมก็รู้อยู่แล้วมันคนมาถกแน่นอนเพราะว่า1คือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าไวสตอรี่อ่ะมี100สาขาแล้ว
1: ผมไม่รู้เนี่ย
0: โอ้โหสุดยอดเลย18ปีคนไม่รู้ว่าไวสตอรี่มี100สาขาแล้วแล้วคนไม่รู้ว่ามียอดขายเกือบ1,000 ล้านผมบอกใครใครก็ว้าวหมดโอ้โหนี่เหรอยอดขายเกือบ1,000 ล้าน
1: ล
0: ้านแบบขายข้าวกล่องธรรมดา
1: ครับ
0: ได้แล้วผมก็ใช้สตอรี่เขาอะก็คือลาออกมาเปิดคาเฟ
1: ่ครับ
0: ซึ่งมันเป็นความฝันของคน
1: หลายคน
0: ใช่ผมโพสต์ปั้นหัวผมค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะแมส
1: รู้ตัวอยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่สนใจเพราะว่าประเด็นคือประเด็นเราต้องเลือกคอนเทนต์ที่คนจะสนใจด้วยใช่ไหมไม่ใช่คอนเทนต์ที่เราสนใจ
0: เราสนใจเบื้องต้นเราต้องสนใจก่อน
1: ต้องอินก่อนต้องอินกับมัน
0: ต้องอินแล้วสังเกตตลอดผมมันช่างสังเกตตลอดสังเกตแล้วผมเสพพวกสตอรี่ของเจ้าของเยอะผมชอบนั่งฟังอะไรเงี้ยฟังเพลินๆฟังไปเรื่อยๆแล้วผมก็สังเกตผมทำตอนโยคุริโตะตั้งแต่ตอนที่ไม่ดังขนาดนี้โยคุริโตะโยเกิร์ตคนนั้นผมก็มีรู้สึกมีพันแชร์เหมือนกัน
1: ครับ
0: มีโพสต์คอนเทนต์นั้นยูกุริโตก็ผมว่าฟังสตอรี่เล่านั่งผมกินอยู่แล้วไงแล้วผมว่าโอ้โหแอปเดียว200สาขาโหดมากเลยทำมาไม่กี่ปีเอง4ปีเอง3 4ปีเอง200สาขาแล้ว
1: โอ้เดี๋ยวเราเอาเคสนี้มาวิเคราะห์กันในเชิงการตลาดกันนะน่าสนใจเคสนี้เพราะว่า
0: โตเร็วใจมาก จริงๆไวท์สตอรี่เนี่ยผมว่าน่าสนใจพอสมควรเลยหนักเลยเพราะว่าเป็นเคสที่เรียนรู้และปรับตัวตามผู้บริโภคจริง
1: ตามนาทีสุดท้ายอยากให้จันเชียงเล่าให้ฟังสักหน่อยได้ไหมครับ
0: คือไวท์สตอรี่อ่ะเขาตอนแรกเขาเปิดมาจากเป็นร้านคาเฟ่นะลาออกมาเปิดร้านคาเฟ่นะครับแล้วก็ทำร้านกาแฟตามความฝันเลยแต่มันไม่สำเร็จเนี่ยเปิดมาวันนึงก็ขายได้5แก้วมันไม่ได้สำเร็จตามความจริงแล้วก็ปรับตัวมาเป็นไดนิ่งก็คือมานั่งกินนะมีแค่ไม่กี่โต๊ะโดนน้ำท่วมปีน้ำท่วมนั่นก็ประมาณ 3-4 ปีแล้วก็น้ำท่วมก็เลยย้ายไปอยู่ในราชพฤกษ์พอราชพฤกษ์ปุ๊บพื้นที่มันใหญ่ขึ้นนะมันเป็นห้างอเวนิวในราชพฤกษ์พื้นที่มันใหญ่ขึ้นเขาเลยแบ่งสัดส่วนเขาสังเกตเห็นคนน่ะมันเริ่มขี้เกียจทำกับข้าวซื้อข้าวกลับบ้านก็เลยทำเป็น Grab and Go พอทำเป็น Grab and Go ปุ๊บยอดขายมันเริ่มแซงตอนนี้ลองสังเกตดิพวกร้านคาเฟ่หรือร้านกาแฟหรือร้านอะไรอ่ะมันจะมีเข้ากล่องตลอดเลย
1: ผมเห็นอย่าง Coffee Bean by Dow เนี่ยก็จะมีเข้ากล่องของเขาเตรียมไว
0: ้มันเขาส่วนใหญ่ปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภค
1: ครับ
0: แล้ว Grab and Go ก็คือเทรนด์ในยุคนี้ซื้อแล้วก็เดินก็เลยทำให้ร้านไม่มีคนแล้วก็ยอดขายก็โตแล้วทำให้ไม่ต้องมานั่งกินด้วยประหยัดพื้นที
1: ่
0: ประหยัดพื้นที่ไปเยอะแล้วการเชียร์ขายอัพเซลของ White Story โหดมากพี่โอ้โหโอจัดโปรอ่ะ
1: สองกล่องร้อย
0: พอมาแคชเชียร์เสร็จปุ๊บแลกซื้อไหมคืออัพเซลแบบตรงนั้นเลยแล้วมีคนคอมเมนต์อ่ะคนคอมเมนต์แง่บวกเยอะเพราะว่าเขาไม่ได้จ้างเขาไม่มีดาราไม่มีพรีเซนเตอร์ไม่ได้จ้างการทำตลาดแต่ใช้ product drive ให้สนองนี้ของผู้บริโภคสิ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้สนใจคนที่ซื้อของเขาอย่างเดียวเขาสนใจว่าคนเข้ามาทำไมไม่ซื้อของเขาเพราะไปสังเกตเห็นแล้วมันก็เลยทำให้เขาธุรกิจเขาโตเพราะสังเกตเห็นว่าเอ้พี่โอเข้ามาตอนเช้าเนี่ยทำไมพี่โอไม่กินนะเขาไปถามทำไมพี่โอไม่กินบอกว่าโอ้ยมันเผ็ดมีแต่เผ็ดไม่มีของเบาๆเลยไปทำเขาต้มมาตอนกลางคืนทำไมนักศึกษาเข้ามาซื้อข้าวแล้วไม่ซื้อนะไม่อยากได้กินข้าวอยากกินอะไรเบาๆมันดึกแล้วไปทำต่อนี่คือเรื่องราวของธุรกิจที่แบบมีร้อยสาขาไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยพี
1: ่
0: ถามผู้บริโภคว่าอยากได้อะไร
1: โอเคน่าสนใจ
0: อยากได้อะไรแล้วปรับตัวจากร้านคาเฟ่มาสู่ร้านกาแฟจากร้านกาแฟมาสู่ร้านอาหารมาเป็นข้าวกล่องเปลี่ยนมาเป็นร้านแก๊ปแอนด์โก
1: จนวันนี้ขยายได้100สาขาแล้วก็ยอดขายแตะจะพันล้านอยู่แล้ว
0: คอมเมนต์ดีมากคอมเมนต์ดีประมาณ 99% คอมเมนต์ดีมากเพราะว่าโปรดักต์สดใหม่ตลอดเวลาคือโหจริงผมเห็นผมอ่านแล้วผมว้าวเลยผมทำผมหาข้อมูลมาผมทำคอนเทนต์ผมยังว้าวตัวเองเลยผมทำไปผมว่าเวลาผมทำคือมันมาจากทั้งหมดเนี่ยถ้าบอกว่าคอนเทนต์มันอยู่รอบตัวเราพี
1: ่ครับครับ
0: นี่มันอยู่รอบตัวเราแค่เราต้องฝึกมองหามันจะมองเห็นไงมองหาไปเรื่อยๆมองหาคอนเทนต์ไปผมก็มองปุ๊บผมสังเกตเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ว่ามาหาข้อมูลเดี๋ยวนี้มันผมมีประเด็นอะไรผมก็จะจดเก็บไว้ไงมา
1: สต็อกความรู้ไว้นะครับแหมวันนี้หมดเวลาสำหรับวันนี้เป็นเรื่องที่เราลอยนะครับยังไงก็กลับมาพบกับอาจารย์เชียงได้ทุกๆวันพฤหัสนะครับมาเล่าเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจดีๆเคสตี้ที่น่าสนใจแบบคนลงมือทำคนกัดไม่ปล่อยสไตล์อาจารย์เชียงกัดไม่ปล่อยนะครับวันนี้อาจารย์ผมอาจารย์โอวีระเจริญพนิษฐ์แล้วอาจารย์เชียงขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นขวา

0: พิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชายาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
5: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะครับทุกๆวันศุกร์ครับเราเชิญเหล่ากูรูเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้าน SME แล้วก็นักปฏิบัตินักลงมือทำมาแวะเวียนเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันครับวันนี้ครับแขกรับเชิญคนสวยของเราคนดีคนเดิมนะครับเคยเป็นวิทยากรให้กับคลื่น 96.5 เรามาแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครูมิ้นครับพิญญพัฒน์ติวาวงรุตครับสวัสดีครับครูมิ้นครับ
6: สวัสดีค่ะก็ได้มาร่วมรายการอีกรอบนึงนะคะ
5: ครับครูมิ้นปิญญพัฒน์เป็นผู้ที่เจ้าของแฟนเพจอะไรนะฮะชื่อแฟนเพจ
6: ครูมิ้นสอนยิงแอดฉบับจับมือทำค่ะ
5: ฉบับจับมือทำที่ไม่ยอมจับมือใครอีกแล้วในนับจากนี้ไปนะครับโอเคนะก็วันนี้ต่อจากเนื่องจากเมื่อวานนี้ครับใครที่ฟังเมื่อวานนี้นะผมกับอาจารย์เชียงมาวิเคราะห์มาคุยกันในเรื่องของเฮ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ย Facebookมันกลับมาแล้วนะมันกลับมาเป็น Facebook มาเป็นเครื่องมือของเหล่า SME ได้อีกครั้งหนึ่งจากคนที่ไม่มีผู้ติดตามคุณก็สามารถคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ให้คนที่ไม่ได้รู้จักคุณเนี่ยมาพบคอนเทนต์ได้โดยแม้จะไม่ยิงโฆษณาคุณมิ้งช่วยวิเคราะห์เรื่องนี้หน่อยครับอย่างที่อาจารย์เชียงเมื่อวานนี้เนาะรีแคปนิดนึงเมื่อวานนี้อาจารย์เชียงพูดถึงเรื่องของเขาพาลูกไปเล่นยิมนาสติกไปแข่งยิมนาสติกแล้วก็มีโพสต์เกี่ยวกับยิมนาสติกของลูกไปปรากฏว่าเพจคอนเทนต์เนี่ยมันวิ่งไปถึงคุณแม่ที่พาลูกไปเรียนยิมนาสติกด้วยหรือเขาโพสต์เรื่องของเนื่องจากอาจารย์เชียงสอน TikTok เนาะเขาไม่ได้อยู่ในสายร้านอาหารแต่เขาโพสต์เรื่องร้านอาหารปรากฏว่ามีสายที่ทำธุรกิจอาหารเนี่ยเข้ามาเอนเกจกับคอนเทนต์เขาเยอะมากแม้จะไม่ได้ยิงโฆษณาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรครับคุณมินครับ
6: จริงๆอะค่ะเมื่อประมาณ2ปีมาแล้วที่ Facebook เขาปรับระบบให้คล้ายกับ TikTokระบบหลังบ้านซึ่งเมื่อก่อนอ่ะจะไม่ใช่เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะมีแอปตัวไหนยิงอินเทอร์เรสไหนเขาก็จะนำส่งไปตามอินเทอร์เรสอะค่ะเนี่ยเขาจะเป็นการแบบหาว่าคนเนี้ยชอบคอนเทนต์ไหนแล้วค่อยนำส่งคอนเทนต์นี้ไปเพราะฉะนั้นค่ะมันเหมือน TikTok ที่ต่อให้ช่องของเราไม่มีคนติดตามเลยอะ
5: ครับ
6: เราโพสต์ไปเนี่ยบางคลิปขึ้นเป็นหลักแสนหลักล้านวิวทั้งที่ไม่มีผู้ติดตามแปลว่า Facebook อะค่ะเขาไม่ได้สนใจผู้ติดตามแต่เขาสนใจมากกว่าว่าคอนเทนต์เนี้ยสื่อถึงใครแล้วเขาก็สนใจเรื่องของคุณภาพด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆ Facebook จะมีแบบให้คะแนนคอนเทนต์ทุกคอนเทนต์นะคะอยู่ลับๆหลังบ้านโดยที่เราไม่รู้
5: อืม
6: ใช่
5: แต่ครูมิ้นรู้
6: ใช่ค่ะใช่ใช่แล้วทำกลับด้วย
5: ใช่ที่ต้องชวนครูมิ้นมาเพราะว่าครูมิ้นเนี่ยอยู่กับ Facebook มานานมากกว่า10 ปี
6: ใช่
5: ครับแล้วก็ใช้เอง

0: องสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วย Facebook แล้วก็เป็นครูสอนมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมาก
1: ๆค่ะ
0: นะเรียกว่าพังไปด้วยกันหรือปังไปด้วยกันมาหลายหลายเรื่องแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะใช่เราโอ้ Facebook ก็ล้มลุกคลุกคลานเพราะว่าFacebook เนี่ยจะถามหาความเสถียรยากนิดนึง วันนี้ยอดหายพวกนี้ยอดพุ่งมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
0: เออยิงแอบเท่ากันคอนเทนต์ไม่ได้เปลี่ยนเลยอยู่ๆเงียบ
1: จริงค่ะต้องบอกเลยว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่คนที่จะอยู่ได้ยาวๆอ่ะคือคนที่ต้องขยันทำคอนเทนต์ค่ะเพราะว่าอายุไขมันสั้น
0: อ้าวเหรอมันไม่ใช่แบบเหมือนที่เราบอกว่าอะไรนะเราทำโพสต์ดีๆสักโพสต์หนึ่งยิงแอดเติมเงินถ้าไม่หยุดคอนเทนต์ก็วิ่งต่อไป
1: อันนั้นคือย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนเน
0: า
1: ะ
0: โอ้โหผมนี่โบราณมากเลยครับคุณมิ้น
1: เมื่อ5ปีก่อน10ปีก่อนนะคะคอนเทนต์เดียวอะสร้างยอดได้เสถียรเป็นปีไม่พังไม่ต้องทำคอนเทนต์ใหม่ก็ได้ยิงแอดอย่างเดียวแต่ว่ายุคนี้ไม่ใช่เพราะว่าอายุไขของคอนเทนต์มันสั้นลงจาก1ปีอะตอนนี้เหลือแค่2ถึง4สัปดาห
0: ์ครับ
1: ค่ะก็ประมาณเดือนนึงอะคอนเทนต์ที่ดีอะจะเริ่มดรอปจะเริ่มขายไม่ได้แล้วยอดขายตกใช่เขาก็เลยต้องก็คือยุคนี้ใครจะแบบรอดอะจะต้องทำคอนเทนต์ที่หลากหลายต้องเรียกว่าหลากหลายดีกว่าเพราะว่าระบบอะค่ะระบบตอนนี้เรียกว่า Andromeda เนี่ยเขาจะเป็นการอย่างวันคือด้วยความที่ยุคนี้เป็นยุค AI
0: คร
1: ับ แล้วคอนเทนต์อ่ะมันล้นมากค่ะแบบใน1วันเนี่ยมีคอนเทนต์ออกมาหลายล้านชิ้นหลายพันล้านชิ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะนำส่งทุกอันไม่ได้ซ้ำส่งทุกอันให้ทุกคนไม่ได้เขาก็เลยจะต้องเอาคอนเทนต์เหล่านั้นนะคะมาคัดก่อน
0: คั
1: ดก่อนจากเช่นจากเป็นพันชิ้นอาจจะเหลือแค่เท่าไหร่อาจจะเหลือแค่500ชิ้นแล้วก็เลือกที่จะนำส่งให้แค่บางคน
0: mm-hmm.
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรายิงแอดอะค่ะเราจะใช้คอนเทนต์เดียวไม่ได้เราจะต้องมีคอนเทนต์ประมาณ 7-15 คอนเทนต์ที่แตกต่างกันด้วยนะต้องแตกต่างชัด
0: 7-15 คอนเทนต์ที่แตกต่างกันแตกต่างในกลุ่มเป้าหมายหรือว่าแตกต่างในรูปแบบคอนเทนต์ครับ
1: แตกต่างในได้ทั้งรูปแบบก็ต้องแตกต่างอย่างรูปแบบอัลบั้มเป็นคลิปเป็นรูปเป็นคอลอสซอลคือมีรูปแบบที่ต่างกันเพื่อให้ Facebook มองว่านี่คือคนละคอนเทนต
0: ์
1: กับฮุกค่ะฮุกก็ต้องต่างกันฮุกหรือทาร์เก็ตด้วยเช่นฮุกเนี้ยอาจจะพูดถึงคนมีสิว
0: อี
1: กฮุกนึงอาจจะพูดถึงคนที่ไม่อยากเป็นสิวมันก็จะมีหลายทาร์เก็ตเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกทั้งทาร์เก็ตแล้วก็ทั้งตัวคอนเทนต์ที่เราจะนำส่งไปทาร์เก็ตหนึ่งเราจะต้องกระจายเป็น5คอนเทนต์ก็ได้ค่ะ
0: สมมติว่าผมอยากจะยิงโฆษณาสมมติว่ายิงโฆษณาขายสบู
1: ่ค่ะ
0: สำหรับรถฝ้าแสดงว่าผมก็ต้องทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสบู่ลดฝ้าแก้ปัญหาเรื่องฝ้าแต่ไปหลายๆรูปแบบ
1: ใช่ก็คืออาจจะแบ่งเป็นคนที่แบบกลัวเป็นฝ้าใช้สบู่ก้อนนี้จะช่วยให้เราฝ้ามันขึ้นช้าลงหรือว่ามันไม่ขึ้นหรืออีกอันนึงก็คือคนที่เป็นฝ้าอยู่แล้วเราใช้อันเนี้ยเราฝ้ามันจะจางลง
0: ครับ
1: ค่ะเหมือนเราต้องแบ่งตามทาร์เก็ตลูกค้าทาร์เก็ตแบบหยิบย่อยเลยเรื่องปัญหาคนนี้มีปัญหาอะไรคนนี้กลัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาตอนทำโฆษณาต้องเลือก interest เหมือนเดิมไหมครับคุณมิน
1: จริงๆตอนเนี้ย Facebook บอกว่า interest แทบไม่จำเป็นแล้วค่ะ
0: ขอให้คอนเทนต์เราบอกว่าคอนเทนต์เราสื่อได้ว่าคุยกับใคร
1: ถูกค่ะจริงๆสำคัญที่สุดคือฮุกอ่ะมันต้องขัดลูกค้าปกขัดคนอย่างของพี่เชียงอะทำไมมันถึงไปหากลุ่มแม่ที่มีลูกว่าเพราะว่าเขาจั่วหัวเป็นปัญหาเลยเขาจั่วหัวเป็นตัวใช่ไหมเป็นปัญหาแล้วก็พูดถึงว่าตอนแรกเขาไม่ได้แบบอยากจะส่งลูกไปเรียนพิลาทิสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์เนี้ยมันก็จะวิ่งไปหาคนที่เจอพูดถึงพิลาทิสเป็นคนการแล้วมีลูกเราพูดถึงแบบส่งลูกไปเรียนเนี่ยมันจะนำส่งไปแบบเนี้ยค่ะใช่แล้วยิ่งคอมเมนต์เยอะคะแนนยิ่งเยอะ
0: โอเคนี่ต้องมาขอถอดสูตรแล้วล่ะ ผมใส่สูตรต้องถอดสูตรแล้วตอนนี้ไม่ใช่คนละเรื่องนะฮะนี่เขาเรียกว่ามุกแป๊กนะครับโอเคต้องขอสูตรคุณมิ้นครับเพราะว่าในมุมของ SME เนาะบางคนเนี่ยเขาเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็กระโดดเข้าออนไลน์ไอ้ยิงโอ่งยิงแอดเนี่ยคงยังทำไม่เป็นแต
1: ่
0: ถ้าอยากจะทำคอนเทนต์ให้เกิดแบบกระแสหรือทำคอนเทนต์เนี่ยให้กลุ่มเป้าหมายเขาเห็นแล้วเขายังไม่มีบัดเจ็ตมากนะครับพูดเดียวแบบมุมที่ยังไม่มีงบประมาณในการดีโฆษณาเนา
1: ะ
0: เขาควรจะเริ่มต้นทำคอนเทนต์แบบไหนให้มันถูกจริตกับ Facebook ยุค2569ครับ
1: ค่ะจริงๆตัวที่นำส่งได้ดีที่สุดอะคือคลิปสั้นที่ในเรียลเราอะค่ะตัวนั้นจริงๆเป็นตัวที่ทำแล้วเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันคนอะสนใจคลิปมากกว่ารูปภาพนิ่งใช่ก็คือมินแนะนำว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยอยากให้เริ่มต้นจากการทำคลิปลงเรียลคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่าถ้ายาวมากพอคนดูไม่จบเนี่ย Facebook จะมองว่าคลิปเนี่ยไม่มีคุณภาพแล้วจะเลิกดัน
0: มีความแตกต่างเข้าใจนิดนึงว่าระหว่างโพสต์คลิปลงที่โพสต์กับเป็นโพสต์ที่เรียลเนี่ยแตกต่างกันไหมครับ
1: ต่างเลยค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวเหรอ
1: ใช่เพราะว่าถ้าพูดตามตรงโพสต์ที่เรียลค่ะมันจะนำส่งไปหาคนที่ไม่ได้ติดตามเราอะประมาณ 70% เลยที่ไม่ได้ติดตามอีก 30% ก็คือคนที่ติดตามเราจะเห็น
0: ครับ
1: แต่ถ้าโพสต์ในหน้าเพจอะค่ะโพสต์ในหน้าเฟซหรือหน้าเพจเนี่ยส่วนมากมันจะนำส่งไปหาคนที่มีการติดตามเราก่อนใช่ค่ะแล้วถ้าคนติดตามเหล่านั้นมีการแชร์เกิดขึ้นด้วยการแชร์ค่ะยิ่งแชร์เยอะมันก็จะยิ่งขยายให้กับเพื่อนของเขาเห็นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มได้เป็นทวีคูณไปเรื่อยๆใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ในข้อแรกละคือทำเป็นวิดีโอช็อตวิดีโอสั้นแล้วไปที่เรียวดีกว่าเพราะรีวดีกว่าเพราะว่าน่าจะไปถึงคนที่คือเรายังมีคนตามเยอะเนา
1: ะ
0: พอเราไม่มีคนตามเยอะเราก็ต้องโพสต์ไปให้ในพื้นที่ที่ปลาน่าจะเห็นเข้าถึงปลาที่แม่น้ำใหญ่กว่าเพราะว่าถ้ายังอยู่ในบ่อเล็กๆของเราก็คงไม่มีใครเห็นนะครับ
1: จริงค่ะใช
0: ่แล้วพอทำเป็นคลิปแล้วเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอะไรทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นหรือว่าอ
1: ั
0: ลกอริทึมของ Facebook รู้จักว่าฉันน่ะจะคุยกับใครทำยังไงดี
1: มันคือฮุกค่ะฮุกสำคัญมากเพราะว่าฮุกคือตัวที่ทำให้คนแบบเหมือนเราเลื่อนฟีดอะแล้วเราเห็นหัวข้อในคลิปมาค่ะเราถึงจะหยุดดู
0: ใช่ใช่
1: หัวข้อนั้นตรงกับเราทีเนี้ยฮุกสามารถทำได้หลากหลายแต่ว่าฮุกที่แบบฮุกที่จะปังไวที่สุดคือปัญหา
0: ฮุกที่จะปังไวสุดคือปัญหา
1: ใช่มินเคยทำเมื่อก่อนมินเคยทำคลิปหนึ่งตอนนั้นขึ้นเป็นล้านวิวโดยไม่ได้ยิงแอดเพราะว่ามินขึ้นต้นด้วยว่าไม่อยากโดนเหมือนแบบฟิลไม่อยากโดนแฮกต้องทำสิ่งนี
0: ้โดยปัญหามาก่อนใช่ปัญหาดำ
1: เพราะฉะนั้นคนที่ดูคลิปเนี้ยค่ะก็คือคนที่แบบกลัวการโดนแฮกใช่เพราะเนี้ยแหละค่ะก็คือแบบเราลองดูว่าทาร์เก็ตที่เราต้องการอ่ะเขากลัวอะไรบ้าง
0: ครับ
1: ใช่ค่ะคือเป็นปัญหาก่อนแต่ถ้าเราอีกแบบนึงก็คือจะเป็นเรื่องของเอาความอยากเข้ามา
0: ครับ
1: เช่นอยากหน้าฉ่ำแบบสาวเกาหลีค่ะมันก็จะดึงดูดคนที่อยากที่จะเป็นแบบนั้นอยากที่จะหน้าฉ่ำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
0: ต้องอยากหน้าฉ่ำคือเอาสิ่งที่เขาคาดหวังว่าเขาจะเป็นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สร้างความหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: ใช่จริงๆมันเป็นเทคนิคที่เรียกว่าเปรียบเทียบให้เห็นภาพ
0: ยังไงนะยังไง
1: เปรียบเทียบให้เห็นภาพยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าพี่โอไปเจอประโยคนึงที่บอกว่าวิตามินกินแล้วหน้าเด็กลงกับวิตามินกินแล้วเด็กเหมือนอายุ14
0: มันเห็นภาพชัดกว่าเนาะ
1: เออ
0: เนี่ยอยากหน้าแบบ14แบบฟูมินเนี่ย
1: ใช่แต่พี่โอก็หน้าเด็กอยู่แล้วค่ะ
0: โอเคเราก็ชมกันไปชมกันมานะครับท่านผู้ฟังครับระหว่างทางวิทยากรสองคนก็เป ไม่มีอะไรก็ชมกันไปชมกันมา
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าไม่มีใครชมเราเราก็จะชมกันเองไปเรื่อยๆนะครับ
1: ใช
0: ่โอเคเราทำให้เขาเห็นภาพในหัวเนาะว่าถ้าใช้แล้วจะเป็นอย่างไรยิ่งเห็นภาพชัด
1: ใช
0: ่มานึกถึงในยุคหนึ่งเนาะนักการตลาดเราก็จะยกเคสนี้มาเป็นเคสที่เป็นคลาสสิกก็คือน้ำแร่ยี่ห้อเอเวียน
1: นะ
0: ค่ะเขาไม่ได้บอกว่าเขากินแล้วหน้าเด็กนะแต่โฆษณาเขาใช้เด็ก
1: โอ้โห
0: เด็กมาเต้นเต้นเต้นมาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: เขาต้องการให้เข้าคนเข้าใจแบบนั้น
1: ใช่แล้วมันเป็นภาพแบบภาพจำเลยนะเหมือนพอนึกถึงสินค้าตัวนี้ก็จะนึกถึงเด็กใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: นั่นแหละดีงามค่ะ
0: ดีงามเรามันก็เป็นวิธีการสื่อสารในแล้วก็เรียกนะจริตของการสื่อสารที่มีเทคนิคเล็กน้อยนะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าคนจะอินกับเราถ้าเราเปรียบเทียบให้เขาเห็นภาพเนาะอย่างการใช้ตัวเลขอ่ะช่วยได้มากเลยนะคะเหมือนแบบคำว่าเด็กลงกับคำว่าเด็กอายุ14อ่ะเด็กลงมินว่ามันมองไม่เห็นภาพแต่เด็กอายุ14มันเห็นภาพหรือว่าแบบสวยเหมือนยาย่าอะไรเงี้ยคนก็จะแบบโอ้ใช้ครีมนี้แล้วจะเป็นเหมือนดาราเป็นเหมือนยาย่า
0: อัน
1: นี้ก็เป็นตัวที่เป็นคีย์เวิร์ดหนึ่งที่มีแนะนำให้ใช้เลยก็คือการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆนะคะ
0: ครับอ๋อโอเคเรามีทำวิดีโอคลิปแล้วก็จั่วหัวถ้าจั่วเออ
1: จั่วหัวด้วย
0: จั่วหัวด้วยปัญหากับจั่วหัวด้วยสิ่งที่ทำให้เขาเห็นว่าเขาจะเปลี่ยนไปอย่างไร
1: ใช่
0: ถ้าดูคลิปนี้จบ
1: ใช
0: ่คอนเทนต์ดีๆต้องนำพาผู้ฟังจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งได้
1: ถูกต้องค่ะต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายของเขาคือเขาอยากได้อะไรหรือเขากังวลเรื่องอะไรเขากลัวอะไรนั่นแหละนั่นคือฮุกที่ดีค่ะสาม
0: แล้ว
1: เนาะสามวิแรก
0: อ่ะสามวิแรกด้วย
1: ใช่เพราะว่าถ้ามันไปอยู่ตอนท้ายอ่ะคนก็ไม่สนใจแต่ถ้ามันขึ้นมาเลยว่าคนมีปัญหาสิวอุดตันอยู่หรือเปล่า
0: อะ
1: ไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันขึ้นต้นเลยคนจะเพราะว่ามินจะบอกว่าตอนเนี้ยพี่โอว่าสมาธิสั้นลงไหมแต่ละคน
0: โอ้มากครับมากครับแล้วระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยพอมี notify อะไรขึ้นมาเนี่ยผมก็แวบไปหาเหมือนกันสมาธิเรามันไปได้จริงเนาะด้วยอะไรนะ
1: ค่ะ
0: attention marketing ทั้งหลายแหล่เนี่ยคือเราเองก็อยากได้ attention จากคนอื่นเนาะ
1: ค่ะ
0: แน่นอนครับคนอื่นก็อยากได้เอเจนต์จากเรารับการว่าลูกค้าเราโดนลุมด้วยคอนเทนต์
1: คอนเทนต์เกลื่อน
0: เลยต้องใช้เทคนิคอย่างที่ครูมินเล่าให้ฟังเนาะถ้างบประมาณไม่มีทำเป็นคลิปวิดีโอจั่วหัวให้เห็นว่าปัญหาคืออะไรหรือทำให้เขาเห็นว่าถ้าใช้สิ่งนี้หรือทำสิ่งนี้แล้วเขาจะได้อะไร
1: ถูกค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมีอะไรครับครูมินครับ
1: อันที่สองตัวนี้สำคัญที่สุดเป็นตัวที่ทำให้เราได้ยอดขายเลย อันแรกคือหยุดดู
0: แต
1: ่เราจะซื้อไหมขึ้นกับอันที่สองค่ะ
0: ครับ
1: อันที่สองคือคลิปเนี้ยถ้าจะขายนะต้องเห็นผลลัพธ์ทันทีในคลิปเลย
0: แปะโป่งไว้ก่อนไม่ได้
1: เหมือนพี่โอเคยเห็นไหมคลิปที่แบบว่าสมมติว่าเขาทาครีมข้างเดียวอ่ะทาครีมข้างเดียวแล้วก็มาเทียบให้ดูแบบเนี้ยปรากฏว่าข้างเนี้ยขาวกว่าทันทีเลยคือมันเห็นผลลัพธ์ทันทีในคลิปนั้นนะคะคอนเทนต์แบบเนี้ยยอดขายแบบเป็นล้านอะเยอะ
0: ครับครับ
1: เจอมาเยอะมาก
0: ที่อ๋อใช่ใช่ใช่ผมเห็นเดี๋ยวนี้แบบพวกครีมพอกตัวทั้งหลายแหล่นะโอ้โหออกมาแข็งนี่คนละข้างเลยคนละสีเลย
1: จริงนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ให้ดูเลยอะพี่โอ
0: เห็นต้องให้เห็นผลในนั้นเลยแต่มันก็ใช้ได้กับเครื่องสำอางเนาะเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างอื่นที่ทำให้เห็นผลเลยสมมติขายอาหารแล้วคุณมิ้น
1: อาหารใช่ไหม
0: ถ้าอาหารล่ะ
1: จริงอะเท่าที่มิ้นสังเกตนะคะคลิปที่ปังที่แบบเกี่ยวกับอาหารของกินขนมอะทุกอันจะมีรูปช้อนส้อมหรือว่าจะมีรูปมือค่ะหยิบของกินขึ้นมาแบบเหมือนดูปุ๊บเราจะสะท้อนกลับมาเห็นภาพว่าฉันกำลังหยิบสิ่งนี้เราก็กำลังจะกิน
0: มันเล่าในมุมของ POV point of view คือมุมที่เราเห็น
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนผู้ฟังกำลังทำสิ่งนั้นอยู่
1: ใ ใช่ค่ะใช่ประมาณนั้นเลยอ่ะเหมือนคนที่กินอ่ะเหมือนเราเห็นเขากินอร่อยมากเลยอ่ะเพราะว่าการขายอาหารอ่ะมันคือคนจะซื้อก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันอร่อยมันน่ากินเราต้องเล่นไปที่ความอร่อยความน่ากินอะไรต่างๆแบบเนี้ยค่ะรสชาติอะไรเงี้ยก็ต้องกินให้ดูถ้าเป็นอาหารมินแนะนำว่าใช้อินฟลูได้นะคะเพราะว่าอินฟลูสายอาหารเนี่ยก็
0: เนี่ยกินเก่งกินแล้วดูอร่อย
1: เออจะอย่างนั้นเลยเจริญอาหาร
0: กินกินแล้วดูอร่อยแล้วก็เพราะเขากินแล้วดูอร่อยจนคนอีกคนตามเขาเนาะเราก็ควรใช้คนเหล่านั้นมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยากับลูกค้าเราเพราะว่าถ้าเราโมทำเองโอ้ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอคลิปที่ถูกต้อง
1: ต้องสร้างน่าเชื่อถือด้วยหลายๆคน
0: ต้องใช้หลายคนอ่ะแล้วถ้าเป็นสายอสังหาเหรอครับนี่ครูมิ้นถนัดสุดลงมือทำกิจการเองนะฮะมีอะไรนะมีบ้านพักมีรีสอร์ทมีพูลวิลล่าขายพูลวิลล่ายังไงครับห้องพักพูลวิลล่า
1: สำคัญมากเราจะต้องแบบเปรียบเสมือนว่าตัวเราเป็นลูกค้าค่ะเราจะต้องเหมือนคนไปเที่ยวจริงเลยแต่งตัวแบบเหมือนไปเที่ยวแล้วก็เดินเข้าไปให้เขาเห็นเลยว่าหน้าบ้านมีอะไรแล้วก็เปิดประตูเข้าไปแล้วเจออะไรมีเกมอะไรบ้างอ่ะมีขนมมีโซนคาราโอเกะนะมีสระว่ายน้ำแบบนี้นะแล้วก็เล่นน้ำให้ดูด้วยนะคะคาราโอเกะต้องร้องให้ดูด้วยนะคะในคลิป
0: อ๋อมีตัวอย่างไหมเนี่ยคุณมิ้นมีตัวอย่างแบบ ไม่ได้ชวนมาให้เปิดดูก่อนนะ
1: จริงๆก็มีอยู่นะคะแบบว่าไปเต้นด้วยนะคะ
0: เล่นเองด้วยนะ
1: ก็ใช่
0: คุณมิ้นเล่นเองด้วยนะในนะคุยได้ของตัวเอง
1: ใช่ค่ะจริงๆมินว่าทุกอันที่เราพูดมามันยังอยู่ในหัวข้อของการใช้ให้ดูจริง
0: ครับ
1: อาหารอะอาหารก็คือกินให้ดูจริง
0: ครับ
1: วิลล่าก็คืออ่ะเล่นให้ดูจริงแล้วก็ร้องคาราโอเกะก็ร้องจริงเต้นจริงที่นอนนุ่มจริงก็ต้องมีฟิลแบบลงไปนอน
0: คือ
1: ไอ้ธีมของการแบบใช้งานให้ดูจริงๆอะค่ะ
0: ครับให้รู้สึกจริงๆว่าใช้แล้วเป็นยังไง
1: ใช่ให
0: ้ไม่ว่าจะกินจะใช้จะทาจะดื่ม
1: ใช่ค่ะพี่โอเพราะว่าคนอะตัดสินใจซื้อจากพี่โอว่าตัดสินใจซื้อจากอารมณ์หรือเหตุผลคะ
0: โอ้ผมนี่เป็นสายวิทยาศาสตร์มากอารมณ์ชัวร์ผมนี่วิทยาศาสตร์จัดเลยอารมณ์หรือเหตุผล
1: นะดูมีเหตุผลแต่จริงๆแล้วอารมณ์มาก่อนถ้าเราอยากได้บางอย่างเราจะหาเหตุผลมาซัพพอร์ตเพื่อที่จะได
0: ้ครับ
1: ใช่
0: ใช่ใช่เราจะหาเหตุผลในการซื้อคนเราหาเหตุผลในการซื้อของเหล่านี้ได้เสมอ
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ถ้าเราถูกยั่วได้ดีพอ
1: ถูกค่ะ
0: นั่นแปลว่าหน้าที่ของเราที่เป็นนักการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจก็ทำหน้าที่กระตุ้นต่อมอยาก
1: ถูกใช่ค่ะทำไงให้เขาอยากได้
0: กระตุ้นต่อมอยากกระตุกต่อมคิดให้เขาคิดตามเราให้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: โอเค
1: สายวิตามินอ่ะที่โอมันจะมีความยากขึ้นมาหน่อยเนาะเพราะว่าเราจะทำไงสูตรวิตามินเนี้ยมันต้องกิน30วันเลยถึงจะเห็นผลใช่ไหมคะคำถามคือแล้วเราจะทำยังไงให้ในคลิปเดียวเนี่ยมันเห็นเลยพี่โอว่าแบบมีวิธีไหนได้บ้าง
0: ช่วงหลังผมเห็นการเล่าด้วยการใช้แอนิเมชันให้เห็นการทำงานของวิตามินหรืออะไรนะถ้าคุณกินวิตามินถ้าคุณไม่กินวิตามินเลย30วันขาดวิตามินเลยร่างกายคุณเป็นยังไงก็ผมเห็นคนเล่าด้วยวิธีคลิปอย่างนี้นะ
1: ใช่นี่ก็เลิกอันนี้ก็ได้นะค่ะ
0: หรือคุณมีในคำแนะนำไหมครับเราไม่เห็นภาพวิตามิน
1: วิธีนี้แบบเป็นวิธีที่ดีเลยค่ะคือให้พี่โอเคยเห็นไหมที่แบบว่ามันเป็นคลิปอะแล้วก็แบบว่าอ่ะ day one ที่กินวิตามินตัวนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็วันอาจจะเป็น1วัน5วัน7วันไปจนถึง15วัน30วันแล้วก็ออกมาแล้วก็เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงอะค่ะ
0: ว่ามันเปลี่ยนแปลงไป
1: เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเช่นบางทีคนที่นอนไม่หลับ
0: ครับ
1: วันแรกกินเข้าไปอาจจะยัง ก็นอนหลับบ้างไม่หลับบ้างแต่พอกินต่อเนื่องไปครบ15วันปรากฏว่าโอ้โหหลับดีเลยมีนาฬิกา Deep Sleep 3-4 ชั่วโมงให้ดูมีตัวเลขวัดผลน่ะคิดแบบเนี้ยจะแบบแน่นอนขายได้แน่นอนเลยค่ะเพราะมันเห็นผลจริงแล้วเขาเชื่อว่ามันดีจริง
0: โอเคแสดงว่าต่อไปนี้ไทยทำวิตามินก็ต้องเอา data พวกนี้มาใส่วงใส่วูบใส่หรือไอ้นาฬิกาสมาร์ทวอท
1: ช์จริงค่ะ
0: ที่มีค่าการหลับนอนของเราได้นะครับ
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: ท่านฟังที่สนใจนะครับอยากให้เราคอมเมนต์แนะนำเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมกับครูบินจะช่วยตอบช่วยตอบอีกทีนึงนะครับใครทำธุรกิจเกี่ยวอะไรฝากคอมเมนต์ดูนะครับว่าแนวทางคอนเทนต์ของธุรกิจแบบนี้ต้องทำอะไรนะครับ
1: ค่ะ
0: สามนาทีสุดท้ายครับครูมิ้นยังมีเทคนิคอะไรที่อยากจะแบ่งปันให้กับพวกเราอีกครับกับอัลกอริทึมใหม่ของ Facebook ในยุค2569
1: โอเคคือจริงๆอ่ะมิ้นว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่คนน่ะเครียดแบบทำงานก็เครียดแล้วเจอภาวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆเครียดมากแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เขาอยากดูหรือมันดึงดูดเขาได้อ่ะคือการเอนเตอร์เทนเพราะฉะนั้นมันคนไม่ได้อยากจะแบบมาดูความรู้หรือว่ามาดูรีวิวขายสินค้าหรอก
0: คร
1: ับ คนน่ะอยากดูโซเชียลเพราะว่าอยากสนุกค่ะ
0: อย่าวิชาการ
1: ใช่อย่าวิชาการ
0: อย่าวิชาการกับคลิปสั้น
1: ถูกค่ะคนชอบการผ่อนคลายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเพจอ่ะก็ไม่ได้ทำคลิปให้ความรู้เลยไม่ได้ขายเลยค่ะแต่ว่าเอนเตอร์เทนอย่างเดียวเลยไปเที่ยวเสร็จใช้อันนี้ให้ดูใช้สินค้าให้ดูจริง
0: ครับอ
1: ย่างแล้วคนก็ติดตามแล้วก็ซื้อด้วยนะคะใช่มินก็แนะนำเลยค่ะว่าแบบอย่าเครียดเกินไปทำคลิปให้ดูสนุกผ่อนคลายแล้วคลิปเราจะวิ่งได้ดีค่ะ
0: ทำให้นะสร้างภาวะความสุขให้กับลูกค้าให้ได้
1: ใช่ใช่
0: สร้างภาวะความสุขให้กับลูกค้าได้คุณก็จะมีโอกาสในการที่เขาจะติดตาม
1: ใช่
0: นอกจากแค่ดูผ่านแล้วเขายังกดกลับมาติดตามเราด้วย
1: ถูกเพราะว่าเขาเหมือนเขาดูเราแล้วเขายิ้มหัวเราะเขาก็จะกดติดตามเรา
0: เหมือนใครดูรายการของเราวันนี้ครับคงจะยิ้มตามไปด้วยนะครับด้วยความน่ารักของครูมิ้นที่มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับพวกเราในวันนี้ช่วงนี้คุณพี่บีกันบ้างครับกำลังทำอะไรอยู่บ้างแล้วก็มีอะไรเล่าให้พวกเราฟังบ้างครับตอนนี
1: ้ช่วงนี้ใช่ไหมมิ้นกำลังก็คือมีหอพักก็แบบเป็นช่วงเปิดเทอมมหาลัยเปิดเทอมมิ้นก็ไปเคลียร์เรื่องหอพักปล่อยเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้อันนี้ก็แบบแย่งกันเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นช่วงที่มิ้นไลฟ์สดขายเสื้อผ้าช่วงนี้ค่ะก็ลงไปไลฟ์เองเลย
0: ผมเห็นครูมินนี่แต่งตัวเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดมา
1: ใช่ค่ะคืออย่าคิดว่าชุดละเป็นพันน่ะจะไลฟ์แล้วขายไม่ได้นะคะ
0: ขายได้ด้วย
1: ขายได้ค่ะชุดละเป็นพันก็คือเซลละจากประมาณสมมติว่าราคาเต็มมัน1,500ก็เซลเหลือ1,200ลูกค้าแยกกันเลยใช
0: ่
1: ก็คือในไลฟ์มันไม่จำเป็นว่าไลฟ์เนี่ยใช่เราขายสินค้าที่ราคาสูงเนาะเราบางทีเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยต้องเป็นสินค้าถูกๆสิถึงจะไลฟ์แล้วมีคนเอฟจริงๆไม่ใช่นะคะ
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
4: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: ร้อนร้อนร้อน ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้าน

0: เนี่ย M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ค่ะหลังเคารพธงชาติทุกเย็นวันเสาร์พบกันกับกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์สวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
4: สวัสดีครับคุณกมลเนตรสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะครับเจอกันวันนี้นี่คุณกมลเนตรผมเนี่ยก่อนจะเดินทางกลับมาถึงบ้านจัดรายการเนี่ยเจอฝนมานะผมมาจากจังหวัดราชบุรีนะมานครปฐมนะแล้วก็เจอฝนตกนะครับหนักจนถึงชานเมืองกรุงเทพเลยแต่พอเข้ามาในเมืองยังไม่ตกก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านผู้ชมฟังเจอฝนหรือเปล่าคือไม่ได้เจอฝนป่ะ
3: วันนี้ยังไม่เจอแต่ว่าต้องยอมรับว่าสภาพอากาศมันครึ้มฟ้าครึ้มฝนคุณวิเชษฐ์แต่ตอนกลางวันเนี่ยแดดออกจ้าเลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยอากาศมันเริ่มครึ้มครึ้มแล้วก็ฟ้าเนี่ยมืดนะมาดูเหมือนว่าน่าจะมีกลุ่มฝนนั่นแหละแถวๆนี้เพียงแต่ว่าอาทิตย์หน้ายังไม่ตกแต่อบอ้าวที่สุดเลยค่ะ
4: ร้อนเลย38องศาข้างนอก38-39นะก็อากาศก็ร้อนข่าวต่างๆก็ร้อนหลายเรื่องนะนี่มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก่อนวันนี้เลยมีเป็นเรื่องราวที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆนะคุณวันเนตรว่ารัฐบาลมีแนวคิดจะทบทวนเรื่องของฟรีวีซ่าใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นปัญหาหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของต่างชาติเนี่ยเข้ามาเสร็จแล้วก็เข้ามาประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทยและอีกส่วนหนึ่งก็เข้ามาทำธุรกิจสีเทาอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของบรรดาแก๊งต่างๆก็เข้ามาเยอะวันนี้ก็เห็นข่าวคราวนะคุณวันเนตรที่บอกว่ามีการจับหนุ่มจีนพร้อมคลังแสงมีอาวุธหลายอย่างเลยเนี่ยและก็เรื่องนี้ก็ดูเหมือนว่านายกก็พูดด้วยแต่ไปดูตรงนี้ก่อนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้เนี่ยพลตัวในกิจรัฐพันเพชรเนี่ยพร้อมด้วยผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีและคุณนฤทธิ์ นิรมัยวงศ์เนี่ยพร้อมหน่วยงานตำรวจและเจ้าหน้าที่ลงติดตามคดีที่มีการจับกุมชายชาวจีนซุกซ่อนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิด C4 ในพื้นที่ห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะเห็นอธิบดีเห็นมาผู้บัญชาการตำรวจชาติบอกว่ากำลังเร่งขยายผลทุกมิติเนื่องจากว่าเป็นคดีสำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนนะแถวแถวนาจอมเทียนนะสัตหีบชลบุรีเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยซึ่งในการแถลงข่าววันนี้นะคุณวันเนตรผมว่าตอนนี้ชื่นชมเลยนะตำรวจสิบตรวจโทนิรพัฒน์ทองย้อยนะตำรวจจราจรสพนาจอมเทียนและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเนี่ยของสพหนองปลือนะที่มีไหวพริบสังเกตเห็นแมกกาซีนปืนภายในรถของผู้ต้องหาแล้วก็นำไปสู่การขยายผลตรวจค้นบ้านพักที่ห้วยใหญ่และก็พบอาวุธปืนพร้อมระเบิดจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับก็บอกว่าคดีนี้เริ่มต้นจากอุบัติเหตุของทางรถยนต์ของชาวจีนที่ห้วยใหญ่นี่แหละก่อนที่ตำรวจจะสังเกตพฤติกรรมน่าสงสัยและประสานฝ่ายสืบสวนสพนาจอมเทียนเข้าตรวจสอบตามยุทธวิธีพบอาวุธปืนสั้นแมกกาซีนกระสุนปืนรวมถึงแมกกาซีนปืนยาวกระดาษ 5.56 ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะยังมีอาวุธสงครามซุกซ่อนอยู่เพิ่มเติมก็เลยไปตรวจค้นบ้านเช่าและก็เจออาวุธจำนวนมากนะฮะถ้าเห็นจากภาพที่เราได้เห็นนะคุณโนเนตโอ้มีอาวุธปืนอันตรายแรงเลยนะที่เอาไปโชว์กันอยู่ในหลายกระบอกเลยนะเบื้องต้นผู้ต้องหาก็บอกว่าอย่างนี้ก็บอกมีอาวุธไว้เพื่อเตรียมฆ่าตัวตายโดนเนี่ยฟังดูแล้วมันจะน่าเชื่อได้หรือโอ้โหแต่ละกระบอกนี่นะคงไม่ใช่แล้วล่ะแล้วก็บอกเขาเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบอาวุธปืนแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากว่าลักษณะของอาวุธที่พบเนี่ยมันเข้าข่ายอาวุธสงครามและก็วัตถุระเบิดไร้ระเบิด ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายครั้งรวมถึงมีข้อมูลการเดินทางข้ามไปยังกัมพูชาด้วยเนี่ยบ้านคุณโนเนมันก็ชักจะเข้าเท้าแล้วว่าอันนี้คงไม่ใช่ปกติแน่นอนเลยนะครับหนึ่งก็คืออาจจะเป็นแก๊งอาชญากรชาวจีนนะที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของอะไรเทาๆอันที่สองอาจจะเป็นเรื่องการค้าอาวุธสงครามหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่อันที่สามเนี่ยพอเข้าออกกัมพูชาเนี่ยแสดงว่าต้องโยงอะไรกับเทาๆอยู่เหมือนกันนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องขอโชคดีนะที่มีการจับกลุ่มได้แล้วก็ตรวจเจอนะคุณโนเนตเพราะไม่รู้อาวุธเหล่านี้จะนำไปก่อเหตุอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้นะ
3: ใช่ค่ะสิ่งที่ตำรวจเนี่ยเขาไม่ปักใจเชื่อเลยเพราะว่าด้วยลักษณะของอาวุธสงครามที่มันมีจำนวนมากนะแล้วก็พอไปที่บ้านมันก็ไปเจออีกว่ามันมีทั้งยุทธภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยมันมีเสื้อเกราะที่สภาพเนี่ยถูกติดตั้งแบบระเบิด C4 อันนี้แล้วก็ยังมีลูกระเบิดนะคะที่มีการติดตั้งพร้อมใช้งานคล้ายๆกับลักษณะของการจะเตรียมพลีชีพเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่ปักใจเชื่อเพราะว่ามันไปเจอเรื่องของวัตถุระเบิดแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่ามันมีหลักฐานคุณวิเชษฐ์ผู้ฟังหลักฐานที่เป็นคลิปวิดีโอเขาบอกอันนี้มันถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักฐานเด็ดเลยอยู่ในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาเนี่ยแหละค่ะมันมีทั้งภาพเรื่องของการฝึกยิงอาวุธสงครามในค่ายองครักษ์พิทักษ์คุณเซน
4: เออนั่นนะ
3: อันนี้คือสิ่งอันนี้คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่เจอในโทรศัพท์มือถือและการใช้งานพูดคุยผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็มีการใช้แชท GPT ค่ะในการสอบถามแนวทางการก่อเหตุวินาศกรรมในสถานที่สำคัญรวมเรื่องของอนุภาพการทำลายล้างของระเบิด C4 อันเนี้ยที่เจ้าหน้าที่เขาไปค้นเพราะเขาเอาโทรศัพท์มือถือไปเขาไปดูต่างมันไปเจอเรื่องราวตรงนี้ขึ้นตำรวจเนี่ยก็เลยตอนนี้ก็เอาตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปฝากขังเอาไว้ก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันยังต้องไปดูว่าเอ๊ะมันมีจุดเชื่อมโยงอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างที่บอกว่าใครจะไปปักใจเชื่อคุณวิเชษบอกว่าตัวตายแต่ว่าโอ้โหดูแล้วอาวุธนี่มันถ้าเกิดว่ามันจะต้องทำอะไรในเป็นการลักษณะแบบนั้นเนี่ยจะต้องไม่ใช่คนเดียวไงคะที่จะต้องมีการก่อเหตุแล้วก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้ที่ตำรวจจะต้องไปดูก็คือต้องเร่งตรวจสอบก็คือไปตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาให้ชัดเจนการเดินทางเข้าออกประเทศอาชีพแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องแวดล้อมกับตัวผู้ต้องหาทั้งหมดที่มาที่ไปของอาวุธมาจากไหนอะไรอย่างไรบ้างวิธีการต่างๆวัตถุประสงค์ในการที่เขานำมาครอบครองแล้วก็มีไว้ครอบครองเนี่ยนำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรตรวจสอบเรื่องของเส้นทางการติดต่อโทรศัพท์ติดต่อใครบ้างบัญชีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงใครได้บ้างข้อมูลเหล่านี้ค่ะมันจะเอามาประกอบกันและที่สำคัญเขาบอกว่าเดี๋ยวกำลังตรวจสอบภรรยาของผู้ต้องหาด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอะไรหรือไม่หากเพราะว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงกันอันนี้เดี๋ยวถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมค่ะ
4: ก็ถ้าที่ฟังดูเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยพลตำรวจสำราญนวลมานะรองผู้บัญชาการแห่งชาติเนี่ยจะต้องรับภารกิจนี้แหละเพราะว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องว่านด้านความมั่นคงคือวันเนตนะก็เห็นบอกมา5ประเด็นที่ตั้งเอาไว้อย่างที่คุณวันเนตพูดถึงเนี่ยตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาการเดินทางเข้าออกนอกประเทศนะครับอาชีพและผู้เกี่ยวข้องที่มาของวุฒิว่ามาจากไหนจากใครวิธีการใดนะครับแล้วก็เส้นทางในการติดต่อโทรศัพท์แล้วก็เห็นบอกว่าจะมีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆด้วยนะฝ่ายสืบสวนหน่วยข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับตรวจคนเข้าเมืองสันติบาลกองปราบเพื่อซักถามเชิงลึกแรงจูงใจที่แท้จริงเนี่ยนะครับแล้วก็ยังย้ำให้มีการตรวจสอบกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาในทางการท่องเที่ยวนะแต่มือพฤติกรรมน่าสงสัยรวมถึงผู้ที่ลักลอบประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและก็มีการกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษในเมืองท่องเที่ยวสำคัญเช่นชลบุรีพัทยาเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีพังงาและก็อำเภอปายนะครับนี่ก็คือเป้าหมายที่ต้องไปดูเข้มข้นมากขึ้นแนวทางการทำคดีนี่เห็นบอกว่าจะดำเนินการจัดทำรายงานสืบสวนอย่างต่อเนื่องแยกประเภทพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลวัตถุพยานและเอกสารต่างๆอย่างชัดเจนและส่งต่อเข้าสู่สำนวนการสอบสวนยืนยันว่าการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนจะดำเนินการอย่างโปร่งใสแล้วก็ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวกับการขยายผลจำเป็นต้องปิดปกเอาไว้ปกปิดเอาไว้ก่อนนะครับไม่ให้กระทบต่อรูปคดีและขณะนี้ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวดำเนินคดีโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับข้อมูลการติดต่อและความเชื่อมโยงในทุกมิตินะครับรวมทั้งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานที่คุณธนงเรศได้พูดถึงเนี่ยนะและก็อาวุธปืนพกสั้นเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นแบบกึ่งออโตเมติกนะครับที่พบในตัวผู้ต้องหาเนี่ยตอนขับรถไปประสบอุบัติเหตุจากการตรวจสอบอาวุธเนี่ย อันนี้น่าสนใจอาวุธปืนดังกล่าวเป็นของตำรวจประจำสน.สายใหม่เอง
3: ค่ะ
4: พอที่ถูกนำไปขายต่อให้กับแวดวงตำรวจเองและถูกนำไปขายเป็นทอดๆจนต้องมาตกอยู่ในมือของผู้ต้องหาชาวจีนรายนี้อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าปืนตำรวจเนี่ยถูกนำไปขายต่อให้กับในแวดวงตำรวจด้วยกันเองเนี่ยมันไปหลายทอดแล้วตัวนี้นะถึงที่สุดไปอยู่ในมือของชาวจีนเนี่ยมันไปได้ยังไงนะอาวุธปืนก็มี2แบบนะของตำรวจ1เป็นอาวุธปืนของทางราชการใช่มั้ยที่ราชการก็มีอยู่แล้วก็ไปเปิดมาใช้กับอันที่2เป็นอาวุธปืนที่ตำรวจได้ซื้อเองนะโดยเข้าโครงการจัดหาอาวุธปืนนี่แหละก็เป็นปืนส่วนตัวใช่มั้ยแต่ว่าเข้าโครงการจัดหาอาวุธก็ต้องไปไล่สอบกันต่อไปนะสำหรับปืนกระบอกนี้ว่ามันมากันกี่ทอดแล้วไปอยู่ๆก็มันไปตกไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาได้ยังไงแต่ว่าคือกระบวนการเนี่ยมันจะมีช่องว่างตรงนี้เยอะเลยใช่มั้ย
3: ใช่ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมาเข้าถึงได้เพราะจริงๆมันก็มีหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยที่จะไปเชื่อมโยงกันด้วยนะเขาก็บอกว่าคือพอไปดูเนี่ยค่ะคือเขายังไปดูเรื่องของการขยายผลเรื่องของเส้นทางการซื้อขายอาวุธอีกด้วยนะพอไปดูแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการซื้อขายอาวุธปืน M4 หลังจากที่มันมีข้อมูลด้วยว่ามีการขายให้กับชาวจีนคนนี้ราคากระบอกละประมาณ 200,000 บาทเบื้องต้นตำรวจก็เลยนำตัวค่ะครูฝึกยิงที่สนามพัทยาแล้วก็มีเป็นเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือนะเป็นสังกัดของกองทัพเรือมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยเพราะพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดหาอาวุธให้กับผู้ต้องหาชาวจีนรายนี้คือเขาไปสามารถไปคุมตัวนายคาเชนนะคะเสียงล้ำเป็นครูฝึกยิงปืนที่สนามพัทยาแล้วก็พันจ่าเอกเมธีนารมอันนี้อยู่ในสังกัดกองทัพเรือเอามาสอบปากคำเพิ่มเติมคือทราบว่าครูฝึกยิงเนี่ยนะคะค่ะครูที่สอนยิงปืนเนี่ยเขาก็เป็นมีการติดต
4: ่อ
3: การซื้อขายปืน M4 นะC4 เขาบอกให้กับทางด้านของนายทหารสังกัดกองทัพเรือจำนวน 200,000 บาทคือตอนนี้มันก็ต้องดูว่าเอ๊ะแล้วหลังจากอันเนี้ยมันไปต่อถึงผู้ต้องหาได้อย่างไรเพราะตำรวจกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินดูเรื่องของการติดต่อสื่อสารความเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพราะว่ามันน่าจะต้องขยายผลไปว่ามันมีเครือข่ายในการลักลอบค้าอาวุธสงครามในพื้นที่ชลบุรีพื้นที่พัทยาหรือไม่แล้วตอนนี้แหละสองคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคีย์สำคัญเหมือนกันนะคะที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนเนี่ยที่เขาเข้าไปจับกุมมาได
4: ้ก็เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องสาวไปให้ถึงที่สุดนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องอันตรายร้ายแรงนะครับที่มีอาวุธครอบครองในขนาดนี้ลองนึกภาพดูว่าแค่มีระเบิดเนี่ยนะ C4 หรือว่าปืนที่เป็นปืนอาวุธร้ายแรงที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะเกิดสมมติไปก่อเหตุที่ใดที่หนึ่งในประเทศไทยขึ้นมาเนี่ยคุณโดนได้ลองนึกภาพดูนะโอ้มันต้องมีความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะเพราะฉะนั้นต้องชื่นชมนะครับที่ตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยก็เป็นคนช่างสังเกตแล้วก็มันนำมาสู่การจับกลุ่มนำมาสู่การขยายผลนายกโดนถามวันนี้นะครับถึงเรื่องนี้แหละนะท่านนายกก็บอกว่าก็เรื่องนี้นะมีการรายงานมาจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วเป็นรายงานอย่างย่อนะฮะแต่ที่ส่งข้อความเมื่อใหญ่เกิดเหตุใหม่ๆแล้วก็ตนก็ได้ย้ำว่าให้มีการขยายผลและรับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้ให้ลึกที่สุดและให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มข้นหาต้นตอของปัญหาที่แท้จริงให้ได้นะครับบอกว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าทำไมคนต่างชาติสามารถครอบครองอาวุธได้ตนก็ย้ำแล้วว่าไม่มีแล้วใบอนุญาตในการพกพาปืนนะหรือว่าพกอะไรต่างๆโดยทุกวันนี้ใครที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่และพกพาอาวุธปืนไปไหนถือว่าผิดกฎหมายแล้วซึ่งต้องระวังด้วยหากถูกจับขึ้นมามีข้อหาอื่นๆตามมาอีกเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าใครที่พยายามจะบอกกับตนว่าออกอนุญาตเพิ่มหรือใดๆก็แล้วแต่เพราะนี่ขนาดเรายังห้ามออกใบอนุญาตยังอุกอาจได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่า ถ้าได้รับรายงานแล้วถ้าหากไปเกี่ยวข้องกับบุคคลใดหรือกลุ่มใดไม่ว่าจะเป็นคนไทยกันเองหรือเครือข่ายอาชญากรเนี่ยอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยแน่นอนก็จะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ในจำนวนเนี่ย
3: ใช่ค่ะอีกเรื่องนึงที่มันสำคัญอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกก็คือเรื่องของวีซ่าฟรีใช่ไหมฟรีวีซ่าเนี่ยที่มีการเข้ามาตรงนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งช่องโหว่เหมือนกันที่ทำให้คนที่เข้ามาเนี่ยเราต้องการเปิดให้คนเข้ามาในลักษณะของการท่องเที่ยวเข้ามาทำธุรกิจใช่ไหมคุณวิเชษฐ์แต่ว่ามันก็มักจะแฝงช่องโหว่ช่องว่างตรงนี้เข้ามาวันนี้นะคะคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันคือท่านรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของ การครอบครองอาวุธอะไรต่างๆที่มันเป็นอาวุธสงครามในลักษณะแบบนี้ถ้าถามว่าพอตรวจพบแบบนี้น่ากลัวหรือไม่น่าเป็นห่วงหรือไม่ท่านรองนายกบอกน่าเป็นห่วงน่ากังวลแต่ก็ต้องไปดูก่อนว่าตอนที่ตำรวจเขาสืบสวนขยายผลแล้วเนี่ย มันเชื่อมโยงไปในส่วนไหนอย่างไรวัตถุประสงค์ของการครอบครองอาวุธมีอย่างไรแล้วสิ่งสำคัญเราต้องดูเรื่องของกระบวนการการเข้าเมืองแน่นอนมันมีเรื่องของคณะกรรมการวีซ่าที่เขากำลังพิจารณาอยู่เดี๋ยวจริงมีเสียงท่านรัฐมนตรีด้วยค่ะวิเชษเดี๋ยวให้ฟัง
4: ครับ
5: แล้วก็อาวุธหนักอีกหลายอย่างที่บ้านค
6: ่ะมันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องขอดูผลการสอบสวนนะครับยิ่งมันอยู่ในมือของชาติต่างชาติเนี่ยนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรนะครับผมคิดว่าเราต้องดูกระบวนการเข้าเมืองของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้นะครับเพราะประเทศไทยแน่นอนเราก็เป็นที่ที่เราเป็นสังคมเปิดเราเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเราอยากให้คนมาทำธุรกิจแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องวีซ่าทั้งหลายของเรานะครับบางครั้งเข้ามาในเรื่องของโดยอ้างว่าเป็นนักท่องเที่ยวเพราะว่าเรามีวีซ่าฟรี60วันตรงนี้กระทรวงต่างประเทศก็ดูอยู่เรามีคณะกรรมการวีซ่าก็คุยกับหลายหน่วยงานนะครับก็เรากำลังจะเสนอแล้วครับว่าจาก60เนี่ยมา30แล้วก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเทศประเภทเนี่ยมันรัดกุมเพียงพอเรามีวีซ่าหลายประเภทเยอะเลยแต่ในสุดแล้วคนที่เข้ามาตามวีซ่าอย่างนั้นเนี่ยคุณสมบัติถูกต้องหรือเปล่านะครับเราต้องมานั่งดูกัน
5: บอกว่าเขาขายเป็นสายลับอันนี้มันน่ากลัวนะคะ
6: อันนี้ผมขอไว้เลยก็ถ้าแปลงก็น่ากลัวแต่แค่มีอาวุธอย่างเหล่านั้นแล้วนะครับมันก็น่ากลัวแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปคุยกันว่ามันเป็นยังไงครับ
5: ครับขอบคุณครับ
6: ก็โอเค
3: ค่ะโอเคนี่แหละท่านรัฐมนตรีก็บอกว่ายังไงก็ต้องไปดูอ่ะไม่ใช่เรื่องของวีซ่าฟรีเพราะว่ามันเนี่ยแหละมันเป็นช่องโหว่จริงๆเดี๋ยวจะต้องเร่งแล้วในการที่จะมาดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทมันรัดกุมเพียงพอหรือไม่แล้วก็ต้องดูด้วยว่าเพราะว่าเรามีหลายประเภทอ่ะที่เป็นประเภทของวีซ่าคนที่เข้ามาเขามีคุณสมบัติตามที่เราอนุญาตหรือไม
4: ่ค่ะจริงๆมันมีอยู่กับสองประเด็นเนี่ยที่ถ้าฟังจากที่รัฐมนตรีพูดเนี่ยนะคุณโดนเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องระยะเวลาใช่ไหมซึ่งผมเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการจะลดระยะเวลาลงจาก60วันเหลือ30วันดูจะเป็นแนวคิดที่น่าจะตกแล้วล่ะว่ามันอาจจะขยับลงมาให้น้อยลงนะครับแทนที่ว่าจะเป็น60วัน2เดือนก็เหลือ1เดือนเนี่ยอันนี้จุดหนึ่งกับจุดที่2เนี่ยประเภทของวีซ่าเนี่ยแหละเป็นจุดอ่อนของเรา
3: ค่ะ
4: ในที่ควรจะไปดูมากที่สุดนะคุณโดนเนี่ยคือวีซ่านักเรียนนักศึกษาอันเนี้ยเพราะว่ามีเยอะเลยนะครับที่ใช้วีซ่ามาเรียนหนังสือเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วได้หลายคนเนี่ยถ้าที่ผมดูนะดูข้อมูลดูฟังการสัมภาษณ์ดูต่างๆนี่เป็นต้นเนี่ยคนที่มาเรียนในเมืองไทยในอะไรต่างๆนี่นะอายุที่อยู่ในวัยเรียนก็มีนะคุณวันเนี่ยประเภท18 19 20 21 22อะไรเงี้ยนะแต่มันจะมีพวกที่อายุเยอะๆก็มีนะแต่ว่าใช้วีซ่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยคือมาทำเหมือนกับว่ามาเรียนตอนอายุมากหน่อยมาเรียนปริญญาตรีในเมืองไทยตอนอายุมากหน่อยแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เรียนอย่างเดียวไงคุณเนี่ยแต่มาทำงานก็คือมาทำงานในเมืองไทยนี่แหละระหว่างมาเรียนก็หางานทำแล้วถ้าเราลองไปดูไปผมเคยไปดูบทสัมภาษณ์ของบรรดานักศึกษาจีนที่มาเรียนเมืองไทยในมหาวิทยาลัยต่างๆนะซึ่งมีอยู่เยอะเลยทั้งมหาวิทยาลัยที่จีนเป็นเจ้าของนะตอนนี้มีอย่างน้อย3มหาวิทยาลัยละที่จีนเป็นเจ้าของเนี่ยนะในเมืองไทยในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยแล้วมันก็จะมีมหาวิทยาลัยที่คนไทยไปเรียนของแต่ว่าคนจีนไปเรียนเยอะอย่างแถวๆใกล้ๆบ้านผมเนี่ยนะอยู่แถวๆร่มเกล้าเนี่ยนะมันมีวิทยาเขตร่มเกล้านะกับมีวิทยาเขตแถวพัฒนาการเนี่ยอันนั้นคือในส่วนของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีนักศึกษาจีนมาเรียนเยอะทีนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้อาจจะต้องไปดูให้รัดกุมมากขึ้นนะว่าคนที่มาเรียนตกลงแล้วเนี่ยที่บอกว่าใช้วีซ่านักเรียนหรือวีซ่านักศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วเจตนาก็ต้องการมาเรียนจริงหรือเปล่าหรืออาจจะต้องการมาเรียนจริงแต่ขณะเดียวกันก็ทำงานอย่างอื่นไปด้วยไงถูกไหมเนี่ยมันมีสองอย่างและส่วนใหญ่นักศึกษาจีนที่มาเรียนเนี่ยเวลาไปสัมภาษณ์เนี่ยคำตอบที่เขาถามสื่อไปถามเนี่ยว่าเมื่อจบจากมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยแล้วเนี่ยจะกลับไปทำงานเมืองจีนหรือเปล่า 80-90% นะคุณวันเนตบอกว่าจะไม่กลับไปทำงานเมืองจีนแต่ว่าจะอยู่เมืองไทยจะทำงานในเมืองไทยนะถามว่าแล้วทำงานในเมืองไทยจะทำงานตำแหน่งอะไรก็บอกว่ามีโอกาสเยอะเลย1ทำงานกับบริษัทคนจีนนี่ก็มาตั้งอยู่ในเมืองไทยอันที่1 อันที่2ก็ทำงานกับบริษัททั่วไปคนไทยนี่แหละหรือว่าบริษัทชาวต่างชาติที่มาทำงานอยู่ในที่มาตั้งบริษัทอยู่ในเมืองไทยแล้วต้องการทำมาค้าขายกับจีนใช่ไหมก็คือพูดง่ายคือบริษัทหลายชาติที่มาตั้งเมืองไทยแต่ว่าต้องการผู้ที่รู้ภาษาจีนชำนาญเรื่องจีนเนี่ยเขาจะไปอยู่ในบริษัทเรานี้แล้วก็จะได้ติดต่อประสานงานกับประเทศจีนไงอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยไอ้คนตั้งใจดีที่ไม่มีเรื่องอะไรทองเทามันก็ดีไปเนี่ยแต่อีกด้านหนึ่งมันจะมีคนที่แฝงเข้ามาในวีซ่าประเภทนี้อีกเยอะเลยเนี่ยก็ต้องไปดูนะถ้าสมมติจะต้องไปดูเนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นช่องโหว่ส่วนในเรื่องการมาท่องเที่ยวนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าเขามาเที่ยวเสร็จแล้วเขาไม่กลับไงใช่ไหมก็มาทำงานต่อเลยอันนี้ก็มีหรือทำงานเสร็จปั๊บพอวีซ่ามันหมดปุ๊บก็อาจจะประเภทแบบข้ามไปต่อที่อื่นอย่างเงี้ยไปประเทศอื่นข้างเคียงแล้วกลับเข้ามาใหม่อย่างนี้เป็นต้นงั้นผมว่าก็โอ้มันมีช่องโหว่เยอะถ้าจะว่าไปเรื่องนี้นะคุณวันเนี่ย
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยมันก็มีอีกหนึ่งกรณีที่มันปรากฏในโซเชียลมีเดียซึ่งมันเหมือนเป็นบัตรประจำตัวของผู้ต้องหารายนี้เนี่ยที่มันว่อนอยู่ในโลกโซเชียลก็คือนายหมิงเฉินซันใช่ไหมที่เป็นบุคคลชายชาวจีนคนนี้นะคะ
4: ค
3: ือเรื่องนี้อธิบดีกรมการปกครองนะคะนายนฤชาเขาบอกว่าตอนนี้สั่งการไปแล้วให้รองอธิบดีกรมการปกครองในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองเนี่ยไปเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องค่ะของทะเบียนราษฎรของบุคคล2บุคคลด้วยกันบุคคลแรกก็คือเนี่ยแหละผู้ต้องหาชายชาวจีนคนนี
4: ้
3: เหมิงเฉินซันเนี่ยนะคะเขาบอกมีเลขประจำตัวเนี่ยขึ้นต้นด้วยเลข6แล้วก็มีที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่เขตคลองสามวากรุงเทพเป็นบัตรสีชมพูผู้ฟัง
4: เนี่ยแถวนี้แหละคลองสามวาแถวบ้านผมอยู่
3: แถวแถวคลองสามวาแล้วก็มีประวัติการย้ายที่อยู่มาจากที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะนี่แหละอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งจุดบัตรสีชมพูเนี่ยมันก็คือบัตรประจำตัวของคนที่ไม่มีสัญชาติไทยเขาก็จะได้บัตรสีชมพูเป็นบัตรที่กรมการปกครองต้องออกให้กับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่และทำงานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวอันนี้จริงๆแล้วมันจะต้องเป็นเช่นอย่างสัญชาติเมียนมาลาวกัมพูชาแบบนี้เขาก็จะมีบัตรสีชมพูใช่ไหมวิเชษเวลาเขามาทำงานในประเทศไทยแล้วก็ต้องต่อบัตรต่ออะไรกันอย่างเงี้ยเป็นการแสดงตัวบุคคลมันก็จะขึ้นต้นด้วยเลขมีเลข0เลข6เลข7หรือเลข8อันนี้เป็นเลข13หลักที่เขาจะมีเพราะพื้นที่เขาต้องใช้ในการที่เอาไปติดต่อราชการของเราด้วยเนี่ยแต่ว่าชายชาวจีนคนนี้กลับถือบัตรสีชมพูใบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คงจะต้องไปตรวจสอบอีกคนนึงอันนี้ถือบัตรประจำตัวเลข5เป็นสีฟ้าเป็นบัตรประชาชนสีฟ้านายเฉิงเจ้าหูเป็นสัญชาติไทยหรือสัญชาติไทยด้วยนะเฉิงเจ้าหูปัจจุบันอยู่ที่บางแคกรุงเทพมีประวัติได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อที่บางแคกรุงเทพนี่แหละอันนี้อธิบดีกรมการปกครองบอกเดี๋ยวต้องดูเลยว่ามีบัตรนี้ได้อย่างไรถูกต้องหรือไม่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมคุณเชษมันก็มีเรื่องของการ
4: ใช่
3: ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาแบบสวมบัตรอะไรกันต่างๆในลักษณะแบบนี้แล้วก็มีการซื้อขายเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนให้สัญชาติอะไรกันเขาบอกถ้าหากพบเรื่องของการทุจริตทางทะเบียนราษฎรเดี๋ยวจะให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญากับผู้ที่กระทำความผิดทุกรายนะคะในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเนี้ยไม่มีการยกเว้นใดๆเดี๋ยวให้มีการจำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนโดยเร่งด่วนด้วยค่ะ
4: ต้องรื้อใหญ่เลยล่ะอธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชาเพราะว่าอย่างวันก่อนนี้ใช่ไหมที่โคราชอ่ะอันนั้นคือออกบัตรประจำตัวประชาชนให้จีนเทาเลยจีนเทาได้กันไปเยอะเลยทีเดียวมันต้องมีกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นในหลายจังหวัดไงคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะครับแล้วก็องค์การปกครองก็อยู่ในสังกัดท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องรื้อกันขนาดใหญ่แน่นอนเพราะตอนนี้มีการสวมบัตรประชาชนคนไทยโดยชาวต่างด้าวโดยชายโดยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักจีนหรือสัญชาติอื่นอะไรเยอะเลยทีเดียวล่ะที่มันเกิดขึ้นแล้วมันน่าห่วงตรงไหนรู้ไหมไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วนะผมอยากจะพูดสิ่งที่ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.เนี่ยท่านเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกทม.ครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะพ้นจากตำแหน่งแล้วจะสมัครกลับมาใหม่เนี่ย นะมีหลายเรื่องที่ย้ำเอาไว้วันนั้นเนี่ยผมก็ได้ดูข่าวเนี้ยหนึ่งปัญหาคนไร้บ้านอันนี้ท่านผู้ว่าบอกดีขึ้นแต่ท่านผู้ว่าเนี่ยฝากการบ้านอันที่สองสำคัญเลยซึ่งผมว่ามันโยงกับกระทรวงมหาดไทยเลยล่ะในคุณกมลเนตรคือเรื่องการแจ้งเกิดของคนต่างด้าวนี
3: ่
4: เนี่ยที่บอกว่าเนี่ยเรื่องการแจ้งเกิดของคนต่างด้าวเนี่ยต้องบริหารนะจัดการดีๆนะและก็ขอให้มีฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทยก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยมีกฎหมายและมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายขอฝากให้ผู้บริการเขตไปสำรวจในเขตของตนเองว่าขณะนี้การแจ้งเกิดของบุคคลที่เป็นบุคคลต่างด้าวเนี่ยนะรัดกุมหรือไม่และก็มอบหมายให้ปลัดกรุงเทพมหานครไปหามาตรฐานการดูแลให้มันครอบคลุมมากขึ้นโดยเฉพาะเขตที่มีการจดทะเบียนต่างด้าวเยอะกว่าปกติไงคุณกมลเนตรผมก็เลยไปดูว่าเขตที่ก็มีการจดทะเบียนต่างด้าวมากกว่าปกติมีเขตไหนบ้างนะ1เลยเขตบางรักครับ2ปทุมวัน3ยานาวา4สาทร5บางคอแหลมอันนี้คือชั้นในนะพอชั้นนอกปั๊บไปเจอที่ไหนบ้างชั้นนอกเนี่ยนะเราต้องเขตอุตสาหกรรมเช่นจอมทองนะทุ่งครุอย่างเงี้ยบางขุนเทียนแล้วก็บอกว่าไอ้เขตที่คนถังด้ามาจดทะเบียนเยอะๆเนี่ยนะเวลาทำงานเนี่ยคุณโรเนตมันจะสัมพันธ์กับเขตที่มีคนต่างด้าวเนี่ยนะในที่คลอดลูกมาแล้วเนี่ยนะไปจดทะเบียนเหมือนกันก็คือจดทะเบียนบุตรอ่ะมันก็จะอยู่ในเขตเหล่านี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังท่านผู้ว่าแล้วมันก็เห็นภาพแล้วคุณวันนี้ไอ้สิ่งที่เราเจอนี่การนั้นคือเจอคนจีนที่ไม่ได้เกิดในเมืองไทยนะแต่เป็นคนจีนที่ผสมบัตรหรือคนจีนที่ประเภทแบบมาเล่นแร่แปรธาตุอะไรก็แล้วก็มาทำผิดกฎหมายแต่อันเนี้ยคือคนที่ต่อไปเนี่ยนั้นที่มาเกิดอยู่แล้วเหล่านี้ไม่รู้คนเหล่านี้ต่อไปจะอยู่ยังไงนะหนึ่งจะกลับบ้านตัวเองหรือเปล่าหรือสองจะค่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆเด็กๆมันก็เติบโตมาในเมืองไทยนะโดยที่ไม่ได้สัญชาตินะแต่มันต้องอยู่ในเมืองไทยไงแต่เขาก็อยู่ในเมืองไทยอ่ะไอ้ปัญหาเหล่านี้มันจะอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตข้างหน้านะประเทศไทยจะมากขึ้นมากขึ้นนะคุณกมลเนตรถ้าเราไม่จัดการให้มันดีๆเนี่ยเพราะว่าไทยเราในตอนนี้เด็กมันก็เกิดน้อยถูกไหมเหลือปีหนึ่ง 400,000 กว่าคนแล้วแล้วต่อไปจะเกิดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะคนไทยแต่งงานน้อยลงนะมีลูกน้อยลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแต่ว่าต่อไปมันจะถูกชดเชยด้วยแรงงานเหล่านี้แหละแล้วลองนึกภาพดูนะคุณเนตรว่าบุตรของคนต่างด้าวที่มาเกิดในประเทศไทยนะแถวสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพเขตชั้นในเขตอุตสาหกรรมที่เกิดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยต่อไปเนี่ยเด็กเราเนี่ยไม่ได้กลับประเทศก็คือจะอยู่เมืองไทยแล้วก็จะโตในเมืองไทยเนี่ยนี่ก็คือปัญหาใหญ่ของบ้านเราเลยล่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงนะคะคุณวิชัยคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อช่วงหน้า
4: ครับ
7: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
8: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: เวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศรีสินกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
3: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป

0: างโอย่านางโอย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
4: ์ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์กมลเนตรและคุณวิเชษฐ์อยู่กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะเดี๋ยวแวะไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะคุณวิเชษฐ์ในช่องทางต่างๆเดี๋ยวขออนุญาตดูช่องทางYouTube ก่อนก็แล้วกันคุณชวนันท์นะคะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษฐ์เข้ามานะคะสวัสดีนะคะยามเย็นคุณสมประสงค์ค่ะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษฐ์เข้ามาบอกว่าที่ปารีสตอนนี้ช่วงบ่ายๆนี่21องศานะคะเข้าสู่แบบอากาศแบบร้อนของที่นั
5: ่
4: น
5: ใช่
4: แต่ก็ยังสบายยังสบายสบายกับเราอยู่แล้วก็บอกว่าโอ้คุณวิเชษเดินทางเยอะเลยใช่ไหมคุณวิเชษเดินทางบ่อยเลยเดินทางไปทั่วประเทศไทยบ่อยมากคุณสมประสงค์บอก
5: ใช่มีภารกิจเยอะครับ
4: ค่ะคุณกฤษฤทธิ์นะคะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษพูดทั้งเรื่องแรนบิดนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของผู้ว่ากทมเข้ามาด้วยนะบอกว่าผู้ว่ากทมก็ใกล้จะหมดวาระในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมแล้วแต่ก็เชื่อว่าอาจารย์ชัดชาตินะก็ยืนยันว่าจะลงผู้ว่ากทมคนต่อไปอีกสมัยหนึ่งนะคะไปชิงเก้าอี้ผู้ว่ากันนะก็พูดถึงเรื่องของท่านศรีหศักดิ์เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้เปิดเสียงให้ฟังนะจิตปรับสดๆร้อนๆไม่ใช่พอท่านมนตรีเสร็จจากภารกิจที่ฟิลิปปินส์นี่ก็เดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่อที่ญี่ปุ่นทันทีเลยค่ะแล้วก็ฝากประเด็นคำถามกันไปนะก็ท่านก็ได้ตอบประเด็นเรื่องนี้มา
5: ครับ
4: นะเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook หน่อยนะคะ Facebook นะคะคุณชุ่มเย็นนะคะแสงเรียนทักทายสวัสดีเราสองคนเข้ามานะคะคุณอารีนาบอกว่าวันนี้พูดคุยเรื่องน่าสนใจมากขอบพระคุณค่ะคุณวินัยคิมบูเบอรี่นะคะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษแล้วก็พูดถึงเรื่องของโครงการใช่ไหมอ๋อที่ไปน่าจะเป็นเรื่องของที่พูดถึงตอนหาเสียงบอกอ๋อคุณพระดอนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกจำไม่ได้จริงๆหรือว่าตอนหาเสียงเนี่ยมีนโยบายอันน้อยนิดที่พรรคภูมิใจไทยได้หาเอาไว้มีการชี้แจงที่มาที่ไปของโครงการคนละครึ่ง plus นะคะหรือว่าไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะจากงบประมาณที่ไม่ได้กู้ด้วยนะคะก็น่าจะพูดถึงเรื่องของข้อกังวลใช่ไหมเรื่องการที่จะออกประกอบเงินกู้ค่ะ
5: ก็เรื่องของพรก.ก็เดี๋ยวเราก็ต้องตามต่อนะคือเมื่อมีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วทีนี้สิ่งที่หลายคนจับตามองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่เราจะใช้เงินอย่างไรในคุณกมลเนตรให้มันมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ปัญหาแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องความโปร่งใสในการใช้เงินวันนี้ผมเจอคนหลายคนก็จะถามผมเรื่องนี้ว่าจะทำไงที่จะคือให้คนยื่นต่อสามนูนนะครับพักกันไปที่จะยื่นเพื่อให้ตรวจสอบ

0: ว่าการออกพรกชอบไม่ชอบเป็นเรื่องหนึ่งละก็ต้องว่ากันไปแต่ยื่นไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแต่ประเด็นที่ก็เป็นห่วงก็คือเรื่องการใช้เงินคุณวเนตรว่าทำไงให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สองคือโปร่งใสตรวจสอบได้นะเรื่องโครงการต่างๆโดยเฉพาะ200,000 ล้านหลังเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปรับโครงสร้างการปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยซึ่งเดี๋ยวก็จะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนแล้วก็บุคคลต่างๆหรือใครก็แล้วแต่หน่วยงานต่างๆเนี่ยสามารถเสนอโครงการในทำในการดำเนินการเรื่องนี้ได้ซึ่งแน่นอนนะคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาเรื่องการก่อก็คืออนุมัติเงินเนี่ยปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นประธานเดี๋ยวก็จะต้องตั้งปลัดกระทรวงกันใหม่ในปลายปีนี้แต่อย่างน้อยปลัดกระทรวงคนปัจจุบันที่ยังอยู่คุณลวรนเนี่ยจะต้องรับบทบาทตรงนี้เป็นสำคัญคุณลวรนก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ทำให้เกิดโปร่งใสมากที่สุดนะและทำให้การแทรกแซงของฝั่งการเมืองแทรกแซงน้อยสุดนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณกุมารเนี่ยตัวแทนภาคประชาชนนะชาวบ้านประชาชน3คนนะที่อยู่ในกรรมการชุดนี้จะช่วยอะไรได้บ้างนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยเข้าไปนั่งอยู่ในกรรมการชุดนี้เพื่อดูแลการใช้เงินให้มันโปร่งใสอ่ะนะก็หวังว่าจะได้คนที่เป็นที่ยอมรับไม่ใช่ว่าได้คนที่ฝั่งการเมืองก็เลือกแล้วว่าให้เป็นตัวแทนของภาคฝั่งประชาชนก็ไปนั่งแต่แล้วไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเท่าไหร่หรอกก็มีหน้าที่ในการโอเคเห็นด้วยเห็นชอบอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากได้แบบนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ากระบวนการในการเลือกคน3คนเนี่ยที่จะมาเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปนั่งอยู่ในกรรมการชุดเนี้ยเขาจะเลือกกันยังไงนะอันนี้ก็สำคัญนะจะไม่มีการบอกออกมาเลยนะจากคนที่เกี่ยวข้องนั่นคือคนเนี่ย
1: ก็คือมีแค่ระบุออกมาที่มันอยู่ในตัวของรัฐกิจจานุเบกษาวันนี้ที่มีการเผยแพร่ออกมาที่ว่าให้คณะกรรมการกลั่นกรองมีการใช้จ่ายเงินกู้ใช่ไหมมีอำนาจหน้าที่ในต่อไปนี้ก็คือพิจารณากลั่นกรองแผนอันนี้มันก็เป็นตัวว่าคณะกรรมการต้องทำอะไรกลั่นกรองแผนหรือว่าโครงการในการใช้จ่ายเงินกู้ตามพรก.ชุดฉบับนี้แหละก่อนที่จะเสนอครม.ให้มีการอนุมัติมีการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานหรือว่าโครงการที่จะต้องใช้กู้เงินตามพรก.ชุดนี้แล้วก็รายงานความก้าวหน้าให้กับคณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยทุก3เดือนกำหนดวงเงินสำหรับรายการเงินสำรองจ่ายตามแผนงานหรือว่าโครงการที่กำหนดเอาไว้ในบัญชีท้ายพรก.นี้นะคะแล้วก็มีการเตรียมจัดเตรียมเอาไว้ใช้จ่ายเนี่ยสำหรับในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารโครงการตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้ครม.ได้มีการอนุมัตินะอันนี้เนี่ยก็เป็นแค่เป็นกรอบออกมากว้างๆแล้วก็เดี๋ยวที่จะต้องนำเข้าสภากันก็คือ14ใช่ไหม14พฤษภาคมนี้แต่ไม่รู้อย่างไรเพราะว่าฝ่ายค้านเองนะคะเขาก็เล็งที่จะต้องเบรกเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยเอาไว้ก่อนด้วยนะคุณวิเชษ
0: ก็ตรงนี้ก็คือบอกว่ารัฐบาลต้องทำให้เกิดความโปร่งใสชัดเจนนะอย่างที่ว่าคืออย่างน้อยๆตอนนี้สิ่งที่เราอยากรู้นะอันแรกเลยการเลือกคนมาเป็นกรรมการเนี่ยโดยเฉพาะคนที่บอกว่าจะเป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อให้ไปช่วยดูเนี่ยนะจะเลือกยังไงจะมีเกณฑ์ยังไงจะเอามาจากไหนอันนี้สำคัญอันที่สองเนี่ยผมเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีบริษัทเอกชนนะจะยักษ์ใหญ่ยักษ์กลางยักษ์เล็กก็แล้วแต่ก็เตรียมแผนเตรียมโครงการเสนอขอใช้เงินนี้นะโดยเฉพาะธุรกิจพลังงานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันดีๆนะครับนะเพราะว่ามันจะมีโครงการที่เสนอผ่านเข้ามาเยอะเรื่องที่สองหน่วยงานภาครัฐที่อยากจะทำโครงการเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานก็ต้องตรวจสอบดูแลให้มันโปร่งใสรัดกุมอย่าให้โครงการของนักการเมืองที่เสนอดันผ่านหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเนี่ยนะแล้วก็จะมาทำประโยชน์จากตรงเนี้ยนะอย่ากันโชงช่างมากเกินไปต้องใช้คำนี้เพราะเราเจอมาเงินแบบที่เราเจอมาหลายรัฐบาลแล้วคุณลวนเนี่ยมันเป็นโอกาสของฝั่งการเมืองอ่ะนะนักการเมืองที่ก็มองเห็นลู่ทางตรงเนี้ยที่จะทำอะไรจากไอ้เงินกู้ตรงเนี้ยวิธีการของเขาก็คือเขาก็ต้องเสนอผ่านหน่วยงานภาครัฐเข้ามาถูกไหมแต่ละกระทรวงอ่ะโครงการนั้น5 ล้านโครงการนี้10 ล้านโครงการนี้20 ล้าน30 ล้าน40 ล้านเข้ามาแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นโครงการอะไรโครงการประชาชนที่อาจจะรวมตัวกันเสนอก็มาบอกเนี่ยอบต.นี้ชุมชนนี้วิสาหกิจชุมชนนี้อยากจะทำเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นพลังงานสะอาดพลังงานลมพลังงานอะไรก็แล้วแต่นะพลังงานโซลาร์เซลล์นะเพื่อจะทำให้หมู่บ้านชุมชนเนี่ยนะเปลี่ยนวิถีพลังงานเดิมใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าผลผลิตภาคก็จะขอใช้ไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์แล้วติดกันให้เต็มบ้านไปเลยเต็มหมู่บ้านชุมชนไปเลยนี่ผมพูดให้เห็นภาพรูปธรรมนะผ ราะว่าผมว่าพออยู่ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลายประเภทอย่างนี้มาที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ฝากปลัดกระทรวงลวรนนะซึ่งจะต้องทำหน้าที่จนถึงเดือนกันยายนเนี้ยนะในฐานะท่านจะเกษียณแล้วช่วยดูเรื่องเหล่านี้รอบคอบส่วนปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่ที่คุณกุลยาตันติเตมิตรลาออกไปแล้วเนี่ยนะเพราะว่ารู้ว่าเขาจะไม่เสนอตัวเองอันเนี้ยแล้วก็รู้ว่าเขาเตรียมคนเอาไว้แล้วที่จะเป็นปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่อ่ะคนใหม่ที่จะมาเนี่ยนะจะต้องมารับเรื่องราวต่างๆเรื่องบทหนักเยอะแยะมากมายอันนี้แค่สำคัญที่สุดเลยนะผมก็จะตามเรื่องนี้เนี่ยนะเพราะผมก็รู้ว่าเขาจะเอาใครมาเป็นปลัดกระทรวงอ่ะแล้วจะต้องมานั่งเป็นประธานพิจารณาไอ้การกองงบตัวเนี้ยคุณกมลเนี่ยต้องช่วยกันนะครับช่วยกันดูเพราะว่าเงินนี้เป็นเงินกู้นะครับเป็นเงินกู้ไม่ใช่เงินอะไรนะเงินกู้ที่ทุกคนต้องรับผิดชอบ
1: ต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งประเทศ
0: ต้องรับผิดชอบทั้งประเทศอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นมันต้องใช้จ่ายอย่างรอบคอบรัดกุมโปร่งใสตรวจสอบได้นะอย่าปล่อยให้มันออกมาเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาตามมานะนี่ก็คือสิ่งที่พูดดักคอไว้ก่อนแล้วกันกระบวนเนี่ยในท่านผู้ชมได้ฟังผมจะเรื่องนี้ผมก็ต้องดักคอไว้ก่อนแล้วกัน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าภายใต้พรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเนี่ยผู้ฟังที่มันมีมันจะต้องมีกฎหมายเขาเรียกว่ากฎหมายลูกแล้วกันเอาง่ายๆเนาะเอาให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆมันก็ต้องมีกฎหมายออกมาอีก2ฉบับด้วยกันมันก็จะเป็นร่างระเบียบของกระทรวงการคลังที่จะต้องออกมารองรับทำควบคู่กันเพราะว่าเงินเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็น2ก้อนก้อนละ200,000,000,000ใช่ไหมเป็น2ก้อนมันมีเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างพลังงานอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีกฎหมายลูกออกมา2ฉบับเนี่ยมันเป็นร่างเรื่องของร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการติดตามผลงานแผนงานอะไรต่างๆนะที่เป็นภายใต้อำนาจของกระทรวงการคลังในการที่จะกู้เงินเพื่อเอาไปแก้ไขผลกระทบสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็เรื่องของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศคือรายละเอียดของตัวแบบฉบับแรกเนี่ยนะมันก็คือเรื่องของการที่กระทรวงการคลังเขาต้องมีแผนงานออกมาว่าเขาจะทำอะไรบ้างภายใต้โครงสร้างกฎหมายต่างๆของเขาใช่ไหมในการที่จะไปดูว่าจะแก้ไขวิกฤตพลังงานเนี้ยอย่างไรแล้วก็จะสร้างการเปลี่ยนผ่านอย่างไรเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเรื่องของระเบียบเนี้ยตามมาแล้วก็ให้ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์มันก็คือเรื่องของการดำเนินแผนงานโครงการในการกู้เงินจากพรก.ชุดนี้แหละให้มันครอบคลุมวิธีการปฏิบัติการต่างๆเรื่องการกันกองการอนุมัติการทำโครงการการเก็บรักษาเงินกู้การจะเบิกจ่ายเงินกู้มีหลักเกณฑ์การใช้เงินกู้สำหรับเรื่องของรายการสำรองเงินจ่ายเงินกู้คือคณะกรรมการกันกองอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกสำคัญเพราะว่าเขาจะต้องมีการกันกองการใช้จ่ายเงินกู้เนี่ยให้มันเป็นไปตามวงเงินในโครงการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอให้มันมีความเหมาะสมที่จะต้องใช้จ่ายเงินกู้อย่างไรก่อนที่จะให้ครม.มีการอนุมัติออกมาอีกทีอันนี้มันก็เป็นแบบคุณลักษณะส่วนหนึ่งที่มันจะต้องสอดไส้อยู่ภายในนี้แต่ว่าสำคัญเลยว่าเอ๊ะแล้วคณะกรรมการจะพาอย่างไรฝ่ายค้านเองคุณวิเชษฐ์พรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์เองเขาก็มีแนวคิดที่จะเบรกในเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันพอไปถามคุณสิริกัญญาสรุปจะเอายังไงเพราะว่าถ้าจะต้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องเบรกกันก่อนจะไปถึงวันที่14ถูกไหมคุณวิเชษฐ์เพื่อให้มันมีผลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าสรุปจะยื่นหรือไม่ยื่นจะอะไรอย่างไรคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะก็บอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมอยู่เพราะว่าร่างพรก.เนี่ยเพิ่งจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเพราะฉะนั้นต้องไปดูใต้ในไปดูรายละเอียดกันหน่อยเพราะว่าหากลงชื่อกันก่อนหน้านี้อาจจะผิดกระบวนการมันต้องรอตามลำดับขั้นตอนไงวันนี้เพิ่งมีการประกาศออกมาผ่านราชกิจจานุเบกษาแต่พรรคประชาชนเขาบอกว่าเขาก็มั่นใจเสียงเขาค่อนข้างมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขามั่นใจว่าขั้นตอนการยื่นเนี่ยมันมีตัวเลขที่เขาคิดว่ามันครบถ้วนแน่นอนในการที่จะไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องผ่านประธานสภาเขาบอกว่ามั่นใจว่าหากยื่นไปแล้วเนี่ยประธานสภาจะไม่ยืดกระบวนการออกไปเช่นเดี๋ยวรอการตรวจสอบคำร้องก่อนอะไรแบบนี้คุณสิริกัญญาก็เชื่อมั่นว่าคือถ้ายื่นยังไงก็ทันนะคะส่วนถ้าถามว่าเรามั่นใจไหมล่ะว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะรับคำร้องคุณสิริกัญญาบอกว่าศาลก็น่าจะรับคำร้องอยู่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ประชาชนเองก็กำลังรอการเยียวยาแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะกระบวนการเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการยื่นคำร้องให้ศาลตีความมันก็ไม่ได้ไประงับการใช้เงินตามพรก.ของรัฐบาลคือสามารถเดินหน้ากู้ได้อะไรที่มองว่า ไม่ผิดก็สามารถทำได้ค่ะการยื่นสารรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนจะมีผลยับยั้งแค่การลงมติของสภาเท่านั้นและ

0: ปก.ยังคงมีผลบังคับใช้ได้แม้จะยังไม่มีเสียงเห็นชอบจากสภาอันนี้คือสิ่งที่คุณสิริกัญญาพูดส่วนถามว่าเมื่อรัฐบาลเนี่ยยังคงดำเนินโครงการคนละครึ่งต่อไปได้ใช่หรือไม่คุณสิริกัญญาบอกว่าใช่แล้วก็ไม่ได้ร้องในส่วนของโครงการเยียวยาค่ะรัฐบาลจะนำมาทำคนละครึ่งพรรคประชาชนก็ยื่นคำร้องไปมันคือการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เขามองว่าไอ้ตัวนี้แหละที่มันไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนว่าอีก 200,000 ล้านบาทที่คุณบอกว่าจะเอาไปทำโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานมันมีอะไรเขามองว่ามันเป็นการสอดไส้หรือเปล่าเป็นการตีเช็คเปล่าหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ฝ่ายค้านเขามองในเรื่องนี้ค่ะ
1: ใช่ก็นั่นแหละก็ดีแล้วฝ่ายค้านก็คงต้องตรวจสอบติดตามอย่างเข้มข้นนะผมแนะนำว่าทั้งพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์ควรจะต้องตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะทุกคนเนี่ยอย่างในนั้นก็คือการเรียกร้องอันดับแรกคือเรื่องหลักเกณฑ์ในการเสนอโครงการหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการมันต้องมีคุณวันเนตรผมเป็นกรรมการอยู่หลายองค์กรที่ผ่านมาหลายชุดเนี่ยผมพิจารณาการกรองโครงการมาเยอะนะครับนะแล้วก็ผมก็มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจโครงการหลายโครงการนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานมาคุณวันเนตรโครงการสุขภาพเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วเพราะผมเป็นบอร์ดอยู่แต่ว่าโครงการด้านพลังงานผมก็มีโอกาสอยู่หลายปีนะผมที่ทำเรื่องเนี้ยเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญเลยนะครับเป็นใหญ่ฝ่ายค้านได้ตรวจสอบแล้วก็ทำให้มันตลอดกระบวนการเลยแล้วก็เกาะติดอย่างต่อเนื่องจะได้เป็นประโยชน์ทุกคนเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากฝ่ายค้านเอาไว้ก็แล้วกันเลยทุกคนเนี่ยประเด็นนี้หมดแล้วเดี๋ยวผมจะได้ไปชวนไปดูเรื่องอีกเรื่อง
0: เรียบร้อย
1: เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับกรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมซึ่งวันนี้นายกพูดด้วยเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องกระทรวงมหาดไทยทุกคนเนี่ยกรณีที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยนะซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินแนววินิจฉัยคำร้องทุกข์ของข้าราชการที่โดนโยกย้ายไม่เป็นธรรมมีมติ6-1นะจากกรณีที่ตอนนั้นในปลัดกระทรวงมหาดไทยก็คนปัจจุบันนี่แหละคุณอันสิทธิ์สัมมาทรัตน์และก็คุณภูมิธรรมวินิจฉัยที่เป็นรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยย้าย2คนด้วยกันก็คือคุณนฤชาโคสาศรีวิไลเนี่ยตอนนี้ท่านเป็นอธิบดีกรมการปกครองใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยย้ายนะจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปเป็นผู้ตรวจใช่ไหมและย้ายคุณชัยวัฒน์จุนศิรพงษ์เนี่ยตอนนั้นเป็นที่มีกองการปกครองตอนนี้เนี่ยท่านก็เป็นผู้ตรวจเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยคนที่มาเป็นเลขารัฐมนตรีมหาดไทยอยู่ไว้คุณโกเดคุณชัยวัฒน์ที่ตอนนี้มันคุณท้องถิ่นเลยปรากฏว่าคำการพิจารณาระบบคุณธรรมเนี่ยมีมติ6-1ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโอ้ที่สำคัญมากเลยนะเพราะว่าอะไรเขาให้เหตุผลอย่างเงี้ยคือผมเองนะรู้จักคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยนะ1 ใน 6ท่านนี้ด้วยผมเจอท่านบ่อยนะท่านก็เป็นอดีตเลขาธิการศาลปกครองนะคุณอดิโชคผลดีเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังได้ท่านเคยเล่าให้ฟังท่านเป็น1 ใน 6คนนะที่มีมติออกมาว่าเป็นการยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายเล่าให้ฟังว่าคุณโอนเนี่ยเชื่อไหมว่าเรื่องร้องเรียนของข้าราชการที่ถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมเนี่ยเข้าไปสู่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยเยอะมากเลยนะในช่วงที่ผ่านมาเยอะมากจนกระทั่งว่าต้องทำงานกันอย่างหามู่หามค่ำนะบางท่านต้องถึงขนาดนั่งทำงานอยู่ที่คณะสำนักงานเนี่ยนะถึงค่ำค่ำมืดดึกดื่นบางทีนอนอยู่ที่สำนักงานนะเจ้าหน้าที่ต้องนอนที่สำนักงานทุกวันเนี่ยนี่ผมเล่าของจริงให้ฟังนะเพราะผมได้คุยได้ผมได้ไปที่สำนักงานด้วยนะผมไปเดินดูบอกเรื่องร้องเรียนอยู่เยอะมากแล้วเรื่องนี้สองเรื่องนี้ตอนที่คุยกันเนี่ยก็บอกว่าอยู่ในกระบวนการเตรียมจะสรุปแล้วแล้วก็มีมติออกมาจุดที่สนใจนะก็มีเรื่องนี้อย่างเงี้ยคุณกมลเด่นคำตัดสินคำวินิจฉัยที่ออกมา6-1เขาบอกว่าแม้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมีอำนาจตามกฎหมายแต่ต้องใช้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายดังนั้นการเสนอชื่อผู้ร้องทุกข์ทั้ง2รายจึงเสนอย้ายผู้ร้องทุกข์2รายจึงแสดงให้เห็นว่าถึงพฤติการนะของผู้กระทำที่มีลักษณะเร่งรีบอันแฝงไว้ด้วยวัตถุประสงค์อื่นไม่ใช่เหตุผลความจำเป็นทางราชการอย่างแท้จริงโอ้โหบรรยายแบบนี้เลยคิดดูแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสองคนก็เลยจะฟ้องใช่ไหมเห็นบอกว่าจะฟ้องแล้วคือผมดูตามแง่กฎหมายนะคุณวันเนี่ยเขาฟ้องได้นะ1เขาฟ้องมาตรา157ได้นะละเว้น2เขาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ด้วยนะคุณวันเนี่ยและ3ถ้าบุคคลคนนั้นยังรับราชการอยู่ถ้าเขาเนี่ยนะเห็นว่าตำแหน่งราชการที่เขาถูกย้ายไปแล้วไม่เป็นธรรมเนี่ยเขาสามารถร้องแล้วก็ฟ้องให้กลับไปสู่ตำแหน่งเดิมได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น

0: ันนี้นายกพูดด้วยเมื่อคืนเนี่ย
1: ใช่ค่ะนายกก็พูดเรื่องนี้แต่จริงก็เหมือนจะไม่อยากพูดเท่าไหร่คุณวิเทศก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะกรณีนี้คือผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยนะคะมีมติเสียงข้างมากในกรณีนี้เนี่ยบอกว่าท่านนายกเนี่ยมองเรื่องนี้อย่างไรนายกบอกว่าถ้าท่านจะมีการฟ้องสองคนฟ้องปลัดกระทรวงมหาดไทยจะส่งผลกระทบต่อการทำงานอะไรหรือไม่ผู้ข่าวถามนายกบอกไม่มีมันเป็นคนละเรื่องกันตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจแล้วก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระซึ่งมติที่ออกมาเนี่ยออกมาอย่างไรผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถที่จะดำเนินการตามแนวทางได้ตามได้มันก็ไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้อยที่จะมากระทบกับงานของกระทรวงมหาดไทยนายกบอกท่านผมไม่เกี่ยว
0: อ
1: ันนี้ผมไม่เกี่ยวผมยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นทุกคนเนี่ยต้องทำตามนโยบายข้อสั่งการในบัตรทุกบำรุงสุขของประชาชนนี่ข้องกันเท่านั้นส่วนนายกไฮเมล่าทั้ง3คนว่าแหมอายุขนาดถ้าจะเป็นกล่าวใจก็คงเป็นกล่าวไปแล้วแหละถูกว่าอย่างนี้เรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตัวถ้าตัวนายกเนี่ยจะเข้าไปก็งานค่ะมันจะไปก้าวก่ายกันหรือเปล่าถ้าโดนเรื่องของการก้าวก่ายก็คงใหม่อีกคนร่วมด้วยท่านนายกบอกแบบนี้ค่ะ
0: คือแต่ประเด็นมันน่าสนใจอยู่ตรงนี้นะคุณโมเดลผมเชื่อว่านะคำถามเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมตัวมาไทยอันสิทธิสัมปทานเนี่ยนะตัวมาไทยในยุคที่คุณลุงภูมิธรรมเวชรัตติมาไทยแล้วในคุณอันสิทธิ์ไม่ได้ย้ายคุณอันสิทธิ์นะสิทธิ์ก็ยังเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อของคุณอันสิทธิ์สมบัติรัฐเป็นก็มีการย้ายข้าราชการนะคุณจำได้นะคุณข้าราชการเนี่ยนะคุณอันสิทธิ์บอกว่าที่ไม่เป็นธรรมใช่ไหมหลายคนบอกย้ายไม่เป็นธรรมแต่ทุกคนก็พร้อมตัวนะพอรู้ทุนกลับมาจะคืนความเป็นธรรมมันมีได้เป็นการคืนความเป็นธรรมนะมหาดไทยเนี่ยดูคุณอันสิทธิ์นี่แหละสนับสนุนให้กับข้าราชการที่โดนคุณภูมิธรรมโดนเนี่ยการคืนความเป็นก็จะมีอีกส่วนหนึ่งของข้าราชการที่มีด้วยโดนย้ายไปด้วยใช่ไหมการบางส่วนเนี่ยที่เขาโดนคุณอันสิทธิ์ย้ายในช่วงที่ผ่านมาล่ะคนเหล่านี้จะไปร้องกับว่าตลาดการส่วนละเว้นแล้วก็รัฐมนตรีมานี่ผมไม่รู้นะอย่างท่านเช่นท่านจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะท่านก่อนเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยนะจะฟ้องแล้วคุณวิรัตเองเนี่ยนะอีกใช่ไหมก็ไปนี่ไปเป็นต้องมีผู้ว่าภูเก็ตอีกหนึ่งคนที่ชาวบ้านบอกว่าอันนั้นแต่ตรงนี้ไปในเรื่องมันมองแต่ผมก็ไม่รู้บางทีว่าอาจจะแอบก็ฟ้องข้าราชการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้นะเพราะงั้นเนี่ยผมว่าเพราะตัวเองนั้นอยู่ในหน้าที่ตรงนี้วางรัฐบาลรัฐบาลอยู่เนี่ยสองสามรัฐบาลย้ายข้าราชการเหล่านี้ย้ายเข้าย้ายออกคุณภูมิทายกับคุณอนุทิน
1: คุณอยู่ที่ว่าคุณวิเชษคุณอันเสร็จเนี่ยนะเองเนี่ยก็ทำงานกับคุณอนุทินมาตั้งแต่แรกตั้งแต่สมัยที่คุณภูมิธรรมจะย้ายมาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยถ้าเขาจะตุ้มตุ้มต่อมต่อมเนี่ยเขาตุ้มตุ้มตุ้มนะแล้วตอนนั้นเขาก็จะตุ้มต่อมต่อมเพราะบางคนก็บอกว่าโอ้เปลี่ยนมาเป็นรัฐมนตรีภูมิธรรมแต่ก็เหมือนจะเป็นสิงห์ดำเป็นสิงห์เนี่ยเขาก็เป็นคนที่ก็พองกลับมาคนก็มองว่าอู้น่าจะ

0: ็ยังคงเห็นภาพปรากฏอยู่ข้างว่าเรียกว่าเข้าขากันเลยก็ว่าได้
1: ประกาศว่าจะฟ้องคุณอนันต์สิทธิ์ขึ้นมาตัดสินของทางคณะกรรมการพิจารณาฟ้องไม่ไรใช่ไหมนักกฎหมายเตรียมดำเนินคดีนี้จะดำเนินคดีกับใครคุณบุญธรรมจะดำเนินคดีทั้งคุณบุญธรรมเนี่ยเพราะยังมีอยู่ในตำแหน่งรู้ไหมมันมันการดีอย่างเงี้ยสมมติอีก
0: ประหลัดเป็นข้าราชการ
1: เป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยปรากฏเขาจะสามารถทำอะไรร้องให้ย้ายกลับไปสิมาฟ้องเรื่องละวันคุณโอนเน่นะ
0: ต้องวัดใจสองคนไม่เคลียร์เนี่ยไม่ได้หรอกต้องเข้ามาช่วยมหาดไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเคลียร์กันอย่างไร
1: ที่ว่าที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีอยู่กับเราฟังกันโผล่มาอย่างนี้ก็ได้แล้วก็มันมีการ
0: ย้าย
1: ไ
0: ม่หมดเวลาแล้วนะคะสัปดาห์หน้านะคะข่าวที
2: ่ก้าวสู่ความสำเร็จผลิตอสมทจำกัด
3: เป็นทองคำมารองไม่ใช่
4: ทางที่ยั่งยืนคิดคมช่องทาง
5: ร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นที่ช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 ล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน 1-4 ชิ้นโทร02-1 ท็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio เราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้วกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทักให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
1: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
2: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
1: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
2: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
3: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
5: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz ทาง 96.5 คลื่นความคิดของอสมทนะครับไม่ว่าท่านจะฟังจากหน้าปัดในวิทยุในรถก็ตามนะครับที่บ้านก็ดีนะฮะหรือว่าตอนนี้กำลังอยู่บนระบบออนไลน์ของทุกแพลตฟอร์มของ 96.5 MHz ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook 96.5 หรือแอปพลิเคชัน mcot.net นะฮะต้อนรับเข้าสู่ Econbiz ครับ1ชั่วโมงเต็มอิ่มกันเลยนะครับสำหรับประเด็นกระแสความเคลื่อนไหวนะฮะรวมถึงแนวโน้มของข่าวเศรษฐกิจรวมถึงความเคลื่อนไหวจากต่างประเทศที่ปัจจุบันทันด่วนกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟ้าฝนมานะฮะโอ้โหเรียกกันว่าตกแบบไม่ต้องเตือนกันล่วงหน้านะครับคือมันตั้งเขามันแล้วแหละนะฮะแต่ว่าในที่สุดก็ปรากฏว่าโอ้ยฝนเนี่ยลงมากันแบบฟ้ารั่วกันเลยนะครับทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับตอนเช้าตอนบ่ายล่อก็ไป40องศาเซลเซียสพอมาบ่าย3บ่าย4นี่เย็นวูบลงมาเหลือ44พร้อมน้ำนองเจิ่งน้ำกันไปทั่วเนี่ยนะฮะเราดูจากการซื้อขายของวันนี้ทองคำกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดเนี่ยนะฮะตลาดหุ้นปิดแบงก์ปิดแต่ทองคำไม่ปิดนะครับและราคาทองคำไม่ปิดในวันนี้ก็ปรากฏว่าโอ้โหน่าสนใจนะมีการปรับราคาทั้งหมด17รอบเสียดายด้วยนะครับเพราะราคานั้นตกลงไปเยอะเลยนะฮะสุดที่ตก650บาทนะครับสำหรับทองคำแท่งนะครับรับซื้อตอนนี้ราคาหลุด 70,500 บาทแล้วนะฮะมาเหลือ 72,000 ส่วนราคาขายออก 74,000 บาทนะครับรูปพรรณเป็นยังไงนะฮะรูปพรรณปรากฏว่ารับซื้อตอนนี้ก็ร่วงลงมาเหลือแค่ 68,796 บาท8สตางค์ครับส่วนขายออกรูปพรรณอยู่ที่ 71,200 บาทนะครับวันนี้ก็มีแค่ตลาดทองคำทำงานเท่านั้นเองนะฮะสำหรับวันนี้ครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าก็ควันหลงเกี่ยวกับเรื่องของเบเดนะครับหรือว่าวันแรงงานที่ผ่านไปวันศุกร์เราหยุดยาวกันใช่ไหมครับแต่ว่านาทีนี้ต้องยอมรับนะครับว่าทุกวงการตอนนี้ใช้คำว่า perfect storm ทั้งนั้นนะฮะไม่นับช่วงบ่ายที่ฝนตกหนักนี่ก็ perfect raining เนี่ยนะฮะคำว่า perfectตอนในวงการของแรงงานไทยณขณะนี้มันมีอะไรกันบ้างนะครับก็จะเป็นการเตือนกันสำหรับบรรดาผู้ใช้แรงงานนะครับสำหรับคนที่เป็นมนุษย์ออฟฟิศก็ดีหรือว่าจะเป็นฟรีแลนซ์ก็แล้วแต่ท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่มใช้แรงงานด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นพายุสมบูรณ์แบบของแรงงานและมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีไหมฮะจากนี้เป็นต้นไปและจริงๆผมเชื่อว่ามีหลายคนคิดอย่างนี้นะครับสักวันนึงในอนาคตมันจะไม่มีคนทำงานกันจริงหรือเปล่าฮะเพราะทุกอย่างจะใช้หุ่นยนต์แขนกลหรือแม้แต่ปัญญาประดิษฐ์กันไปหมดแล้วนะครับอยู่ในสายพูดคุยกับเรานะครับดร.ธนิตโสรัตน์ฮะรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะครับสวัสดีครับดร.ธนิตครับ
6: สวัสดีครับคุณบัญชาและก็ผู้ฟังด้วยนะครับ
5: ครับดร.ธนิตครับจริงไหมฮะสำหรับวงการแรงงานบ้านเราตอนนี้ใช้คำว่า perfect storm ได้ไหมฮะ
6: ม
5: ัน
6: ไม่เหมือนต่างประเทศนะถ้าความหมายเพอร์เฟกต์สโตมของเราเนี่ยนะครับมันหมายถึงมันมีการเปลี่ยนแปลงที่จะเอาเทคโนโลยีมาใช้แทนแรงงานมนุษย์อะไรแล้วก็จะกระทบการจ้างงานไหนเนี่ยความเห็นผมเนี่ยมันเรามันต่างกับต่างประเทศเพราะว่าบ้านเราเนี่ยในตลาดแรงงานของเราเนี่ยมันยังหลากหลายนะและอุตสาหกรรมของเราเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอุตสาหกรรมจะใช้เทคโนโลยีได้เนี่ยนะเรายังมีแต่รูปเกษตรนะฮะนะส่งออกปลากระป๋องอย่างเงี้ยนะแกะก้างปลาอุตสาหกรรมแปรรูปไปสับปะรดกระป๋องอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็ยังมีส่วนภาคส่วนที่ยังต้องใช้แรงงานอยู่แต่ว่าถ้าเราพูดถึงมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานอยู่ในสำนักงานเนี่ยนี่เราจะเริ่มเห็นนะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง AI แล้วก็ในโรบอทไอ้หุ่นยนต์นะแล้วก็ออโตเมชันเนี่ยเขาเอามาใช้ในสาย

0: การผลิต
1: น
0: ะครับแล้วก็ในธุรกิจโลจิสติกเนี่ยนะก็เริ่มเอาเครื่องอะไรนะฮะพวกลิฟต์อัตโนมัติไม่ต้องมีคนนะเขาอัตโนมัตินะจนถึงเรื่องอะไรนะครับเรื่องไอ้พาเลทที่เครื่องอะไรเครื่องติดฉลากเครื่องติดกล่องการเรียงพาเลทเดี๋ยวนี้เรื่องทีเดียวเนี่ยการเรียงพาเลทในเรียงพาเลทที่ต้องใช้คน10คนนะ
1: ครับ
0: ทีนี้มันมีไอ้แขนกลเนี่ยนะใช้คนคนเดียวกดปุ่
1: ม
0: หายไปเลยลาย20กว่าคนเนี่ยหายไปเลย
1: โอ้
0: นะครับนะอันนี้มันก็อยู่ที่แล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยที่บ้านเรากำลังเผชิญเนี่ยผมว่าอันนี้เพอร์เฟกต์สตอร์มใหญ่เลยพวกที่อยู่ในสถาบันการเงินก็คือ virtual banking
1: อ่ะใช่ครับ
0: ไอ้ virtual banking มันไม่ต้องการคนไงอันนี้ผมคุยกับพวกผู้บริหารแบงก์แล้วก็พวกผู้จัดการสาขาเนี่ยนะก็มาคุยกับผมเนี่ยเออเขาลำบากแล้วเนี่ยนะไม่รู้เขาจะอยู่ถึงสิ้นปีนี้หรือเปล่าผู้บริหารนะนะเพราะว่ามันคืออย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจนะความมันคือการที่ความมั่นคงเนี่ยมันไม่อยู่ที่ว่าอยู่ในบริษัทใหญ่ๆบริษัทมั่นคงหรือสถาบันการเงินเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมั่นคงอยู่แล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไอ้ความมั่นคงเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเพราะเทคโนโลยีมันเชนไงคุณบัญชา
1: ใช่ครับ
0: นะมันไม่ต้องการคนนะไอ้ตำแหน่งนั้นนะคุณจะดีแค่ไหนมันไม่มีแล้วอ่ะนะไอ้ที่ตรงนี้แหละผมคิดว่า perfect storm ก็จะเกิดกับพวกนี้อีกอันนึงที่เข้ามาแบบเงียบๆแล้วก็รู้สึกแรงงานก็แฮปปี้กันก็คือ work from home
1: คร
0: ับ work from home เนี่ยกระแสมันมีมาตั้งแต่โควิดแล้วตอนนี้พอมาถึงในช่วงวิกฤตพลังงานเนี่ยก็นโยบายรัฐบาลก็ work from home ก็สมประโยชน์ทั้งนายจ้างของผมเองก็ work from home เยอะนะบางหน่วยของผมเนี่ยพวกเซลล์เนี่ยไม่ต้องเข้าออฟฟิศเลย
1: โอ้โห
0: นะอันนี้แรกๆเนี่ยก็แฮปปี้อ่ะคุณทำงานอยู่ที่บ้านเช้าไปก็ส่งลูกตื่นสายใช่ไหมทำงานเอาผลลัพธ์เป็นตัวตั้งนะตกเย็นหรือไปนั่งทำตามอะไรอ่ะร้านกาแฟอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าพอคุณทำถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็พบว่าเอ๊ะมันไม่ต้องมีคนก็ได้หนัวก็เราก็แปลงเข้าเป็นเอาท์ซอร์สเนี่ยเริ่มฮะเป็นเอาท์ซอร์สพอคุณเป็นเอาท์ซอร์สเนี่ยมันก็ต้องเริ่มแข่งขันราคาเพราะคุณก็มีคู่แข่งเยอะแล้วไอ้คนเบิร์ฟฟอร์มโฮมเนี่ยก็จะเป็นอันที่เป็นเพอร์เฟกต์สอบแล้วก็เห็นชัดเลยนะอย่างนี้ออฟฟิศตามสีลมเดี๋ยวนี้พื้นที่เริ่มเหลือแล้วนะพลังเช่าอะไรรัชดาอะไรพวกนี้ภาพพวกนี้มันเกิดอยู่ในต่างประเทศด้วยนะครับก็คือพื้นที่เชนเนี่ยนะครับ
1: คือพอถ้าเห็นอย่างนี้ก็แสดงว่าพวกอาชีพฟรีแลนซ์นะโอเคพวกมนุษย์เงินเดือนตามออฟฟิศอ่ะนะฮะพวกที่ใช้คอนเซ็ปต์ทำงานแบบว่าสถานที่ไหนก็ได้ work from everywhere เนี่ยอันน
0: ี้
1: perfect storm แน่นะครับ
0: ใช่ครับใช่อันนี้ชัดเลยแล้วก็ virtual bank
1: virtual bank
0: อยู่นะโอ้รอบไอ้ตอนนั้น ATM มาก็กวาดไปรอบหนึ่งจำได้ไหม
1: โอ้จำได้ครับ
0: ใช่ไหมนะรอบนี้จะเป็นรอบใหญ
1: ่รอบนี้รอบใหญ่
0: เพราะแบงก์ใหญ่เบอร์1ถึงเบอร์5เนี่ยเข้าระบบนี้หมดละคุณประชาชนดีดิใช่มั้ยใช่มั้ยมันต้องเอ่ยชื่อใช่มั้ยเออมันไม่แค่คนเลยอ่ะในการปล่อยสินเชื่ออะไรมันนะผมเป็นบริษัทเค้ายกเครื่องไม้เครื่องมือมาให้บริษัทเลยนะในการออกเช็คในการโอนเงินเดี๋ยวนี้ทำที่บริษัทหมดเลย
1: โอ้โห
0: นะแล้วก็การปล่อยสินเชื่อเนี่ยบางทีเราคิดว่าเอ๊ะมันต้องมีคนนะก็คุณก็กรอกข้อมูลคุณทำงานที่ไหนใช่มั้ยชื่อบริษัทคุณก็อยู่ใน AI แล้วเออบริษัทนี้มันเป็นบริษัทอะไรยอดขายเท่าไหร
1: ่
0: ลูกค้าเป็นมันอยู่ในคัสเตอร์อะไรเป็นซันเซ็ตหรือซันไลท์เห็นไหมไอธุรกิจแล้วมันวิเคราะห์ไปถึงลูกค้าเพราะเดี๋ยวนี้เขายกไอเครื่องต่างๆไม่ละทำเป็นละโอนเงินเนี่ยต้องเห็นลูกค้าระบบ
1: ครับ
0: มันวิเคราะห์ไปถึงลูกค้าเลยของบริษัทที่คนๆนั้นทำงานนะไม่เอาตัวแก้บริษัทนะ
1: ใช่
0: ไหมท่านเขาปล่อยสินเชื่อโดยมันเห็นข้อมูลดีกว่าใช้คนซึ่งมันมีไบแอสแล้วเร็วใช่ไหมมันจบเลยแหละฮะมันเป็น AI แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้แต่ว่าผมมองนะสำหรับประเทศไทยมันเรายังมีอัตราการว่างงานต่ำนะคนเก่งอัตราการว่างงานของเราเนี่ยก็ยังต่ำนะอัตราการว่างงานแฝงก็ยังสูงหมายว่ามีคน 160,000 กว่าคนเนี่ยไม่อยู่ในนิยามคนว่างงานแต่เขาทำงานสัปดาห์นึงไม่ถึงชั่วโมงอ่ะ
1: โอ้เหรอฮะ
0: นะแต่เขาถือเป็นคนมีงานทำ แล้วพวกนี้เขาเรียกว่าว่างงานแฝงนั้นมันก็จะมีมนุษย์เงินเดือนก็แบ่งเป็น2ด้านที่อยู่ในอุตสาหกรรมถ้าคุณดูอุตสาหกรรมไฮเทคโรงงานอะไรอ่ะไอ้พวกอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนยานยนต์อะไรพวกนี้มันพวกเนี้ยเขาใช้ตอนนี้ก็ไม่ใช่เขาจะเขาเอา AI เข้ามาใช้แล้วอย่างที่ผมบอกแต่ต้นเนี่ยเอาโรบอทตอนนี้คนทำงานกับโรบอทด้วยนะไปเรียนในแผงจอดไฟฟ้าเนี่ยนะคนทำตรงนี้ส่งให้โรบอทแล้วก็ส่งต่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมีโรงงานหนึ่งเนี่ยผมอยู่ในกระทรวงแรงงานเนี่ยไปตรวจดูเมื่อ 2-3 ปีเนี่ยนะครับโรงงานใหญ่เขาใช้คน 6,000 คนเขาบอกเดี๋ยวเขาจะออโตเมชันมาใช้เนี่ยเราก็ไปดูเขาเมื่อปีที่แล้วหรือ 3,000 คน
1: ครับโอ้โห
0: แล้วก็พื้นที่เดิมเขาจะขยายโรงงานไอ้คนที่เหลืออยู่ผลิตภาพนะทำงานเต็มมากกว่าคนเดิมด้วยนะแต่พื้นที่เดิมเขาจะไปต้องไปซื้อที่รุมซื้อที่นี่เขาไม่ต้องซื้อเพราะว่าไอ้โรงอาหารก็หายไปเนี่ยหรอไหมฮะมันไม่ต้องมีโรงอาหารคนหายไปครึ่ง 3,000 คนเนี่ยแล้วเข้าไปในโรงงานเขามืดตื้อเลยนะต้องยนต์มันไม่ใช้ไฟอ่ะ
1: ใช
0: ่นะไอ้ภาพอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆเกิดแต่ว่าถ้าเราดูในต่างประเทศเนี่ยนะครับลูกชายผมเพิ่งไปประชุมที่เจนีวามาเนี่ยแล้วก็ไปดูงานในฝรั่งเศสอะไรเกี่ยวกับเรื่องไอ้ AI เนี่ยผลกระทบเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยการตกงานที่เกิดกับ AI เนี่ยมันยังไม่มากเพราะว่าคนหนึ่งสังคมสูงวัยนี่เมืองไทยก็สังคมสูงวัยคนเกิดน้อยอย่างนี้มันจะมาตามกันเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ชอบทำงานแต่พวกนี้น่ากลัวนะมา 2-3 ปีแรกเนี่ยพวกเจนแซดเนี่ยไม่ทำงานซึ่งหายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็พวกนี้จะกลับเข้าตลาดแรงงานก็ 2-3 ปีหลังจากที่เขาไปหาหัวไปทำออนไลน์ไปทำอะไรของเขาเนี่ยนะพอกลับเข้ามาแล้วตามเด็กรุ่นหลังไม่ทันนะเพราะว่าเด็กแต่ละรุ่นเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากนะอันนี้ก็ท่านโปรฟิกสตอร์มของเราเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะมากระทบงานที่อยู่ในสำนักงานเนี่ยมากกว่านะภาคบริการค่าส่งค่าปลีกอะไรพวกนี้นะครับก็จะอาจจะมากระทบแต่ว่าเราก็ยังเป็นสังคมที่ยังขาดคนอยู่อย่าลืมนะเรายังมีแรงงานต่างด้าวเนี่ย36ล้านคนนะอันนี้เฉพาะ3สัญชาตินะลาวไอ้อะไรนะลาวเขมรกัมพูชาเนี่ยพม่าลาวกัมพูชาเนี่ยนะ3ชาติเนี่ย3ล้าน6แสนนะ7เดือน8เดือนเนี่ยเพิ่ม8แสนกว่าคนอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นความต้องการยังสูงอยู่ในเรื่องของไอ้พวกแรงงานเข้มข้นเนี่ยซึ่งเราก็ดีไหมถ้าเราไม่แก้ยกระดับพวกนี้ไปเนี่ยเราจะไปแข่งอะไรฮะวันนี้เราไม่ได้แข่งกับเวียดนามบังคลาเทศอย่างเงี้ย คุณบัญชาเราซื้อของเยอะหันไปอยู่ไอ้พวกเสื้อผ้าเนี่ยแต่ก่อนนี้เราแหมเวียดนามนี่เราก็หนาวใช่ไหมแต่ก่อนไชน่าได้เป็นเวียดนามที่เม็ดอินบังคลาเทศอะเราจะไปแข่งอะไรกับเขาอ่ะนะจริงไหมฮะนั่นเราก็ต้องมันก็ต้องยอมรับว่าทิศทางเนี่ยมันไปเทคโนโลยีไปสู่อุตสาหกรรมเฟิร์สเฟิร์สเอชเคิร์ฟอะไรพวกนี้เนี่ยตอนนี้ประเด็นก็คือว่ามีผู้ฟังผู้ชมก็อาจจะเป็นคนทำงานอยู่เนี่ยผมคิดก็ต้องปรับตัวนะถ้าอย่างผมเป็นนายจ้างเนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องคนที่เราจะเก็บไว้มันต้องมีvalueอ่ะใช่ไหมคุณค่าคุ้มเงินเดือนนะตามการเปลี่ยนแปลงของบริษัทเราได้นะคิดจ้างสั่งโลจิสติกอย่างเดียวไม่พอนะแต่ก่อนนี้แหมโลจิสติกไม่พอมันต้อง productivity คู่กันไปด้วยใช่ไหมผลิตภาพแรงงานมันต้องสูงคู่ไปกับโลจิสติกด้วยคนคนนั้นอย่าทำตัวเป็นต้องทำตัวเป็น value อ่ะไม่ใช่เป็น cost ถ้าคนนี้เป็น cost เนี่ยมันกระจายเป็นจังไงจังก็ขยะนะแล้วก็อย่าหมดไฟนะยังกินข้าวอยู่อย่าหมดไฟข้าวอย่าหมดไฟอย่าเบิร์นเอาเลยนะก็จะออก
1: เนี่ยพอฟังดร.
0: แล้วกูยังกินข้าวอยู่กูจะหมดไฟได้ยังไง
1: คือฟังดร.ธนิตเนี่ยมันทำให้เราเห็นแบบนี้ครับว่าคือด้วยความที่เราก็เป็นประเทศอยู่ในแบบกำลังพัฒนาแล้วก็ตลาดเกิดใหม่คือถ้ามองมุมหนึ่งมันก็ดีระดับหนึ่งนะครับหมายความว่าโครงสร้างของการใช้ประเภทแรงงานในบ้านเราเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเยอะมากเลยทำให้ไม่เกิด perfect storm กันทั้งระบบแรงงานใช่ไหมครับ
0: ครับใช่ครับ
1: โ
0: อ้ยังเกษตรอยู่เนี่ยยังขายข้าวเป็นตันๆเนี่ยมันจะไปคุณจะไป perfect storm เนี่ยมันขาดคนน่ะ กัมพูชาไม่ต่ออายุมีนาคมนี้ยังจิ้งยังอยู่เลยครม.ก็ไม่กล้าต่อกลัวทัวลง
1: ใช่ไหมฮะอย่างนี้ดร.ธนิตครับมันจะกลายเป็นว่าแรงงานที่เป็นระดับฐานรากหรือแรงงานระดับล่างหรือแรงงานที่ยังต้องใช้เขาเรียกว่าความชำนาญกึ่งแรงงานเข้มข้นเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้จะยังจะยังได้รับผลกระทบถูกไหมครับ
0: ไม่อย่างนั้นเพราะที่ผมเห็นเนี่ยตำแหน่งนั้นมันหายไปฮะในโรงงานที่ผมบอกเนี่ยเขาจะมีกากบาทไว้ก็จะมีสติ๊กเกอร์ไว้ตรงเนี้ยอีก6เดือนจะไม่มีนะตำแหน่งนี้จะไม่คุณเก่งแค่ไหนก็ไม่อยู่ไง
1: เสียว
0: มันไม่มีตำแหน่งนั้นไงเรื่องนี้ออกไหมฮะหรือบางอินดัสทรีเนี่ยมันอะไรให้มันซันเซ็ตเนี่ยเดี๋ยวนี้คุณอาจจะเป็นคนทำซ่อมรถยนต์ที่เก่งนะรถเครื่องสตาร์ทเนี่ยคุณบัญชาผมอีก5ปีคุณจะเหนื่อยนะเพราะว่ามันเป็นรถไฟฟ้าทั้งประเทศอ่ะมันสกิลที่คุณมีอยู่เนี่ยมันจะหมดอ่ะคุณไปถึงอุตสาหกรรมที่มันเกี่ยวข้องหม้อน้ำคุณอาจจะเป็นช่างเชื่อมหม้อน้ำที่เก่งที่สุดในประเทศมันไม่มีหม้อน้ำให้คุณเชื่อมอ่ะ
1: ครับนี่ปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับ
0: มันเกิดอย่างนี้หลายอินดัสทรีมันจะสั่นเซ็ตไปโดยที่มันเราแข่งขันไม่ได้นะเราพูดอย่างนี้นะมันก็ไปทั้งนายจ้างลูกจ้างอย่างที่ยกตัวที่เห็นชัดคืออุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องสันดาปเนี่ยไอเนี่ยไอซีเนี่ยมันจะหายไปมันหายไปแน่นอนยิ่งไอ้น้ำมันแพงเนี่ยคนที่กำลังแบบเอาอย่างไรดีเอารถแบบไหนดีผมว่าตัดสินใจเลยอ่ะใช่ไหมไอ้นี่มันไม่ต้องใช้อ่ะน้ำมันอ่ะ
1: นะคร
0: ับนะครับหลายอุตสาหกรรมเรามาจากยุคเก่าจำได้ไหมไอ้เครื่องเทปไอ้คัสเซ็ตเทปเนี่ยมันหายหมด
1: ใช่ตั้งแต่สมัย
0: จริงไหม
1: ทีวีขาวดำเครื่องคัสเซ็ตเทป
0: ตรงน
1: ั้
0: นที่คุณประชาบอกเออเขามีสกิลอ่ะแต่ไอ้สกิลเขามันไม่มีประโยชน์เพราะโปรดักต์เขามันไม่มีอ่ะเนี่ยฮะเราจะเกิดลักษณะแบบนี้แล้วก็ทยอยออกมาหลายอินดัสทรีมันไหลออกไปเนี่ยไปเวียดนามไปอินโดนีเซียแล้วมันก็จะไหลไปอะไรไปบางคลาสเทสอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ต้องจะพูดอย่างนี้อย่าไปท้อใจนะเพราะเราก็ต้องทำพยายามที่จะมีสกิลแล้วก็พยายามเชนสกิลให้ได้แล้วติดเรื่องภาษาก็ไปเรียนใช่ไหมกลับบ้านดูแต่อะไร YouTube อะไรพวกนี้ใช่ไหมดูแต่ละครก็ไปหาสกิลที่เพิ่มเติมบ้าง
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
1: ครับดร.ธนิตทำเนี่ยทำให้ผมไปนึกถึงกลุ่มที่คือก่อนหน้านี้ผมถอยกลับไปนะเอาช่วงก่อนโควิดเลยนะเราเนี่ยก็เรียกร้องนะว่าต้องมีการผลิตแรงงานทางด้านของพวกวิชาชีพโอ้สมัยนั้นก็นะเรื่องใหญ่นะแต่พอมาถึงตรงเนี้ยดร.ธนิตคิดว่าไงไอการที่มันมาการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยมันจะกลายเป็นเพอร์เฟกต์สตอร์มของพวกแรงงานสายวิชาชีพแรงงานช่างนี่ไหมฮะ
0: มันอยู่ที่คุณช่างอะไรไงใช่ไหมถ้าคุณเป็นช่างฝีมือนะไอ้พวกในที่เกี่ยวกับดิจิตอลอันนี้มันยังอยู่ในเทรนด์เป็นช่างฝีมือซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นฮาร์ดแวร์เป็นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อันนี้ยังอยู่ในเทรนด์นะเรื่องแอร์คอนดิชันเมืองเราเมืองร้อนยังไงมันก็ AI ยังไงมันก็ยังต้องใช้จัดการเรื่องซ่อมนะแต่ถ้าคุณเป็นช่างอย่างที่ผมบอกอะเรื่องของอิเล็กทรอนิกมันกำลังเชื่อมแม้แต่ช่างเชื่อมอย่างนี้มัน AI อ่ะนะในอุตสาหกรรมยานยนต์ AI มันเชื่อมนะช่างพ่นสีอย่างเงี้ยใช่ไหมมันรถยนต์พ่นทั้งคันอย่างเงี้ยใช่ไหมมันอยู่ในอินดัสอยู่ในช่างฝีมือในสาขาไหนเราก็ยังตามไม่ทันยังมีช่างฝีมือช่างทำบาทอย่างเงี้ยบาทพระนะเป็นอาชีพเสงวนคนไทยอาชีพอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมว่านะเรายังกระทรวงแรงงานเองกรมพัฒน์เนี่ยเขาต้องปรับตัวให้ทันด้วยแต่ถ้ามันมีอาชีพใหม่ๆเข้ามาที่อาชีพเก่าๆมันกำลังหมดสมัยไปโดยเฉพาะที่ยกตัวอย่างนี่คือรถยนต์เนี่ยเห็นชัดนะเรื่องของโทรศัพท์เนี่ยยังคุณบัญชากับผมอาจจะมาจากยุคที่มันเป็นอนาล็อกดั้งใช่ไหมแต่นี่มันไม่มีแล้วไอ้โทรศัพท์หมุนๆน่ะมันกลายเป็นไอ้มือถืออย่างเงี้ยเสียแล้วทิ้งเลยอ่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: นะมันไม่มีช่างอ่ะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมคิดว่าไอ้โปรเจกต์สตอร์มเนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยมันมาแต่จะเล่นเป็นส่วนไม่ใช่แบบในต่างประเทศเพราะต่างประเทศไอ้งานไอ้แรงงานเข้มข้นเนี่ยหรือโลสกิลมันไม่มีแล้วบ้านเขาอะ
1: ใช่ไหม
0: ครับทั้งพวกเขาจะกระเทือนมากเพราะว่ามันเปลี่ยนระดับนี้แต่ไทยเราอย่างที่คุยกันเนี่ยมันยังมีหลากหลายยังมีก่อสร้างยังมีอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะก่อสร้างเราก็ยังไม่ใช่แบบก่อสร้างที่เป็นชิ้นส่วนเสบียงรูปเมืองนอกเนี่ยมันชิ้นส่วนเสบียงรูปยกมาตั้งเป็นชั้นเก็บบ้านเรายังใช้คนอยู่ใช่ไหมบางอาชีพมันก็ยังอยู่นะอย่างผมที่บอกว่าไอ้ช่างฝีมือก่อสร้างเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ยังอยู
1: ่
0: นะครับแต่บางอาชีพมันจะลดความสำคัญไป
1: ครับนี่ผมนึกถึงคำว่าช่างฟิตเนี่ยต่อไปคงไม่ฟิตแล้วใช่ไหมฮะ
0: มันไม่มีรถไฟขึ้นเก่งแค่ไหนมันไม่มีรถไอ้รถที
1: ่ครับ
0: มันไม่มีเครื่อง ICI ไอ้ที่เรียกเครื่องสันดาปไอ้สันดาปภายใน ICI อ่ะนะใช่ไหม ICI CE อะไรเนี่ยใช่ไหมใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับโน้มใหม่แน่นะเออไปรถอะไรEV ไปรถอะไรอ่ะที่มันใช้อะไรไฮบริดอะไรอ่ะ
1: ไฮบริด
0: ใช่ไหมไอ้พวกนี้มันมาในตาไฮบริดเนี่ยยังดีเพราะไฮบริดมันยังมีเครื่องสันดาปอยู
1: ่ถูกต้อง
0: ใช่ไหมแต่คุณต้องใช้ช่างสเปเชียลจริงๆที่มาซ่อมรถที่มันใช้ทั้งสันดาปและไฟฟ้าได้ไม่ใช่ช่างทั่วไปใช่ไหมมันก็จะไปมาอีกแขนงหนึ่งละ
1: ไอ้อย่างนี้ครับดร.ธนิตฮะถ้ามาดูอย่างนี้เนี่ยเอาละก็ถือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องผลบวกเป็นอนิสงส์ให้กับกลุ่มแรงงานที่เป็นกึ่งใช้แรงงานเข้มข้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแรงงานที่มีความรู้มีประสบการณ์แต่ทุกอย่างเข้าไปสู่ระบบออโตเมชันแล้วก็พวก AI ทั้งหมดเนี่ยคำถามผมนะฮะเราควรจะพัฒนาทิศทางของแรงงานพนักงานจากนี้ไปแบบไหนกันดีครับ
0: คือบ้านเราเนี่ยการพัฒนาเนี่ยเราชอบพัฒนาลูกจ้างจริงๆมันต้องพัฒนาเท่าแก่ก่อนใช่ไหมเราชอบอัพสกิลนะรีสกิลนะให้กับพวกพนักงานแต่เราลืมพัฒนานายจ้างแล้วนายจ้างเองเนี่ยต้องถูกพัฒนาว่าเขาจะปรับตัวยังไงนะอุตสาหกรรมเขาจะต้องไปทางไหนเขาอันไหนที่ต้องใช้เทคโนโลยีหรือเทรนแบบไหนสกิลแบบไหนที่มันจะแข่งขันได้เพราะว่าถ้านายจ้างเท่าแก่ยังอยู่เนี่ยมันจะทำให้ลูกจ้างเนี่ยยังอยู่และเราถึงลูกจ้างก็ต้องปรับตัวถ้านายจ้างยังปรับตัวไม่ได้นี่ผมถึงบอกต่างกับคนอื่นนะต้องเราต้องพัฒนานายจ้างด้วยเฉพาะพวกไมโคร SME เนี่ยใช่ป่ะยังเป็นแบบเดิมๆเนี่ยเยอะมากแล้วเขาก็ไม่พยายามจะไปปรับเปลี่ยนอะไรก็ใช้ไอ้โลว์คอสเป็นตาร์จี้เป็นยุทธศาสตร์ใช่ไหมแต่ที่จุดหนึ่งเนี่ยเวลานี้คุณคอสคุณบางลงทุกวันเพราะคุณต้องไปแข่งจีนใช่ไหมต้องไปแข่งกับเวียดนามอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนั้นหนึ่งต้องปรับตัวต้องนายจ้างต้องถูกพัฒนาด้วยนะกระทรวงแรงงานไม่ใช่มุ่งแต่พัฒนาแรงงานสองตัวแรงงานเองนี่อันนี้ยากเพราะว่าแรงงานเนี่ยตอนเข้าอยู่ในห้องเย็นสบายนะเห็นรถวิ่งรถเข้าออกโรงงานรถบรรทุกโอ้ยังดีแต่เขาไม่รู้โรงงานมันกำลังขาดทุนอะนึกออกไหมคุณจะเห็นของเข้าของออกโอ้มันยังดีนะแต่เวลาเขาหายไปเนี่ยแล้วคุณหยุด2วันวันจันทร์เปิดมาไม่มีแล้วโรงงานปิดยามโครสใช่ไหมเนี่ยโรงงานไปเลยปิดตัวจะเป็นลักษณะแบบนี้ช็อกทั้งนั้นเลยใช่ไหมเพราะไม่มีใครเขาบอกล่วงหน้าคุณว่าเขาจะเจ๊ง
1: ใช่
0: อันนี้เพราะว่าไม่งั้นหนึ่งคนเสียขวัญไอ้ตอนที่คุณกำลังจะเจ๊งอาจจะมีช่วงเวลาสักปีสองปีคนดีๆหนีออกหมดไอ้สองคนที่อยู่ก็ไม่ตั้งใจทำงานสามมันก็ไอ้คนขโมยของได้ก็ขโมยคอร์รัปชันได้ก็คอร์รัปชันไปมันจะเจ๊งแล้วนี่หว่าใช่ไหมไม่มีใครคิดยาวว่าโรงงานเวลาเขามีปัญหาเนี่ยเขาไม่บอกคุณหรอกมันคุณก็ยังเห็นรถเข้ารถออกแต่คุณไม่รู้ว่าเขาขายของขาดทุนนะหรือติดหนี้ไม่ได้หรือเขาติดในหนี้แบงค์นะแบงค์ตามเป็น NPL อยู่แล้วไอ้อย่างนี้เนี่ยอันเนี้ยภาพเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะถ้าเขาอยู่ในโรงงานเนี่ยคนที่ทำงานในบริษัทหรือธุรกิจที่เราต้องคอยสังเกตด้วยเห็นไหมนะเราต้องคอยสังเกตนี่พูดในฐานะเป็นลูกจ้างต้องคอยดูด้วยนะบางทีเราคิดว่ายูเนี่ยนอยู่เนี่ยมันเขาก็ช่วยขอให้คุณได้ข้อเรียกร้องได้ตามกฎหมายคุณได้เงินชดเชยถามเนี่ยคุณอยู่ได้กี่ปีไม่เกิน3ปีเงินก็คุณหมดท่านคุณต้องเรือมันจะล่มเราต้องรีบกระโจนออกไปหาเรือใหม
1: ่
0: อันนี้ผมพูดอย่างในลูกจ้างนะให้คุณต้องสังเกตดูถ้าโรงงานเขาเริ่มมีคนมาทวงหนี้ทำไมมากันบ่อยๆบางทีโรงงานใหญ่ๆนะผม ค้าขายเนี่ยนะโรงงานใหญ่ๆนะครับอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยยอดขายระดับเหยียบ 7-8 พันล้านยังไม่จ่ายตังค์เลยฮะยังเบี้ยวเลย
1: ได้ดีมีด้วยเหรอ
0: เนี่ยโอ้โหไม่ชื่อที่คุณตกใจกันแล้วกัน
1: จริงเหรอ
0: เยอะด้วยครับเพราะตอนนี้ทุกคนเจอสภาพเศรษฐกิจเราเนี่ยเปราะมานานแล้วก็บางโรงงานเนี่ยมันทู่ซีผมใช้คำว่าทู่ซีแล้วเข้าใจเลยนะมันตั้งแล้วทำอะไรไม่ได้มันก็ตังทุลังจะทำมันก็อะไรนะสภาพคล่องมันก็ลดลงใช่ไห
1: ม
0: เนี่ยที่เนี่ยอย่างนี้ผมจะต้องทำเหมือนแบงค์เนี่ยมีสเตจหนึ่งนะลูกหนี้นะสเตจสองสเตจสามเหมือนแบงค์เลยฮะมีหน่วย NPL จนต้องมีทำงานทนายความคอยตามหนี้เพราะเราคาดขายมันหลากหลาย
1: คร
0: ับ ดังนั้นคนก็บอกในฐานะมองน้องลูกจ้างเนี่ยคุณก็ต้องสังเกตด้วยใช่ไหมในฐานะที่เป็นนายจ้างเขาต้องปรับตัวเพราะว่าถ้าธุรกิจของคุณเนี่ยชักออกอาการไม่ดีเนี่ยคนดีๆจะโดดออกไปก่อนอย่างพี่บอกเมื่อกี้นี้ก็จะโดดออกไปก่อนไอ้คนที่หรืออยู่ไปไหนไม่ได้คุณเลยยิ่งเก่งเร็วขึ้นนั่นคุณต้องปรับตัวปรับองค์กรยกระดับแล้วก็ให้ลูกจ้างที่เก่งเนี่ยเขามีส่วนร่วมให้หุ้นได้ก็ให้ไปเดี๋ยวผมเนี่ยผู้บริหารระดับสูงๆผมเนี่ยเป็นมีหุ้นหมดเลยนะครับเป็นไดเรคเตอร์หมดผมไม่ใช้คนนอกแล้วให้หุ้นโอ้ทำงานเต็มที่เลยนะเสนอโครงการมาดีๆเอาคุณค้ำประกันนะจะกู้เงินนะเขาก็กล้ากู้ผมก็กล้าลงทุนนะครับที่เราต้องปรับเปลี่ยนอย่ารวยคนเดียวฮะอันนี้เป็นสูตรเลยอย่ารวยคนเดียว
1: จะเป็นสมัยก่อนที่ต้องรวยคนเดียวใช่ไหมฮะ
0: ไอผมนี่ใช้สโลแกนนี้มันนานนะนะพอเราขี่รถยิบบุญเล็กๆเขาต้องมีมอเตอร์ไซค์ต้องมีอะไรต้องมีรถกระบะใช่ไหมพอขี่ BM เขาต้องขี่ ผมขี่เบนซ์เขาต้องมี BM นะใช่ไหมเขาต้องมีฮอนด้าอะไรอย่างเงี้ยคือลูกน้องเก่งๆเขาจะได้ไม่โดดหนีไปและพวกเนี้ยเขาจะทำงานให้เรานี่ในฐานะนายจ้างแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษาหารือเขา
1: อ่าน
0: ะในฐานะลูกจ้างก็ต้องทำตัวให้มี value ที่ผมบอกมันต้องมีคุณค่าใช่ไหมคุ้มเงินเดือนปรับตัวนะ loyalty แต่ loyalty ไม่สำคัญเท่า productivity นะครับสำคัญคือต้องมี value อ่ะครับ
1: ครับอย่างนี้แล้วเนี่ยดร. ทิศมองว่าต่อไปในอนาคตนะครับถ้าเราแบ่งกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการจ้างงานแรงงานคุณภาพของคนทำงานก็แล้วแต่เนี่ยในกลุ่มที่เป็นแบบระดับการศึกษาสูงแล้วก็เข้าสู่ยุคที่เป็นของ AI เนี่ยนะครับทิศทางเนี่ยเราแบ่งกันเลยครับว่าในแง่ภาคเอกชนเขาจะพัฒนายังไงและในตัวเราเองความเป็นมนุษย์เงินเดือนจากเนี่ยคำเนี้ยมันจะไม่มีเหลืออยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราต้องทำยังไงครับ
0: คือในภาคเอกชนเนี่ยมันก็แบ่งเป็นว่าคุณอยู่ในคลัสเตอร์ไหนใช่ไหมเพราะในบางคัสเตอร์เนี่ยที่บอกมันซันเซ็ตจริง
1: ๆ
0: นะมันซันเซ็ตจริงๆคุณปรับเปลี่ยนยังไงก็ยากอันนี้ก็เหนื่อยอันนี้พูดตรงๆอันนี้ก็เหนื่อยใช่ไหมก็เหนื่อยทั้งเจ้าของนายจ้างและก็ลูกจ้างแต่ว่าในแต่อย่าลืมนะครับในเซกเตอร์ที่ไม่ดีมันก็ไม่ใช่ไปเหมาหมดมันไม่ได
1: ้
0: นะไปเหมาเข่งทั้งเข่งเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมอย่างในธุรกิจของผมโลจิสติกบางแห่งก็อยู่ไม่ได้อย่างผมก็ยังเติบโตได้ใช่ไหมมันผมว่าสำคัญคือผู้บริหารเนี่ยในจ้างต้องมีวิสัยทัศน์วิชั่นเนี่ยสำคัญและจะต้องมีสตรีจี้เห็นภาพอนาคตมันมีทั้งโอกาสและวิกฤตโอกาสเราจะดึงเข้ามาได้ไงวิกฤตเราจะป้องกันยังไงแต่บางวิกฤตมันก็เป็น worst case scenario อ่ะใช่ไหมอยู่ดีน้ำมันพุ่งขึ้นมาขนาดนี้โอ้คุณวางแผนยังไงมันก็ไม่มีนะนะครับคราวนี้สำหรับลูกจ้างเองเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่ว่าคุณทำงานอยู่ที่ตรงนายจ้างที่เข้าอยู่ในคลัสเตอร์ไหนบางทีมันเลือกไม่ได้เพราะว่าคุณทำมานะ10 กว่าปี20 ปีเนี่ยคุณจะเปลี่ยนนายจ้างมันก็ยากเพราะอายุคุณก็เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่และสกิลที่มีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้แมทกับสกิลที่คุณจะไปอยู่ที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันเนี้ยเราก็พูดตรงไปตรงมาไอ้รีสกิลอัพสกิลพวกนี้ก็เป็นน้ำเน่าอ่ะในสายตาผมอ่ะมันก็คนถ้าคิดมันไปไม่รอดอ่ะที่เราบอกอ่ะคุณจะรีสกิลอัพสกิลยังไงนะแต่ว่า ถ้ามีโอกาสเราก็ต้องพยายามเชนตัวเองให้ได้นี่สำคัญที่สุดนะยุทธศาสตร์การทำยุทธศาสตร์ต้องมีทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
1: ครับแต่ตอนเนี้ยพอเราพูดถึง

0: นะเคยเดินซื้อทุเรียนเป็นอินพอร์เตอร์เป็นอินพอร์เตอร์นะเขาก็มาซื้อถึงสวนเลยตัดช่องว่างตรงนี้หมดเนี่ยนะอันนี้เราก็แข่งขันยากเราก็แข่งขันค่อนข้างยากถ้าใครเจออยู่ในกลุ่มธุรกิจแบบนี้เนี่ยก็ยากนะครับสองก็คือว่าเรายังย่ำอยู่กับอุตสาหกรรมเดิมเทคโนโลยีเดิมแล้วเราไม่ปรับเปลี่ยนเคยทำมายังไงเราก็ทำเหมือนเดิมใช่ไหมโลกมันเปลี่ยนคู่แข่งเราเปลี่ยนใช่ไหมอันนี้ขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ลดน้อยถอยลงนะคือเราไม่ทำอะไรที่เร็วกว่าเดิมแต่เราทำเหมือนเดิมแต่คนที่เป็นคู่แข่งเขาเดินหน้าแล้วคู่แข่งมันไม่ได้มาจากในประเทศอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้ไม่ใช่จีนเนี่ยเวียดนามเนี่ยเขาก็โอ้โหมาแรงนะเวียดนามเนี่ยนะครับอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเพราะเราก็ต้องปรับตัวครับต้องปรับตัวทำอะไรเนี่ยจะเป็น OEM หมายว่ารับจ้างผลิตเดียวมันต้องมีแบรนด์ของตัวเองด้วยนะต้องสร้างนวัตกรรมนี่เขาพูดหรือยายแต่มันต้องมีนะครับมันต้องทำจริงๆว่าทำไงที่มันแตกต่าง differentiate อ่ะเพื่อมันจะแตกต่างเนี่ยแล้วพูดเหมือนวิชาการแต่ผมไม่นักวิชาการนะนักปฏิบัติคุณต้องมีนะลูกจ้างก็ต้องมี
1: ครับดร.ธนิตครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับวงจรหรือความเป็นมนุษย์เดือนของคนไทยในอนาคตเนี่ยเราจะบอกได้ไหมว่าถึงยุคนึงเนี่ยมันอาจจะแทบจะไม่มีกันอยู่เลยแล้วโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะวางทิศทางในการเติบโตขึ้นมายังไงครับ
0: เราดูจากในต่างประเทศเนี่ยมนุษย์เงินเดือนก็ยังมีนะเพราะการทำธุรกิจในอนาคตจะยิ่งวันยิ่งยากน
1: ะ
0: วันนี้คุณลองคิดคุณลองขายของออนไลน์เลยสิคุณจะขายใครคุณเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมคุณเจอไอ้แอปใหญ่ๆนะคุณก็สู้เขาไม่มีทางจะสู้เขาได้เลยใช่ไหมคุณจะทำอะไรใช่ไหมฉะนั้นวันนี้เราอาจจะไปทำอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นเอาซอกเอาซอแต่อนาคตเนี่ยมันจะถูกแข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและราคามันต้องเป็นของดีราคาถูกใช่ไหมฉะนั้นภาพอย่างเงี้ยในต่างประเทศเนี่ยในญี่ปุ่นหรืออะไรเนี่ยเราดูเหมือนกับโอ้โหเขามี SME เยอะนะนะแต่ว่าคนเป็นลูกจ้างก็มากขึ้นเพราะว่าโอกาสการทำธุรกิจมันยากเปิดร้านอาหารมันก็จะมีเรื่องอะไรฮะเรื่องพอมันจะมีเรื่องสุขอนามัยเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยจนทำให้คุณไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้นะผมมองอย่างนั้นว่าถ้าเราพัฒนาไปอย่างนี้พวกเขาต้อง10 ปี 20 ปีนะนะเพราะถ้าดูในต่างประเทศมันก็ไม่ใช่คนจะเป็นเจ้าของธุรกิจกันเยอะแยะเป็นหมื่นนะ
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมมันไม่ใช่ไอ้ประเทศที่มีแบบเรานี่แหละมีพวกไมโครไฟแนนซ์ไปหมดอยากนึกว่าจะไปเปิดไอ้ฮะไอ้ร้านกาแฟคุณก็มีรถเข็นคันเดียวคุณทำหากินได้ละใช่ไหมแต่ว่าคุณอยู่ต่างประเทศมันไม่มีนะฮะเปิดร้านค้าอะไรเนี่ยโอ้ยเรื่องใหญ่เรื่องภาษีเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดไม่ง่ายไม่ง่ายนะนะครับไม่ง่ายแต่ว่า SME ในอนาคตเนี่ยพวกไมโครพวก small business เนี่ยจะเกิดขึ้นและก็ยังมีการจ้างงานแต่อาจจะจ้างคนไม่เยอะแต่คนกลุ่มไม่น้อยแต่ต้องเก่งมันต้องเก่งนั้นมนุษย์อนาคตเนี่ยมันต้องเก่งมนุษย์เดือนเนี่ยจะมาแบบเช้าชามเย็นเย็นชามคอยดูวันหยุดหัวท้ายจะหยุดมันยังไงอะไรอย่างนี้มันจะหมดยุคมันก็ญี่ปุ่นหรือฝรั่งที่เขาทำงาน
1: ครับครับโอ้อย่างนี้ก็สำหรับใครที่ฟังอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเจ้าของลูกจ้างพนักงานเนี่ยคือมันเป็นยุคที่แบบว่าตอนนี้มึนตึกไปทุกด้านเลยใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้
0: มันเชน perfect storm เนี่ยมันมาอยู่แล้วนะบ้านเรามันอาจจะมีแรงถ่วงนิดมันจะไม่กระจายเล่นทีเดียวหมดเลยอย่างเงี้ยนะแต่ยังไงมันก็มาแน
1: ่โอ้ครับมาน
0: ะครับ
1: ครับก็ถือว่าวันนี้ได้เปลี่ยนความคิดเห็นและแนวคิดที่น่าสนใจกับทางด้านของดร.ธนิตโสรัตน์ครับรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมของไทยนะครับขอบคุณครับดร.ธนิตครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่วันนี้ทำไมต้องคุยกันถึงควันหลงของงานที่เรียกว่าเมเดย์หรือว่าวันแรงงานแห่งชาติที่ผ่านมานะครับคือเห็นภาพจริงนะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงกันแบบชนิดที่มารุมมาตุ้มมาพร้อมกันแต่ก็ยังดีนะครับที่ฟังดูว่าด้วยความที่ประเทศไทยก็เป็นประเทศในลักษณะของกลุ่มประเทศเกิดใหม่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเรายังคงอยู่ในกลุ่มนี้อยู่นะฮะจากการจัด

0: ระดับอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่มีโครงสร้างของตลาดแรงงานในประเทศไทยที่หลากหลายแล้วก็ดูจะแบบว่าเป็นขั้วเป็นข้างกันอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับผมหมายถึงในแง่ของความสามารถอุตสาหกรรมการรองรับฝีมือนะฮะดังนั้นคำว่า perfect storm เมื่อสักครู่ที่ดร.ธนิตพูดถึงว่ามันไม่ได้กวาดซะทีเดียวทั้งหมดในประเทศไทยเพราะเรียกว่าเรายังมีงานที่เป็นแบบกึ่งเข้มข้นแรงงานแรงงานเข้มข้นหรือว่างานที่เป็นฝีมือเฉพาะทางด้านของศิลปะอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คงยังไม่เกิด perfect storm นะครับแต่ถ้าสำหรับรายท่านที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมนุษย์ออฟฟิศนะฮะหรือว่าเป็นพวกสายวิชาชีพการงานทางด้านของอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็แล้วแต่อันนี้ต้องเตรียมตัวกันไว้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลกันสำหรับในอนาคตต่อไปนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
2: ก้าวโชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
6: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
7: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
11: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับติดตามกันอยู่ที่ Econ Beats 96.5 MHz คลื่นความคิดของอสมทนะครับเวลาในขณะนี้เนี่ยนะฮะก็เหลืออีกประมาณสักเกือบ45นาทีนะครับตามเวลาที่ตลาดทุนของทางต่างประเทศจะเปิดทำการซื้อขายในวันแรกของสัปดาห์ใหม่ก็เรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่1ของเดือนพฤษภาคมกันนะครับสัญญาณก็ดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฮะเนื่องจากว่าก็ก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีข่าวในกรณีที่สื่อของอิหร่านรายงานว่ามีการใช้ขีปนาวุธ2ลูกนะฮะยิงเข้าไปที่หรือว่าโจมตีเข้าไปที่เรือกองเรือของสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ตรงบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งทางสื่ออิหร่านเขาก็รายงานว่าเรือของกองเรือของสหรัฐเนี่ยมีการพยายามที่จะลั่นเข้าไปในบริเวณที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ห่วงห้ามนะครับของทางด้านของฮอร์มุซที่อิหร่านเขาดูแลนะครับทีนี้พอตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยนะฮะศูนย์กลางบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐอเมริกาก็แถลงเลยครับว่าไม่มีเลยครับไม่มีเรือรบของอเมริกาลำไหนเนี่ยถูกขีปนาวุธ2ลูกถูกโจมตีแต่อย่างใดนะฮะและในขณะเดียวกันการแถลงตรงนี้นอกจากจะออกมาบอกว่าไม่มีหรือเป็นการที่บอกดีนายแล้วเนี่ยนะฮะยังพูดชัดเจนเลยนะครับว่ากองเรือรบสหรัฐเนี่ยหนุนนะฮะสนับสนุนแนวคิดตลอดจนการที่จะพาเรือต่างประเทศเนี่ยออกจากช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็ยังยืนยันเลยนะครับว่าจะทำการควบคุมและปิดกั้นท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซต่อไปนะฮะทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับที่ว่ามันไม่ชัดเจนมันตกลงเนี่ยมันโจมตีหรือไม่โจมตีกันเนี่ยนะฮะทำให้นักลงทุนในอเมริกาตอนนี้ก็สับสนพอสมควรครับแต่ดูเขาชั่งน้ำหนักกันหมดแล้วเขาบอกว่าดูท่าทางจะยากดูท่าทางแล้วความสงบสุขในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกก็อุตส่าห์โพสต์นะฮะว่าอ่ะเนี่ยเพื่อตามร้องขอจากบรรดาเรือต่างประเทศทั้งหมดที่ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งนี่นะครับก็อเมริกาก็จะทำหน้าที่ในการช่วยนำเรือนะครับของต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งติดค้างมาเป็นเวลานานนี่นะครับออกจากบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนะครับไอ้ตรงนี้นี่นะครับตัวเลขการเป็นเรื่องที่มันตกกันไม่ลงมาจริงๆครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่จริงนะฮะตอนนี้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ล่วงหน้าถ้าเปิดตลาดตอนนี้ปรากฏว่าจะตกถึง152จุดเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับดัชนี S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็ตกไป8จุดนะครับส่วนด้าน Nasdaq ล่วงหน้านะฮะถ้าเปิดตอนนี้ก็จะตกประมาณ16จุดด้วยกันนะครับไอ้ตอนนี้ด้วยความที่มันไม่ชัดเจนเรื่องของการโจมตีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดของลอนดอนตอนนี้กำลังทำการซื้อขายเนี่ยนะครับก็เพิ่มสิฮะนะฮะตอนนี้เพิ่มขึ้นมาถึง 3.63 หรือว่า3เหรียญ63เซนต์ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับโดยขึ้นมาอยู่ที่111เหรียญ80เซนต์ก็ถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐที่จะเปิดทำการซื้อขายอีก45นาทีข้างหน้าตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณ2เหรียญ60เซนต์ครับอยู่ที่104เหรียญ54เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับไปดูทางด้านของทองคำกันหน่อยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงความไม่ชัดเจนเนี่ยแหละครับทำให้ราคาทองคำล่วงหน้าที่เรียกว่าโกลฟิวเจอร์ในตลาดตอนนี้นะครับโอ้ลงเยอะนะ71เหรียญ50เซนต์ต่อออนซ์ครับหายไปประมาณ 1.5% ตอนนี้ลงมาอยู่ที่ 4,573 เหรียญ80เซนต์ต่อออนซ์ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ทองคำก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตลาดหุ้นเองก็ดูหงอยๆอยู่นะฮะแต่ว่าที่ไปได้สวยเลยก็คือราคาน้ำมันนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องตรงนี้มันจะมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเวลาเรากลับมาดูในตรงนี้แม้มันจะเป็นวันที่เงียบเหงาพอสมควรสำหรับโครงการของธุรกิจเศรษฐกิจแต่ว่าก็มีมุมมองที่น่าสนใจจากผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยนะครับคุณวิชัยรัตนากรเนี่ยพูดถึงสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยไว้จุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือจะเน้นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับกลุ่มที่น่ากังวลมากที่สุดเลยนะครับรอบนี้นะชุดนี้นะก็คือธุรกิจขนาดเล็กครับเพราะว่าธุรกิจขนาดเล็กบางทีอาจจะขึ้นไปถึงรายย่อยด้วยรายย่อยแล้วก็มีรายกลางนิดๆเนี่ยนะฮะพอไปเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่จะพบว่าวิกฤตหรือว่าปัญหาคราวนี้ที่ลุมๆเนี่ยพวกธุรกิจขนาดรายย่อยรายการรายเล็กเนี่ยนะฮะจะมีผลกระทบที่แรงกว่าพวกรายใหญ่นะครับคุณวิชัยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยบอกว่าตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดเลยนะครับมันมีลักษณะผลกระทบที่มันไม่เท่าเทียมกันหรือว่า uneven นะฮะคือการที่มันไม่เท่าเทียมกันนั่นหมายความว่า ธุรกิจของกลุ่มขนาดใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่ามีเงินทุนหนานะครับอาจจะอยู่เขาก็จะรับผลกระทบเหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าการที่มีเงินทุนหนาสายป่านเขายังไงก็ยังดูอยู่ในสภาพระยะกลางถึงยาวที่ดูค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าประเทศรายเล็กนะครับแน่นอนแม้ว่ายอดขายเขาจะตกลงแม้ว่าผลประกอบการเขาจะชะลอตัวลงแม้ว่ากำไรก็จะลดลงก็ตามเนี่ยแต่ไอ้ส่วนที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะตัวสำรองนะฮะหรือว่าหมอนหนุนอะไรทางธุรกิจของเขาเนี่ยจะมีได้มากกว่าค่อนข้างจะแข็งแรงกว่ากลุ่มที่เป็นขนาดเล็กกว่าขนาดย่อยเอาพูดว่าแบงก์ชาติบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าแจงมันออกมาเนี่ยนะครับมันจะมีหนึ่งกลุ่มเปราะบางที่รับผลกระทบมากสุดเลยเมื่อเวลาเงินเฟ้อในประเทศมันแพงขึ้นนะครับประกอบกับเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้ราคาน้ำมันเองเนี่ยมันขึ้นมาสูงนะตอนนี้เองเนี่ยนะครับเรายังคงใช้ราคาน้ำมันดีเซลที่ยังไม่ต่ำ40บาทเลยนะครับตอนนี้จากเดิม 29.94 ใช่ไหมฮะตอนนี้ขึ้นมาเป็นประมาณ40บาทกว่าแล้วเนี่ยนะครับทำให้ราคาสินค้าที่ก่อนหน้านี้พาเลทตกแถวยกขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นแล้วมันก็ยังลงไม่ได้ด้วยสาเหตุที่ตรงว่าปิโตรเคมีเองเนี่ยก็เป็นส่วนผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการกลั่นของน้ำมันและในขณะที่ราคาน้ำมันนั้นกลับมีราคาแพงนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับต่อมาเนี่ยนะครับกลุ่มที่เป็นรายได้ปานกลางเนี่ยก็จะรับผลกระทบมากขึ้นเหตุผลเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะว่าแบงก์ชาติบอกว่ากลุ่มที่เป็นรายได้ปานกลางและกลุ่มที่เป็นรายได้น้อยเนี่ยนะครับเหตุผลเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตเนี่ยมันมีมากกว่ารายได้ที่รับเข้ามานะครับต่อจากนั้นแล้วเนี่ยครับพอมาดูภาคธุรกิจเนี่ยก็จะพบว่าธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยปรับตัวได้สูงกว่าคล่องสภาพคล่องก็อาจจะมีมากกว่ากันชนหมอนหนุนหรือว่าเรียกว่ากระสุนทางการเงินเนี่ยก็จะบริหารจัดการได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับธุรกิจแบบ SME นะครับดังนั้นผลกระทบทางเศรษฐกิจในรอบนี้เนี่ยตรงนั้นมันคือความที่มันไม่เท่ากันนะครับทีนี้พอมันไม่เท่ากันมันชัดเจนเกิดขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับเราก็กลับเข้าไปดูก็จะพบว่าถ้าสมมติเรามองในแง่ของประเภทอุตสาหกรรมหรือประเภทธุรกิจรอบนี้มุมมองของผู้ว่าแบงก์ชาติแกบอกอย่างนี้ครับว่ามันก็จะแตกต่างเหมือนกันนะสำหรับผลกระทบที่จะกระทบในอุตสาหกรรมแล้วก็ธุรกิจที่แตกต่างกันออกไปแกยกตัวอย่างนี้ธุรกิจขนส่งท่องเที่ยวนี่นะครับจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากด้วยเหตุผลเพราะอะไรครับขนส่งท่องเที่ยวจำได้ไหมครับผมเคยคุยในสัปดาห์ที่รู้สึกสัปดาห์ที่ผ่านไปก่อนที่เราจะหยุดยาวเนี่ยกับทางด้านของนายกสมาคมโรงแรมไทยโรงแรมเนี่ยนะครับใช้ไฟ24ชั่วโมงนะฮะคุณต้องเปิดแอร์คุณต้องเปิดไฟนะฮะแล้วก็ยังต้องมีทั้งสระว่ายน้ำสปาอะฮะโอ้สารพัดคือใช้ไฟเลี้ยง24ชั่วโมงเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันฮะว่าแบงค์ชาติมันยังบอกเลยครับว่าภาคขนส่งท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเพราะว่าต้นทุนพลังงานมันสูงแล้วก็มีความเปราะบางหรือว่าอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจมันจะขึ้นจะลงเนี่ยค่อนข้างจะเร็วแล้วก็ค่อนข้างจะช้านะครับไปพร้อมๆกันนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยบางอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบน้อยกว่านะครับเนื่องจากว่าก็สามารถควบคุมการใช้ไฟฟ้าได้นะฮะ2ไม่ได้เปิดเดินเครื่องกันตลอด24ชั่วโมงว่าตอนนี้ตลาดก็ไม่ค่อยดีเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีก็ไม่ได้เพิ่มการทำงานกันเยอะมากมายถูกไหมครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจที่แบบประเภทว่ามันเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ยังไงก็ต้องซื้อหาบริโภคนึกออกไหมฮะแต่ว่าในขณะที่บางทีการท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่เที่ยวก็ได้ตัดเที่ยวก็ได้หรือเที่ยวสั้นลงก็ได้อย่างนี้เป็นต้นคือไม่ใช่หนึ่งในพื้นฐานความจำเป็นในการที่ตอบสนองต่อการมีชีวิตอยู่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับผู้ว่าแบงก์ชาติก็บอกต่อไปครับว่าไอ้ผลกระทบที่มันไม่เท่ากันในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะคือถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะครับคนเปราะบางเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มอื่นๆมากที่สุดเลยนะครับในขณะเดียวกันมุมมองของผู้ว่าแบงก์ชาติถ้าพูดไปตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กขนาดจิ๋วนะครับแล้วก็ขนาดกลางด้วยซ้ำไปนะครับรวมไปถึงตอนนี้นี่นะครับก็ขอความช่วยเหลือไปที่บรรดาสถาบันการเงินเนี่ยนะฮะให้ช่วยเหลือบรรดาลูกหนี้นะครับผ่านทั้งเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ลดภาระดอกเบี้ยนะฮะหรือว่าหามาตรการอื่นๆเข้ามาป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสียอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับรวมถึงการใช้เครื่องมือแบบเฉพาะจุดเลยคือเล็งเป้าเฉพาะจุดเข้าไปช่วยเฉพาะจุดเนี่ยนะครับก็จะทำให้ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ว่าแบงก์ชาติเองก็ดูมีความกังวลแล้วก็ห่วงใยกันนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยเรื่องตรงนี้เราจะช่วยกันผ่ากันเดินไปได้มากน้อยกันแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งถ้าทำได้ก็ถือว่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับต่อมาเนี่ยนะครับมาถึงเรื่องราวของต่างประเทศซึ่งเขามีการจัดอันดับเกี่ยวกับเรื่องของเรียกแหละมิสเตอรี่แปลว่าอย่างนี้ครับแปลว่าความทุกข์ยากลำบาก ถือว่าลำบากแสนเข็ญนะฮะเรื่องนี้เป็นการจัดอันดับที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวพอผมอ่านไปแล้วเนี่ยนะครับทุกท่านอาจจะแบบงงๆเหมือนกันครับว่าเฮ้ยมันมีงี้ด้วยเหรอครับคืองี้ฮะมันมีอยู่สถาบันหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นสถาบันที่จัดอันดับเกี่ยวกับเรื่องของดัชนีค่าความลำยากลำบากของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับซึ่งสถาบันแห่งนี้เนี่ยจะมีศาสตราจารย์อยู่ท่านหนึ่งชื่อว่านายสตีฟฮันเก้สตีฟฮันเก้เป็นศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์เชิงประยุกต์โอ้แกสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังเลยนะครับมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับแล้วแกจัดทำรายงานดัชนีความทุกข์ยากประจำปี2025ประจำมาทุกปีแหละดัชนีนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเรียกว่า Hankey Annual Misery Index 2025ถามว่าเป็นดัชนีที่สะท้อนอะไรรู้ไหมฮะเทียบง่ายๆเลยฮะท่านผู้ชมเราฟังครับเหมือนท่านผู้ชมเอาปลอดมาวัดไข้ตัวเองเนี่ยถ้าสมมติว่าเราแบบมีไข้ใช่ไหมเอาปลอดวัดแตะปั๊บโอ้โหเกิน38นะแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติเราไม่มีไข้เนี่ยเอาปลอดวัดแตะปั๊บ36อุณหภูมิห้องอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะดัชนีตัวนี้ก็คืออย่างนี้แหละครับคือกำลังวัดสภาพเศรษฐกิจว่ามีความร้อนแรงเกินไปไหมมีความทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญไหมหรือว่าเศรษฐกิจกำลังพอดีหรือว่าเศรษฐกิจกำลังมีสุขภาพที่แข็งแรงดีนะครับการจัดอันดับดัชนีตัวนี้ประจำปี2025เนี่ยทั้งหมด178ประเทศทั่วโลกนะครับที่ได้ความน่าสนใจที่เอาเรื่องนี้มาเล่าคือตรงไหนทราบไหมฮะประเทศไทยถ้าให้ทายท่านผู้ชมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีค่าดัชนีความยากลำบากทุกยากเนี่ยนะครับน้อยที่สุดหรือมากที่สุดของโลกถ้าทายนะฮะส่งคำตอบมาได้เลยนะครับทาง Facebook ของ 90.5 Megahertz นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ต้องรอกันเนี่ยฮะตอบได้เลยเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับใน178ประเทศเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีภาวะเศรษฐกิจเรียกว่าทุกยากลำบากลำเค็ญแสนเข็ญเนี่ยนะครับน้อยที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกเพราะในทางกับการหมายความว่าเศรษฐกิจประเทศไทยแข็งแรงมากดูดีมากไม่มีความทุกข์โศกทุกข์ยากเลยนะครับถ้าแปลกลับกันนะฮะซึ่งมันเป็นความหมายที่เขาสะท้อนออกมาเหมือนกันนะฮะทีนี้มาดูถามว่าเป็นอันดับ3ของโลกที่มีสภาวะทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญเนี่ยน้อยที่สุดในโลกเนี่ยนะครับทีนี้พอเราจาก178ประเทศมาเฉพาะแค่อาเซียนอาเซียนในการจัดทั้งหมดมันจะมีอยู่10ประเทศก็กลายเป็นว่าอะไรครับอันดับ1คือประเทศสิงคโปร์ฮะเป็นประเทศที่มีภาวะทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญทางเศรษฐกิจเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับถือว่าแทบจะดีที่สุดเลยอ่ะนะฮะขนาดประเทศสิงคโปร์อันดับเขาก็อยู่ที่177ด้วยนี่นะครับถ้าใน10ประเทศเนี่ยอันดับ1สิงคโปร์อันดับ2ไทยอันดับ3มาเลเซียอันดับ4กัมพูชาครับอันดับ5เวียดนามอันดับ6ฟิลิปปินส์อันดับ7ลาวอันดับ8อินโดนีเซียอันดับ9บรูไนและอันดับ10เมียนมาก็แสดงว่าเมียนมาเนี่ยมีภาวะความทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญเนี่ยมากที่สุดในอาเซียนนะครับทีนี้การจัดทั้งหมดเนี่ยเขามีตัวชี้วัดอยู่4ตัวด้วยกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอัตราการกู้ยืมเงินนะครับภาวะเงินเฟ้อนะฮะต่อไปถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับและเอาทั้งหมดมาเข้าสู่ตามสไตล์ของศาสตราจารย์ฮันเก้เนี่ยนะฮะแล้วก็มีบวกลบกันนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันจะออกมาเป็นค่าดัชนีเนี่ยนะครับเขาก็เลยมองว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นประเทศที่ความทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญทางเศรษฐกิจน้อยมากจนกระทั่งเป็นอันดับคือรั้งอันดับ3ของโลกเนี่ยนะฮะเหตุผลนึงก็ต้องยอมรับนะครับว่าต้นทุนการกู้ยืมเงินเนี่ยครับของประเทศไทยเนี่ยข้อนี้โดดเด่นที่สุดใน4ตัวชี้วัดคือก็คงจะหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยที่มันลงมาต่ำมากๆนั่นแหละฮะแล้วมันส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงจนเกินไปเห็นมั้ยครับดังนั้นแล้วเองเนี่ยครับการจัดดัชนีตัวนี้เขาก็สะท้อนออกมาใน4กฎเกณฑ์ของเขาอย่างที่บอกไปนะครับทีนี้ถ้าท่านผู้ชมสงสัยนะครับว่าใน178ประเทศเนี่ย10ประเทศแรกที่อยู่ในภาวะทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญเนี่ยนะครับมีประเทศอะไรบ้างอ่ะเริ่มเลยครับอันดับที่1เวเนซุเอลาโอ้นี่คงทราบกันดีนะเงินเฟ้อพอดีบานกับไทยเลยนะครับอันดับที่2ซูดานนะอันดับที่3ตุรกีอันดับ4เนี่ยอิหร่านช่วงนี้อิหร่านกำลังมีปัญหากันนะฮะเศรษฐกิจเองก็ได้รับผลกระทบจากสงครามที่ก็โจมตีซึ่งกันและกันกับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับอันดับที่5อาร์เจนตินาครับอันดับที่6เอสวาตินีอันนี้เป็นชื่อประเทศนะครับอันดับที่7แอฟริกาใต้อันดับที่8มาลาวีครับอันดับที่9มาดากัสการ์แล้วก็อันดับที่10เลบานอนสังเกตไหมครับ10อันดับที่ศาสตราจารย์ฮันเก้เขาจัดเนี่ยนะฮะมันจะอยู่ในตะวันออกกลางมันจะอยู่ในแอฟริกาใต้เนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ในอเมริกาใต้เนี่ยส่วนนี้ทั้งหมดเลยจะมีความทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญของทางด้านภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกันนะครับมาปิดท้ายกับข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็ได้แต่หวังว่ามันไม่น่าจะเกิดเป็นเรื่องอะไรที่เลวร้ายไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าวุ่นเมื่อตอนเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะองค์การอนามัยโลกเนี่ยถึงขั้นแถลงกันออกมาเลยนะครับเพราะว่า เรือของบริษัท Ocean Expedition ซึ่งเป็นเรือที่ให้บริการเรือท่องเที่ยวสไตล์สำรวจนะครับเรือ Expedition นะครับเรือลำนี้เขาให้บริการในทะเลแอนตาร์กติกนะครับปรากฏว่าอะไรทราบไหมฮะตรวจพบผู้โดยสาร3รายนะครับติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าฮันทาไวรัสนะครับทีนี้3รายเนี่ยปรากฏว่ามีเสียชีวิตด้วยนะครับเสียชีวิต3นะฮะแล้วก็นอน ICU 1แล้วก็มีอีก6คนต้องสงสัยจะติดเชื้อซึ่งเรือลำนี้เนี่ยออกจากอาร์เจนตินานะครับมาได้ประมาณ3สัปดาห์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มาถึงตรงบริเวณที่เรียกกันว่าแหลมนะครับหรือว่าเป็นคาบสมุทรที่เรียกว่าคาบสมุทรเบิร์ดซึ่งอยู่ใกล้ๆกับในแอฟริกาใต้ปรากฏว่าตรวจเจอฮะป่วยด้วยโรคนี้ทีนี้ไอ้ไวรัสฮันทาเนี่ยนะครับมันมาจากสัตว์ประเภทแทะนึกออกไหมฮะหนูนั่นเองครับนะฮะทีนี้องค์การอนามัยโลกก็เลยต้องแถลงเรื่องนี้กันออกมาก็จับตาดูนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันจะไปในทางเลวร้ายไหมหรือมันจะสามารถควบคุมมันได้เป็นเรื่องต้องติดตามกันนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คืออีคอนบิสวันนี้นะครับยังคงเป็นวันหยุดพักผ่อนกันอยู่นะฮะพรุ่งนี้เปิดมาทำงานทำการครบทุกรูปแบบกันแล้วก็เตรียมตัวกันนะครับใช้ชีวิตต่อไปสำหรับการเรียนการสอนรวมถึงการบริหารจัดการการทำธุรกิจกันนะครับวันนี้เวลาหมดครับพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
12: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: ร้อนร้อนร้อน
14: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
16: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
17: จูสังกมาสารวัตร
16: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
17: เรื่องง่าย
16: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
17: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
12: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
11: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันนะครับกับผมบัญชาชุมเชเวศในรายการ Econbiz นะครับทาง 96.5 MHz ขึ้นความคิดแห่งนี้ครับทักทายทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าท่านจะฟังอยู่บนหน้าปัดรถยนต์ที่บ้านก็แล้วแต่นะฮะหรือว่าในระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook 96.5 รวมถึงแอปพลิเคชัน mcord.net นะครับท่านผู้ชมสามารถส่งแสดงความคิดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราคุยกันหรือแม้แต่ข่าวสารที่นำมาสรุปใน Econbiz ของเราได้ตลอดเวลานะครับวันนี้ครับก็ยังคงเป็นวันที่ทุกคนเนี่ยกลับมาทำงานทำการกันเต็มเลยครับวุ่นอยู่เป็น4วันอยู่เลยนะครับนะฮะส่วนเรื่องฝน ลเองอากาศเองตอนนี้น่าเห็นอกเห็นใจนะครับคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเศรษฐกิจเองก็ไม่ดีอยู่แล้วโอ้โหเห็นภาพแล้วน่ากลัวน่าสะเทือนใจมากๆนะฮะมีทั้งร้านรวงข้าวของรถยนต์นะฮะโอ้โหเสียหายกันยับเสาไฟไปเสาไฟฟ้าล้มทับนะฮะรวมไปถึงบางท่านก็เกิดความสูญเสียในครอบครัวกันด้วยก็ขอแสดงความเสียใจไว้ด้วยนะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายทั้งสิ้นเหมือนกับสภาวะของเศรษฐกิจในขณะนี้ที่กำลังเกิดขึ้นกันอยู่นะครับสำหรับการลงทุนนะฮะวันนี้ก็ตลาดหุ้นกลับมาเปิดทำการเป็นวันแรกนะครับส่วนตลาดทองคำวันนี้ก็เป็นวันที่2ของสัปดาห์นี้แล้วเอาไปดูหุ้นไทยกันหน่อยนะครับวันนี้เปิดวันแรกหลังจากที่หยุดไปถึง4วันติดต่อกันตกลงว่าหุ้นไทยเนี่ยปิดที่ 1,490 จุดนะครับตกไปก็นิดหน่อยนะฮะ 3.59 จุดครับด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 73,000 กว่าล้านบาทนะครับส่วนทองคำนะครับวันนี้ก็พอให้แบบชื่อว่าชีวิตตื่นเต้นนิดๆนะฮะปรับไปหมด20รอบแต่ปรากฏว่าอะไรรู้มั้ยฮะขึ้นบางมากเลยครับแค่100บาทเท่านั้นเองนะครับ20รอบทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ยังทำให้ราคาทองคำแท่งเนี่ยนะฮะยังไม่สามารถกลับมายืนเหนือ 71,000 บาทได้นะครับสำหรับราคารับซื้อนะครับของทองคำแท่งปิดจบไปเนี่ยสุดที่ขึ้นมา100บาทนี่ก็คือขึ้นมาปิดที่ 7,300 นะครับในขณะที่ราคาขายออกนั้นปิดที่ 7,500 บาทนะครับรูปพรรณนะครับปรากฏว่าราคารับซื้อนั้นปิดจบที่ 68,887 บาทครับส่วนราคาขายออกนะอยู่ที่ 71,300 บาทครับโอ้วันนี้เงินบาทของเราเนี่ยนะฮะเวียงลงไปลึกถึง 32.78 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณการลงทุนสำหรับวันนี้กันนะครับส่วนวันนี้นะฮะเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะครับผมนึกถึงเรื่องของอะไรทราบไหมฮะเพราะตอนนี้เนี่ยคือมันครบ4เดือนละมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษายนนะฮะแล้วเราก็มาอยู่พฤษภาเพราะฉะนั้นตัวเลขต่างๆเนี่ยนะครับใน4เดือนแรกก็ตีซะว่าอะไรรู้ไหมฮะ1ใน3ของปีนี้เนี่ยมันก็เสด็จน้ำไปแล้วล่ะแล้วมันจะได้เห็นทิศทางกันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้4เดือนก็เท่ากับ1ใน3ของปีเพราะฉะนั้นเหลืออีก2ในหรืออีก2ใน3เนี่ยนะครับเราพอจะเห็นทิศทางแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นส่งออกการลงทุนและหนึ่งในนั้นที่ผมนึกถึงก็คือข้าวไทยนะครับปีนี้ข้าวไทยเป็นยังไงนะฮะเห็นได้ข่าวว่าเงินบาทเองก็มีปัญหาอยู่ระดับหนึ่งนะครับแถมมาเจอเกี่ยวกับเรื่องของสงครามอิหร่านนะครับโอ้ปีที่แล้วเนี่ยเจอเรื่องภาษีโดนัลด์ทรัมป์มีปัญหาเยอะสำหรับข้าวนะครับเพราะวันนี้เราจะพูดคุยนะครับกับทางด้านผู้ที่เชี่ยวชาญอยู่ในวงการข้าวนะครับคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับสวัสดีครับคุณชูเกียรติครับครับสวัสดีปั๊บเสียงหายเสียงขาดครับไปเลยครับต่อสายกันใหม่นะฮะเพราะอย่างที่บอกไปนะครับว่า4เดือนเนี่ยนะครับวันนี้เราเห็นตัวเลขภาคการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะโอ้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงคนใหม่ตัดสินใจหันตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยปีนี้เลยนะครับคงจะเห็นแล้วล่ะครับว่าผ่านมาได้4เดือนก็จริงแล้วสงครามอิหร่านที่เริ่มขึ้นกันตั้งแต่มีนาคมเนี่ยตอนนี้นี่นะครับสถานการณ์ของทางตะวันออกกลางก็ลุกผีลุกคนจริงๆนะครับวันนี้เข้าสู่วันที่ถ้าจำไม่ผิดนะฮะวันที่65หรือ66ของสงครามอิหร่านกันแล้วโอ้โหเมื่อคืนนี้สู้กันสะบักสะบอมกันเลยนะครับและนั่นก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบในต่างแต่งอย่างมากๆเพราะด้วยอาการต่างๆที่คาดเดายากๆอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันในเรื่องนี้และโดยเฉพาะเรื่องของข้าวนะครับสายกลับมาแล้วนะครับคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับสวัสดีครับคุณชูเกียรติครับ
18: ครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับ
11: ครับคุณชูเกียรติครับตอนนี้เราเข้าเดือนพฤษภาคมกันแล้วนี่นะฮะตัวเลขการส่งออกข้าวของประเทศไทยเอาเดือนล่าสุดก่อนคือเดือนเมษายนเนี่ยมีตัวเลขออกมาชัดเจนหรือยังครับ
18: ตัวเลขเดือนเมษาเนี่ยกับไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับมันอยู่ประมาณสักไม่ถึง 600,000 นะฮะเพราะเนื่องจากติดวันหยุดเยอะมีวันหยุดเยอะตอนนี้ประเด็นก็คือถ้าจาก2มกราคมจนถึง30เมษาเนี่ยเราส่งออกไปประมาณ2ล้าน1นะครับ2ล้าน1แสนตันอันนี้รวมเรื่องของตัวเลขใบอนุญาตด้วยนะครับที่ทำการส่งออกเนี่ยก็ถามว่าลดลงไหมก็ลดลงจากปีที่แล้วประมาณเกือบ 19% นะครับ
11: โอ้
18: หรือจริงปีนี้เราตั้งเป้าไว้เนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับคือปีที่แล้วเราส่งออกจริงๆเนี่ยทั้งปีเนี่ยปีที่แล้วอยู่ที่ 7.9 ล้านตันนะครับแต่ปีนี้เราตั้งแค่7เองนะครับสาเหตุที่เราตั้งค่อนข้างน้อยปีนี้เพราะว่าเราดูว่าการแข่งขันในตลาดโลกเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากและอินเดียเนี่ยมีสต็อกเหลือในกองคลังเนี่ยค่อนข้างมากเกือบ50ล้านตันนะครับแล้วอินเดียเนี่ยตั้งเป้าส่งออกปีนี้นะครับตอนต้นปีนะครับ25ล้านตัน จะส่งออกนะครับเราก็เลยดูว่าโหศักยภาพของเราเนี่ยเพราะว่าหนึ่งราคาเราแพงกว่าอินเดียพวกปากีสถานพวกเวียดนามเนี่ยโดยปกติอยู่แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนโหว่าการแข่งในตลาดโลกเนี่ยก็คงจะไม่สดใสนักนะครับแล้วก็ในช่วงต้นปีถ้าเราจำได้ค่าเงินบาทมันก็แข็งกว่านี้นะครับนี่มาช่วงนี้อาจจะอ่อนลงไปบ้าง 32.6-7 เนี่ยแต่ตอนช่วงต้นปีเนี่ยเหลือ31นิดๆนะครับซึ่งทำให้การแข่งขันของเราเนี่ยมันยากมากเราก็เลยตั้งเป้าไว้ค่อนข้างต่ำนะครับตอนนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าตอนนี้4เดือนแล้วเราก็ส่งออกได้ประมาณสัก2ล้านหนึ่งนะครับโดยเรียกว่าโดยคร่าวๆนะครับก็ถามว่าต่ำกว่าเป้าที่เราตั้งไว้7ล้านไหมก็ยังต่ำกว่านิดนึงถ้าปกติถ้าสมมติว่าถ้าเราคิดทั้งปีเนี่ย12เดือนไอ้นี่4เดือนไปแล้วนะฮะก็คือ1ใน3มันควรจะอยู่ที่ถ้า7ล้านถ้าเป้าที่อยู่ที่7ล้านเราควรจะได้สัก2ล้าน3นะครับต่อ4เดือนเนี่ยนะครับประมาณนั้นแต่ว่ามันก็ต่ำกว่าลงมานิดนึงนะครับซึ่งมันก็มาเจอปัญหาที่เราอย่างที่เราทราบกันดีอยู่ก็คือเรื่องของไอ้สงครามนะฮะอาเปอร์เซียเนี่ยซึ่งทำให้ตลาดใหญ่ที่สุดของเราเนี่ยก็คืออิรักนะครับอิรักเนี่ยปีที่แล้วซื้อเรา1ล้านตันปีนี้4เดือนเนี่ยนะครับเพิ่งส่งออกเพียงแค่เดือนเดียวปกติเนี่ยเดือนหนึ่งเราจะส่งออกประมาณ 8-90,000 ตันไปอิรักเนี่ยนะครับประเทศเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าไอ้ตอนเดือนกุมภาพอสงครามเริ่มใช่ไหมครับตอนนั้นเรือกำลังยังโหลดข้าวอยู่เลยปรากฏว่าต้องขนข้าวจากเรือใหญ่ออกหมดนะครับเพราะว่าเรือไม่ไปนะครับมีปัญหามากเรื่องโลจิสติกส์เพราะว่าเรือเจ้าของเรือบอกไม่ไปเด็ดขาดนะครับต้องขนข้าวขึ้นแล้วก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีการส่งข้าวไปอิรักอีกเลยเพราะว่าการไปอิรักนี่มันต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะครับซึ่งตอนนี้ประเด็นมันปัญหามันยังไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจบเลยตรงนั้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราหายไปเยอะเลยนะเดือนนี้ครับอย่างที่บูเรียอิรักเนี่ยเดือนนึงก็ประมาณ 8-90,000 ตันแล้วนะครับที่เราส่งไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันหลุดเป้าไปนิดนึงนะครับแต่ยังมีความโชคดีที่ประเทศใกล้เคียงเราเนี่ยอย่างพวกมาเลเซียฟิลิปปินส์เนี่ยปีนี้กลับซื้อเยอะขึ้นนะครับสาเหตุผมว่าเขามองในเรื่องของเอลนีโญที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับซึ่งนะฮะบางสำนักก็ทำนายว่าจะอาจจะเป็นซูเปอร์เอลนีโญเลยทางมาเลเซียเนี่ยนะครับจากปกติเนี่ยเขาสต็อกข้าวของเขาเนี่ยนะครับเพื่อการใช้เนี่ยประมาณ3เดือนไม่เกิน3เดือนนะครับแล้วก็มีเทิร์นโอเวอร์มาตอนนี้เขาเอ็กเซนไป9เดือนเลย
19: โอ้โห
18: เพราะฉะนั้นเนี่ยฮะช่วงนี้เขาซื้อเยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนนึงก็ซื้อจากไทยนะครับก็เลยทำให้ไอ้โพชั่นที่เราหายจากไปจากอิรักเนี่ยไปมาเพิ่มที่มาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์มากขึ้นนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยปีนี้ก็ซื้อช่วงนี้ซื้ออย่างต้องเรียนว่าซื้อแบบบ้าคลั่งเลยแต่กับตัวส่วนใหญ่เนี่ยฟิลิปปินส์ซื้อจากเวียดนามเป็นหลักนะครับเรียกว่า 85% เนี่ยเป็นข้าวเวียดนามนะฮะซื้อจนเวียดนามตอนนี้ข้าวแพงกว่าของไทยอีกนะครับตอนนี้ราคาแพงกว่าเพราะว่าหมดนะฮะตอนนี้ฮะก็เรียนว่าอย่างฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็ต้องหันกลับมาซื้อไทยเพราะว่าพอราคาเราถูกกว่าเวียดนามปุ๊บผมว่าเขาก็ต้องกลับมานะครับแล้วปีนี้ฟิลิปปินส์เนี่ยข่าวว่าอาจจะต้องอิมพอร์ตนะครับมากถึง6ล้าน5แสนตันเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องเผื่อในเรื่องของการเพาะปลูกภายในประเทศเขาเนี่ยซึ่งอาจจะต้องเจอกับเรื่องสภาพอากาศเอลนีโญซึ่งจะเกิดความแห้งแล้งแล้วมันจะโดนเต็มๆเลยในภูมิภาคแถบนี้นะครับไม่ว่าจะฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหรือว่าแม้ทั้งเวียดนามไทยเองเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาตรงนี้นะครับอินโดนีเซียเนี่ยที่เราดูว่าปีที่แล้วไม่ยอมซื้อเลยนะครับปีที่แล้วไม่ได้อิมพอร์ตเลย พราะว่าเขาบอกโอ้ยเขา self sufficient เขาแบบว่าพึ่งพาตัวเองได้แต่ผมเชื่อว่ามาถึงครึ่งหลังปีนี้เนี่ยอาจจะต้องนำเข้านะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าประชากรของประเทศเหล่านี้เนี่ยเกินร้อยล้านนะครับอย่างอินโดนีเซียนี่280ล้านคนฟิลิปปินส์เนี่ยโหตอนนี้120ล้านแล้วเพราะว่าการบริโภคข้าวภายในประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างสูงเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องผลผลิตภายในประเทศเขาถ้ามันเสียหายขึ้นมาอะไรนิดนึงเนี่ยมันทำให้ต้องอิมพอร์ตอย่างค่อนข้างมากมายทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพให้เห็นว่าปีนี้เป็นปีที่ท้าทายมากสำหรับเรื่องของการส่งออกข้าวนะครับช่วงนี้อาจจะดูแล้วมันไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่แต่ว่าผมเชื่อนะครับว่าครึ่งปีหลังถ้าเอลนีโญมันเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็เกิดขึ้นในลักษณะที่ค่อนข้างแรงเนี่ยผมว่ามันอาจจะการค้าข้าวอาจจะกลับมาคึกคักก็เป็นไปได้แล้วก็อาจจะส่งผลให้ราคาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับจริงๆแล้วปกติเวลามีสงครามเนี่ยราคาพืชผลเนี่ยมันจะขึ้นนะครับแต่ปีนี้ถ้าเราดูจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยราคาข้าวก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะทุกคนก็ยังเหมือนกับว่าดูอินเดียยังมีสต็อกมากมายอยู่ที่จะส่งนะครับซึ่งผมว่ามันก็เป็นความจริงในส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคามันไม่กันก้าวกระโดดเท่าไหร่นะครับจากปีนี้เราต้องเป็นที่3รองจากเวียดนามแน่นอนเลยนะครับเพราะว่า4เดือนอย่างที่ผมเรียนมาเราส่งออกไป2ล้าน1ตอนนี้4เดือนเวียดนามส่งไปแล้ว3ล้าน2
19: โอ้โห
18: อินเดียส่งไปแล้วประมาณ6ล้านกว่าอินเดียตอนนี้หนักกว่าเราอีกเพราะว่าอินเดียปีนึงเนี่ยเขาส่งไปมิดเดิลอีสต์เนี่ยนะครับที่กำลังมีปัญหาอยู่เนี่ยประมาณเกือบ7ล้านตันจาก22ล้านตันที่เขาส่งออกแต่ละปีเนี่ยนะ7ล้านตันนี้ไปทางมิดเดิลอีสต์เพราะว่าจะเป็นเรื่องของข้าวมัสมาติพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับที่ทางมิดเดิลอีสต์เนี่ยนิยมบริโภคแต่ตอนนี้เขาไปไม่ได้เหมือนกันนะครับคือมันสตั๊กหมดเลยทุกอย่างเพราะฉะนั้นการส่งออกอินเดียก็ลดลงจริงๆแล้วปกติถ้ามาถึงวันนี้เนี่ยค่าน่าจะส่งไปถึง 7-8 ล้านแล้วนะครับเพราะว่ามันเองได้แค่ประมาณสัก6ล้านเองแต่ว่าก็หายไปเยอะหลังจากที่เกิดสงครามนะครับของเราเองก็อย่างที่ผมเรียนอิรักตลาดเดียวก็เกือบเดือนละแสนที่เราหายไปนะครับนะฮะแต่ว่าอย่างไอเวียดนามเขาอาจจะโชคดีเขาไม่ได้ส่งไปทางประเทศมิดเดิลอีสต์มากมายตลาดใหญ่ก็คือฟิลิปปินส์ซึ่งฟิลิปอย่างที่ผมเรียนว่าฟิลิปปินส์ปีนี้ก็ซื้อค่อนข้างคึกคักมากนะครับก็เลยทำให้เวียดนามเนี่ยก็รอดตัวไปแล้วก็ส่งออกได้ค่อนข้างดีกว่าเราเยอะนะครับนี่เป็นภาพกว้างๆให้เห็นนะครับว่าปีนี้เนี่ยจากต้นปีมาถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
19: ครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนครับสงครามอิหร่านที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ก็เข้าเดือนที่3เนี่ยเป็นอันว่าถ้ามองเฉพาะในเรื่องของการส่งออกข้าวประเทศยักษ์ใหญ่ตั้งแต่อันดับ1คืออินเดียอันดับ2เวียดนามอันดับ3ไทยเนี่ยรับผลกระทบมาหมดเนี่ยนะฮะแต่ถ้ามองดูจากสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่ามันเป็นปีแรกมั้ยครับที่เกิดภาวะสงครามเนี่ยแต่ราคาข้าวมันกลับไม่ขึ้นเนี่ยอันนี้เราเคยเจอแบบนี้บ้างมั้ยครับในช่วงหลายปีผ่านมาเนี่ย
18: คือปกติสงครามมันก็ไม่ค่อยถ้าเท่าที่ผมจำความได้มันก็ตอนอิหร่านกับอิรักนะฮะตอนนั้นนะครับที่ลบกันในมิดเดิลอีสต์ตอนนั้นเนี่ยผมว่าราคาข้าวขึ้นมากกว่านี้นะนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศเป็นประเทศผู้ซื้อข้าวที่สำคัญของโลกก็คือในแต่ละประเทศเนี่ยปีหนึ่งต้องอิมพอร์ตประมาณเกือบ2ล้านตันนะครับแล้วตอนนั้นพอสู้รบกันเนี่ยก็ทำให้ราคาข้าวซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเรียนว่าอินเดียยังไม่ได้อยู่ในพิกเจอร์เท่าไหร่นะในเรื่องการส่งออกเพราะนั้นก็จะมีเนี่ยไทยเวียดนามเนี่ยแถบนี้จะเป็นผู้ส่งออกอันดับต้นๆอันดับหลักๆนะครับอินเดียตอนนั้นเนี่ยยังอาจจะยังไม่ได้ส่งออกนะครับอินเดียเพิ่งมาส่งออกปีตั้งแต่ปี2554-55อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็ประมาณฮะสิบปีที่แล้วสิบกว่าปีนะครับตอนที่เราจำนำข้าวนะครับช่วงนั้นผมจำได้ นะฮะพอราคาเราแพงมากอินเดียส่งออกเลยมาแบบว่ามาได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นเลยนะครับหลังจากนั้นอินเดียก็ส่งออกมาตลอดเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยราคาข้าวขยับนะครับเพราะว่าผู้ขายมีไม่เยอะเหมือนในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวนี้ผู้ขายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากเรานอกจากเวียดนามหรือมีพม่านะครับที่ทางการส่งออกหลังจากนั้นก็กัมพูชาก็ส่งออกนะครับปากีสถานนะครับหนักที่สุดคืออินเดียซึ่งอยู่ดีก็ก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งส่งออกปีนึงนะฮะกว่า20ล้านตันเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่เป็นภาพที่เราเห็นว่าเออมันมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วอย่างที่ผมเรียนว่าเออปีนี้มันปีที่มีสงครามแต่ว่าราคาข้าวก็ไม่ขยับอะไรเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะนะครับไอ้ที่หลังๆที่มันขึ้นมาเมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นในเรื่องของมาเลเซียมาซื้อมากกว่า
19: Oh.
18: มาซื้อมากขึ้นอะไรเงี้ยอย่างที่ผมเรียกว่าเขาจะสต็อกอัพไปถึง9เดือนนะครับ เพราะว่ากลัวในเรื่องของเอลนีโญมากกว่า นะครับก็เลยทำให้มาซื้อไทยเยอะพอซื้อปุ๊บ แน่นอนราคาไทยมันก็เริ่มค่อยๆขยับขึ้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าผลพวงที่ได้มานะครับ ที่ทำให้ราคาข้าวก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ผมว่าใช้ได้นะราคาตอนนี้อยู่ประมาณสัก390 340ก็ประมาณ390เหรียญเนี่ยก็ถ้าเรียกว่ากลับมาเป็นราคาข้าวเปลือกก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 7,000 ถึง 7,500 นะครับก็เป็นราคาที่เรียกว่าก็พอใช้ได้อะนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีเหมือน 2-3 ปีที่แล้วนะครับที่ตอนที่อินโดเนี่ย ออกมาซื้อในตลาดนี่ค่อนข้างเยอะช่วงนั้นก็ทำให้ราคาข้าวเปลือกเนี่ยข้าวขาวเนี่ยไปถึงหมื่นนะครับและของเราปีนี้ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของข้าวหอมมะลิเช่นกันนะครับข้าวหอมมะลิเนี่ยตลาดใหญ่ที่สุดของเราเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกา
19: ครับ
18: ปีนึงส่งออกไปประมาณรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ800,000กว่าตันปีนี้4เดือนเนี่ยขายไป 20%
19: โ
18: อ้นะครับจากไอ้จำนวนที่เราส่งออกเนี่ยไปสหรัฐเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากในเรื่องของทั้งภาษีทรัมป์ด้วยเมื่อก่อนเนี่ยสินค้าเกษตรเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่ตอนนี้เราโดน 10% flat นะครับเพราะว่ายังเจรจากันไม่จบเขาก็คิด 10% ไปก่อนนะครับแต่ 10% เนี่ยพอแต่เนื่องจากราคาข้าวหอมมะลิของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้ต้องขายอยู่ตัน 1,250 เหรียญนะครับเพราะบวกอีก tax อีก 10% เนี่ยมันก็อีก125เหรียญนะครับพอรวมกันเนี่ยแล้วก็ไอ้เรื่องของโลจิสติกค่าระวางเรือมันก็ปรับขึ้นหมดนะครับอีก 20-30% เนี่ยเพราะเรื่องจากราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นนะมันก็เลยทำให้ราคาที่ถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยมันค่อนข้างแพงมากนะครับแล้วก็ประกอบกับเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเองตอนนี้ก็อยู่ในภาวะที่ไม่ค่อยดีนะนะครับก็เลยทำให้ผมคิดว่าอำนาจการซื้อเนี่ยมันก็ลดลงนะครับข้าวที่มันแพงมากเนี่ยคนก็อาจจะเหมือนกับก็บริโภคน้อยลงนะครับแล้วก็ตลาดจริงๆแล้วตลาดอเมริกาเนี่ยเรียนว่าเมื่อก่อนข้าวหอมเนี่ยที่เราส่งไปอเมริกาเนี่ยมันสำหรับคนเอเชียมากกว่าใช่ไหมครับที่จะเป็นคนบริโภคนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ตลาดมันโตขึ้นมาเพราะว่าตลาดฮิสแปนิกเนี่ยคือคนเรียกว่าลาตินอเมริกาเนี่ยหันมานิยมข้าวหอมมะลิมากขึ้นก็เลยทำให้ตัวเลขมันโตขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้อย่างที่ผมเรียนว่าเศรษฐกิจมันแย่แล้วก็ผมคิดว่าอย่างพวกที่เข้าเมืองผิดกฎหมายในอเมริกาก็ถูกเรียกว่านะฮะไล่กลับไปเยอะนะครับอเมริกาเองเนี่ยมันก็ทำให้ในส่วนของการบริโภคข้าวหอมตรงนี้เนี่ยอาจจะลดลงนะครับประกอบกับราคาก็ค่อนข้างอยู่ในระดับที่สูงบวกกับภาษีทำเข้าไปก็ ก็เลยทำให้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ลูกค้าอาจจะดรอปไปบ้างนะครับในเรื่องของข้าวหอมมะลิไทยอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากจะเรียนว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของตัวปริมาณที่ส่งไปเนี่ยก็ไม่ทราบว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็มันจะจบยังไงนะครับครับ
19: โอ้ดูแล้วตลาดข้าวไทยปีนี้ยังได้ปัจจัยลบจากปีที่แล้วเรื่องของภาษีทรัมป์ซึ่งก็เป็นตลาดที่ได้ราคาด้วยแต่ราคาก็ตกด้วยก็จะอยู่ไวทำใช่ไหมฮะเสร
18: ็
19: จแล้วถ้าฟังจากที่คุณชูเกียรติพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันกลายเป็นว่าปีนี้ตลาดข้าวไทยเนี่ยมันเลยวกกลับมาน่าจะขายดีก็คือในเพื่อนบ้านเราอาเซียนเนี่ยเป็นตลาดนำเลยใช่ไหมครับ
18: ใช่ครับกลายเป็นเอเชียเนี่ยเป็นตลาดนำ
19: แปลกมาก
18: เมื่อก่อนนี้เป็นแอฟริกาแต่ตอนนี้การไปแอฟริกามันยากขึ้นเพราะว่าค่าเฟรทค่าระวังเรือมันสูงขึ้นนะครับมันก็ทำให้เวลาเขาเปรียบเทียบราคาเนี่ยเขาอาจจะซื้อจากอินเดียซึ่งมันอยู่ใกล้กว่าในระยะเรื่องของระยะทางนะครับเพราะฉะนั้นค่าเฟรทอาจจะถูกกว่าของเราเนี่ยมันไกลกว่าแอฟริกานะฮะจากแอฟริกาเนี่ยมันไกลกว่าอินเดียอันนี้ก็มีเป็นประเด็นเหมือนกันว่ามันก็อาจจะทำให้ต้นทุนของผู้ซื้อเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเลือกซื้อจากเรียกว่าแหล่งที่มันใกล้กว่านะครับซึ่งราคาก็อาจจะถูกกว่าด้วยนะครับในปัจจุบันเนี่ยผมเรียนว่ามันเศรษฐกิจโลกมันก็มีส่วนนะครับปากท้องเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยผมว่าคือประชาชนก็ต้องบริโภคแต่ว่าเขาก็จะเลือกปัจจัยในเรื่องของนะครับการที่ใช้จ่ายน้อยลงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจที่จะซื้อของที่มันราคาย่อมเยาวกว่าอะไรเงี้ยครับ
19: ครับโอ้เหลือเชื่อเลยนะฮะกลายเป็นปีนี้ตลาดความสำคัญเนี่ยกลับมาอยู่ในเอเชียกับอาเซียนแล้วก็ตลาดที่เคยเป็นตลาดเรียกว่าตลาดดีได้ราคากลับกลายเป็นว่ามีทั้งปริมาณและราคาลดลงถูกไหมฮะ
18: ใช่ครับก็คือผมว่าเนี่ยในเรื่องของความวิตกในเรื่องของเอลนีโญเนี่ย มันก็ส่งผลคือส่งผลดีในแง่ของเรียกว่าลูกค้าก็พยายามซื้อมากขึ้นนะครับเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งก็ยังไม่มีใครทราบว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนนะครับในช่วงครึ่งปีหลังแต่เขาก็บอกว่ามันเกิดแน่แต่ว่าจะรุนแรงจะเป็นซูเปอร์เอลนีโญหรือจะเป็นเอลนีโญธรรมดาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ทุกคนก็เหมือนกับเพลย์เซฟในการที่จะเซฟการ์ดตัวเองในเรื่องของมีของให้ทานนะฮะมีข้าวให้ประชาชนได้ทานในราคาที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นความอยู่รอดของรัฐบาลของแต่ละประเทศด้วย
19: ใช่ใช่ครับโอ้ดูอย่างนี้แสดงว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมา1ใน3ของทั้งปีก็คือ4เดือนแรกมันอาจจะยังเร็วเกินไปไหมครับจากปัจจัยวันนี้ที่เราคุยกันว่าในที่สุดเนี่ยไอ้เป้า7ล้านตันปีนี้ของไทยเนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะแบบปรับลดหรือจะปรับขึ้นอย่างเงี้ยครับ
18: ผมว่าคือในความคิดเห็นผมนะผมว่า7ล้านเนี่ยน่าจะทำได
19: ้
18: นะครับน่าจะทำได้นะครับเพราะว่าอย่างปัจจัยที่ผมเรียนไปว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยถ้ามันมีเรื่องของภูมิอากาศเกิดขึ้นลักษณะที่เราคาดการณ์กันไว้จริงๆเนี่ยผมว่าการซื้อเนี่ยจะแอคทีฟมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดสงครามมันหยุดเมื่อไหร่
19: อ
18: ิรักก็ต้องกลับมาใช่ไหมครับก็ต้องกลับมาซื้อในส่วนที่ขาดหายไปหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาจะเอาข้าวจากไหนมารับประทานเนี่ยก็อาจจะไปทางพรมแดนจากปากีสถานอะไรบ้างนะแต่ว่าคนอิรักนิยมทานข้าวไทยนะครับห่างรอยัลตี้กับข้าวไทยมาก อิรักปีหนึ่งนำเข้าประมาณ2ล้านตันนะครับ2ล้านตันเนี่ยไปเข้าไทยล้านตัน 50% นะครับที่เหลือก็อาจจะมาจากอินเดียมาแล้วก็อาจจะเป็นข้าวมัสมาติข้าวอะไรต่างๆเนี่ยอีกประมาณล้านตันเนี่ยเป็นข้าวไทยเพราะฉะนั้นถ้าสงครามหยุด เมื่อไหร่แล้วก็ช่องแคบฮอร์มุสเปิดได้ปกติก็อาจจะต้องมีการนำเข้าจากอิรักมากขึ้นนะครับจากที่มันขาดหายไป อย่างที่ผมเรียนปีนี้ต้นปีส่งได้แค่ 90,000 เองมันเป็นอะไรที่มันก็
19: ไม่เคยเกิดขึ้นนะ
18: ครับ
19: เพราะแสดงว่าลุ้น2ปัจจัยว่าถ้าเอลนีโญมาแน่และถ้ายกระดับเป็นซุปเปอร์เอลนีโญกับกรณีสงครามอิหร่านจบเร็วไปในช่วงของครึ่งปีหลังใช่ไหมครับ
18: ครับผมคิดว่าเป้าที่เราวางไว้7ล้านเนี่ยน่าจะ achieve ได้นะน่าจะถึงนะครับ
19: ครับแต่ว่า7ล้านตัน
18: เกินด้วยนะครับก็ต้องดูเหตุการณ์ว่าจะเป็นไง
19: ประเมินจะเกินด้วยเหรอฮะ
18: คือถ้าครึ่งหลังมันคึกคักสมมติอินโดนีเซียเนี่ยกลับเข้ามาสู่ตลาดอีกครั้งหนึ่งหรืออะไรเงี้ยนะครับแน่นอนเขาอาจจะไม่ได้ซื้อจากไทยทั้งหมดแต่ว่าบางส่วนก็ต้องจากไทยด้วยนะครับเพราะว่าประเทศเดียวคงไม่สามารถซัพพลายได้เพราะพวกประเทศเหล่านี้เวลาซื้อทีเนี่ยคงไม่ได้ซื้อแบบแสนสองแสนนะเนาะซื้อทีอย่างน้อยก็ต้องเป็นล้านนะครับล
19: ้
18: านตันเพราะว่าด้วยประชากรกันมหาศาลของเขาเนี่ยมันทำให้การบริโภคเขาเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วเพอร์แคปิตอลเนี่ยการบริโภคข้าวของประเทศเหล่านี้เนี่ยสูงกว่าไทยนะครับต่อหัวเนี่ยนะครับค่อนข้างสูงของเราเนี่ยตอนนี้อาจจะเหลือสัก780กิโลแต่พวกประเทศเหล่านั้นเนี่ยยังร้อยกว่ากิโลหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำทานข้าวของเขาเนี่ยยังค่อนข้างมากกว่าเรานะครับ
19: ครับครับเพราะฉะนั้น7ล้านเนี่ยยังไงปีนี้ก็ไม่ต่ำแน่นอนใช่ไหมครับ
18: ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าน่าจะไปได้นะครับ
19: คร
18: ับ แล้วก็สาเหตุใหญ่ก็คือในเรื่องของเอลนีโญนี่แหละคือถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับไม่มีเอลนีโญไม่มีสงครามเนี่ยเพราะว่าเหนื่อยปีนี้
19: จริงเหรอครับ
18: เหนื่อยเพราะว่าอินเดียโอ้โหออกมาแบบอาวาสแบบตัดราคาไปทั่วเนี่ยเราก็คงเหนื่อยมากนะครับแต่ว่าพอดีมันมีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นมาสองสามอย่างเนี่ยผมว่ามันอาจจะช่วยในด้านของการส่งออกของเราได้แต่แน่นอนนะครับคือ เอลนีโญก็คงไม่ได้ทำให้เรามีผลผลิตข้าวมากขึ้นเมื่อการจะลดน้อยลงด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเพราะว่าเราเป็นประเทศผู้ผลิตที่มีเรียกว่า access supply เนี่ยเยอะนะครับเราปลูกปีง20ล้านตันข้าวสารเนาะเราบริโภคเองประมาณสัก11อะไรเงี้ย11ถึง12เพราะฉะนั้นเรามีประมาณ 7-8 ล้านตันที่จะส่งออกได้สบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะสมมุติว่าผลผลิตอาจจะลดไว้บ้างนะครับเราก็ยังมีข้าวที่จะสามารถส่งออกได้เพียงแต่ราคามันอาจจะแพงขึ้นเท่านั้นเองตามดีมานด์ซัพพลาย
19: ครับแต่ว่า7ล้านตันเนี่ยเอาเข้าจริงนะมันก็เป็นเป้าสูงเหมือนว่าเป็นตัวเลขส่งออกในไทยที่ต้องยอมรับว่ามันน้อยในรอบหลายสิบปีเลยใช่ไหมครับ
18: ใช่ครับก็น้อยครับน้อยถือว่าน้อยนะครับ
19: ใน
18: ผมว่าในรอบสัก5ปีนะครับ
19: มันรอบสัก5ป
18: ีไม่เห็นตัวเลขนี้มานาน7ล้านครับ
19: แต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็คงต้องอยู่ในอันดับ3ของโลกอีกนานเลยใช่มั้ย
18: ครับคือจาก1นะตอนนี้ผมว่าเราคงอยู่ที่3ตลอดคือคงจะแซงเวียดนามยากเลย

0: ขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับปีที่แล้วก็ชนะเราอีกปีที่แล้วก็อยู่ประมาณ8ล้านนิดหน่อยปีนี้ก็น่าจะอยู่8ล้านกว่า
1: โ
0: อ้ครับเราก็ยังอยู่ตรงนี้ฮะ7ล้าน7ล้านนิดๆอะไรเงี้ยนะครับ
1: กลับมาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอย่างที่บอกนะฮะปัจจัยบางอย่างดูมาในภาพรวมมันทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจมันอืดมันฝืดมันเคลื่อนนั่นเองนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นตัวกลับมาเป็นช่วยได้ในระดับหนึ่งสำหรับข้าวซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมส่งออกของไทยระดับตำนานเลยใช่ไหมครับเนี่ย
0: ใช่ครับฮะก็จริงของเราเนี่ยมันต้องพูดไปมันต้องบอกว่าเราต้องพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมข้าวอีกเยอะนะครับตอนนี้เราตามหลังเวียดนามเยอะมากนะครับจากที่เมื่อก่อนนี้เวียดนามต้องซื้อข้าวเรานะเมื่อสักปี1980เนี่ยผมยังขายข้าวให้เวียดนามอยู่เลยจนมาถึงวันนี้40กว่าปีผ่านมาเนี่ยตอนนี้เข้าเป็นอันดับ2ในการส่งออกเรากลายตกเป็นอันดับ3เพราะว่าเขามีการพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมข้าวมาโดยตลอดนะครับเขามีพันข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยเป็นพันกิโลนะครับแล้วก็เป็นข้าวที่อร่อยจากเมื่อก่อนข้าวเวียดนามนี่แข็งมากกินเนี่ยแทบจะกลืนไม่ลงเดี๋ยวนี้เป็นข้าวที่อร่อยหมดเลยนะครับคือข้าวนุ่มข้าวที่มีลักษณะเหนียวนุ่มหอมเขาพัฒนาพันธุ์ข้าวเขาได้ดีมากแล้วทำมา 20-30 ปีต่อเนื่องนะครับนี่ครับที่ของเราเนี่ยต้องเรียนเลยว่าถ้าไม่ได้ทำเลยเลยขายเรียกว่ากินบุญเก่าตลอดก็คือมีข้าวชนิดไหนก็ข้าวเท่านั้นแหละนะฮะอยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่ไม่ได้มีอะไรใหม่ๆอย่างผมยกตัวอย่างนะอย่างข้าวหอมมะลิของเราเนี่ยนะจริงๆมันควรจะต่อยอดได้นะครับเรามียีนเรามีอะไรที่เดี๋ยวนี้พวกการพัฒนาในเรื่องของDNA ไอ้พวกอะไรเนี่ยมันทำได้หมด R&D ของเราเดี๋ยวนี้คือมันทำได้หมดทำไมเราไม่ทำให้ผลผลิตต่อไร่เราเนี่ยขึ้นจาก300กว่ากิโลเนี่ยให้มันขึ้นไปสัก600กิโลแล้วก็เป็นข้าวหอมมะลิเหมือนเดิมนะครับไอ้พวกเนี้ยมันผมคิดว่าถ้ามันทำได้มันจะช่วยทำให้หนึ่งเราจะสามารถที่จะแข่งขันได้ในตลาดโลกนะครับเราอาจจะไม่ต้องขาย 1,250 เราจะขายเหลือสัก 1,900นะครับแต่ว่าต้นทุนเกษตรกรแน่นอนมันก็ต่ำลงอยู่แล้วเพราะเนื่องจากผลผลิตต่อไร่มันต่ำมันจะสูงขึ้นนะครับก็ทำให้ต้นทุนต่ำลงแต่เราจะแข่งได้ในตลาดโลกนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้มันไม่ใช
1: ่
0: นะครับแล้วก็อย่างพันธุ์ข้าวของเวียดนามเดี๋ยวนี้นะครับพันธุ์ข้าวหอมโอ้โหตระกูลใหม่ๆเนี่ย ST2425เนี่ยโอ้มีความใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิไทยมากเลยนะแต่ว่ามันไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไทยแต่ว่ามันเป็นข้าวหอมที่เรียกว่า1รูปลักษณ์เรียวสวยงาม2มีกลิ่นหอม3นุ่มเหนียวเขาสามารถใช้ยีนของข้าวบาสมาติของอินเดียนะครับซึ่งมีความยาวแล้วก็เรียวผสมกับยีนข้าวหอมมะลิไทยซึ่งมีความหอมผสมกับข้าวญี่ปุ่นที่มีความนุ่มเหนียวแล้วออกมาเป็นตัวข้าวที่เมล็ดยาวมีกลิ่นหอมนุ่มเหนียวสุดยอดเลยฮะคือเวียดนามเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเขาทำในเรื่องของไอรีได้ดีมากนะครับและข้าวตัวนี้เป็นตัวที่แข่งกับข้าวหอมมะลิเลยในปัจจุบันนะครับคือเรียกว่าโอ้โหแทบจะแล้วราคาเนี่ยนะครับถูกกว่าเราประมาณ400เหรียญนะครับ400เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้คนก็สวิตช์ไปเพราะพอเราแพงมากไปคนก็หันไปลองสวิตช์ไปต้องทานข้าวของเวียดนามดูบ้างนะครับทานแล้วสักพักมันก็เริ่มติดbehavior ของการรับประทานของมนุษย์เนี่ยมันก็เหมือนกับพอเริ่มชินมันก็ไม่เลวนะก็โอเคนะแล้ววันหลังเขาก็จะซื้อข้าวบริโภคข้าวแบบนั้นตลอดไปอย่างที่เราเสีย

0: าไปเยอะเรื่องของอีสต์มาเลเซียเมื่อก่อนเนี่ยนะครับพวกไอ้บอร์เนียวนะฮะคือเกาะบอร์เนียวเกาะเนี่ยมันเป็นของส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ของมาเลย์ด้วยใช่ไหมครับเป็นอีสต์มาเลเซียเมื่อก่อนเนี่ยซื้อเข้าไทยหมดเดี๋ยวนี้เข้าเวียดนามหมดเลยหรือไม่อย่างฟิลิปปินส์เมื่อก่อนก็ซื้อเข้าไทยแต่เดี๋ยวนี้ก็ซื้อเข้าเวียดนามสัก 85% ของการส่งนะครับเพราะว่าเขาประชาชนเริ่มชินกับรสชาตินะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ทำได้ดีรสชาติก็อร่อยนะฮะไม่ได้แพ้เข้าไทยแต่ราคาย่อมเยาวกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็เป็นห่วงนะอุตสาหกรรมข้าวบ้านเราเนี่ยผมว่ามันไปเรื่อยๆอย่างนี้อีกสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะแข่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราไม่มีเรื่องของ R&D ที่แข็งแรงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคุณประชาก็เห็นคือการช่วยรัฐบาลคือแจกตังค์นะฮะอ้าวไล่ละพันบ้างอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ไปช่วยในเรื่องของโนว์ฮาวในเรื่องของอะไรต่างๆที่มันจะ sustainable ที่มันจะมีความยั่งยืนนะครับในเรื่องของตัวภาคการผลิตอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในอุตสาหกรรมข้าวบ้านเรานะครับก็คือบางทีพอเราพูดอะไรที่มันเป็นความจริงเนี่ยบางทีก็บางคนอาจจะเหมือนกับว่ารับไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องจริงที่เราประสบกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับคนในอุตสาหกรรมข้าวเราจะทราบดีแต่ว่าคนภายนอกอาจจะบอกเอ้ยข้าวไทยดีที่สุดในโลกแต่นั่นมันอาจจะเป็นคำพูด50 ปี 40 ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้นะครับ
1: เอาละครับวันนี้ชัดเจนทุกอย่างเลยครับเห็นเวลาของการส่งออกข้าวใน1 ใน 3ของเวลาปีนี้เห็นชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นเราก็หวังนะครับปีนี้7 ล้านเอาไหวนะครับขอให้บวกขึ้นมาสักนิดนะครับสำหรับสิ้นปีน่าจะเป็นข่าวดีพอใจชื่นกันบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์ครับนายกกิจิมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับขอบคุณครับคุณชูเกียรติครับ
0: ครับด้วยความยินดีครับคุณประชาครับ
1: ครับสวัสดีครับและข้าวไทยหอมนะฮะข้าวไทยดีที่สุดในโลกนะฮะแต่โอกาสข้าวไทยมันอาจจะไม่ดีที่สุดในโลกต่อไปแล้วตลาดข้าวไทยมันอาจจะไม่สวยงามเหมือนอย่าง50 ปีที่เราได้ยินมาแล้วอันนี้เรื่องจริงนะครับนะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้า Econ Beast กันต่อครับ
2: Econ Beast ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beast บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: เก้าโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
4: ้เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
9: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
10: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @ Thinking Radio
11: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
13: ท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านตอนนี้อยู่กับเราที่ 96.5 MHz กับรายการ Econ Beats กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับดูจากสัญญาณของการลงทุนกันหน่อยนะครับสำหรับวันที่2ของสัปดาห์นี้ดูเหมือนค่อนข้างจะสวยขึ้นมาระดับหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะยิ่งสัญญาณของตลาดหุ้นอเมริกาดัชนีล่วงหน้าตอนนี้ถ้าเปิดนะครับค่อนข้างจะเขียวยกแผงเลยครับดาวโจนส์ถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก203จุดนะฮะ S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก33จุดครับส่วน Nasdaq ถ้าเปิดตอนนี้ก็โอ้โหบวก206จุดนะครับน้ำมันนะฮะราคาลงนะครับตอนนี้เป็นการซื้อขายที่กรุงลอนดอนนะครับ Brent กับ Trend ก็ลงไม่ได้เยอะหรอกครับ2เหรียญ50เซ็นต์ยังแพงอยู่นะฮะเกิน100ที่111เหรียญ92เซ็นต์ครับส่วนในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐที่จะเปิดทำการในอีกประมาณ45นาทีข้างหน้านี่นะฮะตอนนี้ราคาลงไป3เหรียญ37เซ็นต์พอใจชื้นครับลงประมาณ 3% แต่ว่ายังไม่ต่ำ100อยู่ที่103เหรียญ4เซ็นต์ต่อออนซ์ครับทองคำเป็นไงฮะแหมตกมาหลายวันปรากฏว่าตอนนี้ราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้าฟิวเจอร์นี่นะครับซึ่งรออีก45นาทีจะเปิดทำการที่นิวยอร์กเนี่ยบวก45ดอลลาร์นะครับอยู่ที่ 4,579 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับก็ประมาณ 1% นะครับไม่มีทอนก็แบบเป๊ะๆกันไปเลยนะฮะสำหรับวันนี้นี่นะครับวันอังคารประชุมครม.ก็ตามคาดครับจริงๆสัญญาเนี่ยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับว่ายังไงก็ต้องกู้เงิน400ล้านเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยกดไปเกี่ยวกดปุ่มเดินได้เลยนะครับแล้วคนที่ออกมาแถลงการเนี่ยนะฮะก็คือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเอกนิติธรประภาสนะครับสรุปเป็นเสร็จฮะกู้เงิน400ล้านบาทนะครับถามว่าในการกู้400ล้านบาทเนี่ยนะครับก็ให้เหตุผลว่ามันเป็นเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนนะอันนี้เหตุผลทางด้านของฝ่ายรัฐบาลนะครับคุณเอกนิติบอกอย่างนี้นะครับว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันทั้งแรงทั้งเร็วและมาเป็นระรอกมาเป็นหลายรอบต่อเนื่องกันถึง5รอบโอ้โหนี่เราเจอวิกฤตมาถึง5รอบเลยนะฮะแจกแจงกันออกมาก็เช่น1วิกฤตสงครามก็คงหมายถึงสงครามอิหร่านนะครับ2วิกฤตราคาพลังงานก็ผลกระทบที่มาจากสงครามอิหร่านนะฮะ3วิกฤตต้นทุนการผลิตอันนี้ก็มาจากเรื่องของอะไรฮะพวกปิโตรเคมีที่ทำให้พวกพลาสติกขาดแคลนถูกมั้ยครับอัน4วิกฤตค่าครองชีพโอ้ก็ทำให้เป็นไรครับพลาสติกเคมีพันก็เลยทำให้หนังยางหนังกระติกถุงพลาสติกอะไรขึ้นราคาข้าวของขึ้นราคาอาหารขึ้นราคาถูกไหมฮะและวิกฤตสุดท้ายคือวิกฤตกำลังซื้อถดถอยนะครับก็คือกำลังซื้อคนไทยตอนนี้เรียกได้ว่าแทบจะมือซุกกระเป๋าดีถ้ามีหลายกระเป๋าก็ซุกทุกกระเป๋านะครับนี่คือ5วิกฤตที่รองนายกนะฮะคุณเอกนิติแกก็บอกมานะครับทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการมองว่าจะกู้เต็มแม็กซ์ห้าแสนล้านนะครับแต่คุณเอกนิติบอกว่าปรับลดวงเงินกู้รอบนี้ก็เหลือแค่400ล้านบาทคงอาจจะเหลือกระสุนไว้นิดนึงนะฮะสักแสนล้านเอาไว้พอกล่อมกันเนี่ยนะฮะทีนี้พอ400ล้านบาทเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าก็แบ่งออกเป็น2ก้อนก้อนแรกเนี่ยนะฮะ200ล้านบาทก้อนแรกนี่นะครับจะเอาไปเยียวยาบรรเทาผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะฮะโดยเฉพาะแล้วก็มีกลุ่มเปราะบางโดยตรงส่วนก้อนที่2อีก200ล้านบาทเนี่ยจะเอาไปทำเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านอะไรทราบไหมครับเปลี่ยนผ่านจากพลังงานพวกน้ำมันฟอสซิลปัจจุบันเนี่ยเอาไปเป็นพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดนะครับเพื่อลดการพึ่งพาของน้ำมันเพราะฉะนั้นไอ้ก้อน200ล้านก้อนที่2เนี่ยสงสัยระยะยาวฮะ แต่ไอ้ก้อน 200,000 ล้านแรกเนี่ยนะครับอันนี้ก็ดูครับตามที่ว่าจะกระตุ้นกำลังซื้อเพิ่มได้หรือไม่อะไรยังไงกันเนี่ยนะครับทีนี้สิ่งที่ก็สร้างความมั่นใจก็บอกว่าพอตกลงกู้ 400,000 ล้านบาทใช่ไหมฮะไอ้ 66% ของ GDP คือหนี้สาธารณะเนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไป 3% นะครับก็ปรากฏว่ามันจะไปจ่ออยู่ที่ 69% ใช่มั้ยฮะเรียกว่ามีอีก 1% พอเป็นอะไรฮะช่องว่างเล็กน้อยนี่นะครับเหมือนช่องแคบฮอร์มูสอะไรประมาณนั้นนี่นะฮะเพราะว่ายังไงก็ยังก็ถือว่ายังไม่ได้แตะตามที่กฎหมายบอกว่า 70% เนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับพอวันนี้แถลงเสร็จปั๊บเนี่ยท่านตอมต่อไปก็เสนอกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่สภาในวันที่14พฤษภาคมนะครับเสนอเข้าไปเพราะอะไรฮะก็ต้องมีคณะกรรมการกันกองนะครับดูการใช้จ่ายนะฮะแล้วก็มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะครับโดยโครงการที่กำหนดก็ต้องเสนอโครงการเข้ามาภายใน30กันยายน69แต่ไม่เป็นไรครับคือถึงจะเป็นโครงการภายใน30กันยายนแต่ว่าเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยให้ได้ถึง30กันยายนปี70นะก็ถือว่าอีกประมาณ1ปีเต็มๆนะครับอ่ะเป็นนั้นว่านี่สาธารณประเทศไทยก็ได้เวลาขึ้นกันนะครับพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะฮะวันนี้แบงค์ชาติเนี่ยเขาก็เปิดรายงานที่น่าสนใจจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรคุณโสภัทรจันทรัตน์นะฮะโอ้แค่บอกงี้ครับว่าตอนเนี้ยสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของภาคเกษตรกรเนี่ยเกิดภาวะที่เรียกว่าติดกับดักจ่ายแค่ดอกเงินต้นตัดไม่ลงอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับแกบอกว่าตอนนี้หนี้เกษตรกรไทยเนี่ยมันเป็นการแบบแผ่ขยายคือหนี้แบบขยายนะครับและก็เป็นหนี้แบบรากลึกนะฮะซึ่งสะสมมากกว่า3ปีท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าตอนนี้ลูกหนี้เกษตรกรเนี่ยกว่า 42% ทั่วไทยเนี่ยนะฮะมีรายได้คงเหลือไม่พอจ่ายหนี้นะครับคือสุดที่เน็ตสุดๆแล้วเนี่ยไม่พอจ่ายหนี้ฮะแล้วยังต้องเจอกับความเสี่ยงของรายได้ตกต่ำทุกๆ3ปีโอ้โหนะครับทีนี้กลายเป็นว่าปริมาณหนี้เนี่ยมันก็พอกพูนเนี่ยนะครับจนกระทั่งในที่สุดรายได้ที่จะมีใช้เนี่ยไม่พอละครับไม่สามารถที่จะไปจ่ายเพื่อลดเงินต้นได้เลยนะเห็นไหมฮะคือจ่ายแต่ดอกอย่างเดียวไงไอ้เงินต้นไม่เคยตัดเลยสักทีนึงเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเชิญต้นทุนธุรกรรมแฝงนะฮะจากการที่เขาบอกว่าอะไรเนี่ยงวดชำระรายปีไม่สอดคล้องกับรายได้ของจริงมีอย่างนี้ด้วยนะโอ้ยอย่างนี้แล้วต้องอะไรจะไปปลดหนี้กันได้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้รายได้เกษตรกรกว่า 65% เนี่ยนะครับที่เข้ามาเนี่ยถี่ขึ้นจากหลายแหล่งมากขึ้นและไม่ได้เอารายได้ตรงนี้เนี่ยแหละครับนะเอาไปจ่ายหนี้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและคิดดูสิครับว่าตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่น่ากังวลสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาของบ้านเราเนี่ยนะครับอันนี้หนี้คนที่เรียกว่าเป็นเกษตรกรสันหลังประเทศไทยนะครับส่วนหนี้แบบในเมืองหน่อยนะหนี้ในเมืองปริมณฑลพวกประเภทอุตสาหกรรมขนาด SME เนี่ยอันนี้ก็อยู่ในอาการถ้าจะบอกว่าโคม่าก็ไม่โคม่าก็ไม่แปลกนี่นะฮะก็คิดว่าอย่างนี้ครับผลสำรวจของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.เนี่ยนะครับออกมาเปิดเผยครับว่าตอนเนี้ย SME ไทยนี่นะฮะได้รับผลกระทบจากเรื่องของปัญหาตะวันออกกลางนี่นะครับจนกระทั่งตอนนี้กลายเป็นว่าหนักถึง 96% นะกระทบปานกลางมีไหมก็4ตีซะว่า 56% นะครับกระทบน้อยเนี่ยมี 40% โอ้นี่อยู่กลุ่มไหนก็อยากรู้นะครับว่าธุรกิจ SME ที่กระทบน้อยมากจากเรื่องตะวันออกกลางเนี่ยมีถึง 40% ไม่กระทบเลยท่านผู้ชมเชื่อไหมมีเหมือนกันนะแต่น้อยมากเลยคือ 3% นะครับแต่พอไปถามเรื่องสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ SME เนี่ยนะฮะประมาณ 21% ครับคือตีสักประมาณ1ใน5กลมๆเนี่ยนะฮะเสี่ยงสูงที่รายได้จะหดตัวตามกำลังซื้อที่ตอนนี้มันหายไปหมดเลยนะครับดังนั้นเองตรงนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลเห็นไหมฮะคือผลสำรวจสสบนี้ยิ่งอ่านแล้วยิ่งใจหายนะฮะเขาบอกว่า 21.3% เนี่ยทำธุรกิจได้ไม่เกิน3เดือน 59% เนี่ยอยู่ได้ไม่เกิน6เดือน 15% เนี่ยเก่งอยู่นะ7-12เดือนข้างหน้าและปรากฏว่ามีอยู่ 4.5% เท่านั้นเนี่ยเกิน1ปีคิดดูสิครับนะว่าสภาพสายป่านของธุรกิจ SME ตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่มีปัญหาอย่างน่ากังวลเข้าไปทุกขณะแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนี้ของบรรดาของภาคเอกชนธุรกิจของคนที่อยู่ในเมืองกันนะครับและคิดดูสิครับว่าณขณะนี้อีกจุดหนึ่งที่กำลังมีปัญหาและกลายเป็นเรื่องที่แม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ประเด็นใหญ่โตเนี่ยนะฮะแต่ท่านผู้ชมลองนึกดูไหมครับว่าถ้าเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์มันขาดตลาดกรกฎาคมเนี่ยจะทำยังไงฮะทุกวันนี้ก็มีแต่พวกจัดกิจกรรมต่างๆรณรงค์หาเงินไปซื้ออุปกรณ์เข้าโรงพยาบาลกันเยอะแยะแล้วตอนนี้กำลังมาเจอปัญหาตรงที่ว่าอะไรทราบไหมฮะตะวันออกกลางที่มีปัญหาสงครามอิหร่านตอนนี้มันกระทบไปถึงเครื่องมือแพทย์จะขาดตลาดนะครับกรรมการบริหารของบริษัท ME Meditech และคุณจารุเดชคุณอดิลกเนี่ยนะฮะและแกก็เป็นประธานที่ปรึกษาและกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับออกมาเปิดถึงเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจเลยนะฮะ บอกว่าตอนนี้วิกฤตตะวันออกกลางนี่นะครับตอนนี้มันทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตด้านต้นทุนขนส่งและต้นทุนน้ำนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ทั้งน้ำมันแพงค่าขนส่งสูงนะครับบวกกับตอนนี้ค่าระวางเรือและค่าขนส่งเนี่ยปรับขึ้นทันที 40% นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หมายความว่าอะไรขยายได้ของเร็วเลยโอ้โหต้นทุนคุณเพิ่ม3เท่าจากปกติก็กลายเป็นว่าจ่ายแพงนี่แหละครับนอกจากนี้แล้วสารตั้งต้นในการผลิตเรียกว่าพลาสติกทางการแพทย์เนี่ยนะฮะค่าขนส่งตรงนี้สูงขึ้นถึง 40% โอ้โหแพงมากๆนะครับสารตั้งต้นที่เรียกกันว่าโพลีโอเลฟินนะครับซึ่งผลิตเม็ดพลาสติกแล้วก็โพลิเมอร์ต่างๆของสำหรับการแพทย์ทุกชนิดเนี่ยแหละฮะให้นึกภาพนะฮะไอสารพวกนี้เอาไปทำอะไรกระบอกฉีดยาสายน้ำเกลือนะครับพวกสลิงอะไรต่างๆนี่แหละครับจนตอนนี้ทำให้ท่าทางจะเกิดการขาดแคลนนะครับซึ่งทางด้านของคุณจรเดชก็บอกเลยนะครับว่าเอาพูดจริงนะฮะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์แบบเนี้ยถ้าหากว่าของแพงแล้วไม่มีของจะทำให้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยจะเกิดการขาดแคลนได้ในช่วงกลางปีนี้โอ้นี่น่าเป็นห่วงนะครับถ้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดเนี่ยนะฮะแล้วคุณผู้ชมทุกผู้ชมดูเห็นไหมฮะว่าโรงพยาบาลแต่ละแห่งตอนนี้คิวเวลาไปหย่อนบัตรรับตรวจโอ้โหยาวกันขนาดไหนนะฮะนี่ก็ถือว่าลามกันทุกวงการจริงๆนะครับตั้งแต่สงครามอิหร่านเกิดขึ้นมาเนี่ยเข้าสู่เดือนที่3กันแล้วและอีกวงการนึงที่ถึงขั้นวันเนี้ยรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงต้องมาหันตัวเลขเลยนะฮะก็คือท่องเที่ยวนะครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลเดี๋ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับเอาวันนี้แถลงเลยนะฮะบอกว่าข้อมูลจากทางด้านของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับดูแล้วภาพรวมปี69นะตอนนี้เป็นอย่างที่บอกไงครับว่าเราเดินทางมาถึง1ใน3ของเวลาปีนี้แล้วนะครับคือ4เดือนแรกรัฐมนตรีจากกระทรวงที่บอกอย่างนี้เลยครับว่าดูแล้วนะนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีเนี่ยน่าจะอยู่ต่ำสุดเนี่ย 30.07 ล้านคนสูงสุดยังไม่เกิน 33.20 ล้านคนกลายเป็นว่าเป็นการตัดตัวเลขแล้วหั่นตัวเลขลงโอ้โหเยอะเลยนะครับเพราะตัวเลขเดิมที่เขาตั้งกันไว้นี่คือ 36.7 ล้านคนเพราะฉะนั้นถ้าเอาตัวเลขบนสุดเนี่ยคือเหลือ 33.20 ล้านคนเนี่ยแสดงว่าหายไปไม่ต่ำกว่า3ล้านประโทษนะฮะประมาณเท่าไหร่3ล้านคนเลยโอ้3ล้านคนหายเลยนี่นะครับส่วนรายได้เนี่ยนะครับอยู่ที่ 1.36 ถึง 1.51 ล้านล้านบาทเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นกรณีที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับนะครับโอ้โหจะดีที่สุดเนี่ยการว่าปีนี้นักท่องเที่ยวทั้งปีต่างประเทศหาย3ล้านนะครับส่วนรายได้เนี่ยปั๊มได้อย่างเก่งเนี่ยนะครับก็ประมาณ 1.51 ล้านล้านบาทซึ่งถ้าจำไม่ผิดนะรายได้การท่องเที่ยวหรือว่าทางกระทรวงท่องเที่ยวที่ตั้งเอาไว้เนี่ยระดับ3ล้านเลยนะครับเนี่ยป้านหัวป้านหางมาถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นะครับน่ากังวลจริงๆสำหรับเศรษฐกิจไทยในปีนี้มาได้ถึง1ใน4ของเวลาที่เหลือแล้วนะครับไม่รู้ว่าสถานการณ์จะไปยังไงกันต่อแล้วเราจะมีสายป่านมีกำลังกันสามารถจะดึงกันได้ยาวนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นนาทีนี้บอกตรงๆครับนะประหยัดคุ้มค่านะครับเก็บเงินสดไว้บริหารให้ดูดีที่สุดนะเพื่อที่จะฝ่าช่วงวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันนะครับเวลาหมดครับสำหรับอีคอนบิสวันนี้นะครับกลับมาติดตามกับผมบัญชาชุมเชเวศอีคอนบิสได้ใหม่ไม่ต้องไปคลื่นไหนไม่ต้องไปเพจไหนไม่ต้องไปสำนักข่าวไหนอยู่กับตรงนี้กับเรา 90.5 ไม่เกินเลยครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
14: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมเชเวศ
2: โชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
15: ร้อนร้อนร้อน
16: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ
11: พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคลุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น. Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับฝนตกมาในช่วงยามบ่ายๆเย็นๆนะครับแม่ก็ทำให้พออากาศดีขึ้นมาหน่อยนะฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนเหมือนสภาวะอากาศแบบนี้นะครับและเราก็เห็นบอกว่าน่าจะเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วใช่ไหมครับโอ้ร้อนปีนี้มันดูเดือดจริงๆนะฮะมาพร้อมกับสิ่งที่เขาเรียกกันว่ามาไฟสมบูรณ์แบบก็คือว่าร้อนทั้งอากาศร้อนทั้งเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วฝนเองก็เปรียบเสมือนกับตอนนี้เจอนักธุรกิจคนไหนก็แล้วแต่รู้ไหมฮะเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันอย่าบอกว่าเป็นแผ่นเสียงตกร่องนะฮะเขาพูดคำไหนรู้ไหมครับ perfect storm พายุสมบูรณ์แบบครับคือตอนนี้ทุกคนกำลังพูดถึงครับว่าไอ้พายุสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นกับวงการอุตสาหกรรมโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนี่นะครับกลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยกังวลอย่างมากๆว่าไอ้พายุสมบูรณ์แบบทั้งหมดที่มาถึงนาทีนี้นี่นะครับเมื่อไหร่จะจบจะสิ้นหรือจะลดระดับรุนแรงจากเฮอริเคนลงมาเป็นดีเพรสชันหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นความหวังไม่น้อยนะฮะก็นั่นแหละครับก็เลยทำให้ทุกคนก็ได้แต่ห่วงแล้วก็ได้ตั้งความหวังว่าสักวันหนึ่งฟ้าหลังฝนมันจะดีขึ้นไหมแต่นาทีนี้ยังไม่รู้เลยนะครับว่าฟ้าหลังฝนนี่มันจะดีขึ้นมาอะไรอย่างไรนะครับเหมือนกับตอนนี้เรากำลังวัดเกี่ยวกับเรื่องอะไรทราบไหมฮะภาวะการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศทั่วโลกตอนนี้เราอยู่ในเดือนเมษายนและทุกประเทศทั่วโลกตอนนี้เขาทยอยประกาศอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไตรมาสที่1เนี่ยนะครับออกมาจนใกล้จะครบหมดแล้วและผมก็ได้เห็นตัวเลขของแต่ละประเทศทึ่งนะฮะเพราะอะไรทราบไหมฮะนาทีนี้นี่นะครับไม่มีข้อสมมุติหรือว่าเงื่อนไขนะฮะเพราะทั่วโลกโดนปรากฏการณ์ผลกระทบสงครามอิหร่านเหมือนกันนะครับเกิดขึ้นพร้อมกันและก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ปรากฏว่าอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจแต่ละประเทศเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันนะสิครับฮ่องกงเนี่ยไตรมาสที่1เขาโตดีที่สุดในรอบเท่าไหร่รู้ไหมฮะเกือบ6ปีฮะ 6% นะฮะแล้วก็เศรษฐกิจของฮ่องกงเนี่ยโตทั้งหมด13ไตรมาสติดต่อกันถ้าวัดเฉพาะไตรมาสที่1นะฮะอ่ะมาดูอินโดนีเซียประกาศไปเมื่อวานเศรษฐกิจอินโดนีเซียโตเข้าไปเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 5% กว่าเกือบ6แถมโตมากกว่าไตรมาสที่4ของปีที่แล้วแถมโตดีกว่าไตรมาสที่1ของปีที่แล้วอีกต่างหากอ้อเกิดอะไรขึ้นครับทำให้ผมนึกถึงว่าเศรษฐกิจของไตรมาสที่1ที่สภาพัฒน์จะประกาศในวันจันทร์ที่18เนี่ยนะฮะตกลงแล้วเนี่ยเราจะโตหรือเราจะเท่าเดิมหรือเราจะน้อยกว่าเดิมนะครับวันนี้อยู่ในการพูดคุยกับเรานะครับเจาะประเด็นเรื่องนี้สำหรับเรื่องไตรมาสที่1เศรษฐกิจประเทศไทยโดยมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ท่านนี้นะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับดร.อมรเทพจาวราฮะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยของธนาคาร CIMB ไทยนะครับสวัสดีครับดร.อมรเทพครับ
4: สวัสดีครับคุณบัญชา
3: ครับดร.อมรเทพครับเศรษฐกิจไตรมาสที่1นะฮะของประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ดร.อมรเทพมองเนี่ยมันจะขยายตัวประมาณสักเท่าไหร่ครับ
4: แม่ฟังประเทศอื่นที่คุณบัญชาพูดผมรู้สึกเศร้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราฟังดูหลายประเทศโต4สิงคโปร์4%กว่ามาเลเซีย5%กว่านะครับแล้วอินโดนีเซียก็5%กว่าหลายประเทศเองโตได้ดีมากเลยทั้งที่เขาเจอเหตุการณ์คล้ายกับเราของเราทำการคาดการณ์เศรษฐกิจไตรมาส1เราคาดว่าจะโตเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยประมาณไม่ถึง 2% นะครับตัวเลขที่เราได้มันอยู่ราวสัก 1.7 เท่านั้นเองนะครับก็จะเรียกว่าโตต่ำเหมือนกันแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่เพียงเรื่องของสงครามเสร็จทางด้านของน้ำมันนะครับทางด้านของอิหร่านที่ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นจนทำให้กำลังซื้ออ่อนแอแต่มันอาจจะไปรวมส่วนอื่นๆด้วยเช่นในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะมีเรื่องของการเลือกตั้งนะครับมาตรการต่างๆเองก็เร่งไปในช่วงไตรมาส4ไตรมาส1ก็แผ่วบ้างเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวสำหรับประเทศไทยบ้างนะครับที่ทำใ เหตุการณ์ในช่วงไตรมาส1เนี่ยอาจจะโตแผ่วเทียบกับประเทศอื่นครับ
3: ครับ 1.7% อันนี้คือของสำนักวิจัยทาง CIMB ไทยประเมินไว้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับแล้วก็นอกจากจะเทียบกับปีที่แล้วที่บอกว่าไตรมาส1ปีนี้เทียบกับไตรมาส1โตปีที่แล้วโตได้ไม่ถึง 2% จริงๆแล้วตัวที่เรากังวลมากกว่าว่าโตต่ำแล้วเนี่ยก็คือเวลานักเศรษฐศาสตร์จะดูเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเรามักจะเทียบไม่ใช่ปีต่อปีนะครับเราต้องเทียบไตรมาสต่อไตรมาสด้วยจะเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนขึ้นปกติเราจะดู2ตัวเลขนะครับก็คือไตรมาส1ปีนี้เทียบกับไตรมาส4ปีก่อนนะครับเห็นพัฒนาการเนี่ยติดลบนะครับนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะชะลอเทียบกับไตรมาส4ซะด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับทั้งในเรื่องของรอยต่อของการเลือกตั้งนะหรือเรื่องของรัฐบาลงบประมาณที่อาจจะช้านะครับหรือคนที่เร่งไปในช่วงไตรมาส4ปีไตรมาส4ปีแล้วดูดีมากนะครับเพราะว่ามีมาตรการต่างๆออกมาพอหมดมาตรการคนก็ชะลอการใช้จ่ายนะครับแล้วก็คนอาจจะเวทแอนด์ซีในจุดนี้นะครับรอความชัดเจนของรัฐบาลรวมทั้งในช่วงปลายไตรมาสก็เจอเรื่องของสงครามเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเองก็เป็นปัจจัยเชิงลบสำหรับเศรษฐกิจไทยนะครับแต่อาจจะมองว่าเป็นเฉพาะไตรมาส1ที่ผ่านมาเป็นการชั่วคราวเชื่อว่าไตรมาสต่อๆไปก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับ
3: เพราะฉะนั้นโดยการเทียบเอาช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วก็เอาละก็เป็นไปได้ว่าจะต่ำกว่าละและถ้าเทียบไตรมาสก่อนหน้านี้ก็คือช่วงไฮซีซั่นไตรมาสที่4ปีที่แล้วเราก็น่าจะมีตัวเลขลงเยอะพอสมควรใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับนั่นก็เป็นน่าจะเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวที่เราเจอกันในช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมานะครับก็อาจจะเห็นความท้าทายถ้าเทียบเรากับประเทศอื่นที่เราอาจจะมีความท้าทายมากกว่านะครับเพราะว่าเราเจอเป็นประเทศที่นำเข้าสุทธิน้ำมันมากกำลังซื้อก็อ่อนแอนะครับมาตรการต่างๆที่พอหายไปเนี่ยกำลังซื้อเองก็แผ่วอย่างชัดเจนอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ต้องติดตามนะครับ
3: ครับทีนี้พอโดยปกติของไตรมาสที่1ของทุกปีสมมติเราคลี่ออกมาเลยนะไตรมาส1 2 3 4เนี่ยไตรมาสไหนที่มันเป็นไตรมาสที่แบบว่าบอททอมเลยคือมันต่ำที่สุดในรอบไซเคิลของมันนะ
4: ถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์เราจะเอาตัวเลขปรับฤดูกาลออกเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นภาพแบบนี้แต่คำถามนี้ดีครับเพราะว่าคำถามนี้เหมาะสำหรับผู้ค้าขายทั่วไปว่าจะเห็นไตรมาสไหนที่ดูแผ่วปกติเวลาเราคุยกับผู้ประกอบการผู้ประกอบการจะบ่นกันค่อนข้างมากในช่วงไตรมาส2ถึงไตรมาส3นะครับไตรมาส1โดยปกติเนี่ยจะได้จากทั้งการส่งออกการท่องเที่ยวนะไตรมาส4ถึงไตรมาส1เนี่ยจะเป็นไตรมาสที่ยังพอมีแรงส่งเป็นไฮซีซั่นการท่องเที่ยวแต่ไตรมาส2เนี่ยพอหลังสงกรานต์เป็นต้นมาที่เรากำลังอยู่วันนี้จริงๆแล้วเวลาคุยกับตัวเลขยอดค้าเปิดนะครับคนค้าขายทั่วไปเนี่ยเขาจะบ่นกันเยอะมากก็คือหลังสงกรานต์เป็นต้นไปนะพฤษภาคมมิถุนาเนี่ยทั้งเข้าหน้าฝนนะครับคนอาจจะเตรียมตัวนะครับค่าใช้จ่ายเข้าเรียนอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ยอดขายแผ่วที่สุดนะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องปรับฤดูกาลที่เป็นภาษานักเศรษฐศาสตร์เอาเป็นแบบค้าขายทั่วไปดูเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยครับเป็นเดือนที่เรียกว่าตัวเลขจะอ่อนแอค่อนข้างมากซึ่งมันก็เป็นจังหวะจริงๆนะครับทั้งการที่ยอดใช้จ่ายที่เยอะหรือว่าคนที่เพิ่งไปจะท่องเที่ยวมาเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมเขาก็จะชะลอการใช้จ่ายครับ
3: ครับพอถ้าเป็นแบบภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าไตรมาส2ไตรมาส3นี่คือมันเข้าหน้าฝนจะตกทองช้างใช่ไหมครับประมาณนั้น
4: ใช่ครับคำนี้เลยครับทองช้างนี่เลยซึ่งเราก็เป็นปกติท้องช้างมันจะอยู่แค่ไตรมาส2แล้วประมาณสักเดือนกันยาก็จะเริ่มฟื้นนะครับตอนนี้มันช้างจะกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นความน่าห่วงสำหรับเศรษฐกิจไทยนะครับ
3: เรียกว่าเป็นช้างตัวอ้วนนะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยสะท้อนเศรษฐกิจซึ่งควรจะอ้วนควรจะแบบสมบูรณ์นะฮะทีนี้พอตรงเนี้ยมันเลยทำให้ผมนึกถึงอย่างนี้ครับดร.มอนเทลครับถ้าเราบอกว่าไตรมาส 2-3 เนี่ยเป็นภาวะที่คนห่วงกันมากว่าค้าขายไม่ดีแล้วบังเอิญว่าไตรมาส1ปีนี้มันเกิดภาวะสงครามตอนมีนาคมเสร็จแล้วก็เกิดเขาเรียกว่าอะไรฮะปัจจัยการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลตรุษจีนซึ่งจีนก็ไม่ได้มาเยอะมันเลยเป็นกลายเป็นว่าปีนี้ตั้งแต่ไตรมาส1บวก2 3ที่เป็นช่วงไตรมาสตกทองช้างปกติเนี่ยจะทำให้การขยายตัวเศรษฐกิจไทย1 2 3เนี่ยถ้าวัดกันนะฮะมันจะอยู่ในช่วงขาลงกันเลยไหมฮะ
4: ก็ถ้าเวลาเราดูตัวเลขนะครับเราอาจจะมองว่าเห็นพัฒนาการเป็นบวกนะครับในไตรมาส2เทียบกับไตรมาส1ไตรมาส3เทียบไตรมาส2เราเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นปัจจัยคืออะไรปัจจัยก็คือมาจากงบประมาณภาครัฐต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าไตรมาส1งบยังไม่ออกเต็มที่รัฐบาลเพิ่งจะฟอร์มนะครับหลังจากนี้ไปเราจะเริ่มเห็นมาตรการภาครัฐต่างๆออกมาอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับงบการใช้จ่ายกระตุ้นกำลังซื้อ2ครับคือเรื่องของความเชื่อมั่นจะเด่น FDI ครับวันนี้ทะเลาะกันในเรื่องของตะวันออกกลางแต่อย่าลืมนะครับต่างชาติเองก็หาโอกาสในการลงทุนในภูมิภาคนี้อยู่เราเห็นโฟลว์ของเม็ดเงินนะต่างชาติเข้ามาลงทุนในกลุ่มทั้ง ดิจิตอล Data Warehouse บ้าง Electronics บ้าง EV บ้างกลุ่มพวกนี้ยังเติบโตได้อยู่เพราะฉะนั้นในเรื่อง Private Investment หรือการลงทุนภาคเอกชนตัวพวกนี้ยังมานะครับแล้วก็ยังมองต่อก็คือเรื่องของสงครามการค้าวันนี้เราคุยแต่สงครามตะวันออกกลางนะครับในอิหร่านแต่เดี๋ยวต้องมองต่อไปว่าสงครามการค้าจริงๆที่ผ่านมาก็มีการเรียกว่าหยุดพักกันชั่วคราวนะครับแต่ว่าตัวพวกนี้ก็อาจจะเห็นภาพของการส่งออกของไทยที่เร่งแรงในช่วงก่อนหน้าแล้วก็หลายประเทศนะครับเพราะว่าเร่งไปก่อนเดี๋ยวเกิดคุณทรัมป์เองเขาจะขึ้นภาษีเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้ก็จะพอเป็นอันนี้ส่งได้ถึงต่อเรื่องในช่วงไตรมาส2แต่พอไปช่วงไตรมาส3อาจจะต้องมาดูครับต้องมาลุ้นกันอีกทีครับว่าส่งออกเองจะพอไปได้ไหมเพราะปกติผู้ส่งออกเขาจะส่งออกไปรอสินค้าช่วงคริสต์มาสใช่ไหมครับเขาจะผลิตกันตั้งแต่ไตรมาส3เพราะฉะนั้นภาคการส่งออกภาคการผลิตของเราน่าจะพอมีความหวังนะครับว่าน่าจะเร่งในช่วงไตรมาส3ได้ถ้าเศรษฐกิจอเมริกาเศรษฐกิจโลกยังพอไปได้นะครับ
3: ครับดูเหมือนว่าเราต้องอาศัยพึ่งเรื่องของการลงทุนทางตรงการลงทุนทางภาคเอกชนเนี่ยนะฮะแต่ดร.มนเทพครับผมไปดูไอ้ตัวเลขไตรมาสที่1ของประเทศเพื่อนบ้านอ่ะอย่างสิงคโปร์ก็ดีนะอินโดนีเซียก็ดีเอาแบบใกล้ๆนะแบบว่าไม่ต้องไปไกลถึงฮ่องกงเนี่ยนะฮะเขาตัวเครื่องจักรที่มันดันได้สูงกว่าเราเนี่ยหนึ่งในนั้นคือกำลังบริโภคภายในประเทศอันเนี้ยดร.มองไม่เข้าใจมากที่หนึ่งกำลังบริโภคในประเทศบ้านเราเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงหรือมันจะยังไงฮะ
4: ตัวการบริโภคภาคเอกชนของไทยนี่ก้อนไม่เล็กนะครับก้อนเนี่ยสัดส่วนการบริโภคภาคเอกชนที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าตัว C ครับ consumption private consumption ของการบริโภคเนี่ยก้อนประมาณสัก 60% ของ GDP นะครับเป็นก้อนที่ใหญ่มากนะครับต้องเข้าใจว่าบางคนบอกโอ้เดี๋ยวส่งออก6ส่งออกมันต้องลบนำเข้าด้วยนะครับอันนั้นก็เรียกว่าส่งออกสิทธิแต่มาดูตัว C เนี่ยนะครับการบริโภคที่เงินมันใช้จ่ายกับคนทั่วไปเนี่ยมันโตน้อยมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาโตแทบจะเรียกว่าพอๆกับ GDP เท่านั้นเองนะครับมันควรจะโตได้ดีกว่าเป็นตัวแรงขับเคลื่อนมากกว่าเพราะอย่าลืมว่ามันมีทั้งการท่องเที่ยวตัวการบริโภคมีอะไรหลักๆครับโรงแรมร้านอาหารขนส่งค้าปลีกกลุ่มพวกนี้ได้อานิสงส์จากการท่องเที่ยวพอนักท่องเที่ยวมามากเขาก็ใช้จ่ายในกลุ่มนี้มากแต่ถ้าไปดูอาหารเครื่องดื่มเครื่องนุ่งห่มรองเท้ากลุ่มพวกนี้คนไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่การเติบโตมันมีค่อนข้างจำกัดเพราะอะไรเพราะว่ารายได้ของคนนะครับทั้งรายได้ภาคเกษตรรายได้อื่นๆเองโตค่อนข้างช้านี่ก็ค่อนข้างสูงนะครับตัวพวกนี้เองก็จะเป็นแรงกดดันทางด้านการบริโภคได้อาจจะมีตัวนึงครับที่อาจจะเริ่มติ๊กกลับขึ้นมาก็อาจจะเป็นยอดขายรถยนต์เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับว่ากลุ่มนี้จะพอจะฟื้นกันได้แค่ไหนแต่ว่าโดยภาพรวมเองแล้วก็มองการบริโภคเองอาจจะไม่สามารถเป็นตัว drive ได้เหมือนประเทศอื่นแต่ต้องเข้าใจว่าไตรมาส1มันพิเศษนิดนึงครับเพราะว่าไตรมาส4เนี่ยเรามีในช่วงก่อนหน้าเรามีมาตรการคนละครึ่ง plus มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆลดหย่อนภาษีต่างๆก็อาจจะเป็นแรงสนับสนุนในช่วงไตรมาส4พอหมดมาตรการไตรมาส1ก็อาจจะรอกันก่อนนะครับพักกันก่อนนะครับก็อาจจะเห็นการบริโภคเองอาจจะไม่ใช่เป็นตัว drive เหมือนกับประเทศอื่นครับ
3: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดไปว่าไตรมาส1เศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยนะฮะมันคงจะมีรูปแบบหรือว่าพูดตรงตัวเลขเนี่ยนะฮะแปลกแตกต่างไปกว่าทุกไตรมาสที่1หลายๆปีที่ผ่านมามั้ยครับ
4: ก็ใช่เลยครับมันก็เป็นกรณีพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะบอกว่ามันเป็นทั้งปัจจัยต่างประเทศด้วยทั้งในเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางที่กระทบในช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็อาจจะเป็นรอยต่อของในการเลือกตั้งนะครับที่อาจจะทำให้งบประมาณยังไม่สามารถจะเป็นแรงสนับสนุนเศรษฐกิจได้บ้างแต่ก็โดยภาพรวมเราก็มองว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวอยู่แต่ว่าต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าหลังจากนี้ไปนักเศรษฐศาสตร์ก็ยังต้องมามองนะครับว่า GDP ของไทยปีนี้จะโตได้สักเท่าไหร่เพราะหลายสำนักวันนี้ปรับลดการคาดการณ์กันหมดแล้วน่าจะอยู่ประมาณเซ็นแบงค์ชาติมองที่ 1.5 ใช่ไหมครับของเรามองประมาณสัก 1.3 ถึง 1.4 จริงๆเราก็ยังมองไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าเรามองภาพว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะไปฟื้นตัวจริงๆช่วงปลายปีนี้ถึงปีหน้านะครับ
3: โอ้แสดงว่าโอกาสการฟื้นก็ยังพอมีแต่ว่าใช้เวลานานขึ้นใช่ไหมครับ
4: ใช้เวลาครับทั้งในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการลงทุนการจ้างงานต่างๆผมว่าตัวโจทย์พวกนี้เป็นตัวสำคัญรวมทั้งต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวนะครับให้มีรายได้ที่ดีขึ้นผมว่าโจทย์เป็นโจทย์ค่อนข้างจะยากแต่ว่าที่เราคุยกันว่าปีปลายปีนี้ฟื้นนะครับปีหน้าจะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าเอาเข้าจริงมันก็ยังไม่เห็นตัวเลขว่าจะขยับได้ถึง 3% นะครับที่เมื่อสักครู่เราพูดกันว่าหลากหลายประเทศโตได้ 4% 5% แต่ของไทยวันนี้ที่บอกว่าจะโตได้ประมาณ 2% ก็เก่งแล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังไปไม่ถึง 3% เลยเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราคือจะทำอย่างไรจะยกศักยภาพของไทยให้โตได้ดีกว่านี้นะครับ
3: ก็เป็นนั้นว่าตัวไตรมาส1วันนี้ที่เราให้ความสำคัญในประเด็นการพูดคุยก็ดูเหมือนว่าแม้จริงต้องไม่อยากพูดเลยนะดร.นะว่าเดี๋ยวพอประกาศมาวันจันทร์ที่18เนี่ยเดี๋ยวจะมีการจัดอันดับแน่นอนเลยว่าไตรมาสที่1เศรษฐกิจประเทศไทยจะอยู่อันดับที่เท่าไ ย่างเงี้ย
4: แม่ก็มันก็อย่าเรียกว่าชินก็ไม่อยากใช้คำนั้นนะครับแต่ว่าต้องยอมรับจริงๆว่าเราเองก็โตช้ากว่าประเทศอื่นเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราต้องอธิบายให้ได้ครับว่าเป็นกรณีชั่วคราวเรากำลังปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจะหามาตรการดึงดูดต่างชาติให้เข้ามามากกว่านี้แล้วก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ได้เพราะอย่าลืมนะครับคนที่เห็นตัวเลขแบบนี้บ่อยๆเห็นอันดับร้านค้าแบบนี้เขาก็จะเสียความสนใจในการลงทุนประเทศไทยเพราะอาจจะเป็นประเทศอื่นมากกว่าแต่ว่าอย่าลืมนะครับอันนี้มันเป็นเพียงตัวเลขการเติบโตแต่จะมีบางเซกเตอร์บางกลุ่มเท่านั้นเองที่เรายังโดดเด่นยังแข็งแกร่งอยู่อย่างที่เมื่อสักครู่เราพูดไปทั้ง Data Center บ้างเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามานิคมอุตสาหกรรมเรื่องดิจิตอลเรื่องท่องเที่ยวเรื่องบริการหลายจุดครับที่เรายังโดดเด่นได้อยู่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นจริงแต่ว่าเราต้องขายจุดเด่นของตัวนี้ให้ได้ครับเพื่อดึงดูดต่างชาติให้เข้ามาลงทุนนะครับ
3: ครับเมื่อสักครู่ดร.อมรเทพพูดถึงตัวเลข GDP ประเทศไทยปีนี้ CIMB ไทยเนี่ยมองไว้ที่เท่าไหร่นะครับ
4: ราวสัก 1.4% นะครับก็เรียกว่ายังโตต่ำในช่วงครึ่งแรกแต่ว่าจะไปเร่งขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับ
3: อันนี้ 1.4% นี่คือตลอดทั้งปีใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับเป็นเฉลี่ยตลอดทั้งปีแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าไตรมาส1นะครับอาจจะโตได้หน่อยแต่ว่าถ้ามองดูมันเทียบกับฐานปีก่อนนะครับก็เลยอาจจะยังเห็นภาพที่แตกต่างกันนะครับ
3: เพราะฉะนั้นโดยปกติเนี่ยตามธรรมชาติของการโตเศรษฐกิจมันจะไปลุ้นได้ประมาณช่วงครึ่งหลังของปีใช่ไหมครับ
4: ครับเรายังมองนะครับว่าครึ่งหลังของปีแต่โดยปกติเนี่ยเราก็เห็นว่าครึ่งแรกมันดูมีความไม่แน่นอนทั้งสงครามในตะวันออกกลางบ้างนะครับหรือว่าปัจจัยอื่นๆนะครับอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เรื่องของการที่จะต้องเร่งใช้งบประมาณที่อาจจะยังทำได้ไม่เต็มที่ในช่วงไตรมาสหนึ่งแต่ว่าถ้ามามองในช่วงครึ่งหลังงบประมาณก็น่าจะมีความชัดเจนนะหรือพองบปี70เนี่ยจะผ่านสภาได้นะครับแล้วก็ได้ทันในเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็อาจจะมองเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยจะเริ่มฟื้นได้ดีขึ้นนะครับการลงทุนต่างๆก็ค่อยเข้ามานะครับตรงพวกนั้นก็จะเป็นความหวังได้อยู่แต่อย่าลืมนะครับที่เราพูดกันเนี่ยเรามองด้านบวกว่าการฟื้นตัวได้ดีนะครับตะวันออกกลางวันนี้ก็เริ่มมีข่าวดีแล้วนะครับว่าสงครามเองน่าจะหาทางเจรจากันได้ราคาน้ำมันปรับตัวย่อลงไปอย่าลืมความผันผวนระหว่างทางมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าโจทย์ที่เราเฝ้ามองจริงๆนะครับในช่วงไตรมาส2ตอนนี้ที่เราอยู่ก็คือว่าหลังจากสงครามในตะวันออกกลางเราเป็นห่วงครับว่าคุณทรัมป์เองก็จะเดินเกมเรื่องสงครามการค้ากับจีนต่อนะครับอย่าลืมว่าโจทย์ที่ศาลสูงสั่งให้ยุติไปชั่วคราวเนี่ยมันก็จะเริ่มมีผลในช่วงไตรมาส2กันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองก็ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับนักธุรกิจนะครับว่านอกจากเรื่องกำลังซื้อที่เราห่วงเรื่องราคาน้ำมันแล้วมองโจทย์ต่อไปก็ต้องมองนะครับ perfect storm ที่คุณบัญชาพูดอันนั้นเป็นเรื่องที่น่าห่วงจริงๆเพราะว่าแม้แต่พายุมันอาจจะคลี่คลายมันอาจจะมีพายุลูกอื่นพัดมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งการ์ดให้ดีนะครับ
3: ครับเพราะตอนนี้เราพูดตรงนะโอ้โหทั้งได้ยินเรื่องข่าวทั้งนักธุรกิจไปไหนมาไหนก็พูดถึง perfect storm มาทั้งนั้นเลยเนี่ยนะฮะคือมันทำให้เรานึกถึงเลยนะครับว่าพอไตรมาสที่1ที่เรามานั่งคุยกันเห็นอย่างเงี้ยจะภาพรวมมันออกมาชัดมากขึ้นแล้วเนี่ยแสดงว่าในช่วงของไตรมาส2 3 4ที่เราจะหวังไว้เราดูในแต่ละปัจจัยที่อยู่ที่รอเราอยู่เนี่ยนะฮะอ่ะปัจจัยแรกเรื่องของพรบ.เงินกู้ 400,000 ล้านอันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะต้องเข้าคณะกรรมการกองแล้วก็นู่นนี่นั่นกว่าเม็ดเงินจะลงมากระตุ้นจริงๆเนี่ยนะครับดร.ประเมินไว้ว่าประมาณสักช่วงไหนครับ
4: จริงๆแล้วไม่ได้ไอ้ตัวถ้าเม็ดเงินออกมาได้เนี่ยเขาสามารถเดินหน้าได้ค่อนข้างเร็วเราเห็นตัวอย่างไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วตอนฟอร์มรัฐบาลนะครับหลังจากฟอร์มได้ทันทีเนี่ยงบก็สามารถออกมาได้เลยเพราะจริงๆแล้วต้องมาดูว่าเขาสามารถจะเร่งได้วันไหนนะครับถ้าตามไทม์ไลน์ที่เราเข้าใจเนี่ยปลายเดือนพฤษภาเนี่ยถ้าสามารถจะเสร็จได้ชัดเจนเงินก็สามารถที่จะออกมาได้นะครับตรงนั้นก็จะน่าที่จะเป็นโอกาสนะครับสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าก็มองนะครับว่าสิ่งที่เราคาดหวังจากเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจตัวนี้คืออะไรนะครับต้องเข้าใจว่าถ้าเราเห็นในช่วงปลายปีที่แล้วไตรมาส4ที่บอกว่าโอ้เศรษฐกิจเร่งได้แรงมากนะครับไตรมาส4เนี่ยประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเศรษฐกิจเร่งได้ดีถ้าก่อนเหตุการณ์สงครามในตะวันออกกลางจริงๆนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยกำลังปรับขึ้นการคาดการณ์เศรษฐกิจซะด้วยซ้ำเพราะว่ามีแรงส่งจากปลายปีนะปลายปีเร่งได้เพราะอะไรเพราะว่ามาตรการกระตุ้นนะกำลังซื้อต่างๆที่คนละครึ่งพาสที่ออกมานะครับแต่ต้องเห็นนะครับว่ามาตรการที่แม้ว่าจะใช้เงินนะครับออกมาแล้วกระตุ้นกำลังซื้อแล้วแต่หลังหมดมาตรการอันนี้ต้องจับตาครับว่าหลังหมดมาตรการมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต้องมาฝากดูครับว่ามันเพียงประคองในระยะสั้นแต่ว่าต้องดูระยะยาวด้วยว่าจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนได้แค่ไหนนะนี่ก็จะเป็นโจทย์เรื่องของเม็ดเงินกู้จากภาครัฐนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งอาจจะมองว่ามีความจำเป็นเพราะเศรษฐกิจไทยโตต่ำมากนะครับแล้วก็มีค่าของชีพที่สูงอาจจะต้องมีการประคองกำลังซื้อในกลุ่มนี้แต่ก็ต้องฝากดูเหมือนกันว่ามันไม่ใช่เพียงแค่กระตุ้นแล้วจบ มันต้องมีอะไรที่สานต่อเนื่องเชื่อว่ารัฐบาลเองก็หวังผลระยะกลางระยะยาวเหมือนกันที่จะต้องติดตามต่อนะครับ
3: ครับแสดงว่าเจ้า400,000,000,000 บาทเนี่ยถ้าลงได้เร็วเลยก็พฤษภาถ้าดูอย่างเงี้ยเขาสามารถดันเศรษฐกิจเนี่ยไปชดเชยในช่วงไตรมาสที่1ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนครับ
4: เม็ดเงิน400,000,000,000ถ้าแยกออกมาเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกระตุ้นกำลังซื้อ200,000,000,000อีก200,000,000,000น่าจะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานที่ลดการใช้พลังงานฟอสซิลแต่ถ้าโดยภาพรวมเม็ดเงินที่ใส่เข้าไปนะครับถ้าหวังผลปีนี้เลยเนี่ยผมยังมองนะครับว่าเม็ดเงินขนาดนี้แน่นอนแล้วครับน่าจะพอขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้นะครับน่าจะมีแรงส่งเหมือนกันอย่างที่เราบอกว่าตัวเลขปีนี้อย่างแบงก์ชาติมอง 1.5 เรามอง 1.4 แต่ว่าถ้าพอใส่เม็ดเงินตัวพวกนี้เข้าไปนั้นมันจะมีตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจซึ่งต้องมาวัดกันนะครับแล้วก็ต้องมาดูกันด้วยว่ามาตรการที่2ที่บอกว่าเป็นการลดในเรื่องของการใช้พลังงานฟอสซิลเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าแน่นอนว่าน่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ดีขึ้นจะไปเฉียด 2% หรือเปล่าเนี่ยคงต้องมาดูกันนะครับแต่ว่ามันก็มีแรงส่งทำให้เศรษฐกิจได้ดีขึ้นแต่อย่าลืมนะครับว่าเวลากระตุ้นไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมบอกก็คือว่าพอปีนี้เร่งขึ้นได้ปีหน้ามันจะต่อหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูกันว่าปีหน้าถ้าไม่มีมาตรการตัวพวกนี้กลับเข้ามาแล้วทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้มีกำลังซื้อมากเหมือนเดิมเนี่ยปีหน้าเองก็อาจจะแผ่วได้แต่ว่าต้องมองครับว่าปีนี้อาจจะมีความจำเป็นจริงๆเพื่อดึงกำลังซื้อให้ดีขึ้นนะครับ
3: ครับส่งออกที่เป็นพระเอกมาแบบอย่างรวดเร็วเพื่อดึงความต้องการในอนาคตจากปีนี้ไปใส่เมื่อปีที่แล้วสูงมากเนี่ยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ดร.มองไหมครับว่าปีนี้มันยังได้อานิสงส์หรือว่ามีรูมมีช่องที่เหลือในการทำให้ส่งออกเนี่ยยังไปต่อได้หรือว่าอาจจะต้องชะลอตัวแล้วครับปีนี
4: ้ส่งออกทั้งปีเลยยังมองเป็นบวกนะครับโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส1ถึงไตรมาส2นะครับยังมองว่าเป็นบวกได้ค่อนข้างดีสาเหตุก็คือการเร่งการส่งออกไปก่อนที่สหรัฐเขาจะมีมาตราการทางภาษีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการส่งออกที่เร่งได้ดีขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะชั่วคราวก็ได้นะครับแต่ว่าพอที่บอกว่าชั่วคราวก็คือพอทุกอย่างมันชัดเจนนะครับไม่ว่าจะมีภาษีไม่มีภาษีเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐเองก็ต้องมาดูกันว่าจะโตได้แรงแค่ไหนนะครับซึ่งวันนี้เรายังมองเศรษฐกิจสหรัฐโตได้เฉียด 2% นะครับเขาก็ยังโตได้ดีอัตราว่างงานก็ต่ำแต่ว่ากำลังซื้อเขาก็ยังดีนะครับความต้องการเขายังมาแต่ว่ามันจะต่อเนื่องไปถึงไตรมาส3ไตรมาส4หรือเปล่าอันนี้เรามองว่าอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณที่การเติบโตเริ่มแผ่วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งปีเนี่ยจะมองประมาณสัก 2-3% นะครับไม่ได้โตได้โดดเด่นเหมือนกับช่วงไตรมาส1หรือไตรมาส2ทั้งปีเฉลี่ยน้อยลงก็แสดงว่าครึ่งหลังของปีอาจจะเริ่มแผ่วนะครับอาจจะตกต่ำมากๆนะครับอันนั้นก็จะเป็นกันทั่วโลกไม่ใช่เพียงประเทศไทยประเทศเดียวเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมาฝากดูว่าถ้าไม่อยากเห็นภาพแบบนี้ก็ต้องพยายามดึงทั้งการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาเร่งการเจรจาการค้ากับสหรัฐรวมทั้งเปิดการค้าเสรีใน FTA กับหลากหลายประเทศเพื่ออาชาติพันธมิตรผมว่าโจทย์แบบนี้มันจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจสำคัญเหมือนกันเมื่อสักครู่เราพูดกันว่าตัวการส่งออกเป็นพระเอกเนี่ยจริงๆต้องพูดให้ชัดอีกนิดนึงนะครับอันนี้ฝากนิดนึงสำหรับคนที่อยากจะเข้าใจเศรษฐศาสตร์คำว่าส่งออกต้องดูคำว่าส่งออกสุทธิด้วยก็เหมือนกับว่าเอารายรับลบรายจ่ายครับรายรับคือส่งออกรายจ่ายคือการนำเข้าเพราะอะไรวันนี้เราบอกว่าส่งออกได้ดีโตได้ดีมากแต่ขานำเข้าโตมากกว่าการส่งออกนะครับอันนี้เป็นช่วงตั้งแต่ไตรมาส4ปีที่แล้วตั้งแต่ก่อนที่ราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้นนะครับมันแปลว่าอะไรแปลว่าประเทศไทยเองถ้าจะผลิตเพื่อส่งออกได้เนี่ยเราต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบเข้ามาค่อนข้างสูงแน่นอนนำเข้าจากไหนจากจีนค่อนข้างมากแต่จะบอกว่าเป็นเพื่อการผลิตเป็น raw material นะครับเป็นวัตถุดิบขึ้นมานะครับแต่ถ้ามองต่อไปเราต้องพยายามที่จะ สร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศให้ได้นะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์สำคัญเพื่อเห็นมูลค่าเพิ่มทางการผลิตตกอยู่ในประเทศจริงๆนะครับ
3: เพราะฉะนั้นแสดงว่าภาคการส่งออกปีนี้เราอาจจะไม่สามารถหวังได้แบบแข็งแกร่งแข็งแรงเหมือนอย่างปีที่แล้วนี่นะฮะทีนี้พอมาดูอีกภาคนึงซึ่งก็เนี่ยสดๆร้อนๆเลยนะฮะดร.ฮาก็คือตัวเลขนักท่องเที่ยวที่จะเข้าสู่ประเทศไทยในปีนี้ตอนนี้กระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยเจ้ากระทรวงเขาหันตัวเลขท่องเที่ยวแล้วนะฮะคือกลายเป็นว่าเขามีกรณีดีที่สุดกรณีพื้นฐานกรณีเลวร้ายที่สุดแต่เอาไว้ว่าถ้ายึดกรณีดีที่สุดเนี่ยโอ้นักท่องเที่ยวปีนี้จะเหลือประมาณ33 ล้านกว่าจากเป้าเดิม36 ล้านคือแสดงว่าหายไป3 ล้านไอ้เครื่องยนต์ตัวเนี้ยปีนี้ก็แสดงว่าแผ่วเหมือนกันใช่ไหมครับ
4: ผมว่า33 ล้านก็มองด้านที่เรามองนะครับเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ถ้าเราพูดถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้นนะครับที่เราเรียกกันว่าลองฮอก็คือนักเดินทางระยะยาวนะครับที่ต้องบินจากฝั่งยุโรปมาฝั่งสหรัฐฝั่งออสเตรเลียบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะใช้เม็ดเงินค่อนข้างสูงและคนกลุ่มนี้เองเขาอาจจะชะลอการตัดสินใจนะครับซึ่งแน่นอนค่าใช้จ่ายที่สูงแบบนี้เขาอาจจะเลือกเดินทางไปประเทศใกล้ๆ จะมากกว่านะครับตะวันออกกลางวันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะชะลอการเดินทางนะครับทั้งความเชื่อมั่นทั้งพึ่งของต้นทุนต่างๆนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวสิครับกลุ่มตะวันออกกลางมีทั้งเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือหลากหลายเองซึ่งอาจจะกระทบในกลุ่มอื่นได้ที่เราหวังนะครับหลักๆวันนี้อันดับ1อันดับ2ที่สลับกันไปมาก็คือจีนกับมาเลเซียนะครับแต่อย่าลืมว่าจีนเองในช่วงที่ผ่านมาเองเขาก็เลือกที่จะเดินทางในประเทศนะครับหรือว่าไปประเทศอื่นใกล้เคียงกับเขานะหรือหลายประเทศเองก็มีการเปิดนะครับเสรีที่มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเวียดนามเป็นต้นก็จะเห็นนะครับนักท่องเที่ยวจากจีนเองเลือกที่จะไปต่างไปประเทศกลุ่มอื่นมากกว่าที่จะมาไทยมาเลเซียเองจริงเขาอยากมาไทยครับแต่ว่าตั้งแต่ไปช่วง8ปีที่แล้วตั้งแต่น้ำท่วมมานะครับเพราะว่าเองอาจจะมีการตัดสินใจที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าก็หวังว่าจะมีการฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถชดเชยกลุ่มนักเดินทางระยะยาวนะถ้าที่เดินทางไกลนะจะไม่ฝากฝั่งยุโรปเนี่ยก็อาจจะมีการชะลอตัดการตัดสินใจได้โดยเฉพาะต้นทุนการเดินทางที่สูงขึ้นนะครับ
5: ครับก็กลายเป็นว่าพอเราไล่ทั้งเรื่องส่งออกก็ดีท่องเที่ยวก็ดีจนกระทั่งมาถึงส่งออกสุทธิก็ดีนี่นะครับแล้วสุดท้ายก็คือไอ้เม็ดเงิน400,000 ล้านที่จะลงเร็วสุดพฤษภาก็จะต่อด้วยเรื่องของปีงบประมาณประจำปี70นะฮะเรื่องนี้ดร.คิดว่ามันยังอยู่ในกรอบเวลาทันหรือไม่ทันหรือว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นเครื่องยนต์ตัวต่อไปที่ช่วยได้ครับ
4: ก็หวังนะครับว่าตัวการใช้จ่ายภาครัฐนะครับจะเป็นตัวขับเคลื่อนจริงๆนะครับแต่ว่าต้องมาดูกันว่ารอบนี้เนี่ยงบกลางหรืองบเศรษฐกิจจริงๆเองก็ไม่ได้มีการขาดดุลมหาศาลนะครับก็เป็นการประคองตัวเท่านั้นเองแต่ว่าก็น่าจะพอพยุงนะสถานการณ์กันได้ทีนี้คำถามอีกการหนึ่งก็คือว่าจะทัน1ตุลาหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งมีการเลือกตั้งกันมานะครับกว่าจะมาลงมติต่างๆเองเนี่ยโดยปกติในช่วงก่อนเลือกตั้งก่อนหน้าเองก็ล่าช้ากันค่อนข้างมากจำได้ใช่ไหมครับตอนที่มีการเลือกตั้งในรอบก่อนหน้าแต่ว่าอันนั้นอาจจะเป็นกรณีพิเศษนิดนึงแต่รอบนี้เราก็ยังหวังนะครับว่าถ้ามีความชัดเจนได้เนี่ยผมว่าไม่น่าล่าช้ามากนักครับไม่น่ากระทบอะไรโดยอย่างมีนัยสำคัญเพียงแต่ว่าถ้ามีความล่าช้าราวสัก2-3 สัปดาห์เนี่ยผมเชื่อว่าในช่วงหลังก็จะมีการเร่งการเบิกจ่ายได้ไม่น่าจะมีการกระทบกับเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนะครับ
5: โอ้ครับดูไปดูมาก็แสดงว่าเอาละแม้ไตรมาสที่1ดูกันแล้วหลายสำนักเชื่อว่าไม่น่าให้ตัวเลข GDP ประเทศไทยเนี่ยถึง2ส่วนจะให้ต่ำ2รวมถึง CIMB ไทยด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับก็น่าจะเป็นกรณีพิเศษในช่วงไตรมาส1นะครับอย่างที่บอกของทั่วโลกเขาโดนกันหมดนะครับแต่ไทยโดนแรงกว่าเนี่ยเพราะว่าเราไม่ใช่โดนเพียงเรื่องของราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นสูงเราเองเนี่ยเป็นประเทศนำเข้าสุทธิน้ำมันมากเราก็พึ่งพาน้ำมันมากเพราะฉะนั้นเราอาจจะโดนแรงเพื่อน2ปัจจัยในประเทศก็คืออาจจะช่วงของการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลมีการเลือกตั้งกันเข้ามาอาจจะมีความล่าช้าในการออกในเรื่องของงบประมาณนะครับในเรื่องการใช้จ่ายตัวพวกนี้จนกระทั่งมีการฟอร์มรัฐบาลได้อันนั้นก็จะเป็นโจทย์หนึ่งพิเศษสำหรับประเทศไทยแต่ก็ยังฝากความหวังกับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับว่าอย่าเพิ่งท้อใจว่าไตรมาส1เราโตต่ำกว่าเพื่อนแล้วเราจะแย่จริงๆแล้วหลังจากนี้ไปเราก็จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็น่าจะเห็นความชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในช่วงนี้ที่เราบอกกันเรื่อง perfect storm ก็แล้วแต่ปัจจัยทั้งอิหร่านทั้งเรื่องกำลังซื้อทั้งเรื่องเดี๋ยวคุณทรัมป์จะมาเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราบริหารจัดการเรื่องสภาพคล่องได้ดีนะครับดูเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนดูทั้งในเรื่องของดอกเบี้ยต่างๆผมเชื่อว่าการบริหารจัดการที่ผ่านพ้นในช่วงความไม่แน่นอนในจุดนี้เนี่ยจะสามารถทำให้เราฟื้นตัวได้ดีขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังพลิกอัพกลับขึ้นมาในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับ
5: ฟังแล้วใจชื้นขึ้นเยอะนะฮะฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันมีกำลังใจเห็นน้ำบ่อหน้าอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวจาก Moody's มาในเรื่องที่น่าสนใจนะดร.เพราะว่าเราเป็นหนึ่งใน5ประเทศที่บอกว่าเราเนี่ยมีอะไรฮะความมีโครงสร้างที่รองรับเป็นหมอนหนุนและกันชนที่ดีกับการรับสภาวะของความผันผวนทางเศรษฐกิจอันเนี้ยมากน้อยแค่ไหนครับ
4: ถ้าเรามองดูประเทศไทยก็มีการกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับเราไม่ได้ไปยึดโยงกับภาคใดภาคหนึ่งเป็นพิเศษในภาคเศรษฐกิจนะครับเราผมว่าการกระจายตัว diversify ของประเทศไทยเนี่ยทั้งอุตสาหกรรมนะครับทั้งท่องเที่ยวหลากหลายมิติเนี่ยโดยเฉพาะมีภาคเกษตรที่เป็นบัฟเฟอร์ด้วยผมว่าตัวพวกนี้เองก็ยังพอทำให้เศรษฐกิจไทยแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมีพายุเข้ามาเนี่ยผมว่าเราเองก็ยังผ่านพ้นสถานการณ์ได้ผมว่าโจทย์ใหญ่ของเราวันนี้ก็คือต้องมีการกระจายตัวที่ดีแล้วก็พยายามหาทางในการมุ่งเป้าไปที่ในเรื่องของเศรษฐกิจโลกในระดับต่อไปครับจะได้มีการลงทุนได้ถูกทางแล้วก็สามารถเดินหน้าได้เต็มที่นะครับ
5: โอ้ตลอดทั้งปีนะฮะโดยเฉพาะตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าตัวเลขเศรษฐกิจไ มันจะอยู่ประมาณเนี้ยคือต่ํา 2% แล้วก็แต่ละสำนักผมไม่แน่ใจว่า CIMB ไทยจนถึงประมาณช่วงกลางปีจะมีการทบทวนตัวเลขไหมครับ
4: ผมว่าเดี๋ยวหลังไตรมาส1ตัวเลขออกแล้วก็หลังจากมีความชัดเจนเรื่องงบประมาณตัวที่จะออก 400,000 ล้านเนี่ยครับพรก.เงินกู้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราคงต้องมีการทบทวนกันนะครับว่าจะมีการปรับเศรษฐกิจอย่างไรแต่เรายังมองนะครับว่าถ้าสงครามตะวันออกกลางเป็นแบบนี้ที่มีความชัดเจนที่ดีขึ้นนะครับเราก็พร้อมจะปรับขึ้นการคาดการณ์นะครับต้องใช้คำว่าปรับขึ้นจริงๆเพราะว่าดูภาพแล้วน่าจะเป็นการปรับในเชิงบวกซะมากกว่าโดยเฉพาะเงินที่กำลังจะกลับเข้ามานะครับ
5: สมมตินะสมมติเลยว่ากรณีของสงครามอิหร่านเนี่ยมันจบลงนะฮะตอนนี้ก็ประมาณเข้าเดือนที่3แล้วนะถ้าสมมติมันจบภายใน3เดือนอย่างที่ทุกคนคาดการไว้เนี่ย

0: ครับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าเรื่องของแก๊สเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งอาจจะทำให้โจทย์มันก็ยังกระทบอยู่ในเรื่องของต้นทุนนะครับก็อย่างน้อยก็ดีกว่าที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้กลับไปเหมือนเดิมแต่ว่าก็ต้องบริหารจัดการต้นทุนให้ดีผมเชื่อว่าตัวพวกนั้นเองอาจจะกระทบนะครับในช่วงไตรมาส2หรือต้นไตรมาส3แต่หลังจากต้นไตรมาส3ไปผมว่าความชัดเจนน่าจะดีขึ้นการปรับขึ้นการคาดการณ์น่าจะมีความชัดเจนได้มากกว่านี้นะครับ
1: โอ้แสดงว่าราคาน้ำมันจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ยฟังดูอย่างเงี้ย
0: ฟังแล้วจะไปเหมือนเดิมยังยากนะครับเพราะว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบต่อให้คลี่คลายได้เนี่ยมันจะมีเรื่องของต้นทุนการขนส่งรวมพรีเมียมยังลากไปอยู่สักเป็นเดือนนะครับรวมทั้งในเรื่องของการทำลายโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของแก๊สนะครับที่กาตาร์ตรงนี้อาจจะกระทบกับซัพพลายได้นะครับแต่ว่าก็ต้องมาดูเหมือนกันว่าอย่าลืมนะครับเรากำลังพูดถึงแต่งตะวันออกกลางแต่ยังมีผู้เล่นอื่นๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียนะครับที่สหรัฐเองอาจจะเจรจาเรื่องการลดการบอยคอตนะครับให้มีการซื้อน้ำมันจากรัสเซียมากขึ้นหรือว่าหลายประเทศอย่างซาอุดิอาระเบียอาจจะเพิ่มกำลังการผลิตกลุ่มโอเปกเขาก็สามารถจะเดินหน้าได้ผมว่าโจทย์มันต้องมาดูกันไม่ใช่เพียงอิหร่านหรือว่ายูเอีหรือกาตาร์อย่างเดียวแต่จะต้องมาดูหลักประเทศเหมือนกันว่ากลุ่มของเขาสามารถจะเดินหน้ากันได้แค่ไหนนะครับ
1: ครับเป็นว่าไตรมาสที่1ทำใจกันหน่อยนะฮะแล้วก็ไตรมาสที่2ที่3เนี่ยแล้วก็4ก็ลุ้นตามแผนแต่ละภาคเศรษฐกิจที่เราคุยกันเมื่อสักครู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าจบสงครามกันได้นะฮะซึ่งมันดูจะมีสัญญาดีๆอยู่บ้างนะแต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนจริงๆเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวทบทวนตัวเลขเศรษฐกิจกันอีกทีกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับดร.อมรเทพจาวลาครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยด้วยนะครับขอบคุณครับดร.อมรเทพครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับนะเอิร์นก็เป็นสิ่งที่วันนี้เราแกะกันก่อนนะเพราะว่าตัวเลขของไตรมาสที่1ที่จะประกาศโดยสภาพัฒน์นั้นจะเป็นวันจันทร์ที่18นะครับก็มีเวลาอีก2สัปดาห์เต็มๆก็อย่างที่บอกไปฮะตอนเนี้ยประเทศในแถบอาเซียนก็ดีประเทศในแถบเอเชียก็ดีนี่นะฮะเขาทยอยประกาศกันจะครบแล้วฮะแล้วฟังดูแต่ละตัวเลขนะฮะอิจฉานะฮะตาเนี่ยยิ่งกว่าร้อนอีกต่างหากครับเขาโตกัน 4% บวกๆนะว่าบางประเทศ 6% ซะด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ถ้าฟังเมื่อสักครู่เนี่ย 1.4% หรือ 1. ไม่อยากจะพูดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: High FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.

0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radioได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ EconBiz ปากท้องต้องคิดช่วง EconBiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
4: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นอยู่กันที่ 96.5 MHz คลื่นความคิดของอสมทนะครับไม่ว่าจะฟังทางระบบออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน mcot.net ก็ตามนะครับหรือว่าเป็น Facebook 96.5 นะฮะหรือว่าตอนนี้ยังอยู่ในขับรถนะฮะหรือว่าฟังกันที่บ้านทางหน้าปัดวิทยุก็นะครับ 96.5 ฟังกันได้เป็นประจำนะครับสำหรับติดตามกันได้นะครับเออเมื่อตอนเข้ารายการเนี่ยลืมรายงานทองคำไปนะฮะโอ้วันนี้สวยนะครับเรียกว่าขึ้นมา4หลักเลยนานๆจะได้เห็นทีเพราะว่าตลอดทั้งประมาณสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมานี่นะครับมีแต่ลงหนักลง700 600 900ไอ้ขึ้นก็มี100ขึ้น100ขึ้น300โอ้วันนี้ขึ้น 1,100 บาทนะครับสุดที่มีการปรับทั้งหมดเนี่ย30รอบในวันนี้เกิดขึ้นนะครับสำหรับราคาทองคำก็ถือว่าเป็นวันน้องๆแห่งความผันผวนอยู่วันหนึ่งเช่นกันนะครับทีนี้ด้วยการที่ปรับฐานลงมาหรือว่ามีการที่วันนี้ตีตื้นขึ้นมาได้นี่นะครับก็ถือว่าเป็นราคาทองคำที่น่าจะสูงที่สุดในรอบประมาณ1เดือนเศษได้นะครับด้วย ราคาที่ปรับทั้งหมดเนี่ยบวก 1,100 บาทสุทธิเราได้เห็นราคาทองคำเนี่ยนะครับทั้งหมด30รอบด้วยกันแล้วก็ราคาจ่อสุดท้ายไปเลยนี่นะครับดีใจด้วยสำหรับทองคำแท่งราคารับซื้อตอนนี้ขึ้นไปยืนเหนือ 71,000 แล้วนะครับปิดตลาดไปวันนี้ครับรับซื้อทองคำแท่งนะฮะ 71,400 ขายออก 71,600 บาทนะครับส่วนด้านของทองรูปพรรณนะฮะรับซื้อเนี่ยปิดที่ 69,978 บาท 56 สตางค์ครับส่วนขายออก 72,400 บาทนะฮะนั่นก็เป็นเพราะว่าราคาทองคำนี้วันนี้เคลื่อนไหวในทิศทางที่บวกจริงๆนะครับส่วนตลาดของตลาดหุ้นไทยนะครับก็ใช้ได้ฮะวันนี้เราได้เห็น 1,500 จุดเป็นผลสำเร็จสำหรับเซตอินเด็กซ์นะครับปิดที่ 1,516 จุดบวกทีเดียว20เท่าไหร่ 26.81 โอ้โห 1.8% นะครับแล้ววันนี้โวลุ่มก็เกิน 50,000 ล้านขึ้นมานะครับอยู่ที่ 82,023 ล้านบาทนะครับตอนนี้สัญญาณของการที่จะซื้อขายการเปิดตลาดหุ้นน้ำมันทองคำนะฮะในทางฝั่งของตะวันตกดูดีนะครับเหตุผลก็เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ากระแสข่าวของทางฝั่งอิหร่านก็ดีนะฮะกระแสข่าวของทางด้านสหรัฐอเมริกาก็ดีนะครับก็พยายามจะชี้เห็นว่ามันมีการเจรจาจนกระทั่งอาจจะถึงความเรียกว่าไงลุ้นโอกาสเป็นไปได้ว่าจะตกลงกันได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับตั้งแต่เช้ามาเราได้เห็นเลยหุ้นในแถบเอเชียเนี่ยพูดกันสวยนะครับแต่ตอนนี้ 7:43 นาทีตามเวลาประเทศไทยเนี่ยนะครับอีกประมาณเกือบ45นาทีเนี่ยถ้าตลาดหุ้นเปิดนะฮะมาถึงอเมริกาเนี่ยนะครับโอ้โหดาวโจนส์จะบวก426จุดนะครับในขณะที่ S&P 500เมื่อคืนนี้ก็ทำนิวไฮไปเป็นเรียบร้อยและแน่นอนครับว่าเดี๋ยวคืนนี้จะนิวไฮต่อเนี่ยนะครับถ้าเปิดตอนนี้ดัชนีหุ้น S&P 500จะบวก54จุดนะครับส่วนดัชนีหุ้น Nasdaq ถ้าเปิดตอนนี้จะบวก340จุดนะฮะโอ้โหไปทั้ง 28,000 กว่าจุดแล้วสำหรับดัชนีหุ้น Nasdaq และน้ำมันเดี๋ยวเราอยากให้ลงเยอะๆมันก็ลงจริงเนี่ยนะครับตอนนี้นี่นะฮะราคาน้ำมันดิบ Brent อังกฤษเทรดเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนอังกฤษเนี่ยลบ7เหรียญ20เซนต์หายไป 6.5% ครับแต่มันยังสูง100อยู่ดีแหละตอนนี้102เหรียญ59เซนต์ต่อบาร์เรลสำหรับ Brent ลดไป7ดอลลาร์เลยนะครับส่วนทางด้านของราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐอันนี้ดีใจด้วยฮะต่ำร้อยแล้วนะครับถ้าเปิดทำการอีกประมาณ45นาทีข้างหน้านะครับตอนนี้ราคาน้ำมันของในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐนั้นตก7เหรียญ81เซนต์ประมาณ 7.64% ครับอยู่ที่94เหรียญ46เห็นไหมต่ำร้อยแล้วนะครับด้วยเหตุผลก็เดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นทองคำยิ่งสวยฮะตอนนี้ปรากฏว่าราคาทองคำล่วงหน้านี่นะครับ Gold Future นี่นะครับขึ้นตั้ง124เหรียญ40เซนต์ 2.7% ครับผลนานๆจะเห็นทองคำพุ่งร้อยนะครับแล้วตอนนี้วิ่งมาอยู่ที่ 4,692.30 ดอลลาร์สหรัฐตีไปแล้วครับทองคำขึ้นมานะฮะส่วนด้านของคนที่สนใจในเรื่องของคอยนะบิตคอยนี่นะฮะปรากฏว่าตอนนี้ขึ้นมา751ดอลลาร์นะครับอยู่ที่ 82,340 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับนี่เป็นสัญญาณค่อนข้างบวกจริงๆนะครับทีนี้กลับมาถึงตรงนี้ที่ถามว่าไอ้สัญญาณบวกต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องมาข่าวล่าสุดกันหน่อยนะครับก่อนที่จะเข้ารายการของเราอีคอนบิสเนี่ยปรากฏว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์อีกนะครับคือแกโพสต์ทุกวันนะครับถ้าแกไม่ติดเรื่องการเมืองเรื่องเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่นี่แกโพสต์ทุกวันแล้ววันนี้สิ่งที่แกโพสต์ออกมานี่นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกคือเราพยายามจะอ่านสัญญาณของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเอาให้ขาดเลยนะครับว่าตกลงเนี่ยมันจะเห็นแสงสว่างกันไหมนะฮะการโพสต์ล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับแกบอกงี้นะฮะเอาเนี่ยตั้งข้อสมมติแกพูดงี้เลยนะครับตั้งข้อสมมติแล้วมันจะเป็นข้อสมมติที่ใหญ่มากๆเลยนะฮะข้อสมมติของแกก็คือว่าสมมติว่าถ้าอิหร่านเนี่ยนะครับยินยอมนะฮะตกลงในข้อเสนอที่ควรจะตกลงกันได้มานานแล้วเนี่ยนะฮะแน่นอนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอเมริกาซึ่งคุณโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกว่าอันนี้เป็นตำนานเลยนะเป็นปฏิบัติการทางทหารที่เรียกว่ามหากาพย์พิโรธแกบอกว่าอันนี้เป็นตำนานของอเมริกานะครับรวมไปถึงนะฮะการควบคุมปิดกั้นช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยก็จะเปิดให้กับทุกประเทศรวมถึงเรืออิหร่านด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการทหารยุติทันทีนะครับเปิดช่องแคบฮอร์มูซก็จะเปิดทันทีนะครับแล้วก็ให้เรือทุกลำยกแล้วไม่มียกเว้นนะรวมถึงเรือของอิหร่านด้วยนี่นะครับอันนี้แกบอกว่าอันนี้มันเป็นข้อสมมติที่ใหญ่มากดังนั้นแล้วเนี่ยครับสิ่งที่แกบอกต่อไปก็คือว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะถ้าอิหร่านเนี่ยไม่ตกลงนะไม่ตกลงก็แสดงว่าไอ้ข้อสมมติที่มันได้เกิดขึ้นถูกไหมฮะกรณีไม่ตกลงข้อสมมติที่ไม่เกิดขึ้นโดนัลด์ทรัมป์โพสต์อย่างนี้เลยครับบอมบิ้งสตาร์ทฮะหมายความว่าอะไรทราบไหมฮะกดปุ่มระเบิดลุยต่อฮะโอ้โหครับนะกดปุ่มระเบิดลุยต่อนะฮะแล้วก็บอกว่าไอ้ความรุนแรงความเข้มข้นของการที่จะสตาร์ทการถล่มด้วยระเบิดรอบต่อไปเนี่ยนะฮะ จะมีความเข้มข้นและเป็นระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยเอาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ก่อนที่จะเข้ารายการเรานะครับแต่ที่เนี่ยทางฝั่งของอิหร่านเนี่ยมันมีสัญญาณมาตรงที่ว่าคือมันเป็นสัญญาณจากทางด้านของปากีสถานส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นสัญญาณมาจากทางด้านของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านนะครับเอาสัญญาณแรกสัญญาณของคนที่เป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างตัวของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาบอกว่าในบันทึกข้อตกลงที่เรียกว่าเมมโมเนี่ยมันมีอยู่14ข้อเนี่ยซึ่งตอนนี้กำลังคุยกันเนี่ยเขาบอกว่ามันใกล้แล้วนะมันใกล้ที่จะสามารถตกลงกันได้นะอันนี้เป็นมุมมองของทางด้านปากีสถานนะครับแต่ในขณะเดียวกันวันนี้เป็นวันแรกนะซึ่งสื่อก็เพิ่งรายงานไปเมื่อสักครู่นี่เองนะครับว่าเป็นวันแรกที่กองทัพที่เรียกว่ากองทัพพิทักษ์ปฏิวัติแห่งอิหร่านเนี่ยนะครับได้โพสต์ข้อความบน X หรือว่า Twitter เนี่ยบอกอย่างนี้เลยนะเขาโพสต์มาอะไรนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับคือช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยนะฮะจะปลอดภัยนะฮะจะมีเสถียรภาพเนี่ยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับผู้บุกรุกหรือผู้รุกรานเนี่ยนะครับลดการคุกคามนะฮะและก็จะต้องเห็นชอบกับเรียกได้ว่านะฮะข้อเจรจาทั้งหมดแบบเป็นองค์รวมแล้วก็ทุกข้ออันนี้คือสิ่งที่ของกองทัพอิหร่านโพสต์ออกมานะครับเนี่ยก็ข่าวพวกนี้แหละมันเลยทำให้เนี่ยก็คิดว่าหุ้นจะไปต่ออันนั้นหมายคุณจะถูกลงทองคำก็จะวิ่งต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เดี๋ยวก็รอดูต่อไปนะครับว่าสัญญาณพวกนี้จะเป็นจริงเป็นจังตามที่ตัวกลางของปากีสถานดูเหมือนว่าเขามองโลกสวยจริงๆนะครับว่ามันอาจจะใกล้ในข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ที่ไม่ใกล้เลยรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้สายการเดินเรือขนส่งสินค้าทางทะเลที่ใหญ่อันดับ3ของโลกซึ่งเป็นของบริษัทที่ฝรั่งเศสนี่นะครับได้ออกมาแถลงนะฮะบอกว่าเนี่ยเรือของเขานะครับซึ่งเป็นเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้าสัญชาติของประเทศฝรั่งเศสของสายการเดินเรือที่มีขนาดใหญ่อันดับ3ของโลกเนี่ยปรากฏว่าถูกโจมตีนะปรากฏว่าถูกโจมตีในขณะที่เรือลำนี้เนี่ยกำลังจะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมสนะครับในคำแถลงเขาไม่ได้ระบุเลยนะฮะว่าใครเป็นคนโจมตีหรือว่าอาวุธอะไรโจมตีนะซึ่งสายการเดินเรือนี้มีชื่อว่า CMA CGM นะครับเป็นสายการเดินเรือที่ใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลกเขาบอกแต่เพียงอย่างนี้ครับว่าเรือของเขาที่มีชื่อว่าซานอันโตนิโอเนี่ยนะครับตกเป็นเป้าหมายของการยิงโจมตีขณะที่เรือลำนี้กำลังผ่านช่องแคบฮอร์โมสนะครับจนกระทั่งสิ่งที่เขารายงานต่อไปก็คือว่าลูกเรือได้รับบาดเจ็บเรือได้รับความเสียหายแล้วก็มีการอพยพลูกเรือที่เหลือเนี่ยนะครับออกจากเรือลำดังกล่าวนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเมื่อเช้าวันนี้เองเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าที่โดนัลด์ทรัมป์ขอมาโพสต์เมื่อตอนเช้าเนี่ยนะครับบอกว่าอะไรทราบไหมฮะเราจะยุติปฏิบัติการที่เรียกว่าโปรเจกต์ฟรีดอมหรือเป็นปฏิบัติการที่เรือสหรัฐจะช่วยนำเรือต่างประเทศเนี่ยออกจากช่องแคบฮอร์โมสออกมาเห็นไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็มีความรุนแรงตอบโต้ในขณะที่มันก็มีความลุ้นว่าตกลงมันจะตกลงกันได้นี่นะครับถึงได้บอกว่าสถานการณ์มันเปราะบางจนไม่รู้จะอ่านทางกันยังไงและเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นครับมันมีเหตุการณ์ที่แบบเดาทางกันไม่ออกเนี่ยเกิดขึ้นมานานพอสมควรโดยเฉพาะในช่วงประมาณ15วันให้หลังจากที่ตอนนี้สงครามของอิหร่านเนี่ยเดินทางเข้าสู่เดือนที่3กันแล้วเนี่ยนะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูเรื่องราวของบ้านเรากันนะครับเนี่ยครับที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมันก็จะไม่ฟื้นเต็มที่จริงๆนี่นะครับโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมฮะอีกไม่กี่วันเดี๋ยวโรงเรียนไทยเปิดเทอมแล้วนะครับตอนนี้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองต่างๆเนี่ยนะฮะไม่หมุนเงินก็วิ่งหาซื้อเสื้อผ้าหรือว่ากระเป๋าสมุดดินสอหนังสือตำรับตำราทุกปีจะใช้คำว่าซื้อแต่ปีนี้จะใช้คำว่าอะไรดีฮะเรามาดูร้านแรกกันก่อนเลยนะฮะอาพาไปต่างจังหวัดกันหน่อยนะครับร้านปักเสื้อนะซึ่งก็ถือว่าเป็นธุรกิจนึงที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้รับอานิสงส์เป็นตลาดเล็กๆนะครับเวลาที่เด็กนักเรียนจะเปิดเทอมก็ต้องไปแห่ปักชื่อปักเสื้อถูกไหมฮะปักชื่อปักนามสกุลปักตรงโลโก้โรงเรียนใส่ตรงอาร์มลูกเสืออู้สารพัดสารเพเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าปีนี้เนี่ยนะครับร้านตัดเย็บปักเสื้อผ้านะครับในอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยนะครับออกมาบ่นทั้งหมดเลยนะเรียกได้ว่าบ่นตามนัดหมายก็ได้นะครับปรากฏว่าอย่างนี้ฮะผู้ปกครองส่วนใหญ่เอาเสื้อนักเรียนเก่ามาปรับและแก้แล้วก็ปักชื่อใหม่บนเสื้อนักเรียนเก่านะซึ่งปรากฏว่าเป็นชุดที่ใส่ต่อๆกันมานะครับและปรากฏว่าเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าไม่ต้องการอยากจะซื้อชุดใหม่แล้วก็ปักใหม่นะครับเรื่องนี้นะครับเจ้าของร้านปักเย็บผ้าในพื้นที่ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่อยู่ที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนี่นะครับชื่อผู้คุณอัญชลีลัคนาสิริศรีสุขแกก็อายุเยอะแล้วนะ67ปีนี่นะครับเป็นช่างเย็บปักแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าของด้วยเนี่ยเขาจะบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเนี่ยครับปีนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างมากเลย เนี่ยขนาดเจ้าของร้านปักเสื้อนักเรียนเขายังบอกนี่เลยนะเขาบอกว่าโดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองเนี่ยนะฮะแบกรับค่าใช้จ่ายครัวเรือนก็เยอะนะฮะทำให้ส่วนค่าใช้จ่ายนะที่ต้องปันมาเพื่อซื้อเครื่องแต่งกายให้กับลูกหลานเนี่ยนะครับไอ้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ลดลงชัดถามว่าชัดยังไงเลยฮะขนาดเจ้าของร้านบอกสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันไม่สามารถประเมินได้แน่ชัดว่าตกลงมันจะเลวร้ายลงอีกในปีหน้าหรือไม่แต่แกบอกว่าสภาพที่เกิดขึ้นตอนนี้นะพบว่าผู้ปกครองส่วนมากสะท้อนตรงกันนะฮะว่าปีนี้หนักมากนะที่ผู้ปกครองบ่นให้กับร้านปักเสื้อให้ได้ยินนี่นะครับบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปีนี้หนักมากที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าประหยัดนะฮะแต่หมายถึงว่ามันไม่มีซะมากกว่าคือประหยัดที่หมายความว่ายังพอมีตังค์อยู่บ้างแล้วจะซื้อของใหม่นี่ก็อาจจะซื้อน้อยลงก็ได้หรือซื้อขนาดลดลงแต่คำว่ามันไม่มีเลยคือตอนนี้มันไม่มีจริงๆนะฮะไม่มีคือไม่มีตังค์แม้แต่จะซื้อบ้างอะไรบ้างแต่กลายเป็นว่าขุดของเก่าเอามาใช้นะครับแล้วก็รอดูล่ะลุ้นกันต่อไปว่าตกลงสถานการณ์การค้าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไปฟื้นกันอีกตอนไหนอย่างไรนะครับทีนี้เรื่องนี้เองเนี่ยแต่เจ้าของร้านที่เขาบอกว่าปีนี้มันหนักจริงๆนะครับผู้ประกอบการผู้ปกครองรู้สึกเลยครับว่าถูกกดดันมากขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็คิดดูสิครับว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ร้านปักเสื้อบนให้ฟังเนี่ยนะครับร้านเนี่ยเขาก็เอาเสื้อนักเรียนใหม่มาแจกให้กับคนที่มีเสื้อนักเรียนเก่าสภาพชำรุดทรุดโทรมนะครับเพื่อเอาไปปักชื่อแล้วก็ใช้งานต่อก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายถูกไหมครับแต่ปีนี้ปรากฏว่าไม่ทำเรื่องนี้เลยเนื่องจากว่าของมีจำกัดก็เลยปรับเป็นรูปแบบด้วยการลดค่าบริการปักเย็บแผ่นนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยพอช่วยแจกเสื้อได้แต่ปีนี้มันของหมดไงนะพอถูกตัดงบอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับก็เลยช่วยเรื่องค่าปักแผ่นเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเจ้าของร้านปักจะบอกเลยนะครับสงสารผู้ปกครองนะตอนนี้ช่วยค่าปักเย็บได้บ้างก็ช่วยไม่คิดเงินบ้างก็มีบ้างเนี่ยนะครับก็ถือว่าช่วยเหลือกันตามพอที่จะช่วยได้ใช่ไหมท่านผู้ชมครับนี่ผมเอาเรื่องมาเล่าก่อนเพราะว่าขนาดร้านปักเสื้อซึ่งได้รับผลกระทบแล้วนะฮะจากตอนนี้การตัดลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยเหตุการณ์ที่มันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เราก็จะเห็นชัดในขณะเดียวกันอันนั้นอยู่ต่างจังหวัดกลับเข้ามาในกรุงเทพยังอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันแต่ไปดูร้านอะไรฮะร้านขายเสื้อผ้านักเรียนนะครับปรากฏว่าบรรยากาศร้านขายเสื้อผ้านักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเต็มไปด้วยความเงียบเหงาอย่างชัดเจนโอ้โหปีนี้มาคำนี้เลยนะครับคือเงียบเหงาชัดเจนเลยนะฮะโดยเฉพาะเนี่ยร้านเจ้าของร้านชื่อว่าสุทธิพรนะถ้าว่าท่านผู้ชมท่านฟังตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่แล้วฟังอยู่เนี่ยครับคงจะร้องอ๋อเลยนะฮะร้านชื่อว่าร้านสุทธิพรอยู่ตรงประตูก้อมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเจ้าของร้านชื่อคุณพวงเพชรแซ่จือนะฮะแกบอกเลยครับว่ายอดขายชุดนักเรียนเนี่ยนะตกถึงลบ 60% แกบอกว่าสถานการณ์ปีนี้ถือว่าแย่ที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมาผมก็ไม่รู้ว่าแกเปิดมากี่ปีเนี่ยนะฮะแต่แกบอกว่าที่แย่สุดอะแย่สุดตั้งแต่เปิดร้านขายเสื้อผ้าในเชียงใหม่มาเนี่ยนะครับคือสมมติเอาง่ายๆเทียบกับปีที่แล้วเทียบกับปีที่แล้วตอนนี้ยอดขายหายไปกว่า 60% จากปกติช่วงใกล้เปิดเทอมเนี่ยร้านมันต้องคึกคักนะยอดขายเฉลี่ยนะยืนพื้นนะขั้นต่ำก็ 50,000 สูงสุดก็ 60,000 บาทเนี่ยนะครับวันละนะวันละแต่ปัจจุบันโทษนะฮะต่ำสุดเหลือ 20,000 อย่างเงี้ยสูงสุดมัน 30,000 เนี่ยนะสูงสุดปกติเคย 60,000 ตอนนี้สูงสุดเหลือ 30,000 ท่านผู้ชมคิดเอาก็มันหายไปเท่าไหร่นะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะครับถึงแม้โรงเรียนจะเลื่อนเปิดเทอมเร็วขึ้นเป็นวันที่11พฤษภาคมเนี่ยนะฮะกำลังซื้อก็ไม่ได้มาเร็วขึ้นเลยนะครับเนี่ยนี่ขนาดเป็นร้านขายเสื้อผ้าที่เชียงใหม่นะครับเจ้าของร้านแกก็บอกนะครับว่ามันมาจากเศรษฐกิจซบเซาจริงนะครับกำลังซื้อผู้ปกครองตอนนี้หายวูบลดเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่เคยก็เปลี่ยนไปเยอะนะพฤติกรรมจากเดิมที่เคยซื้อยกชุดแต่ตอนนี้ซื้อเฉพาะชิ้นที่ใส่ไม่ได้จริงๆเห็นภาพไหมฮะคือปกติถ้าพ่อแม่นะเปิดเทอมทีนะต้องของใหม่นะคำว่าซื้อเป็นชุดคืออะไรครับเสื้อกางเกงเข็มขัดนะกระเป๋าถุงเท้ารองเท้าโอ้มันต้องใหม่กิ๊บเลยเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าตอนนี้กลายว่าซื้อเป็นบางชิ้นแสดงว่าชิ้นอื่นเนี่ยยังใส่ต่อนะฮะและบางชิ้นที่ถือว่ามันพอจะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะนะเอามาต่อนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยร้านปักเสื้อกับร้านขายสินค้าเสื้อผ้าชุดนักเรียนเนี่ยบนตรงกันแล้วบอกว่าแย่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในแง่ของภาครัฐบาลเองอย่างวันนี้รองนายกเอกนิติเนี่ยเป็นปลื้มนะฮะแกปลื้มก็ตรงเมื่อสักครู่ที่ผมคุยกับดร.อมรเทพไปไงว่า Moody's เนี่ยก็ออกรายงานมาว่าไทยเนี่ยเป็นหนึ่งใน5ประเทศนะที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจหมอนหนุนและเป็นกันชนรับกับสภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่รุนแรงได้นะครับทีนี้แกให้สัมภาษณ์ก็ประมาณปื้มจริงๆแกบอกว่าก็เนี่ยมูดี้เห็นไหมเขายังชมความแข็งแรงของตลาดพันธบัตรรัฐบาลไทยนะ แล้วก็มีการเรียกว่าหนี้สาธารณะของประเทศไทยนี่นะครับกว่า 99% เนี่ยมันยืมในประเทศไม่ได้ยืมต่างประเทศเลยนะครับแล้วปัจจุบันดอกเบี้ยประเทศไทยก็ต่ำจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับเรื่องของการที่มีทุนสำรองระหว่างประเทศเองก็เยอะโดยเฉพาะเวลาเขาวัดว่าทุนสำรองระหว่างประเทศแข็งแรงแค่ไหนเขาวัดตรงนี้ครับสมมติว่าปิดประเทศเลยไม่ทำการค้าเลยเนี่ยนะฮะเงินที่เหลือเนี่ยสามารถจะเลี้ยงประเทศไทยได้ประมาณ10เดือนเต็มๆเนี่ยเขาวัดเป็นตรงนี้สมัยก่อนนะฮะตอน2540เนี่ยหรือว่าตอนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็สะสมเงินทุนสำรองระหว่างประเทศขึ้นมาเรื่อยๆสมัยก่อนได้อย่างเก่งก็ประมาณ6เดือนแต่ตอนนี้ปรากฏว่าโอ้เราไปได้ถึง10เดือนกันแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทางด้านของคนกำกับนโยบายสายการคลังก็รู้สึกว่าเป็นปลื้มกันนี่นะครับส่วนทางด้านของการลงทุนทางตรงนะฮะที่ถือว่าเป็นเม็ดเงินจริงๆที่ประเทศไทยต้องการเนี่ยนะครับแม่วันนี้ก็มีข่าวจาก BOI มาทางด้านบวกเลยนะฮะตัวเลขาธิการของ BOI คุณนฤทธ์นะครับเทอร์สเสถียรศักดิ์เขาบอกว่ามีการอนุมัติโครงการ6โครงการนะครับ900กว่าล้านบาทแต่ที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยใน9โครงการเนี่ยคือโครงการอะไรทราบฮะเป็นโครงการที่บริษัท TikTok System ประเทศไทยพูดง่ายคือเป็นเจ้าของ TikTok เนี่ยนะครับได้ขอส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยเนี่ย 842,000 กว่าล้านโดยจะตั้งอยู่ที่กรุงเทพสมุทรปราการและประจักษ์เชิงเซา3ที่นะฮะถามว่าเขาจะตั้งอะไรดูฮะเขาจะตั้งศูนย์ข้อมูล Data Center คือเป็นศูนย์ที่ต้องมีการลงทุนติดตั้งไอ้พวกเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลเนี่ยนะครับเพราะว่า TikTok เนี่ยเขามองแล้วครับว่าจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานยุทธศาสตร์การเก็บประมวลข้อมูลของผู้ใช้บริการสื่อโซเชียลมีเดีย TikTok ในภูมิภาคนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ขออนุมัติการส่งเสริมการลงทุนก็เป็นหนึ่งใน6โครงการวันนี้ที่ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับบ้านเรากันนะครับนี่แหละครับเศรษฐกิจประเทศไทยก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปโดยเฉพาะคนระดับกลางลงล่างและฐานรากซึ่งวันนี้ยังคงเต็มไปด้วยสัญญาณลบเยอะแยะมากมายอย่างที่เขาเรียกกันว่า perfect storm นั่นเองนะครับหมดเวลาครับสำหรับวันนี้ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราจะพบกันในแบบ 90.5 MHz ขึ้นความคิดแห่งนี้ครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
5: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: ร้อนร้อนร้อน
9: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
2: Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทักทายกันเข้าสู่ Econ Beats กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับสำหรับวันนี้1ชั่วโมงจากนี้ไปจะได้รู้เลยครับว่าแหมเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจในกระแสต่างๆและข่าวทั้งของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนรวมถึงสถานการณ์ในต่างประเทศแบบสดๆกันเลยเนี่ยนะครับมันเคลื่อนไหวกันแบบไหนกันยังบ้างนะฮะโดยเฉพาะวันนี้เองก็ต้องยอมรับนะครับว่าฟ้าฝนในกรุงเทพมหานครปริมณฑลโอ้ลงแรงเลยทีเดียวนะครับเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่ก็มีการเตือนๆกันมาแล้วว่าทั้งสัปดาห์นี้ฟ้าฝนจะเทเยอะนะครับสำหรับคนที่อยู่ในเทพปริมณฑลก็ขับรถขับราระวังกันดีๆนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการลงทุนกันตลอดทั้งวันนี้ก็ผันผวนเช่นเดียวกันนะฮะหุ้นไทยไอ้ตอนเช้าๆนี่บวกสวยๆอยู่นะแต่ปรากฏว่าพอปิดตลาดโอ้ตก 9.38 จุดนะฮะลงมาดีนะไปหลุด 1,500 นะครับปิดที่ 1,507 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิประมาณ 81,000 ล้านบาทนะครับส่วนทองคำเนี่ยนะครับตอนเปิดตลาดตอนเช้าเนี่ยก็ถือว่าสวยทีเดียวเลยนะครับเพราะอะไรทราบไหมฮะเปิดตลาดขึ้นมาทั้ง350บาทครับแต่ว่าในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ช่วงนี้การประกาศราคาทองคำเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันหลายวันเลยนะครับสุทธิลงทั้งหมด24รอบเนี่ยนะครับมันจะประกาศสุทธิทั้งหมดเนี่ย24รอบทีนี้24รอบทั้งหมดเนี่ยก็เลยทำให้ทองคำในประเทศไทยครับวันนี้มีความหวือหวาพอสมควรนะฮะและในที่สุดแล้วก็ปรากฏว่าสุทธิ24รอบของสมาคมค้าทองคำไทยเนี่ยนะครับทำให้นักลงทุนก็คงจะต้องวางกลยุทธ์การลงทุนกันใหม่นะครับว่ามันจะไปหมู่หรือมันจะไปจากกันแน่อ่ะอันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทีนี้เรื่องราววันนี้ก็เป็นประจำนะครับทุกวันพฤหัสบดีเนี่ยเราจะได้พูดคุยกับอาจารย์ทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรที่จะคุยกับเรานะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเรื่องตอนเนี้ยนะรัฐบาลเขาก็นายกก็เซ็นแก๊กไปใช่ไหมเรื่องพรบ.กู้เงิน400ล้านแบ่งออกเป็น2ก้อนนะก้อนละ200ล้านแต่วันนี้อาจารย์นิพนธ์จะคุยกับเราเรื่องนี้ครับพรบ.เงินกู้กับปุ๋ยและพลังงานนะครับอยู่ในสายและระบบกับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
13: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้นิตยสารอีคอนมิสดีคอนมิสเอฉบับใหม่เนี่ยหน้าปกเนี่ยเขียนว่าลาล่าแลนด์เมืองในฝันที่ไม่เป็นจริงทำไมราคาน้ำมันโลกยังสูงไม่พอโอข่าวมวลที่30เมษาเนี่ยจำได้ไหมคุณวินชาราคาน้ำมันดิบเบรนด์ออยล์เนี่ยมันขึ้นไป125เหรียญนะ
4: ใช่ครับแพงมากเลยอ
13: ่
4: ะ
13: ยังแพงไม่พอไม่เป็นการว่าที่กรมนิสโงเนี่ยมันเป็นฝันที่ไม่เป็นจริงเนี่ยคนบางคนฝันไม่เป็นจริง
4: โอ
13: ้โหตายประธานาธิบดีคนเดียวเนี่ยมันสร้างปัญหาได้ทั่วโลกแล้วเมื่อวันสองวันนี้ก็รัฐบาลก็ประกาศจะใช้เงิน400ล้านใช่ไหมฮะ
4: ใช่คร
13: ับ กระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะโอเคเดี๋ยวจะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตเกษตรกรมากๆตอนแรกเรากังวลอยู่แล้วราคาน้ำมันขึ้นไปร้อยกว่าเหรียญ
4: กับ
13: ต่อบาร์เรลแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่ราคาน้ำมันอย่างเดียวมันราคาปุ๋ยปุ๋ยมันจะแพงขึ้นไป 40-60%
4: ครับ
13: นะฝ่ายต่างๆวิเคราะห์ไอ้ที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจพูดมาหลายครั้งแล้วว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นหนึ่งคือสถานการณ์ทั่วไปมันจะสถานการณ์ที่ราคาขึ้นราคาน้ำมันขึ้นพอสมควรเนี่ยมันจะขึ้นไป 1.2 ถึง 1.6 แต่ถ้าราคาน้ำมันมันแพงขึ้นไปถึง130เหรียญซึ่งมีโอกาสนะมันก็จะขึ้นเงินเฟ้อจะขึ้นไปถึง 3-4% GDP ไทยจะลดลงแทนที่จะลดลง 0.2 มา 0.3 มันจะลดลง 0.6 ถึง 0.8 นั่นนี่คือเหตุผลที่ผมคิดว่ารัฐบาลก็เลยต้องไปกู้เงินเพราะพยากรณ์มันออกมาค่อนข้างชัดว่าเศรษฐกิจจะลดคือเขาคงไม่ปล่อยให้ติดลบนะฮะเราพึ่งน้ำมันพึ่งแก๊ส LNG พึ่งปุ๋ยจากตะวันออกกลางเยอะมากใช่ไหมเรานำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางเนี่ยค่อนข้างเยอะไอ้ที่ผ่านไอ้ช่อง 58% ผ่านช่องแคบพอมูสในวันหนึ่งมัน300,000 บาร์เรลนะฮะไอ้ LNG เนี่ยปีหนึ่ง22ล้านตันที่มาจากช่องแคบพอมูสเป็น 24% ของการนำเข้าของเรา เพราะนั้นกระทบกระเทือนปิโตเคมีอะไรต่างๆโรงกลั่นอะไรต่างๆแม้ทั้งโรงกลั่นในเวียดนามหลายแห่งต้องปิดนะไม่ได้เมืองไทยเหมือนกันปุ๋ย 34-40% ของปุ๋ยยูเรียเนี่ยมันมาจากทางนั้นตอนกลาง 20% ปุ๋ยแอมโมเนียก็มาจากทางนั้นด้านนั้นนะฮะอันนี้ของทั่วโลกนะฮะแถมสำหรับไทยเนี่ยคือเวลาที่มันมาทางช่องแคบของมูสไม่ได้มันก็ต้องไปแลมอ้อมแหลมกูดทบใช้เวลาขนส่งเพิ่มขึ้นอีก 35-40 วันค่าเรือแพงลิสพรีเมียมแพง
4: ครับ
13: เรานำปุ๋ยเคมีเนี่ยจากตะวันออกกลางเนี่ยถึงเกือบประมาณเฉลี่ยประมาณใกล้ๆช่วง 35% 36% ปีนึงประมาณ2ล้านกว่าตัน2ล้านนิดนะฮะเราอันดับหนึ่งเรานำจากซาอุนี่มากที่สุดแล้วคือปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยเรานำข้าวเกือบทั้งหมดนะข้าวสุนัขนะเราผลิตปุ๋ยเองได้น้อยมากเพราะว่าเราไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรต่างๆแล้วสต๊อกปุ๋ยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันต้องเช็คสต๊อกปุ๋ยละคือข้อมูลที่มีบนเว็บเนี่ยขณะนี้มันมีข้อมูลสต๊อกเก่ามากเดือนที่แล้ว6มีนา
4: ครับ
13: เวลาที่6มีนาถือว่าเก่ามากใช่ไหมฮะเรามีสต๊อกปุ๋ยเคมีทั้งหมดเนี่ย 1.5 ล้านตันแล้วบอกว่าเราใช้เดือนหนึ่งประมาณ 0.8 ล้านตันแต่เอาค่าเฉลี่ยนี้ไม่ได้เพราะว่าเราใช้ปุ๋ยเนี่ยเรามักจะใช้มากตอนต้นฤดูถูกไหมฮะต้นฤดูก็คือเชื่อมพฤษภาคมถึงกรกฎาคมเนี่ยปลูกกันเยอะมากนะแล้วก็เขาก็บอกว่าปุ๋ยยูเรียเนี่ยเรามีสต๊อกอยู่ตอนมีนาเนี่ย300,000กว่าตันก็จะใช้ได้2เดือนและอยู่ระหว่างนำเข้าแล้วรัฐบาลก็พยายามไปเจรจากับรัสเซียแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วปรากฏว่าเราเคยนำเข้าจากจีน 15% นะ
4: โ
13: อ้วันนี้จีนไม่ยอมให้ส่งออกละ
4: โอ้โห
13: เพราะว่าจีนเนี่ยเรื่องอะไรสำคัญที่สุดความมั่นคงด้านอาหารเขาไม่ส่งออกเลยนะผมก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลไปเจรจากับบรูไนหรือมาเลเซียหรือยังซึ่งผมก็เชื่อว่าสองประเทศนี้ก็จะไม่ค่อยยอมส่งออกนี่คือปัญหาพอถึงวันนี้ปุ๋ยมันสำคัญที่สุดสำคัญยิ่งกว่าน้ำมันนะฮะที่บอกสำคัญยิ่งกว่าน้ำมันเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะกระทบกระเทือนต้นทุนการผลิตมากกว่าน้ำมันแหล่งราคาน้ำมันดีเซลแพงขึ้นเนี่ยนะ40-50 บาทเนี่ยต้นทุนการผลิตข้าวมันเพิ่มขึ้น 10% อ้อยเพิ่มขึ้นไม่ถึง 10% 7% 8%บริการรถไถรถเกี่ยวเพิ่มขึ้นสูงหน่อยเพราะว่ามันใช้น้ำมันเยอะ 14% ประมงก็เพิ่มขึ้นประมาณ 16-17% แต่ปุ๋ยแพงเนี่ยนะโอ้โหหนักครับเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยมันต้นทุนปุ๋ยนะในการผลิตเนี่ยมันปาเข้าไปเกือบ 40% นะ 30-40% ของต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรเพราะนั้นปุ๋ยเนี่ยเวลานี้มันแพงขึ้นมา 40-60% แต่ช่วงแรกเนี่ยมันแพงขึ้นมา 40-60% ช่วง 2-3 สัปดาห์แรกแล้วที่เกิดสงครามราคาปุ๋ยในตลาดโลกมันแพงจาก450เหรียญต่อตันมาเป็นเกือบ700เหรียญ700เหรียญในไทยเนี่ยปุ๋ยยูเรียเพิ่มจาก800บาทต่อกระสอบเป็น 1,500 บาทถึง 1,600 บาทต่อกระสอบโอ้โหหนักครับ
4: ตัวน่ากลัวนะ
13: เราได้ยินเห็นไทย PBS ออกรายการไปสัมภาษณ์เกษตรกรที่ฉะเชิงเทรา
4: ครับ
13: ท่านพูดว่าไงรู้ไหมฮะเกษตรกรท่านนั้น
4: เขาว่าไงฮะ
13: หยุดปลูกฮะ
4: เหรอหยุดปลูกเลยเหรอครับ
13: ไม่คุ้ม
4: โอ้
13: ต้นทุนมันสูงจนไม่คุ้ม
4: โอ้โห
13: สมาคมชาวไร่แล้วก็สมาคมน้ำตาลประมาณการว่าถ้าต้นทุนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจาก 1,000 บาทเป็น 1,300 บาทต่อตันนะอยู่ได้พอไหวถ
4: ้
13: าเกิดจากนั้นไม่ไหวต้นทุนมันจะแพงขึ้นข้าวนี่ 24% เฉพาะปุ๋ยนะเกิดจากปุ๋ยนะอ้อยมันจะแพงขึ้น 21% เกือบ 21% โดยเฉลี่ยเกษตรทั้งหมดเนี่ยมันจะ สูงขึ้นต้นทุนมันจะสูงขึ้น 15-25% เพราะฉะนั้นหนักครับกำไรน้อยฮะคือชาวนาเนี่ยชาวนาเนี่ยตันชาวนาในภาคกลางเนี่ยปลูกข้าว2รอบเนี่ยตันนึงได้กำไร 1,000-1,500 บาทเองไล่นึงฮะขอประชันโทษ
4: ครับ
13: โอ้โหไล่นึงคือ 1,000-1,500 บาทเนี่ยต้นทุนมันกินหมดอ่ะต้นทุนจากปุ๋ยนี่แหละกับน้ำมันบวกกัน2รายการ
4: โอ้โห
13: เพราะฉะนั้นทางที่ดีคือไม่ปลูก
4: ผมไม่ปลูกเลย
13: อันนี้เสร็จเจ็บแน่เลยถูกไหม
4: ครับ
13: ขึ้นลดลงรายได้ของเราที่มาจากการส่งออกก็จะลดตาม
4: ครับ
13: และนี่ผมเชื่อว่ามันเป็นเหตุผลที่รัฐบาลต้องกู้เงินอ่ะ400,000,000,000 บาทโอเคมันก็มีข้อถกเถียงนะพรรคประชาธิปัตย์เขาไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะวินิจฉัยว่ามันอะไรนะฮะมันวิกฤตหนักจนกระทั่งเกิดเร่งด่วนฉุกเฉินจริงหรือเปล่าจำอะไรทำลายวินัยการคลังอะไรต่างๆโอเคปล่อยเขาผมจะไม่ผมไม่ใช่นักกฎหมายเลยไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี
4: ้
13: แต่จะพูดไอ้ส่วนหลังเพราะว่าเขาแบ่ง200,000แรกใช่ไหมจะจาก60-40แล้วก็จะช่วยเกษตรกรถูกไหมฮะ
4: ครับ
13: ไอ้200,000แรกไอ้อันเนี้ยไอ้ช่วยเกษตรกรเราเห็นแล้วว่ามันจำเป็นแง่ๆเลยถูกไหมแต่ไอ้200,000หลัง200,000,000หลังเนี่ยจะไปช่วยเรื่องพลังงานถูกไหมฮะโอเคก็ผมคิดว่าเพราะว่ารัฐบาลขึ้นมาใหม่ๆอยากมีผลงานก็อยากมีเงินถ้าไปใช้งบประมาณประจำปีเนี่ยไปลดภาษีสรรพสามิตอะไรต่างๆมันก็ทำได้แต่มันไม่สามารถแก้ปัญหามันมีเงินน้อยอ่ะพูดง่ายๆนะโอเคผมจะไม่วิจารณ์เรื่องนี้คำถามคือว่าแล้วเรื่องปุ๋ยเนี่ยเราไม่รู้ว่ารัฐบาลจะใช้เงินเท่าไหร
4: ่
13: เพราะว่า200,000 ล้านบาทแรกมันจะแบ่งใช่ไหม60-40กับเรื่องช่วยเกษตรกรใช่ไหม
4: ก
13: ็ยังไม่มีรายละเอียดผมก็เสนอเลยนะว่าหนึ่งช่วยแล้วช่วยเกษตรกรเรื่องปุ๋ยแต่ข้อที่หนึ่งข้อแรกห้ามรัฐบาลซื้อปุ๋ยแจกโดยเด็ดขาดคุณประชานึกออกไหม
4: คำ
13: พูดบอกว่าห้ามซื้อปุ๋ยทุกชนิดแจกโดยเด็ดขาด
4: ห้ามซื้อปุ๋ยแจก
13: ห้ามซื้อแจกทำไมถึงห้ามซื้อแจกฮะ
4: มัน
13: ข้อแรกปุ๋ยที่รัฐบาลซื้อแจกจะไม่มีวันตรงความต้องการของเกษตรกรที่ปลูกพืชต่างชนิดพืชต่างชนิดใช้ปุ๋ยต่างชนิด
4: โอ้ใช่ใช่คนละเบอร์
13: ข้าวต่างชนิดใช้ปุ๋ยต่างชนิดพืชชนิดเดียวกันปลูกคนละพื้นที่ใช้ปุ๋ยคนละชนิดแล้วเวลาจัดซื้อจัดจ้างรัฐบาลเหมาโหลประมูลไม่สเปคของมันพอได้ออกมาไปแจกมันไม่ตรงความต้องการเกิดอะไรขึ้นฮะทิ้งครับมันมีแล้วอ่ะซื้อเครื่องจักรแจกอ่ะเกษตรแปลงใหญ่อ่ะแล้วเกษตรกรหลายแปลงที่ได้ไปอ่ะกลุ่มแปลงใหญ่อ่ะเอาไปทิ้งไม่เฉยผมเคยไปเห็นโรงเรียนที่จังหวัดน่านเนี่ยเป็นโรงเรียนล้างแล้วไม่มีนักเรียนปิดโรงเรียนแต่โรงเรียนที่เก็บอะไรว่าเป็นสุสานของเครื่องมือเครื่องไม้ที่หน่วยราชการแต่ละหน่วยแจกให้กับราษฎรแล้วไม่ได้ใช้เป็นสุสานของเครื่องมือเครื่องไม้อันนี้มันทันหลุ
4: ม
13: เงินถูกไหมแถมเวลาแจกปุ๋ยคุณภาพต่ำอีกโอ้โหตายเลย
4: ครับ
13: นะฮะคือแค่สูตรปุ๋ยปลูกข้าวเนี่ยคุณปลูกข้าวหอมมะลิกับปลูกข้าวเจ้านะฮะนาปรังเนี่ยมันปุ๋ยคนละสูตรเลยนะ
4: โอ้ครับ
13: แต่ปัญหาหนักสุดคืออะไรฮะคุณบัญชาใต้โต๊ะ
4: โอ้ใต้โต๊ะอีกแล้ว
13: อันนี้ปัญหาใหญ
4: ่ครับ
13: แล้วเราจะถลุงเงินเสียภาษีแก้ไม่ได้อะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันของคุณมาน่าบอกว่าเปิดข้อมูลโปร่งใสก็แก้ไม่ได
4: ้โอ้ครับตายเลย
13: โอ้โหไอ้วิธีจัดซื้อจัดจ้างนี่มันสารพัดละกลน่ะมันทำให้ถูกกฎถูกระเบียบ มันถูกระเบียบนะฮะถูกระเบียบไม่ได้แปลว่าไม่มีทุจริตนะ
4: โอ้ฮะใช่
13: เฮ้ยแล้วข้อเสนอทำไงครับเรามีเป๋าตังค์นะเรามีแอปใช่ไหมทำไมเราลุ้มไม่ร่วมมือกับสมาคมปุ๋ยและร้านค้าปุ๋ยให้เกษตรกรที่ลงทะเบียนเนี่ยมาซื้อปุ๋ยที่ร้านค้าที่ลงทะเบียนและรัฐบาลจ่ายเงินหนุนได
4: ้
13: สมมติว่าตันละ X บาทผมไม่รู้ว่าจะตันละเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่รู้ว่าวงเงินที่เขาจะจัดสรรเท่าไหร่อันนี้รัฐบาลต้องไปศึกษา
4: ครับ
13: นะฮะแต่ละร้านค้าต้องลงทะเบียนเกษตรกรลงทะเบียนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าต้องลงทะเบียนเท่านั้นเองต้องแก้ปัญหานิดหนึ่งเพราะเกษตรกรลงทะเบียนมากเกินไปจริงๆไม่ได้ปลูกจริงครอบครัวหนึ่งเนี่ยมี40ไร่แล้วรัฐบาลบอกจะให้20ไร่ครอบครัวได้แยกเป็น2ครอบครัวจริงๆทำนาครอบครัวเดียวแต่แยกเป็น40ไร่แยกเป็น2แปลงแปลงละ20แผลเผลอๆเอาที่บ้านเอาที่ปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ได้เงินหนุนมาจดทะเบียนด้วย
4: อันนี้
13: รัฐบาลต้องระวังหน่อยเวลาคิดนะแต่ไม่เป็นไรลงทะเบียนทั้งสองฝ่ายทั้งร้านค้าแล้วก็ทั้งเกษตรกรและรัฐบาลบอกว่าก็จะให้กี่บาทต่อตันก็แล้วกันไม่ได้ให้เป็นเงิน
4: ก็
13: คุณต้องไปซื้อของ
4: โอ้
13: คุณต้องไปซื้อของนะไม่ให้เป็นเงินนะแล้วร้านไหนขายปุ๋ยปลอมในร้านประเภทนี้จดทะเบียนแล้วเราก็ต้องลงโทษใช่ไหม
4: ครับ
13: แต่อย่าคุ้มราคา
4: โอ้
13: ขอให้คุยกันด้วยเหตุด้วยผลขายในราคาสมเหตุสมผลเพราะว่ามันก็บอกมีสต็อกพ
4: อ
13: จริงก็เปล่าผมยังไม่รู้อันนี้แล้วมันต้องเปิดเผยแล้วสต็อกมีแค่ไหนวันนี้คุยกับสมาคมอะไรต่างๆเช็คสต็อกให้แน่นอนนะโอ้ยากกว่าน้ำมันนะ
4: แน่นอนเลยครับอันนี้ยาก
13: ยากกว่าเยอะ
4: โอ้โหครับ
13: อยากคุมราคาทำไมถึงอยากคุมราคาถ้าคุมราคามันหายวับไปเลยฮะปุ๋ย
4: โอ้เ
13: หรอมันหายวับเลยครับ
4: โ
13: อ้หายไปจากตลาดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจดทะเบียนทั้งสองฝ่ายวิธีนี้มันก็จะทำให้ทั้งเกษตรกรแล้วก็ร้านค้าปุ๋ยเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งคู
4: ่ครับ
13: แล้วอุดหนุนกันร้านค้าปุ๋ยบ้างนิดหน่อยผมไม่เสียได้เงินนะก็ให้เขาได้บ้างนะวิธีนี้เพราะไม่งั้นร้านค้าก็เจ๊ง
4: ครับ
13: ถูกไหมฮะบทบาทกระทรวงพาณิชย์ก็คอยจับไอ้ร้านที่ขายปุ๋ยปลอมนะฮะร่วมกับกระทรวงเกษตรไปจับไอ้ร้านขายปุ๋ยปลอมข้อดีก็คือรัฐบาลใช้แอปใช่ไหมรัฐบาลก็มีข้อมูลการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรโอ้ดีต่อการวางแผนนำเข้าปุ๋ยเพราะฉะนั้นรัฐบาลมีข้อมูลอันนี้ซึ่งเป็นข้อมูลตามชนิดปุ๋ยด้วยนะฮะแล้วได้ข้อมูลอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับวงการค้าปุ๋ยที่เขาเวลาเขานำเข้าแต่ข้อดีก็คือมันมีไอข้อมูลของร้านค้าร้านไหนขายดีอยู่พื้นที่ไหนปุ๋ยชนิดไหนวันหลังเก็บภาษีได
4: ้อืม
13: ใช้แอปอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นร้านค้าย่อยที่รัฐบาลจะดึงพวกพ่อค้านอกระบบเข้าสู่ระบบ
4: อืม
13: อันนี้ก็ทำให้เราเก็บภาษีจากร้านค้าปุ๋ยร้านค้าวัสดุการเกษตรได้ตรงไปตรงมา
4: อืม
13: ต่อไปต้องให้คำแนะนำและบริการตรวจดินกับเกษตรกรคำแนะนำคืออะไรรู้ไหมฮะคำแนะนำเรื่องใหญ่เลย คือมันมีปุ๋ยที่เผอิญโชคดีเมื่อ2ปีที่แล้วศูนย์เทคโนโลยีการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรของมหาวิทยาลัยการเกษตรเขาไปทำวิจัยมาอยู่พักใหญ่แล้วเขาค้นพบสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับดินกับความต้องการของข้าว
4: อ
13: ันนี้สูตรข้าวนะปุ๋ยข้าวนะเขาบอกหอมมะลิมันต้องใช้สูตร20-80-20ผมจำสูตรไม่ค่อยแน่นอนนะถ้าผิดขออภัยทางมาลัยเกษตรด้วยนะแล้วปุ๋ยนาปลังต้องใช้สูตร25-74เพราะว่ามันไม่เหมือนกันถ้าใช้ปุ๋ยตรงนี้นะโอ้สามารถเพิ่มผลผลิตได้30-70%เพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมโอเคแต่ว่าอันนี้มันมีเฉพาะข้าวพืชอื่นๆมันก็จะต้องร่วมมือกันว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันควรจะใช้ถ้าปลูกทุเรียนต้องใช้ปุ๋ยอะไรถ้าปลูกอ้อยต้องใช้ปุ๋ยอะไรปลูกอ้อยพันธุ์นี้ต้องใช้ปุ๋ยอะไรปลูกอ้อยอีกพันธุ์นึงต้องใช้ปุ๋ยอะไรและในพื้นที่ไหน มันก็ต้องร่วมมือกันระหว่างกรมพัฒนาที่ดินต้องให้บริการการตรวจดินเร็วขึ้นตอนนี้รัฐบาลก็ไปสนับสนุนกรมพัฒนาที่ดินให้บริการเรื่องนี้เร็วขึ้นใช้เงินตรงนี้ถูกไหมแต่ที่สำคัญคืออย่างนี้ฮะแนะนำสูตรปุ๋ยแล้วเกษตรกรเนี่ยลดจำนวนปลูกการใช้ได้แต่อย่าเปลี่ยนสูตร อย่าเปลี่ยนไปจากสูตรที่เหมาะสมเพราะถ้าเปลี่ยนไปสูตรที่เหมาะสมไปถูกพ่อค้าหลอกเข้าเนี่ยโอ้โหมันไม่คุ้มเห็นประเด็นใช่ไหมสูตรเนี่ยสำคัญลดปริมาณเนี่ยมันก็ลดผลผลิตอยู่แล้วแต่ว่ามันตรงตามความต้องการของพืชข้อสำคัญประเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้ตอนจบแล้วนี้เป็นเรื่องศาสตร์ที่สำคัญมากแล้วมาในเกษตรเขาทำเรื่องนี้มาศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยเขาทำเรื่องนี้มาแล้วผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้นก็ให้คำแนะนำว่าจะต้องใช้พื้นที่แต่ละพื้นที่ต้องใช้อะไรนะบางทีเกษตรกรเข้าใจผิดนะไม่รู้นะว่าต้องควรจะใช้สูตรปุ๋ยอะไรคำแนะนำเดิมของหน่วยราชการในอดีตบางทีมันใช้ไม่ได้แล้วสภาพดินมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นโอกาสเนี่ยถือโอกาสทำเรื่องนี้เลยกรมพัฒนาที่ดินอะไรต่างๆก็มาของงบประมาณจากไอ้ตรงเนี้ย100,000 ล้านบาทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอาจจะไม่ถึงตีต้อง50,000 ล้านบาท60,000 ล้านบาทนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้หน่วยราชการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆทำเรื่องนี้เราจะได้ใช้ปุ๋ยเกษตรกรจะได้สามารถใช้ปุ๋ยถูกสูตรถูกไหมฮะแล้วประหยัดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญต่อไปเราก็ไปประมาณการจำนวนปุ๋ยที่เกษตรกรต้องการใช้ต่อไร่ตัวจากตัวเลขจดทะเบียนนะฮะจากตัวเลขต่างๆของพืชชนิดต่างๆแล้วก็กำหนดวงเงินอุดหนุนได้ว่าตันเราจะอุดหนุนเท่าไหร่ถูกไหมฮะ
4: อ
13: ันนี้คำนวณได
4: ้
13: ผมคิดว่าทางราชการก็คำนวณได้ก็มีทีมวิชาการอะไรต่าง
4: ๆ
13: แต่ข้อระวังนิดหนึ่งต้องระวังเกษตรกรที่ได้สิทธิ์เนี่ยคือเราให้สิทธิ์เกษตรกรที่จดทะเบียนใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับ
13: ต้องระวังว่าอย่าเอาสิทธิ์ไปแลกกับเงินสดที่ร้านปุ๋ยราคาปุ๋ย
4: โอ้โห
13: มีแน่ไอ้ขนาดไอ้ตอนนั้นคนละครึ่งยังมีเลยใช่ไหม
4: ใช่ครับ
13: จำได้ไหม
4: จำได
13: ้
4: ฮะ
13: มันมีแน่นอนว่าต้องระวังร้านไหนคือร้านค้าร้านไหนทำอย่างนี้นะแบ็กลิสต์เลยนะ
4: ครับ
13: สรุปก็คือถ้าเราทำถูกวิธีเนี่ยเราใช้เงินคุ้มนะ
4: ครับ
13: ผลผลิตทางการเกษตรก็จะไม่ลดลงหรือลดลงไม่มากหรืออาจจะเพิ่มขึ้นนะฮะคือตั้งเป้าหมายเลยไม่ลดผลผลิตการเกษตรอีกอันหนึ่งลืมไปคือใช้เงินส่วนนี้มาวิจัยเรื่องอะไรอยู่ไหมฮะขอประทานโทษเรื่องนี้ท่านผู้ฟังอาจจะไม่เคยได้ยินเกษตรฟื้นชีวิตใหม
4: ่โอ้นี่ผมก็ไม่เคยได้ยินเลย
13: ภาษาอังกฤษเรียกว่า regenerative agriculture คือโอ้โหเราทำเกษตรมานานเราถลุงทรัพยากรดินของเราแย่มากคุณภาพดินแย่มากเราต้องฟื้นสภาพดินฟื้นความหลากหลายสร้างความหลากหลายทางด้านชีวภาพในดินมันมีจุลินทรีย์เป็นล้านล้านชนิดนะแล้วมันมีประโยชน์นะแล้วเราต้องส่งเสริมเรื่องการทำฟาร์มเกษตรทำสวนเกษตรแบบสวนผสมทำปลูกพืชคลุมดินปลูกพืชสลับอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้ทำจริงๆจังๆมีแต่พูดแล้วก็มีเกษตรกรที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านอะไรต่างๆทำแต่เอาจริงแล้วยังไม่ได้ทำกันจริงๆจังๆแล้วถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยฟื้นชีวิตของดินได
4: ้
13: ฟื้นชีวิตดินพืชก็จะมีโอกาสที่จะเติบโตได้มากขึ้นแบบนี้เราก็จะใช้เงินกู้คุ้มค่าใช่ไหม
4: คร
13: ับผมมีเวลาอีกนิดหน่อยผมจะพูดเรื่องเงินอีก200,000 ล้านหลัง
4: ได้เลยครับ
13: ส่วนใหญ่เนี่ยพูดนิดหนึ่งคนส่วนใหญ่ก็เมื่อวานนี้เห็นรายการคุณสาธิตจากพรรคประชาธิปัตย์มาออกก็มาเห็นด้วยบอกว่ามันไม่ได้ฉุกเฉินเรื่องใช้พลังเรื่องพลังงานทางเลือกอาจจะจริงแต่ผมไม่เถียงเรื่องนั้นผมคิดว่าถ้าจะใช้ต้องทำอะไรเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากพอดีสองสามวันเนี้ยมีบริษัทแห่งหนึ่งเขามาติดต่อที่สถาบันก็เขารู้ว่าเราผลักดันนโยบายแต่เขามาทำอะไรรู้ไหมฮะเขามาดูตึกเรา
4: โอ
13: ้ตึกเราห้าชั้นโอ้โหแล้วใช้พลังงานเปลืองมากเอาง่ายๆนะเอาแค่ตรงลิฟต์นะเราทำเป็นป่องลิฟต์นะแล้วมันเป็นแก้วมันเป็นกระจกอ่ะโอ้โหตรงนั้นเราแยกเป็นปล่องออกไปแต่ว่าก่อนเข้าตัวก่อนเข้าชั้นต่างๆเนี่ยโอ้โหมันเป็นที่กักความร้อนแล้วความร้อนพอเราเปิดประตูเข้าไปในแต่ละชั้นเนี่ยความร้อนก็เข้าไปมันก็เปลืองน้ำมันเนี่ยเปลืองพลังงานเน
4: ี
13: ่ยแล้วเราใช้ชิลเลอร์เก่ามาก
4: โอ้
13: รุ่นเก่าเขามาดูเสร็จแล้วเขาบอกว่าถ้าลงทุนใหม่นะมันประหยัดพลังงานได้ครึ่งหนึ่งนะแล้วนะไม่ใช่จบแค่นั้นเขาลงทุนได
4: ้โอ
13: ้เราไม่ต้องลงทุนเองซื้อชิลเลอร์แต่ว่าพอเราประหยัดพลังงานเขาขอแบ่งค่าประหยัดพลังงาน
4: อ
13: ่ะโอ้โหมันมีตึกราชการที่เปลืองไฟตึกเอกชนโรงงาน
4: อ
13: ันนี้แล้วอันนี้ไม่ต้องใช้เงินเยอะเพราะว่าบริษัทพวกนี้เขาได้กำไรเราก็ทำอะไรฮะสนับสนุนบริษัทพวกนี้โดยทำไงอะรู้ฮะให้เงินกู
4: ้เอาเปิดกู
13: ้ใจช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยบริษัทพวกนี้ก็จะไปซื้อชิลเลอร์ให้เราให้ตึกเราก็ไม่ต้องสถาบันก็ไม่ต้องควักเงินซื้อชิลโล่เองซื้อชิลโล่เองเห็นไหมคือแล้วเขาจะมีวิธีการต่างๆที่ประหยัดตกลงมันใช้เงินไอ้ตรง200,000 ล้านหลังเนี่ยมันจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
4: โอ
13: ้เห็นไหมเราพยายามใช้เงี้ยแล้วข้อดีคืออะไรนะพอเราทำอย่างเงี้ยมันมีช่างที่จะต้องมาดูแลใช่ไหมมาจัดการใช่ไห
4: ม
13: ช่างพวกนี้รายได้สูงนะ
4: โอ้ใช่
13: แล้วก็ปรับเราก็ได้ฝึกอบรมช่างพวกนี้แต่ต้องอย่าให้บริษัทผูกขาดนะต้องหลายบริษัทนะแข่งกันนะแล้วเราก็รัฐบาลก็เอาเงินไปสนับสนุนการฝึกอบรมช่างให้วิทยาลัยอาชีวะให้อะไรต่างๆลงมาระดมกันฝึกช่างพวกนี้ก็จะได้คนที่รวมทั้งเวลาก่อสร้างตึกใหม่ๆอะไรต่างๆถูกไหมเปลี่ยนสเปคเปลี่ยนอะไรต่างๆโอ้ประหยัดไฟมากนี่คือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอยากให้เงิน200,000 ล้านบาทอันที่สอง
4: ก่อนสอง
13: รถยนต
4: ์ก็
13: โอ้โหคือรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายบอกให้คนไปซื้อรถ EV มาแต่ลืมไปฮะคุณบัญชาฮะเรามีรถเก่า20 ปียังจดทะเบียนอยู่เลยฮะในต่างประเทศเนี่ยเสียคุณจำได้ไหมฮะเราเนี่ยเคยไปเอาอะไหล่เก่าเนี่ยจากญี่ปุ่นมา
4: ใช่
13: เพราะว่าเขาโละฮะทำไมเขาโละฮะทำไมเขาโละรถเก่าครับคุณบัญชาม
4: ันโอ้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย
13: มันมีประโยชน์อะไรฮะมันเปลืองน้ำมันครับ
4: โอ้นั่นไง
13: ไม่ใช่เปลืองน้ำมันอย่างเดียวนะคุณบัญชาดา
4: ครับ
13: มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยยิบเป่งเลย
4: โอ้ใช่
13: มันรับโทษ
4: รถมันโซมมากเลย
13: แตกถูกไหมฮะ
4: ครับ
13: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะแก้ปัญหาประหยัดน้ำมันคือให้รถใหม่คือบังคับเลยเกิน20 ปีฉันไม่รับจดทะเบียนกับบังคับอย่างนี้โอ้โห
4: โ
13: วยเลยแท็กซี่โวยก่อนเลย
4: ครับ
13: แต่ว่าอ่ะก็บอกว่าเอาละต้องขายต้องขายแต่รัฐบาลจะอุดหนุนบางส่วนทำตอนต้นก่อน
4: ครับ
13: เพราะฉะนั้นคุณก็บังคับขายพูดง่ายแต่รัฐบาลนะช่วยเงินบางส่วนแล้วถ้าคุณไม่ซื้อคุณได้เงินไปแล้วคุณไม่ซื
4: ้อ
13: นะฮะเงินนี้คุณโอนสิทธิ์เนี้ยไปให้คนอื่นก็ได
4: ้
13: ก็ขายสิทธิ์เนี้ยไปคนอื่นก็ได้แต่คุณกำจัดรถไปละข้อดีก็คือไม่มีรถเก่าซึ่งโอ้โหเปลืองน้ำมันมากแล้วรถเมย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเอาก่อนเลยนะมันต้องใช้รถบรรทุกรถเมย์เนี่ยมันต้องใช้มาตรฐานยูโรใหม่ เพื่อประหยัดน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันคิดครับท่านผู้ฟังครับมันจะมีวิธีการทำยังไงทำให้ไอ้เงิน200,000,000,000 บาทหลังเนี่ยไม่ใช่ติดโซล่าอย่างเดียวนะเราไม่เก่งด้วยโซล่าทั้งหมดเนี่ยถ้าติดโซล่านะประเทศที่คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือจีนมันขายมาเราลูกเดียวเลย
4: ขายระเบิด
13: มากเลยนะฮะโอเคครับ
4: แค่อาจารย์ถามนิดนึงนะคือไอ้200,000,000,000ก้อนแรกกับก้อน2เนี่ยโดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

0: เขาไม่สามารถทำอะไรได้ทีนี้เราก็รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยไอ้พลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดน้อยมากสัดส่วนมันน้อยมากผมเคยพูดเรื่องนี้ทีหนึ่งมั้งนะ
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วแถมผูกขาดอีก
1: ผูกขาด
0: โออ ้
1: ีก
0: โหเนี่ยเรื่องผูกขาดเนี่ยต้องเจรจากับไอ้พวกโรงไฟฟ้าที่ผลิตแล้วไม่ที่ตั้งโรงผลิตแล้วไม่ได้ผลิตแล้วเราต้องจ่ายเงินให้อ่ะโอ้โหมันสิ้นเปลืองประมาณปีนี้เท่าไหร่ครับ
1: โอ้
0: โมโหลานเลยฮะอะไรพวกเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเผอิญผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้แต่ผมรู้ว่ามีปัญหาเยอะมากแล้วต้องแก้แต่ว่าอันเนี้ยถ้าจะทํานะทําให้คุ้มไอ้200,000 ล้านบาทหลังเนี่ยนะเพราะมันเป็นเรื่องระยะยาวระยะกลางระยะยาวอย่างที่คุณบัญชามันไม่ใช่เร่งด่วนฉุกเฉินทีเดียวแต่ผมไม่อยากไปตีความเรื่องนี้แข่งกับนักกฎหมายเขาแต่ผมก็เสนอว่าทําให้คุ้มสิน
1: ครับ
0: นะ
1: อ
0: แ
1: า
0: ล้
1: จ
0: ว
1: ารย์
0: ก็เร่งทำจ้ะก็โอเค
1: คำถามสุดท้ายตกลงไอ้400,000 ล้านบาทเนี่ยช่วยเราพ้นวิกฤตมันอย่างที่ผู้ว่าแบงค์ชาติก็พูดได้ใช่ไหมครับ
0: ก็ถ้าทำอ่ะเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราไม่ทุจริตนะมันก็เพิ่มผลผลิตได้ใช่ไหมหรือ
1: ใช่
0: คืออย่างน้อยไม่ลดผลผลิตใช่ไหม
1: ถูกเลย
0: ไม่ลดผลผลิตเราขายได้ใช่ไหมของ
1: ใช่
0: ของสินค้าเกษตรเราขายส่งออกส่วนใหญ่
1: ถูก
0: รายได้ก็มีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องคำนวณกันจริงๆเพราะฉะนั้นมันต้องให้คุ้มค่าอนะฮะไอ้เกษตรเนี่ยเรื่องปุ๋ยเนี่ยถ้าทําจริงโอ้โหแต่ลงแรงนะเหนื่อยนะที่ผมเสนอเนี่ยเอาแค่ว่าเอ้ยปกตินี่นะท่านคุณบัญชาเชื่อไหมเกษตรกรถ้าไม่มีเส้นแล้วไปขอเอาที่ดินไปเอาดินนะฮะขุดดินแล้วไปขอตรวจว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะหลายเดือน
1: โอ้หลายเดือนเลยเหรอ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ต้องมีเส้นนะ
1: ต้องมีเส้นอีกโอ้โหแล้วถ้าเกิดแบบไม่กินเส้น
0: อันนี้ขอช่างเอาว่าต่อไปนี้อย่าให้เป็นอย่างนี้ได้ไหมเอาเงินเนี่ยสนับสนุนหน่วยราชการพวกนี้ให้บริการพวกนี้แลบเลอเปรย์ต่างๆเอามูลนิธิเขาชื่อมูลนิธิอะไรฮะอะไรประทีปเนี่ยผมจำไม่ได้พลังประทีปหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งก็ทําเรื่องนี้มานานละตรวจดินตรวจอะไรต่างๆมันมีไอ้คิดในการมีไอ้ชุดตรวจไอ้ต่างๆเนี่ยร่วมมือกันแล้วจะได้รู้ว่าเกษตรกรเขาจะได้รู้ว่าไอ้ที่ดินของเขามันขาดอะไรควรจะใช้ปุ๋ยอะไร
1: ครับ
0: ทําจริงจริงจังจังยกเนี้ยคุ้มครับคุ้มก็คือเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นฮะนั่นคือสิ่งที่เราต้องการครับแล้วใช้ปุ๋ยถูกคือเดิมใช้ปุ๋ยไม่ถูกเนี่ย
1: จริงอ่ะเรื่องเนี้ย
0: แล้วเขาไม่รู้ด้วยว่าเขาใช้ปุ๋ยไม่ถูกสูตร
1: ครับ
0: แล้วหน่วยราชการเนี่ยที่ให้ปุ๋ยให้สูตรปุ๋ยมาเนี่ยสูตรปุ๋ยมันล้าสมัยแล้วเพราะดินเปลี่ยนสภาพครับ
1: ครับทำไมมันชอบเป็นปัญหาที่แบบ
0: มันเป็นปัญหาใหญ่นะฮะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคละผมคิดว่าได้แต่พลังงานเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วก็พลังงานก็ต้องทําให้มันคุ้มให้ได้ผมหวังว่าทีมบริหารจัดการทีมเนี้ยเถียงกระทรวงการคลังที่เป็นทีมหนุ่มทีมสาวเนี่ยผู้แล้วมีความสามารถเนี่ยจะคิดพวกเนี้ยทีมพวกเนี้ยไว้ใจได้ว่าเขาต้องการแก้ปัญหาได้ผมก็เสนอเรื่องเนี้ยเรื่องเอาเฉพาะไอ้100,000ผมไม่รู้ว่าเขาจะใช้เงินเท่าไหร่กับปุ๋ยเนี่ยแต่ผมคิดว่าจัดทีมทําเรื่องนี้ได้ไม่ยากเพราะว่าเรามีนักวิชาการมีอะไรต่างๆที่พอสมควรดีพอสมควร
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับทางด้านของอาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรนะครับนักวิชาการเกียรติคุณของ TDI ซึ่งวันนี้คุยกันถึงเรื่องของเนี่ยเงินกู้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องปุ๋ยประเทศไทยซึ่งเป็นปัญหาคลาสสิกนะฮะพอๆเกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตข้าวต่อไร่กันนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามต่อช่วงหน้า Econbiz ครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: ก้าว 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: ก็สรุปกันอีกทีนะฮะสำหรับทองคำในช่วงของการซื้อขายวันนี้พฤหัสที่7พฤษภาคมนะครับบวก400บาทแหมขึ้นมา2วันแล้วนะครับนะก็ถือว่าทองคำช่วงนี้กำลังมีสีสันค่อนข้างจะดีด้วยนะครับเนื่องจากเรื่องของทุกคนก็รู้นะฮะว่าตกลงแล้วดีลของอิหร่านกับทางด้านของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมันใกล้จะจบหรือยังนะมันเข้าใกล้แค่ไหนแล้วข่าวฝั่งไหนมันชัดกันแน่นะครับอีก45นาทีนะฮะสำหรับการซื้อขายที่จะเปิดขึ้นของตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐนั้นโอ้โหมั่นใจได้เลยฮะดัชนีหุ้นดาวโจนส์เนี่ยวันนี้นะฮะหมายถึงวันตามของเวลาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะตรงกับวันที่6พฤษภาคมเนี่ยนะฮะแล้วเปิดมาจะเป็นวันที่7เนี่ยเราจะได้เห็นดัชนีหุ้นดาวโจนส์ทะลุและปิดเหนือ 50,000 จุดเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้แน่ๆเลยนะครับคือถ้าเปิดตอนนี้นะฮะดัชนีหุ้นล่วงหน้าดาวโจนส์บวก122จุดเนี่ยจะทำให้ดัชนีดาวโจนส์ขึ้นไปแต่ 51,162 จุดไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับในขณะที่ S&P 500เนี่ยนะครับจะบวก11จุดนี่ก็ 7,400 จุดนะแตะ 7,000 จุดไปเมื่อ2วันก่อนเป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์นะครับส่วนทางด้านของ Nasdaq เนี่ยโอ้โหนี่ก็เหมือนกันถ้าเปิดตอนนี้เนี่ยนะครับจะบวกประมาณ22จุดแต่ตัวดัชนีเนี่ยไปไกลละ 28,738 จุดหมายถึงว่าถ้าเปิดตอนนี้เนี่ยนะฮะเท่ากับว่าตอนนี้ตลาดหุ้นอเมริกาใสๆนะฮะส่วนของราคาน้ำมันอันนี้ก็ใสๆอันนี้เป็นเรื่องดีฮะยิ่งถูกยิ่งดีถูกไหมฮะตอนนี้เนี่ยนะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษเทรดเหนือเนี่ยซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนอังกฤษเนี่ยนะครับตกอีก4เหรียญนะฮะตก4เหรียญตอนนี้หมายความว่าอะไรครับต่ำร้อยแล้วนะครับเบรนท์อังกฤษเทรดเหนือตอนนี้97เหรียญ15เซนต์ต่อบาร์เรลนะฮะลงมา4เหรียญ12เซนต์ประมาณ 4% เซนต์ส่วนทางด้านของไนเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะครับจะเปิดทำการอีก45นาทีข้างหน้านี่นะฮะตอนนี้ก็ตกมาประมาณ4เหรียญ46เซนต์นะครับหรือประมาณ 4.69% 90เหรียญ66เซนต์เพราะฉะนั้นมีลุ้นฮะว่าราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐนั้นจะปิดหลุด90ดอลลาร์ในการซื้อขายตลอดทั้งคืนนี้หรือไม่นะครับทองคำได้ใจจริงๆฮะราคาทองคำล่วงหน้าโกลฟิวเจอร์ตอนนี้นี่นะครับบวก62เหรียญ80เซนต์ต่อออนซ์ครับขึ้นมา 1.3% ตอนนี้อยู่ที่ 4,756 เหรียญ20เซนต์นะครับเมื่อวานก่อนเนี่ยนะฮะก็แต่ 4,700 กว่าๆนะครับแล้วตอนนี้ก็ประมาณ 4,750 ขอให้โชคดีนะครับสำหรับชาวทองคำนะหวังว่าคืนวันนี้ปิดตลาดนิวยอร์กสหรัฐแล้วเจอกันเช้าพรุ่งนี้เนี่ยจะได้ยืนเหนือ 4,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับในขณะเดียวกันก่อนจะไปข่าวเศรษฐกิจก็เดี๋ยวมีข่าวอันนี้ด่วนนิดนึงเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องไวรัสพันธาเนี่ยมันชักไม่แน่แล้วนะฮะคือตอนนี้บ้านเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยหรือว่าข่าวไม่เล่นก็ไม่รู้หรือว่าเล่นกับอาจจะไม่ให้น้ำหนักก็ไม่รู้แต่นาทีต้องเล่นกันต่อเนื่องแล้วนะฮะเพราะอะไรทราบไหมฮะคือเจ้าเรือนะครับ MV Hodis เนี่ยนะฮะตอนนี้ออกจากแหลมที่มีชื่อว่าแหลมเวิร์ดแหลมเวิร์ดที่ก็จอดมาตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะเริ่มเดินทางออกละเพราะฉะนั้นมันจะมีเวลาจากนี้ไปอีก3วันเนี่ยที่จะไปถึงเกาะแคนารีเป็นหมู่เกาะแคนารีซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนนะครับทีนี้ถามว่าทำไมต้องตามเพราะอะไรทราบไหมฮะเดี๋ยวอีกประมาณ15นาทีเนี่ยตรงกับเวลา2ทุ่มถ้าไม่ผิดเนี่ยนะฮะองค์การอนามัยโลกนะครับโดยทางด้านผอ.องค์การอนามัยโลกเนี่ยนะจะเปิดแถลงชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสฮันทาไวรัสนะครับซึ่งเป็นเชื้อที่เกิดขึ้นพบได้ในหนูนะฮะและทำไมต้องมีการแถลงชี้แจงเป็นอย่างทางการขององค์การอนามัยโลกเป็นครั้งแรกเลยนะฮะนับตั้งแต่ตรวจพบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวอยู่ภายในเรือลำที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านผู้ชม

ดูเฉพาะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัส5วันแล้วนะฮะและสถานการณ์ตอนนี้ก่อนที่ฮูเขาจะแถลงเนี่ยนะฮะพบการติดเชื้อยืนยันจาก3เพิ่มอีก2เป็น5นะฮะทีนี้ไอ้ปมที่มันน่าสนใจที่สุดคืออะไรตรงไหนรู้ไหมฮะเรือลำนี้ออกจากอาร์เจนตินามาประมาณ3สัปดาห์ก่อนที่จะมาหยุดจอดอยู่ตรงบริเวณที่เรียกว่าแหลมเบิร์ดเมื่อวันอาทิตย์แล้วปรากฏว่าระหว่างทาง3สัปดาห์นั่นนะฮะเรือลำนี้เนี่ยมีการจอดแวะตามท่าเรือจุดท่องเที่ยวสำคัญแล้วปรากฏว่าตรวจสอบไปมาเนี่ยมีผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า24คนขึ้นไปเนี่ยนะฮะลงตามจุดแวะต่างๆของเรือลำนี้ก่อนที่จะมาถึงแหลมเบิร์ดและคิดดูสิครับไอ้ตอนที่มาถึงแหลมเบิร์ดเนี่ยนะฮะถึงได้ตรวจพบผู้โดยสารบนเรือเนี่ยติดเชื้อนะ7รายเสียชีวิต3รายต้องสงสัย1รายผมกำลังจะบอกว่าผู้โดยสาร24กว่าคนคือมากกว่า24คนนะครับที่ลงไปก่อนที่เรือมันจะมาถึงแหลมเบิร์ดเนี่ยตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยนะฮะรวมถึงว่าประเทศสำคัญเนี่ยนะครับเขาไม่อยากใช้คำว่าตามล่าตามไล่นะเขากำลังตรวจครับว่าผู้โดยสารทั้งหมดกว่า24คนตรงนั้นน่ะลงจุดต่างๆแล้วเนี่ยเดินทางไปไหนต่ออันนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยฮะทำให้องค์การอนามัยโลกเขาถึงจะต้องแถลงข่าวไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับในอีกประมาณร่วมๆอีก10นาทีข้างหน้านะฮะว่าสถานการณ์ของไอ้เจ้าตอนเนี้ยฮันทาไวรัสเนี่ยนะครับมันไปถึงไหนอย่างไรนะฮะแล้วท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าเรือลำนี้เนี่ยนะครับมีผู้โดยสารทั้งหมดบนเรือเนี่ยนะครับ150รายนะครับจาก23ประเทศนะครับเนี่ยตอนเนี้ยผมมีนี่หมดเลยนะรายชื่อแล้วก็ประเทศทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะสำหรับที่ใกล้คือโชคดีนะไม่มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยนะครับแต่ไอ้โชคที่มันไม่ค่อยดีก็คือตรงนี้ครับคือมันมีประเทศที่อยู่ใกล้ๆกับประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ไปเที่ยวเรือลำนี้เนี่ยนะครับอันนี้น่าห่วงนะครับแล้วก็ล่าสุดมีการยืนยันมาจากทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขที่สิงคโปร์แล้วนะครับว่ามีผู้โดยสาร2รายนะครับที่อยู่บนเรือลำเนี้ยแล้วปรากฏว่าเดินทางถึงสิงคโปร์แล้วตอนนี้ก็ถูกจับแยกกักตัวเลยครับเพื่อตรวจสอบแล้วก็เทสเชื้อว่าจะเป็นผลบวกหรือเปล่านะฮะตอนนี้โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในยุโรปก็จริงในอเมริกาเนี่ยครับมีอยู่17คนนะฮะแต่ว่าอันที่ผมพูดไป17คนเนี่ยเขากำลังรอการตรวจเชื้อกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นฮันทาไวรัสเนี่ยลักษณะอาการเนี่ยนะฮะเหมือนไข้หวัดเด็กป่วยด้วยไข้เจ็บปวดตัวร้อนปวดเมื่อยถ้าอาการหนักขึ้นปอดเสร็จปั๊บหายใจติดขัดและผู้ที่เสียชีวิตไป3รายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะอายุเกิน60 70ตรงนั้นมีอยู่คู่หนึ่งเป็นสองสามีภรรยาชาวดัตช์ที่เสียชีวิตอายุ70แล้วก็80กว่าเพราะฉะนั้นมันเหมือนคล้ายๆกับโคโรนาไวรัสเลยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวเดือดที่ชี้แจงมาก่อนมันไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเท่าไหร่แต่ว่าถ้านะฮะถ้าสถานการณ์ซึ่งกูตอนนี้ก็ยืนยันนะครับว่าการแพร่ระบาดแบบคนสู่คนเนี่ยคือตอนนี้มันมีเคสนี้เกิดขึ้นแล้วแต่มันเป็นไปได้ยากถ้าไม่มีการแบบสัมผัสอย่างใกล้ชิดกันมากๆนะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านผู้ชมทุกฝั่งนั้นติดตามกับเรื่องกรณีของเจ้าฮันทาไวรัสกันต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดมันมีสถานการณ์ซึ่งมันไม่ได้แตกต่างจากโควิดกันเลยเนี่ยนึกภาพไว้นะครับ6ปีที่แล้วเนี่ยเราใช้ชีวิตกันแบบไหนนะฮะผมไม่อยากให้ภาพนั้นเกิดขึ้นกับทุกคนกับทั่วโลกกันอีกนะครับอ่ะมาดูเรื่องนี้กันนะครับเอาไปที่พูดว่าแบงค์ชาติเนี่ยนะครับนิติรัตนากรเนี่ยออกมาพูดถึงไอ้เจ้าเงินกู้แสนล้านบาทเพราะว่านายกรัฐมนตรีคุณอนุทินแกก็บอกว่าแกเซ็นแกล้งเรียบร้อยถูกไหมฮะเสร็จแล้วประเทศเริ่มเอามากระตุ้นกันก็ว่ากันไปนี่นะครับทีนี้แบงค์ชาติท่านนี้แกเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังยืนยันนะช่วงนี้แกจะแผ่นเสียงตกร่องนิดหนึ่งคือแกจะยืนยันว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าภาวะที่เรียกว่า stagflation เป็นภาษาอังกฤษที่หนึ่งนะแต่ถ้าแปลตรงๆก็หมายความว่าคือตอนนี้เศรษฐกิจประเทศไทยไม่ได้แบบหยุดนิ่งเลยแล้วก็ข้าวของแพงจัดๆเนี่ยคือมันเป็นคำแปลสำหรับภาวะ stagflation นะครับทีนี้แกก็อธิบายซ้ำสองอย่างนะว่าไอ้การเกิดภาวะ stagflation เนี่ยมันต้องสองปัจจัยนะคือหนึ่งเศรษฐกิจตกต่ำอย่างมากๆเลยนะครับคือแบบว่าโอ้โหติดลบนะไม่มีอะไรเกิดฟุ้งแบบชนิดเงียบเหงาหอยจริงๆนี่นะฮะแล้วก็โอ้ข้าวของก็แพงจัดๆแล้วไม่ใช่แพงแค่เดือน2เดือนต้องแพงยาวๆอันนี้เราจะเรียกว่า stagflation ซึ่งผู้ว่าแบงค์ชาติยืนยันว่ายังไม่อยู่สภาวะนี้นะครับทีนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติก็พูดกันต่อก็ว่าไอ้เงินกู้4แสนล้านบาทเนี่ยนะครับซึ่งรัฐบาลก็ก่อนนี่เรียบร้อยเนี่ยนะฮะถามว่าเม็ดเงินตัวเนี้ยมันจะช่วยเศรษฐกิจยังไงนะครับ ขอไปฮะผู้ว่าแบงค์ชาติบอกอย่างนี้ครับว่าดูๆแล้วนะมันจะทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยขยายตัวได้ประมาณ 0.6% นะครับจากภาพรวมทั้งปีนี้เนี่ยนะครับน่าจะขยายตัวได้ที่ 2.1% จากเดิมที่คิดว่าจะขยายตัวเพียงแค่ 1.5%
ผู้ว่าแบงค์ชาติออกมาการันตีแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจประเทศไทยปีนี้

0: เนี่ยนะไม่น่าจะต่ำสองนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจอทั้งเรื่องสงครามอิหร่านเนี่ยนะครับเจอทั้งน้ํามันแพงเนี่ยนะครับเจอทั้งปิโตรเคมีแพงเจอทั้งปุ๋ยแพงเนี่ยนะฮะและเจอทั้งเรื่องของตอนนี้สายการบินเองก็ตัดเที่ยวบินกันเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไม่มีพรก.ไอ้เจ้า400ล้านออกมาทุกสำนักก็ลดเป้า GDP มาอยู่แถว 1.3 1.4 1.5 1.6 นะครับซึ่งแบงค์ชาติลดมาเหลือ 1.5 ทีนี้พอมีเงินกู้มา400ล้านผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าน่าจะโตได้ถึง 2.1% นะครับส่วนปีหน้านี่นะฮะเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยอาจจะได้เห็นตัวเลขเนี่ยนะครับแกบอกว่าปีหน้าเนี่ยนะอาจจะชะลอลงมาเหลือ 1.6% ซึ่งเดิมทีเนี่ยคาดว่า 1.6% แต่คิดว่าจะโตได้ถึง 2% นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเขาก็พูดในวันนี้แต่ถ้าถามว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันดีหรือมันแย่ยกตัวอย่างเลยไปภาคเหนือนะครับวันนี้เนี่ยแบงค์ชาติภาคเหนือเนี่ยเขาเปิดตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องสภาวะเศรษฐกิจคนภาคเหนือนะครับถ้าใครเป็นแฟนๆ 96.5 ตอนนี้อยู่ภาคเหนือฟังเนี่ยเอาฟังไปเลยเนี่ยนะฮะคือกลายเป็นว่าอย่างนี้ครับผู้อำนวยการแบงค์ชาติสาขาภาคเหนือเนี่ยคุณนัทลุมพิการนนท์เนี่ยนะครับบอกเลยครับว่าเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสที่1ชะลอตัวหนักจ้างงานก็หดคนก็ตกงานเพราะอะไรทราบไหมฮะหมดมาตรการการช่วยเหลือสนับสนุนทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนั่นเองนะครับบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสที่1เนี่ยปัจจัยลบล้อมเพียบเลยนะครับโดยเฉพาะรายได้เกษตรกรติดลบ 14%นั่นเห็นไหมฮะแม้ว่าผลผลิตออกมาสู่ตลาดก็จริงแต่ปรากฏว่าราคาพืชตกต่ำหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ้อยก็ดีข้าวหน้าปรังก็ดีเพราะฉะนั้นทำให้กระเป๋าตังค์ของคนฐานรากที่อยู่ทางภาคเหนือเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีเงินเก็บนะฮะสิ่งที่น่าสนใจต่อไปปรากฏว่าเนี่ยตกงานฮะสำหรับเขาว่าจะไหนรู้ไหมผู้ประกันตนม.33ปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยนะครับลดลงไปประมาณ 0.5% แสดงว่ามีการปลดคนออกถูกไหมครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับพอภาคเหนือเนี่ยแกก็ไล่มาเลยนะเชียงใหม่ปรากฏว่านะครับมีการจ้างงานเนี่ยลดลงถึง 1% คือเขาดูจากตรงไหนรู้ไหมฮะเขาดูจากว่าเชียงใหม่เนี่ยมีสัดส่วนของคนที่ผู้ประกันตนเนี่ยสูงสุดในภาคเหนือเลยคือ 30%ลำพูนเนี่ยนะครับมีการปลดพนักงานออกมาเนี่ยประมาณ 1% นะครับในขณะเดียวกันเชียงรายเองก็มีการปลดพนักงานเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเศรษฐกิจของภาคเหนือนะครับในไตรมาสที่1เนี่ยสะท้อนชัดว่ากำลังซื้อของคนชาวภาคเหนือเนี่ยนะครับถดถอยหดหายการบริโภคก็อ่อนแอนะครับการบริโภคเอกชนก็อ่อนลงนะครับนอกจากนี้แล้วในหมวดพวกสินค้าประเภทรถยนต์อะไรงี้ใช่มั้ยฮะหลังหมดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเรื่อง EV 3.0 จำได้ไหมฮะพอขึ้นปีใหม่1มกราคมใน 3.5 มาเลยเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่าไม่ซื้อเพราะว่าภาษีสรรพสามิตก็ขึ้นถูกมั้ยครับเงินอุดหนุนก็หายเห็นไหมฮะการท่องเที่ยวทางภาคเหนือแผ่วปลายครับโอ้ใช้คำนี้เลยนะแผ่วปลายเลยครับปรากฏว่าตอนนี้แล้วเจออะไรรู้ฮะPM 2.5 นะครับดังนั้นเองเนี่ยโดยจับตาทั้งหมดท่านผู้อำนวยการแบงค์ชาติทางภาคเหนือแกจะบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปเกษตรกิจภาคเหนือคือนี่กำลังสงสัยจะเสียนะครับโดยเฉพาะบ้านกสินเชื่อบุคคลนะครับเรื่องนี้ต้องจับตามองครับเพราะว่ามันจะเป็นประเด็นสถานการณ์ที่ยังไม่รู้เลยครับว่าจะกลายไหลไปเป็นหนี้เสียหรือไม่สำหรับคนทั้งพี่น้องของชาวภาคเหนือกันนะครับทีนี้ตรงนี้เองเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าในที่สุดเนี่ยนะครับการที่เศรษฐกิจมันมีปัญหาอย่างเงี้ยมันยังลามไปถึงธุรกิจรับสร้างบ้านคือคนที่มีที่ดินเนี่ยนะฮะแล้วอยากจะปลูกบ้านเนี่ยเอาละถ้าหากว่าเงินไม่ได้เยอะมากมายก็ซื้อเวลารอไปก่อนเพราะเศรษฐกิจไม่ดีส่วนคนที่แหมงนะเงินเป็นน้ำเนี่ยนะฮะเขาก็ยังพอไปได้แต่เรื่องนี้เองเนี่ยนายอนันกรนะครับนายอนันกรอมรวาทีเนี่ยนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าแนวโน้มธุรกิจรับสร้างบ้านไตรมาสที่2เนี่ยอยู่ในภาวะชะลอตัวถึงทรงตัวอ้าวก็แสดงว่าได้รับผลกระทบถูกไหมครับถ้าไม่เทียบกับไตรมาส2ในปีก่อนหน้านี้นะสมาคมเขาเลยคาดการณ์นะครับว่าไอ้เจ้าธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยนะฮะในไตรมาสที่2เนี่ยดีที่สุดคือเสมอตัวเลยล่ะแต่ถ้าหากว่าเกิดมันแย่งขึ้นมาเนี่ยมันจะลดลงนะคือประมาณ0ถึงลบ 5% นะครับก็เลยทำให้เรื่องนี้เองเนี่ยเขาก็ต้องการอยากจะกระตุ้นนะครับเรื่องของคนที่ตอนนี้มีที่แล้วอยากจะปลูกบ้านเนี่ยก็รีบปลูกนะครับเพราะว่าไอ้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปลูกสารพัดสารเพตอนนี้แพงหมดยกแผงท่านผู้ชมคงทราบดีนะครับพอน้ำมันขึ้นทุกอย่างขึ้นค่าขนส่งขึ้นเนี่ยอิฐหินปูนทรายเหล็กอลูมิเนียมพวกเนี่ยตกเท้าขึ้นหมดเลยเนี่ยนะครับคุณอนันต์กรก็บอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ที่เห็นได้เพราะฉะนั้นการขึ้นราคาก่อสร้างบ้าน 3-5% สำหรับธุรกิจรับสร้างบ้านนี่นะครับจะเห็นการปรับราคาขึ้นแบบเห็นผลจริงๆเลยเนี่ยนะครับก็คือไตรมาสที่2คือพฤษภาคมนี่แหละเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเป็นสิ่งที่คนที่มีที่แล้วอยากจะปลูกบ้านก็ต้องตัดสินใจกันหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าค่า การก่อสร้างบ้านขึ้นมาประมาณ 5% บางคนจะมองโอ้มันน้อยมากนะแต่อย่าลืมนะฮะ 5% บนแบบบ้านที่จะสร้างแต่ละราคาเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าไอ้เจ้าที่ตอนที่เศรษฐกิจมันชะลอตัวเนี่ยมันจะกระทบธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยดีไม่ดีมันจะชะลอตัวต่อไงฮะก็เลยเสนอความคิดนะไอเดียออกมาเลยนะครับว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยนะครับออกมาตรการขยายเพดานลดหย่อนภาษีแล้วก็เสนอให้เพิ่มสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับสำหรับคนที่เซ็นสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้านกับบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือจากเดิมเนี่ยมันลดหย่อนได้ถึงแสนอ่ะเพิ่มไปเลยโอ้โหเพิ่มเยอะนะเป็นลดหย่อนถึง500,000นะครับของระยะเวลามาตรการภาษีที่อยู่ประมาณ 2-3 ปีนะครับคือถ้าอันนี้เสนอไปนะอันนี้แบบพูดตรงๆนะตามแบบภาษาข่าวเลยนะครับถ้าคนรู้นะเขาจะรอว่าตกลงเสนออย่างแล้วพอเสนอแล้วรัฐบาลจะเอาอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเกิดสุญญากาศในช่วงที่ว่าตกลงจะตัดสินใจสร้างบ้านใหม่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะทีนี้มาถึงตรงนี้นี่ไงฮะจำได้ไหมครับว่ายอดจองในรถในงานของมอเตอร์อะไรนะมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านไปไหมฮะมอเตอร์โชว์โทษทีนะในตอน2ยอดจองรถยนต์เนี่ยถล่มทลายและเป็น EV เกิน 60% บอกแล้วฮะยอดจองไม่เท่ายอดปฏิเสธจากแบงค์ยอดปฏิเสธจากแบงค์ไม่เท่ากับยอดผ่านอนุมัติจากแบงค์และยอดอนุมัติจากแบงค์ชัวร์ที่สุดคือยอดจดทะเบียนกับยอดส่งมอบรถผมกำลังจะบอกอย่างนี้กรมการขนส่งทางบกวันนี้ประกาศนะฮะว่าเดือนเมษายนเนี่ยยอดจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงเนี่ย 1.9 แสนคันติดลบ 16% เนี่ยเห็นไหมฮะเมษายนเนี่ยยอดส่งมอบรถนำมาจดทะเบียนเนี่ยนะครับติดลบถึง 16% และถ้าเฉพาะรถ EV นะฮะในเดือนเมษายนเนี่ยมาจดทะเบียนใหม่เนี่ย 26,000 คันติดลบ 8% ชัดครับนั่นแหละครับยอดจองไม่ใช่ยอดส่งมอบที่แท้จริงนะครับเอาละครับเวลาหมดแล้วสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอีคอนบีสกับผมบัญชาชุมเชยเวชดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะแล้วสำหรับช่วงนี้ลาท่านชมท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

5:08 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่10 พฤษภาคม2569ผมชันเดชบัวหันนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึง6 โมงเช้าโดยประมาณส่วนช่องทางการติดตามนะครับ YouTube Thinking Radio FM 96.5 Fanpage นะคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สามารถที่จะสื่อสารมาพูดคุยแลกเปลี่ยนสัญญาณแลกเปลี่ยนประเด็นที่มีการนําเสนอหรือว่าจะแจ้งสัญญาณการรับฟังก็ได้นะครับนะฮะในช่วงนี้เนี่ยอากาศนะฮะไม่แน่นอนนะครับในส่วนของภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนะกรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับผลกระทบจากพายุนะครับซึ่งทำให้ฝนตกบ้างอากาศร้อนบ้างนะครับนะไม่ว่าอากาศจะเปลี่ยนไปยังไงแต่สภาพจิตใจของเรานะเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรับมือแล้วก็มีสติในทุกสถานการณ์ให้ได้นะครับแล้วก็ประเด็นที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังคิดและคุยกันในเช้าวันนี้นะเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องจากครั้งก่อนนะที่มีการพูดถึงตะกศิลาปากีสถานครั้งหนึ่ง

0: นะปากีสถานเนี่ยเคยเป็นดินแดนที่มีความรุ่งเรืองในทางพุทธศาสนาเหมือนกันนะครับแล้วก็มี เรื่องราวมากมายนะครับในการที่จะทำให้พุทธศาสนาเนี่ยถูกส่งต่อนะฮะผ่านการเผยแผ่นะซึ่งก็มีบุคคลสำคัญที่เป็นพระสาวกนะฮะที่ในอดีตเนี่ยชี้ให้เห็นเลยว่านะครับว่าตักกศิลาแห่งนี้เนี่ยนะฮะมีความสำคัญยังไงแล้วในปัจจุบันเนี่ยชาวพุทธที่สนใจศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะจะต้องรู้จักหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นหนังสือที่สุดคลาสสิกในโลกวรรณกรรมแห่งพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้นั่นก็คือมิลินทปัญหาเนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหาเนี่ยจะว่าด้วยบทสนทนาระหว่างพระเจ้ามิลินกับพระนาคเสนซึ่งทั้งสองเนี่ยได้มีการปุจฉาวิสัชนาถามตอบเกี่ยวกับพุทธศาสนาจนสามารถสร้างความกระจ่างหลายประการเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมให้แก่ชาวพุทธได้แต่ว่าพระเจ้ามิลินเนี่ยคือใครนะฮะทำไมจึงมาปรากฏในหนังสือเล่มนี้แล้วก็พระนาคเสนเถระเนี่ยคือใครทำไมจึงแตกฉานในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเสียเหลือเกินนะครับเราจะไปถอดรหัสสาระสำคัญของมิลินทปัญหากันกับพระมหาดาวสยามวชิรปัญโยนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นท่านก็ยังเป็นผู้เขียนหนังสือบันทึกพระถังซัมจั๋งฉบับวิเคราะห์นะฮะมาคุยกันต่อเนื่องในครั้งนี้ด้วยนะครับตอนนี้พระอาจารย์มาประจำการแล้วนะครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับ
1: ขอเจริญพรคุณยมชันเดชบัวหันแล้วก็ขอเจริญพรท่านผู้ฟังรายการท่องพุทโธด้วยกันทุกท่านทุกคนเจริญพร
0: ครับผมครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็น EP ต่อเนื่องจากครั้งก่อนที่เราคุยถึงตักกศิลาปากีสถานนะครับนะฮะ
1: เจริญพร
0: ถ้าคุณผู้ฟังท่านใดที่ติดตามนะครับตอนนั้นเนี่ยเล่าถึงเส้นทางนะฮะว่าพุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ได้ยังไงแล้วก็นะการแผ่อิทธิพลนะครับของเรียกว่าของพระเจ้าเมนันเดอร์ใช่ไหมครับอเล็กซานเดอร์มหาราชใช่ไหมครับจนกระทั่งทำให้ดินแดนแห่งนี้เนี่ยมีเรื่องราวมากมายที่เจริญรุ่งเรืองในทางพุทธศาสนาทีนี้อยากจะเรียนขอความรู้จากพระอาจารย์นะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็น EP ที่ต่อเนื่องจากครั้งก่อนแล้วกันนะครับนะฮะซึ่งมันมีบุคคลสำคัญที่ทำให้เกิดหนังสือสุดคลาสสิกอย่างที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่ครับว่าน่าสนใจแล้วก็มีเรื่องราวน่าสนใจยังไงครับอาจารย์มิลินทปัญหาครับ
1: เจริญพรก็วันนี้ก็ถือโอกาสได้ทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะผ่านรายการทิงกิ้งเรดิโอรายการท่องพุทโธซึ่งเป็นสาระดีๆที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านได้ให้มาเข้าชมเข้าฟังเยอะๆเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่คุณยมชันเดชได้ชี้แจงตั้งแต่แรกว่าตื่นเช้ามานี่ก็เหมือนกับภาชนะที่วางไว้ที่โต๊ะพวกเราว่าเราจะเอาอะไรใส่จานเรา
0: ใส
1: ่เข้าไปนะถ้าเราใส่ของดีๆเข้าไปมันก็เป็นประโยชน์เนาะแต่ถ้าเราใส่ของไม่ดีเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นผลเสียต่อร่างกายดังนั้นเนี่ยรายการที่มันดีก็มีรายการที่ไม่ดีก็มีที่ไม่ดีเมื่อไหร่ความว่าตัวคอนเทนต์ไม่ดีแต่ว่าสาระในคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ดีเนาะเก่งข่าวไม่ดีอันนู้นไม่ดีอะไรต่างๆถ้าเราเสพเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ใจเรามันห่อเหี่ยวมันฟุ้งซ่านมันหดหู่มันเพ้อเจ้อมันหงุดหงิดแล้วก็ใจมันก็ท้อนะดังนั้นก็อยากจะฝากทุกท่านว่ามีรายการสาระดีๆรายการท่องพุทโธอย่างนี้นะซึ่งคุณยมชันเดชบัวหันแล้วก็ทีมงานได้มาออกรายการรวมทั้งของท่านอาจารย์บรรจบด้วยอย่างเงี้ยก็อยากจะฝากพวกเราทุกท่านนะได้มาฟังกันเยอะๆเพื่อจะได้เป็นประโยชน์เป็นสาระมารับข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์นะก่อนที่เราจะได้ไปต่อสู้กับโลกภายนอกนะซึ่งมันก็มีปัญหาอะไรต่างๆเยอะแต่ถ้าเรามีสิ่งดีๆมันก็เป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งด้วยที่จะทำให้เรามีพลังในการต่อสู้ในแต่ละวันดังนั้นก็ต้องขอบคุณ ท่านผู้ฟังรายการท่านผู้ชมรายการทุกท่านในขณะนี้แล้วก็ท่านผู้ที่กำลังจะเข้ามาชมมาฟังใหม่แล้วก็ขอบคุณคุณโยมชาเดชบัวหันที่จัดรายการสาระดีๆอย่างนี้แล้วก็เชิญวิทยากรที่มีความรู้มาสื่อมาให้ความหมายมาเล่าเรื่องสาระดีๆที่จะเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงนะแล้วก็เป็นพลังให้กับตัวเราในการทำงานในแต่ละวันวันนี้เนี่ยประเด็นที่เราได้พูดคุยกันก็คือ เรื่องของมิลินทปัญหาซึ่งสำหรับชาวพุทธแล้วนะสำหรับพระสงฆ์แล้วในเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่เก่ามากต่อจากพระไตรปิฎกโยมชันเดชก็คือพระไตรปิฎกเนี่ยถือว่าเก่าที่สุดละเพราะว่ามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่ว่าวรรณกรรมที่จะเก่าต่อจากพระไตรปิฎกนี่มีแค่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองโยมชันเดชนะจริงแล้วในสมัยพุทธกาลก็มีอรรถกถามีตำรามีอะไรต่างๆเยอะแต่ว่าก็สูญหายไปเพราะว่าศูนย์กลางของพุทธศาสนาอย่างเช่นนารันทาอย่างเงี้ยก็ถูกทำลายก็เลยทำให้วรรณกรรมต่างๆทางพุทธศาสนาเนี่ยสูญหายไปเยอะแต่ว่าโชคดีที่มิลินทปัญหาเนี่ยมีการสืบทอดกันมาปากต่อปากเรียกว่ามุขปาฐะจนทำให้มีการบันทึกเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยยังเหลือหลักฐานให้เราได้เห็นอยู่ปัจจุบันนี้ไม่มีการบันทึกว่าใครเป็นคนแต่งก็คงจะเหมือนพระไตรปิฎกนั่นแหละก็คือการท่องจำกันมาแต่เชื่อว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณพ.ศ.500ก็คือประมาณพ.ศ.500เศษๆนิดๆเนาะก็มีการแปลออกเป็น2เวอร์ชันเวอร์ชันที่1เนี่ยถ้าเป็นฝ่ายเถรวาทเรียกว่ามิลินทปัญหาแปลว่าปัญหาของพระมิลินก็ถ่ายทอดจากมุขปาฐะจนกระทั่งตกทอดไปถึงศรีลังกาอันนี้ก็จะเป็นฝ่ายเถรวาทส่วนฝ่ายมหายานนั้นก็มีการถ่ายทอดเหมือนกันถ่ายทอดจนเป็นพระไตรปิฎกในประเทศจีนเนาะอันนี้ก็ฝ่ายมหายานฝ่ายมหายานนี่ก็มีการถ่ายทอดโดยพระสงฆ์ที่มีการใส่ทอดในยุคนั้นเนาะเป็นภาษาปัจจุบันนี้เป็นภาษาจีนเรียกว่านาคเสนภิกษุสูตรก็คือของเราเรียกว่ามิลินทปัญหาแต่มหายานเรียกว่านาคเสนภิกษุสูตรก็คือพูดถึงภิกษุชื่อว่านาคเสน
0: ตอบปัญหาท่านอาจารย์ครับขออนุญาตเรียนถามนิดนึงคือในเถรวาทเนี่ยคือไม่ได้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ว่าในมหายานนี่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกชัดเจนใช่ไหมครับ
1: ใช่คุณโยมชาเดชถามถูกต้องของเราเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกแต่เป็นหนังสือในชั้นอรรถกถา
0: อยู่ในชั้นอรรถกถา
1: ไม่ได้ของเราไม่ได้รวมในพระไตรปิฎกเป็นหนังสือแยกมาต่างหากแต่ว่าของมหายานอยู่ในพระไตรปิฎกเรียกว่าไตรโช
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นพระไตรปิฎกที่ค่อนข้างหนามากๆรวมอยู่ในนั้นด้วยเนาะก็คือเราก็ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมไม่รวมในพระไตรปิฎกอาจจะเป็นเพราะว่าตัวอรรถกถานั้นก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็เลยไม่ได้รวมในพระไตรปิฎกด้วยนะแต่ว่าถือว่าเป็นหนังสือที่สำคัญมากๆในสมัยนู้นที่ตกทอดมาถึงยุคปัจจุบันคือเรื่องราวของสถานการณ์หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยก็จะมีหนังสือเหลือไม่กี่เล่มอย่างเช่นคัมภีร์มหาวงศ์คัมภีร์ทีปวงศ์คัมภีร์อะไรต่างๆพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีการบันทึกหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานมาแต่ว่ามีการบันทึกผู้บันทึกเนี่ยก็คือท่านพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่ามหานามซึ่งก็ประมาณพ.ศ. 900กว่าพ.ศ. 1000แล้วนะทีนี้ตัววิลินทปัญหาเนี่ยเป็นหนังสือที่เก่าที่ถ่ายทอดมาโดยไม่มีการแจ้งว่าใครเป็นคนบันทึกเนาะแต่ก็คงมีการสืบต่อกันมาจนกระทั่งถ่ายทอดมายังศรีลังกาศรีลังกาก็มีการบันทึกด้วยอักษรพระด้วยภาษาบาลีเป็นภาษาสิงหนแล้วก็สืบทอดมายังไทยแล้วก็รับมาจากศรีลังกาด้วยก็เลยทำให้เรื่องวิลินทปัญหาเนี่ยมีปรากฏมาถึงเมืองไทยตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยาต้นๆตอนต้นเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ โดยเขียนในภาษาบาลีอย่างเดียวในยุคนั้นเนาะแต่ว่าในภายหลังก็มีการแปลเป็นภาษาไทยด้วยส่วนฉบับภาษาจีนเนี่ยก็อยู่ในพระไตรปิฎกไตรโชเรียกว่านาคเสนภิกษุสูตรเนาะอย่างที่เล่าให้ฟังเรื่องนี้มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าก็คือเรื่องที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยพี่มิลินทปัญหานี่เป็นเรื่องราวของพัฒนาการของพุทธศาสนาในยุคแรกๆอย่างที่คุณโยมชันเดชเล่าให้ฟังว่าสมัยแรกๆที่พุทธศาสนาของเราเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมาประมาณ200กว่าปีก็ได้มีฝรั่งคนหนึ่งนะได้ยกกองทัพเข้าโจมตีอินเดียท่านผู้นี้ก็คือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเนาะซึ่งทุกคนถ้าเป็นนักประวัติศาสตร์ก็ต้องรู้เพราะว่าพระองค์เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ตลอดไม่มีใครลบสถิติได้ก็คือทุกสมรภูมิที่ทรงต่อสู้เนี่ยได้รับชัยชนะหมดเลยจนกระทั่งยึดมาถึงอินเดียเนาะอินเดียภาคเหนือไปปะทะกับพระเจ้าเปาลวะหรือพระเจ้าเปาลุตในที่สุดก็มีชัยแต่ว่าก็ไม่เดินทัพต่อก็เลยเดินทางกลับสู่กรุงมาซิโดเนียประเทศกรีกหรือประเทศกรีกนะก็คือในสมัยโน้นประมาณพ.ศ.200เศษๆแต่สุดท้ายพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชในพระองค์ก็ได้สิ้นพระชนอยู่ที่กรุงบาบิโลนเมโสโปเตเมียก็คือประเทศอิรักในปัจจุบันนี้สมัยก่อนเรียกว่ากรุงบาบิโลน
0: ครับ
1: ก็สิ้นพระชนที่นั่นแต่ว่าก่อนที่พระองค์จะยกทัพออกจากอินเดียเนี่ยพระองค์ก็ได้มอบแม่ทัพนายกองไว้ประจำการในแต่ละที่โดยเฉพาะในอินเดียภาคเหนือปากีสถานอัฟกานิสถานในโซนนี้ดังนั้นเนี่ยก็จะมีชุมชนเผ่ากรีกเนี่ยอาศัยอยู่ซึ่งภาษาบาลีเรียกว่าโยนกะหรือว่าโยนกหรือยวนะก็ได้นะพวกโยนกพวกนี้ไม่ได้หมายถึงแถวเชียงใหม่ล้านนาไม่ใช
0: ่
1: นะหมายพวกเผ่าตระกูลที่เป็นเชื้อสายกรีกของพระเจ้ามิลินพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเนาะแล้วพวกตระกูลเผ่าเหล่านี้เนี่ยก็ตั้งเป็นอาณาจักรขึ้นมาจนกระทั่งสืบสายกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพ.ศ.500นะก็ได้มีพระราชาพระองค์หนึ่งเกิดขึ้นมานี่ก็คือพระเจ้ามิลินซึ่งมิลินเนี่ยภาษาบาลีหรือว่ามิลินทะภาษาสันสกฤตเรียกว่ามิลินทระส่วนภาษากรีกเรียกว่าเมนันดรอสส่วนอังกฤษเรียกว่าเมนันเดอร์เนาะซึ่งคำว่าเมนันดรอสเมนันเดอร์เนี่ยก็มีปรากฏในจารึกใหม่เพราะว่าในยุคพระเจ้ามิลินเนี่ยเริ่มมีการทำเหรียญตราแล้วหมายความว่าทำเหรียญตราที่ใช้อย่างที่เราคุยกันโยมชันเดชก็เลยทำให้การตรวจสอบประวัติศาสตร์ค่อนข้างทำได้ง่ายเนื่องจากเหรียญตราของพระเจ้ามิลินเนี่ยมีปรากฏทั่วไปในบุเขตโบราณสถานแถวที่พระองค์คงครองราชโดยเฉพาะโซนที่เป็นปากีสถานหุบเขาเปชวาหุบเขาสวัสดที่ตักกศิลาอย่างเงี้ยนะพบเหรียญตราของพระเจ้ามิลินแล้วก็จะมีบันทึกเป็นอักษรกรีกเขียนบอกว่าเมดันดรอสบางทีก็เป็นเมดันเดอร์นะที่เนี่ยนี่ก็คือความเป็นไปเป็นมาของพระเจ้ามิลินที่เริ่มต้นในทางนั้นทีนี้ในหนังสือมิลินทปัญหานี่ย้อนไปถึงพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะเลยนะ
0: ครับ
1: สตอรี่เรื่องนี้ว่างั้นเถอะนะสตอรี่สตาร์ทก็คือเริ่มต้นคือมิลินทปัญหานี่จะมีอยู่เกี่ยวกับตอนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายเนาะตอนที่1ก็คืออารัมภคถานี่จะเป็นสตอรี่เรื่องราวของพระเจ้ามิลินกับพระนาคเกษรที่กำเนิดเกิดก่อขึ้นมาเรียกว่าอารัมภคถาอันที่2ก็คือลักษณะปัญหาก็คือลักษณะปัญหาที่มีเป็นลักษณะต่างๆ 3. วิมตาเฉทนปัญหาก็เป็นปัญหาที่มีการแยกแยะ 4. ก็คือเมตกะปัญหาปัญหาที่เป็นลักษณะ2เงื่อนเนาะแล้วก็อนุมานปัญหาปัญหาที่รู้โดยอนุมาน 6. โอปมาปัญหาที่ว่าด้วยลักษณะแห่งธรรมแล้วก็ 7. มิลินทะอรหันตะคาถาก็คือเรื่องราวของคำพูดของพระเจ้ามิลินและท่านพระอรหันต์นาคเสนเนาะสรุปว่ามิลินทปัญหาเขาจะมีอยู่กี่ตอนที่เป็นสารบัญเป็นเนื้อหาของเรื่องราวของมิลินทีนี้เรื่องราวของพระเจ้ามิลินเนี่ยก็จะสตาร์ทหรือก็คือย้อนไปตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะได้มีภิกษุกับได้มีพระสงฆ์รูปหนึ่งเนี่ยท่านมีลูกศิษย์แล้วก็ปรากฏว่าลูกศิษย์ท่านเป็นสัมมาเนรที่ค่อนข้างดื้อแล้วก็ตื่นสายเนาะเชื่ออะไรไม่ฟังก็เลยหลังจากที่ ได้ฟังเลยพูดง่ายๆว่าพระอุปัชฌาย์อาจารย์ก็เลยไม้เรียวใส่ทีนี้ก็เลยร้องห่มร้องไห้ทีนี้ไปเห็นคลื่นของแม่น้ำคงคา

0: มันขึ้นขึ้นมาเนี่ยก็เลยคิดบอกว่าถ้าเกิดชาติหน้าชั้นใดนี่ขอให้ชั้นมีอำนาจมีพลังเหมือนกับขึ้นในแม่น้ำคงคาที่จะทำให้ใครชนะทุกคนได้หมดอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ทีนี้ปรากฏว่าพระอาจารย์เนี่ยซึ่งท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็เลยคิดความพูดง่ายๆว่านึกถึงความคิดของสามเณรได้ก็เลยขออธิษฐานเหมือนกันว่าแม้ถ้าชาติหน้าบอกไม่ได้เป็นอรหันต์เป็นแค่เป็นพระอริยบุคคลเนาะทีนี้ก็เลยขอมาเป็นนี้บ้างเนาะก็เลยปรากฏว่าสุดท้ายก็มาเกิดเหมือนกันสามเณรก็มาเป็นพระเจ้ามิลินนะส่วนพระอาจารย์นี่ก็เป็นขออภัยสามเณรนี่เป็นพระเจ้ามิลินส่วนพระนี่ก็จะเป็นพระนาคเสนเนาะก็กับกันอย่างนี้นะเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้มาแสดงธรรมโปรดลักษณะนี้เนาะทีนี้พอมาถึงในสอรี่ต่อมามาถึงชาติต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องราวก็เกิดขึ้นอยู่ที่ตระกูลพราหมณ์ชื่อว่าโสนุตระนะโสนุตระเมืองสาคละหลังจากที่พระเจ้ามิลินได้ขึ้นครองราชสมบัติประมาณพ.ศ.500เนาะก็พระองค์ก็เป็นคนที่เฉลียวฉลาดโต้ว่าท่าต่างๆจนกระทั่งว่าพวกสมณะชีพราหมณ์ทั้งหลายที่ไม่มีสติปัญญานี่พูดง่ายๆว่าไม่มีความรู้เท่าไหร่นี่ก็ต่างก็กลัวหวาดกลัวจนกระทั่งไม่กล้าที่จะโต้ว่าท่านะทำให้เมืองสาคละเนี่ยแทบจะไม่มีพระอยู่พูดง่ายๆว่าในตำราได้บอกว่าถึง12ปีที่ห่างเหินซึ่งในช่วงนี้ก็มีพระเถระหลายรูปนี่ก็เลยขอให้ไปเชิญนาคเสนเทพบุตรเนาะมาเกิดเพื่อมาต่อสู้กับพญามิลินทีนี้ก็ไปเชิญในที่สุดนาคเสนเนี่ยก็มาเกิดในตระกูลของโสนุตระพราหมณ์อยู่ที่เมืองสาคละเนาะพอเกิดตอนพอมาเกิดแล้วเนี่ยพระเถระก็ในคณะสงฆ์ในตอนนั้นเนี่ยก็เลยมอบหมายให้พระอัสสะคุตตะหรือพระอัสสวะคุตตะเนี่ยก็มอบหมายให้พระโรหณะซึ่งเป็นพระอรหันต์ไปแสดงธรรมโปรดไม่ใช่แสดงธรรมไปบิณฑบาตที่บ้านของโสนุตระพราหมณ์เพื่อที่จะหาวิธีที่จะดึงกุมารน้อยมาบวชให้ได้
1: ครับ
0: นาคเสนก็จะเป็นลูกชายของตรงพราหมณ์เนาะแล้วพราหมณ์นี่ก็รู้แต่ไตรเพศไม่รู้พุทธศาสนาด้วยแล้วก็ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาด้วยนะเป็นโจทย์ที่ใหญ่น่าดูก็ไปบิณฑบาตนี่ไม่ใช่ว่าเขาจะให้นะเดินผ่านไปเฉยเดินไปผ่านไปผ่านมาทุกวันผ่านไปอย่างนั้นแหละไม่ได้เข้าสักสลึงดูความพยายามนะใช้เวลาถึง7ปีนับตั้งแต่นาคเสนคลอดออกมาเนี่ยจากท้องของนางพรหมณีเนี่ยพระอรหันต์โลหะนั่นเนี่ยไปทุกวันใช้เวลาเก็บจนกระทั่งถึงปีที่เก็บเนี่ยพราหมณ์ถึงได้ใส่บาตรถึงยอมที่จะพูดคุยด้วยพอพูดคุยด้วยเนี่ยถึงได้รู้จักมรรคผลกับนาคเสนในที่สุดก็เลยทำให้เกิดความศรัทธาก็เลยนาคเสนเนี่ยอยากเรียนมนต์กับพระเถระพระเถระว่าถ้าจะเรียนมนต์ได้เนี่ยจะต้องมาบวชนะถ้าไม่บวชเนี่ยเรียนไม่ได้นาคเสนก็เลยต้องขอพ่อบวชพ่อก็บอกว่าอย่าบวชนานนะรีบมารีบไปรีบมาอะไรเงี้ยนะนาคเสนก็เลยสัญญาว่าจะบวชไม่นานแต่พอบวชแล้วปั๊บเนี่ยตอนเป็นสามเณรน้อยนี่ก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งถือโอกาสได้ศึกษาธรรมกับครูบาอาจารย์หลายท่านไปศึกษาต่อแล้วก็ในที่สุดอายุ20ก่อนที่จะบวชพระนี่ก็ได้บรรลุโสดาบันอายุ7ขวบเนี่ยนะได้บรรลุโสดาบันพอบรรลุตั้งแต่นั้นเนี่ยอายุ20ปีเนี่ยก็ได้ไปศึกษาได้บวชแล้วก็ได้ศึกษากับพระเถระชื่อว่าพระธรรมรักขิตที่อโศการามนครปาตลีบุตรเนาะก็คือจากเมืองสาคละในโซนในเขตพื้นที่ที่ใกล้ๆกับตักกศิลามาที่ปาตลีบุตรก็คือเมืองปัตนะปัจจุบันนี้ก็ระยะทาง 2,000 กว่ากิโลนะโยมชันเด่น
1: คร
0: ับ ก็มาศึกษากับพระเถระชื่อว่าพระธรรมนักกิจที่นครปาตลีบุตรเนาะเรียนพระไตรปิฎกจนกระทั่งครบ3เดือนศึกษาเรียนจบในที่สุดก็บรรลุเป็นพระอรหันต์โดยสมบูรณ์ว่าอย่างนั้นเถอะเนาะอันนี้ก็คือสตอรี่ความเป็นไปเป็นมาของทั้ง2ท่านขอความให้สรุปให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนิดนึงว่าสำหรับพระเจ้ามิลินก็คือเป็นกษัตริย์เชื้อสายกรีกปกครองเมืองชื่อว่าเมืองสาคละปัจจุบันก็คืออยู่ในประเทศปากีสถาน ต้นกำเนิดก็คืออยู่ที่กาลสีคามหรือเมืองอเล็กซานเดียปัจจุบันบ้านเกิดของพระยามิลินเนี่ยก็คือเมืองกันดาหารหรือกันดาหารอัฟกานิสถานเนาะเป็นบ้านเกิดของตาลิบันเลยทุกวันนี้เป็นศูนย์สมัยนั้นเนี่ยเป็นศูนย์กลางของพวกชุมชนชาวกรีกซึ่งเมืองเนี้ยสมัยก่อนที่ที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาปกครองได้เรียกชื่อเมืองนี้ว่าเมืองอเล็กซานเดียยกชันเดียซึ่งก็ระบุชื่ออยู่แล้วว่าอเล็กซานเดียก็คือเมืองของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนาะอเล็กซานเดียต่อมาในพัฒระยะหลังเนี่ยถึงจะเปลี่ยนชื่อเป็นกันดาหารหรือกันดาฮาเนาะอเล็กซานเดียก็มีหลายเมืองอยู่ที่ประเทศอียิปต์ด้วยอยู่ประเทศกรีซด้วยไกลสุดก็ว่าที่ประเทศปากีสถานนี่แหละก็คือขออภัยที่อัฟกานิสถานนี่แหละเมืองอเล็กซานเดียก็มีอยู่3เมืองใหญ่ๆในปัจจุบันนี้แต่อเล็กซานเดียทุกวันนี้ก็ถูกเปลี่ยนนามเป็นกันดาหารอย่างที่เล่าให้ฟังพญามิลินนี่ก็ครองราชประมาณพ.ศ.500แล้วก็ได้ปกครองพญานาคประชาราชเนาะเราในที่สุดก็เลยได้พบปะกับพระนาคเสนทีนี้ก็มาถึงวาระที่เราจะต้องคุยกันเนาะว่าเรื่องราวของพญามิลินกับพระนาคเสนนี่หลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้ทราบข่าวชื่อเสียงของพระนาคเสนบ้างแล้วก็เลยสนใจใคร่รู้เพราะว่าในเมืองสาคระนับตั้งแต่พระองค์ครองราชมาได้12ปีเนี่ยปรากฏว่าไม่มีพระเลยหรือมีพระก็หลบๆซ่อนๆกลัวว่าจะถูกถามแล้วพระองค์ก็จะไล่ต้อนจนกระทั่งหมดปัญญาพระยามิลินตอนที่จะเจอหน้าพระนาคเสนเนี่ยถึงขนาดพูดตัวเองว่าโอ้ยในโลกนี้สงสัยคงไม่มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตหรือผู้รู้จริงๆหรือคงไม่มีอรหันต์แล้วล่ะที่บอกว่าคงมีเนี่ยน่าจะโกหกน่าจะต้มตุ๋นน่าจะหลอกกันของจริงน่าจะไม่มีถ้ามีมันต้องมีใครมากล้าปะทะกับเราสิเราพร้อมที่จะพูดจะคุยจะโต้วาทะอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีใครในแสดงมันไม่มีจริงอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็เข้าหูพระเถระชื่อว่าพระธรรมรักขิตซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพระนาคเสนพระนาคเสนก็เลยได้ส่งลูกศิษย์เนี่ยไปหาพญามิลินซึ่งต่อมานี่พอได้ทราบข่าวว่ามีพระมานี่ก็เลยถือโอกาสมาต้อนรับแล้วก็ได้สนทนาพูดคุยเนาะเนี่ยก็จะเป็นประเด็นทีนี้ถ้ามีโอกาสเราก็คงจะเอาประเด็นต่างๆของมิลินทปัญหามาพูดคุยซึ่งจะว่าไปแล้วนี่เป็นประโยชน์ต่อพวกเราซึ่งได้น่าจะได้ศึกษาเรื่องนี้พอสมควรเนาะก็
1: คร
0: ับ เรียนถามตอบกันทีนี้การถามตอบเขาเนี่ยน่าสนใจมากก็เพราะว่าพระนาคเสนเวลาท่านจะตอบเนี่ยท่านก็ไม่ได้ถามมาปั๊บบางทีก็ต้องมีการย้อนถามคืน
1: ใช่
0: ใช่ไหมล่ะ
1: แบบ
0: ปฏิปุตตะเขาจะย้อนถามคืนไม่ใช่ว่าให้คนถามถามเราก็ตอบแค่นั้นจบไม่ใช่มีการย้อนคืนคำถามด้วยนะซึ่งก็จะทำให้คนถามถูกถามด้วยอะไรเงี้ยนะก็สลับกันไปสลับกันมาทีนี้มาถึงเรื่องราวที่พระนาคเสนเนี่ยนะท่านก็หลังจากที่ได้รับมอบหมายจากครูบาอาจารย์นะพระอาจารย์ท่านแรกนี่ก็คือพระอาจารย์อัศคุตตะหรือพระอาจารย์อัศวคุปตะก็ได้มอบหมายให้พระโรหณะซึ่งเป็นพระอรหันต์ได้ไปโปรดนาคเสนจนได้บวชนะพระโรหณะท่านก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันได้บวชเรียบร้อยแล้วก็เอาไปศึกษาจนกระทั่งเป็นสามเณรน้อยบรรลุโสดาบันจากนั้นก็ส่งตัวไปศึกษากับพระอาจารย์ธรรมรักขิตอยู่ที่อโศการามนครปาฏิลิบุตรจนในที่สุดก็เรียนจบพระไตรปิฎกแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยนะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจจนเก็บพูดง่ายๆว่าจบครบบริบูรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็ท่านก็มีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วในที่สุดก็เลยมีโอกาสได้มาเยือนเนาะนครสาคละหลังจากที่พระสงฆ์แทบจะหายไปทั้งหมดเกือบ12ปีอย่างที่เล่าให้ฟังทีนี้พอทั้งสองท่านได้มาเจอกันเนาะพอทั้งสองท่านได้มาเจอกันนี่ก็ได้ทักทายพูดคุยพอสมควรเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากที่หายเหนื่อยพอสมควรท่านก็ได้เชิญพระนาคเสนไปฉันที่ราชวังก็คือตอนนั้นพญามิลินท่านก็ไม่ได้นับถือศาสนาเราแต่ว่าก็เชิญเป็นการให้เกียรติกันแล้วก็พอฉันพระทหารเรียบร้อยเลย พญามิลินก็บอกว่าพระรูปอื่นนิมนต์ไปก่อนเหลือท่านนาคเกษนกับภิกษุที่

0: อะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่มีจริงเราไม่มีนะครับทีนี้พญามิลินก็บอกว่าอ้าวทำไมพูดอย่างนั้นล่ะทุกคนมันก็มีทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีของถวายต่างๆใครจะเป็นคนรับใครจะเป็นคนใช้สอยแล้วการกระทำต่างๆจะมีผลลัพธ์ได้ยังไงถ้าไม่มีคนกระทำทีนี้พระนาคเกษเนี่ยท่านก็เลยย้อนถามทีนี้ย้อนถามพญามิลินเนาะท่านเจริญพรมหาบพิตรแล้วก็ทีนี้ท่านก็ยกมือขึ้นมาเนาะอันนี้คืออะไรว่างั้นนะจะนี่คืออะไรพญามิลินบอกอ้าวนี่คือนิ้วนิ้วเจริญพรนิ้วแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือแขนอันนี้คือแขนอันนี้คืออะไรอันนี้คือตาอันนี้คืออะไรอันนี้คือจมูกอันนี้คืออะไรอันนี้คือปากอันนี้คืออะไรอันนี้หูอันนี้อะไรเส้นผมอะไรหนังอะไรเงี้ยนะอ้าวแล้วไอ้แล้วมินนองแล้วหน้าเกษียณอยู่ตรงไหนอ่ะหน้าเกษียณตรงไหนไม่เห็นมีไหนมีต่างๆสรุปหรืออยู่ตรงไหนหรือกายหรือกิจหรืออะไรตรงไหนนะฮะพระยามิลินก็เลยบอกว่าอ๋อยท่านมหาบพิตรพระยามิลินก็เลยบอกว่าเจริญพรพระคุณเจ้ารวมสัพพะทั้งหมดนั่นแหละก็คือนี่แหละคือนาคเสนแยกออกมาต่างหากมันจะเป็นนาคเสนได้ยังไงมันเป็นองค์พระพยพใช่ไหมไปท่านนาคเสนนั่นแหละท่านมหาบพิตรที่อาตมาบอกว่าคำว่านาคเสนไม่มีตัวตนก็เหมือนลักษณะอย่างนี้เหมือนมหาบพิตรเนี่ยตอนที่พระองค์เสด็จมาเนี่ยพระองค์เสด็จมาด้วยอะไรเดินมาหรือว่านั่งรถพระยามิลินก็บอกว่าโอ้พระคุณเจ้ามานี่มันก็ต้องนั่งรถสิอะไรเงี้ยนะถ้าเดินไม่ไหวแล้วเหนื่อยว่างั้นนะฮะถ้าอย่างนั้นอันไหนล่ะรถว่างั้นนะพอดีมันรถอยู่ตรงนั้นเนาะพระนาคเกษก็ชี้ไปที่ล้อตรงนี้อะไรว่างั้นอันนี้คือล้อที่ไปที่เพลาอันนี้อะไรเลยอันนี้เพลาอันนี้อะไรอันนี้ก็งอนอันนี้ก็ปะทุนมันอันนี้ก็คานอันนี้ก็แอกอันนี้ก็เชือกอันนี้ก็สำหรับปลูกม้าอันนี้ต่างๆอ้าวเหรอแล้วรถอยู่ตรงไหนอ่ะโอ้ยพระคุณเจ้าล้อมารถไม่มีหรอกต้องรวมองค์คาพยพทั้งหมดนี่แหละเราเรียกรถแล้วกันนะเจริญพรมหาบพิตรแขนขาตาจมูกต่างๆเนี่ยนี่แหละถ้าแยกส่วนต่างๆมันไม่มีหรอกคำว่าหน้าเกษียณแต่ถ้ารวมทั้งหมดนี่แหละเป็นตัวตมาภาพเป็นนามในสุดนี้จึงคือเนี่ยจึงนี้จึงเรียกว่านาคเสนว่าอย่างนั้นนะก็เลยทำให้พระราชาองค์นี้เนี่ยใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้นี่ก็คือคำถามแรกว่าโดยชื่อเนาะชื่อของพระนาคเสนซึ่งเป็นการถามตอบที่ให้เห็นแยกส่วนให้เราได้เห็นว่า
2: ประทับปัญญากันนะพระอาจารย
0: ์ใช่
2: เป็นการประทับปัญญากัน
0: เป็นการประทับปัญญากันซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็เป็นจริงๆอะเนาะ
2: ใช่บางคำถามเนี่ยมันเป็นคำถามที่พระเจ้ามิลินเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วในคำตอบใช่ไหมฮะแต่ถามเพื่อที่จะพิสูจน์ไหวพริบของพระนาคเสนว่ามีมากเพียงใด
0: ใช่เป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้ก็วันนี้เราอาจจะสัก 4-5 คำถามก็ได้เนาะเพราะว่าเพื่อการกลุ่มนำให้กับญาติโยมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการได้ยินและรับทราบร่วมกันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นการทำตอบเชิงไหวชิงไหวชิงพริบกันเพื่อที่จะตอบโดยจุดมุ่งหมายของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็คือพญามิลินก็พยายามที่จะชิงไหวชิงพริบเพื่อจะลองภูมิพระนาคเกษให้ได้ว่าองค์นี้มันจะขนาดไหนเพื่อให้จนมุมไม่ใช่อะไรหรอกต้อนให้จนมุมแต่ว่าฝ่ายพระนาคเกษก็พยายามทีไรทีคือเพื่อที่จะพูดง่ายๆว่าหันเปลี่ยนใจพระราชาองค์เนี้ยให้มานับถือพุทธศาสนาเพื่อที่จะได้ละวิชาทิฏฐิเนาะอันมานับถือพระรัตนตรัยงั้นเป้าหมายทั้งสองท่านก็แตกต่างกันแต่ว่าก็ใช้คารมถามตอบตามถามตอบกันลักษณะนี้ทีนี้คำถามที่สองนี่ก็พูดถึงเรื่องของพรรษาพรรษาพระยามิลินนี่ก็ถามว่าพระคุณเจ้าท่านบวชมากี่ปีแล้วนี่ว่างั้นท่านบวชมากี่ปีอันนี้ก็จะเป็นคำถามทำให้เรารู้ว่าพรรษาของพระนาคเกษนี่เท่าไหร่เนาะพระนาคเกษก็บอกว่า

0: เดินพรอัตมาบวชมาแล้วกี่ปีตัวนั้นกี่ปีพญาวิรินก็ถามว่าตัวท่านหรือชื่อหรือการนับเรียกว่าเจ็ดพรรษาว่างั้นนะฮะอะไรอ่ะคือพรรษาว่างั้นตัวท่านเองหรือชื่อของท่านเองหรือว่าสำหรับเป็นการนับเฉยๆในเจ็ดพรรษาว่างั้นไปพระนาคเสนท่านก็มองอยู่พอดีเนาะพอดีเงาของพญามิลินเนี่ยมันกระทอดลงมามันโดนแดดนะทีนี้มันก็เลยมาลงที่ลงที่พื้นก็เลยถามว่ามหาบพิตรอาบุคิดมองดูที่ที่เงาตนเองเงาพงที่ลงที่พื้นอะไรคือพระราชาตัวท่านเองหรือว่าเงาที่พื้นดีมันอย่างนั้นนะไม่เงาหรือเปล่านี่เป็นพระราชาพระยามิลินก็เลยบอกว่าจะเลิญพรพระคุณเจ้าท่านพระคุณเจ้าว่าอย่างนั้นนะอ้าวโยมนี่แหละเป็นพระราชาเงานั้นไม่ใช่ส่วนเงานี่มันอาศัยโยมมันถึงมีได้ถ้าไม่มีโยมนี่มันจะมีเงาได้ยังไงดังนั้นคำว่าเงานี่แหละมันก็คือตัวของโยมเองเหมือนกันนะครับทีนี้พระนาคเสนบอกว่าเจริญพรอาตมาก็เหมือนกันตัวพรรษานี่มันก็อาศัยอาตมาเนี่ยถึงได้นับได้ประจิตพรรษาถ้าไม่มีอาตมาเจ็ดพรรษามันก็ไม่เกิดขึ้นมันอาศัยอาตมาเนี่ยถึงได้เรียกว่าเจ็ดพรรษาเจริญพรมันอย่างนั้น
1: อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นใช่ไหมครับพระอาจารย
0: ์ใช่ใช่ใช่มันก็เลยทำให้เกิดขึ้นพระนิเรียนบุรีบอกองค์นี้ใช้ได้องค์นี้ใช้ได้เริ่มทันกัน
1: ผมว่าภูมิปัญญาของพระเจ้ามิลินเนี่ยมีไม่น้อยนะเกี่ยวกับพุทธศาสนาใช่ไหมครับถึงได้กล้าถาม
0: มีแต่ยังไม่เชื่อเนาะมีแต่ยังไม่เชื่อ
1: ม
0: ี
1: แต่ยังไม่เชื่อใช่มีแต่ยังไม่เชื่อ
0: มีไว้เฉยๆเหมือนกับคนอ่านพระไตรปิฎกได้แต่ว่าหาจังหวะที่จะหาภาพมาถามเพื่อที่จะมันให้มันขัดมันคาอะไรประมาณนี้นะมันก็เหมือนกับคนไม่เชื่อแต่ไปอ่านคัมภีร์ของศาสนาอื่นแล้วก็หาจังหวะที่จะไปคัดค้าน
1: ใช่คัดค้านที่ถามเพื่อที่จะยืนยันในสิ่งที่ตัวเองอ่ะรู้และอ่านมา
0: ใช่เป็นลักษณะอย่างนั้นเป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องที่สองที่พูดถึงเรื่องของพรรษาทีนี้มาถึงประเด็นที่หน้าที่เรื่องที่สามนี้ก็น่าสนใจก็คือว่าในการสนทนานั้นเนี่ยพญามิลินเนี่ยท่านก็เลยมันเป็นวันต่อไปแล้วเนาะก็คือเชิญมาอีกรอบหนึ่งไม่ใช่วันเดียวก็คือ
1: ไม่ได้วันเดียวจบใช่คร
0: ับใช่ไม่ใช่ว่าไล่กันวันเดียวนะก็คือบางเป็นวันบางทีก็วันละ3ข้อ4ข้อ5ข้ออะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าท่านก็ไม่อยากจะรบกวนพระมากว่างั้นเถอะแต่ว่าอย่างน้อยสุดก็ได้สนทนาแต่ว่าก็เอามารวมๆใส่ไว้ด้วยกันเฉยๆมาถึงประเด็นคำถามข้อที่3นี่พระเจ้ามิลินเนี่ยก็เลยถามพระนาคเสนบอกพระคุณเจ้า2วันถึงวันที่ผ่านมานี่ได้มีคำถามกันนี่ 2-3 คำถามแล้วนี่ถ้าโยมจะถามต่อนี่จะได้ไหมถามต่อได้ไหมพระนาคเสนก็เลยบอกว่าถ้าจะถามแบบนักปราชญ์นี่อาตมายินดีแต่ถ้าจะถามแบบพระราชานี่อาตมาไม่เอา
1: เข้าใจได้เรื่องของทางโรคบางทีเนี่ยคือพระก็ไม่อยากจะตอบมากนักนะเลี่ยงได้เป็นเลี่ยงใช่ไหมครับพระอาจารย
0: ์ใช่ไม่มีเพศภัยมาให้ตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: พระเจ้ามีเดินก็เลยถามว่าเอ๊ะโยมไม่เข้าใจเป็นยังไงเนี่ยระหว่างนักปราชญ์กับนักพระราชามันจะต่างกันตรงไหนว่างั้นพระนาคเสนก็บอกว่าต่างยังไงท่านว่างั้นพระนาคเสนก็บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตเนี่ยเขาก็จะถามกันมั่งเขาก็จะผูกปัญหาเสร็จแล้วก็จะแก้ปัญหาตอบโต้วาทะกลุ่มปูกันมั่งโต้วาทะกันในเนื้อหาสาระแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อจบแล้วก็จบเลยจะไม่โกรธซึ่งกันและกันมีชนะกันด้วยเหตุด้วยผลแต่พระราชาไม่ใช่อ่ะต้องฟังถ้าใครคัดค้านมึงตายอย่างเดียวเอามันประหารอะไรนี่นะเอาไปลงโทษอย่างเดียวดังนั้น
1: ครับ
0: อันนี้คือรูปแบบของพระราชาก็คือถ้าใครคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยก็จะลงโทษคนผู้นั้นดังนั้นเนี่ยถ้าจะคุยแบบนักปราชญ์นี่อาตมายินดีคุยแต่ถ้าจะคุยแบบพระราชานี่อาตมาขอลาบ้างขอลาพระมิลินก็ยิ้มขึ้นมาบอกโอ้สาธุพระคุณเจ้าถ้างั้นโอเคตก

0: ลงโยมจะขอคุยในฐานะนักปราชญ์แต่จะไม่คุยในฐานะพระราชาท่านนายเกษียณก็สาธุอนุโมทนาด้วยก็เลยเปิดโอกาสอันนี้ก็เป็นเรื่องถูกต้องนะโยมชันเดชเนาะ
1: ครับ
0: คือจะถามจะโต้ประท้าอะไรต่างๆมันก็ต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ถ้าไปคุยแบบพระราชาผิดหูหน่อยเนี่ยสั่งลงโทษมันก็ไม่ไหวนี่ก็จะเป็นประเด็นที่พระนาคเกษมท่านก็เปิดตัวเองไว้เพื่อจะได้คุยได้ตามสะดวกเน
1: า
0: ะ
1: ตอบได้เต็มปากด้วยครับคือถ้าวางบทบาทวางฐานะแล้วก็วางใจให้พระเจ้าวิริณเนี่ยคือท่านได้วางฐานะวางใจไว้เป็นกลางๆนะพร้อมที่จะรับฟังในสิ่งที่ตัวเองสงสัยนะครับแล้วสร้างความกระจ่างได้มากขึ้นเนี่ยบางทีมันเหมือนกับที่พระอาจารย์ได้เกริ่นไว้ช่วงต้นรายการอ่ะว่าบางทีเราต้องเหมือนภาชนะใบหนึ่งพร้อมที่จะต้องเติมน้ำใส่อะไรลงไปนะในขน
0: า
1: ดนั้นครับ
0: ใช่มันเป็นต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่งั้นมันก็จะไม่รับคือเหมือนกับบางคนที่เขาตั้งธงไว้พอตั้งธงไว้แล้วนั่นก็คืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ถูกกับที่ตัวเองตั้งไว้นี่ก็จะไม่รับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าอะไรที่มันเข้ากันได้กับตัวเองมาลักษณะสนุนถึงจะรับอะไรงี้ก็มี
1: ครับ
0: เหมือนเขาเรียกว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดจิตที่ตั้งไว้ผิดวิชาปณิตังจิตตังจิตที่ตั้งไว้ผิดอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็คือตั้งธงไว้เหมือนกับบางท่านบางคนที่มีความคิดเรื่องที่ตั้งของพุทธเจ้าที่เกิดพุทธเจ้าที่ไหนที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยแล้วพอมันไม่พอไปตั้งความเชื่อไว้แล้วทีนี้ต่อให้มีหลักฐานหรือให้มีประจักษ์พยานอะไรต่างๆมากมายก็ไม่รับก็คือหมายความว่าไม่
1: ก็ไม่รับยอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้แต่ว่าถ้ามองใช่แต่ถ้ามองในมุมกลับกันเนี่ยตลอดระยะเวลาที่คุณพยายามหาข้อมูลและพิสูจน์มาจนกระทั่งมาถึงวันเนี้ยคุณได้รับรู้ความจริงบางอย่างที่ช่วยไขคำตอบสร้างความกระจ่างเนี่ยถือว่าคุ้มนะ
0: ใช่ใช
1: ่ตัวเองเสียเวลาตลอดที่ผ่านมาเนี่ยนะคร
0: ับใช่ใช่จริงๆแล้วถ้าเราเปิดใจเนี่ยมันก็จะได้เลยเนาะมันก็จะได้เลย
1: ครับพระอาจารย์ตอนนี้5:47 นเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของรายการนี่เดี๋ยวเรามาคุยกันต่ออีกสักหนึ่งหรือสองคำถามนะฮะแล้วก็อาจจะมีสิ่งที่อยากจะให้พระอาจารย์แนะนำนิดหนึ่งนอกจากข้อคิดคติธรรมจากมิลินทปัญหาคือถ้าศึกษาหนังสือมิลินทปัญหาเนี่ยเราควรจะเลือกเวอร์ชั่นของใครดีที่เป็นผู้เรียบเรียงแล้วก็ผู้เขียนนะเพราะว่าเยอะมากนะตั้งแต่อาจารย์ลิสเดวิดเป็นต้นมาเนี่ยเห็นว่าก็มีอยู่หลายฉบับเลยทีเดียวที่มีการคัดลอกกันมานะครับพระอาจารย์นะ
0: เจริญพร
1: ครับตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: การท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้

0: M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพรุจิต
4: มาคุยกันต่อในเบรกสุดท้ายนะครับวันนี้ผมได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ดาวสยามวชิรปัญโยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาโรงพยาบาลราชวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นนะพระอาจารย์ก็เป็นผู้เขียนหนังสือบันทึกพระถังซัมจั๋งฉบับวิเคราะห์นะครับมาคุยกันในเรื่องของพระเจ้ามิลินนะฮะผู้ปีชากับพระนาคเสนผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกนะฮะตอนนี้พระอาจารย์อยู่ในซูมนะครับกับนมัสการอีกรอบครับพระอาจารย์ครับ
5: ขอเจริญพรคุณโยมชาญเดชบัวหันแล้วก็เจริญพรท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเนาะครั้งนี้เป็นรอบที่2หลังจากที่พักเบรก
4: ครับมาดูความเห็นของคุณผู้ฟังสักหน่อยนะเช้าวันนี้เนี่ยมีคุณยิ่งลักษณ์คุณทัศยะนะฮะคุณอัชราคุณศาสิมานะติดตามรับฟังแล้วก็กราบนมัสการพระอาจารย์มานะทางคอมเมนต์ของคลื่นนะครับแล้วก็ยังมีทาง YouTube อีกจำนวนหนึ่งนะครับพระอาจารย์นะจริงๆเนี่ยผมเนี่ยต้องสวมบทบาทเป็นพระเจ้ามิลินตั้งคำถามแล้วก็จะรบกวนพระอาจารย์เนี่ยเป็นพระนาคเสนที่จะคอยตอบนะฮะแต่เนื่องจากว่ารายการมันแค่ประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงนะประมาณ50นาทีเนี่ยเวลาจะไม่พอเอานะฮะจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะสนุกเหมือนกันเพราะว่าเห็นเคยมีคนทำเป็นพอดแคสต์ในลักษณะนี้เหมือนกันนะครับพระอาจารย์นะ
5: นั่นสิก็ทำแล้วก็ดีได้แต่ว่ามันก็ต้องเตรียมกันทั้งสองฝ่ายนะ
4: ต้องเตรียมกันทั้งสองฝ่ายใช่นะครับ
5: ไม่งั้นยนต์พุ่งยนต์ไปยนต์มาเอาไม่รู้เรื่องกันวงแตกกัน
4: ครับนะฮะพระอาจารย์มีเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุจฉาวิสัชนาของทั้งสองท่านนี้เพิ่มเติมอีกไหมครับพระอาจารย์ฮะ
5: เตือนผ่อนก็เมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงคำถามคำตอบที่ถามกันประมาณ3เรื่องเนาะคราวนี้มาถึงเรื่องที่4เรื่องที่4นี้ก็น่าสนใจก็คือเรื่องของการบวชแล้วก็เรื่องที่5ก็คือตายแล้วเกิด
4: ครับ
5: เรื่องของการตายเรื่องที่4เนี่ยพระยามิลินก็ได้ถามว่าพระคุณเจ้าไอ้การบวชมานี่มันมีประโยชน์อะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยทีนี้พระนาคเสนก็ตอบว่าประโยชน์ของการบวชนั้นหลักๆนี้ก็คือเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยให้ดับลงก็คือจะไม่กลับมาเกิดใหม่พูดง่ายๆว่าทุกข์ใหม่จะไม่มีทุกข์เก่าก็จะหายไป
4: ครับ
5: นี่หลักของประโยชน์ของการบวชที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองส่วนประโยชน์ต่อผู้อื่นก็ได้ช่วยทำประโยชน์ได้ให้โอกาสได้ทำบุญได้ทำความดีได้ชี้แนวทางชี้ทางสวรรค์ให้กับบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายอันไหนถูกอันไหนผิดนักบวชก็คือการบวชที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยจะได้ชี้แนะทางที่ถูกต้องงั้นนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายเนี่ยถ้าเห็นพระสงฆ์ชี้แนะถูกต้องเขาจะไม่หงุดหงิดเขาจะไม่โกรธพระแต่เขาจะขอบคุณเพราะว่าท่านชี้ทางให้ชี้ทางสว่างให้ต้องคิดอย่างนั้นทีนี้พระยามิลินก็ถามนี่อาตมาชอบมากเลยเพราะว่าเหมือนเหมือนกับสังคมปัจจุบันท่านผู้ชมทุกท่านก็อาจจะลองคิดไปดูด้วยท่านพูดบอกว่าการบวชมีประโยชน์ก็คือทำชาติชรามรณะให้มันสิ้นสุดก็คือดับไปทุกใหม่ไม่เกิดทุกเก่าก็ดับไปเนี่ยถามว่าพระทุกรูปนี่บวชมาเพื่อสิ่งนี้หมดหรือเปล่าเนี่ยว่างั้นนะฮะ
4: ครับ
5: พระยามิลินถามนะพระราชกสิงห์ก็ตอบนะตอบญาติโยมท่านทั้งหลายน่าสนใจบอกหาไม่ได้เจริญพรว่างั้นบางองค์ก็หนีบวชมาก็มีว่างั้นบางองค์ก็บวชมาเพื่อที่จะหาทางเลี้ยงชีพก็มีบางองค์ก็บวชเพราะความจำใจบางองค์ก็บวชเพราะจำเป็นบางองค์ก็บวชเพราะไม่รู้จะทำอะไรอะไรเงี้ยนะก็ถามตรงๆตอบตรงๆอ่ะเนาะทีนี้พระยามิลินแล้วตัวท่านล่ะท่านบวชเพื่ออะไรบวชเพื่อสิ่งนี้หรือเปล่าว่างั้นพระนาคเสนท่านก็บอกว่าตัวอาตมาเองก็ตอนเด็กๆเนื่องจากบวชตอนเด็กก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นก็เจ็ดขวบเนาะบวชแต่พอโตแล้วได้

0: ศึกษาธรรมแล้วได้เข้าใจธรรมะแล้วได้ถึงซึ่งธรรมนั้นแล้วถึงได้รู้ว่าตนเองบวชมาเพื่อสิ่งนี้เหมือนอย่างนั้นนะฮะก็คือทำทุกข์ให้แจ้งแล้วก็ได้สิ้นสุดของชาติชรามรณะนะทุกขโทมนัสอุปายาตทั้งหมดได้สิ้นสุดในชาตินี้เหมือนอย่างนั้นนะอ
1: ัน
0: นี้ก็คือคำถามเรื่องของการบวชเนาะที่พระยามิลินได้ถามแล้วก็พระนาคเสนได้ตอบเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีนี้เรามาตอนสุดท้ายใกล้เวลาจะหมดนะโยมชเดชเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นคำถามสุดท้ายที่ฝากไว้จริงๆแล้วมิลินทปัญหาเยอะมากนะที่ถามตอบกันนะมีหลายข้อมากนับร้อยๆข้อแต่ว่าเราวันนี้เรามาพูดสัก 4-5 ข้อก่อน
1: ครับ
0: มาประเด็นถึงเรื่องของการตายพระนาคเสนเนี่ยก็เลยถามว่าพระคุณเจ้าพระเจ้ามิลินเนาะก็เลยถามพระนาคเสนพระคุณเจ้าคนเรานี่ตายแล้วไปไหนทีนี้พระนาคเสนก็เลยบอกว่าเกิดก็มีตายแล้วเกิดก็มีตายแล้วไม่เกิดก็มีเจริญพรว่างั้นทำไมว่าอย่างนั้นล่ะพระคุณเจ้าทำไมไม่เหมือนกันทุกอย่างก็น่าจะเหมือนกันหมดว่างั้นพระนาคเสนก็เลยบอกว่าแล้วใครเกิดใครไม่เกิด
1: จะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับ
0: ใช่ทีนี้พระยามิพระนาคเสนก็เลยบอกว่าถ้าบุคคลท่านใดที่ยังมีกิเลสอาสวะอยู่บุคคลท่านนั้นก็ยังต้องเกิดอยู
1: ่
0: แต่ถ้าบุคคลท่านใดที่ยังไม่มีเชื้อก็คือไม่มีกิเลสอาสวะอยู่ก็ไม่เกิดได้มันก็เหมือนกับทีนี้พระยามิลินก็เอ๊ะมันเป็นไปได้หรือท่านที่เกิดก็มีไม่เกิดก็มีทีนี้พระพระนาคเสนก็เลยบอกว่ามหาบพิตรมหาบพิตรรู้จักเมล็ดพันธุ์ผักกาดไหมรู้จักเมล็ดพืชต่างๆไหมเช่นเมล็ดต้นนั้นเมล็ดต้นนี้เมล็ดพระนาคพญามิลินบอกโอ้ยรู้ทำไมยังไม่รู้ในพระราชวังเยอะแยะพอมันมีใบมีดอกออกมามันมีเมล็ดออกมามันก็ตกหล่นลงมาเยอะแยะมากมายเมล็ดเหล่านั้นพระนาคเสนก็เลยถามต่อว่าเมล็ดเหล่านั้นเมื่อตกลงถึงพื้นได้ฝนได้ดินที่สมบูรณ์ก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะงอกไหมพญามิลินก็งอกสิว่างั้นอันนี้คือประเภทที่หนึ่งก็คือเกิดป่วยได้แต่ถ้ามหาบพิตรเอาเมล็ดนั้นมาต้มมาเผาไฟหรือมาต้มก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วมหาบพิตรเอาไปหว่านลงกับคืนมันจะเกิดหรือไม
1: ่
0: ทีนี้พระยามิลินอ้าวถ้าโอไปเอาไปต้มมันก็ไม่เกิดแล้วมันจะมาเกิดได้ยังไงใช่ไหมเราเม็ดของขนุนเม็ดของอะไรต่างๆมาต้มใช่ไหมล่ะต้มเสร็จแล้วเราหวานลงมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่เกิดที่ท่านว่างั้นพระนาคเสนก็บอกเจริญพรมหาบพิตรเหมือนกันกับท่านพระอริยบุคคลที่ท่านตัดกิเลสอาสวะมูลเชื้อข้างในมันมีแล้วเหมือนกับเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆที่โดนต้มเรียบร้อยแล้วต่อให้ไปอยู่ตรงไหนมันก็ไม่เกิดอีกมันก็เป็นเมล็ดเหมือนกันน่ะเป็นซีดเป็นเมล็ดเหมือนกันน่ะแต่มันก็ไม่เกิดเพราะเหตุสิ่งนี้แหละเจริญพรว่างั้นพระยามิลินก็เลยโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะต่อให้เป็นเมล็ดพืชเมล็ดต่างๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดทุกอันเพราะมันอยู่ที่เหตุปัจจัยด้วยว่าอย่างนั้นเจริญพรเนาะอันนี้ก็คือปัญหาเรื่องของการตายแล้วเกิดไหมเกิดหรือไม่เกิดลักษณะนี้เจริญพร
1: ครับเป็นการอุปมาอุปไมยที่เห็นภาพนะครับ
0: เห็นภาพชัดเจนเจริญพร
1: เสร็จแล้วพระเจ้ามิลินทปัญหาเนี่ยต่อมาเนี่ยได้ถูกคัดลอกมาหลายฉบับมากครับพระอาจารย์นะฮะตั้งแต่อาจารย์ลิสเดวิดเป็นผู้ที่เรียบเรียงใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: เป็นลำดับต้นๆเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีฉบับหอสมุดแห่งชาติด้วยมีของอาจารย์วสินด้วยนะฮะกรมพยาดำรงราชานุภาพก็เคยเห็นนะครับทีนี้เนี่ยถ้าญาติโยมไปจะไปอ่านให้เกิดความสนุกและเข้าใจในบริบทกับปัจจุบันเนี่ยควรที่จะฉบับไหนดีครับพระอาจารย์ครับ
0: ฉบับของอาจารย์วสินจะอ่านง่ายเจริญพรเพราะว่าท่านใช้จำนวนใช้โวหารใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็จะลื่นหูอาตมาก็อ่านฉบับนี้ก็โอเคแล้วก็ฉบับที่2ก็คือฉบับของสอธรรมภักดี
1: สอธรรมภักดีครับ
0: ใช่สอธรรมภักดีก็อ่านง่ายเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มาแปลมาเป็นภาษาไทยสำนวนไทยที่ก็โอเคแล้วก็อ่านเข้าใจดีนะสองฉบับส่วนของสมุดแห่งชาตินี้ก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าเขารักษาต้นฉบับ
1: ครับ
0: ฉบับจะเป็นภาษาบาลีดังนั้นเนี่ย อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าท่านผู้มีการศึกษามีความรู้พูดง่ายๆว่ามีภูมิมีพูดง่ายๆว่ามีพื้นฐานมาก่อนเนี่ยนะก็จะดีเหมือนกันแต่ว่าหลักๆ ก็จะเป็นของอาจารย์ประสิทธิ์อินทสละแล้วก็ของสอนดีนี่จะค่อนข้างอ่านง่ายอยากจะให้ทุกท่านได้มีเหมือนกันเพราะว่าอ่านแล้วก็มีความสุขโอ้ฐานต่อกันไปชิงไหวชิงกันมาโอ้นะสนุกมากเรียน
1: ครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดนะศึกษาพุทธศาสนาแล้วถ้าอ่านพระไตรปิฎกตรงๆเนี่ยเครียดนะฮะเครียดแล้วรู้สึกว่าเป็นวิชาการเกินไปลองมาอ่านมิลินทปัญหานะฮะที่เป็นบทสนทนาคล้ายกับตัวละครแห่งชีวิตนะฮะที่ตอบถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตนะฮะเรื่องของพระธรรมหลักพุทธธรรมเพื่อให้หายข้อสงสัยถ้าเทียบพระเจ้ามิลินก็เหมือนมนุษย์คนหนึ่งนะฮะที่มีความใคร่รู้และอยากจะคลายข้อสงสัยในเรื่องข้ออัดข้อธรรมนะฮะแม้ว่าเราจะศึกษาพุทธศาสนาอ่านมาเยอะอ่านมากๆแต่ว่าถ้าได้ครูบาอาจารย์อย่างพระนาคเกษตรเนี่ยมาช่วยชี้แนะเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราเนี่ยเติมเต็มปัญญามากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่พระอาจารย์ดาวสยามได้บอกนะฮะในช่วงต้นรายการว่าเราเนี่ยเปรียบเสมือนภาชนะนะฮะเรามันอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรใส่ลงไปนะฮะเพื่อที่จะเติมเต็มความรู้ของเรานะในทางที่ชอบที่ถูกต้องนะครับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับพระอาจารย์
0: เจริญพรเจริญพรอนุโมทนาทุกท่านเจริญพร
1: ครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะฮะเดี๋ยวจะมีประเด็นและจะนิมนต์พระอาจารย์มาใหม่ครับผมครับ
0: ได้ยินดีเจริญพร
1: ครับนะวันนี้ผมกับพระอาจารย์ดาวสยามก็ขออนุญาตลาไปพร้อมๆกันเลยครับเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
3: ก้าวโชคจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android
8: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิ เศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ
11: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Human Talk ครับเช้าวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะครับเรื่องราวต่างๆที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่เราต้องหันมาสำรวจตัวเราเองครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และแน่นอนครับตื่นเช้าเราต้องคึกคักมีพลังเพื่อที่จะมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายของเรากันนะครับคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.บวรนันท์ทองกัลยารองประธานคณะกรรมการแรงงานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและอดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลประเทศไทยแต่ที่ตอนนี้อีกหนึ่งภารกิจสำคัญของท่านก็คือการเป็นประธานมูลนิธิ Talent Thailand ครับแม่มีเรื่องทาเลนต์เยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวคุยกับท่านเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
12: สวัสดีครับคุณวิชัยครับผู้ฟังรายการ Human Talk ครับเรามีเรื่องคนคุยกันเยอะแยะในทุกๆอาทิตย์เลยนะคุณวิชัย
11: ใช่เลยครับอาจารย์เรื่องคนที่คนดีคนเก่งคนมีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นนะฮะว่าไอ้บางคนอยู่ในตำแหน่งใหญ่ๆขึ้นมาได้ยังไงแล้วครับเนี่ยดูแล้วรุ่งใจแทนชาติบ้านเมืองจริงครับอาจารย์ครับ
12: ก็อย่างที่เรียนนะฮะเรื่องการบริหารคนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราคิดว่าเราจะเอาแต่พวกแต่พ้องเราเนี่ยโดยไม่สนใจเรื่องของตัวความรู้ความสามารถเนี่ยมันเป็นวิธีการทำลายองค์กรชั้นดีเลยนะคุณวิชัย
11: โอ้ชัดแจ๋วเลย
12: คือถ้าอยากจะทำลายองค์กรเนี่ยไม่ยากหรอกครับเอาคนที่มันตรงข้ามกับคนเก่งคนดีอ่ะทั้งไม่เก่งแล้วไม่ดีเนี่ยไปอยู่ในจุดสำคัญตำแหน่งสำคัญในแต่ละจุดเนี่ยในเชิงของธุรกิจนะคุณวิชัยการทำร้ายคู่แข่งได้ดีที่สุดคืออะไรครับคือปล่อยคนห่วยๆไปอยู่ที่องค์กรคู่แข่งคนห่วยๆขององค์กรเราอ่ะนะคนที่เป็นท็อกซิกเนี่ยเป็นบอมเมอร์เนี่ยเข้าไปเนี่ยรับรองครับองค์กรคู่แข่งเนี่ยโดนทำลายแบบใส่บั๊กเข้าไปในระบบเลยแหละใส่ไวรัสเข้าไปในระบบแบบนี้เลยครับคุณวิชัย
11: เพราะฉะนั้นองค์กรจะดีจะแย่นะครับจะมีอนาคตหรือไม่อยู่ที่คนเลยจริงไหมครับอาจารย์ครับแล้วตั้งแต่วันแรกที่จะรับใครเข้ามาสักคนหนึ่งแปลว่าด่านของคนที่เป็นฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็จะเป็นฝ่ายที่คัดกรองแล้วดูว่ากี่ชั้นละเอียดแค่ไหนตรงตามที่ต้องการหรือไม่อย่างไรทั้งคนที่เป็นคนรุ่นใหม่และพอผ่านไปก็จะกลายเป็นคนที่จะต้องมีบทบาทสำคัญต่อองค์กรในลักษณะนี้รบกวนอาจารย์ช่วยชี้ให้พวกเราเห็นภาพหน่อยครับว่าสำคัญแบบไหนอย่างไรครับ
12: ผมชี้อย่างนี้คุณวิชัยคือเราเข้าใจอะว่าตอนนี้การรับคนเนี่ยคือเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นรับคนกลุ่มไหนนะรับเด็กใหม่ๆเข้ามารับคนที่เป็นมิดแคเรียเข้ามาอยู่ในตำแหน่งสำคัญเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่รับอย่างเดียวซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะการรับเนี่ยคือมันเหมือนทีมฟุตบอลนะครับคุณวิชัยเราเป็นนักเตะใช่ไหมเรารีคูดมาเป็นซูเปอร์สตาร์มีแววไหมมีศักยภาพไหมเข้ามาเนี่ยถ้าเขามาได้แล้วปั้นเขาเนี่ยแล้วเขาใช้ศักยภาพให้เป็นประโยชน์เนี่ยทีมเราก็โดดเด่นขึ้นมาจริงไหมนะครับคือผมเรียนกับพวกเราอย่างนี้ครับว่าเรียนคุณวิชัยนะว่าตอนนี้วันนี้อยากจะชวนคุยครับอยากจะชวนคุยว่าสถานการณ์ตอนนี้ก่อนเราเข้ารายการเราคุยกันเรื่องของตัวสภาวะเศรษฐกิจที่มันดูซึมๆดูมันแย่ๆเนี่ยเราก็กังวลว่าSME ในอีก3เดือนอีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยจะล้มหายตายจากกันไปยังไงบ้างผมเรียนคุณวิชัยนะครับสถานการณ์ตอนนี้อย่าว่าแต่ SME เนี่ยองค์กรกลางๆใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็ไม่ง่ายอ่ะเหนื่อยมากเหนื่อยที่สุดเลยครับคือชวนคุยวันนี้ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็คือผมใช้คำแรงๆอย่างนี้ได้ไหมคุณวิชัยคือใครที่เป็นคนทำงานครับฟังแล้วก็น่ากลัวหน่อยนะคือมันเป็นวิกฤตการพังทลายของกำลังคนในองค์กรนะคุณวิชัยผมเชื่อว่าเป็นวิกฤตเลยเป็น workforce collapse เลยครับคุณวิชัยเหตุผลเพราะอะไรฮะเหตุผลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยองค์กรเองเนี่ย ถ้าพูดภาษาพื้นๆน่ะบางทีไม่มีความสามารถในการจ่ายไม่มีเงินจะจ้างอ่ะครับคุณวิชัยยิ่ง SME ยิ่งหดลงไปเรื่อยๆอ่ะลูกจ้างเนี่ยตามร้านอาหารนะฮะจากเดิมนะฮะ 3-4 คนเหลือ1คนได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับองค์กรกลางๆนะครับองค์กรใหญ่ๆแม้แต่บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นเรื่องของการคุมกำลังพลบางทีออกไปก็ไม่รับกลับนะหรือเอาตรงๆเลยครับนะเริ่มทบทวนในเรื่องของตัวโครงสร้างกำลังพลนะวางแผนกำลังพลใหม่นะดูว่าตำแหน่งไหนมันไม่จำเป็นนะตำแหน่งไหนที่คิดว่าเราสามารถนะไม่ต้องหนีก็ได้อย่างเงี้ยไม่แปลกนะคุณวิชัยว่าตอนนี้มันเป็นผมว่ามันเป็นวิกฤตสำหรับคนทำงานนะแล้วก็ไม่คือคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเข้าสู่ตลาดแรงงานยากมากครับคุณวิชัยตอนนี้
11: ครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้ไม่ว่าคนทำงานท่านจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแต่องค์กรส่วนใหญ่เขากำลังปรับโครงสร้างกำลังคนนะครับขึ้นอยู่กับว่าปรับมากปรับน้อยแค่ไหนค่อยๆปรับหรือว่าบางทีมันรุ่งขึ้นมีการปรับใหญ่ขึ้นมาเลยเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้อยู่เสมอตลอดเวลาจริงไหมครับอาจารย
12: ์มันเกิดได้ตลอดเวลาครับคือเราก็เห็นตามข่าวใช่ไหมครับว่าวันดีคืนดีเนี่ยหยุดงานเสาร์อาทิตย์จันทร์มาปิดบริษัทไปเรียบร้อยแล้วอ่ะนะฮะนะอันนี้นี่เป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงครับแล้วก็เรียนว่าผู้ฟังรายการเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในภาคการศึกษาเยอะนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ว่าตอนนี้โจทย์ใหญ่ของภาคการศึกษาก็คือเราช่วยแล้วก็ต้องถึงฝั่งนะนะเป็นเรือจ้างถึงฝั่งยังไม่พอต้องดันให้ขึ้นฝั่งให้ได้ครับขึ้นฝั่งแล้วแบบเดินได้อ่ะเดินได้ดีด้วยอ่ะคือโจทย์ใหญ่ก็คือตอนนี้การจ้างงานของคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ง่ายนะคุณวิชัยนะครับเพราะว่าเรียนว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามองในมุมของบริษัทเองเนี่ยการจ้างคนสักหนึ่งคนเนี่ยก็คิดแล้วคิดอีกอ่ะคุณวิชัยนะจ้างมาคุ้มเปล่านะครับจ้างมาเนี่ยแล้วสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มไหมนะสามารถทำให้ผลงานของเขามันเกิดเป็นรูปธรรมได้หรือเปล่าเงี้ยคุณวิชัย คือเรียนว่าตอนนี้มุมมองที่ในจ้างมองคนรุ่นใหม่คุณวิชัยลองนึกภาพดูอะว่าถ้าคุณจะจ่ายไปเนี่ยนะต่อให้ค่าจ้างไม่เยอะนะเดือนละ20,000นะ22,000 18,000เนี่ยคำถามก็คือจ่ายไปมันคุ้มนะใช่ไหมคนรุ่นใหม่มองถูกมองว่ายังไงบ้างอะนะครับคือเราก็เห็นใช่ไหมครับว่าบางทีเนี่ยถ้าผมถอยตัวเป็นเด็กๆเนาะตอนเนี้ยลองคิดเป็นเขาเนี่ยสังเกตนะคนรุ่นนี้กับคนรุ่นนะเจน X นะเจน X ตอนต้นตอนปลาย Y ตอนปลายนี่มันคิดไม่เหมือนกันนะ
11: ค
12: นร
11: ุ่
12: นนี้เนี่ยเป็นคุณวิชัยลองเห็นไหมเด็กอะไลฟ์สไตล์เนี่ยเขาแบบไม่อยากใช้ชีวิตแบบการทำงานอยู่กับงานเงี้ยแบบตายคางานคาโรชิแบบญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่เอาหรอกนะฮะแต่ประเภทแบบเดี๋ยวนี้เจอทำงาน5วันคำถามคือมี work from home ไหมทำงานที่บ้านได้มากน้อยขนาดไหนต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งนะครับว่าเขาต้องการความสุขในชีวิตอ่ะเขานิยามเรื่องของตัวงานก็ไม่เหมือนกับคนรุ่นก่อนๆนะครับคุณวิชัย
11: อาจารย์ฮะแล้วพอคนรุ่นใหม่มีความต้องการแบบนี้ซึ่งไม่ผิดนะครับแต่ว่าอยู่ตรงที่ว่าความต้องการของเขาจะได้รับการตอบสนองจากองค์กรที่เขาไปอย่างจะไปทำงานหรือเปล่าใช่ไหมฮะมันจะไปกันได้ไหมแล้วด้วยเงื่อนไขอะไรถึงจะไปกันได้เนี่ยครับอาจารย์
12: ใช่คือผมเสริมคุณวิชัยก่อนนะคือเมื่อกี้เนี่ยความต้องการขององค์กรเนี่ยตอบโจทย์เขาหรือเปล่าล่ะ
11: น
12: ั
11: ่นแหละครับ
12: แล้วคุณวิชัยอย่าลืมนะว่าองค์กรเนี่ยตอนนี้ธุรกิจมันก็ปากกัดตีมถีบนะมันไม่ง่ายหรอกคุณวิชัยคือคนรุ่นใหม่สมมตินะพวกนิวเจนทั้งหลายเนี่ยเจนซีทั้งหลายเนี่ยเงินเดือนก็ต้องนะต้องคุ้มอ่ะคุ้มกับสิ่งที่มันแบบคุณภาพชีวิตเขาเสียไปอย่างเงี้ยนะเงินเดือนสวัสดิการนะความก้าวหน้าโบนัสในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ย้อนแย้งว่าองค์กรเองเนี่ยมันก็ไม่ง่ายในการที่จะขึ้นเงินเดือนนะสร้างเรื่องสวัสดิการให้มันโอ้โหแรงจูงใจอย่างเงี้ยนะครับไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ง่ายนอกจากนั้นเองนะไอ้คนรุ่นใหม่เองบางทีเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเจอความทุกข์ก็ทนไม่ได้นะคุณวิชัยคือทนได้ไม่นานน่ะไอ้รุ่นคนก่อนเนี่ยไอ้รุ่นผมรุ่นคุณวิชัยลากคุณวิชัยเข้ามาด้วยมันได้นะมันทนได้ดีหน่อยมันรับเพรสเชอร์ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัววิธีคิดแบบเนี้ยมันส่งผลไงครับคุณวิชัยว่ามันทำให้การจ้างเด็กรุ่นใหม่เนี่ย ไม่ง่ายยังไม่นับเรื่องของ AI ที่มันเข้ามานะ
11: ครับอาจารย
12: ์ AI ที่มันเข้ามานี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับคือ AI มันเข้ามาเนี่ยมันลดจำนวนงานแบบลดงานของเด็กใหม่ๆอ่ะที่ทำอ่ะลดไปเลยอ่ะคุณวิชัยงานทำรีพอร์ตทำสไลด์สรุปรายงานนะฮะไองานที่แบบตอนสมัยเราเริ่มต้นทำงานเนี่ยคือเราใช่ไหมนายโยนมาให้รีพอร์ตมาชิ้นหนึ่งไปวิเคราะห์ให้หน่อยนะไปทำพรีเซนเทชันให้พี่หน่อยเดี๋ยวนี้เป็นไงครับ AI มันทำได้ภายในเวลา10นาทีโน้ตบุ๊ก LM ทำได้หมดเลย
11: ใช่เลย
12: นี่คือสิ่งที่มันทำให้คนรุ่นใหม่ๆเหนื่อยนะคุณวิชัยแล้วตรงนี้ผมเรียนคุณวิชัยว่ามันไม่ใช่แค่นิวคัมเมอร์คนรุ่นใหม่นะไอ้คนที่ทำงานอยู่ตอนนี้ก็เหนื่อยครับคุณวิชัย
11: นั่นแหละครับโอ
12: ้เหนื่อยมาก
11: แล้วผมก็อยากจะบอกว่าทุกท่านที่ทำงานอยู่มายาวนานไม่ว่าจะเป็นกี่ปีก็แล้วแต่เนี่ยในวันเวลาแบบนี้ท่านประมาทชีวิตในการทำงานของท่านไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวนะครับแล้วถ้าหากว่าท่านจะไม่ให้ AI มาแทนที่หรือไม่ให้ใครต่อใครมานั่งในตำแหน่งของท่านอยู่เนี่ยท่านจะต้องรู้ว่าอะไรบ้างที่มันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ถูกแทนที่จริงไหมครับอาจารย์ครับ
12: ใช่นี่คือปัจจัยเสี่ยงครับเพราะว่าเราเรียนนะเมื่อกี้คุณวิชัยพูดถึงเรื่องของคนทำงานเก่าอ่ะก็ฝากประเมินตัวเองด้วยกันแล้วกันว่าไอ้คนทำงานเก่าๆเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองเพลย์เซฟนะใช่ไหมฮะทำงานมา10ปี15ปี20ปีเนี่ยโอ้ยผมมีเรื่องที่ AI แทนไม่ได้ผมมีเน็ตเวิร์กลึกมากเลยมีคอนเนคชั่นดีนะทำงานมานานเนี่ยประสบการณ์ของผมหลับตานี่ก็รู้เลยว่านะ1 2 3 4กระบวนการเป็นยังไงบ้างเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าไอ้ความรู้ประสบการณ์ที่มันมีอ่ะณตอนนี้นะ AI automation เข้ามาตอนนี้มันทำลายความรู้ประสบการณ์เดิมๆไปแล้วนะไอ้วิธีการเดิมๆเนี่ยมันถูกทำลายแน่ๆครับคุณวิชัยนะย้ำนะฮะว่าโอ้โหแต่ก่อนเนี่ยนะทำพรีเซนต์ข้อมูลสรุปเป๊ะๆเดี๋ยวนี้เป็นไงนะเงินเดือนคุณก็สูงผมใช้ AI 20เหรียญต่อเดือนนะมันคุ้มกว่าเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องตั้งคำถามคือเฮ้ยเงินเดือนเราสูงเนี่ย productivity เราสูงด้วยหรือเปล่าล่ะ
11: ใช่เลยครับ
12: ถ้าเงินเดือนสูงแต่ทำงานแบบเดิมๆนะคุณวิชัยใช้เทคโนโลยีก็ไม่คล่องนะบางทีตัดสินใจก็โอ้ยผมตำแหน่งสูงนะเป็นตำแหน่งมีคำว่าผู้จัดการอย่างเงี้ยนะผมตัดสินใจช้ามาเป็นคอขวดในการทำงานอีกอ่ะหรือบางทีแบบทำงานแบบเซมเวย์เหมือนเดิมทุกอย่างอ่ะนะสุดท้ายเนี่ยนะคุณจะโดนทำลายได้อ่ะบางทีอ่ะคุณวิชัยอันนี้ฝากเตือนทุกท่านนะครับใครที่เป็นคนทำงานมานานๆน่ะคือผมอยากจะชวนตั้งคำถามว่าบางทีเนี่ยการทำงานมานานเนี่ยหลายครั้งมันก็ติดกับดักความสำเร็จเดิมๆนะคุณวิชัย
11: ถูกต้องเลยครับใช่เลยครับอาจารย์
12: เราก็เห็นไงเราก็เห็นนะเราก็เห็นแบบโอ้โหติดกับความสำเร็จแบบเดิมๆเมื่อก่อนเราทำแบบเนี้ย
11: ใช่
12: เมื่อก่อนเราทำแบบเนี้ย
11: แล้วบางทีเถียงด้วยนะครับอาจารย์คือมีหลายท่านหวังดีช่วยไปบอกช่วยไปแนะนำปรากฏว่าไม่ต้องนี่ที่ผ่านมาผลงานเป็นยังไงดูนะประกาศเต็มไปหมดเลยนะครับนู่นนี่นั่นแล้วที่สุดแล้วคนเหล่านี้เนี่ยก็กว่าจะมารู้สึกตัวก็กลายเป็นว่าโอกาสเสี่ยงเขาเยอะกว่าคนอื่นละอันนั้นมันก็จะช้านะครับมันก็จะลำบาก
12: มันเป็นวันเก่าๆที่สวยงามนะคุณชายมันเป็นวันเก่าๆที่สวยงามเนี่ยเราก็เห็นความยากลำบากแบบนี้นะครับว่ามันโดนกดดันตลอดเวลานะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าคือถ้าเราทำแบบเดิมอ่ะมันก็ได้แบบเดิมนะพอถึงต่อไปเรื่อยๆเนี่ยคุณวิชัยต่อไปมันสามารถใช้ AI มาตัดสินใจแทนมนุษย์ได้นะหลายๆเรื่องนะ
11: ใช่นะยิ่งมีโอกาสได้คุยกับท่านอาจารย์ดร.ธนชาติรุ่งโรจน์นะครับมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับท่านก็จะเห็นเลยครับว่าแต่ละวันเนี่ยมันมีศักยภาพมาก AI แต่ละตัวครับอาจารย์ฮะเดี๋ยวก็จะสลับกันเก่งนะฮะตอนนี้ ChatGPT กำลังนำนะฮะ Gemini นี่เดี๋ยวต้องไปปรับกลยุทธ์เอามาสู้กันใหม่อีกนะฮะแล้วก็ยังจะมีตัวอื่นตัวคลอตัวอะไรต่อไปนี้ตรงนี้เองใช่ไหมครับยิ่งมันเก่งขึ้นมากมันจะมาตอบคำถามที่เราตั้งเอาไว้ว่าเด็กใหม่จบก็หางานยากคนทำงานเก่าก็กำลังถูกแทนที่ชัดแจ๋วเลยไหมครับอาจารย์
12: ช่เลยคุณวิชัยต่อไปผมกับคุณวิชัยเนี่ยนะฮะเราอาจจะเป็นอวตารมาคุยกันก็ได้นะผมกำลังแบบนอนเล่นอยู่นะแล้วคุณวิชัยกับผมเนี่ยคุณวิชัยกำลังแบบอาบน้ำอยู่แล้วเราใช้อวตารมาคุยกันคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันเปลี่ยนเร็วนะคนทำงานครับไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าอะนะครับคนที่จะเข้ามาเนี่ยผมเรียนว่าสิ่งนึงถ้าเป็นคนเก่านะการรักษาการจ้างงานการที่ทำให้เราผมใช้คำว่าคือมันต้องเปลี่ยนอะเปลี่ยนตัวเองให้เป็น growth driver ให้ได้อะ
13: ครับผม
12: คนที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของงานที่เราทำเป็นคนที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของนะการทำธุรกิจของบริษัทของเราขององค์กรของเราอะต้องทำตัวนั้นให้ได้ครับคุณวิชัย
13: อาจารย์ครับผมเรียนถามว่าณตอนนี้เนี่ยสำหรับบางคนที่เพิ่งรับปริญญากันไปนะครับฉลองความสำเร็จในการเรียนแล้วต้องโดดเข้ามาสู่แวดวงของการแข่งขันเพื่อหางานทำเวลาที่เขาทำเรซูเม่สิ่งที่ควรจะต้องปรากฏในเรซูเม่เพื่อที่จะดึงสายตาของ HR หรือว่าผู้บริหารหรือเจ้าของอะว่าจะต้องดึงคนนี้ขึ้นมาก่อนแล้วจะมีโอกาสเรียกมาสัมภาษณ์ณวันนี้ต่างจากเรซูเม่เดิมๆ มากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับอาจารย
12: ์ผมถอยตัวเองเนี่ยเป็นนายจ้างนะ
13: ดีเลยครับ
12: เป็นนายจ้างนะครับเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วก็สัมภาษณ์เด็กอยู่คนหนึ่งนะสัมภาษณ์เด็กคนนึงผมลองตั้งคำถามนะครับว่าธุรกิจต้องการอะไร
13: คร
12: ับ ธุรกิจต้องการอะไรเนี่ยนะจะเรียนว่าโดดเด่นที่ผมดึงเรซูเม่คนนี้เข้ามาเนี่ยจากเป็นร้อยๆดึงมาคนเดียวนะว่าน่าสนใจเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยสนใจเรื่องอะไรสนใจเรื่องสกิลคุณทำเป็นไหมคุณทำในสิ่งที่บริษัทที่งานนี้ต้องการเป็นไหมนะครับคือตอนนี้โลกของการจ้างงานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการจ้างงาน experience based นะครับมันไม่ใช่ที่จ้างงานตามประสบการณ์แล้วอะแต่มันจ้างงานตาม skill based นะครับเพราะฉะนั้นเด็กจบใหม่เนี่ยถ้าคุณโชว์ให้เห็นว่า skill ตัวนี้คุณเยี่ยมเลยอะครับนะแล้วอย่าลืมนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้ skill AI นะถ้าเขาฝึกซ้อมเนี่ยนะฮะอยู่กับมันมากๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันนะเขาก็ใช้ได้คล่องอ่ะเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีได้เร็วแต่โจทย์ใหญ่ของการใช้ AI เนี่ยเราก็รู้กันว่าไอ้คนยิ่งมีประสบการณ์เนี่ยมันยิ่งได้เปรียบนะคุณวิชัยอย่างผมอย่างคุณวิชัยเนี่ยได้เปรียบมากเพราะอะไรครับเราจะมี critical thinking อ่ะเราจะมีดุลยพินิจว่าไอ้เรื่องนี้มันใช่ไม่ใช่อ่ะเราเชื่อมันได้หรือไม่เชื่อไม่ได้หรือเราเลือกใช้นะตรงเนี้ยนะไอ้ที่เขามาเป็น co-pilot ของเราเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเรารู้ว่าอะไรที่มันใช่ไม่ใช่มันไม่ได้ไปเชื่อมันหมดอ่ะนะฮะไปเชื่อมันมาวิพากษ์มันไม่ใช่อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องผมจะว่าต้องโชว์ให้เห็นนะครับว่าเขามีทักษะมีสกิลเบสที่องค์กรต้องการนะครับอันนี้อันแรกก่อนอันที่สองครับอันนี้ฝากครูบาอาจารย์ไว้ด้วยนะคือในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะทำยังไงครับเพราะว่าเซอร์เวย์ทุกเซอร์เวย์นายจ้างต้องการอะไรผมเองก็ต้องการนะต้องเราต้องการซอฟต์สกิลนะครับ
13: คร
12: ับ นะต้องการไอ้ตัวฟิวเจอร์สกิลที่เป็นเน้นเรื่องอะไรเน้นซอฟต์สกิลทั้งหลายนะครับผมใช้คำว่าพื้นๆเลยนะการทำงานในโลกตอนนี้โลกของการทำงานมันไม่ง่ายหรอกนะเราอยากเห็นว่าเขารีซิเลียนได้อะ
13: ใช่
12: เขาฟื้นตัวได้เร็วอะผมเรียนคุณวิชัยอย่างนี้นะเรียนคุณวิชัยว่าบางบริษัทนะเวลาเรารับเด็กใหม่ขึ้นมานะอย่างบริษัทคอนซัลท์ระดับโลกเนี่ยอย่างหลายค่ายเนี่ยนะผมเห็นบางค่ายน่าสนใจมากเขาใช้วิธีก็คือเด็กใหม่เข้ามาเนี่ยเขาจัดเทรนนิ่งเรื่องซอฟต์สกิลอ่ะนะเขาใช้ชื่อโปรแกรมตรงๆเลย Resilient Training
13: โอ้โหยอดเยี่ยม
12: คือเทรนนิ่งให้รับกับแรงกดดันได้อ่ะทำยังไงเวลาเฟลมันฟื้นตัวจากความผิดพลาดได้เร็วนะทำยังไงให้แบบทำงานแล้วมีซอฟต์สกิลที่ทำงานกับหัวหน้าได้ดีไม่ใช่แบบนะฮะหัวหน้าอะไรมาก็แบบโอ้ยผมทำงานกับหัวหน้าแบบนี้ไม่ได้อะทำงานกับคนต่างวัยทำงานกับคนต่างสไตล์เราได้รับฟีดแบ็กได้บางทีเพรสเชอร์จัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ทำงานกับความไม่แน่นอนได้ไม่ใช่ต้องเป็น1 2 3 4อย่างเดียวนะนะฮะกล้าคิดกล้าถามมีวินัยแล้วก็รับผิดชอบเงี้ยเขาจัดเป็นเทรนนิ่งลักษณะแบบนี้เลยนะคุณวิชัยเดี๋ยวผมเอาเลยดีกว่า
13: ดีเลยอาจารย์
12: ทำเลยครับเดี๋ยวจะไปทำเลยอ่ะนะเดี๋ยวไอเดียผมเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำกับมหาลัยเนี่ยเดี๋ยวเกณฑ์คนไปช่วยนะฮะจัด Resilient Training Program สำหรับเด็กรุ่นใหม่เลยครับคุณวิชัย
13: ใช่ครับแล้ว มีความสามารถแบบนี้อย่าไปทำตอนปี4นะครับกำลังจะจบเนี่ยมันต้องมาตั้งแต่ปีต้นๆเพื่อให้เด็กๆมีสร้างภูมิคุ้มกันจริงไหมครับอาจารย์
12: ใช่ใช่เลยครับใช่เลยใช่เลยคือทำให้เด็กเนี่ยเขามีภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกอ่ะคือโลกนี้มันไม่ง่ายโลกของการทำงานเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่มันต่างจากที่เราคุมได้เยอะเนาะมันต้องมีวิสดอมแยกแยะให้ได้ว่าปัญหาไหนมันแก้ได้ปัญหาไหนมันแก้ไม่ได้นะฮะมีความกล้าหาญในการแก้ปัญหานะฮะมีความปล่อยวางถ้ามันปัญหามันแก้ไม่ได้รู้จักปล่อยรู้จักวางมันบ้างนะครับตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่เด็กรุ่นใหม่ต้องมีนะ
13: ใช่ทีนี้เด็กรุ่นใหม่นี่อาจจะมีโอกาสมีความโชคดีหน่อยเพราะว่ายังมีเวลาในการเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองนะครับแต่ว่าสำหรับคนทำงานเก่าที่เห็นหลายสิ่งหลายอย่างแล้วแล้วก็บางครั้งบางคนนี่จะมีความรู้สึกได้ว่าไม่กล้าไม่เปลี่ยนไม่ปรับท้ายที่สุดเนี่ยถ้าหากว่าคุณตัดสินใจทำอะไรตอนนี้เพื่อให้มันดีขึ้นแล้วไม่ถูกแทนที่ได้ทันคุณก็ยังไปต่อแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทันนี่คุณต้องหาอาชีพอื่นรองรับเลยไหมครับอาจารย์นะ
12: ใช่คือผมฝากเตือนคนทำงานนะเตือนแรงๆว่าเราต้องประเมินตัวเราเองตอนนี้ว่าเราเป็นผมใช้คำว่าเมื่อกี้เราใช้คำว่า growth driver นะหรือคุณเป็น legacy cost อะเป็นต้นทุนแห่งอะไรฮะความสำเร็จในอดีตเดิมๆตำนานของบริษัทนะฮะอยู่เพราะอะไรฮะเพราะคุณเคยทำได้อะเคยทำได้สำเร็จเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ฝากไว้เลยนะครับสำหรับคนทำงานเนี่ยgrowth driver นะครับเป็นยังไงบ้างคือคนทำงานเดิมๆที่อยู่มาแล้วเนี่ยจะรักษาการทำงานของตัวเองได้เนี่ยคุณต้องทำให้เห็นว่าคุณมีคุณค่าจริงๆกับองค์กรน่ะแล้วถามว่าเวลาเราดูว่าคนเนี้ยมีคุณค่ายังไงบ้างครับคุณวิชัย
13: ครับ
12: คือสำหรับผมนะฮะผมฝากไว้ครับคนทำงานอย่างแรกเลยเนี่ยเรียนรู้ให้เร็วครับความรู้ที่มีอยู่นะฮะทักษะที่มีอยู่อย่าคิดว่ามันจะอยู่นานนะสกิลใหม่ๆเรียนรู้ให้มันเร็วครับเดี๋ยวนี้ AI ตัวใหม่เข้ามา ChatGPT Gemini คุณต้องเรียนรู้นะฮะวิธีการพร้อมวิธีการเล่นกับมันเนี่ยยังไงบ้างนะครับพร้อมทดลองวิธีการใหม่ๆอีกตัวนึงที่สำคัญเนี่ยการที่จะอยู่ในองค์กรได้เนี่ยคุณต้องเข้าใจองค์กรนะเข้าใจธุรกิจนะครับคือเวลาเข้าใจองค์กรเข้าใจธุรกิจมันจะทำให้การทำงานเราเนี่ยมันเชื่อมโยงมันตอบโจทย์ไงเข้าใจว่าไอ้งานที่เราทำอยู่มันส่งผลกับธุรกิจยังไงถ้าคุณตอบอย่างนี้ไม่ได้นะตอบตรงนี้ไม่ได้นะงานที่ทำแค่จัดทำเอกสารนะฮะส่งประชุมถ้าคุณตอบไม่ได้มันส่งผลกับธุรกิจได้ยังไงอ่ะรีพอร์ตชุดเนี้ยนะมันช่วยการตัดสินใจทางธุรกิจได้ไหมยังไงบ้างเนี่ยคุณเหนื่อยนะครับนะ
13: ผมว่าตัวนี้สำคัญมากครับอาจารย์นะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้สึกมาเลยว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยทำให้องค์กรไปรอดทำให้ธุรกิจมันไปรุ่งนะฮะแล้วถ้าเกิดกลับมาคิดดีๆแล้วทำให้มันดียิ่งขึ้นนะฮะคุณฮะอย่างนี้คุณไปต่อได้
12: ใช่ใช่ไม่งั้นเป็นแค่ทำงานให้เสร็จเป็นชิ้นไปอ่ะนะคุณไม่เข้าใจเลยว่าธุรกิจรายได้มาจากไหนนะอะไรที่ทำให้บริษัทโตเนี่ยเรื่องพวกนี้ครับเป็นเรื่องที่ทำให้การทำงานของเรามันมีความหมายมันมีคุณค่ากับองค์กรที่เขาอยากรักษาเราไว้อ่ะนะ
13: คร
12: ับอีกตัวนึงผมเสริมเลยนะคุณวิชัย
13: ครับอาจารย
12: ์ใช้ AI เป็นไหมล่ะ
13: นั่นแหละ
12: ใช้ AI เป็นไหมเทคโนโลยีเป็นไงบ้างใช้ไหมนะใช้เป็นไหมใช้คล่องไหมยังไม่พอครับแก้ปัญหาเป็นไหมล่ะนะฮะแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ทำตามคำสั่งอ่ะถ้าเมื่อไหร่คุณทำตามสั่งนี่รออย่างเดียวนะคุณรอวันสโลเดทอ่ะนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยคือทำงานกับคนเนี่ยคุณเป็นภาระชาวบ้านไหมล่ะทำงานกับคนอื่นได้ดีไหมสื่อสารแล้วคนก็แบบเขาแฮปปี้อยู่คุณก็ยอมรับคุณไหมล่ะไม่ใช่พูดแล้วพังเง
13: ี้
12: ยนะแล้วสุดท้ายครับคือสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือไอตัวเราที่อยู่ในองค์กรเนี่ยเราสร้างคุณค่าเพิ่มไหมเราช่วยเพิ่มรายได้ยังไงบ้างช่วยลดต้นทุนตรงไหนเพิ่มประสิทธิภาพตรงไหนบ้างทำให้ลูกค้าเขาพอใจไหมทำให้ทีมเก่งขึ้นได้ไหมมีไอเดียมีข้อเสนอแนะอะไรใหม่ๆที่ทำให้บริษัทเขาดีขึ้นไหมล่ะถ้าทำแบบนี้เราจะเป็น growth driver ครับไม่เป็นภาระแน่นอนครับคุณวิชัย
13: ใช่ครับเพราะฉะนั้นพอฟังอาจารย์โบนันเล่าให้พวกเราฟังแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังและเก็บไปคิดแล้วก็ตัดสินใจลงมือทำในวันนี้เลยนะครับวันหยุดนี่เรียนรู้ AI ได้สบายๆเลยนะฮะแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องคุณจะเป็นหนึ่งคนที่ได้โอกาสสำคัญนะครับได้พิสูจน์ผลงานความสำเร็จอดีตก็ปล่อยเป็นอดีตไปทำความสำเร็จปัจจุบันไปสู่อนาคต ะครับเด็กรุ่นใหม่ก็จะต้องปรับตัวเพื่อที่จะให้เป็นตัวเลือกแรกๆเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้นั้นมันเป็นเรื่องของการที่เรารู้หรือไม่ว่าโลกใบนี้กำลังจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวท่านใดที่เป็นแฟนประจำนะติดตามกันเลยนะครับบริหารก็เรื่องง่ายกับอาจารย์บอยนะฮะในเพจบริหารก็เรื่องง่ายแต่โมงเช้าวันอาทิตย์ใช่ไหมครับอาจารย์ฮะ
12: ใช่ครับ8โมงเช้าทุกวันอาทิตย์ครับแล้วก็ข่าวดีนะครับข่าวดีจะบอกว่าทุกท่านที่ฟังรายการ Human Talk ตอนเช้าๆนะครับท่านแสดงว่าท่านเนี่ยยกระดับสร้างคุณค่าเพิ่มของตัวท่านเองตลอดเวลาเพราะนั้นท่านคือโซนนะฮะโซนที่ผมว่านะไม่น่าจะกังวลนะตอนนี
13: ้แต่ก็ไม่ประมาทนะฮะเราต้องพัฒนากันต่อนะเดี๋ยว8โมงเช้าติดตามกับอาจารย์กันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามีเรื่องดีๆที่จะมาฝากทั้งเตือนแล้วก็ฝากโอกาสให้กับทุกท่านด้วยนะครับติดตามกันได้ใหม่เดี๋ยววันอาทิตย์หน้านะครับขอบพระคุณอาจารย์ฮะคุยกันใหม่อาทิตย์หน้าช่วงหน้าพบเตือนในใจเจ้าชายครับ
12: สวัสดีครับคุณพิชัยครับผู้ฟังรายการที่เป็นทองครับสวัสดีครับ
9: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
14: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM99
15: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
16: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
17: ต้องเลิกไปเลยครับ
18: เฮ้ยเดี๋ยว
16: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: Human Talk ดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์ดนัยจันเจ้าฉายด็อกเตอร์บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
4: กลับเข้ามาสู่ Human Talk ครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับเบรกที่2ที่เรารอกันอยู่นะฮะแล้วก็วิธีกรของเราท่านก็เดินสายไปหลายๆประเทศเลยครับดร.เดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิทำดีครับวันนี้ก็ต้องคุยกันก่อนเพราะว่าท่านก็ต้องเดินทางอีกแล้วไปไหนมาไหนขออนุญาตถามกันสักนิดนึงนะฮะสวัสดีครับคุณเดนัยครับ
5: สวัสดีครับคุณวิชัยและสวัสดีท่านผู้ฟังรายการ Human Talk ที่รักทุกท่านนะครับ
4: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเงินมาแบบนี้แสดงว่าวันนี้ที่เราคุยกันในรายการใช่เราคุยกันอยู่แต่ว่าตัวจริงอยู่ที่ต่างประเทศเดินทางไปไหนต่อแล้วครับคุณทนาย
5: ครับก็เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศภูฐานนะฮะหรือว่าภูฐานนะฮะก็ไหว้องค์ครุฑรินโปเชแล้วก็เจ้าแม่ทารา21ปางมานะฮะที่ภูฐานก็ขอน้อมนำบุญให้คุณวิชัยและแฟนๆรายการทุกท่านได้มีส่วนในบุญด้วยกันนะครับ
4: อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุครับ
5: แล้วก็จากภูฐานนะก็ไปต่อไม่รอแล้วนะครับ
4: ไม่รอแล้วจะไปไหนเนี่ยครับผม
5: ตอนนี้วันนี้เนี่ยนะฮะวันที่10เนี่ยอยู่ประเทศญี่ปุ่นครับ

0: ได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่เรียบร้อย
1: อื
0: นะ
1: ม
0: ยิ่งใหญ่นะสมเกียรติยศของความเป็นพุทธเลยแล้วที่สําคัญก็คือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า
1: ครับ
0: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยครับ
1: ครับที่น่าปลาบปลื้มใจหลังจากที่ฟังคุณนายเล่าให้เราฟังนั่นก็คือว่าศรัทธาของชาวพุทธนี่นับวันยิ่งเยอะยิ่งล้นนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
0: ครับเป็นข่าวดีเพราะว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยแทบจะไม่มีการทำสงคราม
1: อืม
0: เลยนะกับใครนะ
1: ครับเราไม่นิยมด้วยเราไม่ท
0: สงครามที่กำลังเกิดขึ้นนี่ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากความขัดแย้งทางด้านศาสนาครับคุณวิชัยนะการปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะครับ
1: ก็ลุ้นกันอยู่ทุกวันแต่ว่าบังเอิญเขาไม่เคยเจอผู้นำประเทศมหาอำนาจที่กลับไปกลับมาเดี๋ยวแถลงเดี๋ยวนี้
0: อื
1: เว
0: ม
1: ียนเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าเอาล่ะหวังว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายในทางที่ดีนะครับนะฮะแสดงว่าคนที่เป็นผู้นำก็มีความสำคัญมากๆกับการที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของสิ่งที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วยิ่งพอเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเนี่ยก็ยิ่งส่งผลกระทบกับโลกใบนี้
0: คร
1: ค
0: ั
1: ุ
0: บ
1: ณดนายเคยตั้งคำถามไหมครับว่าอ่ะเอ่ยชื่อเลยแล้วกันเขาดังมากนะท่านทรัมป์
0: อื
1: เข
0: ม
1: าฟังใครบ้างไหมเนี่ยนอกจากภรรยาข้างๆตัวแล้วนะฮะ
0: อืม
1: ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คนรอบๆข้างเขาวอลเปเปอร์เขาทั้งหลายเนี่ยพวกนี้แต่ละคนเนี่ยมันจะมีสายเหยี่ยวสายพิราบสายนกอะไรก็ไม่รู้แหละมันเป็นเรื่องที่อันตรายไหมครับถ้าว่าเขาฟังไม่ครบด้านเขาฟังไม่ครบถ้วนแล้วเขาอยู่ในสภาพที่เรียกว่าอยู่ในเอ็กโคแชมเบอร์คุณในคุณคำนี้ไหมฮะ
0: เนี่ยเพิ่งได้ยินจากคุณวิชัยนะฮะไอ้คำนี้คำศัพท์เนี้ยแต่
1: ครับ
0: พอเข้าไปดูความหมายแล้วเข้าใจครับ
1: อื
0: ว่าม เกิดขึ้นกับผู้นําที่ผิดพลาดเนี่ยทั้งนั้นเลย
1: อันไง
0: ถ้าเกิด
1: น
0: ว
1: ะ
0: ่า
1: ครับ
0: ผู้นําเนี่ยหลุดเข้าไปคุณวิชัยผู้นําคนใดก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในครอบครัวหรือว่าในองค์กรบริหารธุรกิจหรือว่าเป็นผู้นําระดับประเทศเนี่ยนะฮะแต่ถ้าปล่อยให้ตัวเองหลุดเข้าไปอยู่ในห้องเนี่ยไอ้เอ็กโคแชมเบอร์หรือห้องเสียงสะท้อนเนี่ยนะครับรับรองว่าพังแน่นอน
1: มันมีโอกาสมันมีความเป็นไปได้ไหมครับอ่ะผมยกตัวอย่างต่อให้ผู้นำคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ได้รับความน่าเชื่อถือมีประวัติดีร้ายหลายอย่างเลยนะครับแต่ว่าพอเข้าไปสู่วังวนของอำนาจแล้วครับนะฮะเขาจะมีเสียงในหัวไหมครับว่าอยากจะได้ยินอะไรไม่อยากจะได้ยินอะไรครับ
0: ครับคืออย่างนี้ครับเอเราต้องอธิบายความหมายก่อนของ
1: ดีครับ
0: เอ็กโคแชมเบอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นจิตวิทยาทางสังคมนะฮะที่หมายถึงว่าเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้ยินหรือว่าอยากจะได้ยินในสิ่งที่เราเชื่อในสิ่งที่เราคิดนะครับอันนี้มันเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานจิตวิทยาขั้นพื้นฐานของมนุษย์ครับคุณวิชัยท
1: ค
0: ี
1: รัน บ
0: ี้ไอความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อก้าวมาเป็นผู้นําอันดับต้นๆแล้วเนี่ยเขายิ่งอยากจะได้ยินว่าไอ้สิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันคือความจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแบบว่าปิดกั้นนะปิดกั้นในห้องตัวเนี้ยมันจะปิดกั้นเสียงอื่นๆเสียงที่มันอาจจะเป็นเสียงของความจริงเนี่ยปิดกั้นไว้เลยครับเพราะนั้นเราจะได้ยินแค่เสียงของตัวเองแล้วก็เสียงของคนที่แบบว่าเชียร์ตัวเราเองเท่านั้นมันเป็น
1: คำเชียร์ทั้งหลายที่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะเข้าสู่วัยรุ่นจบจนปัจจุบันเนี่ยใช่ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านสองสามประโยคสามเนี่ยนะฮะคุณอะไรฮะมันเป็นประโยคที่จะพาหรือว่าชวนผู้นำเนี่ยเข้าไปสู่เอ็กโคแชมเบอร์ได้ไหมครับมาเปิดประตูให้เลยแบบนี้ไหม
0: นี่เลยฮะมันเป็นการล็อกเลย
1: ล็อกด้วย
0: ล็อกผู้นําไว้อยู่ในห้องนี้แล้วผู้นําชอบมากจะรู้สึกว่าพองอ่ะตัวเองพองนะอย่างยกตัวอย่างตอนที่ผมเคยคุยกับคุณวิชัยว่าเราไม่เคยเห็นประชุมการประชุมรัฐบาลของประเทศไหนโดยเฉพาะของสหรัฐอเมริกานะฮะที่โดนัลด์ทรัมป์ก็นั่งอยู่ตรงกลางโต๊ะประชุมแล้วก็รอบๆเขาก็จะเต็มไปด้วยรัฐมนตรีแล้วเขาก็จะให้รัฐมนตรีแต่ละคนและทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทรัมป์เป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ทําให้อเมริกาเฟิร์สเป็นผู้นําที่แบบว่าอเมริกาโหยหามานาน
1: โอ้โ
0: ไ
1: ห
0: ม่เคยเกิดขึ้นอย่างนี้มาก่อนคือมีแต่ข้อมูลนี่คือตัวอย่างของ Echo Chamber ครับคุณพิชัยคืออะไรที่เป็นว่าคนละทางไปเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดเลย
1: นั่นสิครับ
0: ไม่มีใครกล้าพูดต่อหน้าทรัมป์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ารัฐบาลและองค์กรนั้นๆเนี่ยที่ผู้นำเข้าไปอยู่ใน Echo Chamber นะฮะจะเกิดการตัดสินใจผิดพลาดครับคุณวิชัย
1: โอ้
0: เพราะว่าข้อมูลไม่ครบ อ่
2: เ
0: ะ
2: ขา

0: ครบและที่สำคัญเนี่ยทีมงานไม่
1: ครับ
0: พูดความจริงคือทีมงานไม่กล้าขัดใจฮะเพราะถ้าทีมงานขัดใจนะเขาจะโดนปัญหาว่า you are fired นะถูกไล่ออกเลยอย่างเงี้ย
1: อันนี้อันตรายก็เลยไม่มีใครกล้าขัดใจเลยทีเดียวนะฮะแล้วแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียอย่างมากถ้าหากว่าผู้นำไม่มีสติหรือว่าไม่ดึงตัวเองกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วใน Echo Chamber เนี่ยมันจะทําให้ผู้นําคนคนนั้นเนี่ยนะครับหลงตัวเองไหมครับเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดไปทําไปหลายสิ่งหลายอย่างนั้นมันจะถูกต้อง
0: ครับแน่นอนครับคือเมื่อไม่ได้รับข้อมูลความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณนิชัยครับ
1: ค
0: จ
1: รับ
0: ริงๆประวัติศาสตร์ก็ได้สอนเราเรื่องแบบนี้มาบ่อยมากๆเลยเพราะว่าเราผู้นําที่อยู่ในเอ็กโคแชมเบอร์เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในองค์กรนะหรือว่าในการบริหารและราชการแผ่นดินเนี่ยจะเกิดวัฒนธรรม yes man ขึ้นมาครับ
1: ว้าย
0: คือจะ yes yes yes โอ้โหคำสั่งความคิดของผู้นํานี่คือแบบมันคือดีที่สุดมันคือแบบโอ้โหยิ่งใหญ่เป็นประธานาธิบดีที่แบบในประวัติศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเสียงสะท้อนของความเป็นจริงเพราะอันนี้แหละคือความเสี่ยงนะครับคุณนิชัยครับ
1: แล้วถ้าว่าใครไปกระตุกความคิดหรือพูดอะไรไม่เข้าหูปุ๊บเนี่ยผมว่าน่าจะโดนลงโทษลงทันอยู่พอสมควรสำหรับผู้นำที่อยู่ใน Echo Chamber ไหมครับ
0: แน่นอนครับก็เราได้เห็นตัวอย่างชัดเจนแล้วว่าคนที่แบบคิดต่างขึ้นมาปั๊บนะครับคุณนิชัย
1: ครับ
0: มีอันเป็นไปทุกรายและโดยทันทีเลยนะฮะแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันว่าถ้าเราก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับคุณวิชัยไม่ว่าจะเป็นผู้นำในครอบครัวผู้นำในองค์กรหรือว่าผู้นำที่แบบผู้นำพรรคการเมืองนะฮะหรือว่าผู้นำการบริหารราชการแผ่นดินก็ตามเนี่ยนะครับคุณสมบัติสำคัญผู้รู้ว่าเป็นผู้นำต้องรู้จักฟังให้เป็นนะครับอันนี้สำคัญมาก
1: ส
0: ต้
1: ำ
0: อ
1: ค
0: ง
1: ัญ
0: ฟัง
1: มาก
0: ฟังให้เป็นไม่ใช่ว่าฟังเยอะนะฮะ
1: คร
0: แ
1: ั
0: ต
1: บ
0: ่ก็ต้องฟังอย่างมีคุณภาพฟังแบบ deep listening ครับคุณวิชัย
1: เขาบอกว่าฟังกับได้ยินไม่เหมือนกันนะครับทั้งที่เป็นระบบสูตรประสาทเดียวกันนะครับแต่ว่าแค่ได้ยินเนี่ยกับการฟังและฟังแบบตั้งใจคือ deep listening เนี่ยมันก็จะมีลำดับชั้นของมันอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเราเคยตั้งคำถามไหมว่าสิ่งที่ผ่านหูเรามาทุกวันเนี่ยแต่ว่าก็ต้องผ่านความคิดปัญญาก่อนแล้วก่อนที่จะออกไปเนี่ยนะฮะมันอยู่ในระดับแค่ได้ยินได้ฟังหรือว่าฟังแบบตั้งใจนะครับคุณนาย
0: เนี่ยครับมันต้องอย่างที่บอกว่าต้องฟังแบบมีคุณภาพเนี่ยเพราะฉะนั้นไอการฟังแบบนี้คุณวิชัยการฟังที่มีคุณภาพหรือว่าฟังอย่างตั้งใจนะฮะคือผู้นำเนี่ยจะไม่หลีกเลี่ยงนะฮะความคิดเห็นตรงข้ามครับการวิพากษ์วิจารณ์จะไม่หลีกเลี่ยงเลยคือยินดีน้อมรับความเห็นต่างนะแล้วบางครั้งเชื้อเชิญด้วยซ้ําไปหมายถึงว่าอะไรที่แบบทุกคนชมกันหมดเนี่ยคืออยากขอฟังว่ามีใครอยากจะตําหนิติเตียนอะไรบ้างไหมมีใครมีความเห็นที่แตกต่างไปบ้างไหมมันจะต้องเป็นคุณสมบัติที่ดีนะฮะของผู้นำเนี่ยว่าจะต้องเปิดโอกาสคุณชัยเพื่อไม่ให้ความเห็นเนี่ยมันเหมือนกันไปหมดเลยครับ
1: ครับ
0: แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่มันจะมีผู้บริหารหลายคนแล้วเรามีผู้ตามหลายคนก็มีผู้ตามคนเดียวก็พอแล้ว
1: นั่นส
0: ด
1: ิ
0: ี
1: คร
0: ค
1: ับ
0: รับงั้นใช่ไหมฮะ
1: ผมฟังปุ๊บผมนึกถึงคำหนึ่งครับคำว่าปวารณา
0: ครัน บ
1: ะฮะไม่รู้ว่าจะเอามาตีความหรือว่าเอามาใช้กับเรื่องของการฟังแบบมีคุณภาพฟังแบบตั้งใจได้หรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ทราบมาว่าถ้าใครปวารณาเนี่ยแปลว่าน้อมใช่ไหมครับนะครับรับฟังหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งบางทีแรกๆเนี่ยอาจจะทนฟังไม่ได้เลยแต่ว่าพอฟังคำติติงคำแนะนำที่มาจากใจบริสุทธิ์นะฮะผมเชื่อว่าจะได้ประโยชน์มากๆเรื่องแบบนี้มันประยุกต์เข้าด้วยกันได้ไหมครับคุณนาย
0: มันประยุกต์ครับแล้วมันเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและผู้นำด้วยครับที่ต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยด้วยครับคุณนิชัยบางครั้งเนี่ยพอมีคนแสดงความเห็นต่างขึ้นมาในองค์กรปั๊บเงียบเลยเงียบกริบไอ้การเงียบกริบเนี่ยมันเป็นการบอกว่าเฮ้ยฉันแบบไม่อยากจะเข้ามายุ่งด้วยนะฉันไม่เกี่ยวนะเธอพูดนี้ฉันไม่เกี่ยวฉันถอยดีกว่าอันนี้จะทําให้คนที่กล้าแสดงความเห็นต่างคุณด้วยใจเขาจะรู้ได้โดยทันทีนะว่าเอาละบางสิ่งบางอย่างต้องเกิดขึ้นกับตัวเขาผลลบแน่นอนเพราะเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาอย่างนี้ครับคนก็จะเลือกเงียบอยู่ในความเงียบ silent mode มากกว่าที่จะกล้าลุกขึ้นมาแสดงเห็นความเห็นที่ต่างครับ
1: ครับทุกอย่างที่ว่ามาไม่ว่าจะเงียบหรืออะไรก็ตามแต่เป็นลักษณะของจุดที่เรียกว่าเราก็เอาเซฟโซนไว้ก่อนใช่ไหมฮะอยู่ในโหมดของความปลอดภัย ไม่พูดไม่ทำอะไรที่ไปเห็นคล้อยตามกับผู้นำซึ่งกำลังตัดสินใจอะไรผิดๆโอกาสรอดก็สูงขึ้นไหมฮะผมเห็นหลายๆคดีแล้วคือไม่เซ็นด้วยออกจากห้องประชุมวันนั้นแกล้งลาป่วยอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกนี้รอดนะครับเป็นนกรู้เลยนะคุณนายฮะ
0: คืออันนั้นมันเป็นการแสดงความแสดงถึงจุดยืนของเราในการที่จะไม่คล้อยตามในความผิดครับคุณวิชัยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนนะครับแต่ประเด็นที่เรากำลังจะมาชวนกันคุยก็คือว่าการที่เราจะไม่สร้าง Echo Chamber ในองค์กรก็หมายถึงว่าเราต้องอนุญาตให้ในการประชุมกันเนี่ยในการทำงานร่วมกันควรจะต้องมีโอกาสในการแสดงความเห็นต่างขึ้นมาด้วยเป็นอย่างนั้นฮะมิฉะนั้นทุกอย่างก็จะแบบ yes yes yes มา10 คน yes 10 คนอย่างเงี้ยอย่างนี้อันตรายแล้วนะครับ
1: มันก็ต้องอาศัยความกล้าสิครับ
0: ใช่ต้องมีความกล้าและที่สำคัญมากคุณนิชัยครับผู้นำที่ดีเนี่ยต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากความเห็นด้วยนะฮะบางทีคนมีความเห็นก็ตามเนี่ยหรือว่าเสียงดังมาก
1: ครับ
0: ๆพูดเก่งมากเป็นคนที่แบบว่าครอบงำความเห็นของคนอื่นเราไม่ควรปล่อยให้ไอการแสดงถึงความครอบงำนะหรือว่าคนที่เสียงดังกว่าคนอื่นเนี่ยเป็นเสียงที่ถูกต้องครับบางทีเสียงที่ถูกต้องอาจจะเป็นเสียงที่เราไม่ค่อยได้ยินก็ได้
1: ใช่
0: จริงไหมฮะ
1: ฮะคือบางคนเนี่ยพอเสียงดังแล้วออกอาการก้าวร้าวด้วยครับผมเห็นผู้นำบางคนออกอากัปกิริยาแบบนั้นนะครับซึ่งมันก็ยิ่งทำให้คนที่กำลังจะเตือนเขากำลังจะบอกเขาหรือว่าจะเห็นต่างนะฮะก็จะรู้สึกชะงักไปนิดนึงเอาไงดีวะคือถ้าเกิดว่ามีจิตอันมุ่งมั่นนะฮะก็จะพยายามลองเสี่ยงแต่ถ้าว่าจะปล่อยให้มันเกิดอะไรขึ้นก็ปล่อยไปเลยเขาก็บอกแล้วเดี๋ยวก็จะได้สำนึกเอาไงดีครับผมก็ไม่รู้จะเอาไงดี
0: ใช่ครับใช่เพราะเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ที่สำคัญต่อไปอีกนะฮะคุณวิชัยก็คือว่าผู้นำจะต้องถามให้ลึกแล้วเขาไม่ใช่ฟังผ่านบางทีแค่บอกว่าทีมงานอาจจะแบบแค่เปรยข้อมูลบางอย่างมาเนี่ยเป็นหน้าที่ผู้นำต้องเจาะลงไปอีกนะฮะว่าอีกข้อเท็จจริงความเป็นจริงเนี่ยมันมีอะไรที่เราจะต้องให้ความสำคัญมากกว่านี้ไหมอย่างเช่นมีอะไรที่เราคิดพลาดไปไหมหรือว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรสาเหตุมันคืออะไรหรือว่าเราอยู่ในบริบทหรือว่าอยู่ในระบบนิเวศที่เหมือนกับ AI generated แต่คุณวิชัยหมายถึงว่าคุณวิชัยชอบดูข่าวประมาณนี้ติดตามเรื่องราวประมาณนี้ใช่ไหมครับ AI ก็จะมีกระบวนการในการฟีดก็มาทำให้เราอยู่ในโลกของ Echo Chamber คือตอนนี้ในแม้กระทั่งในชีวิตของเราในโซเชียลมีเดียครับเราก็กำลังอยู่ใน Echo Chamber อยู่แล้วหมายถึงว่าเรามีความชอบมีความสนใจในเรื่องไหนอะไรก็ตามเนี่ยมันเข้ามาเต็มเลยบางทีเราแค่พูดเฉยๆคุณใจแค่พูดเฉยๆมันได้ยินนะในระบบ AI มันได้ยินว่าเราพูดอะไรหรือเราคิดอะไรมันสังเกตไหมคุณใจวันนี้ชีวิตของเรานะฮะแม้กระทั่งอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเรากำลังปล่อยให้ตัวเราเนี่ยหลุดเข้าไปอยู่ใน Echo Chamber แล้วเพราะฉะนั้นต้องระวังฮะต้องระวังให้เราแบบอย่าถลำลงไปลึกนะฮะและที่สำคัญก็อย่าถลำลงไปให้โลกแห่งความเป็นจริงคือการทำงานในองค์กรของเราเนี่ยอยู่ใน Echo Chamber ด้วยครับ
1: ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราในฐานะของผู้ตามถ้าถลำลงไปใน Echo Chamber เราอาจจะกลายเป็นเหยื่ออาจจะกลายเป็นเครื่องมือถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยบางทีผู้นำที่จิตไม่บริสุทธิ์นะครับคือมีเป้าหมายมี hidden agenda ก็จะอาศัยการปลูกปั่นอาศัยคำพูดหลายๆอย่างเพื่อให้แต่ละคนได้อยู่ใน echo chamber เดียวกันกับเขาใช่ไหมฮะพวกนี้ก็จะเอาเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์โอ้โหผมว่ามันน่ากลัวนะมันอันตรายก็เลยนำมาสู่คำว่าโลกมันกลมสังคมมันเหลี่ยมโซเชียลมันร้ายแบบนั้นเลยว่าต่อครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการ
0: ต้องกันดีนะคุณนิชัยแล้วนอกจากนี้ครับผู้นำที่จะไม่ให้เราหลุดป้องกันไม่ให้เราหลุดเข้าไปอยู่ใน Echo Chamber เนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องเปิดรับข้อมูลจากฝั่งตรงข้ามด้วยครับหรือว่าจากบุคคลภายนอกด้วยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นองค์กรธุรกิจเนี่ยก็ต้องแบบฟังข้อมูลจากคู่แข่งด้วยนะจากลูกค้าด้วยทั้งลูกค้าประจำที่มาใช้บริการเราและลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บริการเราด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลตลาดอื่นๆทั่วไปอันนี้เราต้องเปิดกว้างออกไปอย่างนั้นผมขอยกตัวอย่างวันนี้ถ้าเราติดตามดูข้อมูลข่าวสารของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยอเมริกาจะมีกระบวนการ ของการทําข้อมูลข่าวสารว่าเขาเนี่ยประสบชัยชนะตลอดเวลาใช่ไหมครับเขาสามารถจะปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อจากการปิดของอิหร่านได้ด้วยเป็นการปิดซ้อนปิด
1: โอ้โห
0: แล้วถูกไหมแล้วเขาก็เป็นผู้ชัยชนะอยู่ในโลกใบนี้แล้วเขาก็จะไม่ค่อยรับข้อมูลจากของอิหร่านหรือว่าใดๆเนี่ยมันก็เลยทําให้เนี่ยบางทีไม่ใช่เราเป็นผู้นําอย่างเดียวคุณชัยเราเป็นแค่ประชาชนทั่วไปผู้รับข้อมูลข่าวสารถ้าเราเลือกฟังข้อมูลเฉพาะทางฝั่งอเมริกาใช่ไหมฮะเราก็จะแบบว่าถูกชักนําไปว่าณขณะนี้อเมริกาชนะแล้วแต่ในขณะที่บางครั้งอ่ะเราลองเปิดใจมาดูข่าวเช็คข่าวอีกฝั่งหนึ่งปรากฏว่าอิหร่านก็ไม่ธรรมดานะ
1: นั่นแหละสิ
0: ก็ยังสามารถจะมีเขี้ยวเล็บสามารถได้ทําอะไรได้อีกหลายหลายอย่างคือหมายถึงว่าต้องเปิดใจกว้างรับข้อมูลจากรอบด้านนะครับ
1: แปลว่าเปิดใจแล้วก็ต้องเปิดความคิดใช่ไหมฮะว่าไอ้ข่าวสารสิ่งต่างๆที่ได้รับมานั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนความจริงที่เขาบอกกันว่ามีหนึ่งเดียวมันคืออะไรนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะป้องกันตัวเองได้ก็คือจะต้องมีสติสิครับเราจะต้องมีสติมากๆ
0: ต้องมีสติครับเราต้องกล้าที่จะรับฟังความจริงแม้ความจริงนั้นอาจจะทําให้เราไม่สบายใจเรื่องว่าบางทีมันแบบมันทําใจไม่ได้นะมาตําหนิบริการมาตําหนิทีมงานของเราหรือว่ามาตําหนิคนในพรรคเราหรือว่าถ้าเป็นระดับอย่างของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยมาตําหนิการทํางานของอะไรนะSecretary of War ครับรั
1: คร
0: ฐ
1: ับ
0: ม
1: ผ
0: น
1: ม
0: ตรีสงครามเท็กเซสเนี่ยโดนถล่มโดนเรียกว่าโดนย่างเลยในสภาคองเกรสเลยครับ
1: ครับก็คือบางทีไม่แค่ตำหนินะครับปลดเลยก็มีครับคือเคลียร์ออกก็มีฮะแล้วเอาพวกที่พูดเข้าหูเข้ามานั่งในหน้าที่ซึ่งดันไปวางคนในผิดตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันก็จะเลวร้ายแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้นำคนนั้นที่อยู่ในเอ็กโคแชมเบอร์ก็จะต้องได้รับบทเรียนสิครับในเมื่อดันไม่ฟังในสิ่งที่ถูกต้องนะฮะ
0: มีตัวอย่างขององค์กรคุณวิชัยที่ทำแบรนด์ล่มสลายเลยคุณวิชัยจำแบรนด์โนเกียได้ไหมครับ
1: โอ้จำได้ฮะ
0: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทีมงานนะฮะทีมงานผู้บริหารเนี่ยรู้แล้วว่าณขณะนั้นเนี่ยนะ Apple กับ Google ระบบ Android เนี่ยมาแรงแล้วแต่ไม่กล้านำเสนอเรื่องนี้ในฝ่ายบริหารของโนเกียครับเพราะว่าคิดว่าอย่างไรโนเกียก็ยังเป็นหนึ่งอยู่ของมือถือโลกเพราะนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าปรับตัวช้าและทำให้สูญเสียตลาดสมาร์ทโฟนอย่างรวดเร็วเห็นใช่ไหมครับอันนี้คือตัวอย่างเลยนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งคือเรื่องของโกดักนะครับ
1: คลาสสิกคลาสสิก
0: โกดักจริงๆแล้วเป็นผู้คิดค้นกล้องดิจิทัลตัวแรกนะฮะเขาคิดค้นก่อนนะฮะแต่เขายังยึดติดอยู่กับธุรกิจเดิมคือฟิล์มซึ่งเป็นรายได้หลักครับเพราะนั่นคือจึงไม่ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนานะกล้องดิจิทัลขึ้นมาแล้วก็ในท้ายที่สุดถูกยี่ห้ออื่นแซงขึ้นไปเลยใช่ไหมครับ
1: มันเรียกได้ว่าธุรกิจนี้ล่มสลายไปได้เลยทีเดียวนะครับกับการติดยึดอยู่กับสิ่งที่ตัวเองคิดว่านั่นคือความสําเร็จอันยั่งยืนและยาวนานนะฮะเพราะฉะนั้นในมิติตรงนี้เนี่ยแปลได้ว่าในส่วนของผู้นําเองเนี่ยก็ต้องเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับคุณนายว่าไอ้ที่ฟังมาเรื่องหูก็สบายใจแต่ว่ามีอะไรบ้างไหมที่จะต้องอาศัยคนกล้าๆในการที่จะเปิดใจมาพูดมาคุยกันผู้นำแบบนี้ถึงจะเป็นผู้นำที่แท้จริงนะครับจริงนะ
0: ถูกต้องครับบริษัทบางครั้งเนี่ยข้อมูลมีอยู่แต่ว่าเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่กล้านำเสนอข้อมูลเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความพ่ายแพ้ได้ถ้าเรามองดูประเทศใกล้บ้านของเราคือเวียดนาม
1: ครับ
0: เวียดนามกับสหรัฐรบกันเนี่ยนะฮะใครจะไปคิดว่ายักษ์ใหญ่ผู้นำของโลกอย่างสหรัฐเนี่ยพ่ายแพ้ให้กับเวียดนามนะเพราะว่าอะไรเนี่ยแหละคือกรณีศึกษาของ Echo Chamber นั่นแหละครับก็คือว่าผู้นำเนี่ยก็ได้รับรายงานเชิงบอกว่าตอนนี้โอ้โหรุกคืบได้แล้วสามารถควบคุมพื้นที่ได้แล้วเพราะว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่กล้ารายงานสถานการณ์ความเป็นจริงฮะซึ่งมันแย่กว่าความคิดของเขาคือเขาก็ยอมรับไม่ได้แล้วที่สำคัญมันทำให้เกิดกรณีที่เรียกว่ากรุ๊ปติ้งครับคุณวิชัย
1: ไง
0: ค
1: ฮ
0: ือ
1: ะ
0: มันคิดเหมือนกันทั้งกลุ่ม
1: โอ้โห
0: นะฮะแล้วส่งผลลัพธ์ก็คือว่าประเมินสถานการณ์ผิดนะแล้วทำให้เกิดสงครามยืดเยื้อและทำให้เกิดความเสียหายมหาศาลทั้งทางด้านตัวเลขผู้เสียชีวิตของทหารอเมริกันในสมัยนั้นนะครับและทางด้านงบประมาณที่สูญเสียไปในการมาทำสงครามนี้ด้วยครับ
1: นี่ถนัดเรื่องของการรบกันระหว่างประเทศนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นๆนะครับกับประเทศอีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยเขาอุตส่าห์บินมารบด้วยนะ มันก็ออกมาทรงนี้แล้วเราก็เห็นตัวอย่างของ Echo Chamber ในหลายๆแวดวงใช่ไหมครับโดยเฉพาะในกรณีของพรรคการเมืองนะครับก็หมายว่าเวลาอยู่ในด้อมอยู่ในพวกเดียวกันปุ๊บเนี่ยอะไรก็ใช่ดีไปหมดเลยสุดยอดนะครับแล้วก็คิดว่าจะต้องมีแรงสลงสไลด์ฮะสไลด์เองฮะอีกฝั่งหนึ่งสไลด์ครับเพราะว่าพวกนั้นก็อยู่กับความเป็นจริงไงฮะอูมันเป็นกรณีศึกษาที่น่าคิดมากๆเลยครับคุณนาย
0: ดีครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณวิชัยครับผมจะให้เช็คลิสต์สำหรับผู้นำนะฮะว่าถ้าเราจะสามารถจะดึงตัวเราเองออกมาจากไอ้ห้อง Echo Chamber จะทำอย่างไรนะครับคือหนึ่งสำรวจครับว่ามีเสียงที่ไม่เห็นด้วยอยู่ในห้องนี้หรือไม่คือถ้าเกิดในที่ประชุมแล้วทุกคนเห็นด้วยกันหมดเนี่ยอันนี้แหละ Echo Chamber แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีใครไม่เห็นด้วยปั๊บเอาละเรารู้สึกว่าเรากำลังออกมาจากห้องนั้นแล้วนะคร
1: ค
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับ
0: แล้วก็ข้อต่อไปครับเรามีคําถามที่เปิดให้แย้งหรือเปล่านะครับ
1: ออ ื
0: ย่างเ
1: ม
0: ช่นว่ามีใครไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้บ้างไหมนะครับมีอะไรที่เรามองข้ามไปหรือเปล่า
1: ครับ
0: หรือว่าใครจะเสนอแนะอะไรที่มันดีกว่านี้เก๋กว่านี้ไหมคือมันต้องมีคําถามปลายเปิดนะครับให้คนกล้านําเสนอความคิดที่สร้างสรรค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ข้อต่อไปครับต้องดูว่าคนที่พูดข่าวร้ายนะฮะหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาเนี่ยเขาปลอดภัยไหมถ้าเกิดเขายังปลอดภัยอยู่อย่างคุณวิชัยนำเสนอเลยขึ้นมาปุ๊บคุณวิชัยยังมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยอยู่แสดงว่าโอ
1: ใค
0: เคร
1: กล้าไหน
0: เราไม่ได้อยู่ใน Echo Chamber นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มันมีข้อมูลดิบไหมข้อมูลดิบหมายถึงว่าต้นตอของข้อมูลนี้มาจากไหน
1: อืม
0: คนลูกค้าใช่ไหมลูกค้าชื่ออะไรลูกค้าใช้บริการอะไรซื้อสินค้าอะไรคือถ้าเป็นลูกค้าจริงๆเนี่ยแสดงว่าเรากําลังรับข้อมูลที่เป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แค่เพียงรายงานคุณวิชัยเป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ถ้าเป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์และไม่เห็นเนื้อในอันนี้โอกาสละถูกไหมฮะโอกาสว่าจะอยู่ใน Echo Chamber แล้วนะครับแล้วข้อต่อไปครับไม่มีช่องทางที่จะฟีดแบ็กได้ไหมจากระดับล่างขึ้นบนจากพนักงานระดับล่างจากลูกค้าที่ใช้บริการน่ะมันมีช่องทางหรือไม่หรือว่ามันไม่มีช่องทางเลยถ้าไม่มีช่องทางแสดงว่า Echo
1: ใช
0: Chamber
1: ่
0: แน่
1: เบ
0: น
1: ออ ร
0: น
1: ์
0: ใช่ไหมฮะ
1: คร
0: แ
1: ั
0: ล้
1: บ
0: วข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยมันมีจากคนนอกวงไหมคนนอกวงคู่แข่งเราคิดยังไง
1: อืม
0: นะลูกค้าอื่นๆคิดยังไงตลาดกำลังไปทางไหนใช่ไหมครับ
1: อืม
0: แล้วก็เราเคยเห็นไหมว่าอยู่ในกลุ่มของคนที่แบบ yes ตลอดเวลาตลอดเวลาเนี่ย
1: ครั
0: เร
1: บ
0: าต้องให้ความสำคัญกับคนที่ไม่ yes กับเราด้วยนะครับ
1: อืม
0: แล้วที่สำคัญก็คือว่าต้องแยกนะครับเสียงดังออกจากเสียงของความเป็นจริง
1: ค
0: น
1: ระ ับ
0: ครับคนที่พูดเก่งพูดมากอาจจะไม่ใช่คนที่พูดถูกต้องก็ได้นะครับ
1: จริง
0: อืมความเห็นที่เงียบบางครั้งอาจจะสำคัญกว่าครับคุณวิชัย
1: เพราะฉะนั้นทุกข้อเนี่ยพอเราเช็คลิสต์ปุ๊บแล้วเรารู้ว่าเรากำลังแหย่ขาเข้าไปใน Echo Chamber ประมาณสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับไปแค่นี้แล้วหรือว่าถ้าเกิดเยอะไปกว่านี้จะดึงออกมาได้ไหมก็ต้องถามตัวเราเองแล้วก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าเราเป็นผู้นำที่รับฟังทุกความเห็นไม่ว่าจะเห็นด้วยเห็นต่างซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะสร้างในเรื่องของความยุติธรรมความน่าเชื่อถือตามมาด้วยไหมครับคุณนาย
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอยากจะสรุปวันนี้เลยครับคุณวิชัยว่าผู้นําที่ดีเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่มั่นใจที่สุดแล้วก็ตัดสินใจได้แบบเก่งที่สุดทุกครั้งเสมอไปแต่ว่าผู้นําที่ดีนะครับคือคนที่สามารถเปิดพื้นที่ให้ความจริงเนี่ยเข้ามาปรากฏได้ครับ
1: ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมนะครับพวกเราเองไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งแห่งผลอะไรหาเวลาในการเช็คว่าเราอยู่ใน Echo Chamber หรือเปล่านะครับแล้วก็ยังเดี๋ยวจะมีเรื่องราวดีๆจากการเดินทางของคุณนายมาฝากกันผมมั่นใจว่าทุกๆครั้งที่คุณนายเดินทางเนี่ยจะได้เก็บเกี่ยวหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วก็เอามาแบ่งปันกับพวกเราแล้วก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งความรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับไงก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับคุยกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับเวลามันผ่านเร็วๆนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ดีรีบๆทำกันดีกว่าครับขอบพระคุณคุณนายนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน